0: ชุมชนร่มเกล้าที่เชิญหมอนั่นแหละหมอก็ทำหน้าที่พูดวันนั้นเสร็จนะวันอาทิตย์นะแล้วหมอก็กลับแล้วหมอทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลเด็กงานมันก็หนักอยู่แล้วนะตรวจคนไข้จันถึงสุกอะไรหนักอยู่แล้วฮะโรงพยาบาลเด็กเคสเยอะทั้งหลายสมัยนู้นนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าป้าอุ้มและคณะฮะคณะของป้าอุ้มบุกโรงพยาบาลเด็กฮะ
1: ไปหาคุณหมอเพื่ออะไรฮะ
0: พบผู้อำนวยการแล้วบอกเลยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมัยนั้นแล้วขอพบหมอเดลฮะหมอก็มาแล้วเปิดห้องนั่งคุยกันป้าอุ้มหิ้วปึกหนึ่งมาเป็นเอกสารปึกหนึ่งป้าอุ้มบอกว่าหมอรู้ไหมชุมชนร่มเกล้านี่เป็นแดนมิกสันยีป้าอุ้มใช้คำนี้เลยนะมันคือแดนมิกสันยีหมอจะเอากี่วาระแห่งชาติในชุมชนร่มเกล้ามีหมดยาเสพติดยกพวกตีกันแก๊งซิ่งมีหมดทุกอย่างเลยหมอช่วยลงพื้นที่ในการไปแก้ปัญหาหน่อยได้ไหมหมอก็เลยบอกว่าป้าอุ้มเดือดร้อนเรื่องอะไรอ่ะลูกป้าอุ้มโตยังโตแล้วเอาแล้วถ้าอย่างนั้นทำไมป้าอุ้มไม่ย้ายออกจากชุมชนไปเลยปัญหาป้าอุ้มจะได้จ
1: บ
0: แกหันมามองหน้าหมอแบบขวางเลยนะหมอปัญหาป้าจบแต่ปัญหาของชุมชนไม่จบ
1: ป้านี่ใจเด็ดมาก
0: ใจเด็ดมากไม่เป็นไรถ้าหมอไม่ช่วยป้าอุ้มและคณะก็แค่ได้มาบอกหมอป้าก็ยินดีที่จะยกทัพกับเลิกคบหมอไปเลยโอ้แรงเอาละสี่งานเข้างานจันทร์ถึงศุกร์ของเราก็หนักอยู่แล้วนะ
1: ครับ
0: นี่อุ้มกำลังจะชวนลงพื้นที่ฮะดร.พีรู้ไหมว่าปีนั้นน่ะเป็นปีพุทธศักราชแถว2548 49 50 2550ประมาณนั้นน่ะนะคือเรียกว่า10กว่าปีที่แล้วนั่นน่ะนะหมอลงทุกวันเสาร์ฮะลงพื้นที่ฮะเราเริ่มในการที่จะเอาปัญหาของชุมชนมานั่งคุยกันเกือบตายฮะปัญหาเยอะแยะและซับซ้อนมากแล้วพอเริ่มคุยกันเนี่ยนะทุกคนตำหนิติเตียนกันไปหมดเราก็เลยคิดว่าสงสัยจะไปไม่รอดเราทำไม่ไหวเพราะปัญหามันยากและใหญ
1: ่
0: มันเป็นปัญหาของคนในเมืองอ่ะอันนู้นผูกโยงกับอันนี้อันนี้ผูกโยงเต็มไปหมดเลย
1: เหมือนข้อจำกัดเยอะ
0: ล้างเลยล้างเลยเลิกเราใช้พลังบวกนะพลังบวกมาแล้ว
1: ผมรอฟังแล้วทำยังไงได
0: ้วิธีการเอาใหม่เลิกคิดถึงเลิกพูดปัญหาให้หมดไปสำรวจเลยว่าชุมชนเราจับถูกเมื่อกี้จับผิดใช่ไหมตอนนี้มาใหม่จับถูกฮะไปดูซิว่าชุมชนเรามีดีอะไรบ้างการเคหะชุมชนร่มเกล้ามีดีอะไรบ้างไปหามาให้หมดแล้วโดยใช้แกนนำเยาวชนเด็กเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมแล้วเด็กเยาวชนทุกคนที่เข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยจำนวนไม่น้อยที่เขาดรอปเอาท์คือเขาไม่เข้ารั้วโรงเรียนฮะพวกนี้หนีเรียนหมดเลยฮะบอกไม่เป็นไรเอามาฝ่ายดีเขาเรียกกองกำลังฝ่ายดีในการสร้างความดีขึ้นมาสร้างยากไหมไม่ยากแบ่งกำลังคนเลยกลุ่มที่หนึ่งไปเคาะประตูบ้านกลุ่มที่สองไปเคาะประตูบ้านนี่ทำอะไรรู้ไหมสำรวจให้รู้เลยว่าการเคหะชุมชนร่มเกล้าลาดกระบังมีตึกกี่ตึกแล้วในแต่ละบ้านเนี่ยมีใครอยู่และภูมิปัญญาเขามีอะไรบ้างเพื่อมาทำกองทัพจิตอาสาแล้วในขณะเดียวกันเนี่ย อีกทีมหนึ่งไปสำรวจทั้งพื้นที่ของการแข่งชุมชนร่มเกล้าว่ามีพื้นที่ไหนดีและพื้นที่ไหนเสี่ยงบ้างแล้วก็ไปทำเรื่องทุนชีวิตขึ้นมาทุนชีวิตคือสำรวจทีมที่3นะไปฟังเสียงเด็กและเยาวชนว่าเด็กรู้สึกยังไงกับตัวเองเด็กรู้สึกยังไงกับบ้านชุมชนและโรงเรียนของเขาและเอาทั้ง3ข้อมูลมาเรียงร้อยกันแล้วเอามาสังเคราะห์กันว่าเราจะพัฒนาชุมชนของเรา
1: บทบาทของป้าอุ้มเนี่ยนอกจากจะเป็นแกนนําในการเกิดการบูรณาการในชุมชนนี้แล้วแกยังทำ
0: คือป้าอุ้มเนี่ยต้องบอกว่าเป็นมหัศจรรย์คนหนึ่งที่ทำให้หมอมีแรงบันดาลใจในการลุกขึ้นมาทำต้นทุนชีวิตที่หมอเคยได้คว้ารางวัลในระดับนานาชาติโดยสัมไปแต่เกิดขึ้นจากการทำในพื้นที่ฮะมีวันหนึ่งที่ป้าอุ้มตอนที่เราเริ่มทำกิจกรรมนี้ผ่านไปได้สักครึ่งระยะแล้วเนี่ยป้าอุ้มเดินมาบอกกับหมอว่าหมอป้าท้อแล้วป้าไม่ไหวแล้วป้าท้อหมอก็ถามว่าป้าท้อเพราะอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นกับป้าหมอรู้ไหมเดี๋ยวนี้ป้าเป็นที่นิยมชมชอบของชุมชน
1: อ้าว
0: หมอบอกเอ๊ะเฮ้ยเป็นที่นิยมชมชอบของชุมชนมันต้องดีใจนะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ป้าแกบอกท้อฮะหมอก็บอกเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนนี้มีหลานสาวคนหนึ่งเพิ่งถูกพ่อแม่ไล่ออกจากบ้าน

0: เพราะว่าไปตั้งครรภ์ตั้งท้องที่ไม่พึงประสงค
1: ์
0: พ่อแม่โกรธมากรับไม่ได้ก็เลยไล่หลานออกจากบ้านหลานนึกอะไรไม่ออกหลานจำได้ว่ามีป้าอุ้ม
1: ก็เลยมาหาป้าอุ้ม
0: ก็เลยวิ่งมาป้าอุ้มป้าอุ้มทำอะไรไม่ถูกฮะว่าเฮ้ยจะแก้ปัญหาหลานยังไงดีดร.ผีรู้ไหมมันทำให้หมอได้คิดถึงอยู่อย่างนึงก็คือว่าวันนี้คนดีกำลังท้อการจะทำให้คนดีไม่ท้อต้องผนึกกำลังเป็นกองทัพจิตอาสาพลังบวกแสดงว่าป้าอุ้มคนไม่รอดป้าอุ้มต้องมีกองกำลังป้าอุ้มจะต้องมีเน็ตเวิร์กภาคีเครือข่ายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหมอลงพื้นที่ไปพัฒนาให้เกิดเป็นระบบพี่เลี้ยงเราใช้คำว่าระบบพี่เลี้ยงจิตอาสานี่แหละทำให้ป้าอุ้มและคณะของป้าอุ้มเนี่ยมีทักษะในการเขียนโครงการได
1: ้
0: หมายความว่าต่อให้หมอเดลไม่ลงพื้นที่ไม่ต้องมีหมอไม่ต้องมีใครอัศวินม้าขาวไม่ได้เกิดขึ้นจากคนนอกแต่เกิดขึ้นจากฝีมือคนในชุมชนแสดงว่าคนในชุมชนจะต้องเขียนขอโครงการเป็นสามารถเขียนขอโครงงานต่างๆเหล่านี้ได้ป้าอุ้มจะต้องมีทักษะในการรู้ว่ามีวิธีเฝ้าระวังชุมชนของตนเองยังไงทักษะเฝ้าระวังป้าอุ้มจะต้องรู้เลยว่าถ้าเรื่องแบบนี้อย่างเช่นหลานสาวตั้งท้องยกโทรศัพท์ไปหาใครศูนย์กนิษฐ์นารีสมาคมส่งเสริมสารหรือบ้านพักฉุกเฉินในกระทรวงพม.อย่างนี้เป็นต้นป้าอุ้มจะต้องมีทักษะในการส่งต่อป้าอุ้มจะต้องมีทักษะการเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษาเด็กแต่ละส่วนเช่นถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นจะพูดกับเด็กวัยรุ่นอย่างไรป้าอุ้มจะต้องมีทักษะในการพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์ให้ตรงกับวัยของเขาได
1: ้
0: 5ทักษะในระบบพี่เลี้ยงจึงติดอาวุธทางปัญญาให้กับป้าอุ้มและคณะของป้าอุ้ม
1: นี่แสดงว่าชุมชนเองก็มีการใช้พี่ๆน้องๆเนี่ยสร้างคนต่อไปเรื่อยๆในชุมชนต่อไปเรื่อยๆใช่ไหม
0: ก่อนที่จะเกิดอันนั้นเนี่ยวันหนึ่งป้าอุ้มเดินมาก็เจอหมอก็บอกตอนนี้หมอท้อครับ
1: อ้าวหมอท้อจริงๆเลย
0: ป้าอุ้มก็บอกเกิดอะไรขึ้นกับหมอเนี่ยเราสำเร็จแล้วนะตอนนี้มีห้องสมุดสัญจรแล้วเราก็มีกิจกรรมเด็กๆแล้วเด็กๆมีความรู้สึกภาคภูมิใจมากแล้วมาอยู่ดีๆหมอท้อหมอก็เลยบอกว่าป้าจำวันแรกที่เราพบกันได้ไหมวันแรกที่เราพบกันเนี่ยป้าบอกว่าถ้าหมอลงพื้นที่แล้วไม่ลงไปช่วยป้าอุ้มเนี่ยป้าอุ้มและคณะก็พร้อมยกทัพกลับพร้อมกับเลิกคบหมอไปด้วยวันนี้หมอลงพื้นที่และพัฒนาป้าอุ้มจนเต็มศักยภาพแล้วตอนนี้หมอรู้แล้วว่าป้าอุ้มไม่ท้อแล้วแต่หมอชักท้อเพราะอะไรรู้ไหม
1: เ
0: พราะหมอกลัวว่าถ้าวันหนึ่งป้าอุ้มย้ายออกจากชุมชนนี้ไปเมื่อไหร่ชุมชนนี้จะจบทันทีจะไม่เหลืออะไรเลยเพราะคนที่มีศักยภาพที่เราใส่เข้าไปเต็มหน้าตักเนี่ยเขาไม่อยู่แล้วป้าอุ้มแกบอกอ๋อหมอกลัวแค่นี้เองเหรอโอ้ยไม่ยากเดี๋ยวนี้ป้าเนี่ยมีป้าอุ้ม2 3 4โอ้แกเตรียมเป็นกองทัพเลยฮะป้าอุ้ม2 3 4ดร.พีรู้มั้ยคล้ายๆกับแบบเนี้ยตอนที่หมอไปอยู่ที่มหิดลเนี่ยเกิดขึ้นที่ล้อมรอบศาลายา15ชุมชนอย่างบ้านไอ้บ้านสารวันหรืออะไรทั้งหลายหรือหมู่บ้านหน้ามอหมู่บ้านสาพรเนี่ยก็เกิดเดี๋ยวนี้ท่านเป็นรองนายกอบตแล้ว
1: เหมือน succession planning
0: ใช่
1: จิตอาสาพลังบวกมีการสร้างเป็นทอด
0: คือที่หมอกำลังจะตอบคำถามสั้นๆที่ดร.พีถามเนี่ยก็คือว่าต่อให้เราเป็นชุมชนยากจนต่อให้เราแทบจะไม่มีกินเลยวันนี้สมมุติว่าพ่อแม่จะอ้างเหตุผลว่าฉันไม่มีเวลาเลี้ยงลูกหรอกเพราะแต่ละวันฉันจะต้องไปทำมาหากินอันนี้เป็นหน้าที่ของรัฐหมออยากจะบอกดร.พีและผู้ชมทุกท่านนะครับว่าหน้าที่ในการเลี้ยงลูกไม่ได้เป็นหน้าที่ของรัฐนะครับอย่าเข้าใจผิดหน้าที่การเลี้ยงลูกเป็นหน้าที่ของพ่อแม่แต่รัฐมีหน้าที่ในการทำให้พ่อแม่ได้ทำหน้าที่นั้นต้องทำให้พลังของครอบครัวไม่ฝ่อเหี่ยวหายไปจนเขาไม่สามารถทำหน้าที่ที่สำคัญที่สุดในการเลี้ยงลูกได้อันนี้สำคัญเพราะฉะนั้นการที่หมอลงในพื้นที่แล้วไปพัฒนาให้เกิดระบบพี่เลี้ยงจริงๆถ้าเอาศาสตร์นี้ไปติดอาวุธให้ในชุมชนคุณธรรมที่ศูนย์คุณธรรมหรือแม้กระทั่งกลไกทางกระทรวงกำลังทำอยู่เนี่ยแล้วทำให้ชาวบ้านอย่าลืม ทำให้ชาวบ้านเขามีส

0: ศักยภาพมีระบบบริหารจัดการว่างั้นเถอะมีทักษะในการเฝ้าระวังม
1: ี
0: ทักษะในการส่งต่อมีทักษะในการเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษามีทักษะในการพัฒนากิจกรรมร่วมกันขึ้นมาเนี่ยระบบตรงนี้จะจีรังยั่งยืนติดตัวกับชาวชุมชนด้วยฝีมือของชุมชนและด้วยทรัพยากรมิฉะนั้นจะไม่เกิดรถเข็นขายก๋วยเตี๋ยวแปลงสภาพกลายไปเป็นห้องสมุดสัญจรเคลื่อนที่ครับมีครั้งหนึ่งป้าบุญมาซึ่งอยู่ในพื้นที่เลยฮะที่หมอรู้เนี่ยเพราะละเดือนถัดมาในป้าเคยเล่าให้ฟังตอนที่สนิทกับหมอแล้วเนี่ยหมอรู้ไหมครั้งแรกที่หลานๆนี่มาเยี่ยมป้าเนี่ยแล้วหลานๆเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นญาติโกโหติกาเพราะว่าชุมชนในอาสไลเข้ามาอยู่ในบ้านเนี่ยแต่ละคนมาจากคนละภาคเลยนะมันไม่เหมือนชุมชนชนบทนะที่เห็นกำพืชมาตั้งแต่เด็กเล็กๆเลยอันนี้มากันคนละบ้านเลยนะบางคนอยู่อีสานบางคนอยู่เหนือไม่รู้จักกันครั้งแรกๆป้าเล่าให้ฟังว่าครั้งแรกที่เด็กเข้าไปเคาะประตูบ้านป้าตกใจตกเตียง
1: นึกว่าทําไมทําอะไร
0: ทําไมถึงขนาดตกเตียงเลยหมอรู้เปล่าแกเคาะประตูไม่เป็นฮะเคาะประตูไม่เป็นปังปังปังปังป้าก็ตกใจร้อยวันพันปีไม่เคยมีใครมาเคาะนี่อยู่ดีๆปังปังปังเราต้องเอาเด็กกลับมาสอนฮะลูกเวลาไปเคาะประตูบ้านเขาเนี่ยเขาเคาะกันยังไงจริงๆเรื่องแบบนี้พ่อแม่จะต้องทำหน้าที่ในการสอนลืมสอนลูกไงเราต้องเอาเด็กๆเนี่ยเฮ้ยกองกำลังไฟดีของเราต้องฝึกทักษะแล้วให้เขาใช้วิธีว่าไหนลองซ้อมดิเวลาเคาะประตูบ้านเขาเคาะกันยังไงเคาะเบาๆและถ้าเคาะแล้วเดินเข้าไปประโยคแรกที่จะพูดกับป้าคืออะไรดร.พีคิดดูว่าเราต้องซ้อมกับเด็กเหมือนเล่นละครเลยฮะและให้เขาลงหน้างานจริงไปในที่สุดป้าบุญมาได้รับการเปิดเผยคือป้าบุญมานี่เป็นป้าที่ขายลูกชิ้นปิ้งอยู่ในการแข่งชุมชนร่มเกล้าเด็กๆไปนั่งถามเลยว่าคุณป้าเป็นทุกข์สุขอย่างไรบ้างคุณป้าก็นั่งร้องไห้ฮะแค่บอกว่าเอ้ยร้อยวันพันปีไม่เคยมีใครมาเยี่ยมฉันเลยอยู่ดีๆหลานใครก็ไม่รู้กำลังมาถามทุกข์สุขเราแกนั่งร้องไห้หลานๆเราก็ถามต่อเด็กเราอะถามต่อว่าคุณป้ามีภูมิปัญญาอะไรไหมป้าบุญมาก็บอกว่าหลานป้าไม่มีความรู้อะไรเลยเรียนก็เรียนจบแค่ป
1: .4
0: วันๆก็ขายลูกชิ้นปิ้งนี่คือยากจนเลยนะ
1: ค
0: ือขายลูกชิ้นปิ้งทำมาหากินไปวันๆป้าไม่มีภูมิปัญญาเลยเอาอย่างนี้ละกันไหนๆหลานๆเนี่ยมานั่งมาถามทุกสุขแล้วป้าอิ่มใจมากป้าจะไล่กลอนสดให้ฟังหลานๆเราเนี่ยจดมาเลยว่าป้าบุญมาแห่งชุมชนร่มเกล้าแม้ไม่ได้เรียนหนังสือแต่สามารถไล่กลอนสดได้ดร.พีรู้ไหมเดี๋ยวนี้มันเกิดห้องสมุดสัญจรในการแข่งชุมชนร่มเกล้าที่เขาแปลงแล้วป้าบุญมากลายเป็นป้าที่มาร่ายกลอนสดเล่านิทานแบบอ่านหนังสือไม่เป็นไง
1: ครับ
0: ถ้าจะเปิดไอ้สมุดนิทานหนังสือนิทานนี่อ่านไม่ได้ป้าบุญมาอ่านไม่ได้ป้าร่ายกลอนสดเลยฮะให้กับหลานๆฟังมันกลายเป็นสัมปทภาพในท่ามกลางสังคมเมืองมันกลายเป็นระบบจิตอาสาที่เกิดขึ้นที่แม้ว่าเราจะบอกว่าเราอยู่ในชุมชนแออัดที่เราจะบอกว่าป่าหาเช้ากินค่ำที่เราจะบอกว่ามันไม่มีจะกินเรียนหนังสือเราก็ไม่ได้เรียนแต่ป้าบุญมาสามารถไล่กรสดได้แล้วกลายมาเป็นจิตอาสาประจำของทีม
1: แล้วก็ใช้ศักยภาพที่เกมีด้วย
0: แล้วตอนที่เด็กๆมาถอดรหัสกันว่าเมื่อไปฟังเสียงเด็กทั้งหมดขึ้นมาเนี่ยเขาก็เลยมองว่าเด็กออกจากระบบการเรียนไม่เข้ารั้วโรงเรียนเขาก็เลยมีความคิดว่าจะทำห้องสมุดขึ้นมาห้องสมุดที่การแข่งชุมชนร่มเกล้าป้าๆทั้งหลายเขาก็คิดกันว่าถ้าอย่างนั้นต้องไปขอนิติบุคคลอาคารชุดเพื่อไปขอพื้นที
1: ่
0: เพื่อทำห้องสมุดหลานๆเขาท้าทายป้าๆว่าป้าแล้วห้องสมุดของป้าจะเจ๋งขนาดไหนที่จะสามารถดึงเด็กออกมาจากร้านเน็ตเกมได้ในเมื่อร้านเน็ตเกมน่าเล่นกว่าตั้งเยอะเลย
1: ใช่
0: ไอ้ร้านเน็ตเกมน่าเล่นกว่าตั้งเยอะแต่ห้องสมุดของป้าจะไม่น่าเบื่อเหรอป้าคนหนึ่งก็เลยเสนอความเห็นขึ้นมาเอางี้ถ้าในเมื่อดึงเด็กออกมาไม่ได้งั้นก็ซื้อรถเลยแล้วก็หมุนเข้าไปหาตัวเด็กเลย
2: ทุกคนพร้อมใจกันมามองหน้าหมอฮะหมอก็อยู่ในพื้นที่ตอนนั้นหมอก็เลยบอกหมอไม่มีตังค์หมอไม่มีตังค์มีแต่ความรู้เนี่ยที่เอามาให้ไม่สามารถปั๊มแบงค์ได้ด้วยเพราะเราต้องใช้ทรัพยากรของชุมชนเพื่อชุมชนด้วยฝีมือของชาวชุมชนปรากฏว่าหลานคนหนึ่งเขาไปสำรวจแผนที่สังคมในชุมชนร่มเกล้าเขาบอกว่าหมอไม่ต้องกวนหมอเขาสามารถเขารู้แล้วมันมีรถเข็นขายก๋วยเตี๋ยวรถเข็นขายก๋วยเตี๋ยวนะทิ้งแล้วโกโลโกโสเลยอยากย่ายขึ้นล้อยางล้อแบนขึ้นสนิมด้วยเอามาปัดฝุ่นมันเกิดเป็นห้องสมุดสัญจรมีชีวิตเสาร์อาทิตย์ที่1ไปแฟลตการแขกชุมชนที่1ถึง3เสาร์อาทิตย์ที่2ไปทำกิจกรรมที่4ถึง6เสาร์อาทิตย์ที่43เนี่ยไปที่6ถึง9แล้วไปในชุมชนแนวราบแนวราบซึ่งมีโรงเรียนอนุบาลอยู่ด้วยเด็กด้วยฝีมือเด็กเยาวชนที่ไม่ได้เข้ารั้วโรงเรียนนะเราไม่ได้ตั้งเป้าไว้ว่าเมื่อเขาไม่ได้เข้ารั้วโรงเรียนก็ให้เขายัดเข้าไปในโรงเรียนให้ได้แต่เราใช้กุศโลบายขยายพื้นที่พลังบวกไงฮะเมื่อเด็กมันมีพลังบวกมันเห็นตัวตนฉันเป็นซัมบอดี้ฉันไม่ได้เป็นโนบอดี้แล้วเขาเริ่มเห็นตัวตนว่าเฮ้ยฉันทำดีได้ไม่เห็นมันจะยากเลยไอ้คำว่าคนดีเขาทำกันอย่างนี้ไงเนี่ยเราไปเคาะประตูบ้านเราไปสร้างสมรรถภาพเราไปสำรวจพื้นที่สังคมเรากำลังจะทำกิจกรรมจิตอาสาเล่านิทานให้น้องนักเรียนอนุบาลฟังกลายเป็นผู้ช่วยครูด็อกเตอร์พีรู้ไหมว่าน้องเยาวชนคนหนึ่งเราเคยไปถอดบทเรียนเขาเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้หนูเป็นเด็กที่เห็นแก่ตัวเขาพูดเองเลยว่าก่อนหน้านี้หนูเป็นเด็กที่เห็นแก่ตัวแต่พอมาได้เป็นพี่ผู้ให้จิตอาสาน้ำใจแบ่งปันเป็นพี่ผู้ให้วันนี้หนูไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้น้องได้ก่อนขอโทษระเบิดออกมาจากใจของเด็กซึ่งอยู่ในชุมชนแออัดซึ่งเขาเองก็ไม่มีจะกินแต่สามารถระเบิดใจออกมาว่าวันนี้ฉันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้น้องฉันได้
1: เวลามองกลับไปในชุมชนร่มเกล้าเป็นยังไงบ้างครับภาพ
2: คือภาพใหญ่ของชุมชนเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได
1: ้ครับ
2: แต่สิ่งที่หมอได้เรียนรู้กับชุมชนนี
1: ้
2: ป้าอุ้มและคณะของป้าอุ้มเนี่ยทำให้กลายเป็นชุมชนเล็กๆรวมตัวกันสักประมาณ10กว่าหลังคาเนี่ยหมายถึงชุมชนเล็กๆเขาใช้คำว่าชุมชนในชุมชน
1: เป็นซับเซตอยู่ข้างใน
2: และแต่ชุมชนนี้แข็งแรงมากมีทั้งทักษะการเฝ้าระวังต่างๆเหล่านี้ลองนึกสภาพดูถ้าชุมชนนี้ขยายฐานออกมาแน่นอนว่ามันก็จะสามารถเป็นเกราะกำบังได้เราไปเปลี่ยนทั้งของการแข่ชุมชนร่มเกล้าเพราะเราไม่ได้มีกำลังอำนาจใดๆแล้วก็เราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่สังคมไม่มีแต่คนดีไม่มีคนไม่ดีเป็นไปไม่ได้เลยทุกสังคมย่อมมีปัญหาของเขาแต่ถ้ามันเกิดแนวการเรียนรู้ชุมชนในชุมชนเนี่ยเกิดคำว่าสากลพ่อแม
1: ่
2: อยู่ในสังคมเมืองแต่เกิดคำว่าสากลพ่อแม่ยากจนก็จริงเราต้องหาเช้ากินค่ำเราหยุดงานไม่ได้ถ้าวันไหนหยุดงานเงินไม่มีที่จะตำข้าวสารกรอกหม
1: ้อ
2: วิธีการคือทำให้เกิดสากลพ่อแม่ลูกเราก็ต้องดูแลใช่ไหม
1: ใช่คร
2: ับ เราจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาดูแล10บ้านรวมตัวกันขึ้นมาทุกคนอาจจะได้ดูแลอย่างน้อยได้หยุดกันเดือนละสักครั้ง2ครั้งที่เหลือก็ไปทํามากินแต่เราจะมีพ่อแม่จําลอง
1: ผัดกันมาช่วยหมุน
2: ผัดกันมาช่วยดูแลลูกหลานของเราบนระบบพี่เลี้ยงด้วยจิตอาสาพลังบวกกันขึ้นมา
1: ผมเชื่อแล้วครับว่าถ้าเรามองแต่ข้อจํากัดมันจะไม่มีทางเจอทางออกแต่ถ้าเรามองว่ามันคือเป็นแค่ความท้าทายและลองมองอีกด้านนึงว่าในชุมชนเราอะไรที่เราช่วยเหลือกันได้บ้างตัวอย่างของป้าอุ้มผมว่าน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีที่เอาไปประยุกต์ใช้ไม่ใช่เฉพาะในครอบครัวหรือกลุ่มบ้านเรือนอะไรต่างๆนะผมว่าในออฟฟิศก็น่าเอามาใช้
2: ก็ทำได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เงินเดือนจะอยู่กับในที่ทำงานของตนเองวันนี้เราเลิกที่จะไปพูดถึงคนอื่นก่อนกลับมาดูซิว่าแล้วตัวเรากำลังทำอะไรอยู่
1: นี่แหละครับคุณหมอก็หวังว่าทุกคนนะครับสำหรับตอนนี้ผมว่าเอาไปประยุกต์ใช้ได้จริงๆมันก็เป็นเรื่องเดิมนั่นแหละที่มาจากระเบิดจากข้างในแต่ใช้ทรัพยากรผมชอบที่คุณหมอพูดย้ำเลยนะฮะเอาที่ สังคมเราได้ประโยชน์ใช้ทรัพยากรจากในสังคมศักยภาพของคนในสังคมแล้วพอทำแล้วปุ๊บเนี่ยโซลูชันจะเกิดและจะอยู่ได้อย่างยั่งยืน
2: สิ่งที่หมออยากจะฝากไว้ทุกครั้งที่เราจะออกรายการกันก็คืออย่าลืมนะครับว่าวันนี้คุณได้จับถูกคนที่คุณรักและคนรอบข้างคุณแล้วหรือยังแล้วเรื่องราวที่เรากำลังทำทำดีได้ไม่ต้องเดี่ยวครับ
1: นี่แหละครับจับถูกทุกวันนะครับฝึกตัวเองให้เป็นจิตอาสาพลังบวกสำหรับรายการของเราก็ขอจบเพียงเท่านี้วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากนะครับ
2: ยินดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

มันเริ่มต้นด้วยกล้าไม้อะหน้าฝนใช่ไหมแล้วมันก็เกิดต้นเล็กๆตอนเราลงมาจากเขามันก็เห็นพวกนี้แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยพอหมดฝนเนี่ยเขาก็จะเกรดทิ้งหมดแหละแล้วก็จ้างชาวบ้านตรงนั้นแหละให้เขาเอาไปปลูกเอ๊ะแล้วมันจะรอดไม่รอดเอ๊ะเราก็ต้องมาอยู่เลยดีกว่ามันก็เลยทำให้คนเห็นว่าเราแบบทำเหมือนเป็นนักอนุรักษ์อะไรเพราะงั้นเวลาเราเข้าไปคุกคีไปซึมซาบอยู่ในป่าเนี่ยเราไม่เคยเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันครอบครองหรือยึดครองเราเห็นความสวยงามของความสัมพันธ์หรือการเอื้อประโยชน์กันอย่างนี้คำว่าศิลปะเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันอยู่ใต้ร่มของสุนทรีแล้วสุนทรีมันเป็นทักษะเพราะนั้นการที่จะสร้างโอกาสให้เกิดการฝึกเรื่องสุนทรียะเนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเป็นงานที่มันสำคัญคือการอนุรักษ์หรืออะไรก็ตามแต่เหตุผลท้ายสุดเนี่ยมันคือการอยู่ร่วมกันโดยที่มีความสุขอันนี้ผมว่ามันเป็นสุนทรียะหนึ่งคือไม่ใช่สุนทรียะแค่วิชวลคือไม่ใช่แค่ตาดูเราก็คิดว่าเออเนี่ยมันการทำงานอันนี้มันทำคนเดียวไม่ได้ก็เป็นเรื่องของการสร้างคนขึ้นมาถ้าจะพูดว่าผมสร้างเขายังไงผมว่างานนะเป็นตัวที่สร้างเขากระบวนการที่เขาต้องหาทางทำให้ได้ทำให้ดีอันนี้เป็นเรื่องที่เขาพยายามเองเราก็เหมือนกับว่ามามองดูว่าจะเอื้อประโยชน์อะไรเขาได้บ้างผมมีที่พูดเขาอยู่คือเรื่องของอะไรต่างๆนานเนี่ยมองให้มันเป็นการเรียนรู้คือถ้าเรามองว่าเป็นการเรียนรู้เนี่ยมันน่าจะไม่ต้องมาเป็นความอึดอัดซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเหมือนตัวที่จะคอยชักจูงเวลามันจะไปเจออุปสรรคแล้วเกิดความไม่พอใจอะไรก็จะเนี่ยบอกถ้าเรามองว่ามันเป็นการเรียนรู้ที่จำเป็นคือเราต้องไม่มีศัตรูคนที่รู้ดีที่สุดเนี่ยมีไปแล้วอ่ะนั้นเราเองเนี่ยตระหนักตัวเองว่าเราอ่ะไม่ใช่จะรู้ดีที่สุดหรือทั้งหมดเพราะนั้นในการที่เราจะอยู่ร่วมกันได้มันก็จำเป็นที่จะต้องแชร์ศักยภาพกันการที่เคารพให้เกียรติมันเป็นองค์ประกอบของสิ่งที่มันจะทำให้เกิดการสร้างสรรค์ถ้าไม่งั้นมันก็ต่างคนต่างไปแล้วก็มันไม่มีแรงพอที่จะเปลี่ยนแปลงอะไร

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่54ตัณหาตอนที่3
1: ก็ต้องการจับพวกเราให้อยู่ที่นี่ตลอดไปนะสิหนีเร็วนี่แน่ยานยาได้ยา
2: จะรู้จับก็ยาได้ได้ได้แล้วก็ไม่จะจับ
1: ยา
3: เฮ้ยฮึบฮึบเอ้ย
2: ก็ยา
4: ได้ได้ก็ไม่รู้จับ
3: แบบนี้ต้องรีบหนีได้ยา
5: ในที่สุดเจ้าก็หนีความอยากไปได้ไม่พ้นหรอกพวกเราจัดการ
6: จะหนีไปไหน
3: ทำไงดี
7: นี่
5: นี่ไงตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าอยากได้นักหนาเอาไปสิอยากได้ต้องได
3: ้ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เอาแล้วตอนนี้ตันหาเอาใจใจข้าไปแล้วข้าไม่อยากได้ของอะไรอีกแล้ว
7: ทำไมล่ะข้าคือเพื่อนแท้ของเจ้านะความอยากมันดีจะตายไป
3: ตันหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอก
8: ทำยังไงพวกชาวบ้านถึงกลับคืนสภาพเดิมได้เนี่ย
3: ข้าบอกว่าตันหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอกแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่ล่ะ
8: โหสุดยอดเลยเข็มทองทีนี้ก็หาทางออกจากที่นี่กันเถอะ
9: ว่าแต่ทางออกอยู่ไหนกันล่ะเนี่ย
1: นั่นไงลิฟต์ข้ามมิติมาแล้วรีบไปกันเร็ว
5: นี่คิดว่าข้าจะยอมให้ออกไปง่ายๆเหรอฝันไปเถอะพวกเจ้าต้องอยู่กับความย่านอยากอยู่กับข้าไปตลอดกาล

0: ช่วยพวกเราไว้ไม่งั้นคงออกจากด่านตันหาไม่ได้แน่ๆ
1: เจ้าก็ช่วยข้าลงมาจากฟ้าเหมือนกันนี่ตอนบินตามไปเอาสตรอเบอรี่บอยบนเมฆนะขอบใจนะ
2: เอ๊ะทำไมอยู่ๆลิฟต์หยุดค้างไปล่ะ
3: นั่นสิหรือว่าถึงด่านต่อไปแล้ว
4: ฮะ
3: ท่านอาจารย์
4: ค่ะ
3: ท่านอาจารย์จอยออย
0: เมยเจ้าปัน
5: พวกเจ้ายังไม่เสร็จสิ้นภารกิจในด่านปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นจะออกมาสู่มิติปกติไม่ได้แต่เราสามารถพูดคุยกันได้นะ
0: ตอนนี้พวกเราผ่านด่านตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วขอรับท่านอาจารย
2: ์แต่กว่าจะผ่านมาได้ก็เกิดไม่รอดเจ้าค่ะความอยากนี่น่ากลัวจริง
5: ๆพวกเจ้าคงเข้าใจความหมายของตัณหาแล้วสินะตัณหาแปลว่าความทะยานอยากความดิ้นรนของจิตใจเรียกง่ายๆสั้นๆว่าความอยากความอยากในอารมณ์6คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวที่รับรู้เมื่อตาไปมองเห็นหูไปได้ยินจมูกไปรับรู้กลิ่นลิ้นไปรับรสกายไปสัมผัสใจไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเข้าก็เกิดตัณหาความอยากขึ้น
0: เหมือนกับตอนที่เข็มทองได้ของจากตู้หมุนไข่ใช่ไหมขอรับได้แว่นตามาก็อยากเอาไว้มองดูหน้าสตรอเบอรี่บอยทั้งวันได้ลำโพงมาก็อยากฟังเสียงหล่อๆเพราะของสตรอเบอรี่บอยไม่หยุดได้น้ำหอมมาก็อยากสูดดมกลิ่นสตรอเบอรี่ที่ชื่นชอบได้คุกกี้มาเห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอยก็อยากกินจนหยุดไม่ได้ได้เสื้อมาก็อยากใส่ตลอดเวลาจะได้เหมือนมีสตรอเบอรี่บอยอยู่ใกล้ๆนี่คือความอยากทั้งนั้นเลย
5: ถูกต้องแล้วสิลา
1: ก็ข้าชอบของข้าแบบนี้นี่นา
2: ชอบได้แต่อย่ามากเกินไปจนกลายเป็นหลงนะเข็มทอง
5: ในห้องกระจกตัณหาพวกเจ้าได้เรียนรู้เรื่องตัณหา3คือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาแล้วใช่หรือไม่ในอธิบายให้ข้าฟังสิ
3: ข้าขออธิบายก่อนขอรับตัณหา3มีกามตัณหาความอยากในกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจทั้งหลายเหมือนที่ข้าอยากได้ซาลาเปาในกระจกจนหลงคิดว่าซาลาเปานั้นมีอยู่จริงอยากกินจนหน้ามืดเลยขอรับอายจัง
0: ส่วนอันต่อไปก็คือภวตัณหาความอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากให้สิ่งที่อยากเป็นนั้นคงอยู่ตลอดไปเหมือนที่ข้าอยากเป็นฮีโร่ปราบปีศาจได้สำเร็จเป็นคนเก่งที่ช่วยพ่อกับแม่ให้ปลอดภัยได้แต่ในความเป็นจริงข้าก็ยังทำไม่ได้ขอรับ
2: ส่วนอันสุดท้ายวิภวตัณหาความอยากหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ชอบอยากทำลายให้หายไปเหมือนกับข้าที่อยากให้ภาพในกระจกสลายไปเพราะข้าไม่อยากเห็นภาพหมอนทองตายซ้ำๆอีกแล้ว
5: พวกเจ้าเก่งมากสมแล้วที่ผ่านด่านชรามรณะชาติภพอุปทานมาได้นี่แหละตัณหาความทะยานอยากเป็นเหตุให้เกิดภพใหม่ไปเรื่อยๆไม่ให้พวกเจ้าอยู่กับปัจจุบันเลยสักนิดและเมื่อความอยากรุนแรงขึ้นก็จะเกิดความยึดหรืออุปทานตามมา
2: เจ้าค่ะ
3: ท่านอาจารย
5: ์เอาล่ะเหลือเวลาไม่มากแล้วพวกเจ้ารีบไปด่านต่อไปเถอะ
1: ไปกันได้แล้วไปกันได้แล้วข้าอยากไปเล่นที่อื่นต่อแล้ว
0: ด่านต่อไปคือด่านอะไรหรอขอรับ
5: เดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เอง
6: ในที่สุดศิลาเจ้าปันกันและเข็มทองก็หลุดพ้นจากการครอบงำของตัณหาความทยานอยากมาได้แล้วในด่านต่อไปพวกเขาจะต้องเจอบททดสอบอะไรอีกติดตามได้ในตอนต่อไป
3: คำถาม
7: คำไทย
0: วันนี้ข้ามีคำถามมาถามเจ้าบ้างล่ะเจ้าปัน
3: ถามมาได้เลยข้ารู้ทุกเรื่องแหละ
0: เจ้ารู้ไหมว่าข้อไหนคือลักษณะของตัณหาข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้น
3: ทั้ง3ข้อนี้เป็นลักษณะของตัณหาทั้งหมดนั่นแหละ
0: เย้ยทำไมเจ้ารู้ล่ะ
3: เอาก็ท่านอาจารย์สอนมานะสิข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ถ้าอารมณ์นั้นเป็นที่รักใคร่พอใจก็เป็นกามตัณหาข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราการอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นภวตัณหาข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้นไม่ต้องการเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นวิภวตัณหารวมเรียกว่าตัณหา3ยังไงล่ะ
0: เก่งอ่ะข้ายอมแพ้แล้ว
3: ตั้งใจเรียนมากๆก็ทำได้เหมือนข้านั่นแหละสู้ๆสู้ๆ
7: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำถามคำไทย
3: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปที่ทะเลทรายแห่งเวทนาต้องเจอทั้งความร้อนและความหิวโหยเอ๊ะแล้วนั่นใครกันล่ะเนี่ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามตอนต่อไปนะครับ

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

ปี2558 The Joint Commission International หรือ JCI องค์กรส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลประกาศรับรองคุณภาพโรงพยาบาลในประเทศไทยที่ได้มาตรฐาน JCI 43แห่งหนึ่งในนั้นคือโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อจังหวัดหนองคายโรงพยาบาลชุมชนแห่งแรกและแห่งเดียวท่ามกลางโรงพยาบาลเอกชนและสถาบันการแพทย์ชั้นนำโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อจังหวัดหนองคายเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช21แห่งที่เกิดจากแรงศรัทธาของประชาชนที่ได้ระดมทุนทรัพย์จากคนไทยทั้งประเทศน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่พุทธศักราช2520โดยเลือกพื้นที่ก่อสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง21แห่งในท้องถิ่นทุรกันดารโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งรุนแรงทางการเมืองการปกครองในเวลานั้นเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนและทหารตำรวจในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อจังหวัดหนองคายก็เป็นเช่นเดียวกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเกือบทุกแห่งที่เริ่มต้นจากสถานีอนามัยเล็กๆมีเพียง10เตียงแล้วขยายการรักษาพัฒนาเป็นโรงพยาบาลระดับอำเภอก่อนยกระดับเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระผู้ให้ก่อกำเนิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโดยแท้พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทุกแห่งอีกทั้งทรงรับเป็นองค์นายกกิติมศักดิ์มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด้วยทรงสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโดยเสด็จพระราชดำเนินไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด้วยพระองค์เองทุกแห่ง

0: เพื่อทรงทราบปัญหาและหาแนวทางพัฒนาโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพโดยมีพระราชประสงค์ให้เน้นในเรื่องคุณภาพเป็นสำคัญ
1: คือท่านทำงานจริงจังมากนะฮะจริงจังและติดตามสถานการณ์โดยใกล้ชิดตลอดเวลาพระองค์ท่านทรงเห็นความจำเป็นของราษฎรที่จะต้องเดินทางไกลเข้ามาในเมืองใหญ่เพื่อจะรับการรักษาหรือราษฎรไม่มีความสบายใจที่มีบ้านอยู่รอบๆโรงพยาบาลยุพราชเพราะว่าศักยภาพไม่พอทรงเข้าใจข้าพเจ้าในเรื่องนี้นะฮะก็อยากจะให้โรงพยาบาลยุพราชมีคุณภาพ
0: โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง21แห่งรวมทั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อจังหวัดหนองคายได้สนองพระราชปณิธานพัฒนาคุณภาพในทุกด้านทั้งการบริการการบริหารและด้านวิชาการไม่เพียงเพราะว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อจังหวัดหนองคายได้รับการรับรองคุณภาพในระดับสากลด้วยมาตรฐาน JCI ซึ่งทำให้มีผู้เข้ารับบริการจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแต่ที่นี่ยังเป็นโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกผ่าตัดกระดูกสันหลังและโดยเฉพาะการผ่าตัดนิ้วด้วยกล้องวิดีทัศน์จนมีผู้กล่าวว่าทุกวันนี้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อจังหวัดหนองคายเป็นมากกว่าโรงพยาบาลชุมชนตลอด40ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อจังหวัดหนองคายเป็นที่พึ่งยามเจ็บป่วยของประชาชนให้ได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีและมีคุณภาพโดยยึดมั่นในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชความว่าทุกคนที่ทำงานให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจะต้องไม่ลืมว่าโรงพยาบาลนี้กำเนิดขึ้นจากความมุ่งปรารถนาอันแรงกล้าของคนไทยทั่วราชอาณาจักรที่ต้องการจะเห็นผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารทุกหนแห่งได้รับความเอาใจใส่รักษาพยาบาลเป็นอย่างดีให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้โดยทั่วถึงเสมอหน้ากัน

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: 26มิถุนายนวันสุนทรภู่วันแห่งการรำลึกถึงกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้รังสรรค์ถ้อยคำงดงามฝากคุณค่าแห่งภาษาไทยไว้คู่แผ่นดินสุนทรภู่เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2329มีความสามารถด้านการประพันธ์ตั้งแต่วัยเยาว์จนได้รับราชการในกรมพระอาลักษ์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นกวีผู้ทรงคุณูปการต่อวงการวรรณกรรมไทยอีกทั้งองค์การยูเนสโกยกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมผลงานสำคัญอาทิพระอภัยมณีนิราศภูเขาทองและนิราศเมืองแกลงล้วนเต็มไปด้วยความไพเราะสอดแทรกข้อคิดและสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยแม้การเวลาจะล่วงเลยกว่า2ศตวรรษแต่บทประพันธ์ของสุนทรภู่ยังคงทรงคุณค่าสืบสานภาษาไทยหล่อหลอมความคิดและเป็นมรดกทางปัญญา26มิถุนายนร่วมรำลึกถึงกวีเอกของแผ่นดินผู้ฝากวรรณศิลป์อันงดงามไว้ตราบนานเท่านาน

0: จะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
0: โอ้เดี๋ยวกูไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
2: ครับ
3: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
4: ่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
1: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอน้ำพี่ๆหมูป่านี
3: ่นายอย่าเสียงดังสิ
1: โอ้โหอุ๊ยนักประดาน้ำเขามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
3: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
1: ฮะจริงด้วย
3: โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
5: อ้าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงเลย
6: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
5: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
7: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
3: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
7: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ละ
5: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริง
8: ๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
5: ปลื้มใจเหลือเกินมาฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
7: โอ้กินเลย
0: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่ประเทศเราประสบวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ก็โปรดให้ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษหรืออย่างตอนที่COVID-19ท่านก็พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยแล้วก็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยCOVID-19ที่สนับสนุนการจ้างงานและคนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ
1: พระองค์มีเมตตากับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะครับปู
0: ่ใช่แล้วเมื่อก่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
3: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงพระเมตตาต่อผู้ประสบภัยทุกประเภทไม่ว่าคนไทยจะเดือดร้อนแค่ไหนพระองค์จะคอยช่วยเหลืออย่างปิดทองหลังพระทำให้คนไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

0: ขอบคุณมากมากนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
1: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยนะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนี่ยส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
2: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
4: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลก

0: และระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
1: ไกลไหมคะเนี่ย
2: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
0: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
2: ตรงไปตรงไป
3: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
0: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
1: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
2: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
0: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
2: ไซเรนมือหมุน
0: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
2: พี่เลี้ยง
1: ได้ครับสบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
0: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
2: ถึงแล้วถึงแล้ว
1: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
0: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
3: เต็นท์พยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
4: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
0: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานรับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
4: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
0: ่
4: ะ
0: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันที ส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
3: อันตรายอันตรายอันตราย
0: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
4: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
1: โอ้เข้าใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
5: า
1: ะ
5: ไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด Aftershock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
2: กลัวกลัวกลัว
4: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
1: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
2: DLTV DLTV
1: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
4: ตอนนี้ DLTV มีอาจเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
1: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ไฟไหม้ไฟไหม้หนีเร็ว
1: ไฟไหม้หนีเร็ว
0: หนีเร็วไฟไหม้
2: ขีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีระยะพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ทรงศึกษาณต่างประเทศเกือบทศวรรษสำเร็จการศึกษาทั้งวิชาการทหารและมหาวิทยาลัยครั้นเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติจึงทรงสนับสนุนการศึกษาทุกระดับของประเทศทรงก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนเพาะช่างโรงเรียนนางพยาบาลสภากาชาติทรงออกพระราชบัญญัติประถมศึกษารากฐานสำคัญของการสร้างความรู้แก่เยาวชนทรงเป็นปราชญ์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถด้านอักษรศาสตร์และวรรณกรรมปรากฏพระราชนิพนธ์จำนวนมากทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองสมกับที่มหาชนถวายพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

0: ปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่18การพึ่งตนเอง
1: พี่ร่มเย็น
2: เป็นสุขว่าไงน้องทำเสียงแบบเนี้ยจะให้พี่ช่วยอะไรล่ะ
1: ไม่ได้ให้ช่วยอะไรค่ะเป็นสุขแค่จะขอยืมเงินนิดหน่อยเป็นสุขอยากได้กระเป๋าใส่ดินสอใบใหม
3: ่ยายว่านะแทนที่เป็นสุขจะยืมเงินพี่ร่มเย็นลองมาทำคุกกี้ขายกับยายเพื่อหารายได้ด้วยตนเองก่อนดีกว่าไหมล่ะยายว่าน่าภูมิใจดีด้วยนะเหมือนหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านทรงสอนให้ชาวไทยพึ่งตนเองเหมือนที่ในชุมชนของเราได้นำเอาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาเช่นการปลูกเองกินเองและแบ่งปันกันเน้นการพึ่งพาอาศัยกันมากกว่าการแสวงหาผลกำไรทำให้ชาวบ้านและคนในชุมชนรายจ่ายลดลงเพียงแค่นี้น่ะก็สามารถพึ่งพาตนเองได้ง่ายๆแล้วและยังมีพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9ที่สอดคล้องกับการพึ่งพาตนเองตัวอย่างเช่นบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนและพื้นที่ใกล้เคียงโดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้ราษฎรที่มีฐานะยากจนมีอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองได้เป็นที่มาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีและปัจจุบันนี้ประชาชนที่อ่าวคุ้งกระเบนก็สามารถพึ่งพาตนเองได้จริงๆจากโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นี้อีกด้วยนะ
1: กระเป๋าใบแรกที่ได้จากน้ำพักน้ำแรงของเป็นสุขเป็นสุขภูมิใจจังเลยค่ะ
2: เก่งมากเลยเป็นสุข
3: ภูมิใจใช่ไหมเป็นสุขเก่งมากจริงๆหลานยาย

ระมหากษัตริย์มีความหมายถึงนักรบผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไทยทุกสมัยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นำทัพต่อสู้กับข้าศึกอย่างไม่หวาดหวั่นหลักฐานจารึกสมัยสุโขทัยกล่าวถึงวีรกรรมของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงทำยุทธหัตถีปกป้องบ้านเมืองมีชัยชนะขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดขยายพระราชอาณาเขตออกไปกว้างขวางเป็นที่ปรากฏเลื่องลือในพระบรมเดชานุภาพถึงสมัยอยุธยาไทยมีการศึกสำคัญหลายครั้งดังวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงกอบกู้เอกราชทรงทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาผลของสงครามครั้งนี้ทำให้กรุงศรีอยุธยาเว้นว่างศึกสงครามไปนานกว่า100ปีด้วยพระบารมีของพระองค์ทรงคุ้มครองต่อมาสมัยธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นจอมทัพผู้เกรียงไกรทรงกอบกู้เอกราชและสร้างชาติบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงทรงเด็ดเดี่ยวกล้าหาญและกรรมศึกสงครามตลอดรัชสมัยตราบจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระปรีชาสามารถวางแผนสู้ในสงครามเก้าทัพพุทธศักราช2328ทั้งที่กองทัพไทยมีกำลังคนน้อยกว่ามากจนเป็นที่เลื่องลือในยุทธวิธีการรบของกองทัพไทยสืบมาอย่างไรก็ดีรูปแบบของสงครามเปลี่ยนไปในระหว่างสมัยรัชกาลที่3ถึงรัชกาลที่5เป็นยุคแห่งการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกพระมหากษัตริย์ไทยต้องทรงปฏิรูปประเทศดำเนินวิเทโสบายควบคู่กับการทหารในการป้องกันประเทศถึงรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงเป็นจอมทัพต่อสู้กับความยากจนของราษฎรตลอด70ปีแห่งการครองราชย์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทุกหนแห่งเพื่อแก้ไขปัญหาขจัดความทุกข์ร้อนของอาณาประชาราษฎร์สืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงตั้งพระราชหฤทัยแน่วแน่ที่จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งมวลสืบต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ชาวไทยทั้งปวงยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนานเท่านาน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยครับสำหรับวันนี้นะครับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูจิรวุฒิภักดีหรือว่าคุณครูแม็กนะครับซึ่งวันนี้คุณครูแม็กนะครับก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับก็จะต่อจากครั้งที่แล้วนะครับให้เด็กๆได้รับชมกันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับความรู้วันนี้นะครับยังคงเป็นเรื่องที่คล้ายกับครั้งที่แล้วดังนั้นครั้งที่แล้วเราเรียนในเรื่องของความสัมพันธ์ของจำนวน10และอะไรครับ10ครั้งที่แล้ว10และ11ไปนะครับเดี๋ยววันนี้จำนวนทำไมครับเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้เดี๋ยวเด็กๆทำไมครับมาอ่านชื่อเรื่องตามคุณครูแม็กกันเลยนะครับพร้อมนะครับความสัมพันธ์ของจำนวน
1: ความส
0: ั
1: มพ
0: ัน
1: ธ์ของจำนวน
0: 12 ถึง 20 12ถึง20
1: 12 ถึง 20
0: แบบส่วนย่อยส่วนรวมดังนั้นวันนี้เราจะเรียนรู้ต่อนะครับจากครั้งที่แล้ว10ถึง11วันนี้เพิ่มเติมจำนวนมากยิ่งขึ้นเป็น12ถึง
1: 20
0: ดังนั้นวันนี้เรียนรู้กันแล้วเด็กๆต้องทำไมครับต้องแสดงความสัมพันธ์ของจำนวน12ถึง20แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมดังนั้นส่วนย่อยส่วนรวมยังจำได้อยู่ไหมเอ่ยนะส่วนรวมจะเป็นจำนวนทำไมครับทั้งอะไรเลยทั้งหมดแล้วเราก็จะแบ่งย่อยออกมาเป็นทำไมครับ2กลุ่มย่อยๆเนาะเป็นส่วนย่อยจำนวน1แล้วก็ส่วนย่อยอีกจำนวน1นะครับเด็กๆก็ทำไมครับต้องใช้สมองคิดนิดหนึ่งนะครับเอาละครับเด็กๆครับก่อนที่จะเริ่มเรียนก็ต้องทบทวนนิดนึงข้อตกลงของเรายังจำกันได้อยู่ไหมเอ่ยมีอะไรขอเสียงดังฟังชัดหน่อยลูก2ตาดู2หูสมองมีเยี่ยมมากกลับบ้านเรียนรู้เยี่ยมมากเลยนะครับเอาละครับเชื่อว่าเด็กๆทั้งต้นทางปลายทั้งต้องจำข้อตกลงของคุณครูแม็กได้อย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนไปพร้อมกันนะครับลูกขอเสียงดังฟังชัดนะครับจากต้นทางเนี่ยไปสู่ปลายทางแล้วก็ขอเสียงดังจากปลายทางทำไมครับมาสู่ต้นทางด้วยเด็กๆพร้อมไหมครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณแม็กนับให้นะครับ1 2 3
1: 2ตาดู2หูฟังสมองคิดมีสติไม่ต้องใจหายตาดูควรจะเรียนรู้อย่างไ
0: รเอาละครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับเยี่ยมมากเลยทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเสียงดังฟังชัดแบบนี้นะครับมั่นใจว่าเด็กๆทำไมครับจำได้อย่างแน่นอนเอาละครับก่อนที่จะเริ่มเรียนก็ต้องทำไมครับเรียกสติเพื่อที่ทำไมครับเราจะได้มีสมาธิในการเรียนเดี๋ยวให้เด็กๆทำไมครับเตรียมตัวนั่งสมาธิจัดเตรียมท่านั่งนะครับแล้วก็เอามือผสานกันไว้ที่ตักนะครับแล้วก็ค่อยๆหลับตาลงนะครับภาวนาในใจนะครับตั้งสติให้ดี

0: เอาละครับเด็กๆครับก็ได้เวลานะครับพอสมควรแล้วนะครับให้เด็กๆค่อยๆ คลายมือที่ผสานกันที่ตักออกนะครับแล้วก็ค่อยๆลืมตาขึ้นปรับระดับสายตามองมาที่คุณครูแม็กเลยนะครับพร้อมที่จะเรียนรู้กันแล้วนะครับเอาละครับเด็กๆครับก่อนอื่นต้องทำไมครับทบทวนที่ความรู้เดิมกันก่อนในเรื่องของทำไมครับความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมของจำนวนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเอาละครับมีทำไมครับแถบจำนวนนะครับคุณครูแม็กก็ทำไมครับวางตัวนับวางตัวนับกี่ตัวนะเดี๋ยวคุณครูแม็กค่อยๆวางแล้วทำไมครับให้เด็กๆนับอีกครั้งหนึ่งบางคนอาจจะนับตามไปเลยได้นะเอ๊ะกี่ตัวนะกี่ตัวนะกี่ตัวปิ้งกี่ตัวครับนับตรวจสอบนิดนึง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เสียงสุดท้ายลงที่10แสดงว่ามีตัวนับทั้งหมดกี่ตัวนะลูก
1: 10
0: ตัวเหมือนเดิม

0: จากตัวนับทั้งหมด10ตัวคุณครูแม็กแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มครับเป็น2กลุ่มเป็น2กลุ่มนะครับคราวนี้แบ่งออกเป็น2กลุ่มตั้งใจดูดีๆนะอุ๊ยไม่ได้หายไปไหนทำไมครับลงมาอยู่ที่กลุ่มแรกแล้วมาอยู่ที่กลุ่มที่2เห็นไหมครับเราค่อยๆทำไมครับแบ่งย่อยจากทั้งหมดเห็นไหมครับออกเป็น2กลุ่มก็จะได้ว่าจากตัวนับทั้งหมดกี่ตัวนะ10ตัวครูแม็กแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มนะลูก2กลุ่มกลุ่มแรกมีจำนวนเท่าไหร่ล่ะครับอีกกลุ่มหนึ่งล่ะบางคนอาจจะทำไมครับตอบได้ทันทีเลยจากความรู้เดิมอ๋อ1กับ9เป็นส่วนย่อยของ10นะครับอันนี้ถ้าใครที่ตั้งใจแล้วก็ครั้งที่แล้วกลับไปทำไมครับทบทวนครั้งนี้ก็จะตอบได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั้นความสัมพันธ์นะครับแบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมของอะไรนะลูก10คู่แรกมาเลย1กับ9หรือ9กับ1สามารถที่จะทำไมครับสลับแขนกันได้เนาะเอาละครับดังนั้นจำนวนเห็นไหมครับมีทั้ง1ทั้ง9สามารถสลับข้างกันได้เลยเนาะดังนั้นเห็นไหมครับแยกออกเป็น2กลุ่มเนาะไม่ยากจากความรู้ครั้งที่แล้วอ้าวไปต่อนะ10มาจาก1กับ9หรือ9กับ1ไปต่อไปดูต่อกี่ตัวกี่ตัวคิดว่ากี่ตัวครับคิดว่ากี่ตัว10ตัวเช่นเดิมเหมือนเดิมแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มนะ2กลุ่มกลุ่มแรกเท่าไหร่ดูดีๆนะปิ๊งปิ๊งปิ๊งจาก10ตัวแบ่งเป็นเท่าไหร่นะเป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็น
1: 4
0: บางคนดูปุ๊บอ๋อ1 2 3 4 5 6กับอะไรล่ะ1 2 3 4ดังนั้น10ที่เป็นส่วนรวมแบ่งย่อยออกเป็น2กลุ่มคือ6กับ
1: 4
0: เด็กๆจะเห็นได้ว่าจำนวนเป็นไงครับเท่าเดิมไหมเอ่ยเท่าเดิมไม่หายไปไหนเลยนะทั้งหมดมีตัวนับเช่นเดิมกี่ตัวครับ10ตัวแต่เพียงแค่ทำไมครับแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มล่ะ2กลุ่มเนาะดังนั้นเด็กๆครับส่วนย่อยเนี่ยเมื่อนำกลับมารวมกันส่วนย่อยนะเมื่อนำกลับมารวมกันต้องเท่ากับส่วนรวมเนาะต้องเท่ากับส่วนรวมก็คือจำนวนทั้งหมดนั่นเองดังนั้นความสัมพันธ์ของข้อนี้เป็นอะไรนะ10มาจากอะไรกับอะไรนะลูก6กับโอ้เยี่ยมมากเยี่ยมมากเลย6กับ4หรือ4กับ6นะเด็กๆมองปุ๊บตอบได้ทันทีเลยนะครับบอกในเรื่องของความสัมพันธ์ได้นะครับยากไหมครับ
1: ยาก
0: ไหมเอ่ยไม่ยากไม่ยากนะครับไปดูกันต่อครับโลกยังมีตัวนับอยู่มองปุ๊บคิดว่าเท่าไหร่เนี่ย
1: ส
0: ิบฮะโอ้ยังวางไม่ครบเลยคาดเดาเลยจำนวนเท่าไหร่ครับ10เนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เสียงสุดท้ายลงที่10เห็นไหมครับมีตัวนับทั้งหมด10ตัวเราคงอยู่กับตัวนับทำไมครับจำนวน10ตัวแบ่งออกเป็น2กลุ่มโอ้ยง่ายๆง่ายๆเลยปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิ๊งจากส่วนรวม10ทั้งหมดมี10ตัวแบ่งออกเป็น2กลุ่มเป็นอะไรกับอะไรนะลูกเป็นจำนวน5กับดังนั้นถ้าเขียนความสัมพันธ์10ก็มาจากอะไรครับ5กับ
1: 5
0: ยากไหมเนี่ย
1: ไม
0: ่ยากเลยไหนใครกลับไปทำกันบ้านมาแบบนี้เลยอาจจะไม่ได้แบบนี้ทุกข้อคล้ายๆบ้างมีไหมครับเอามือลงเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับเชื่อว่าหลายคนทั้งต้นทางปลายทางต้องทำไมครับกลับไปทบทวนนะครับเนาะดังนั้นความรู้นี้เราก็เน้นย้ำซ้ำทวนนะครับเรียนแล้วเรียนอีกเห็นไหมครับแล้วก็เด็กๆกลับไปทบทวนแล้วทบทวนอีกเด็กๆก็จะมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเอาละครับไปต่อครับลูกยังไม่หมดยังอยู่กับตัวนับมีกี่ตัวนะกี่ตัวกี่ตัวกี่ตัวมองปุ๊บบางคนบอกเลยยังคงอยู่ที่10ตัวใช่ไหมครับแบ่งออกเช่นเดิมแต่คราวนี้เด็กๆต้องสังเกตแล้วแบ่งเป็นเท่าไหร่กับเท่าไหร่นะเท่าไหร่กับเท่าไหร่นะ บางคนมองปุ๊บอ๋อมา3และแสดงว่าอีกกลุ่มนึงคุณแม็กต้องแบ่งเท่าไหร่เนี่ยมองปุ๊บอันเนี้ย3
1: 3
0: 7เพราะว่าต้องรวมกันให้ครบเท่ากับส่วนรวมคือเท่าไหร่ล่ะครับลูก10เนาะไม่ยากไม่ยากจำนวนแรกมาแล้ว3อีกจำนวนก็คือ7นั้น3กับ7รวมกันเห็นมั้ยครับส่วนย่อยรวมกันเป็นเท่าไหร่ล่ะ10เท่ากับส่วนรวมเนาะนั้นจะไม่หายไปไหนเลยนะครับจำนวนจะไม่หายไปไหนเลยนะครับเนาะเมื่อเราแบ่งย่อยออกเป็นส่วนย่อยทั้ง2จำนวนนะครับความสัมพันธ์ที่ได้ของส่วนรวม10เป็นอะไรกับอะไรล่ะลูกเอ๊ส่วนย่อยของส่วนรวม10คือข้อนี้คือ3กับ7หรือ
1: 7
0: กับ3ยากไหมครับไม่ยากเลยไม่ยากเลยตอนนี้เด็กๆตอบได้ทันทีเลยเอาละครับยังไม่หมดครับลูกเท่าไหร่นะตัวนับเท่าไหร่นะ
1: 10
0: โอ้โหเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแบ่งเป็น2กลุ่มสังเกตดีๆนะเอ๊ะกลุ่มแรกครูแม็กแบ่งเท่าไหร่นะกลุ่มแรกครูแม็กแบ่งเท่าไหร่นะ
1: 8
0: เอ๊ะอีกกลุ่มหนึ่งคิดว่าเยี่ยมมากเลยนะครับก็จะเห็นได้จากส่วนรวมเนาะส่วนรวม10แบ่งย่อยออกเป็น2กลุ่มคือ8กับโอ้โหไม่ยากความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมของส่วนรวม10ก็จะได้ว่าทำไมครับ
1: 2
0: ส่วนย่อยก็จะเป็น8จำนวนแรกอีกจำนวนหนึ่ง
1: 2
0: นะครับดังนั้นส่วนรวม10เนาะก็มาจาก8กับ2หรือ
1: 2กับ8
0: 2กับ8นะครับไม่ยากไม่ยากโหเด็กๆตอบได้ฉับพลันทันทีเลยนะครับเอาละครับสรุปนิดนึงคู่ที่ทำไมครับคู่ของส่วนย่อยของส่วนรวม10มีอะไรบ้างเอ๊ะถ้า0กับอะไรนะ0กับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม0กับ10
1: 1ก
0: ับ
1: 9
0: 1กับ9เยี่ยมเยี่ยม
1: 2ก
0: ับ
1: 8
0: 2กับอะไรครับ2กับ8
1: 3
0: กับ7โอ้โหเยี่ยมเยี่ยมแสดงว่ากลับทบทวนมาอย่างแน่นอนเลยนะครับ4กับเท่าไหร่นะ4กับ6ปลายทางทันไม่เอ่ยครับต่อไปครับต่อไปครับลูก5กับบางคนบอกว่าเอ๊ะฝั่งด้านนี้ครูแม็กเรียงลำดับเลยนะครับ6 6
1: ก
0: ับ
1: 4
0: 6กับอะไรนะ
1: 4
0: 6กับ4ใครที่ทำไมครับเอ๊ะตอบไปแล้วใช่ไหม4กับ6หรือ6กับ4เห็นไหมครับเนาะนั้นส่วนย่อยคู่นี้ก็จะเป็นจำนวนที่ทำไมครับเป็นจำนวนเดียวกันนั่นเองนะครับสามารถที่จะสลับฝั่งกันได้เด็กๆเห็นไหมเอ่ยอ้าวเจ็ดเจ็ดกับ3
1: 8
0: กับ2
1: 9
0: กับ1
1: 10
0: กับ0นะ10กับ0หรือ0กับ10เห็นไหมครับนั้นครบทุกคู่จำนวนเลยที่เป็นส่วนย่อยของส่วนรวม10อันนี้เรียนไปหรือยังเอ่ย
1: เร
0: ียนไปแล้วอันนี้ทบทวนให้นะครับเชื่อว่าเด็กๆก็มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับคราวนี้เอาจริงแล้วนะครับเราจะมาเรียนรู้นะครับความสัมพันธ์ของจำนวน12ถึง20แบบส่วนย่อยแล้วก็อะไรครับส่วนรวมดังนั้นเราจะหาคู่จำนวนนะครับของแต่ละจำนวนเลยนะครับก็คือคู่ที่เป็นส่วนย่อยของจำนวนทำไมครับ12 13 14 15 16 17 18 19และ20โอ้โห12ถึง20เลยคิดว่าทำได้ไหมครับทำได้ไหมเอ่ยทำได้เอาละครับเด็กๆครับลองมาดูที่ภาพบ้างลองมาดูที่ภาพบ้างเอ๊มีจำนวนสัตว์ทั้งหมดเท่าไหร่นะจำนวนสัตว์ที่เป็นสัตว์นะครับลูกเอ๊สัตว์สัตว์สัตว์มีจำนวนสัตว์เท่าไหร่นะอ้าวดูหน่อยดูหน่อย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ดังนั้นถามถึงจำนวนสัตว์มีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัวลูก
1: 12
0: นับไปแล้วฟังที่เสียงสุดท้ายลงที่12แสดงว่ามีสัตว์ทั้งหมด
1: 12
0: ตัวนะครับเอาละครับมีสัตว์ทั้งหมด12ตัว โอ้โหมีสัตว์มากมายเลยเด็กรู้จักอะไรบ้างครับเนี่ยรู้จักอะไรบ้างมีนกมีนกมีบางคนบอกสุนัขมีอะไรนะมีแพะอันนี้อะไรอ่ะวัวม้าอันนี้อะไรนะอันนี้อะไรแกะม้าลายไก่อยู่ในน้ำอยู่ในน้ำเป็ดแล้วก็มีเด็กๆด้วยใช่ไหมครับคราวนี้เรามาดูต่อคุณแม็กมีคำถามมีจำนวนสัตว์จำนวนสัตว์นะฟังดีๆนะลูกมีจำนวนสัตว์ที่มีขาสองขากี่ตัวกี่ตัวนะบางคนอาจตอบได้ทันทีเลยคำถามว่ามีจำนวนสัตว์ที่มีขาสองขามีกี่ตัวครับคำตอบเด็กๆโอ้โหมีหลากหลายเลยบางคนบอก5บางคนบอก4ลองมาดูหน่อยเริ่มนับจากข้างบนเลยเริ่มนับจากข้างบนคืออะไรเนี่ย2ขานก1 2อะไรเนี่ยเป็ดมี2ขา3 4โอ้โหแสดงว่ามีสัตว์ที่มี2ขากี่ตัวครับกี่ตัวนะมี5ตัวอ้าวไหนใครตอบ5ตัวเด็กๆปลายทางแล้วครับไหนใครตอบ5ตัวอ๋ออ้าวปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากถูกต้องนะครับเอาละไปต่ออีก1คำถามมีจำนวนสัตว์ที่มีขาฟังดีๆนะครับฟังดีๆนะที่มีขา4ขากี่ตัวกี่ตัวนะโอ้ยมีทั้ง6มีทั้ง7โอ้มี10ก็มาอ้าวคราวนี้นับตรวจสอบหน่อยเอาเริ่ม1 2 3 4 5 6 7เอ๊ะมีอีกไหม
2: ไม่มีแล้ว
0: แสดงว่ามีสัตว์ที่มี4ขากี่ตัวครับเสียงสุดท้ายลงที่7แสดงว่ามีจำนวนสัตว์ที่มี4ขาจำนวน7ตัวยากไหมเนี่ยยากไหมไม่ยากนะครับนับได้อันนั้นนะครับมีสัตว์ที่มี4ขาเนาะนี่ก็เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับคราวนี้ถ้าครูแม็กนำจำนวนมาเขียนความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมจำนวนสัตว์ทั้งหมดมีกี่ตัวนะนับไปแล้วสัตว์ทั้งหมดในภาพ10เท่าไหร่นะนับไปแล้วจำนวนสัตว์ทั้งหมดเป็นส่วนอะไรครับส่วนรวมเยี่ยมมากแล้วคุณแม็กจำแนกต่อมีสัตว์2ขากี่ตัวนะ
2: 5
0: ตัวแล้วมีสัตว์4ขาแล้วครับ
2: 7
0: ตัวดังนั้นเด็กๆจะเห็นได้ว่าจากสัตว์ทั้งหมดกี่ตัวครับ12ตัวแยกย่อยออกไปทำไมครับเป็น5กับ
2: 7
0: 5ตัวนี้ก็มาจากการจำแนกขากี่ขานะลูกเอ๊ะ5จากสัตว์2ขาแล้วจำนวน7ล่ะครับมาจากจำแนกสัตว์กี่ขานะ4ขาเห็นไหมครับก็เป็นส่วนย่อยเนาะดังนั้นสัตว์2ขาก็อยู่ในสัตว์ทั้งหมดสัตว์4ขาก็อยู่ในสัตว์ทั้งหมดยากไหมเนี่ยไม่ยากดังนั้น5กับ7เป็นส่วนย่อยของ
2: 12
0: หรือ7กับเยี่ยมมากยากไหมเนี่ยยากไหมไม่ยากเอาละครับคราวนี้ลองมาดูนะครับเป็นตัวนับดูบ้าง1 2 3 4 5เดี๋ยววางให้เรียบร้อยนับพร้อมกันนะลูกนับหน่อย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2: 12
0: 12เสียงสุดท้ายลงที่

12ถ้าคุณครูแม็กใช้ตัวนับนะครับน้องฟินิกเอาละน้องฟินิกตั้งใจดูนะตัวนับ12ตัวครูแม็กย้ายลงมาปิ้งย้ายลงมาอีก

0: 11กับเท่าไหร่นะอ้าวบางคนตอบได้เลยบางคนอาจต้องนับเนาะอ้าวตรวจสอบนิดนึง1กับอะไร1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11เสียงสุดท้ายลงที่11เด็กๆก็จะได้ว่าความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมของอะไรนะ12เมื่อสักครู่มี5กับ7 7กับ5คราวนี้เป็นอะไรครับ1กับหรือ11กับ1หรือ1กับ11ยากไหมครับเนี่ย
1: ยาก
0: ไหมไม่ยากไม่ยากไม่ยากไปดูกันต่อนะอ้าวยังคงอยู่ที่จำนวนเท่าไหร่ครับ12เช่นเดิม12เช่นเดิมเอจาก12ครูแม็กแบ่งย่อยลูกแบ่งย่อยเป็นอะไรกับอะไรนะเดี๋ยวครูแม็กวางเรียบร้อยให้เด็กๆทำไมครับได้นับดูนะอ้าวดูดีๆนะลูกจาก12ครูแม็กแบ่งเป็นอะไรนะ1 2 3 4 5 6อีกจำนวนนึงละ1 2 3 4 5 6ความสัมพันธ์ที่ได้แบบส่วนย่อยส่วนรวมของส่วนรวม12เป็นเท่าไหร่กับเท่าไหร่นะ6กับ
1: 6
0: ยากไหมเนี่ย
1: ยาก
0: ไหมไม่ยากนะครับแต่ต้องตั้งใจดูเนาะ6กับ6เอาละครับไปต่อได้ไหมเอ่ยไปต่อได้นะเอาละครับเด็กๆครับยังคงอยู่เช่นเดิมที่จำนวน10เท่าไหร่นะโอ้โห12ไม่ยากไม่ยากครูแม็กจะแบ่งนะครูแม็กจะแบ่งนะลูกเอ๊เป็นเท่าไหร่กับเท่าไหร่ตั้งใจดูดีๆนะเท่าไหร่กับเท่าไหร่นะเท่าไหร่กับเท่าไหร่เอ่ยคุ้นคุ้นคุ้นคุ้นอะไรนะบางคนมองปุ๊บอาจจะทำไมครับนับในใจหรือมองปุ๊บบอกปั๊บเลยตอบแบบฉับพลัน7กับ
1: 5
0: หรือบางคนอาจจะดูโอ้ที่จำนวนก่อนแล้วก็หาอีกจำนวนหนึ่งก็ได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะใช้ความรู้ในลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อช่วยในการที่จะหาคำตอบนั่นเองนะครับเอาละส่วนรวม12ส่วนย่อยที่ได้เป็นอะไรกับอะไรนะ
1: 7
0: กับ
1: 5
0: 7กับโอ้โหง่ายมากหร
1: ือ
0: 5กับ7ซึ่งคู่นี้เรียนไปแล้วด้วยที่ทำไมครับจำนวนสัตว์ต่างๆที่อยู่ในภาพเอาละครับไม่ยากไม่ยากไปต่อยังคงอยู่นะจำนวน12นะลูกโอ้โหเอาละแบ่ง2กลุ่มเช่นเดิมเป็นอะไรกับอะไรนะเป็นอะไรกับอะไรนะ4 4กับอะไรนะ4กับอะไรนะ
1: 4
0: 4กับโอ้โห4กับ8นะครับ4กับ8ดังนั้นความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมของจำนวน12ก็จะได้ว่า4กับ
1: 8
0: หรือ
1: 8
0: กับ4นะครับ4กับ8หรือ8กับ4ยากไหมเนี่ยไม่ยากนะไม่ยากไปดูสรุปภาพรวมนิดนึงลูกคราวนี้เรียงลำดับนิดนึงโอ้ยบางคนตอบทันทีเลยจำนวนแรกเป็น0ส่วนย่อยจำนวน1ล่ะ12ส่วนรวม12นะ1กับ11 2 2กับ2กับ10 3กับ9 4กับ8เยี่ยมมาก5กับ7 6กับอ้าวอันนี้เรียนไปแล้วด้วยดูดีๆลูก7 5 5 5กับ7หรือ 7
1: กับ
0: 5เห็นไหมครับเห็นไหมครับเริ่มง่ายแล้ว8
1: ก
0: ับ
1: 4
0: 9กับ3 10
1: ก
0: ับ 2 10กับ2 11กับ1 12กับยากไหมเอ่ยไม่ยากไม่ยากเด็กเริ่มคล่องแล้วเดี๋ยวคราวนี้ครูแม็กพาเด็กๆดูนะครับในคู่ของจำนวนเนาะในเรื่องของความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวม เดี๋ยว

0: เรามาเริ่มดูนะจำนวน12เรียนรู้ไปแล้วต่อไปทำไมครับ13ในลักษณะเดียวกันเด็กๆก็ทำไมครับสามารถที่จะหาจำนวนของส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งเนาะเดี๋ยวคุณครูแม็กเนาะจะกำหนดให้นะครับเอาละเริ่มที่จำนวนแรกเลยนะส่วนรวมคราวนี้เปลี่ยนละเป็นเท่าไหร่ลูก13จำนวนแรกมาแล้วเอ๊ะอีกจำนวน8กับอะไรนะ8กับอะไรนะ8กับอะไรนะบางคนใช้วิธีการนับต่อจากส่วนย่อยไปหาส่วนรวม8นับต่อเป็น9 10 11 12 13นับต่อไปกี่ครั้งลูกนับต่อไป5ครั้งดังนั้นส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งคือเท่าไหร่ล่ะคือ5ลักษณะแบบนี้ยากไหมเนี่ยบางคนก็อาจจะบอกว่ายากนิดนึงแต่บางคนที่แม่นพื้นฐานในเรื่องของจำนวนก็จะบอกว่าง่ายๆหมูสบายมากเลยใช่ไหมครับอ้าวไปต่อ12กับอะไรนะ12กับโอ้ยง่ายมาก11 10 11กับโอ้โหง่ายๆ ง่ายๆเลยเอานะดูนะต่อไปนะ13กับโอ้ยง่ายไหมเนี่ยง่ายๆเลยเอ้าไปดูต่อครับลูก9กับเท่าไหร่นะ9กับ4ไม่ยากไม่ยาก
1: 10ก
0: ับ
1: 3
0: 10กับอะไรนะ10กับ3เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม7 7กับอะไรนะอ้าวมีคนตอบได้7กับ6นะครับไม่ยากไม่ยาก
1: 4
0: คุ้นคุ้นมั้ย
1: 4
0: คุ้นคุ้นมั้ย
1: 9
0: 9กับ4หรือ4กับ9ในลักษณะแบบนี้อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับลูกดังนั้นคู่ของส่วนย่อยส่วนรวมอาจจะมีจำนวนที่มากกว่านี้มีหลากหลายคู่เลยนะครับเด็กๆก็สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้เอาเลยครับครูแม็กยกตัวอย่างให้ดูขอไปต่อที่จำนวนต่อไปเลยครับเท่าไหร่ครับ14ลักษณะเดียวกันเอ8กับอะไรนะได้14 8กับ8กับอะไรนะอ้าวนับต่อนับต่อ8นับต่อเป็น9 10 1112 13 14นับไปกี่ครั้งนะลูกนับต่อไป6ครั้งก็จะเป็นส่วนย่อยอีกจำนวน1เนาะดังนั้นเอ๊14 8กับอะไรล่ะ
1: 8ก
0: ับ 4 8กับ6เห็นไหมครับเอาละอาจจะยากนิดนึงเนาะเพราะว่าทำไมครับอาจจะไปไวขึ้นนะครับเดี๋ยวเด็กๆก็ทบทวนอีกครั้งหนึ่ง13กับโอ้โหแบบนี้ตอบง่ายเลยใช่ไหม12กับ
1: 2
0: 12กับ2เห็นไหมครับ14
1: ก
0: ับ
1: 4
0: 14กับ
1: 0
0: ไม่ยากไม่ยากไม่ยาก
1: 9ก
0: ับ 7 9นับต่อเป็น10 11 12 13 14นับต่อไปกี่ครั้งกี่ครั้งลูก5ครั้งก็จะเป็นส่วนย่อยอีกจำนวน1ยากไหมเนี่ยยากไหมยากแหละเริ่มยากแล้วใช่ไหมครับเอาละ10กับอะไรนะ10กับอะไรนะ10กับ4เอาละเอาละเอาละ7กับอะไรนะรวมกันได้14 7กับอะไรนะส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่ง7กับ7กับ7เยี่ยมมากนะครับจากด้านหลังห้องตอบมาเลยโอ้โห3 3กับอะไรเนี่ย3กับ11อ้าวมีคนตอบถูกนะครับ3กับ11รวมกันเป็นเท่าไหร่ล่ะครับ14เอาละอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับลูกของส่วนย่อยคู่ของทำไมครับจำนวนส่วนย่อยของส่วนรวม14เดี๋ยวเด็กๆสามารถหาเพิ่มเติมได้นะครับครูแม็กขอไปต่อที่จำนวนต่อไปคือเท่าไหร่นะ15เอาละเอาละยากนิดนึงละลูก 8กับอะไรนะรวมกันเป็น15

0: 8
1: 8กับ
0: 7มีคนตอบมาแล้ว8กับ7เยี่ยมมาก8กับ7ไปต่อ14กับเอาละครับ14กับ1โอ้โหน้องฮันอันนานะครับตอบได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับเอาละต่อ13กับ2เยี่ยม15กับอุ้ยหมูเลย9กับมีคนตอบมาแล้ว9กับกับอะไรนะ9กับ6เยี่ยมมาก10กับ10กับ5 77กับถูกไหมครับถูกต้อง3กับ12โอ้โหเยี่ยมมีคนตอบถูกแล้วนะครับรวดเร็วเอาไปต่อ10อะไรนะ16ตัวแรก8กับโอ้ยง่ายมาก15กับ1 14กับอะไรนะ16 16เยี่ยม9กับโอ้เยี่ยมนะครับ9กับ7 10กับ6 3กับ13เอ้ามีคนตอบเยี่ยมมากเลยโอ้รวดเร็วมากนะครับเด็กๆบอกจำนวนได้ทันทีเอาไปต่อ17 8กับเอ้ามีคนตอบ8กับ9 16กับ1 13กับ4เยี่ยม โอ้ง่ายเลย9กับอะไรนะสังเกต10กับอู้ง่ายมาก3ยากหน่อย3กับ14เยี่ยมมากนะครับ3กับ14เอ้ามีคนตอบเยี่ยมอ้าวขอไปต่อไป10เท่าไหร่แล้ว189กับไม่ยากโอ้ยง่ายมาก13กับเยี่ยม2กับใครบอกได้เนี่ย10เท่าไหร่นะเยี่ยมมากครับ2กับ16เยี่ยมเลย10กับ8 3กับ15มาแล้วครับไปต่อที่19ลูก18กับ1 14กับ19กับ0 17เยี่ยม10กับ93กับ16เอาแล้วครับ4กับ15เอาละสุดท้ายแล้ว20 19กับ1 15กับ5เยี่ยมโอ้ง่ายเลย2กับ1810กับ10 3กับ17 4กับ16เอาแล้วครับตอนนี้นะครับครูแม็กก็ยกตัวอย่างเด็กๆสามารถใช้วิธีการนับต่อก็ได้แบบที่ทำไมครับสอนไปเนาะเอาละไหนใครเข้าใจแล้วยกมือเอาละครับเด็กๆครับคราวนี้ถึงเวลาที่เด็กๆต้อง ฝึกฝนนะครับผ่านแบบฝึกหัดนะครับให้เด็กๆนำแบบฝึกหัดที่ 1.26 ขึ้นมานะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยตรวจสอบแบบฝึกหัด 1.26 ให้กับนักเรียนนะครับแล้วก็อธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อนะครับพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะครับตามความเหมาะสมด้วยนะครับเอาละครับเด็กๆครับเปิดไปหน้าไหนเอ่ย110 110อ้าวไหนใครเจอแล้วไหนใครเจอแล้วเอาละใช้สองหูทำไมนะสองหูฟังนะครับเอาละแล้วก็สองตาดูอ่านคำชี้แจงตามคุณครูแม็กเอาละครับเด็กๆอ่านตามนะเขียนตัวเลขเอ้ไม่ได้ยินเลยอ้าวอีกครั้งหนึ่งยังมีบางกลุ่มเสียงดังเขียนตัวเลข
1: เข
0: ีย
1: นต
0: ั
1: วเลข
0: แสดงความสัมพันธ์
1: แสดงความส
0: ั
1: มพ
0: ัน
1: ธ
0: ์ของจำนวน
1: ของจำนวน
0: แบบส่วนย่อย
1: แบบส
0: ่
1: วนย
0: ่
1: อย
0: ส่วนรวม
1: แล้วสังเกต
0: แล้วสังเกตผลสรุปที่ได
1: ้
0: ผลสรุปที่ได
1: ้
0: ดังนั้นเด็กๆต้องใช้การสังเกตดูที่จำนวนก่อนว่าเอ๊ข้อจำนวนแรกเขาให้อะไรครับส่วนรวมมาเท่าไหร่ลูกส่วนรวมมาเท่าไหร่นะเอ๊กลุ่มไหนไม่ตั้งใจฟังตัดคะแนนดีกว่ากลุ่มไหนนะตัดคะแนนตัดคะแนนเอาละครับดูที่จำนวนแรกเขาให้อะไรมาครับส่วนรวมเท่าไหร่ครับลูกเท่าไหร่นะ4เขากำหนดส่วนย่อยจำนวนแรกมาแล้วเท่าไหร่ครับเด็กๆก็หาส่วนย่อยให้ครูแม็กอีกจำนวนหนึ่งคือเท่าไหร่นะอีกจำนวนอีกจำนวนตอบเท่าไหร่นะหนูก็เติมลงไปยากไหมครับยากไหมไม่ยากอ้าวข้อเดี๋ยวทำให้ดูหนึ่งบรรทัดนะเอ๊ะจำนวนต่อไป6เขาให้มาแล้วเอ๊ะอีกจำนวนเป็นเท่าไหร่ล่ะ3 8สี่กับอะไรนะสี่กับสี่ยากไหมครับอ้าวมีสี่หน้าลงมือทำได้เลยนะครับเอหกหกกับอะไรนะ12เนี่ยอะไรนะถูกต้องค่ะ6กับอะไรนะ12เนี่ยได้12สอนไปแล้ว6กับนับต่อจาก6 6แล้ว7
2: 8
0: นับต่อไปกี่ครั้งลูก
2: 6
0: จะไม่ทำเลยอ้าวได้ๆๆลองดูอีกทีลูกตรวจสอบอีกครั้งนึง
2: 8 9
0: 10อ่ะดูแล้วอ้าวง่ายไหมหน้านี้ง่ายมากเลยถ้าใครสังเกตดีๆเอ๊ะ10 5กับอะไรนะ5กับอะไรนะ5กับ5 12 12 6กับอะไรนะ6กับโอ้ยง่ายง่ายง่าย14ล่ะ14ล่ะ7 7กับอะไรนะเอาละใครที่ไม่ถูกแก้ไขเลยนะครับ16 16 8 8กับอะไรนะ8กับอะไรนะ เอกลุ่มไหนเสียงดังที่ไม่ได้คุยเรื่องเรียนกลุ่มที่เท่าไหร่อ้าวเฉลยให้ดูนะครับ18 9กับอะไรล่ะ9กับ9 20 10กับ10กับ10กับ10อ้าวหน้าแรกใครไม่ถูกต้องแก้ไขเลยเอาละวันนี้มีการบ้านอาจจะมากนิดนึงวันนี้พาทำกี่หน้าครับ1หน้าดังนั้นหน้าที่2หน้าที่2ดูนะดูก่อน2ตาเอาเด็กๆวางดินสอเอา2ตาดูที่ใครครับขออธิบายนิดนึงจะได้กลับไปทำได้อย่างถูกต้องหน้าที่2นะลูกแบบฝึกหัดในหน้าที่2เขาให้ส่วนรวมมาแล้วส่วนย่อยมาแล้วเด็กๆหาส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งได้ไหมครับได้ไหมครับได้ไหมเอ่ยไม่ได้ยินเลยได้ไหมครับถ้าได้นะครับนี้เสียงดังฟังชัดอ้าวหน้าที่สองหน้าที่สามเช่นเดียวกันนะโลกและก็หน้าที่สี่มีสี่หน้าไหนใครคิดว่าทำได้ยกมือหาส่วนรวมส่วนย่อยให้คุณครูแม็กหน่อยอ้าวคราวนี้ให้เด็กๆฟังดีๆนะเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะนะครับอ้าวขอ10วินาที10 9เดี๋ยวกลุ่มไหนเสร็จก่อนกลุ่มที่4กลุ่มที่3แล้วก็กลุ่มที่1นะครับเดี๋ยวบวกคะแนนเพิ่มให้รางวัลพิเศษวันนี้เนาะเดี๋ยวท้ายคาบมีรางวัลให้นะครับแต่ถ้ากลุ่มไหนยังเสียงดังรางวัลพิเศษอาจจะตัดออกนะครับเอาละครับเด็กๆตั้งใจฟังดังนั้นนะครับความรู้ที่เราเรียนวันนี้เนาะในเรื่องของความสัมพันธ์ของจำนวนแบบอะไรล่ะครับส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมเป็นการเขียนจำนวนในรูปของจำนวนกี่จำนวนครับ2จำนวนตัวอย่างที่เคยเรียนกันไปเห็นไหมครับเนาะ7เห็นมั้ย7 7เป็นส่วนรวมมีส่วนย่อย2จำนวนคืออะไรครับ2กับ5ดังนั้นวันนี้จำนวนหลากหลายถึงเท่าไหร่ล่ะครับถึง20นะครับก็ฝากเด็กๆกลับไปอะไรลูกทบทวนแล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะครับเรามาเรียนในเรื่องของจำนวนรอบตัวเราเอาละเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเป็นอย่างไรต้องติดตามชมในทำไมครับคาบหน้านั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับลูกเน้นย้ำซ้ำทวนฝากเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางกลับไปทำไมครับทบทวนนะครับแล้วก็ทำการบ้านที่คุณครูแม็กฝากไปด้วยนะครับเอาละครับเด็กๆครับเวลาของคุณครูแม็กนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับก็ได้หมดลงแล้วต้องขอลาคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการ

0: สอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

26มิถุนายนวันสุนทรภู่วันแห่งการรำลึกถึงกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้รังสรรค์ถ้อยคำงดงามฝากคุณค่าแห่งภาษาไทยไว้คู่แผ่นดินสุนทรภู่เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2329มีความสามารถด้านการประพันธ์ตั้งแต่วัยเยาว์จนได้รับราชการในกรมพระอาลักษ์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นกวีผู้ทรงคุณูปการต่อวงการวรรณกรรมไทยอีกทั้งองค์การยูเนสโกยกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมผลงานสำคัญอาทิพระอภัยมณีนิราศภูเขาทองและนิราศเมืองแกลงล้วนเต็มไปด้วยความไพเราะสอดแทรกข้อคิดและสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยแม้การเวลาจะล่วงเลยกว่า2ศตวรรษแต่บทประพันธ์ของสุนทรภู่ยังคงทรงคุณค่าสืบสานภาษาไทยหล่อหลอมความคิดและเป็นมรดกทางปัญญา26มิถุนายนร่วมรำลึกถึงกวีเอกของแผ่นดินผู้ฝากวรรณศิลป์อันงดงามไว้ตราบนานเท่านาน

คำว่ากษัตริย์มีความหมายเดียวกับคำว่าเกษตรในภาษาสันสกฤตหมายถึงที่ดินไร่นาพระมหากษัตริย์จึงหมายถึงผู้เป็นเจ้าของแผ่นดินพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทรงเอาพระทัยใส่ในการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพของราษฎรส่วนใหญ่ของประเทศจนกล่าวได้ว่าพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นกษัตริย์เกษตรในสมัยสุโขทัยพระมหากษัตริย์โปรดให้สร้างสรีพงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้และโปรดให้จัดพระราชพิธีแรกนาขวัญเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นสิริมงคลในการทำนากับทั้งเป็นการเตือนให้ราษฎรรู้ว่าถึงฤดูทำนาแล้วสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงจัดระเบียบการปกครองเป็น4กรมใหญ่ๆคือเวียงวังคลังนากรมนามีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการทำนาทำไร่ของราษฎรช่วยเหลือการทำนาเมื่อมีปัญหาบำรุงการเกษตรกรรมให้เจริญก้าวหน้า

0: สมัยรัตนโกสินทร์การขุดคลองเพื่อประโยชน์ทางคมนาคมหลายสายเช่นคลองภาษีเจริญคลองเจดีย์บูชาและคลองมหาสวัสดิ์คลองเหล่านี้นอกจากจะเป็นเส้นทางสัญจรของราษฎรแล้วที่ดินสองข้างฝั่งคลองยังเป็นที่ทำนาที่อุดมสมบูรณ์อีกด้วยครั้นถึงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตั้งกระทรวงเกษตราธิการเพื่อดูแลการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของราษฎรมีการขุดคลองชลประทานและจัดโครงการรังสิตเพื่อขุดคลองหลายสายให้เปิดพื้นที่ทำนานำเครื่องจักรมาใช้ในการทำนาส่งเสริมการประกวดพันธุ์ข้าวตามเมืองต่างๆเพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่ปลูกและยังทรงสนับสนุนให้ปรับปรุงพันธุ์ข้าวและโปรดให้ตั้งโรงเรียนเกษตราธิการขึ้นเพื่อศึกษาและเป็นรากฐานของการวิจัยพัฒนาข้าวไทยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระองค์มีพระราชดำริและดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาข้าวส่งสนับสนุนส่งเสริมการจัดการธนาคารข้าวและการทำนาขั้นบันไดในพื้นที่สูงด้วยพระราชกรณียกิจดังกล่าวคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่4ตุลาคม2559เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทยและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเป็นพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย
1: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพนิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1มีเด็กๆคนไหนบ้างคะกลับไปทบทวนอ่านคำเขียนคำแล้วบ้างคะขอหัวใจให้คุณครูหน่อยค่ะเอามือลงค่ะมาดูกันเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูจะสอนในเรื่องสนุกกับสระเอียะ
1: เอ
0: ีย ะเอียะเสียงสั้นๆเลยก่อนจะเริ่มในวันนี้มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยค่ะข้อแรกนะคะบอกลักษณะของสระเอียะได้ถูกต้อง2 อ่านคำและเขียนคำที่ใช้รูปสระเอียะได้ถูกต้องและข้อสุดท้ายค่ะมีมารยาทในการพูดและการเขียนค่ะก่อนจะเริ่มสระเอียะในวันนี้ขอทบทวนสระเอะได้ไหมคะ
1: ได้
0: เมื่อวานเราเรียนในเรื่องสระเอะกันไปแล้วใครยังจำได้บ้างสระเอะด้านหน้าสุดเลยจะมีอะไรลูกมีสระเออยู่ข้างหน้าแล้วก็อะไรต
1: ่อ
0: มีออ่างอย่าลืมเติมพยัญชนะก่อนนะคะแล้วก็จะมีออ่างแล้วอะไรอยู่หลังสุดเลยมีสระอาหรืออะนะสระอะอยู่ด้านหลังสุดเลยอย่างเช่นนี่ไงคะนี่เลยมีเอเว้นเอาไว้เติมพยัญชนะต้นแล้วมีตัวอ๋อแล้วก็มีอะไรคะสระอะอยู่หลังสุดนั่นเองต่อไปมาดูกันเลยค่ะเอ๊ะมีใครกลับไปฝึกอ่านมาแล้วบ้างใครอยากจะอ่านแล้วยก2มือพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อม
0: ไหมคะมาเริ่มกันเลยเด็กๆปลายทางก็สามารถอ่านพร้อมคุณครูได้เลยนะคะอาเกอะ
1: อาเกอะ
0: เจอเตารีด
1: อาเกอะเจอเตาร
0: ี
1: ดใหม
0: ่เสื้อปู่ไทย
1: เส
0: ื้
1: อป
0: ู่
1: ไทย
0: ดูเปื้อนเปลอะ
1: เก
0: ้
1: าอ
0: ี
1: ้
0: เก้าอี้
1: สีเทาม
0: ีฝุ่นเคลอะ
1: พ
0: ี่
1: เดอะ
0: พี่
1: เดอะ
0: ทำให
1: ้
0: พี่เดอะทำให้หายเลอะเทอะเก่งมากๆไปกันต่อเลยถึงเวลาเล่นเกมแล้วใครอยากเล่นเกมบ้างคะโอ้โหทั้งห้องอยากเล่นเกมเลยรวมถึงเด็กๆปลายทางก็อยากจะเล่นเกมทุกคนเลยเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังกติกาให้ดีเกมนี้มีชื่อว่าปรบมือกับสระเอียะอ่ะเด็กๆลองปรบมือหนึ่งครั้งถ้าคุณครูพูดว่าเอียะให้ปรบมือหนึ่งครั้งเอาใหม่เอียแต่ถ้าเป็นสระอื่นต้องปรบมือไหมคะ
1: ไม่ต้อง
0: เลยฟังดีๆนะคะเอ๊ะครูจะฟังเสียงดูสิคะว่ามีใครแอบหลงกลหรือเปล่ามีใครโดนหลอกหรือเปล่าปรบมือเฉพาะได้ยินเสียงคำว่าสระเอียถ้าคุณครูพูดว่าเอียให้ปรบมือหนึ่งครั้งถ้าพูดว่าอาต้องปรบมือไหม
1: ไม
0: ่พูดว่าอะต้องปรบมือไหม
1: ไม
0: ่ต้องพูดว่าเอียเท่านั้นพร้อมไหมคะสะบัดมือเตรียมพร้อมฟังดีๆสระนี้คือสระอะโหเยี่ยมมากๆเลยแสดงว่ามีสมาธิด้วยนะคะอิใช่หรือเปล่าโอ้โหโดนหลอกไปแล้วต้องเป็นสระเอียเท่านั้นค่ะมาลองกันใหม่อ่ะเมื่อสักครู่นี้ถือว่าเป็นการซ้อมมือนะคะเด็กๆปลายทางทำได้ไหมคะลองทำตามเพื่อนๆได้เลยนะคะฟังดีๆ1 2 3สระอ่ะอิเอียเก่งมากเอ๊ยยังมีบางคนลืมปรบมือมาเริ่มกันใหม่ขออีก1ครั้งสระเอียเอียเอียไม่ใช่เอียนะคะคนละสระกันเอียเป็นเสียงสั้นๆเลยแต่ถ้าเอียเป็นเสียงยาวระวังโดนหลอกต่อไปสระอูอือเอีย เก่งมากขออีกหนึ่งครั้งขอลองอีกหนึ่งครั้ง

0: สระอุเอียเยี่ยมมากครั้งสุดท้ายสระอาอีเอียโอ้โหปรบมือให้ตัวเองค่ะเก่งมากๆเลยต่อไปมาดูเลยเอ๊ะสระเอียเนี่ยมีอะไรบ้างเอ่ยด้านหน้าสุดเลยมีอะไรคะมีสระเอด้านหน้าแล้วข้างบนคือสระอีมีรูปสระอีอาศัยหมวกสระอี1ขีดด้านบนค่ะ1ขีดเลยต่อไปมีอะไรอยู่ข้างหลังลูกอะไรอยู่ข้างหลังยอยักษ์ตัวยอนั่นเองแล้วสุดท้ายเลยตามหลังสุดเลยคือสระอะเมื่อรวมกันแล้วเราจะออกเสียงว่าเอียเอียเอียเอียเอียเก่งมากแล้วพยัญชนะที่เราจะใส่เนี่ยลูกใส่ตรงไหนคะ
1: ตรงขีด
0: นี่เก่งมากเลยเพราะว่านี่เลยค่ะเว้นเอาไว้แล้วจะอยู่ข้างในนี่เลยพยัญชนะต้นถ้าเราใส่เข้าไปก็จะอยู่ตรงกลางข้างในนี้เลยค่ะผสมกับสระเอียนั่นเองเด็กๆอยากเขียนสระเอียไหมคะ
2: อยาก
0: นิ้ววิเศษพร้อมพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมไหมคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: นิ้ววิเศษของเด็กๆพร้อมแล้วงั้นมาเริ่มเขียนสระเอียกันเลยต้องเริ่มจากเอด้านหน้าก่อนนั่นเองอ่ะส่งพลังมาให้คุณครูเลยค่ะ1 2 3เขียนเอด้านหน้าก่อนนะคะม้วนหัวกลมๆแล้วก็ตรงขึ้นไปอ่ะเอมาแล้วขาดอะไรอีกคะ
2: อ
0: ีแต่อย่าลืมพยัญชนะต้นจะอยู่ตรงกลางครูขอขีดเอาไว้เลยแล้วใส่อะไรนะสระอี1ขีดอ่ะเขียนพร้อมกันค่ะอยู่ด้านบนนะคะขีดไปด้านหน้าโค้งกลับมาด้านหลังค่ะแล้วสระอีมีกี่ขีดลูก
2: 1
0: ขีดลงมาเอ๊ะขาดอะไรเอ่ย
2: ยอ
0: ยักษ์งั้นมาเขียนยอยักษ์พร้อมๆกันเลยค่ะต้องเริ่มจากหัวก่อนนั่นเองม้วนหัวกลมๆหยักนิดนึงแล้วก็ตรงไปข้างหลังตรงขึ้นไปอะไรต่อคะมีสระอะไรอีกคะมีรูปสระอะอยู่ด้านหลังนะคะม้วนหัวกลมๆแล้วโค้งตวัดขึ้นนิดนึงม้วนหัวกลมๆโค้งแล้วตวัดขึ้นนิดนึงเด็กๆมาดูเวลาเราเขียนเนี่ยเราต้องเขียนอยู่ในบรรทัดถูกต้องไหมคะลูกคุณครูอาจจะเขียนเบี้ยวไปสักนิดนึงนะคะเพราะว่ากระดานจะใหญ่มากเลยเด็กๆดูวิธีการเขียนจะอยู่ในบรรทัดทุกตัวเสมอกันเลยไหมเท่ากันหมดเลยยกเว้นสระอีจะอยู่ตรงไหนคะอยู่ข้างบนนั่นเองค่ะมาดูกันต่อเลยจะมีอะไรสนุกอีกหรือเปล่านะมาดูกันเลยได้เวลาสนุกอีกแล้วเพราะเกมนี้มีชื่อว่าลมเพลมพัดคำสระเอียมาดูกันเลยค่ะคุณครูมีคำศัพท์ด้วยมาทั้งหมด4คำใครอยากรู้แล้วบ้างยกมือใครอยากเล่นเกมแล้วบ้างยกมือถ้าพร้อมแล้วเด็กๆมาดูกันเลยค่ะคำทั้งหมดมี4คำเอ๊ะทำไมคุณครูต้องให้เด็กๆเรียนรู้คำก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเด็กๆทุกคนจะมีบัตรคำส่วนตัวเลยของแต่ละคนเลยพร้อมไหมคะ
2: พร้อมค่ะ
0: มาดูสิคะว่าสระเอียเนี่ยจะเป็นคำว่าอะไรได้บ้างถ้าพร้อมแล้วมาดูคำแรกกอเอียเกียไม่ตรีเกีย
2: กอเอียเก
0: ีย
2: ไม
0: ่
2: ตร
0: ี
2: เก
0: ีย เกียเกียเด็กๆดูสิคะคำว่าเกียเนี่ยเหมือนอะไรเลย
2: รองเท้า
0: เก่งมากเลยเหมือนรองเท้าแต่เกียคือรองเท้าที่ทำจากไม้ค่ะในสมัยก่อนเนี่ยในคนญี่ปุ่นนะคะคนญี่ปุ่นเขาจะใช้เกียในการสวมใส่เป็นรองเท้านั่นเองบางคนอาจจะเคยใส่เคยมีใช่ไหมคะ นี่เลยลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปคำต่อไปกอกออเอียเอียไม่ตรีเอียกอเอียกอเอีย
2: กอเอ
0: ียคืออะไรเอ่ยเด็กๆเคยเห็นแผ่นแปะที่เอามาแปะบริเวณแก้มไหมคะใครเคยเห็นบ้างนี่แหละค่ะกอเอียกอเอียคือแผ่นแปะเพื่อบรรเทาอาการปวดนั่นเองถ้าหากบางคนปวดฟันแล้วเอากอเอียมาเป็นอย่างไรลูก
2: แปะ
0: เอาไว้เพื่อบรรเทาปวดนะคะต่อไปคำว่าอะไรเอ่ยจอเอียเจียไม่ตรีเจีย
2: จอเอียเจียไม่ตรีเจีย
0: เจีย
2: เ
0: จีย เจียในภาษาจีนแปลว่าก
2: ิน
0: เก่งมากเลยแปลว่ากินนะคะต่อไปคำสุดท้ายค่ะปอเอียเปียไม่ตรีเปีย
2: ปอเอียเปียไม่ตรีเปีย
0: เปีย
2: เป
0: ีย เปีย
2: เป
0: ียคืออะไรเอ่ย
2: ขนม
0: เก่งมากเลยคือขนมเปียขนมเปียเป็นขนมชนิดหนึ่งที่ทำจากแป้งค่ะจะมีลักษณะเป็นลักษณะกลมๆแบบนี้เลยใครเคยกินขนมเปียบ้างใครยังไม่เคยกินขนมเปี๊ยะเลยนี่เลยค่ะลองสังเกตดูจากรูปภาพได้เลยนะคะถ้าใครพร้อมจะเล่นเกมแล้วบ้างใครพร้อมจะทำกิจกรรมของคุณครูแล้วยกสองมือเลยเดี๋ยวคุณครูจะแจกบัตรคำให้กับเด็กดีพร้อมไหมคะมาเลยค่ะกลุ่มไหนน่าเป็นกลุ่มเด็กดีไม่คุยกันเลยกลุ่มไหนเอ่ยแต่ละคนก็จะได้คำที่ไม่เหมือนกันนะคะลูกลองดูสิคะว่าหน้าเราเนี่ยมีคำว่าอะไรบ้างเด็กๆลองดูเลยค่ะใครที่ได้บัตรคำแล้วนะคะของเราเนี่ยเป็นคำว่าอะไรเอ่ยเพราะเดี๋ยวคุณครูจะให้ทำกิจกรรมสนุกสนุกด้วยตอนนี้ทุกคนได้บัตรคำหรือยังคะ
2: ได
0: ้แล้วค่ะได้แล้วใช่ไหมคะเสียงมาจากไหนเอ่ยขอให้ทุกคนวางบัตรคำหน้าตัวเองเลยแล้วเอามือกอดอกเอาละค่ะพร้อมไหมคะคุณครูขออนุญาตหยิบเครื่องดนตรีก่อนนะคะมาแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูจะร้องเพลงฟังเพลงให้ดีๆเพลงนี้มาจากชื่อเกมเลยลมเพลมพัดนะคะพร้อมคะพร้อมไหมคะลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลมเอ๋ยลมพัดอะไรลมเอ๋ยลมพัดอะไรคุณครูจะบอกให้พัดคนที่มีบัตรคำคำว่าเปี๊ยะให้ยืนขึ้นค่ะอยู่ไหนเอ่ยยืนขึ้นเลยกติกาบอกว่าอย่างไรไปกันต่อลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลมเอ๋ยลมพัดอะไรลมเอ๋ยลมพัดอะไรคุณครูจะบอกให้พัดคำว่าเกี้ยให้ยืนแล้วเต้นค่ะเกี้ยอยู่ไหนเอ่ยเกี้ยยืนแล้วเต้นเลยลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลมเอ๋ยลมพัดอะไรลมเอ๋ยลมพัดอะไรครูจะบอกให้พัดคนที่มีบัตรคำคำว่าเจี๊ยให้ยืนขึ้นเลย ลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลมเอ๋ยลมพัดอะไรลมเอ๋ยลมพัดอะไรครูจะบอกให้พัดคนที่มีคำว่าก่อเอี้ยให้ยืนแล้วเต้นค่ะลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลมเอ๋ยลมพัดอะไรลมเอ๋ยลมพัดอะไรครูจะบอกให้พัดให้ทุกคนยืนแล้วชูบัตรคำขึ้นมาลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลมเอ๋ยลมพัดอะไรลมเอ๋ยลมพัดอะไรครูจะบอกให้พัดให้ทุกคนนั่งลงให้เรียบร้อยปรบมือให้ตัวเองค่ะขอให้ทุกคนวางบัตรคำไว้ที่โต๊ะเลยเดี๋ยวคุณครูจะเดินไปเก็บนะคะฮะส่งบัตรคำมาเลยค่ะส่งมาเลยค่ะลูก
1: ได้ขนมเปี๊ยะ
0: โอ้ได้ขนมเปี๊ยะด้วยมาเลยค่ะกลุ่ม3กลุ่ม3ส่งมาเลยค่ะลูกหมดแล้วลูกค่ะกลุ่ม1ส่งมาเลยเด็กๆเดี๋ยวครูเดินไปเองค่ะกลุ่ม2ส่งมาค่ะมาดูกันต่อเลยปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งปรบให้ดังกว่านี
2: ้
0: ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมหันมาหาคุณครูแล้วยิ้มหวาน1ครั้งให้เห็นฟันทุกซี่เลยพร้อมจะเรียนไหมคะถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยได้เวลาสังเกตคำสระเอียะสักครู่นี้ได้เรียนรู้คำสระเอียะไปกี่คำลูก
3: 4คำ
0: 4คำเก่งมากมาดูกันเลยค่ะมีคำว่าอะไรบ้างเอ่ยที่คุณครูจะให้เด็กๆสังเกตดูเหมือนเดิมเลยจะแบ่งเป็น2กลุ่ม2กลุ่มนี้จะต่างกันอย่างไรเอ่ยคำแรกคำว่าเกี้ยเกี้ยเกี้ย
2: เก
0: ี้ย
2: เ
0: ก่งมากต่อไปคำว่าเปี๊ยะ
2: เ
0: ปี๊ยะต่อไปคำว่าเพีย
2: เ
0: พีย
2: เ
0: พีย เพียต่อไปดูในกลุ่มที่2คำว่าขาย
2: ขาย
0: ขายแล้วก็คำว่าแน่น
2: แน่น
0: แน่นและสุดท้ายคำว่าฟาด
2: ฟาด
0: ฟาดเกี้ยขายเปี๊ยแน่นเพียฟาดเอ๊ะ2กลุ่มนี้ต่างกันอย่างไรคะต้องเอามือจับหูแล้วก็จับหัวจับไหล่จับหัวจับไหล่จับเอวยกมือกลุ่มที่5คะอะไรนะคะลูกเพื่อนบอกว่ากลุ่มที่1ไม่มีตัวสะกดจริงหรือเปล่าถูกต้องเลยอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยค่ะแล้วกลุ่มที่2มีตัวสะกดไหมคะ
4: ม
0: ีไหมมีเอ๊ะแล้วกลุ่มที่1ที่ไม่มีตัวสะกดเนี่ยประสมด้วยสระอะไรลูก
4: สระเอ
0: ีย สระ
4: เอ
0: ีย
4: เอ
0: ียเอ
4: ีย
0: สระเอียหมดเลยไหมคะมีพยัญชนะอะไรตามหลังไหมไม่มีดูดีๆสระเอียเป็นคำที่มีรูปวรรณยุกต์ได้ไหม
4: ได
0: ้ได้งั้นคุณครูถามดีกว่าว่าสระเอียเนี่ยเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวเสียงสั้นหรือเสียงยาวคะ ใครคิดว่าเสียงสั้นสระเอียใครคิดว่าเป็นสระเสียงยาวมาดูกันเลยค่ะสระเอียเป็นสระเสียงสั้นค่ะฟังดีๆสระเอียเป็นสระเสียงสั้นแล้วเขามีตัวสะกดไหม
5: ไม
0: ่
5: มี
0: ไม่มีเลยอย่างตัวอย่างที่คุณครูยกมาในกลุ่มที่1มีตัวสะกดไหมคะ
5: ไม
0: ่ไม่มีและผสมด้วยสระเอียด้วยนั่นเองมาดูอีก1ครั้งสระเอียผสมด้วยรูปสระอะไรบ้างด้านหน้ามีอะไรลูก
5: เ
0: อแล้วด้านบนมีสระอี1ขีดแล้วก็มีอะไรตามหลังยอยักษ์แล้วอะไรตามหลังยอยักษ์อีกสระอะแล้วขีดเอาไว้ทำอะไรคะ
5: เ
0: ติมพยัญชนะต้นนั่นเองต่อไปไปกันต่อเลยมาเรียนรู้คำสระเอียกันเลยค่ะพร้อมไหมคะ
5: พร
0: ้
5: อม
0: ไหมคะใครพร้อมจะอ่านคำแล้วบ้างใครพร้อมแล้วเอามือชูมือขึ้นสองมือเลยแล้วก็เอามือลงค่ะมาดูกันเลยค่ะเอ๊ะคุณตาคนนี้มีชื่อว่าอะไรเอ่ย
6: ตออาตา
0: ตออาตา
6: คอเอีย
0: เคี้ย
6: คอเอียเคี้ย
0: ตาเคี้ย
6: ตาเคี้ย
0: ตาเคี้ย
6: ตาเคี้ย
0: คุณตาคนนี้มีชื่อว่
6: า
0: ตาเคี้ยนั่นเองจำดีๆเดี๋ยวมีกิจกรรมให้ทำด้วยเอ๊ะใครเอ่ยคุณป้าคนนี้จะมีชื่อว่าอะไรปออาปาไม่โทรป้าม อเอีย
6: เม
0: ี้
6: ย
0: ป้าเมี้ย
6: ป
0: ้
6: าเม
0: ี้ยป้าคุณป้าคนนี้มีชื่อว่าอะไรลูก
6: ป
0: ้
6: าเ
0: มี้ยเมื่อสักครู่นี้คุณตาเขี้ยแล้วก็มีป้า
6: เมี้ย
0: เอ๊ะอีกคนนึงใครเอ่ยคุณน้าคนนี้ชื่ออะไรเอ่ยนออานาไม่โทรนะซอเอีย
6: เสีย
0: นาเสีย
6: น
0: า
6: เส
0: ียคุณน้าคนนี้มีชื่อว่าอะไรคะนาเสียนั่นเองซอโซนะคะออกเสียงด้วยซอโซด้วยต่อไปได้เวลาฝึกอ่านแล้วพร้อมไหมคะจะฟังเสียงดูสิคะว่าเสียงเนี่ยกลุ่มไหนออกเสียงได้ชัดเจนที่สุดเลยพร้อมไหมคะเด็กๆปลายทางพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเหมือนกันงั้นมาเริ่มกันเลยค่ะออาอา
6: ก
0: ็
6: เ
0: อะเ
6: ก
0: ะอาเกะ
6: ข
0: ออายอขาย
6: อา
0: เกะขายกอเอียเกียไม่ตรีเกี้ย
6: อ
0: าเกะขายเกี้
6: ย
0: ขอไอไหไม่โทรให
6: ้
0: อาเกะขายเกี้
6: ย
0: ให
6: ้
0: ปออาปาไม่โทรป้าม อเอีย
6: เม
0: ี้
6: ย
0: ป้าเมี้ย
6: อา
0: เกะขายเกี้
6: ย
0: ให้ป้าเมี้
6: ย
0: คอรออูครูมอแอนอแมนครูแมนจอเอีย
6: เจ
0: ี๊
6: ยไม
0: ่
6: ตร
0: ี
6: เจ
0: ี๊
6: ย
0: ครูแมนเจี๊
6: ย
0: ปอลออาปลาก็เอาเกาไม่จัดเต้าวาเก๋าปลาเก๋าครูแมนเจี๊ยปลาเก๋าอาเกะขายเกี้
6: ย
0: ให้ป้าเมี้
6: ย
0: ครูแมนเจี๊ยปลาเก๋
6: า
0: ปลาเก๋านะคะต่อไปอาเกะขายอะไรเอ่ยขายอะไรลูก
6: ขาย
0: เกี้ยให้ใครให้กับป้าเมี้ยนั่นเองแล้วครูแมนเจี๊ยเจี๊ยคืออะไรลู
6: ก
0: การกินการทานอาหารนั่นเองครูแมนกินอะไรอยู่เจี๊ยอะไร
6: เจี๊ยปลาเก๋า
0: ปลาเก๋านั่นเองตอนนี้ปลาเก๋าสุกไปแล้วนะคะอร่อยเลยต่อไป ไปกันต
2: ่อ
0: พร้อมไหมคะ
2: มออือมืออ
0: าเกะตีมือ

0: เอียเคีย
1: ชอเอียเค
0: ียตาเคีย
1: ตาเคีย
0: ชอไอชัยไม่โทใช้
1: ชอไอช
0: ั
1: ยไม่โทใช้
0: ตาเคีย
1: ใช้
0: ตาเค
1: ีย
0: ใช้มอไอไม่ไม่โทไม้
1: มอไอไม่โทไม้
0: ตาเคียใช้ไม้
1: ตาเค
0: ีย
1: ใช้ไม้
0: ฟออาดอฟาด
1: ฟออาดอฟาด
0: ตาเคียใช้ไม้ฟาด
1: ฟ
0: าดผอเอียเพีย
1: ผอเอ
0: ีย
1: เพีย
0: ตะเคียใช้ไม้
1: ตะเค
0: ีย
1: ใช้ไม้
0: ฟาดเพีย
1: ฟาดเพีย
0: ออานออานไม่เอกอ่าน
1: คออาน
0: คออำคำ
1: คออำคำ
0: อ่
1: านคำ
0: ชอไอใช้ไม่โทใช้
1: ชอไอใช้ไม่โทใช้
0: อ่านคำใช้
1: อ
0: ่
1: านคำใช้อ
0: เอียเอีย
1: อเอียเอีย
0: อ่านคำใช้เอีย
1: อ่านคำใช้เอ
0: ียอเอียเอียไม่ตรีเอีย
1: อเอีย
0: เอีย
1: ไม่ตร
0: ีเอีย
1: อเอียเอีย
0: อ่านคำ
1: ใช
0: ้ใ
1: ช
0: ้เอียเอียเอีย
1: เอ
0: ีย
1: เอ
0: ีย
1: เอ
0: ีย
1: เอียเอีย
0: อาเกิดตีมือแรงอะไรคะพอเอีย
1: เ
0: พียพอเอียเพียแล้วตะเคียใช้ไม้ฟาดแรงฟาดยังไงใช้ไม้ฟาดเพียอันนี้เพียพอพานข้างล่างผอพึ่งเป็นเพียต่อไปอ่านคำใช้เอียเอียเอียวันนี้เด็กๆอ่านคำสระอะไรคะสระเอียนั่นเองปรบมือให้ตัวเองค่ะเก่งมากเลยไปกันต่อนี่เลยค่ะเอ๊ะนำอะไรขึ้นมาหรือยังเอ่ยยังเลยคุณครูแค่จะอธิบายว่าวันนี้เนี่ยมีใบความรู้ที่8ด้วยใบความรู้ที่8คือเรื่องสระเอียถ้าหากเด็กๆมีข้อสงสัยเอ๊ะเขียนอย่างไรเอ่ยกลับมาดูได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้เลยหรือว่ากลับไปฝึกอ่านสะกดคำที่บ้านได้ไหมคะ
1: อ
0: ่านเป็นจังหวะเหมือนคุณครูได้ไหมคะ
1: ได้
0: เหมือนกันเลยต่อไปได้เวลาแล้วได้เวลาทำกิจกรรมของนักเรียนแล้วเอ๊ะนำอะไรออกมาหรือยังเอ่ยยังไม่บอกอะไรเลยต่อไปมาดูค่ะให้นักเรียนฟังเอ๊ะต้องใช้อะไรลูกเวลาฟังใช้หูนะคะฟังคำชี้แจงการทำใบงานที่8เรื่องเขียนคำเรื่องคำสระเอียน่ารู้นั่นเองซึ่งหลังจากเด็กๆฟังคำชี้แจงแล้วถึงจะลงมือทำใบงานได้ส่วนบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะก็ให้คุณครูปลายทางช่วยชี้แจงการทำใบงานที่8ค่ะหลังจากนั้นให้นักเรียนลงมือทำได้ค่ะมาดูลักษณะหน้าตาของใบงานที่8กันเลยเป็นอย่างไรเอ่ยเอ๊ะมีใครอยู่ด้วยมีตาเคียด้วยขอให้เด็กๆนำแบบฝึกหัดภาษาไทยเล่มสีเขียวค่ะเปิดไปใบงานที่8นะคะเรื่องคำสระเอียน่ารู้กันเลยใครเจอแล้วหันไปทางซ้ายหันไปทางขวาช่วยเหลือเพื่อนๆหน่อยค่ะเอ๊ะเพื่อนๆยังหาไม่เจอเลยอ๋อบางคนเจอแล้วถ้าใครเจอแล้วหันไปทางซ้ายทางขวาสิคะเอ๊ะเพื่อนเพื่อนเจอหรือยังเอ่ยช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนกันหน่อยค่ะโอ้โหวันนี้กลุ่มที่1เก่งมากเลยนะคะกลุ่มที่1ช่วยเหลือกันจนเปิดเจอทุกคนแล้วกลุ่มที่2เจอหรือยังคะโอ้โหเก่งมากมีการช่วยเหลือกันด้วยต่อไปกลุ่มที่3นะคะกำลังช่วยเหลือเพื่อนๆอยู่เลยดีมากๆเลยค่ะอ่ะไปอีกลูกไปอีกค่ะไหนเอ่ยนี่ไงเจอแล้วกลุ่มที่4เจอไหมคะโอ้โหเก่งมากเลยกลุ่มที่5ล่ะคะ
2: เจอไม่ค่อยนะแม่ดูเก่งเองมันต้องดูเก่ง
0: อ่ะมาค่ะถ้าพร้อมแล้วขอให้ทุกคนวางดินสอก่อนอ่ะสะบัดมือหันไปทางซ้ายสิคะเอ๊ะ

0: ใครแอบจับดินสอหรือเปล่าหันไปทางขวาเอ๊ะมีใครแอบจับดินสอหรือเปล่าหันมาตรงกลางเอ๊ะมีใครแอบจับดินสอหรือเปล่านะเอ๊ะตามหาเด็กดีดีกว่าเอ๊ะเด็กดีอยู่ไหนเอ่ยเด็กดีอยู่ไหนเอ่ยถ้าเป็นเด็กดีต้องเป็นอย่างไรเงียบเสียงแล้วก็ต้องตั้งใจฟังคุณครูใช่ไหมคะตอนนี้คุณครูบอกว่าทุกคนไม่ถือดินสอเลยเพราะทุกคนต้องตั้งใจฟังคุณครูหันมามองที่กระดานเลยค่ะเด็กๆ ดูในตอนที่หนึ่งเช่นเคยมีข้อความมาให้สั้นๆให้เด็กๆเขียนลงในบรรทัดด้านล่างเลยเป็นแบบนี้สองบรรทัดคุณครูจะวงกลมมาไว้ให้เด็กๆ เห็นชัดๆเลยว่าคำตรงไหนนะที่เราจะต้องมาเขียนนะคะเด็กๆ ดูเลยค่ะตาเคี้ยใช้ไม้ฟาดพอเอียเพี้ยฟาดเพี้ยเลยอ่ะต่อไปมาดูในตอนที่2ค่ะเช่นเคยคุณครูให้คำมาในกรอบสี่เหลี่ยมด้านบนใช่ไหมลูกอ่ะดูตัวอย่างวงกลมไปแล้ว2คำเอ๊ะใครรู้บ้างเอ่ยว่าคำว่าอะไรคำแรกคำว่าอะไรเอ่ยเอ๊ะใครตอบได้บ้างเอ่ยกอเอียเกียไม่ตรีเกียเกียนั่นเองมีตัวสะกดไหมคะเกียไม่มีอย่างที่บอกไปแล้วคำสระเอียจะไม่มีตัวสะกดเลยถ้าไม่มีตัวสะกดให้ใส่ในช่องแรกคุณครูจะทำเครื่องหมายกากบาทเอาไว้เด็กๆจะได้หาเจอต่อไปถ้าหากมีตัวสะกดขออายอขายมีตัวสะกดคือยอยักษ์นั่นเองให้ใส่ช่องหลังเลยคุณครูจะทำเครื่องหมายถูกเอาไว้ข้างหลังนะคะทำได้ไหมคะใครทำได้บ้างเอ่ยทั้งสองตอนต่อไปมาดูตอนที่3ค่ะถ้าเข้าใจแล้วมาดูตอนที่3กันเลยตอนที่3โอ้ยมีคำมาให้เลือกด้วยเช่นเคยมี2ข้อนะคะฟังดีๆมีคำว่าเปี๊ยะคำว่าเกี้ยคำว่าเสียคุณน้าชื่อว่าอะไรเอ่ยน้าเสียทำขนมอะไรเอ่ยขนมอะไรเอ่ยขนมเปี๊ยะเอ๊ะคำไหนเอ่ยต่อไปข้อที่2มีคำว่าเจี๊ยะคำว่าเปี๊ยะคำว่าเคี้ยคุณตาตาอะไรนะคุณตาชื่ออะไรนะใครจำได้บ้างตาเคี้ยคำว่าเคี้ยคำไหนเอ่ยตาเคี้ยทำอะไรกับปลาเผาเอ๊ะปลาเผาทำอะไรได้บ้างนะ
1: ก
0: ินเอ๊ะภาษาถ้าเกิดคุณครูจะเขียนกับสระเอียเนี่ยคำไหนนะแปลว่ากินต้องพูดว่าอะไรเจี๊ยเอ๊ะคำไหนนะว่าเจี๊ยเด็กๆลองทำได้เลยค่ะเริ่มจากตอนที่1นะคะลงมือทำได้เลยระหว่างนี้คุณครูจะเดินดูเด็กๆ เป็นรายบุคคลเลยใครมีข้อสงสัยให้ยกมือนะคะตอนนี้กลุ่มที่1เก่งมากเลยค่ะตั้งใจเรียนแล้วก็ไม่คุยกันเลยเขียนในช่องด้านล่างลูกเพราะว่าสระอีเราต้องอยู่ช่องบนใช่ไหมกลุ่มที่2ก็เก่งมากเลยค่ะตั้งใจทุกคนเลยไม่มีใครคุยเลยโอ้กลุ่มที่3ก็เยี่ยมมากเลยต่างคนต่างตั้งใจทำงานเด็กๆพยายามนั่งให้หลังตรงนะคะแล้วมองไปที่กระดาษใช่ค่ะนั่งหลังตรงพยายามไม่นำมือมาวางที่คางนะคะจะทำให้เราเสียบุคลิกไม่สวยนะคะต้องนั่งหลังตรงแล้วก็เขียนกลุ่มที่4ก็เก่งมากเลยกลุ่มที่5

เด็กๆพยายามนั่งหลังตรงนะคะลูกบางครั้งถ้าหนูนั่งไม่ถนัดเนี่ยลองดึงเก้าอี้เข้ามาหาตัวเองหน่อยจะได้นั่งได้ง่ายยิ่ง

ออาดอฟาดอ่านลองอ่านตามคุณครูฟออาดอฟาดเอ๊ะมีตัวสะกดไหมคะมีถ้ามีต้องใส่ช่องหลัง

0: คุมสี่เก่งมากๆเลยไม่มีเสียงเลยเพราะทุกคนตั้งใจทำงานหมดเวลาแล้วเสร็จแล้วเหรอคะให้เลือกคำมาเติมมีคำว่าอะไรบ้างเอ่ยถูกต้องค่ะอย่าลืมวงกลมด้วยแล้วเลือกคำไหนมาเปียกไม่ตีเปียกก็เอียดเกียไม่ตีเกียเปียกเกียซอเอียเสียน้าอะไรคุณน้าเมื่อกี้ที่คุณครูสอนไปน้าเสียคำไหนเอ่ยใช่เลยน้าเสียทำขนมอะไรคำไหนเป็นขนมได้บ้างตอนนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วหลายคนตั้งใจทำงานมากๆเลยคุณครูเห็นแล้วก็ชื่นใจนะคะตาอะไรเอ่ยคุณตาชื่ออะไรเอ่ยไม่เป็นไรค่ะลูกค่อยๆทำลองใส่อย่าลืมนะคะอย่าลืมวงกลมคำที่เลือกแล้วเจี๊ยะเปี๊ยะเคี้ยคุณตาชื่ออะไรเอ่ยตอนนี้ล่ะค่ะหมดเวลาแล้วขอให้ทุกคนเก็บแบบฝึกหัดและอุปกรณ์ทั้งหมดลงใต้โต๊ะนะคะนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 หมดเวลาขอปรบมือให้กลุ่มที่1กลุ่มที่2และกลุ่มที่5ค่ะปรบมือค่ะเก่งมากๆเพราะเก็บของได้ทันเวลาที่คุณครูกำหนดด้วยต่อไปมาดูกันเลยเอ๊ะใครอยากจะรู้แล้วว่าที่เราทำไปเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยอยากรู้แล้วใช่ไหมคะงั้นมาดูกันเลยค่ะในตอนที่1นะคะนี่เลยเอ๊คุณครูให้ข้อความว่าอะไรมาลูกตาอะไรนะตาเคี้ยคอเอียเคี้ยตาอะไรคะตาเคี้ยอะไรต่อลองอ่านดูใช้ไม้ฟาดเพี้ยตาเคี้ยใช้ไม้ฟาดเพี้ยเลยต่อไป2 อ่านคำอ่านคำอะไรคะชอไอใช้ไม่โทใช้อ่านคำใช้เอียเอียเอียใครเขียนได้ถูกต้องบ้างปรบมือให้ตัวเองเลยต่อไปมาดูตอนที่2เอ๊ะใครจะเลือกได้ถูกต้องหรือเปล่าคุณครูบอกไปแล้วว่าสระเอียมีตัวสะกดไหมคะไม่มีเลยต่อไปมาดูคำแรกคำว่ารอแองอแรงมีตัวสะกดไหมคะมีไหมเอ่ย
1: ม
0: ีเพราะว่ามีงองูเป็นตัวสะกดเลยอยู่ช่องด้านหลังเลยค่ะใครถูกบ้างต่อไปพอเอียเพี้ยพอเอียเพี้ยคำว่าเพี้ยมีไหมคะไม่มีเพราะฉะนั้นก็อยู่ช่องด้านหน้าเลยค่ะต่อไ ยคำว่าฟออาดอฟาดฟออาดอฟาดฟาดมีหรือไม่มีคะ
1: ม
0: ีเพราะว่ามีดอเด็กเป็นตัวสะกดเลยใครถูกบ้างเอ่ยยังไม่จบค่ะพอเอียเพียคำว่าเพียมีไหมคะมีตัวสะกดหรือเปล่าเอ่ยไม่มีเพราะผสมด้วยสระเอียเพราะฉะนั้นเลยอยู่ช่องด้านหน้าเลยมาดูต่อค่ะคำว่าแน่นนอแอนนอแนนไม่เอกแน่นเอ๊มีไหมคะ
1: ม
0: ีตัวสะกดนั่นก็คือตัวนอหนูตัวหลังนั่นเองเป็นตัวสะกดต่อไปคำสุดท้ายแล้วคำว่าเปี๊ยะคำว่าเปี๊ยะขนมเปี๊ยะนั่นเองเอ๊จะอยู่ช่องไหนเอ่ยมีตัวสะกดไหมคะปอเอียเปี๊ยะไม่ตรีเปี๊ยะมีไหมคะไม่มีถ้าไม่มีก็อยู่ในช่อง1เลยอ่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะเก่งมากส่วนใครที่บางข้อยังผิดอยู่ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆฝึกฝนไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะเก่งเองนั่นเองต่อไปมาดูตอนที่3แล้วใครจะเลือกถูกบ้างเอ่ยมีคำว่าเปี๊ยะคำว่าเกี๊ยะคำว่าเสียคุณน้าชื่ออะไรนะน้าเสียทำขนมเปี๊ยะหรือเกี๊ยะคะ
1: เปี๊ยะ
0: ทำขนมเปี๊ยะค่ะ

0: ขนมได้หรือเปล่าเอ่ยไม่ได้เพราะว่าเกี๊ยเป็นอะไรลูกเกี๊ยเป็นรองเท้านั่นเองไม่ใช่ขนมนะคะต่อไปข้อที่2มีคำว่าเจี๊ยเจี๊ยแปลว่าอะไรนะเจี๊ยแปลว่าอะไรนะกินนั่นเองต่อไปคำว่าเปี๊ยะที่แปลว่าขนมเปี๊ยะนะคะแล้วก็คำว่าเคี้ยคุณตาเขาชื่อว่าอะไรนะตาเคี้ยทำอะไรกับปลาเผาเนี่ยตาเคี้ยได้ยินแว่วๆเลยเจี๊ยมีเพื่อนบอกว่าเจี๊ยตาเคี้ยเจี๊ยปลาเผาถูกต้องค่ะทำไมเจี๊ยถึงถูกเขาทำอะไรปลาเผาเนี่ยเขากินคำว่าเจี๊ยแปลว่ากินนั่นเองไปกันต่อเลยเอ๊ะบทเรียนวันนี้เราเรียนในเรื่องสระอะไรลูกสระเอียนั่นเองอ่ะออกเสียงเอีย
1: เอ
0: ีย เอีย เป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาว
1: เส
0: ียงสั้นนั่นเองต่อไปสระเอียมีรูปสระอะไรบ้างคะหน้าสุดเลยมีอะไรลูกมีเออยู่ด้านหน้าเลยมีอะไรอยู่ด้านบนสระอีอะไรตามหลังยอยักษ์แล้วหลังสุดของยอยักษ์เลยมีอะไรสระอะรวมกันเป็นสระรวมกันเป็นสระรวมกันเป็นสระเก่งมากต่อไปสระเอียบอกไปแล้วว่าสระเอียเป็นสระเสียงสั้นนั่นเองสุดท้ายค่ะสระเอียมีตัวสะกดไหมคะ
1: ไม
0: ่มีตัวสะกดเลยถ้าหากเป็นคำสระเอียจะไม่มีตัวสะกดนั่นเองต่อไปมาดูกันเลยค่ะบทเรียนครั้งต่อไปจะเรียนในเรื่องสนุกกับสระเอื้อและอั่วเอ๊จะเป็นอย่างไรเอ่ยสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะมี1ใบความรู้ที่9ค่ะเรื่องสระอั่วและ2ใบงานที่9เรื่องเขียนสระอั่วแล้วฝึกอ่านคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
1: สน
0: ุกไหมคะชอบไหมคะมีเกมมาให้เล่นชอบไหมคะโอ้โหเด็กๆก็เก่งมากๆเลยมีการทำกิจกรรมร่วมกับคุณครูด้วยนะคะวันนี้น่ารักมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้อย่าลืมกลับไปทำอะไรลูก
1: ทำงาน
0: ทำงานที่ยังค้างอยู่ใครยังไม่เสร็จก็กลับไปทำงานให้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมไปฝึกอ่านฝึกเขียนคำด้วยใครกลับไปฝึกอ่านฝึกเขียนคำมาแล้วบ้างโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยวันละ5นาที10นาทีก็ยังดีนะคะลูกวันละนิดวันละหน่อยเด็กๆก็จะอ่านได้คล่องขึ้นนะคะเอาละค่ะเอามือลงได้ค่ะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะคะสำหรับรายวิชาภาษาไทยคุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวในดินแดนอุษาคเนย์ที่พ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรง

พัฒนาบ้านเมืองให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิรูปการปกครองเปลี่ยนแปลงระบบการเก็บภาษีอากรจัดตั้งกองทัพสมัยใหม่ปรับปรุงการศึกษาเป็นรูปแบบตะวันตกวิวัฒน์ระบบสาธารณูปโภคการโทรคมนาคมและขนส่งที่สำคัญคือการเลิกทาสและไพร่ราษฎรอิสระเสรีมีขวัญกำลังใจรากฐานที่ทรงวางไว้ส่งผลให้ประเทศชาติรุ่งโรจน์โชตนาสืบมาทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งมีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน

0: พื้นที่ 15,000 ไร่บนดอยสูงทางตอนเหนือของประเทศซึ่งในอดีตเคยถูกราษฎรชาวไทยภูเขาบุกรุกทำลายเพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำกินส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ในปี 2542 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยย่าไซตำบลป่าแดดจังหวัดเชียงรายทรงทราบถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎรจึงมีพระราชดำริที่จะอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่ามีจิตสำนึกหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่และร่วมกันพิทักษ์รักษาฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลายให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ
1: ์เขาต้องการที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะ เรียกว่าถางป่าเขาไปแยะเนี่ยมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำด้วยมันจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงว่าอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
0: ต่อมาในปี 2543 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่านี่แหละที่ฉันฝันไว้พร้อมทั้งพระราชทานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งในระยะแรกมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองแนวพระราชดำริในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรเกี่ยวกับการรักษาป่าด้วยการปลูกป่าทดแทนการทำฝายและการทำแนวกันไฟป่าปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยย่าไซช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคากว่า10ครัวเรือนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีการจัดสรรพื้นที่ให้กับราษฎรครอบครัวละ5ไร่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่ทำกินซึ่งครอบครัวของนายสมพรธรรมวงศ์เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
2: นอนมาก่อนไม่มีที่ทำกินและบางคนก็ไปเช่าพื้นที่แล้วก็ปลูกกะหล่ำปีและปลูกข้าวจนกระทั่งไม่มีที่ทำกินแล้วพอเข้ามาอยู่ในโครงการบ้านเล็กเลยป่าใหญ่ท่านแม่หลวงพ่อของท่านก็เลยจัดพื้นที่ที่ทำกินแปลงนาแล้วก็ไร่มีข้าวมีน้ำกินมีปลามีหมูกินจนกระทั่งพวกเรามีเงินเล็กๆน้อยๆพอส่งลูกหลานได้ครับ
0: นอกจากการปลูกจิตสำนึกให้คนอยู่ร่วมกับป่าแล้วยังมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆควบคู่กันไปด้วยเช่นด้านการฝึกอาชีพมีการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ผ้าปักอาคาการจักสานไม้ไผ่และทำเครื่องเงินและจะส่งให้กับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้านการเกษตรส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเช่นถั่วฝักยาวและแตงกวาสร้างรายได้ให้กับราษฎร 3-4,000 บาทต่อครัวเรือนทั้งยังจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ราษฎรในโครงการได้เข้ามาเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่และนำไปปรับใช้ในครัวเรือนสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันถึงผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่แม้ปัจจุบันจะมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการแต่ก็ยังทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพร้อมทั้งพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรอย่างต่อเนื่องโดยมีองคมนตรีและหน่วยงานต่างๆร่วมดำเนินงาน มาจนถึงวันนี้ความทุกข์ยากลำบากในพื้นที่ได้เลือนหายไปผืนป่าที่เคยถูกทำลายกลับฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์สามารถสร้างรายได้ให้กับราษฎรบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านห้วยยาใส่ได้เป็นอย่างดี

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะมาพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะวันนี้รู้สึกว่าเด็กๆของคุณนกนั้นสดชื่นเหลือเกินพร้อมที่จะเรียนรู้ใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ไหนลองปรบมือ5ครั้งโอ้โหเสียงดังจังเลยเพื่อนปลายทางของเราก็ทำไมลูกสามารถตบมือได้เสียงดังมากเลยนะคะเอาอีกหนึ่งรอบปรบมือ3ครั้ง

0: โอ้โหมาพร้อมเสียงและการนับเยี่ยมมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการกวาดพื้นและถูพื้นครั้งที่2แสดงว่าครั้งที่1ที่เราผ่านไปแล้วเราทำอะไรกันไปนะกวาดพื้นใช่ไหมคะลูกยังจำได้ไหมว่าเราใช้เครื่องมืออะไรในการกวาดพื้นไม้กวาดดอกหญ้าที่ตักผงไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามสั้นและด้ามยาวโอ้เก่งมากๆเลยค่ะงั้นแสดงว่าเดี๋ยวคุณครูมีรูปภาพให้ดูนั้นเด็กๆจะต้องตอบได้แน่นอนเลยค่ะว่าสถานการณ์ที่คุณครูสร้างมานั้นจะใช้เครื่องมืออะไรนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก่อนนะคะว่าเด็กๆเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วจะต้องสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะเด็กๆจะต้องบอกชื่อเครื่องมือในการถูพื้นได้นะคะแล้วก็สามารถเขียนวิธีการใช้เครื่องมือในการถูพื้นได้อย่างถูกต้องนะคะสุดท้ายค่ะเห็นความสำคัญของการถูพื้นด้วยนะคะนี่ค่ะมาแล้วค่ะคำถามชวนคิดของครูนกนะคะสังเกตจากภาพนี้หน้าบ้านคุณครูเองค่ะดูที่พื้นโอ้โหเป็นไงลูกฝนตกเปียกไปหมดเลยหน้าบ้านพื้นเฉอะแฉะแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเราจะใช้อุปกรณ์ชนิดใดดีนะมากวาดพื้นแบบนี้เราจะใช้อุปกรณ์อะไรมากวาดพื้นระวังโอ้โหตังเก่งมากเลยค่ะไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามยาวกับไม้กวาดดอกหญ้าถ้าพื้นแบบนี้ใจเย็นใจเย็นถ้าพื้นแบบนี้ใจเย็นเดี๋ยวตอนนี้ท่องแล้วใจเย็นเย็นตอนนี้เอามือกอดอกนะกอดอกไว้ลูกกอดอกนะเอ๊ะมือกอดอกกอดยังไงอย่างเงี้ยกอดอกอย่างงี้ยืดตัวตรงสูดลมหายใจเข้าแล้วตอบพร้อมเพียงกันว่าเราจะใช้เสียงไม่ค่อยชัดเลยค่ะกลุ่ม1ใช้อะไรคะลูก
1: ไม้กวาดทางด้านยาว
0: เพื่อนปลายทางล่ะคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะกลุ่ม2ล่ะคะลูกกลุ่ม3ค่ะ
1: ไม้กวาดทางมะพร้าวด้านยาว
0: เสียงเริ่มแผ่วกลุ่ม4ค่ะ
1: ไม้กวาดทางมะพร
0: ้
1: าวด้านยาว
0: โอ้โหเสียงเริ่มดังขึ้นกลุ่ม5ค่ะ
1: ไม้กวาดทางมะพร
0: ้
1: าวด้านยาว
0: โอ้โหเสียงดังมากจนขนคุณครูลุกเลยว่าเยี่ยมมากๆเลยเด็กทุกคนนี่เก่งที่สุดเลยค่ะเราจะใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามยาวอันนี้จัดการกวาดเขาเลยใช่ไหมคะปรบมือให้ตัวเองหน่อยแสดงว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องการกวาดพื้นไปเด็กๆทำไมลูกสามารถที่จะนำไปใช้ได้จริงๆนะอ้าวสำหรับวันนี้ค่ะเครื่องมือที่ใช้ในการถูพื้นนะคะมีดังนี้ค่ะเอ๊น่าจะมีอะไรบ้างนะกลุ่ม5ก่อนกลุ่ม5ขอเครื่องมือ1อย่างที่ใช้ในการถูพื้นค่ะตอบพร้อมกันว่า
1: ไม้ถูพื้น
0: กลุ่ม4เอาอะไรดีคะ
1: ไม้ถูพ
0: ื้
1: น
0: ไม้ถูพื้นมีอย่างเดียวหรอคือมือที่ใช้ถูพื้นเอากลุ่ม4ไม้ถูพื้นกลุ่ม3ล่ะคะ
1: ไม้ถูพื้น
0: กลุ่ม2ค่ะ
1: ไม้ถูพื้น
0: กลุ่ม1ค่ะ
1: ไม้ถูพื
0: ้
1: น
0: เราจะใช้ไม้ถูพื้นแล้วถ้าบ้านเราไม่มีไม้ถูพื้นล่ะคะลูกพื้นเราจะถูยังไงคะเราจะถูพื้นเราจะไปใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามยาวได้ยังไง
1: ใช้อะ
0: ไรนะใช้พ
1: ื้น
0: กลุ่ม3ว่าไงนะคะลูก
1: ใช้
0: โอ้โหสุดยอดเอาหัวใจไปเลยใช่ถ้าเราไม่มีไม้ถูพื้นเราก็ใช้ผ้าถูพื้นได้นะคะทีนี้ไปดูค่ะว่าคุณนกจะมีเครื่องมืออะไรแนะนำบ้างนี่ผ้าถูพื้นนะคะเราอาจจะใช้เป็นผ้าขนหนูนะคะ

0: ที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วหรืออาจจะเป็นเสื้อผ้าเสื้อยืดที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วหรือเราเรียกว่าที่บ้านเราเรียกว่าผ้าอะไรนะผ้าขี้ริ้วนะคะสามารถที่จะมาใช้ในการถูพื้นได้นะคะแต่ทำไมลูกเราก็ยังชอบที่จะถูด้วยไม้ถูพื้นใช่ไหมใช่ไหมคะใครเคยถูพื้นบ้างเคยหมดเลยใครเคยถูพื้นด้วยผ้าถูพื้นบ้างแล้วใครเคยถูพื้นด้วยไม้ถูพื้นบ้างนักเรียนชอบแบบไหนคะไม้ถูพื้นเพราะว่าม
1: ัน
0: ทำไมนะ
1: ม
0: ันบิดอะมันไม่ต้องก้มแล้วอีก
1: เข่า
0: ไม่เจ็บใช่
1: ใช้พื้นเมื่อเราเคยใช้ไม้ถูพื้นแล้วหนูล้มไป
0: หนูเคยใช้ไม้ถูพื้นแล้วหนูล้มไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหลังจากที่วันนี้หนูเรียนรู้ไปนะคะหนูจะใช้ไม้ถูพื้นแล้วไม่ล้มแน่นอนค่ะนะผ้าถูพื้นนะคะมันก็มีข้อดีของมันนะลูกไม้ถูพื้นก็มีข้อดีของมันนะลูกแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปดูในสไลด์ต่อนะคะอุปกรณ์ต่อไปค่ะนี่คือกะละมังตัวต่อไป
1: ถ
0: ังน้ำกะละมังกับถังน้ำมันต่างกันยังไงลูกเดี๋ยวกลุ่ม4ค่ะตังค่ะลูกกะละมังกับถังน้ำต่างกันยังไงคะ
1: กะละม
0: ัง
1: ใหญ
0: ่
1: กว่า
0: โอ้กะละมังใหญ่กว่าถังน้ำมาลูก
2: ถังน้ำมันเล็กกว่า
0: เยี่ยมมากค่ะกะละมังมันใหญ่กว่าถังน้ำมันเล็กกว่าเนาะเอ้ามีใครอยากจะตอบอีกไหมคะลูกโอ้โหทุกคนอยากตอบหมดเลยงั้นเดี๋ยวขอให้เป็นกลุ่มหนึ่งนะคะลูก
2: กะละมังปากมันกว้างกว่า
0: ค่ะแล้วถังน้ำอ่ะลูก
2: ถังน้ำปากมันแคบกว่าม
0: ันแคบกว่านะคะเอาเก่งมากค่ะก็คือนักเรียนก็ดูจากลักษณะของเขาใช่ไหมคะคือกะละมังอาจจะเล็กกว่าถังน้ำทำไมลูกจะใหญ่กว่าคืออันนี้มันก็แล้วแต่ขนาดของถังน้ำแล้วก็กะละมังด้วยนะคะแต่ก็อีกละค่ะเดี๋ยวในสไลด์นะคะต่อไปคุณครูจะมีวิธีค่ะว่าระหว่างกะละมังกับถังน้ำเนี่ยเขาใช้แตกต่างกันยังไงนะคะตอนนี้ค่ะเรามาดูวิธีการใช้งานของเครื่องมือที่ใช้ในการถูพื้นกันนะคะอย่างที่หนึ่งเลยค่ะผ้าถูพื้นวิธีใช้งานเขาใช้ยังไงรู้ไหมคะลูก
1: เอามือมาวางไว้บนผ้าม
0: อ๋อผ้าของหนูนี่มือวางบนผ้าแล้วก็ถูได้เลย
1: ไม่ใช่
0: จุ่มน้ำก่อนนะอุ๊ยแสดงว่าเคยทำจริงนะคะเอามาดูวิธีการใช้งานค่ะผ้าถูพื้นนะคะก็จะใช้ถูพื้นไม้หรือพื้นซีเมนต์ขัดเรียบนะคะแล้วก็พื้นกระเบื้องที่บริเวณไม่กว้างมากนะแสดงว่าเป็นพื้นที่แคบๆนะคะถ้าใช้ผ้าถูพื้นแต่ถ้าเกิดห้องนี้ขนาดแบบนี้แล้วเราใช้ผ้าถูพื้นมันจะทำไมรู้ไหมลูก
1: เสร็จนาน
0: มันจะทำไมนะ
1: เสร็จนาน
0: มันจะช้าแล้วก็จะเปลืองแรงเราด้วยนะคะเพราะเวลาเราใช้ผ้าถูพื้นเนี่ยเราจะต้องทำไมลูกนั่งยองๆใช่ไหมคะแล้วค่อยๆถูถูกไหมลูกเราก็จะทำไมลูกคะเมื่อยแล้วเพื่อนเราก็บอกอีกว่าหัวเข่าจะทำไมลูก
1: เ
0: จ็บนะเพราะว่าเราคุกเข่านั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าพื้นที่น้อยๆอย่างเช่นสมมุติว่าอาจจะเป็นแค่บริเวณหน้าห้องแค่ตรงนี้เราอาจจะใช้ผ้าถูพื้นได้นะคะเอาต่อไปค่ะไม้ถูพื้นแล้วใช้งานยังไงคะใช้ยังไงดี
1: จ
0: ับแล้วถูถูกต้องค่ะเราต้องจับแล้วถูไหนลองทำท่าถูพื้นให้ดูหน่อยเอายืนขึ้นทำท่าถูพื้นหน่อยไหนสังเกตก่อนนะขอสังเกตเอาไหนถู1 2 3เอาถูโอ้โหดูจากท่าทางแล้วทะมัดทะแมงมากเลยลูกเอ้ยเอานั่งลงเลยค่ะลูกแสดงว่าเดี๋ยวจะต้องทำได้อย่างแน่นอนเลยค่ะเวลาถูพื้นเราก็จับไม้ถูพื้นใช่ไหมลูกแล้วก็ถูไปถูมาเราต้องโยกตัวด้วยไหมอ่ะเมื่อกี้เห็นโยกกันทุกคนเลยโยกไหมคะโยกทำไมต้องโยกด้วยลูกฮะ
1: เพราะ
0: พออะไรถ้าเราถูกเฉยๆไม่ได้เหรอ
1: ไ
0: ม่ได้อ๋อไม่ได้มันต้องถูกไปมันจะเหนื่อยกว่าเดิมนะลูกนะเออถูพื้นก็ว่าเหนื่อยแล้วนะต้องถูไปโยกไปโยกมาโอ้ยเหนื่อยหนักกว่าเดิมนะลูกนะอ้าวการใช้ไม้ถูพื้นนะคะก็จะใช้ถูพื้นไม้พื้นปูนซีเมนต์ขัดเรียบหรือพื้นกระเบื้องนะคะบริเวณกว้างๆนะคะเพราะว่าอะไรคะลูกมันช่วยเราประหยัดแรงเวลาเราถูพื้นเนี่ยเราจะถูถอยหลังเอ๊ะจริงไหมคะ
1: จริงแต่ก็ถูถอย
0: หลังหรือถูเดินหน้า
1: หล
0: ัง นึกก่อนลองนึกภาพที่เวลาเราถูพื้นที่บ้านเราถูถอยหลังหรือเดินหน้า
1: เด
0: ินหน้าใครถูถอยหลังบ้างโอ้ก็มีใครถูเดินหน้าบ้างก็มีหนูล้มแบบเดินหน้าหรือถอยหลังคะเวลาตอนล้มเพราะหนูถูเดินหน้าแล้วหนูเหยียบหนูก็เลยลื่นแบบนี้จริงๆการถูพื้นเราต้องถูถอยหลังเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าอะไรรู้ไหมทำไมเราต้องถูถอยหลังถูกต้องค่ะเพราะว่าเราเหยียบน้ำแล้วเราก็จะลื่นหนึ่งและเกิดอุบัติเหตุสองค่ะเราถูเดินหน้าพื้นเปียกนะถ้าพื้นเปียกเดินหน้าเราก็ย่ำที่ทำไมลูกเปียกๆไปแล้วตรงที่เราถูมาเท้าเราย่ำเป็นยังไงคะลูกเป็นรอยเท้าเราเลยแล้วเราก็ต้องเดินถูอยู่แบบนี้เมื่อไหร่จะเสร็จอะลูกจริงไหมแต่ถ้าเราถูถอยหลังมันก็ถอยหลังตรงนี้ก็ทำไมลูกสะอาดเลยแล้วเราก็ก้มมองดูเอ๊ะตรงนู้นยังไม่มีรอยถูเราก็สามารถที่จะทำไมคะลูกไปถูเพื่อตรวจสอบได้นะคะลูกหลังจากนี้ไปเราจะไม่ถูเดินหน้านะรอเดี๋ยวกลับไปทำใหม่นะลูกนะต่อไปค่ะกะละมังมาดูกะละมังกะละมังก็มีหลายขนาดนะคะเขาบอกว่ากะละมังเนี่ยใช้ถูพื้นนะคะที่ไม้ถูพื้นที่แบบมีด้ามเข้าใจไหมไม้ถูพื้นมีด้ามก็คือที่มีด้ามเพราะว่าอะไรรู้ไหมลูกเพราะว่าเวลาเราซักไม้ถูพื้นเนี่ยกะละมังปากของกะละมังอ่ะมันจะกว้างกว่าปากของถังน้ำมือเราก็จะได้ทำไมลูกซักเจ้าผ้าถูพื้นที่แบบมีด้ามได้สะดวกขึ้นนะคะแล้วเวลาใส่น้ำใส่แค่ครึ่งกะละมังพอถ้าหนูใส่น้ำเต็มกะละมังพอเอาผ้าลงไปอีกผ้ามันก็จะไปแทนที่น้ำน้ำมันก็จะทำไมลูกล้นแล้วก็จะหกและที่สำคัญหนูก็ทำไมลูกหนูก็ต้องมาทำความสะอาดตรงนั้นอีกและอีกอย่างค่ะหนูอาจจะยกไม่ไหวแต่เราก็ใส่แค่ครึ่งกะละมังพอนะคะต่อไปค่ะถังน้ำแบบนี้มีหูหิ้วด้วยนะคะเขาจะใช้ซักผ้าถูพื้นที่เป็นผ้าถูพื้นเป็นผ้าขนหนูนะคะเพราะว่าปากเขาแคบนะคะเราจะใช้แบบนี้โดยนักเรียนใส่น้ำแค่ครึ่งถังนะคะแล้วซักผ้าถูพื้นให้สะอาดแล้วก็ไปถูพื้นที่สำคัญเราต้องคอยหมั่นซักผ้าถูพื้นด้วยนะคะไม่ใช่ว่าห้องนี้แล้วซักครั้งเดียวพื้นห้องจะสะอาดไหมลูกไม่สะอาดอย่างน้อยเราอาจจะทำให้ลูกซัก2แถวแล้วเราก็ไปซัก1ครั้งพอถูได้2แถวเราก็ไปซัก1ครั้งแต่คุณครูก็ยังว่าเด็กๆยังมีมือน้อยๆอยู่เนี่ยขอดูมือน้อยๆหน่อยมือน้อยๆของหนูยังทำไมลูกแรงไม่เท่าผู้ใหญ่ที่จะบิดผ้าให้น้ำมันทำไมลูกบิดหมาดๆได้นะคะฉะนั้นเราก็ต้องทำไมลูกให้คุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยในเรื่องของการบิดผ้าแล้วหนูก็ทำไมลูกไปถูได้นะคะเอาตอนนี้ค่ะกิจกรรมดูให้ดีมีสาระเดี๋ยวคุณครูจะไปสาธิตการถูพื้นนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วทุกคนยืดตัวตรงยืดตัวตรงค่ะลูกไม่ได้ให้ยืนยืดตัวตรงสูดลมหายใจเข้าลึกๆมือทั้งสองข้างค่ะเอาทำตามคุณนกนะยืดตัวตรงเอามือมามือตามด้วยมือปิดตาไว้หลับตาไปค่ะค่ะตอนนี้เราก็มาสาธิตนะคะวิธีการซักผ้าผ้าอะไรคะลูกผ้าขี้ริ้วนะคะหรือผ้าขนหนูนะคะแล้วก็ ผ้าจากไม้ถูพื้นยังจำได้ไหมคะว่าถ้าเป็นผ้าขุนหนูแบบนี้จะซักด้วยถังน้ำหรือกะละมังดีคะ
2: กะละมัง
0: เราจะซักด้วย
2: กะละม
0: ังด้วยถังน้ำนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะลูกเพราะว่ามือเราทำไมลูกสามารถที่จะลงไปในถังน้ำได้นะคะเห็นไหมคะแบบนี้เห็นไหมลูกนะแบบนี้นะคะไหนหนูลองบีบผ้าไหมลูกเอาลองบีบผ้าจะให้สังเกตนะคะว่าระหว่างมือเด็กนะคะก็คือฟินิกนะคะบีบผ้าแล้วจะเป็นยังไงนะเพื่อนๆสังเกตนะคะบิดให้มาที่สุดเท่าที่แรงหนูมีพอนะลูกนะโอ้โหบิดได้เยี่ยมมากเลยค่ะดูจากการบิดผ้าแล้วทำไมคะลูกสามารถบิดได้ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ก็คือทำไมคะลูกหนูยังเด็กอยู่นะคะกล้ามเนื้อที่นิ้วมือนั้นยังไม่แข็งแรงเท่าที่ควรนะคะเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าก็บิดเยอะแล้วเดี๋ยวครูจะลองบิดอีกหนึ่งรอบนะคะเห็นไหมคะยังมีน้ำอยู่นะคะเราก็สามารถนำผ้าแบบนี้ที่ทำไมลูกบิดมาแล้วไปถูพื้นนะลูกนะแต่ทางที่ดีค่ะเวลาท่านหนูอยากถูพื้นหนูบอกคุณแม่นะคะให้ช่วยบิดผ้าให้หนูแล้วหนูก็ไปช่วยคุณแม่ถูพื้นนะลูกนะต่อไปค่ะการใช้ไม้ถูพื้นนะคะไม้ถูพื้นเราจะไม่ใส่ไปในถังน้ำเพราะว่าถ้าใส่ไปแล้วเวลาที่เราจะซักนะคะนักเรียนสังเกตดูเวลาที่เราจะซักเนี่ยมันจะทำให้ลูกซักได้ลำบากนะคะฉะนั้นเราจึงถ้าใช้ไม้ถูพื้นเราจึงจะซักด้วยในกะละมังลูกช่วยคุณครูถือด้ามไม้ถูพื้นนิดหนึ่งนะคะเห็นไหมคะก็คือจะมีพื้นที่ของทำให้ลูกในการที่เราสามารถจะซักผ้าของไม้ถูพื้นได้นะคะแบบนี้นะคะอ้าวยกขึ้นยกไหวไหมคะลูกยกไหวไหมจริงๆเราอาจจะวางไว้ที่พื้นนะโทษนะคะถ้าเราวางไว้พื้นเรียบหนูวางก่อนลูกถ้าเราวางไว้พื้นเรียบเนี่ยด้ามไม้เนี่ยอาจจะอยู่ที่พื้นได้เลยนะคะแต่ตอนนี้คุณครูสาธิตบนโต๊ะนะคะเลยต้องให้ผู้ช่วยคุณครูช่วยถือหน่อยนะคะแล้วเราก็ค่อยๆบิดนะคะบิดแบบนี้ถ้าเป็นพื้นห้องเรียนนักเรียนก็ทำไมลูกสามารถที่จะช่วยกันนะคะแบบนี้ได้นะคะเห็นไหมคะบิดให้น้ำนั้นออกให้ได้มากที่สุดนะคะนะคะขนาดคุณครูย้องแบ่งเป็น2ช่อเลยเด็กๆอาจจะแบ่งเป็นสัก3ช่อ4ช่อก็ได้นะคะเพราะว่าอะไรลูกมือหนูยังไม่ค่อยมีแรงมากเท่าที่ควรนะคะเมื่อเราบิดผ้าได้แล้วแบบนี้นะคะพร้อมที่จะไปถูพื้นแล้วค่ะไปเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะผ้าถูพื้นของเราก็พร้อมแล้วนะคะห้องของเราก็มาเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะถูยังลูกพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวหนูลองถูพื้นโดยใช้ผ้าขุนหนูก่อนนะคะแต่ก่อนถูพื้นเราต้องสังเกตเห็นไหมคะแนวพื้นห้องของเราเป็นแนวนี้นะคะแนวตั้งเวลาถูเราต้องถูตามแนวของพื้นไม้ด้วยนะคะไหนลองดูสิคะหนูจะถูยังไงเก่งมากเลยค่ะลูกถูถูกต้องนะคะแล้วก็ถอยหลังไปเรื่อยๆนะคะถูแบบนี้เพื่อนบอกว่าทำไมลูกจะทำให้เจ็บเข่าเจ็บจริงไหมคะลูกเจ็บจริงนะคะเอาลุกขึ้นมาพอแล้วนะคะคือฉะนั้นเวลาถ้าเราถูด้วยผ้าขนหนูนะคะพื้นนะคะพื้นที่ของการถูก็ควรที่จะไม่กว้างมากนักนะคะเพราะไม่งั้นเราจะเจ็บเข่าใช่ไหมคะเอางั้นลองเปลี่ยนบ้างค่ะเป็นไม้ถูพื้นนะคะเวลาถูไม้ถูพื้นเหมือนกันค่ะเห็นไหมคะแนวพื้นเป็นทางนี้เราก็จะเปลี่ยนแนวยืนค่ะเอาดึงครูสาธิตให้ดูนะคะอาบวางก่อนเอาฝากเอานี้ไปเก็บที่โต๊ะให้คุณครูก่อนนะคะอาบป้ายแล้วรีบมาเลยค่ะลูกมาแล้วหนูมายืนดูทางนี้ค่ะลูกนะเวลาเราถูพื้นแบบนี้เราใช้ไม้ถูพื้นใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะถูแล้วทำไมลูกถอยหลังนะคะแบบนี้ไปได้เรื่อยๆเลยนะคะอย่างนี้แล้วก็เริ่มแถวใหม่นะคะถูแบบนี้นะคะลูกนะอ้าวหนูลองถูแถวที่3บ้างไปตั้งแต่ต้นเลยค่ะลูกเดี๋ยวๆต้องเริ่มตั้งแต่ทำไมลูกจากด้านในเอาถูมาจับไม้ถูพื้นใหม่นิดนึงค่ะลูกเอามือมาไว้ทางด้านนี้นี่มาไว้ทางด้านนี้แล้วถูใหม่ค่ะ เยี่ยมมากเลยไหนลองแถวที่4อีก1แถวแม่ได้ไหมคะลูกเริ่มจากด้านสังเกตตอนนี้นะคะเพื่อนเราสามารถทำได้แต่มีข้อบกพร่องนิดเดียวคือยังเว้นช่องว่างในการถูนั้นเยอะไปนิดหนึ่งนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะทำไมลูกเห็นข้อผิดพลาดแล้วใช่ไหมสามารถที่จะไปแก้ไขได้นะคะเราเก็บพื้นห้องตรงนี้ไว้ให้เพื่อนๆของเราได้มาฝึกปฏิบัติบ้างนะคะตอนนี้ค่ะไปดูกิจกรรมของเราเลยค่ะว่าจะให้เด็กๆนั้นทำอะไรบ้างนะคะหลังจากที่เราไปดูกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้แล้วเด็กๆคิดว่าสามารถทำได้ไหมคะลูก
3: ได้
0: หูเสียงเบาจังเลยสามารถทำโอ้โหอย่างนี้ค่อยมีแรงหน่อยนะคะทำได้อย่างแน่นอนใช่ไหม
3: ใช
0: ่ใช่ไหม
3: ใช
0: ่ใช่ไหมคะ
3: ใช่
0: เดี๋ยวกลุ่มหนึ่งสามารถทำได้ไหมคะ
3: ได
0: ้ได้ไหมคะ
3: ได
0: ้ได้ครับหรือได้คะ
3: ได
0: ้
3: ค่ะ
0: เก่งมากกลุ่มสองได้ไหมคะกลุ่ม3ล่ะคะได้ไหมคะโอ้โหกลุ่ม4ล่ะคะกลุ่ม5ค่ะโอ้โหแค่เสียงอย่างเดียวนี่กินขาดเลยค่ะแสดงว่าต้องทำได้อย่างแน่นอนใช่ไหมคะเอาตอนนี้ค่ะเราไปดูกิจกรรมของพวกเรากันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็ต้องขอความอนุเคราะห์คุณครูปลายทางด้วยนะคะแจกใบงานที่6ค่ะเรื่องการกวาดพื้นและถูพื้นครั้งที่2นะคะแล้วก็ฝากกำกับดูแลให้คำปรึกษานักเรียนในการทำกิจกรรมด้วยนะคะสำหรับเด็กๆค่ะปฏิบัติใบงานที่6นะคะเรื่องการกวาดพื้นและถูพื้นครั้งที่2นะคะและหลังจากนั้นนะคะเด็กๆก็ไปฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการถูพื้นนะคะซึ่งก็จะแบ่งกันไปทำนะคะบางกลุ่มก็อาจจะทำใบงานอยู่บางกลุ่มคุณครูก็จะให้ไปทำไมลูกฝึกปฏิบัตินะคะเมื่อฝึกปฏิบัติเสร็จแล้วเราก็กลับมาทำใบงานต่อเข้าใจไหมคะ
4: เข้าใจครับ
0: ถ้ากลุ่มไหนไปฝึกปฏิบัติอยู่เราก็ต้องทำอะไรอยู่ลูกทำใบงานนะคะเข้าใจนะลูกนะเยี่ยมมากค่ะเอามาดูรูปร่างหน้าตาใบงานของเราค่ะมีเครื่องมือในการถูพื้นอยู่4อย่างเห็นไหมเอ่ยเห็นนะคะคิดว่าสามารถจะบอกวิธีใช้ได้ไหมคะลูกได้ไหมคะ
3: ได
0: ้ไหมคะ
3: ได้
0: เอาไปดูเลยค่ะภาพที่หนึ่งค่ะคือผ้าขี้ริ้วหรือเป็นผ้าขุดหนูนะคะวิธีใช้งานยังไงนักเรียนก็เขียนนะคะตามใบความรู้ที่คุณครูแจกให้ได้เลยนะคะภาพที่สองนะคะเป็นอะไรนะคะโอ้โหเสียงดังมากเลยค่ะคุณครูได้ยินจากเพื่อนปลายทางนะแต่ไม่ได้ยินจากเพื่อนต้นทางเลยภาพที่สองภาพที่สามบ้างฮะเพื่อนมาทางว่าอะไรนะคะลูกโอ้โหเสียงดังฟังชัดมากค่ะภาพที่สี่ล่ะคะอะไรนะโอ้ถังน้ำครับด้วยสิลูกนะเยี่ยมมากแล้วสามารถบอกวิธีได้ไหม
3: ได
0: ้ไหมคะ
3: ได้คร
0: ับ โอ้งั้นถ้าพร้อมแล้วนะคะเตรียมไปทำงานของเราได้เลยค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะส่งตัวแทนมารับใบงานนะคะ

ตอนนี้นะคะเวลาของเราก็ใกล้หมดแล้วนะคะคุณครูมีเฉลยมาให้เด็กๆดูนะคะดูซิว่าเหมือนที่เด็กๆทำไหมนะคะเอามาดูกันเลยค่ะอย่างที่หนึ่งข้อที่หนึ่งคืออะไรคะลูกผ้าถูพื้นใช่ไหมคะนี่เราก็เขียนผ้าถูพื้นค่ะแล้วก็บอกวิธีใช้งานค่ะใช้ถูบริเวณที่ไม่

0: มากนักนะคะเอาทำไมลูกเอาบันทึกแค่ย่อๆพอนะคะ2ค่ะไม้ถูพื้นใช้ทำอะไรลูกไม้ถูพื้นเอาไว้ถูนะคะเขียนแค่นั้นคุณครูก็ให้คะแนนแล้วค่ะลูกนะก็คือใช้ถูพื้นไม้พื้นซีเมนต์ขัดเรียบหรือพื้นกระเบื้องที่มีบริเวณกว้างๆนะคะต่อไปค่ะภาพที่3คืออะไรคะภาพที่3กลุ่ม3คืออะไรคะลูกกะละมังนะคะหนูก็เขียนว่ากะละมังนะคะใช้สำหรับซักผ้าถูพื้นแบบมีด้ามนะคะต่อไปค่ะผ้าสุดท้ายถังน้ำค่ะใช้สำหรับซักผ้าถูพื้นนะคะใบงานยากไปไหมแต่ไม่เป็นไรนะคะคุณครูให้ใบงานชิ้นนี้แล้วก็ใบความรู้นะคะกลับให้เด็กๆไปทำไมลูกทำเป็นการบ้านนะคะอ้าวตอนนี้ค่ะเรามาสรุปบทเรียนกันทุกคนยืดตัวตรงหันหน้ามาทางนี้นะคะปรบมือ2ครั้งไม่พร้อมกันปรบมือ3ครั้งเกินอีกแล้วปรบมือ1ครั้งยังมีเกิน1ครั้งเยี่ยมมากค่ะสรุปบทเรียนของเราในวันนี้นะคะการถูพื้นนะคะจะทำให้บ้านของเรานั้นสะอาดแล้วก็น่าอยู่นะคะดังนั้นเราจึงควรเรียนรู้เรื่องเครื่องมือในการถูพื้นนะคะเพื่อจะได้นำไปใช้งานให้ถูกวิธีนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปของเราค่ะประโยชน์ของการทำงานบ้านนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมมานะคะก็คือใบความรู้นะคะและใบงานที่7นะคะเรื่องประโยชน์ของการทำงานบ้านนะคะซึ่งสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของเราหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่อีกทีนึงในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ยี่สิบหกมิถุนายนวันสุนทรภู่วันแห่งการรำลึกถึงกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้รังสรรค์ถ้อยคำงดงามฝากคุณค่าแห่งภาษาไทยไว้คู่แผ่นดินสุนทรภู่เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2329มีความสามารถด้านการประพันธ์ตั้งแต่วัยเยาว์จนได้รับราชการในกรมพระอารักษ์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นกวีผู้ทรงคุณูปการต่อวงการวรรณกรรมไทยอีกทั้งองค์การยูเนสโกยกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมผลงานสำคัญอาทิพระอภัยมณีนิราศ

0: เขาทองและนิราศเมืองแกลงล้วนเต็มไปด้วยความไพเราะสอดแทรกข้อคิดและสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยแม้การเวลาจะล่วงเลยกว่า2ศตวรรษแต่บทประพันธ์ของสุนทรภู่ยังคงทรงคุณค่าสืบสานภาษาไทยหล่อหลอมความคิดและเป็นมรดกทางปัญญา26มิถุนายนร่วมรำลึกถึงกวีเอกของแผ่นดินผู้ฝากวรรณศิลป์อันงดงามไว้ตราบนานเท่านาน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ศิลปกรรมเป็นสุนทรียสมบัติคู่บ้านคู่เมืองอันเกิดจากการสร้างสรรค์ของช่างที่ประสานความคิดฝีมือเข้ากับคตินิยมความเชื่อในสังคมวัฒนธรรมจนเกิดเป็นแบบแผนเฉพาะของงานช่างนอกจากนี้พระมหากษัตริย์ทุกรัชกาลยังทรงอุปถัมภ์บำรุงช่างและงานของช่างจนเกิดงานศิลปกรรมชั้นเยี่ยมสุโขทัยเป็นอาณาจักรแรกๆของไทยที่ยิ่งใหญ่รุ่งเรืองสมกับที่เป็นอู่อารยธรรมการที่พุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ได้เข้ามาเผยแผ่นับจากสมัยพระมหาธรรมราชาที่1จึงก่อเกิดงานศิลปกรรมเนื่องในพุทธศาสนาช่างสุโขทัยได้สร้างสรรค์ประติมากรรมแบบอุดมคติที่งามที่สุดของศิลปะไทยอาทิพระพุทธรูปลีลาพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสุโขทัยด้วยพุทธลักษณะงดงามอ่อนช้อยครั้นถึงสมัยอยุธยามีการผสมผสานศิลปะอู่ทองกับศิลปะสุโขทัยกลายเป็นศิลปะสกุลช่างอยุธยาอู่ทองดังปรากฏในงานปั้นหล่อพระพุทธรูปซึ่งช่วงปลายสมัยนิยมสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องอันหนึ่งรูปแบบของงานจิตรกรรมสมัยอยุธยาระยะแรกได้รับอิทธิพลจากศิลปะลพบุรีสุโขทัยและลังกากล่าวคือมักใช้สีดำขาวและแดงภายหลังจึงได้พัฒนางานเป็นแบบอยุธยาอย่างสมบูรณ์นอกจากนี้งานประณีตศิลป์เช่นเครื่องไม้จำหลักลายรถน้ำลายปูนปั้นเครื่องทองยังเจริญถึงขีดสุดในสมัยรัตนโกสินทร์

ากษัตริย์ทุกพระองค์ต่างรับพระราชภาระในการทนุบำรุงงานศิลปกรรมอย่างต่อเนื่องพร้อมพระราชทานแนวพระราชดำริในการสร้างงานอันเป็นที่มาของงานช่างศิลปะพระราชนิยมดังที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงฟื้นฟูงานช่างศิลปกรรมครั้งกรุงเก่าที่เรียกว่าศิลปะแบบไทยประเพณีให้เจริญรุ่งเรืองเหมือนครั้งบ้านเมืองอย่างดีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนับเป็นยุคทองของงานศิลปกรรมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงสานต่อและทรงงานศิลปะแบบไทยประเพณีทุกประเภทอาทิบานประตูไม้แกะสลักพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามทรงปั้นหุ่นพระพักพระพุทธธรรมมิสราชโลกธาตุดิลกทั้งยังส่งเสริมงานศิลปะการดนตรีและนาฏกรรมให้รุ่งเรืองศิลปะในรัชกาลต่อๆมามีวิวัฒนาการไปตามสภาพการของบ้านเมืองและสังคมในยุคนั้นๆเนื่องจากมีการติดต่อกับนานาประเทศมากขึ้นจึงเกิดการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมทั้งนี้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์งานศิลปกรรมแบบไทยทรงกระตุ้นให้ช่างสร้างสรรค์งานที่ผสมผสานศิลปกรรมแบบไทยจีนและตะวันตกครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงศึกษาสร้างสรรค์งานศิลปกรรมทั้งจิตรกรรมประติมากรรมภาพถ่ายและดนตรีทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ศิลปินทุกหมู่เหล่าส่งผลให้งานศิลปกรรมเจริญก้าวหน้าด้วยพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะประสบนิกรชาวไทยจึงพร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญาว่าอัครศิลปินและพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชที่ทรงมีต่อประเทศและปวงชนชาวไทยนั้นมีเป็นอเนกปริยายทรงเป็นดวงแก้วส่องทางให้อาณาประชาราษฎรได้ชื่นชมงานศิลปกรรมแขนงต่างๆด้วยพระราชภารกิจในการอุปถัมภ์ศิลปินช่างฝีมือจึงถือเป็นต้นน้ำสายถาดแห่งการสร้างสรรค์ศิลปกรรม

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงนึงก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหรออ
0: ืมทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำ

0: อย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
1: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
1: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
2: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
0: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
1: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
2: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
3: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
2: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
1: เย้สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
2: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
1: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
2: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
1: จ้าไหนๆก็ไหนๆล่ะจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกินถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกไหนจะฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
2: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
1: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งเนี่ยแหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแรงฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
2: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: อย่าลืมสัญญานะครับแม
2: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
1: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
0: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและกันไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บ

0: แล้วถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
1: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
2: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
0: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
2: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
0: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
2: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
0: ๆรับทราบครับแม
1: ่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
2: หมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
0: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
3: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
4: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
3: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
0: แล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ

มันเริ่มต้นด้วยกล้าไม้อะหน้าฝนใช่ไหมแล้วมันก็เกิดต้นเล็กๆตอนเราลงมาจากเขามันก็เห็นพวกนี้แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยพอหมดฝนเนี่ยเขาก็จะเกรดทิ้งหมดแหละแล้วก็จ้างชาวบ้านตรงนั้นแหละให้เขาเอาไปปลูกเอ๊ะแล้วมันจะรอดไม่รอดเอ๊ะเราก็ต้องมาอยู่เลยดีกว่ามันก็เลยทำให้คนเห็นว่าเราแบบทำเหมือนเป็นนักอนุรักษ์อะไรเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าไปคลุกคลีไปซึมซับ

อยู่ในป่าเนี่ยเราไม่เคยเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันครอบครองหรือยึดครองเราเห็นความสวยงามของความสัมพันธ์หรือการเอื้อประโยชน์กันอย่างนี้คำว่าศิลปะเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันอยู่ใต้ร่มของสุนทรีแล้วสุนทรีมันเป็นทักษะเพราะนั้นการที่จะสร้างโอกาสให้เกิดการฝึกเรื่องสุนทรียะเนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเป็นงานที่มันสำคัญคือการอนุรักษ์หรืออะไรก็ตามแต่เหตุผลท้ายสุดเนี่ยมันคือการอยู่ร่วมกันโดยที่มีความสุขอันนี้ผมว่ามันเป็นสุนทรียะหนึ่งคือไม่ใช่สุนทรียะแค่วิชวลคือไม่ใช่แค่ตาดูเราก็คิดว่าเนี่ยมันการทำงานอันนี้มันทำคนเดียวไม่ได้ก็เป็นเรื่องของการสร้างคนขึ้นมาถ้าจะพูดว่าผมสร้างเขายังไงผมว่างานนะเป็นตัวที่สร้างเขากระบวนการที่เขาต้องหาทางทำให้ได้ทำให้ดีอันนี้เป็นเรื่องที่เขาพยายามเองเราก็เหมือนกับว่ามามองดูว่าจะเอื้อประโยชน์อะไรเขาได้บ้างผมมีที่พูดเขาอยู่คือเรื่องของอะไรต่างๆนานาเนี่ยมองให้มันเป็นการเรียนรู้คือถ้าเรามองว่าเป็นการเรียนรู้เนี่ยมันน่าจะไม่ต้องมาเป็นความอึดอัดซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเหมือนตัวที่จะคอยชักจูงเวลามันจะไปเจออุปสรรคแล้วเกิดความไม่พอใจอะไรก็จะเนี่ยบอกถ้าเรามองว่ามันเป็นการเรียนรู้ที่จำเป็นคือเราต้องไม่มีศัตรูคนที่รู้ดีที่สุดมีไปแล้วอ่ะนั้นเราเองเนี่ยตระหนักตัวเองว่าเราอ่ะไม่ใช่จะรู้ดีที่สุดหรือทั้งหมดเพราะนั้นในการที่เราจะอยู่ร่วมกันได้มันก็จำเป็นที่จะต้องแชร์ศักยภาพกันการที่เคารพให้เกียรติมันเป็นองค์ประกอบของสิ่งที่มันจะทำให้เกิดการสร้างสรรค์ถ้าไม่งั้นมันก็ต่างคนต่างไปแล้วก็มันไม่มีแรงพอที่จะเปลี่ยนแปลงอะไร

การเรียนรู้วิชาแพทย์ในสมัยโบราณมุ่งเน้นสืบทอดภูมิปัญญาความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเฉพาะบุคคลในวงตระกูลส่วนยารักษาโรคนิยมใช้พืชสมุนไพรที่หาได้ในแต่ละท้องถิ่นและมีความเชื่อกันว่าสาเหตุของการเจ็บป่วยเกิดจากการกระทำของผู้ผีปีศาจจึงมักประกอบพิธีกรรมทางด้านไสยศาสตร์เช่นปั้นตุ๊กตาเสียกบาทให้เป็นตัวตายตัวแทนผู้ป่วยในสมัยอยุธยาปรากฏหลักฐานว่าเกิดโรคระบาด ที่ทำให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอหิวาตกโรคและไข้ทรพิษพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยาทรงใส่พระทัยกิจการด้านการแพทย์มีกรมหมอในราชสำนักเรียกว่าหมอหลวงส่วนหมอชาวบ้านที่คอยดูแลรักษาราษฎรทั่วไปเรียกว่าหมอเฉลยศักดิ์หรือหมอราษฎรสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้รวบรวมตำรายาต่างๆที่หมอหลวงประกอบถวายเรียกว่าตำราพระโอสถพระนารายณ์นับเป็นหลักฐานที่แสดงถึงภูมิปัญญาด้านการแพทย์ของไทยสมัยอยุธยาได้เป็นอย่างดีถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้รวบรวมตำรายาและปั้นรูปฤาษีดัดตนและสรรพวิทยาการจารึกไว้ที่วัดโพธิ์เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาของเหล่าบรรพชนและเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของราษฎรจึงได้รับการยกย่องเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเมืองไทยและเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกในเวลาเดียวกันนั้นมิชชันนารีตะวันตกได้เดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาและนำเอาความเจริญทางการแพทย์แบบตะวันตกเข้ามาในสังคมไทยทั้งการผ่าตัดรักษาบาดแผลการปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษตลอดจนการผดุงครรภ์แบบตะวันตกแพทย์มิชชันนารีที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนไทยในเวลานั้นคือหมอบรัดเลและหมอเฮาส์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตั้งกรมพยาบาลและโรงศิริราชพยาบาลขึ้นพร้อมทั้งโปรดให้ตั้งโรงเรียนราชแพทยาลัยเพื่อผลิตแพทย์และยังโปรดให้จัดการสุขาภิบาลเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยแก่ราษฎรรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงห่วงใยสุขอนามัยของราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารจึงโปรดให้มีโครงการด้านสาธารณสุขต่างๆเพื่อบำบัดโรคภัยไข้เจ็บแก่ประสบนิกรเช่นโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานโครงการศัลยแพทย์อาสาและโครงการอบรมหมอหมู่บ้านพระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุขดังกล่าวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูรครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบทตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทำให้ทรงเข้าพระราชหฤทัยถึงปัญหาความขาดแคลนด้านการแพทย์และการบริการสาธารณสุขในพื้นที่ที่ห่างไกลจึงได้พระราชทานโครงการด้านการสาธารณสุขอาทิโครงการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโครงการกาญจนบารมีศูนย์บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นต้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไรครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนักครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา

0: งานสารกระจูดของชาวหัวป่าเขียวคืองานศิลปะที่สะท้อนวัฒนธรรมระหว่างคนกับธรรมชาติได้เป็นอย่างดี
1: ใช่ได้สร้างขนาด
0: กว่า40ปีมาแล้วอุบลกับพรจะพายเรือไปยังป่าพรุท้ายหมู่บ้านเพื่อเก็บต้นกระจูดความพิถีพิถันเริ่มขึ้นตั้งแต่การเฟ้นหาต้นกระจูดคุณภาพดีชาวบ้านบอกว่าต้นกระจูดที่ใช้จักสารต้องยืดหยุ่นทนทานลำต้นกลมกลวงมีครอบล่องคล้ายลำไผ่อายุเฉลี่ย 2-3 ปีกระจูดอยู่คู่กับชาวหัวป่าเขียวมานานกว่า3ชั่วอายุคนทุกกระบวนการผลิตของที่นี่ยังคงใช้กรรมวิธีแบบดั้งเดิมตั้งแต่ขั้นตอนตัดตากย้อมรีดจนจักสารเป็นผลิตภัณฑ์แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนผ่านวัตถุประสงค์การใช้กระจูดเริ่มเปลี่ยนไปจากที่เคยใช้ในชีวิตประจำวันกลับผลิตเพื่อจำหน่ายมากขึ้นถึงอย่างนั้นเรื่องดีไซน์ของผลิตภัณฑ์กระจูดยุคเก่าคืออีกหนึ่งปัญหาสำคัญที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข
2: เราไม่ได้รู้จักว่าทำยังไงกระเป๋าเราไม่รู้จักค่ะไม่รู้ว่ามันจะขึ้นยังไงทำยังไงค่ะเสื้อปืนหนึ่งก็5บาท10บาทตอนนั้น5บาท10บาท20บาทอันเยอะแล้วค่ะ
0: จนกระทั่งเมื่อ23ปีก่อนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรที่บ้านหัวป่าเขียวนับจากวันนั้นผลิตภัณฑ์กระจูดที่ซบเซาก็กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งหนึ่ง
2: พอพระองค์เสด็จมารู้สึกว่ามีตลาดเพิ่มขึ้นมีคนต้องการเยอะกลายเป็นงานแอนเบสงานโอท็อปขึ้นมาได้รับมาตรฐานสินค้าแล้วก็มีดาวแล้วก็ส่งออกบ้าง
0: วันนี้สมาชิกในหมู่บ้านหัวป่าเขียวยังคงใช้ฝีมือสร้างสรรค์ผลงานส่งให้มูลนิธิศิลปาชีพชิ้นแล้วชิ้นเล่าดีไซน์ร่วมสมัยบรรจบกับกลวิธีจักสารแบบดั้งเดิมทำให้ผลงานของชาวบ้านไม่ล้าสมัยอีกต่อไปลวดลายวิถีชีวิตพื้นบ้านแทรกตัวอยู่ในทุกผลิตภัณฑ์สมัยใหม่สะท้อนความคิดสร้างสรรค์ที่งอกเงยไร้ขีดจำกัดเด็กวัยรุ่นในพื้นที่เริ่มหันมาสนใจงานจักสารมากขึ้นโดยได้รับการถ่ายทอดเคล็ดลับวิชาจากผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน
2: ทุกคนก็มีงานทำกันหมดเลยในครอบครัวก็ทำกันหมดทั้งครอบครัวไม่ว่าลูกก็ช่วยแม่ทำยายย่าก็ช่วยกันทำสรุปว่าเราต้องอยู่บ้านกันทุกคนแล้วก็รายได้ก็ดีกันทุกคนค่ะขอบคุณพระองค์มากที่มาช่วยเหลือถ้าไม่มีพระองค์วันนั้นคงไม่มีวันนี้สำหรับพวกเราเหมือนกับว่าพระองค์มาให้ชีวิตใหม่กับพวกเราที่นี่เหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่ขอบคุณพระองค์มากๆค่ะถ้าไม่มีพระองค์พวกเราก็ยังเหมือนเดิมถึงจะพัฒนาก็ไม่ได้แค่นี้หรอก
0: ทุกวันชาวบ้านจะหามุมสงบทำงานฝีมือชิ้นงามเส้นกระจูดเส้นต่อเส้นประสานรวมกันจนกลายเป็นลวดลายบนผลิตภัณฑ์ต้องอาศัยความมานะและความมุ่งมั่นกว่าสิ่งใดความมุ่งมั่นความมานะที่ทุกคนยึดถือล้วนเกิดขึ้นเพราะพระองค์ท่านคอยสนับสนุนช่วยเหลือชาวบ้านให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและนี่คือหมุดหมายแห่งความสำเร็จที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเล็งเห็นและวางรากฐานไว้เมื่อ23ปีก่อน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้

0: ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทาง

0: คัญและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NVT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่ามภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณอัฐกาเที่ยงตีชารัตค่ะ
0: ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปันนระสัมวาน15วันเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่จังหวัดนนทบุรีณพระอุโบสถชั้น1วัดบัวขวัญจัดพิธีสวดบำเพ็ญกุศลปันนระสัมวาน15วันถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมเช่นเดียวกับที่จังหวัดนครปฐมประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันนระสัมวาลที่ซุ้มพุทธมามกะองค์พระปฐมเจดีย์มีนางสาวอโรชานันทมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในพิธีและณหอประชุมนันทพัฒน์ศูนย์ราชการจังหวัดน่านจัดพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการองค์กรภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง
1: ขณะที่ทั่วประเทศจัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมา

0: ุ99พรรษา26มิถุนายน2569โดยมีคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพตำรวจหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐองค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญเข้าร่วมและภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จออกณภัยทีหน้าพระอุโบสถและทรงบาทพระสงฆ์จำนวน108รูปจากนั้นสมเด็จพระราชาคณะและพระสงฆ์จากโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจำนวน108รูปเดินรับบิณฑบาตโดยมีนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและนายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ร่วมตักบาตรถวายพระกุศลโดยพร้อมเพรียงกันส่วนที่จังหวัดลำพูนนะคะจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569ณพระวิหารหลวงวัดพระธาตุหริพุนชัยขณะที่พุทธศาสนิกชนเชียงรายค่ะก็จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน79รูปเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณวัด7ยอดปิดท้ายกันที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะพระวชิระเหมคุณเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์และสามเณรจำนวนร้อยรูปการสมาชิกเหล่ากาชาติแม่บ้านมหาไทยและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีณวัดมหาธาตุวรวิหาร
1: ไปดูความคืบหน้ากรณีการกวาดล้างขบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568นะครับหลังจากที่มีเพจดังออกมาปล่อยคลิปเสียงที่อ้างว่าเป็นภรรยาของปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตครั้งนี้เรื่องนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าต้องยึดข้อเท็จจริงจากการสอบสวนเป็นหลักและทุกอย่างเดินหน้าไปแล้ว
2: ต้องชี้แจงเพราะว่ามันไม่มีสาระอะไรคิดอะไรก็ไม่รู้ผู้สื่อข่าวต้องแยกแยะให้ดูนะเขาเป็นหลานเป็นอะไรจริงหรือเปล่า
3: แสดงว่าท่านนายกก็จะยึดข้อเท็จจริงจากการสอบสวนเป็นหลัก
2: เอาถ้ามันยึดข้อเท็จจริงอย่ามายึดอะไรหนู
3: แต่ว่าจะไม่หลักที่เปิดมาในโซเชียลเนี่ยท่านนายกก
2: ็ไม่มีอะไรแล้วครับทุกอย่างมันเดินหน้าไปแล้วนะ
1: ส่วนวันนี้จะมีการยกเลิกการชะลอการบรรจุแต่งตั้งที่ผู้สอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นได้หรือไม่นายอนุทินก็กล่าวว่าไม่ทราบรายละเอียดบอกได้อย่างเดียวว่าตรงไหนโกงก็สับให้เละแค่นั้นเองคนที่มีหน้าที่สับก็คือตำรวจคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.รวมถึงสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.และคนที่กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งไปเป็นผู้สืบสวนสอบสวนตอนนี้กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งความแล้วในฐานะผู้เสียหาย
2: อย่างเดียวว่าตรงไหนโกงก็สับให้เละแค่นั้นเองแล้วก็คนที่มีหน้าที่สับก็มีตำรวจมีปปช.มีปปง.มีคนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งไปเป็นสืบสวนสอบสวนกระทรวงมหาดไทยก็ได้ทำการแจ้งความแล้วในฐานะผู้เสียหายทั้งทางกระทรวงเองแล้วก็ทางกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นนะครับนโยบายของผมมีความชัดเจนว่าตรงไหนที่เกี่ยวพันกับการทุจริตคอร์รัปชันหรือว่าทำด้วยความไม่โปร่งใสไม่เป็นธรรมกับผู้ที่เข้ามาสอบก็ดำเนินการไม่เป็นไรตอนนี้ถึงแม้ว่าคณะกรรมการอะไรท้องถิ่นเขาจะบอกว่ายังไงก็ให้บรรจุไปก่อนว่าเขาก็รับผิดชอบไปแล้วเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยบอกไม่ให้บรรจุใช่ไหมส่วนเขาใช้มติเสียงข้างมากบรรจุไปก็บรรจุไปถ้าเมื่อไหร่ที่มีการสืบสวนสอบสวนออกมาแล้ว ผลออกมามันมีความทุจริตก็มันพวกนี้มันไม่มีอายุความแล้วเราก็ค่อยไปดำเนินการ
1: หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้ากระทรวงมหาดไทยพร้อมนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งผู้สื่อข่าวก็พยายามขอสัมภาษณ์โดยนายกรัฐมนตรีได้ชี้นิ้วไปที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยขณะที่ท่านปลัดเองก็ได้ยกมือรับไหว้สื่อนะครับพร้อมระบุสั้นๆว่าตอบเหมือนท่านนายกรัฐมนตรี
0: จากนั้นเนี่ยนะคะนายอันสิทธิ์เองก็มีการชี้แจงกรณีที่มีเพจเนี่ยออกมาปล่อยคลิปเสียงที่อ้างว่าเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยและพันยาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่นนะคะบอกว่าอะไรที่ไม่ใช่ความจริงก็ไม่รู้จะชี้แจงเรื่องอะไรทีนี้นักข่าวก็เลยถามต่อว่ายืนยันพันยาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใช่หรือไม่นายอันสิทธิ์บอกว่าประวัติคนเราก็สามารถสืบกันได้อย่างสบายอยู่แล้วและคนที่เขาให้ข้อมูลเนี่ยไปเอามาจากไหนก็ต้องไปถามเขาส่วนจะปกป้องตัวเองด้วยกฎหมายหรือไม่เพราะว่าข้อกล่าวหาเนี่ยค่อนข้างรุนแรงอะเรื่องนี้นายอันสิทธิ์บอกว่าคนกล่าวหามันลอยๆจะไปให้ฆ่าทำไมก่อนที่นายกรัฐมนตรีนะคะจะกล่าวแทรกขึ้นมาพอแล้วไม่ต้องถามแล้วก็สามีเนี่ยบอกแล้วว่าภรรยาไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วผู้สื่อข่าวถามนายกรัฐมนตรีต่ออีกนะคะว่าหลายอย่างที่ตอนนี้เกิดขึ้นเนี่ยคือพุ่งเป้าไปที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเพียงคนเดียวแล้วจะดำเนินการอย่างไรต่อยังจะไปด้วยกันใช่หรือไม่ก็คือหมายความว่าถ้าคุณผู้ชมลองสังเกตเวลาท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปทำภารกิจที่ไหนก็จะมีในส่วนของปลัดกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปด้วยนะคะอันนี้นักข่าวถามนะคะท่านนายกบอกว่าอ่ะคิดก่อนถามค่ะอ่ะไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนกันค่ะ
4: อะไรที่ไม่เป็นความจริงเราก็ไม่รู้จะให้ชี้แจงเรื่องอะไร
3: แสดงว่ายืนยันว่าภรรยาของท่านเนี่ยไม่มีเกี่ยวข้องใช
4: ่
3: ไหมคะ
4: ท่านประวัติคนเราเนี่ยมันสืบได้สบายอยู่แล้วท่านลองไปสืบแล้วคนที่เขาให้ข้อมูลเนี่ยก็เอาอย่างท่านก็ลองไปถามเขา
3: แบบนี้ปกป้องตัวเองด้วยการจะ
4: ฟ้อง
3: การเลยฟ้องนะคะท่านข้อเก่าหาค่อนข้างรุนแรง
4: มันคนเก่าหามันลอยๆอ่ะมันจะไปให้ค่า
5: แล้วไม่ต้องถามแล้ว
4: จะให้มี
5: จะไปให้ค่าคน
4: สามีบอกว่าภรรยาไม่เกี่ยว
6: แล้วตอนนี้กระแสที่ออกมา
4: ไม่รู้จัก
6: เลยถูกสกัดหรือเปล่าคะ
1: ทางด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเห็นชอบในการยกเลิกการชะลอการรายงานตัวผู้สอบข้าราชการท้องถิ่นในวันที่1กรกฎาคมนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ว่าหากพบการทุจริตในการสอบต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้นายวรสิทธิ์กล่าวว่าคณะกรรมการกองกลางเป็นคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนของประชาชนท้องถิ่นทั่วประเทศการประชุมมีการแสดงความเห็นที่หลากหลายเราต้องยึดตามสิ่งที่คณะกรรมการที่เป็นตัวแทนของท้องถิ่นทั่วประเทศให้ความเห็นมาผู้สื่อข่าวถามด้วยว่าดูเหมือนท่าทีของนายกรัฐมนตรีจะไม่เห็นด้วยกับมตินี้นายวรสิทธิ์ก็กล่าวว่าตนยังไม่ได้ฟังในสิ่งที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์
7: จริงกองกลางเนี่ยเป็นคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนของพี่น้องท้องถิ่นทั้งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการประชุมก็มีการให้ความเห็นที่มีความหลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ยึดตามสิ่งที่ทางคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนของพี่น้องท้องถิ่นทั้งประเทศเนี่ยให้ความเห็นมา
8: จะเหมือนเรื่องนี้นายกอาจจะไม่เห็นด้วยไหมคะตามสิ่งที่ได้มีการสื่อสารมา
7: ก็เดี๋ยวเมื่อกี้ยังไม่ได้ฟังสิ่งที่นายกให้สัมภาษณ์นะครับ
0: ขณะที่ทางด้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ออกหนังสือด่วนที่สุดนะคะให้ผู้สอบเข้าแข่งขันได้รายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้แต่ย้ำบอกว่าหากพบการทุจริตตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตและดำเนินคดีถึงที่สุดค่ะ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งหนังสือด่วนที่สุดนะคะแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดค่ะเรื่องยกเลิกการชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในวันที่1กรกฎาคม2569หลังจากการประชุมร่วมของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นได้มีมติเห็นชอบร่วมกันว่าแม้จะมีการตรวจสอบเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริตสอบ

0: แข่งขันซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและยังไม่แล้วเสร็จแต่เพื่อประโยชน์ของทางราชการและเป็นการคุ้มครองผู้สอบแข่งขันที่สุจริตจึงมีคำสั่งให้เดินหน้ากระบวนการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่นต่อไปโดยให้ผู้สอบแข่งขันได้ตามบัญชีแนบท้ายเดินทางไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในวันที่1กรกฎาคม2569อย่างไรก็ตามนะคะหากปรากฏหลักฐานในภายหลังค่ะผู้บรรจุแต่งตั้งรายใดมีพฤติการทุจริตสมยอมหรือว่ามีการเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการช่วยเหลือก็จะถูกปรับให้ตกทันทีและจะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการท้องถิ่นไปตลอดชีวิตรวมทั้งถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งทางอาญาทางวินัยและทางปกครองอย่างถึงที่สุด
1: ด้านสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒก็ออกแถลงการฉบับที่2นะครับยืนยันว่าการตรวจกระดาษคำตอบเสร็จส่งไฟล์ให้ผู้ว่าจ้างทันทีโดยเป็นความลับในระดับลับที่สุดย้ำทุกขั้นตอนเป็นไปตามขอบเขตของสัญญาด้วยความสุจริตรอบคอบและเป็นกลางทางวิชาการสามารถตรวจสอบได้ในแถลงการชี้แจงว่าสำนักทดสอบการศึกษาและจิตวิทยามสว.ได้ดำเนินการตามขอบเขตของสัญญาหรือว่า TOR ตั้งแต่การจัดทำและการจัดพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับการสอบการออกและคัดเลือกข้อสอบการจัดพิมพ์และจัดเตรียมแบบทดสอบและกระดาษคำตอบการขนย้ายและจัดเก็บข้อสอบการดำเนินการจัดสอบการตรวจกระดาษคำตอบตลอดจนการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อสอบซึ่งขอบเขตของงานนั้นกำหนดให้ภายหลังจากการสอบข้อเขียนคือภาคก่อและภาคขอเรียบร้อยแล้วต้องจัดให้มีการตรวจกระดาษคำตอบที่ศูนย์สอบทั้ง10ศูนย์โดยมีผู้แทนจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสังเกตการณ์และเมื่อตรวจกระดาษคำตอบที่ดำเนินการสอบแล้วให้จัดทำเป็นไฟล์ข้อมูลบันทึกลงในแฟลชไดรฟ์ส่งให้ผู้ว่าจ้างทันทีโดยให้เป็นความลับในระดับลับที่สุดรวมถึงการจัดทำไฟล์ข้อมูลคะแนนการตรวจกระดาษคำตอบเป็นไฟล์ PDF แล้วก็ไฟล์ Excel และจัดทำข้อมูลไฟล์เป็นการสแกนกระดาษคำตอบเป็นไฟล์ PDF หรือว่าจะเป็น JPG เพื่อส่งมอบให้กับผู้ว่าจ้าง
0: ส่วนกระดาษคำตอบตัวจริงและแบบทดสอบที่ดำเนินการตรวจเรียบร้อยแล้วค่ะถูกเก็บรักษาไว้ที่ห้องมั่นคงมีกล้องวงจรปิดตรวจสอบได้ตลอด24ชั่วโมงโดยทางสำนักทดสอบและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ถือกุญแจหากจะเปิดห้องมั่นคงค่ะก็ต้องดำเนินการเปิดห้องจากทั้ง2ฝ่ายซึ่งก็มีการเปิดห้องมั่นคง4ครั้งค่ะครั้งที่1ก็เพื่อเก็บข้อสอบครั้งที่2เก็บข้อสอบที่จัดสอบเพิ่มเติมครั้งที่3เป็นห้องเพื่อให้ผู้มาอุทธรณ์ขอดูกระดาษคำตอบกรณีมีผู้เข้าสอบยื่นใบคำร้องขอดูกระดาษคำตอบตัวจริงซึ่งผู้ที่ได้คะแนนเป็นศูนย์ก็พบว่าเกิดจากการระบายกระดาษรหัสชุดข้อสอบลงในกระดาษคำตอบผิดพลาดหรือไม่ได้ระบายยืนยันได้จากกระดาษคำตอบตัวจริงที่ส่งมอบให้กับปปช.ไปแล้วและครั้งที่4ตามที่ปรากฏเป็นข่าวค่ะซึ่งสำนักทดสอบได้ส่งมอบฝ่ายข้อมูลผลการตรวจกระดาษคำตอบตัวจริงและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปให้แก่ปปช.เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการของกฎหมาย
1: ทั้งนี้ครับสำนักทดสอบมสว.ยืนยันนะครับว่าการดำเนินงานทุกขั้นตอนเป็นไปตามขอบเขตที่กำหนดไว้ทั้งสิ้นและพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเพื่อความถูกต้องและความโปร่งใสของการดำเนินงาน
0: และจากปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะทางกระทรวงมหาดไทยได้เปิดรับแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้าเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้แจ้งผ่านศูนย์ดำรงธรรมที่มีอยู่ทั่วประเทศค่ะ นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกนะคะว่าการเปิดรับแจ้งเบาะแสปัญหาการทุจริตก็เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าวโดยสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศให้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนที่พบเบาะแสการกระทำผิดหรือได้รับผลกระทบจากการกระทำความผิดดังกล่าวสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเข้ามาได้ทั้งที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหรือศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดหรือว่าอาจจะผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ดำรงธรรมรวมถึงสายด่วนศูนย์ดำรงธรรมที่หมายเลขโทรศัพท์1567
1: เกิดเหตุไฟไหม้โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์จังหวัดอุบลราชธานีแพทย์ พยาบาลและญาติเร่งอพยพผู้ป่วยออกจาก

0: คารซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงครับควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ทางโรงพยาบาลนั้นยังคงเปิดให้บริการตามปกติแต่สั่งให้ปิดพื้นที่ที่เกิดเหตุเพื่อรอการตรวจสอบก่อนเหตุเกิดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ 9:40 นาทีเพลิงได้ไหม้ฝ้าเพดานมีกลุ่มควันพวยพุ่งที่บริเวณชั้น1ห้องให้บริการจิตวิทยาและสังคมสงเคราะห์ตึกผู้ป่วยนอกหรือ OPD ของโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและทีมกู้ภัยจากเทศบาลนครอุบลราชธานีนำรถน้ำเข้าดับไฟขณะเดียวกันนั้นทางโรงพยาบาลได้ทำการอพยพผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ออกจากอาคารทันทีตามแผนเผชิญเหตุทั้งนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมกลุ่มควันและเพลิงให้สงบลงได้ในเวลา10:00 น.เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตและไม่มีการลุกลามไปยังอาคารอื่นนายแพทย์โกศลวราอัศวปติผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ได้เปิดเผยว่าขณะเกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่พบกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจากหลอดไฟฟ้าบริเวณฝ้าเพดานจึงได้รีบส่งสัญญาณแล้วก็แจ้งเตือนไปยังผู้ป่วยญาติรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ให้ทุกคนนั้นรีบอพยพออกจากตัวอาคารเพียงจุดรวมพลเบื้องต้นมีการสั่งปิดการใช้พื้นที่เกิดเหตุชั่วคราวเพื่อรอการตรวจสอบและขณะนี้โรงพยาบาลเองก็ยังคงเปิดให้บริการตามปกติครับ
1: จุดเกิดเหตุก็จะอยู่บนฝ้าเป็นลักษณะของสายไฟที่ทำให้เกิดประกายไฟครับก็ได้ตอนนี้ก็ได้ปิดพื้นที่แล้วก็มีการให้บริการที่จุดอื่นที่ประชาชนที่มารอรับบริการก็จะย้ายไปบริการอีกจุดหนึ่งส่วนของอาคารที่มีประกายไฟมีเพลิงไหม้ตอนนี้เราก็ปิดแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบเพิ่มเติมครับตอนนี้ยังไม่มีความเสียหายกับบุคคลแล้วก็พวกอุปกรณ์เครื่องมือไม่มีครับแต่ว่ามีแค่เฉพาะบริเวณฝ้าแล้วก็ตัวฉนวนกันความร้อนครับก็ในเรื่องของการให้บริการคนไข้เรายังให้บริการปกตินะครับเราก็จะย้ายไปให้บริการที่ตึกอีกตึกหนึ่งแทนซึ่งระบบบริการเราก็ได้ดำเนินการได้ประสิทธิภาพตามเดิมตามเหมือนตึกผู้ป่วยนอกแต่เรื่องของสถานที่ก็อาจจะไม่ได้กว้างขวางเท่าเดิมแต่ว่ายังสามารถบริการได้อยู่ครับ
2: วันที่26มิถุนายนของทุกปีนะคะเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกค่ะทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.นะคะมีการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.ค่ะจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้ในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569ภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดณสำนักงานปปส.เขตดินแดงโดยมีพันตรวจเอกอิทธิกรจิรัตนานนท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการปปส.นำคณะผู้บริหารนักเรียนเยาวชนและครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมสวมเสื้อสีขาวแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านยาเสพติดภายในงานค่ะจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและภัยของยาเสพติดการส่งเสริมการแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1386การพัฒนาทักษะสมองเพื่อเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจของเด็กและเยาวชนรวมถึงนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานอกจากนี้ยังมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานและเครือข่ายที่มีบทบาทในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมจัดกิจกรรมถ่ายทอดภารกิจของปปส.ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย
3: ได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดนะครับและก็เป็นการรณรงค์ให้เยาวชนให้คนในสังคมในแต่ละประเทศนะครับให้ห่างไกลยาเสพติดและก็เผยแพร่นะครับองค์ความรู้ในเรื่องของพิษภัยที่เกิดจากการใช้ยาติดให้กับสังคมได้รับทราบวันนี้เองสำนักงานปปส.นะครับเราก็ได้มีการจัดกิจกรรมนะครับพร้อมกันทั้งประเทศนะครับในแต่ละจังหวัดและก็ในสถานศึกษาเพื่อรณรงค์นะครับให้เด็กๆน้องๆเยาวชนให้รับรู้นะครับถึงพิษภัยของยาติดและก็รู้วิธีการ
0: ยาเสพติดของกลางจาก 54,097 คดีน้ำหนักรวมกว่า77ตันถูกนำมาเผาทำลายที่บริษัทอัคคีปราการจำกัดมหาชนจังหวัดสมุทรปราการซึ่งครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่61แล้วที่มีการเผาทำลายยาเสพติดของกลางภายใต้ปฏิบัติการ Burn for Better เฝ้าวันนี้23,000 313คนครับผ่านการบำบัดจนครบกระบวนการแล้วกลับคืนสู่สังคมแล้ว44,530

0: โหน้ำท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวปู่ไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
4: ่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี่
0: นายอย่าเสียงดังสิ
2: โหอุ๊ยนักประดาน้ำเขามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
2: ฮะจริงด้วย
0: โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
5: อ
0: ้
5: าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
6: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
5: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
7: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
0: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
7: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ล่ะ
5: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริง
8: ๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่อง

0: สูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
1: ลืมใจเหลือเกินมามาฉลองฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
2: โอ้กินกินกินกินเลย
3: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่ประเทศเราประสบวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ก็โปรดให้ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษหรืออย่างตอนที่โควิด-19 ท่านก็พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยและก็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ที่สนับสนุนการจ้างงานและคนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ
4: พระองค์มีเมตตากับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะครับปู
3: ่ใช่แล้วเมื่อก่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
5: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วล่ะ
4: จะคอยช่วยเหลืออย่างปิดทองหลังพระทำให้คนไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

0: ลึก
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักที่อยู่ในห้องนี้ด้วยวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูถิติรัตน์ดิษฐวงศ์หรือคุณครูหนูในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะนักเรียนยังจำได้ไหมคะว่าวิชาสังคมในชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปคะเรียนเรื่องอะไรไปเอ่ยรายจ่ายใช่ไหมคะเอ๊ะรายจ่ายคืออะไรคะ
1: เงิน
2: เกี่ยวกับอะไรคะ
1: เ
2: กี่ยวกับเงินนั่นเองนะคะรายจ่ายในชีวิตประจำวันการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันนักเรียนซื้ออะไรไปบ้างใช้จ่ายเงินอะไรไปบ้างไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าหรือการซื้อบริการนะคะนั่นคือการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันค่ะและในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการระบุรายได้รายจ่ายนักเรียนรู้ไหมคะว่ารายจ่ายนั้นคืออะไร
1: ร
2: ู้แล้วใช่ไหมคะแล้วรายได้ล่ะคะคืออะไรทราบไหมคะเอ๊ะรายได้คืออะไรคะ
1: เง
2: ิน รายได้คืออะไรคะ
1: เง
2: ินก็ต้องเกี่ยวกับเงินแต่ว่ารายได้นั้นยกตัวอย่างเช่นวันนี้คุณแม่ให้เงิน XQ มา20บาทอันนี้คืออะไรคะรายได้ของ XQ นั่นเองเพราะว่า XQ นั้นได้เงินมาจากคุณแม่นั่นเองค่ะนั่นคือรายได้ค่ะแต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้นะคะเรามาดูจุดประสงค์กันก่อนค่ะเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะคะนักเรียนจะต้องบอกการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันได้นะคะ2จำแนกการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันได้และ3ตระหนักถึงประโยชน์และโทษของการใช้จ่ายเอการใช้จ่ายมีโทษไหมคะ
1: มี
2: โทษอย่างไรคะมีโทษอย่างไรคะเช่นเราซื้อสินค้าที่ฟุ่มเฟือยซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้ซื้อมาแล้วก็ไม่ได้เล่นอย่างเช่นของเล่นมีโทษไหมคะมีโทษไหมคะมีเพราะว่าสิ่งของที่เราซื้อมานั้นมีประโยชน์ไหม
1: ไม
2: ่มีประโยชน์เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยใช่ไหมคะอย่างเช่นของเล่นนั่นเองซื้อมาเล่นได้วันเดียวแล้วก็ทิ้งแสดงว่าเราใช้เงินโดยเปล่าประโยชน์นั่นเอง

0: ค่ะเรามาทบทวนรายจ่ายนะคะรายจ่ายของแต่ละคนนะคะไม่เหมือนกันนะคะบางคนใช้ซื้อสินค้าที่จำเป็นบางคนใช้ซื้อสินค้าที่ไม่จำเป็นสินค้าที่จำเป็นมีอะไรบ้างคะ
1: รองเท้าร
0: องเท้าจำเป็นไหมคะจำเป็นยาสีฟันลูกอมจำเป็นไหมคะไม่จำเป็นเลยไม้บรรทัดจำเป็นของซักฟอกจำเป็นไหมคะจำเป็นนะคะเสื้อผ้า
1: จำเป
0: ็นนะคะและ
1: ไม่
0: จำเป็นเพราะฉะนั้นการซื้อสินค้าหรือการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันเราต้องคำนึงถึงประโยชน์สินค้าที่เราจะซื้อมาใช้เอ๊มีประโยชน์หรือเปล่าฟุ่มเฟือยหรือเปล่านะคะถ้าทบทวนนะคะรายจ่ายของตนเองนะคะเด็กๆมีรายจ่ายไหมคะใน1วันเด็กๆมีรายจ่ายไหมคะวันนี้คุณแม่ให้เงินมา50บาทไปซื้ออะไรดี
2: ขนม
0: ซื้อขนมแสดงว่าหนูได้จ่ายเงินให้กับแม่ค้าไปแล้วแสดงว่าเป็นรายจ่ายรายจ่ายอะไรคะซื้อข้าว
2: ซ
0: ื้
2: อน
0: ้
2: ำ
0: ซื้อดินสอ
2: ซ
0: ื้อ
2: ยางลบ
0: ซื้อปากกา
2: ไม
0: ้
2: บรรท
0: ั
2: ด
0: ซื้อไอติมกบเหล่าดินสอพอหรือยัง
2: ซ
0: ื้อขนมพอแล้วนั่นคือรายจ่ายของเด็กๆในแต่ละวันจะมีรายจ่ายที่ไม่เหมือนกันนะคะคุณครูยกตัวอย่างเช่นซื้อไม้บรรทัดถ้าไม้บรรทัดหักเราก็จะไปซื้อใบบรรทัดจ่ายเงินให้กับใครแม่ค้านั่นเองนะคะนั่นคือรายจ่ายซื้อดินสอดินสอของเราหมดแท่งแล้วหรือดินสอของเราหายเราก็จะไปซื้อดินสอค่ะซื้ออะไรคะซื้อสมุด
2: ไอศ
0: กรีมลูกอมและขนมนั่นคือรายจ่ายของตนเองนั่นเองค่ะส่วนรายจ่ายของพ่อแม่รายจ่ายของพ่อแม่มีไหมคะ
2: ม
0: ีคุณพ่อคุณแม่ใช้จ่ายอะไรบ้างถูกต้องค่าไฟ
2: ค่าน
0: ้
2: ำ
0: ยาสีฟัน
2: รองเท
0: ้านักเรียนยาสระผมค่ากับข้าวค่าสบู่ค่าเสื้อผ้าและผงซักฟอกสิ่งเหล่านี้คือรายจ่ายของคุณพ่อคุณแม่รายจ่ายของคุณพ่อคุณแม่ก็จะซื้อสินค้ามาใช้ในครอบครัวของเรานั่นเองค่ะรายจ่ายของตนเองก็คือการซื้ออาหารกลางวันซื้อขนมอุปกรณ์การเรียนนะคะและมีของแถมมาด้วยก็คือของเล่นนั่นเองค่ะส่วนรายจ่ายของพ่อแม่ก็คือการซื้ออาหารซื้อเสื้อผ้าและของใช้ที่จำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อนำมาใช้ในครอบครัวเราได้ใช้ด้วยไหมคะ
2: ได้ด้วย
0: เราก็ได้ใช้ด้วยคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ใช้ด้วยนั่นเองค่ะกิจกรรมรายรับรายจ่ายคือกิจกรรมอะไรนะอยากรู้หรือยังกิจกรรมรายรับรายจ่ายในวันนี้คุณครูมีเงินมาให้นักเรียนด้วยมีเงินมาให้เด็กๆด้วยไหนใครอยากได้เงินบ้างยกมือเอามือลงเดี๋ยวคุณครูจะแจกให้เด็กๆที่เรียบร้อยที่สุดเลยกลุ่มไหนเรียบร้อยที่สุดเริ่มนะคะเงินนี้มีมูลค่า20บาทมีมูลค่า20บาทเงิน20บาทนี้ใช้ซื้ออะไรได้บ้างดูนะคะตอนนี้เด็กๆได้เงินหรือยังคะ
2: ได้
0: ได้รับเงินจากใครคะเด็กๆได้รับเงิน20บาทนี้จากใครคะคุณครูใช่ไหมคะตอนนี้เด็กๆได้รับเงิน20บาทแล้ววันนี้คุณครูมี

0: ินค้ามาขายลดราคาด้วยสินค้านี้มีมูลค่า20บาทค่ะไหนใครอยากซื้อสินค้าของคุณครูบ้างเอามือลงเด็กๆอยากซื้อสินค้าใช่ไหมคะเราจะให้กลุ่มที่1ออกมาเลือกซื้อสินค้ากันก่อนเลยมีสินค้าที่หลากหลายนะคะมาเลือกซื้อกันได้เลยเลือกไปเลยค่ะอย่าลืมจ่ายเงินคุณครูด้วยนะคะ
1: ไม่ต้องจ่ายค่ะ
0: ได้หรือยังเอ่ยลูกค้าจ่ายเงินด้วยค่ะได้ไปแล้วเชิญเลยค่ะมาค่ะได้สินค้าหรือยังคะ
2: ขนม
0: ปังหยิบไปเลยมาได้หรือยังเอ่ยได้แล้วไปค่ะขอบคุณนะคะถือไปด้วยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะกลุ่มต่อไปกลุ่มต่อไปอยากซื้อสินค้าหรือยังกลุ่มไหนเอ่ยอ้าวเชิญขอกลุ่มที่4ค่ะอย่าลืมจ่ายเงินให้แม่ค้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะบาท20บาทเท่านั้นค่ะมีทั้งขนมนะคะมีสินค้าที่จำเป็นด้วยมียาสีฟันด้วยเติร์ดได้หรือยังคะเติร์ดอยากได้อะไรอยากได้อะไรคะได้ของเล่น20บาทค่ะไปเสื้อผ้าก็ได้ค่ะไปได้หรือยังคะได้แล้ว20บาทค่ะลูกค้ากลุ่มต่อไปค่ะกลุ่มที่3ค่ะเชิญค่ะเลือกซื้อสินค้าได้ตามสบายเลยนะคะ20บาท
3: ซื้อของที่จำเป็นค
0: ่
3: ะ
0: ได้ค่ะ
3: รองเท้าค
0: ่
3: ะ
0: รองเท้าค่ะ20บาทค่ะเชิญค่ะลูกค้าลูกค้ากลุ่มต่อไปกลุ่มที่2ค่ะสินค้าของเราเหลือน้อยแล้วนะคะ20บาทค่ะซื้ออะไรดีคะมาวินต่อไปค่ะลูกค้ากลุ่มสุดท้ายเลย20บาทค่ะเชิญทางนี้ค่ะคุณลูกค้าลูกค้าเชิญทางนี้ค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะเด็กๆฟังเงียบตอนนี้คุณลูกค้าได้สินค้าไปหรือยังคะได้สินค้าอะไรไปคะช่วยครูดูหน่อยได้อะไรไปคะได้อะไรไปบ้างเอาลงตอนนี้เด็กๆได้สินค้าไปแล้วมีทั้งสินค้าที่จำเป็นและไม่จำเป็นเด็กๆได้สินค้าไปได้อย่างไรโดยการจ่ายเงินมาให้กับแม่ค้านั่นเองใช่ไหมคะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้คุณครูต้องการให้นักเรียนรู้จักคำว่ารายได้และรายจ่ายนั่นเองค่ะรายรับและรายจ่ายของตนเองและครอบครัวก็คือกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้ฟังนะคะตอนนี้เด็กๆนำสินค้าวางไว้บนโต๊ะค่ะเดี๋ยวสินค้าจะชำรุดวางไว้นะคะแล้วฟังวันนี้เด็กๆได้รับเงินจากใครคะเด็กๆได้

0: งิน20บาทจากใครคะเมื่อสักครู่นี้เด็กๆได้รับเงิน20บาทจากใครคะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งฟังค่ะวันนี้เด็กๆได้รับเงิน20บาทจากใครคะจากคุณครูหนูใช่ไหมคะแสดงว่าเงิน20บาทที่เด็กๆได้รับนั้นเรียกว่ารายได้เงิน20บาทที่เด็กๆได้รับนั้นคือรายได้แล้ววันนี้คุณครูมีสินค้ามาจำหน่ายให้กับเด็กๆเด็กๆจ่ายเงินให้กับคุณครูและนำค้ากลับไปแสดงว่าเป็นรายจ่ายของนักเรียนนั่นเองและการจ่ายเงินให้กับคุณครูนั้นเด็กๆก็จะได้รับสินค้ากลับไปมีทั้งสินค้าที่มีประโยชน์และสินค้าที่ไม่มีประโยชน์นั่นเองอยู่ที่การเลือกซื้อของเด็กๆว่าจะเลือกซื้ออย่างไรต้องคำนึงถึงอะไรคำนึงถึงอะไรคะประโยชน์ในการใช้สอยประโยชน์ของสินค้านั้นมีความจำเป็นหรือเปล่าใช่ไหมคะไหนใครได้ของเล่นไปยกมือเอามือลงใครได้อุปกรณ์การเรียนไปยกมือเอามือลงใครได้ของใช้ไปยกมือเอามือลงใครได้สินค้าที่ฟุ่มเฟือยยกมือมีไหมคะใครได้เกมไปใครได้หนังสือการ์ตูนไปน้ำอัดลมเห็นไหมคะนี่อยู่ที่การเลือกซื้อสินค้าของเด็กๆนั่นเองค่ะตอนนี้เด็กๆนำสินค้าวางไว้บนโต๊ะวางให้เรียบร้อยนะคะคำถามถามว่าเงินที่นักเรียนใช้จ่ายอยู่ทุกวันได้มาจากใครและได้มาอย่างไรได้มาจากใครคะได้มาจากคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะแสดงว่าเป็นรายได้ได้มาจากใครคะได้มาจากคุณยายแสดงว่าเป็นรายได้ได้มาจากแม่ได้มาจากคุณพ่อได้มาจากคุณปู่กับคุณย่าคุณแม่คุณพ่อคุณตาคุณอาได้มาจากยาอ่ะพอแล้วนั่นคือรายได้ของนักเรียนในแต่ละวันเองค่ะฟังนะคะรายรับของครอบครัวคืออะไรเด็กๆคะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งฟังนะคะวางสินค้าไว้บนโต๊ะค่ะวางไว้เลยรายรับของครอบครัวนะคะก็คือเงินที่ทุกคนหามาได้จากการประกอบอาชีพคุณพ่อคุณแม่ก็จะออกไปทำงานกันประกอบอาชีพที่สุจริตเพื่อนำเงินเนี่ยมาทำอะไรมาทำอะไรคะมาเลี้ยงดูครอบครัวมาให้เด็กๆซื้อขนมซื้อข้าวซื้อเสื้อผ้าในแต่ละวันนั่นเองค่ะรายรับของครอบครัวเช่นพ่อค้าแม่ค้ามีรายได้จากการขายสิ่งของต่างๆแล้วมีกำไรนะคะนั่นคือรายรับแล้วก็นำรายรับเนี่ยไปทำอะไรไปทำอะไรคะมาใช้จ่ายในครอบครัวนั่นเองรายรับของครอบครัวยกตัวอย่างเช่นชาวสวนมีรายได้จากการขายพืชผักผลไม้เราก็ชาวสวนเนี่ยก็จะได้รับเงินมาจากคุณลูกค้าทั้งหลายที่มาซื้อผักผลไม้นั่นก็คือรายรับของชาวสวนนั่นเองชาวนามีรายได้จากการขายข้าวเอาข้าวไปขายแล้วก็รับเงินมานั่นก็คือรายรับหรือรายได้นั่นเองค่ะคำถามถามว่าในหนึ่งวันนักเรียนใช้จ่ายอะไรบ้างในหนึ่งวันนักเรียนใช้จ่ายอะไรบ้างใช้จ่ายอะไรบ้างคะขนมอาหารซื้อรองเท้าอุปกรณ์การเรียนดินสอสมุดดินสออย่างลบสมุดอุปกรณ์การเรียนมาแล้วนั่นคือการใช้จ่ายใน1วันของเด็กๆเห็นไหมคะจะมีรายจ่ายที่ไม่เหมือนกันบางคนนำไปซื้ออาหารทานในตอนเช้าบางคนนำไปซื้อน้ำ บางคนนำไปซื้อไอศกรีมใช่ไหมคะหรือบางคนนำไปซื้ออุปกรณ์การเรียนอย่างเช่นดินสอไม้บรรทัดและยางลบนั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างรายจ่ายของนักเรียนในแต่ละวันคุณครูยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังอย่างเช่นสมุดสมุดมีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์ไหมคะ
1: ม
0: ีเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ทำอะไรเอาไว้จดกันบ้านนั่นเองผลไม้มีประโยชน์ไหมคะ
1: ม
0: ีผลไม้มีประโยชน์ไหมคะเด็ก
1: ๆม
0: ีนะคะมีประโยชน์มากเลยยางลบมีประโยชน์ไหมคะ
1: ม
0: ีเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ลบดินสอเวลาเราเขียนผิดหรือวาดรูปผิดนั่นเองค่ะดูนะคะรายจ่ายของครอบครัวเงินที่นำไปซื้อสิ่งต่างๆในการดำเนินชีวิตเช่นอาหารเสื้อผ้ายารักษาโรคและเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้านะคะค่าเดินทางต่างๆของเด็กๆที่เดินทางมาโรงเรียนนะคะก็ต้องใช้จ่ายเงินเหมือนกันค่ะหลักการใช้จ่ายที่เหมาะสมของนักเรียนฟังนะคะนักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยก็คือหลักการใช้จ่ายที่เหมาะสมนั่นเองข้อที่1ข้อที่1ซื้อเฉพาะสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้โดยคำนึงถึงราคาเราจะซื้อดินสอ1แท่งแต่ดูซิว่าราคาแพงไปหรือเปล่าราคาแพงไปหรือเปล่าคะอย่างเช่นร้านที่1ดินสอราคาแท่งละ10บาทร้านที่2ดินสอราคาแท่งละ5บาทเด็กๆจะเลือกซื้อร้านไหนซื้อร้านที่2เพราะว่าอะไร
1: 5
0: บาทเพราะราคาถูกกว่าใช่ไหมคะเราก็ต้องเลือกซื้อสินค้าที่ราคาถูกกว่าแต่ต้องมีคุณภาพด้วยข้อที่2ควรทำบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเองเด็กๆรู้จักการบันทึกรายรับรายจ่ายไหมคะรู้ไหมคะไม่รู้ใช่ไหมคะไม่เป็นไรการบันทึกรายรับรายจ่ายนะคะก็จะเป็นตารางดังนี้มีตารางอะไรบ้างมีวันเดือนปีให้นักเรียนใส่ไปเลยว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีพ.ศ.อะไรนะคะเช่นยกตัวอย่างนะคะ25มิถุนายนปี2567รายการอะไรบ้างมาดูรายการก่อนรายการนะคะได้รับเงินมาจากการรับจ้างล้างจานได้รับเงินมาจากการรับจ้างล้างจานแสดงว่าเป็นรายรับหรือรายจ่ายเป็นรายรับหรือรายจ่ายเป็นรายรับนั่นเองค่ะได้รับมา20บาทนะคะคงเหลือ20บาทตอนนี้เรามีเงิน20บาทแล้วนะคะรายการต่อไปซื้อน้ำมี20บาทซื้อน้ำไป5บาทเป็นรายรับหรือรายจ่าย
1: เป
0: ็นรายจ่ายแล้วจ่ายไปแล้ว5บาทเหลือเท่าไหร่
1: เหล
0: ือ
1: 15บาท
0: เหลือ15บาทนะคะรายการต่อไปซื้อ4ไม้ตอนนี้เราเหลือ15บาทซื้อ4ไม้ไปเท่าไหร่10บาทแสดงว่าเป็นรายรับหรือรายจ่ายเป็นรายจ่ายเพราะเราจ่ายเงินให้กับแม่ค้าไปเหลือเงินเท่าไหร่คะเหลือเงินเท่าไหร
1: ่
0: 5บาทแล้วนะคะรวมค่ะรวมค่ะวันนี้เรามีรายรับ20บาท20บาทนี้เรานำไปซื้ออะไรบ้างซื้อน้ำ5บาทซื้อ4ไม้เท่าไหร
1: ่
0: 10บาทเหลือเท่าไหร
1: ่
0: 5บาทนั่นเองนะคะรวมเป็นเราจ่ายเงินไปทั้งหมด15บาทและเหลือ5บาทเหลือ5บาทเอาไปทำอะไรดีคะ
1: เอา
0: ไปทำอะไรดีคะ
1: เอา
0: ไปหยอดกระปุกออมสินของเราได้ใช่ไหมคะนี่คือการทำบันทึกรายรับรายจ่ายใน1วันนั่นเองค่ะเด็กๆจะได้รู้ว่าใน1วันนั้นเราใช้จ่ายอะไรไปบ้างเราได้รับเงินมากี่บาทนั่นเองค่ะ3ใช้สิ่งของต่างๆอย่างระมัดระวังและถ้าหากสิ่งของใดที่ชำรุดแต่สามารถซ่อมแซมได้นะคะควรนำไปซ่อมแซมและนำกลับมาใช้ใหม่อย่างเช่นวันนี้เด็กๆซื้อสินค้าไปจากคุณครูแล้วนะคะเด็กๆต้องใช้อย่างระมัดระวังใช้อย่างระมัดระวังอย่าทำให้หาย หรืออย่าทำให้ชำรุดแต่ถ้าชำรุด

0: ทำยังไงดีคะนำมาซ่อมแซมได้นั่นเองค่ะข้อที่4แบ่งเงินส่วนหนึ่งของรายรับไว้เป็นเงินออมของตนเองวันนี้เด็กๆมีเงินเหลือไหมคะมีไหมคะไหนใครมีเงินเหลือวันนี้ได้มาเท่าไหร่30 บาทว้าเอามือลงเหลือ30บาทเหลือ35บาทเอามือลงตอนนี้เด็กๆมีเงินเหลือเก็บใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนำไปหยอดกระปุกหรือนำไปฝากธนาคารโรงเรียนได้เลยค่ะข้อที่5วางแผนในการใช้จ่ายอย่างเหมาะสมเงิน20บาทนี้นักเรียนจะวางแผนในการใช้จ่ายอย่างไรให้เหมาะสมให้เกิดประโยชน์ที่สุดใช้อย่างไรดีคะซื้อลูกอมดีไหมคะ
1: ไม่ดี
0: ซื้อของเล่นดีไหมคะวันนี้ซื้อของเล่นให้หมดเลย20บาทดีไหมคะ
1: ไม่ดี
0: ทำไมล่ะคะทำไมล่ะคะของเล่นมีประโยชน์ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีไม่มีประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องวางแผนในการใช้จ่ายเงินของตนเองควรจะมีเงินเหลือเก็บเพื่อนำไปออมเหลือ5บาทออมได้ไหมคะเหลือ2บาทออมได้ไหมคะเหลือ1บาทออมได้ไหมคะได้เหมือนกันนั่นเองค่ะคำถามนักเรียนจะใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันอย่างไรให้คุ้มค่ามากที่สุดใช้อย่างไรคุ้มค่ามากที่สุดรู้จักการประหยัดเงิน
2: ไม
0: ่
2: ซ
0: ื้
2: อของแพง
3: ไม
2: ่
3: ซ
2: ื้อ
3: ของ
2: ที่มี
3: จำนวนไม่ซื้อของฟุ่มเฟ
0: ือยไม่ซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของราคาถูกไม่ซื้อของที่ไม่จำเป็นค่ะไม่ซื้อของที่มีราคาแพงใช่ไหมคะซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและไม่เกินจำนวนเงินที่มีอยู่สมมุติว่าวันนี้เด็กๆได้เงินมา50บาทเด็กๆใช้จ่ายไปแล้วในตอนกลางวัน40บาทตอนเย็นอยากกินขนมแต่ว่าราคาตั้ง20บาทแต่เด็กๆเหลือเงินแค่10บาทเองทำยังไงดีอ่ะ
4: ไม่ต้องซื
0: ้อไปยืมเพื่อนดีกว่า
4: ไม่ได้
0: ดีไหมคะทำไมล่ะคะยืมเพื่อนได้ไหมไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงล่ะเราไม่ยืมเพื่อนอ่ะเราก็ไม่ซื้อได้หรือซื้อขนมที่มีราคา5บาทหรือ10บาทถือที่ราคาถูกกว่านั้นเราจะไม่ใช้เงินเกินตัวไม่ไปขอยืมเพื่อนถ้าเราไปขอยืมเพื่อนจะเป็นยังไงวันพรุ่งนี้เราก็ต้องหักค่าขนมของตัวเองไปใช้เพื่อนอีก10บาทถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นอย่าใช้จ่ายเงินเกินตัวนะคะนักเรียนคะสังเกตพฤติกรรมในภาพคุณครูมีภาพให้2ภาพนะคะและตอบคำถามดังนี้มีภาพที่1ภาพที่1คืออะไรเขาทำอะไรอยู่ซื้ออาหารแล้วภาพที่2ซื้ออะไร
5: ซ
0: ื้
5: อของเล
0: ่นไปดูสิคะคำถามว่าอะไรเด็กในภาพใดใช้เงินเหมาะสมเด็กในภาพใดใช้เงินเหมาะสมแล้ว

0: สินค้าที่มีประโยชน์ไหมคะ
1: ม
0: ีประโยชน์เพราะฉะนั้นต้องเลือกภาพที่1 นั่นเองค่ะเพราะอะไรเพราะเหตุใดเพราะว่าซื้อสิ่งที่จำเป็นก็คืออาหารอาหารมีประโยชน์ค่ะของเล่นมีประโยชน์ไหมคะไม่มีประโยชน์ต่อไปเด็กในภาพใดใช้เงินไม่เหมาะสมเด็กในภาพใดใช้เงินไม่เหมาะสมระหว่างภาพที่1หรือภาพที่2ภาพที่เท่าไหร่คะภาพที่2นั่นเองค่ะเพราะใดมาดูนะคะเพราะซื้อสิ่งที่ไม่จำเป็นก็คือของเล่นของเล่นเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เบื่อแล้วก็นำไปทิ้งนะคะข้อที่3นักเรียนควรปฏิบัติเหมือนเด็กในภาพใดนักเรียนควรปฏิบัติเหมือนเด็กในภาพใดระหว่างภาพที่1หรือภาพที่2ภาพที่เท่าไหร่คะภาพที่1นั่นเองถูกต้องค่ะเพราะเหตุใดเพราะนำเงินไปซื้อสิ่งที่มีความจำเป็นนั่นก็คืออาหารนั่นเองเพราะเราต้องทานอาหารทุกวันนะคะตอนเช้าเราต้องทานอาหารไหมคะกลางวันทานอาหารไหมคะตอนเย็นทานอาหารไหมคะทานอาหารนั่นเองค่ะเราควรใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันอย่างประหยัดและคุ้มค่าเพื่อให้มีเงินเหลือเก็บนั่นเองค่ะการใช้เงินนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันก็คือ1การใช้เงินที่ไม่เกินตัวและ2การใช้จ่ายเงินเกินตัวนั่นเองค่ะการใช้จ่ายเงินที่ไม่เกินตัวคืออะไรคะคืออะไรคะหมายความว่ายังไงการใช้จ่ายเงินที่ไม่เกินตัวมี20บาทใช้เท่าไหร่ดี
2: ใช้15บาท
0: ใช้5บาทใช้15บาทแล้วนำอีก5บาทไปเก็บออมนั่นคือการใช้จ่ายเงินที่ไม่เกินตัว2การใช้จ่ายเงินเกินตัวคืออะไรคะมีความหมายว่าอย่างไรมี20บาทแต่ซื้อขนม25บาทได้ไหมคะ
2: ได
0: ้แล้วอีก5บาทมาจากไหนไปขอยืมเพื่อนแสดงว่าเด็กๆนั้นใช้จ่ายเงินเกินตัวค่ะการใช้จ่ายเงินที่ไม่เกินตัวก็คือการใช้จ่ายเงินไม่ให้เกินกว่ารายได้ที่ได้รับมาและไม่ฟุ่มเฟือยไม่ทำให้ตนเองและอื่นนั้นเกิดความเดือดร้อนนั่นเองค่ะไม่ไปขอยืมเพื่อนคำถามถามว่าถ้านักเรียนใช้จ่ายเงินเกินตัวจะเกิดผลอย่างไรถ้า EQ ใช้จ่ายเงินเกินตัวจะเกิดผลอย่างไรคะใช้จ่ายเงินเกินตัวจะเกิดผลอย่างไรคะ
3: ไม่ดี
0: เพราะว่าอะไรอ่ะ
3: เพราะว่ามัน
0: เปลืองเงินเพราะว่าจะทำให้เรามีหนี้นั่นเองเพราะเราต้องไปยืมเงินคนอื่นมาเพื่อใช้จ่ายซื้อขนมซื้อของเล่นนั่นเองค่ะเขาบอกว่าถ้าเราใช้จ่ายเงินเกินตัวจะทำให้เงินนั้นไม่พอใช้2การใช้จ่ายเงินเกินตัวการใช้จ่ายเงินเกินกว่ารายรับที่ได้มาใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอาจทำให้ตนเองและผู้อื่นนั้นเกิดความเดือดร้อนค่ะมาดูค่ะประโยชน์ของการใช้จ่ายเงินไม่เกินตัวประโยชน์ของการใช้จ่ายเงินไม่เกินตัวก็คือจะทำให้มีเงินเหลือเก็บไว้ใช้ในยามจำเป็นใส่กระปุกออมสินของเราเอาไว้แล้วนำไปใช้จ่ายในสิ่งของที่เราอยากได้อยากได้ของเล่นเราก็เอาเงินเก็บออมของเราเนี่ยไปซื้อได้โดยไม่ต้องขอเงินคุณพ่อคุณแม่ค่ะโทษของการใช้จ่ายเงินเกินตัวถ้าเราใช้จ่ายเงินเกินตัวใช้จ่ายเกินเงินที่เราได้รับมาจะส่งผลให้ไม่มีเงินเหลือเก็บและอาจมีหนี้สินก็ได้ถ้ามีการกู้ยืมเงินมาใช้เราก็จะมีหนี้สินเกิดขึ้นมาค่ะต่อไปกิจกรรมร่วมด้วยช่วยกันฟังนะคะนำข้อความที่กำหนดให้ไปเติมให้ถูกต้องในกรอบสีเหลืองคือการใช้จ่ายเงินที่ไม่เกินตัวในกรอบสีม่วงคือการใช้จ่ายเงินที่เกินตัวโดยคุณครูจะมีข้อความให้แล้วให้นักเรียนเลือกนะคะฟังนะคะหนูนามีเงิน20บาทต้องการซื้อของเล่น30บาทจึงขอยืมเพื่อน10บาทแสดงว่าหนูนาเป็นยังไงคะ ป็นไงคะการใช้จ่ายเงินที่ไม่เกินตัวหรือการใช้จ่ายเงินเกินตัว

0: เงินเกินตัวใช่ไหมคะเพราะว่ามีเงิน20บาทแต่ของเล่นเนี่ยราคาเท่าไหร่30บาทไปยืมอีกคิวอีก10บาทหนูนาใช้จ่ายเงินเกินตัวนั่นเองค่ะอ่ะมอสมีเงิน20บาทซื้อขนม15บาทเหลือเงิน5บาทแสดงว่ามอสเนี่ยมีการใช้จ่ายเงินที่ไม่เกินตัวหรือการใช้จ่ายเงินที่เกินตัวคะ
1: เกินต
0: ั
1: ว
0: เพราะอะไรคะ
1: เพราะว่าเหลือ5บาท
0: ใช่เพราะว่ามอสเนี่ยเหลือเงิน5บาทเอาไปหยอดกระปุกเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบการใช้จ่ายเงินที่ไม่เกินตัวค่ะน้ำมนต์มีเงิน50บาทต้องการซื้อกระเป๋าราคา70บาทจึงขอยืมเพื่อนอีก20บาทเป็นยังไงคะ
1: ได
0: ้ไหมคะแสดงว่าน้ำมนต์เนี่ยมีการใช้จ่ายเงินที่ไม่เกินตัวหรือการใช้จ่ายเงินที่เกินตัว
1: เกินตัว
0: เพราะว่าอะไรมีอยู่50บาทแต่กระเป๋าเนี่ยราคาตั้ง70บาทไปยืมเพื่อนดีกว่า20บาททำให้เกิดการเป็นหนี้ไปยืมเพื่อนมาก็ต้องไปใช้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตอบว่าการใช้จ่ายเงินที่เกินตัวค่ะกุ้งกิ่งได้เงินมาโรงเรียนวันละ40บาทซื้อเฉพาะของที่จำเป็นเหลือเงิน15บาทเป็นไงคะกุ้งกิ่งมีการใช้จ่ายเงินที่ไม่เกินตัวหรือการใช้จ่ายเงินที่เกินตัวคะไม่เกินตัวเพราะอะไรเอ่ยเพราะอะไรเอ่ยเพราะกุ้งกิ่งเนี่ยซื้อของที่จำเป็นแล้วยังมีเงินเหลืออีกเท่าไหร่15บาทนะคะเพราะฉะนั้นกุ้งกิ๋งมีการใช้จ่ายเงินที่ไม่เกินตัวค่ะต่อไปคาดปฏิบัติเราจะทำใบงานกันแล้วพร้อมหรือยังคะ
1: พร
0: ้อมหรือยังคะฟังคุณครูก่อนคุณครูให้ทำอะไรนะคะคุณครูจะให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ความสัมพันธ์ระหว่างข้อความกับรูปภาพนะคะซึ่งเป็นใบงานที่2เรื่องการใช้จ่ายที่เหมาะสมเรามาดูคำชี้แจงกันก่อนค่ะคุณครูให้นักเรียนทำใบงานที่2เรื่องการใช้จ่ายที่เหมาะสมโดยให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ความสัมพันธ์ระหว่างข้อความกับรูปภาพคำชี้แจงของครูปลายทางนะคะรบกวนครูปลายทางช่วยแจกใบงานให้กับเด็กๆอธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟังเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะตอนนี้เด็กๆหยิบใบงานของตนเองขึ้นมาแล้วเปิดไปที่หน้า15ค่ะเจอไหมคะ
1: เปิดปุ๊บเจอปั๊บ
0: ใครยังไม่เจอยกมือนะคะหน้า15
1: อันนี้นะวะ
0: ไม่มีทุกคนเจอหมดแล้วนะคะมาดูกันว่าคุณครูให้ทำอะไรดูอีกครั้งหนึ่งเด็กๆหันหน้ามาค่ะแล้วฟังอีกครั้งนะคะคุณครูให้ทำอะไรคุณครูจะให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ความสัมพันธ์ระหว่างข้อความกับรูปภาพคุณครูมีข้อความให้ข้อที่1 2 3 4 5 6และมีรูปภาพให้ดูก่อนนะคะยกตัวอย่างข้อที่1ยืมเงินเพื่อนไปซื้อของเล่นนักเรียนก็มาดูเลยว่าภาพไหนที่เป็นของเล่นคะภาพที่1 2 3 4 5 6ภาพไหน
1: 4
0: ภาพที่เท่าไหร่ภาพที่4เด็กๆก็โยงเลยหมายเลข1มาหาภาพที่4ค่ะข้อที่2หยอดเงินใส่กระปุกออมสินทุกวันดูสิภาพไหนหยอดเงินใส่กระปุกออมสินภาพไหนคะภาพที่5นักเรียนก็โยงเส้นมาเลยข้อที่3นำเงินออมไปฝากธนาคาร นำเงินออมไปฝากธนาคารนักเรียนก็มาดูภาพเลยภาพไหนที่เป็นเงินภาพไหนที่เป็นเงินภาพไหนภาพที่3ก็โยงไปเลยข้อที่4นำเงินไปซื้อของเล่นแจกเพื่อนๆนำเงินไปซื้อของเล่นแจกเพื่อนๆภาพไหนคะภาพไหนภาพไหนภาพแรกก็โยงไปต่อไปข้อที่5อดข้าวกลางวันเพื่อนำเงินไปซื้อของเล่นอดข้าวกลางวันเพื่อนำเงินไปซื้อของเล่นภาพไหนภาพไหนคะเป็นภาพไหนที่อดข้าวอยู่ภาพสุดท้ายเลยคือภาพที่6และข้อที่6นำเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายไปบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาพไหนคะภาพไหนเหลือภาพไหนเหลือภาพไหนคะภาพที่2ตอนนี้เด็กๆ เข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วลงมือทำได้เลยค่ะระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะ

0: ตอนนี้เด็กๆเรียบร้อยหรือยังคะนักเรียนยงเส้นเรียบร้อยหรือยังคะตอนนักเรียนไปทางนะคะเรียบร้อยหรือยังตอนนี้เหลือระบายสีใช่ไหมคะเหลือระบายสีไม่เป็นไรตอนนี้มาดูเฉลยกันก่อนว่านักเรียนนั้นโยงเส้นจับคู่ภาพให้สัมพันธ์กับข้อความหรือเปล่าให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมกับคุณครูได้เลยตอนนี้เด็กๆหันหน้ามาหาคุณครูก่อนค่ะฟังและดูนะคะข้อที่1ยืมเงินเพื่อนเพื่อไปซื้อของเล่นยืมเงินเพื่อนไปซื้อของเล่นเราจะโยงไปภาพที่เท่าไหร่คะ
1: 4
0: โยงไปภาพที่4ดูซิตัวเองโยงถูกต้องหรือเปล่าถูกไหมคะข้อที่2หยอดเงินใส่กระปุกออมสินทุกวันหยอดเงินใส่กระปุกออมสินทุกวันโยงไปที่ภาพไหนคะภาพไหนภาพที่5ที่เป็นรูปกระปุกออมสินนั่นเองดูนะคะโยงถูกต้องไหมคะใครโยงไม่ถูกต้องนะคะแก้ไขได้เลยข้อที่3นำเงินออมไปฝากธนาคารนำเงินออมไปฝากธนาคารภาพไหน1 2 3ภาพไหนภาพที่3ค่ะข้อที่4นำเงินไปซื้อของเล่นแจกเพื่อนๆภาพไหนคะภาพที่1เลยข้อที่5อดข้าวกลางวันเพื่อนำเงินไปซื้อของเล่นภาพไหนที่อดข้าวอยู่หิวมากเลยภาพสุดท้ายเลยภาพที่6และข้อที่6ค่ะนำเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายไปบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยคือภาพที่2ตรวจดูสิคะว่าถูกต้องหรือเปล่าถูกไหมคะ

0: ใครถูกต้องหมดเลยยกมือเก่งมากๆเลยค่ะตอนนี้เด็กๆ เก็บใบงานของตนเองเลยนำกลับไปทำเป็นการบ้านไประบายสีที่บ้านนะคะเร็ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 9กลุ่มไหนจะเรียบร้อยเป็นกลุ่มสุดท้าย9และ10ค่ะหมดเวลาตอนนี้เด็กๆฟังคุณครูนะคะเราจะมาสรุปบทเรียนกันวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรคะเราเรียนเรื่องอะไรคะการระบุรายได้รายจ่ายการระบุรายได้รายจ่ายนะคะความเข้าใจในการระบุรายได้รายจ่ายจะเป็นพื้นฐานความเข้าใจในการวางแผนทางการเงินที่ถูกต้องได้วางแผนอย่างไรวางแผนอย่างไรวางแผนในการใช้จ่ายได้อย่างไรวางแผนได้ไหมคะเด็กๆสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมคะในการจะซื้อสินค้าเราต้องระบุเรามีรายได้เท่าไหร่เรามีรายจ่ายเท่าไหร่ให้ทำเป็นบันทึกรายรับรายจ่ายนะคะซึ่งเราจะมาเรียนกันในชั่วโมงหน้านั่นเองค่ะบทเรียนในครั้งต่อไปเด็กๆจะได้เรียนในเรื่องบันทึกรายรับรายจ่ายและสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปก็คือใบงานที่3เรื่องวิเคราะห์การใช้จ่ายนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้เด็กๆมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะ
1: ม
0: ีไหมคะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้ด้วยว่ารายได้หรือรายรับคืออะไรรายจ่ายคืออะไรและต้องมีการวางแผนในการใช้จ่ายเงินในแต่ละวันนะคะทำอย่างไรถึงจะมีเงินออมทำได้ไหมคะทำได้ไหมคะและเด็กๆปลายทางทำได้ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะถ้าเด็กๆไม่มีคำถามหรือข้อสงสัยคุณครูหนูขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ชาติที่รุ่งเรืองย่อมเฟื่องฟูด้วยศิลปกรรมไทยมีเอกราชยาวนานเอกลักษณ์ยังเก่าแก่แต่งดงามพระมหากษัตริย์ทรงทนุบำรุงอุปถัมภ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมต่อเนื่องไม่ขาดสายที่ถือว่าทรงเป็นศิลปินยิ่งใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ไม่มีพระองค์ใดเทียบได้คือพระบาทสมเด็จ

พระพุทธเลิศอนภาลัยผู้ทรงฟื้นฟูอุปถัมภ์และส่งเสริมศิลปินไทยทั้งทรงเป็นช่างใหญ่แห่งแผ่นดินทรงประดิษฐ์งานศิลป์ด้วยฝีพระหัตถ์รวมทั้งนาฏบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ตลอดจนงานวรรณกรรมงามล้ำด้วยภาษารจนาไพเราะยังใช้ประกอบการแสดงสร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานเชิดชูจิตวิญญาณความเป็นไทยสร้างสรรค์สังคมร่วมสมัยก้าวไกลสู่สากล

0: แต่โบราณกาลมาพระมหากษัตริย์ผู้ทรงปกครองสยามรัฐมีพระราชภาระจะต้องรักษาพระราชธรรมจรรยาทั้งต้องทรงดำรงพระราชสถานะเอกอัครพุทธศาสนูปถัมภกดังปรากฏว่าสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินแต่ก่อนทรงถือเป็นพระราชธุระในการบำรุงพระพุทธศาสนาตลอดจนพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ในการเผยแผ่พระศาสนาเช่นส่งสมณทูตไปสืบอายุพระพุทธศาสนาในต่างประเทศกระทำสังฆายนาพระไตรปิฎกเป็นอาทิแม้จนปัจจุบันซึ่งการปกครองเปลี่ยนแปลงสู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก็ยังกำหนดทรงเป็นพุทธมามกะตามโบราณคติยราชประเพณีเพื่อจะได้ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาที่มหาชนเลื่อมใสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชศรัทธาเลื่อมใสและได้ทรงศึกษาหลักธรรมคำสั่งสอนในพระบวรพุทธศาสนามาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ครั้นเมื่อทรงเจริญพระชนมพรรษาถึงเกณฑ์ที่สามารถจะทรงผนวดได้ก็ได้เสด็จออกทรงผนวดเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนานอกจากนี้ยังได้ทรงปฏิบัติพระองค์ดำรงพระราชภาระในฐานะเอกอัครพุทธศาสนูปถัมภกโดยเคร่งครัดทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นอเนกประการทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชกุศลต่างๆตามราชประเพณีอันมีมาแต่ก่อนทรงอุดหนุนการสอบไล่พระปริยัติธรรมในสนามหลวงพระราชทานพัดเปลี่ยนเป็นสมณศักดิ์แด่พระภิกษุสามเณรผู้ทรงภูมิรู้ธรรมหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่สำคัญในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาคือที่ทรงสืบสานและรักษาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยทุนนี้สมเด็จพระบรมชนกนาถมีพระราชดำริพระราชทานทุนแก่พระภิกษุสามเณรที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและกองบาลีสนามหลวงให้ได้มีโอกาสทางการศึกษาพระพุทธศาสนาชั้นสูงตั้งแต่ปีการศึกษา2547เป็นต้นมาใช่แต่จะทรงสืบสานแนวและรักษาพระราชดำริในรัชกาลก่อนเท่านั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในกิจการเกี่ยวกับการพระราชทานทุนนี้ได้พระราชทานแนวพระราชดำริต่อยอดการดำเนินการของทุนนี้ว่าต้องสืบถามความต้องการและความเป็นไปจากพระสงฆ์เพราะลำพังการพิจารณาและดำเนินการจากฝ่ายคารวะแต่เพียงลำพังอาจจะไม่บริบูรณ์
1: เป็นการเอาพระราชทัยในพระราชกรณียกิจทุกอย่างก็ทรงสนพระราชทัยในการปกครองคณะสงฆ์ในการดูแลคณะสงฆ์อะไรทรงสนพระราชทัยแล้วก็มีพระราชดำริเกี่ยวกับพระสงฆ์หลายเรื่องแล้วก็มีท่านองคมนตรีก็มาเอาพระราชดำริของในหลวงมาบอกพระส่วนใดที่เป็นเครื่องส่งเสริมก็ส่งเสริมแต่เมื่อมีพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่ทรงเป็นอัครสาธุปถัมภกมีพระราชดำริพระราชดำรัสเรียนมาก็ทำให้กระชับขึ้นก็เป็นประโยชน์
0: พระราชจรรยาปฏิบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นนี้ย่อมเป็นที่ประจักษ์ว่าได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะเอกอัครพุทธศาสนูปถัมภกโดยสมบูรณ์สมกับที่ทรงเป็นธรรมิกราชาทุกประการ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยครับสำหรับวันนี้นะครับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูจิรวุฒิภักดีหรือว่าคุณครูแม็กนะครับซึ่งวันนี้คุณครูแม็กนะครับก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับก็จะต่อจากครั้งที่แล้วนะครับให้เด็กๆได้รับชมกันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับความรู้วันนี้นะครับยังคงเป็นเรื่องที่คล้ายกับครั้งที่แล้วดังนั้นครั้งที่แล้วเราเรียนในเรื่องของความสัมพันธ์ของจำนวน10และอะไรครับ10ครั้งที่แล้วครั้งที่แล้ว10และ11ไปนะครับเดี๋ยววันนี้จำนวนทำไมครับเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้เดี๋ยวเด็กๆทำไมครับมาอ่านชื่อเรื่องตามคุณครูแม็กกันเลยนะครับพร้อมนะครับความสัมพันธ์ของจำนวน
1: ความสัมพันธ์ของจำนวน
0: ความสัมพันธ์ของจำนวน
1: ความสัมพันธ์ของจำนวน
0: 12ถึง20
1: 12ถึง20
0: 12ถึง20
1: 12ถึง20
0: แบบส่วนย่อย
1: แบบส
0: ่
1: วนย
0: ่
1: อย
0: แบบส่วนย่อย
1: แบบส่วนย่อย
0: ส่วนรวม
1: ส
0: ่
1: วนรวม
0: ดังนั้นวันนี้เราจะเรียนรู้ต่อนะครับจากครั้งที่แล้ว10ถึง11วันนี้เพิ่มเติมจำนวนมากยิ่งขึ้นเป็น12ถึง
1: 20
0: ดังนั้นวันนี้เรียนรู้กันแล้วเด็กๆต้องทำไมครับต้องแสดงความสัมพันธ์ของจำนวน12ถึง20แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมดังนั้นส่วนย่อยส่วนรวมยังจำได้อยู่ไหมเอ่ยนะส่วนรวมจะเป็นจำนวนทำไมครับทั้งอะไรเลยทั้งหมดแล้วเราก็จะแบ่งย่อยออกมาเป็นทำไมครับ2กลุ่มย่อยๆเนาะเป็นส่วนย่อยจำนวน1แล้วก็ส่วนย่อยอีกจำนวน1นะครับเด็กๆก็ทำไมครับต้องใช้สมองคิดนิดหนึ่งนะครับเอาละครับเด็กๆครับก่อนที่จะเริ่มเรียนก็ต้องทบทวนนิดนึงข้อตกลงของเรายังจำกันได้อยู่ไหมเอ่ยมีอะไรขอเสียงดังฟังชัดหน่อยลูก2ตาดู2หูสมองมีเยี่ยมมากกลับบ้านเรียนรู้เยี่ยมมากเลยนะครับเอาละครับเชื่อว่าเด็กๆทั้งต้นทางปลายทางต้องจำข้อตกลงของคุณครูแม็กได้อย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนไปพร้อมกันนะครับลูกขอเสียงดังฟังชัดนะครับจากต้นทางเนี่ยไปสู่ปลายทางแล้วก็ขอเสียงดังจากปลายทางทำไมครับมาสู่ต้นทางด้วยเด็กๆพร้อมไหมครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณแม็กนับให้นะครับ1 2 3
1: 2ตาดู2หูฟังสมองคิดมีสติไม่ตกใจ3ตาดูเรียนรู้และสติ
0: เอาละครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับเยี่ยมมากเลยทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเสียงดังฟังชัดแบบนี้นะครับมั่นใจว่าเด็กๆทำไมครับจำได้อย่างแน่นอนเอาละครับก่อนที่จะเริ่มเรียนก็ต้องทำไมครับเรียกสติเพื่อที่ทำไมครับเราจะได้มีสมาธิในการเรียนเดี๋ยวให้เด็กๆทำไมครับเตรียมตัวนั่งสมาธิจัดเตรียมท่านั่งนะครับแล้วก็เอามือประสานกันไว้ที่ตักนะครับแล้วก็ค่อยๆหลับตาลงนะครับภาวนาในใจนะครับตั้งสติให้ดีสองมือวางทับกันทันทีหลับตานั่งตัวตรงสีตั้งสติ

ตั้งสติให้ดีสองมือวางทับกันทันทีหลับตานั่งตัวตรงสีตั้งสติให้

0: เอาละครับเด็กๆครับก็ได้เวลานะครับพอสมควรแล้วนะครับให้เด็กๆค่อยๆ คลายมือที่ผสานกันที่ตักออกนะครับแล้วก็ค่อยๆลืมตาขึ้นปรับระดับสายตามองมาที่คุณครูแม็กเลยนะครับพร้อมที่จะเรียนรู้กันแล้วนะครับเอาละครับเด็กๆครับก่อนอื่นต้องทำไมครับทบทวนที่ความรู้เดิมกันก่อนในเรื่องของทำไมครับความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมของจำนวนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเอาละครับมีทำไมครับแถบจำนวนนะครับคุณครูแม็กก็ทำไมครับวางตัวนับวางตัวนับกี่ตัวนะเดี๋ยวคุณครูแม็กค่อยๆวางแล้วทำไมครับให้เด็กๆนับอีกครั้งหนึ่งบางคนอาจจะนับตามไปเลยได้นะกี่ตัวนะกี่ตัวนะกี่ตัวปิ้งกี่ตัวครับนับตรวจสอบนิดนึง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เสียงสุดท้ายลงที่10แสดงว่ามีตัวนับทั้งหมดกี่ตัวนะลูก
1: 10
0: ตัวเหมือนเดิมจากตัวนับทั้งหมด10ตัวคุณครูแม็กแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มครับเป็น2กลุ่มเป็น2กลุ่มนะครับคราวนี้แบ่งออกเป็น2กลุ่มตั้งใจดูดีๆนะอุ๊ยไม่ได้หายไปไหนทำไมครับลงมาอยู่ที่กลุ่มแรกแล้วมาอยู่ที่กลุ่มที่2เห็นไหมครับเราค่อยๆทำไมครับแบ่งย่อยจากทั้งหมดเห็นไหมครับออกเป็น2กลุ่มก็จะได้ว่าจากตัวนับทั้งหมดกี่ตัวนะ10ตัวครูแม็กแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มนะลูก2กลุ่มกลุ่มแรกมีจำนวนเท่าไหร่ล่ะครับอีกกลุ่มนึงล่ะบางคนอาจจะทำไมครับตอบได้ทันทีเลยจากความรู้เดิมอ๋อ1กับ9เป็นส่วนย่อยของ10นะครับอันนี้ถ้าใครที่ตั้งใจแล้วก็ครั้งที่แล้วกลับไปทำไมครับทบทวนครั้งนี้ก็จะตอบได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั้นความสัมพันธ์นะครับแบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมของอะไรนะลูก10คู่แรกมาเลย1กับ9หรือ9กับ1สามารถที่จะทำไมครับสลับแขนกันได้เนาะเอาละครับดังนั้นจำนวนเห็นไหมครับมีทั้ง1ทั้ง9สามารถสับข้างกันได้เลยเนาะดังนั้นเห็นไหมครับแยกออกเป็น2กลุ่มเนาะไม่ยากจากความรู้ครั้งที่แล้วเอ้าไปต่อนะ10มาจาก1กับ9หรือ9กับ1ไปต่อไปดูต่อกี่ตัวกี่ตัวคิดว่ากี่ตัวครับคิดว่ากี่ตัว10ตัวเช่นเดิมเหมือนเดิมแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มนะ2กลุ่มกลุ่มแรกเท่าไหร่ดูดีๆนะปิ๊งปิ๊งปิ๊งจาก10ตัวแบ่งเป็นเท่าไหร่นะเป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็น
1: 4
0: บางคนดูปุ๊บอ๋อ1 2 3 4 5 6กับอะไรล่ะ1 2 3 4ดังนั้น10ที่เป็นส่วนรวมแบ่งย่อยออกเป็น2กลุ่มคือ6กับ
1: 4
0: เด็กๆจะเห็นได้ว่าจำนวนเป็นไงครับเท่าเดิมไหมเอ่ยเท่าเดิมไม่หายไปไหนเลยนะทั้งหมดมีตัวนับเช่นเดิมกี่ตัวครับ10ตัวแต่เพียงแค่ทำไมครับแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มล่ะ2กลุ่มเนาะดังนั้นเด็กๆครับส่วนย่อยเนี่ยเมื่อนำกลับมารวมกันส่วนย่อยนะเมื่อนำกลับมารวมกันต้องเท่ากับส่วนรวมเนาะต้องเท่ากับส่วนรวมก็คือจำนวนทั้งหมดนั่นเองดังนั้นความสัมพันธ์ของข้อนี้เป็นอะไรนะ10มาจากอะไรกับอะไรนะลูก6กับโอ้เยี่ยมมากเยี่ยมมากเลย6กับ4หรือ4กับ6นะเด็กๆมองปุ๊บตอบได้ทันทีเลยนะครับบอกในเรื่องของความสัมพันธ์ได้นะครับยากไหมครับ
1: ยาก
0: ไหมเอ่ยไม่ยากนะครับไปดูกันต่อครับโลกยังมีตัวนับอยู่มองปุ๊บคิดว่าเท่าไหร่เนี่ย
1: สิบ
0: ฮะโอ้ยังวางไม่ครบเลยคาดเดาเลยจำนวนเท่าไหร่ครับ10เนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เสียงสุดท้ายลงที่10เห็นไหมครับมีตัวนับ10ตัวเราคงอยู่กับตัวนับทำไมครับจำนวน10ตัวแบ่งออกเป็น2กลุ่มโอ้ยง่ายเลยปิงปิงปิงปิงปิงปิงปิงปิงปิงปิง จากส่วนรวม10ทั้งหมดมี10ตัวแบ่งออกเป็น2กลุ่มเป็นอะไรกับอะไรนะลูกเป็นจำนวน5กับดังนั้นถ้าเขียนความสัมพันธ์10ก็มาจากอะไรครับ5กับ
1: 5
0: ยากไหมเนี่ย
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยไหนใครกลับไปทำกันบ้านมาแบบนี้เลยอาจจะไม่ได้แบบนี้ทุกข้อคล้ายๆบ้างมีไหมครับเอามือลงเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับเชื่อว่าหลายคนทั้งต้นทางปลายทางต้องทำไมครับกลับไปทบทวนนะครับเนาะดังนั้นความรู้นี้เราก็เน้นย้ำซ้ำทวนนะครับเรียนแล้วเรียนอีกเห็นไหมครับแล้วก็เด็กๆกลับไปทบทวนแล้วทบทวนอีกเด็กๆก็จะมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเอาละครับไปต่อครับลูกยังไม่หมดยังอยู่กับตัวนับเอ๊ะมีกี่ตัวนะกี่ตัวกี่ตัวกี่ตัวมองปุ๊บบางคนบอกเลยยังคงอยู่ที่10ตัวใช่ไหมครับแบ่งออกเช่นเดิมแต่คราวนี้เด็กๆต้องสังเกตแล้วเอ๊ะแบ่งเป็นเท่าไหร่กับเท่าไหร่นะเท่าไหร่กับเท่าไหร่นะบางคนมองปุ๊บอ๋อมา3และแสดงว่าอีกกลุ่มนึงคุณแม็กต้องแบ่งเท่าไหร่เนี่ยมองปุ๊บอันนี้3
1: 3
0: 7เพราะว่าต้องรวมกันให้ครบเท่ากับส่วนรวมคือเท่าไหร่ล่ะครับลูก10เนาะไม่ยากไม่ยากจำนวนแรกมาแล้ว3อีกจำนวนก็คือ7ดังนั้น3กับ7รวมกันเห็นไหมครับส่วนย่อยรวมกันเป็นเท่าไหร่ล่ะ10เท่ากับส่วนรวมเนาะนั้นจะไม่หายไปไหนเลยนะครับจำนวนจะไม่หายไปไหนเลยนะครับเนาะเมื่อเราแบ่งย่อยออกเป็นส่วนย่อยทั้ง2จำนวนนะครับความสัมพันธ์ที่ได้ของส่วนรวม10เป็นอะไรกับอะไรล่ะลูกเอ๊ะส่วนย่อยของส่วนรวม10คือข้อนี้คือ3กับ7หรือ
1: 7
0: กับ3ยากไหมครับไม่ยากเลยไม่ยากเลยตอนนี้เด็กๆตอบได้ทันทีเลยเอาละครับยังไม่หมดครับลูกเท่าไหร่นะตัวนับเท่าไหร่นะ
1: 10
0: โอ้โหเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแบ่งเป็น2กลุ่มสังเกตดีๆนะเอ๊ะกลุ่มแรกครูแม็กแบ่งเท่าไหร่นะกลุ่มแรกครูแม็กแบ่งเท่าไหร่นะ
1: 8
0: เอ๊ะอีกกลุ่มหนึ่งคิดว่าเยี่ยมมากเลยนะครับก็จะเห็นได้จากส่วนรวมเนาะส่วนรวม10แบ่งย่อยออกเป็น2กลุ่มคือ8กับโอ้โหไม่ยากความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมของส่วนรวม10ก็จะได้ว่าทำไมครับ
1: 8
0: ส่วนย่อยก็จะเป็น8จำนวนแรกอีกจำนวนหนึ่ง
1: 2
0: นะครับดังนั้นส่วนรวม10เนาะก็มาจาก8กับ2หรือ
1: 2
0: กับ8นะครับไม่ยากไม่ยากโหเด็กๆตอบได้ฉับพลันทันทีเลยนะครับเอาละครับสรุปนิดนึงคู่ที่ทำไมครับคู่ของส่วนย่อยของส่วนรวม10มีอะไรบ้างเอ๊ะถ้า0กับอะไรนะ0กับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม0กับ10
1: 1ก
0: ับ 9 1กับ9เยี่ยมเยี่ยม
1: 2กับ
0: 2กับอะไรครับ2กับ8 3กับโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมแสดงว่ากลับไปทบทวนมาอย่างแน่นอนเลยนะครับ4กับเท่าไหร่นะ4กับ
1: 6
0: ปลายทางไม่เอ่ยครับต่อไปครับต่อไปครับลูก5กับบางคนบอกว่าเอ๊ะฝั่งด้านนี้ครูแม็กเรียงลำดับเลยนะครับ6 6
1: ก
0: ับ
1: 4
0: 6กับอะไรนะ
1: 4
0: 6กับ4ใครที่ทำไมครับเอ๊ะตอบไปแล้วใช่ไหม4กับ6หรือ6กับ4เห็นไหมครับนอกนั้นส่วนย่อยคู่นี้ก็จะเป็นจำนวนที่ทำไมครับเป็นจำนวนเดียวกันนั่นเองนะครับสามารถที่จะสลับฝั่งกันได้เด็กๆเห็นไหมเอ่ยอ้าวเจ็ดเจ็ดกับ3
1: 8กับ
0: 2
1: 9ก
0: ับ1

0: 1 10กับ0นะ10กับ0หรือ0กับ10เห็นไหมครับนั้นครบทุกคู่จำนวนเลยที่เป็นส่วนย่อยของส่วนรวม10อันนี้เรียนไปหรือยังเอ่ย
1: เร
0: ียนไปแล้วอันนี้ทบทวนให้นะครับเชื่อว่าเด็กๆก็มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับคราวนี้เอาจริงแล้วนะครับเราจะมาเรียนรู้นะครับความสัมพันธ์ของจำนวน12ถึง20แบบส่วนย่อยแล้วก็อะไรครับส่วนรวมดังนั้นเราจะหาคู่จำนวนนะครับของแต่ละจำนวนเลยนะครับก็คือคู่ที่เป็นส่วนย่อยของจำนวนทำไมครับ12 13 14 15 16 17 18 19และ20โอ้โห12ถึง20เลยคิดว่าทำได้ไหมครับทำได้ไหมเอ่ยทำได้เอาแล้วครับเด็กๆครับลองมาดูที่ภาพบ้างลองมาดูที่ภาพบ้างมีจำนวนสัตว์ทั้งหมดเท่าไหร่นะจำนวนสัตว์ที่เป็นสัตว์นะครับลูกสัตว์มีจำนวนสัตว์เท่าไหร่นะดูหน่อยดูหน่อย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ดังนั้นถามถึงจำนวนสัตว์มีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัวลูก
1: 12
0: นับไปแล้วฟังที่เสียงสุดท้ายลงที่12แสดงว่ามีสัตว์ทั้งหมด
1: 12
0: ตัวนะครับเอาละครับมีสัตว์ทั้งหมด12ตัวโอ้โหมีสัตว์มากมายเลยเด็กๆรู้จักอะไรบ้างครับเนี่ยรู้จักอะไรบ้างมีนกมีนกมีบางคนบอกสุนัขมีอะไรนะมีแพะอันนี้อะไรอ่ะวัวม้าอันนี้อะไรนะอันนี้อะไรแกะม้าลายไก่อยู่ในน้ำอยู่ในน้ำเป็ดแล้วก็มีเด็กๆด้วยใช่ไหมครับคราวนี้ลองมาดูต่อครูแม็กมีคำถามมีจำนวนสัตว์จำนวนสัตว์นะฟังดีๆนะลูกมีจำนวนสัตว์ที่มีขา2ขากี่ตัวกี่ตัวนะบางคนอาจตอบได้ทันทีเลยคำถามว่ามีจำนวนสัตว์ที่มีขา2ขามีกี่ตัวครับคำตอบเด็กๆโอ้โหมีหลากหลายเลยบางคนบอก5บางคนบอก4ลองมาดูหน่อยลองมาดูหน่อยเริ่มนับจากข้างบนเลยเริ่มนับจากข้างบนคืออะไรเนี่ย2ขานก1 2อะไรเนี่ยเป็ดมี2ขา3 4โอ้โหแสดงว่ามีสัตว์ที่มี2ขากี่ตัวครับกี่ตัวนะมี5ตัวไหนใครตอบ5ตัวเด็กๆปลายทางแล้วครับไหนใครตอบ5ตัวปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากถูกต้องนะครับเอาละไปต่ออีก1คำถามมีจำนวนสัตว์ที่มีขาฟังดีๆนะที่มีขา4ขากี่ตัวกี่ตัวนะโอ้ยมีทั้ง6มีทั้ง7โอ้ยมี10ก็มาคราวนี้นับตรวจสอบหน่อยเริ่ม1 2 3 4 5 6 7มีอีกไหม
1: ไม
0: ่
1: มี
0: แล้วแสดงว่ามีสัตว์ที่มี4ขากี่ตัวครับเสียงสุดท้ายลงที่7แสดงว่ามีจำนวนสัตว์ที่มี4ขาจำนวน7ตัวยากไหมเนี่ยยากไหมไม่ยากนะครับนับได้นั้นนะครับมีสัตว์ที่มี4ขาเนาะนี่ก็เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับคราวนี้ถ้าครูแม็กนำจำนวนมาเขียน ความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมจำนวนสัตว์ทั้งหมดมีกี่ตัวนะนับไปแล้วสัตว์ทั้งหมดในภาพ10เท่าไหร่นะนับไปแล้วจำนวนสัตว์ทั้งหมดเป็นส่วนอะไรครับส่วนรวมเยี่ยมมากเยี่ยมมากแล้วครูแม็กจำแนกต่อจำแนกต่อมีสัตว์2ขากี่ตัวนะ
1: 5
0: ตัวแล้วมีสัตว์4ขาล่ะครับ
1: 7
0: ตัวดังนั้นเด็กๆจะเห็นได้ว่าจากสัตว์ทั้งหมดกี่ตัวครับ12ตัวแยกย่อยออกไปทำไมครับเป็น5กับ
1: 7
0: 5ตัวนี้ก็มาจากการจำแนกขากี่ขานะลูกเอ๊ะ5 5 5จากสัตว์2ขาแล้วจำนวน7ล่ะครับมาจากจำแนกสัตว์กี่ขานะ
1: 4
0: ขาเห็นไหมครับก็เป็นส่วนย่อยเนาะดังนั้นสัตว์2ขาก็อยู่ในสัตว์ทั้งหมดสัตว์4ขาก็อยู่ในสัตว์ทั้งหมดยากไหมเนี่ยไม่ยากดังนั้น5กับ7เป็นส่วนย่อยของ
1: 12
0: หรือ7กับ
1: 5
0: เยี่ยมมากเยี่ยมมากยากไหมเนี่ยยากไหมไม่ยากเอาละครับคราวนี้ลองมาดูนะครับเป็นตัวนับดูบ้าง1 2 3
1: 4 5
0: เดี๋ยววางให้เรียบร้อยนับพร้อมกันนะลูกอ้าวนับหน่อย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เสียงสุดท้ายลงที
1: ่
0: 12ถ้าคุณครูแม็กใช้ตัวนับนะครับน้องฟินิกเอาละน้องฟินิกตั้งใจดูนะตัวนับ12ตัวครูแม็กย้ายลงมาปิ้งย้ายลงมาอีกเอาละเอาละย้ายมาเท่าไหร่นะย้ายมาเท่าไหร่นะจากส่วนรวมทั้งหมดเท่าไหร่ลูกนับไปแล้ว10อะไรนะสิบเท่าไหร่นะ12ครูแม็กแยกย่อยออก2จำนวนคือ1กับเท่าไหร่นะอ้าวบางคนตอบได้เลยบางคนอาจต้องนับเนาะอ้าวตรวจสอบนิดนึง1กับอะไร1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11เสียงสุดท้ายลงที่11เด็กๆก็จะได้ว่าความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมของอะไรนะ12เมื่อสักครู่มี5กับ7 7กับ5คราวนี้เป็นอะไรครับ1กับหรือ11กับ1หรือ1กับ11ยากไหมครับเนี่ย
1: ยาก
0: ไหมไม่ยากไม่ยากไม่ยากไปดูกันต่อนะยังคงอยู่ที่จำนวนเท่าไหร่ครับ12เช่นเดิม12เช่นเดิมจาก12ครูแม็กแบ่งย่อยลูกแบ่งย่อยเป็นอะไรกับอะไรนะเดี๋ยวครูแม็กวางเรียบร้อยให้เด็กๆทำไมครับได้นับดูนะอ้าวดูดีๆนะลูกจาก12ครูแม็กแบ่งเป็นอะไรนะ1 2 3 4 5 6อีกจำนวนนึงละ1 2 3 4 5 6ความสัมพันธ์ที่ได้แบบส่วนย่อยส่วนรวมของส่วนรวม12เป็นเท่าไหร่กับเท่าไหร่นะ
1: 6
0: กับ
1: 6
0: ยากไหมเนี่ย
1: ยาก
0: ไหมไม่ยากนะครับแต่ต้องตั้งใจดูเนาะ6กับ6เอาละครับไปต่อได้ไหมเอ่ยไปต่อได้นะเอาละครับเด็กๆครับยังคงอยู่เช่นเดิมที่จำนวน10เท่าไหร่นะโอ้โห12ไม่ยากไม่ยากครูแม็กจะแบ่งนะครูแม็กจะแบ่งนะลูกเป็นเท่าไหร่กับเท่าไหร่ตั้งใจดูดีๆนะเท่าไหร่กับเท่าไหร่นะเท่าไหร่กับเท่าไหร่คุ้น
1: อ
0: ะไรนะ
1: 75
0: บางคนมองปุ๊บอาจจะทำไมครับนับในใจหรือมองปุ๊บบอกปั๊บเลยตอบแบบฉับพลัน7กับ
1: 5
0: หรือบางคนอาจจะดูโอ้ที่จำนวนก่อนแล้วก็หาอีกจำนวนหนึ่งก็ได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะใช้ความรู้ในลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อช่วยในการที่จะหาคำตอบนั่นเองนะครับเอาละส่วนรวม

0: 12ส่วนย่อยที่ได้เป็นอะไรกับอะไรนะ
1: 7 กับ 5
0: 7กับ
1: 5
0: โอ้โหง่ายมากหรือ
1: 5
0: กับ7ซึ่งคู่นี้เรียนไปแล้วด้วยที่ทำไมครับจำนวนสัตว์ต่างๆที่อยู่ในภาพเอาละครับไม่ยากไม่ยากไปต่อยังคงอยู่นะจำนวน12

0: ไรกับอะไรนะเป็นอะไรกับอะไรนะสี่สี่กับอะไรนะสี่กับอะไรนะ
1: สี่ก
0: ับสี่กับโอ้โหสี่กับแปดนะครับสี่กับแปดดังนั้นความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมของจำนวน12ก็จะได้ว่า
1: ส
0: ี่กับหรือ
1: 8
0: กับ4นะครับ4กับ8หรือ8กับ4ยากไหมเนี่ยไม่ยากนะไม่ยากไปดูสรุปภาพรวมนิดหนึ่งลูกคราวนี้เรียงลำดับนิดหนึ่งโอ้ยบางคนตอบทันทีเลยจำนวนแรกเป็น0ส่วนย่อยจำนวน1ล่ะ12ส่วนรวม12นะ1กับ11 2กับ2กับ10 3กับ9 4กับ8เยี่ยมมาก5กับ7โอ้6กับอ้าวอันนี้เรียนไปแล้วด้วยดูดีๆลูก7เอ้า5กับ7หรือ
1: 5
0: เห็นไหมครับเห็นไหมครับเริ่มง่ายแล้ว8กับ9กับ3 10กับ
1: 2
0: 10กับ2 11กับ1 12กับ
1: 0
0: ยากไหมเอ่ยไม่ยากไม่ยากเด็กเริ่มคล่องแล้วเดี๋ยวคราวนี้ครูแม็กพาเด็กๆดูนะครับในคู่ของจำนวนเนาะในเรื่องของความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมเดี๋ยวเรามาเริ่มดูนะจำนวน12เรียนรู้ไปแล้วต่อไปทำไมครับ
1: 13
0: ในลักษณะเดียวกันเด็กๆก็ทำไมครับสามารถที่จะหาจำนวนของส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งเนาะเดี๋ยวคุณครูแม็กเนาะจะกำหนดให้นะครับเอาละเริ่มที่จำนวนแรกเลยนะส่วนรวมคราวนี้เปลี่ยนละเป็นเท่าไหร่ลูก13จำนวนแรกมาแล้วเอ๊ะอีกจำนวน8กับอะไรนะ8กับอะไรนะ8กับอะไรนะบางคนใช้วิธีการนับต่อจากส่วนย่อยไปหาส่วนรวม8นับต่อเป็น9 10 11 12 13นับต่อไปกี่ครั้งลูกนับต่อไป5ครั้งดังนั้นส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งคือเท่าไหร่ล่ะคือ5ลักษณะแบบนี้ยากไหมเนี่ยบางคนก็อาจจะบอกว่ายากนิดนึงแต่บางคนที่แม่นพื้นฐานในเรื่องของจำนวนก็จะบอกว่าง่ายๆหมูสบายมากเลยใช่ไหมครับอ้าวไปต
1: ่อ
0: 12กับอะไรนะ12กับโอ้ยง่ายมาก11 10 11กับโอ้โหง่ายๆ ง่ายๆเลยเอานะดูนะต่อไปนะ
1: 13
0: กับโอ้ยง่ายไหมเนี่ยง่ายๆเลยอ้าวไปดูต่อครับลูก9กับเท่าไหร่นะ9กับ4ไม่ยากไม่ยาก
1: 10ก
0: ับ
1: 3
0: 10กับอะไรนะ10กับ3เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม
1: 7
0: กับอะไรนะอ้าวมีคนตอบได้7กับ6นะครับไม่ยากไม่ยาก
1: 4
0: คุ้นคุ้นไหมคุ้นคุ้นไหม
1: 9
0: กับ4หรือ
1: 4
0: กับ9ในลักษณะแบบนี้อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับลูกดังนั้นคู่ของส่วนย่อยส่วนรวมอาจจะมีจำนวนที่มากกว่านี้มีหลากหลายคู่เลยนะครับเด็กๆก็สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้เอาเลยครับครูแม็กยกตัวอย่างให้ดูขอไปต่อที่จำนวนต่อไปเลยครับเท่าไหร่ครับ14ลักษณะเดียวกันเอ8กับอะไรนะใน14 8กับ8กับอะไรนะอ้าวนับต่อนับต่อ8นับต่อเป็น9 10 11 12 13 14นับต่อไปกี่ครั้งนะลูกนับต่อ

0: ่อไป6ครั้งก็จะเป็นส่วนย่อยอีกจำนวน1เนาะดังนั้น A 14 8กับอะไรล่ะ
1: 8ก
0: ับ
1: 4
0: 8กับ6เห็นไหมครับเอาละอาจจะยากนิดนึงเนาะเพราะว่าทำไมครับอาจจะไปไวขึ้นนะครับเดี๋ยวเด็กๆก็ทบทวนอีกครั้งหนึ่ง13กับโอ้โหแบบนี้ตอบง่ายเลยใช่ไหม
1: 12
0: กับ
1: 3
0: 12กับ2เห็นไหมครับ14
1: ก
0: ับ 0ไม่ยากไม่ยากไม่ยาก
1: 9ก
0: ับ 7 9นับต่อเป็น10 11 12 13 14นับต่อไปกี่ครั้งกี่ครั้งลูก5ครั้งก็จะเป็นส่วนย่อยอีกจำนวน1ยากไหมเนี่ยยากไหมยากแหละเริ่มยากแล้วใช่ไหมครับเอาละ10กับอะไรนะ10กับอะไรนะ10กับ4เอาละเอาละเอาละ7กับอะไรนะรวมกันได้14 7กับอะไรนะส่วนย่อยอีกจำนวน1 7กับ7กับ7เยี่ยมมากนะครับจากด้านหลังห้องตอบมาเลยโอ้โห3 3กับอะไรเนี่ย3กับ11เอ้ามีคนตอบถูกนะครับ3กับ11รวมกันเป็นเท่าไหร่ละครับ14เอาละอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับลูกของส่วนย่อยคู่ของทำไมครับจำนวนส่วนย่อยของส่วนรวม14เดี๋ยวเด็กๆสามารถหาเพิ่มเติมได้นะครับครูแม็กขอไปต่อที่จำนวนต่อไปคือเท่าไหร่นะ15เอาละเอาละยากนิดนึงละลูก8กับอะไรนะรวมกันเป็น15 8 8กับ7มีคนตอบมาแล้ว8กับ7เยี่ยมมาก8กับ7ไปต่อ14กับเอาละครับ14กับ1โอ้โหน้องฮันอันนานะครับตอบได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับเอาละต่อ13กับ2เยี่ยม15กับโอ้ยหมูเลย9กับมีคนตอบมาแล้ว9กับอะไรนะ9กับ6เยี่ยมมาก10กับ10กับ5 7 7กับถูกไหมครับถูกต้อง3กับ12โอ้โหเยี่ยมมีคนตอบถูกแล้วนะครับรวดเร็วเอาไปต่อ10อะไรนะ16ตัวแรก8กับโอ้ยง่ายมาก15กับ1 14กับอะไรนะ
1: 16
0: เยี่ยม9กับโอ้ยเยี่ยมนะครับ9กับ7 10กับ6สามกับ13เอ้ามีคนตอบเยี่ยมมากเลยโอ้รวดเร็วมากนะครับเด็กๆบอกจำนวนได้ทันทีเลยเอาไปต่อ17 8 8กับเอ้ามีคนตอบ8กับ9 16กับ1
1: 13ก
0: ับ4เยี่ยม
1: 17ก
0: ับ0โอ้ง่ายเลยอ่า9กับอะไรนะ สังเกต10กับอู้ง่ายมาก
1: 3
0: ยากหน่อยยากหน่อย3กับ14เยี่ยมมากนะครับ3กับ14อ้าวมีคนตอบเยี่ยมอ้าวขอไปต่อไป10เท่าไหร่แล้ว18 9กับ

0: ก้าวกับไม่ยากโอ้ยง่ายมาก13กับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม2กับ2กับใครบอกได้เนี่ย10เท่าไหร่นะเยี่ยมมากครับ2กับ16เยี่ยมเลยเยี่ยมเลย
1: 10ก
0: ับ 8 10กับ
1: 8
0: 3กับ15มาแล้วครับไปต่อที่19ลูก18กับ1 14กับ19กับ0 17อ้าวเยี่ยมเยี่ยม10กับ9 3กับ16เอาแล้วครับ4กับ15เอาละสุดท้ายแล้ว20 19กับ1 15กับ5เยี่ยมเยี่ยมโอ้ง่ายง่ายเลย2กับ18 10กับ10 3กับ17 4กับ16เอาละครับตอนนี้นะครับครูแม็กก็ยกตัวอย่างเด็กๆสามารถใช้วิธีการนับต่อก็ได้แบบที่ทำไมครับสอนไปเนาะเอาละไหนใครเข้าใจแล้วยกมือเอาละครับเด็กๆครับคราวนี้ถึงเวลาที่เด็กๆต้องฝึกฝนนะครับผ่านแบบฝึกหัดนะครับให้เด็กๆนำแบบฝึกหัดที่ 1.26 ขึ้นมานะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยตรวจสอบแบบฝึกหัด 1.26 ให้กับนักเรียนนะครับแล้วก็อธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อนะครับพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะครับตามความเหมาะสมด้วยนะครับเอาละครับเด็กๆครับเปิดไปหน้าไหนเอ่ย110 110อ้าวไหนใครเจอแล้วไหนใครเจอแล้วเอาละใช้สองหูทำไมนะสองหูฟังนะครับเอาละแล้วก็สองตาดูอ่านคำชี้แจงตามคุณครูแม็กเอาละครับเด็กๆอ่านตามนะเขียนตัวเลขเอ้ไม่ได้ยินเลยอ้าวอีกครั้งหนึ่งยังมีบางกลุ่มเสียงดังเขียนตัวเลข
1: เข
0: ีย
1: นต
0: ั
1: วเลข
0: แสดงความสัมพันธ์
1: แสดงความส
0: ั
1: มพ
0: ัน
1: ธ
0: ์ของจำนวน
1: ของจำนวน
0: แบบส่วนย่อย
1: แบบส
0: ่
1: วนย
0: ่
1: อย
0: ส่วนรวม
1: แล้วสังเกต
0: แล้วสังเกตผลสรุปที่ได
1: ้
0: ผลสรุปที่ได
1: ้
0: ดังนั้นเด็กๆต้องใช้การสังเกตดูที่จำนวนก่อนว่าเอ๊ข้อจำนวนแรกเขาให้อะไรครับส่วนรวมมาเท่าไหร่ลูกส่วนรวมมาเท่าไหร่นะเอ๊กลุ่มไหนไม่ตั้งใจฟังตัดคะแนนดีกว่ากลุ่มไหนนะตัดคะแนนตัดคะแนนเอาละครับดูที่จำนวนแรกเขาให้อะไรมาครับส่วนรวมเท่าไหร่ครับลูกเท่าไหร่นะ4เขากำหนดส่วนย่อยจำนวนแรกมาแล้วเท่าไหร่ครับเด็กๆก็หาส่วนย่อยให้ครูแม็กอีกจำนวนหนึ่งคือเท่าไหร่นะอีกจำนวนอีกจำนวนตอบเท่าไหร่นะหนูก็เติมลงไปยากไหมครับ
1: ยาก
0: ไหมไม่ยากอ้าวข้อเดี๋ยวทำให้ดูหนึ่งบรรทัดนะเอ๊ะจำนวนต่อไป6เขาให้มาแล้ว

0: เอ๊ะอีกจำนวนเป็นเท่าไหร่ล่ะ3 8 4กับอะไรนะ4กับ4ยากไหมครับอ้าวมี4หน้าลงมือทำได้เลยนะครับเอ6 6กับอะไรนะ12เนี่ยอะไรนะถูกต้องค่ะ6กับอะไรนะ12เนี่ยได้12สอนไปแล้ว6กับนับต่อจาก6 6แล้ว7 8 นับต่อไปกี่ครั้งลูก
1: 6
0: อ้าวอ้าวได้ๆๆลองดูอีกทีลูกตรวจสอบอีกครั้งนึง
1: 8 9 10
0: อ้าวดูแล้ว9อ้าวง่ายไหมหน้านี้ง่ายมากเลยถ้าใครสังเกตดีๆเอ๊ะ10 5กับอะไรนะ5กับอะไรนะ5กับ5 12 12 6กับอะไรนะ6กับโอ้ยง่ายง่ายง่าย14ล่ะ14ล่ะ7 7กับอะไรนะเอาละเอาละใครที่ไม่ถูกแก้ไขเลยนะครับ16 16 8 8กับอะไรนะ8กับอะไรนะเอกลุ่มไหนเสียงดังที่ไม่ได้คุยเรื่องเรียนกลุ่มที่เท่าไหร่นะอ้าวเฉลยให้ดูนะครับ18 9กับอะ9กับ9 20 10กับ10กับ10กับ10อ้าวหน้าแรกใครไม่ถูกต้องแก้ไขเลยเอาละเอาละวันนี้มีการบ้านอาจจะมากนิดนึงวันนี้พาทำกี่หน้าครับ1หน้าดังนั้นหน้าที่2หน้าที่2ดูนะดูก่อน2ตาอ้าวเด็กๆวางดินสอเอา2ตาดูที่ใครครับขออธิบายนิดนึงจะได้กลับไปทำได้อย่างถูกต้องหน้าที่2นะลูกแบบฝึกหัดในหน้าที่2เขาให้ส่วนรวมมาแล้วส่วนย่อยมาแล้วเด็กๆหาส่วนย่อยอีกจำนวน1ได้ไหมครับได้ไหมครับได้ไหมเอ่ยไม่ได้ยินเลยได้ไหมครับถ้าได้นะครับงี้เสียงดังฟังชัดอ้าวหน้าที่2หน้าที่3เช่นเดียวกันนะลูกและก็หน้าที่4มี4หน้าไหนใครคิดว่าทำได้ยกมือหาส่วนรวมส่วนย่อยให้คุณครูแม็กหน่อยอ้าวคราวนี้ให้เด็กๆฟังดีๆนะเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะนะครับอ้าวขอ10วินาที10 9
1: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
0: อ้าวเดี๋ยวกลุ่มไหนเสร็จก่อนกลุ่มที่4อ้าวกลุ่มที่3แล้วก็กลุ่มที่1นะครับอ้าวเดี๋ยวบวกคะแนนเพิ่มให้รางวัลพิเศษวันนี้เนาะเดี๋ยวท้ายคาบมีรางวัลให้นะครับแต่ถ้ากลุ่มไหนยังเสียงดังรางวัลพิเศษอาจจะตัดออกนะครับเอาละครับเด็กๆตั้งใจฟังดังนั้นนะครับความรู้ที่เราเรียนวันนี้เนาะในเรื่องของความสัมพันธ์ของจำนวนแบบอะไรล่ะครับส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมเป็นการเขียนจำนวนในรูปของจำนวนกี่จำนวนครับ2จำนวนตัวอย่างที่เคยเรียนกันไปเห็นไหมครับเนาะ7เห็นไหม7 7เป็นส่วนรวม

ความเอ๊มีส่วนย่อย2จำนวนคืออะไรครับ2กับ5ดังนั้นวันนี้จำนวนหลากหลายถึงเท่าไหร่ล่ะครับถึง20นะครับก็ฝากเด็กๆกลับไปอะไรลูกทบทวนแล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะครับเรามาเรียนในเรื่องของจำนวนรอบตัวเราเอาละเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเป็นอย่างไรต้องติดตามชมในทำไมครับคาบหน้านั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับลูกเน้นย้ำซ้ำทวนฝากเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางกลับไปทำไมครับทบทวนนะครับแล้วก็ทำการบ้านที่คุณครูแม็กฝากไปด้วยนะครับเอาละครับเด็กๆครับเวลาของคุณครูแม็กนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับก็ได้หมดลงแล้วต้องขอลาคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์26มิถุนายนวันสุนทรภู่วันแห่งการรำลึกถึงกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้รังสรรค์ถ้อยคำงดงามฝากคุณค่าแห่งภาษาไทยไว้คู่แผ่นดินสุนทรภู่เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2329มีความสามารถด้านการประพันธ์ตั้งแต่วัยเยาว์จนได้รับราชการในกรมพระอารักษ์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นกวีผู้ทรงคุณูปการต่อวงการวรรณกรรมไทยอีกทั้งองค์การยูเนสโกยกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมผลงานสำคัญอาทิพระอภัยมณีนิราศภูเขาทองและนิราศเมืองแกลงล้วนเต็มไปด้วยความไพเราะสอดแทรกข้อคิดและสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยแม้การเวลาจะล่วงเลยกว่า2 ศตวรรษแต่บทประพันธ์ของสุนทรภู่ยังคงทรงคุณค่าสืบสานภาษาไทยหล่อหลอมความคิดและเป็นมรดกทางปัญญา26มิถุนายนร่วมรำลึกถึงกวีเอกของแผ่นดินผู้ฝากนศิลป์อันงดงามไว้ตราบนานเท่านาน
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: แต่โบราณกาลมาพระมหากษัตริย์ผู้ทรงปกครองสยามรัฐมีพระราชภาระจะต้องรักษาพระราชธรรมจรรยาทั้งต้องทรงดำรงพระราชสถานะเอกอัครพุทธศาสนูปถัมภกดังปรากฏว่าสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินแต่ก่อนทรงถือเป็นพระราชธุระในการบำรุงพระพุทธศาสนาตลอดจนพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ในการเผยแผ่พระศาสนาเช่นส่งสมณทูตไปสืบอายุพระพุทธศาสนาในต่างประเทศกระทำสังฆายนาพระไตรปิฎกเป็นอาทิแม้จนปัจจุบันซึ่งการปกครองเปลี่ยนแปลงสู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก็ยังกำหนดให้ทรงเป็นพุทธมามกะตามโบราณคติยราชประเพณีเพื่อจะได้ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาที่มหาชนเลื่อมใสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชศรัทธาเลื่อมใสและได้ทรงศึกษาหลักธรรมคำสั่งสอนในพระบวรพุทธศาสนามาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ครั้นเมื่อทรงเจริญพระชนมพรรษาถึงเกณฑ์ที่สามารถจะทรงผนวดได้ก็ได้เสด็จออกทรงผนวดเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนานอกจากนี้ยังได้ทรงปฏิบัติพระองค์ดำรงพระราชภาระในฐานะเอกอัครพุทธศาสนูปถัมภกโดยเคร่งครัดทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นอเนกประการทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชกุศลต่างๆตามราชประเพณีอันมีมาแต่ก่อนทรงอุดหนุนการสอบไล่พระปริยัติธรรมในสนามหลวงพระราชทานพัดเปลี่ยนเป็นสมณศักดิ์แด่พระภิกษุสามเณรผู้ทรงภูมิรู้ธรรมหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่สำคัญในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาคือที่ทรงสืบสานและรักษาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยทุนนี้สมเด็จพระบรมชนกนาถมีพระราชดำริพระราชทานทุนแก่พระภิกษุสามเณรที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและกองบาลีสนามหลวงให้ได้มีโอกาสทางการศึกษาพระพุทธศาสนาชั้นสูงตั้งแต่ปีการศึกษา2547เป็นต้นมาใช่แต่จะทรงสืบสานแนวและรักษาพระราชดำริในรัชกาลก่อนเท่านั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในกิจการเกี่ยวกับการพระราชทานทุนนี้ได้พระราชทานแนวพระราชดำริต่อยอดการดำเนินการของทุนนี้ว่าต้องสืบถามความต้องการและความเป็นไปจากพระสงฆ์เพราะลำพังการพิจารณาและดำเนินการจากฝ่ายคารวะแต่เพียงลำพังอาจจะไม่บริบูรณ์
1: เป็นการเอาพระราชทัยในพระราชกรณียกิจทุกอย่างก็ทรงสนพระราชทัยในการปกครองคณะสงฆ์ในการดูแลคณะสงฆ์อะไรทรงสนพระราชทัยแล้วก็มีพระราชดำริเกี่ยวกับพระสงฆ์หลายเรื่องแล้วก็มีท่านองคมนตรีก็มาเอาพระราชดำริของในหลวงมาบอกพระส่วนใดที่เป็นเครื่องส่งเสริมก็ส่งเสริมแต่เมื่อมีพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่ทรงเป็นอัครสาธุปถัมภกมีพระราชดำริพระราชดำรัสเรียนมาก็ทำให้กระชับขึ้นเป็นประโยชน์
0: พระราชจรรยาปฏิบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นนี้ย่อมเป็นที่ประจักษ์ว่าได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะเอกอัครพุทธศาสนูปถัมภกโดยสมบูรณ์สมกับที่ทรงเป็นธรรมิกราชาทุกประการ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: ามอะไรลูกน้ำแข็ง
1: ผมอยากรู้เรื่องกล้วยรับเสด็จคืออะไรอะครับ
0: เวลาเสด็จไปไหนทุกคนก็อยากให้สภาพแวดล้อมมันสวยงามอะถนนไม่มีต้นไม้เลยก็เอาต้นกล้วยมาปลูกมาอะไรต่ออะไรทีนี้ปรากฏว่าธรรมชาติเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวนั้นรู้ธรรมชาติดีหัวไอ้กล้วยเนี่ยถ้าใช้ความสังเกตดีๆเนี่ยส่วนมากมันจะออกปลีนั้นไปในทิศทางเดียวกันปรากฏไอ้กล้วยของบ้านนั้นออกทุกทิศเลยจะเป็นเรื่องเล่ากันซึ่งหมายความว่าอะไรรายละเอียดต่างๆไม่พ้นสายตาสายพระเนตรของพระองค์
1: คุณปู่ช่วยเล่าเรื่องที่ในหลวงท่านทรงไปเสด็จไปที่ถนนดิสโก้ได้ไหมคะ
0: โอ้ยถนนดิสโก้นั่นปู่นำจะอยู่หัวหลงเลย นะพอท่านเสด็จลงจากเฮลิคอปเตอร์บอกว่าเนี่ยที่ตรงนั้นมีปัญหาเรื่องน้ำมากแห้งแล้งนี่พระองค์ท่านบอกเนี่ยมีที่อันที่ลำพยังมีลำน้ำใหญ่เลยให้ขังน้ำในลำพยังเลยพอเดี๋ยวเสร็จงานแล้วให้พวกเราเนี่ยพาไปดูตรงนี้หน่อยเราก็พาท่านไปหลงทางพาพระเจ้าอยู่หัวหลงด้วยทาดิสโก้นี่คือแล่นไปก้อนหินตะปุ่มตะปับจนได้กันอะไรต่ออะไรปรากฏว่ามืดแล้วพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่านี่จะไปไหนหลงตั้งแต่เลี้ยวแรกแล้วตอนหลังท่านนำเองผลสุดท้ายแป๊บเดียว5นาทีถึงแล้วตอนไปนำเสด็จตอนขากลับตามเสด็จท่านนำไปแป๊บเดียวถึงเลยนะเป็นเรื่องเล่าเรื่องกันก็เลยตั้งชื่อว่าทางดิสโก้เราไปดูเรื่องดินบ้างพระเจ้าอยู่หัวก็สอนอีกฮะท่านก็มีการสอนเรื่องดินด้วยแล้วก็ที่สอดคล้องน่าดูที่สุดคือที่เขาหินซ้อนเขาหินซ้อนที่อยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรานะฉะเชิงเทราที่นั่นเป็นไงดินถูกทำลายไปทั้งหมดเลยตัดไม้ทำลายป่าเผาป่านะก็แล้วมีพืชเศรษฐกิจบางอย่างเนี่ยอย่างเป็นต้นมันสับปะหลังนี่กินดินมากจะดูดเอาแร่ธาตุในดินออกมาหมดเลยเพราะนั้นไปที่นั่นถ้าปล่อยไปอย่างนั้นมันจะกลายเป็นทะเลทรายในที่สุดเลย
2: แล้วทำไมเขาต้องปลูกมันสับปะหลังด้วยครับ
0: เพราะมันขายง่ายดีมันขึ้นง่ายนะปลูกง่ายไม่ต้องดูแลอะไรต่ออะไรต่างๆคนเราเยอะไม่อยากทำงานหนักอะใช่ไหมแต่ได้ไม่คุ้มเสียเพราะดินมันถูกทำลายหมดเลยทีนี้พอที่นั่นพอก็ปรากฏแห้งแล้งหมดชาวเชิงเซาก็ปรากฏเริ่มต้นจากการถวายที่ดินพระองค์ท่านไว้ชิ้นหนึ่งสร้างตำหนักเล็กๆแล้วอยากจะให้พระเจ้าอยู่หัวมาประทับอยู่ที่จังหวัดชาวเชิงเซาพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกว่าปีหนึ่งคงมาไม่กี่ครั้งไม่มีประโยชน์นั้นขอเปลี่ยนสภาพได้ไหมนะเอาจากที่ตำหนักนะให้เป็นศูนย์ศึกษาพัฒนาศึกษาเรื่องดินเรื่องอะไรต่ออะไรต่างๆก็เลยกลายเป็นศูนย์ศึกษา1ใน6ที่นี่ถ้าพระองค์ท่านก็ดินที่มันแห้งแล้งเสื่อมสภาพสิ่งที่แก้ได้ที่สุดย้อนกลับมาไอ้ความสําคัญเดิมที่เราพยายามบําบัดเนี่ยคือน้ําถ้าไม่มีน้ํานี่ทําอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นที่เขาหินซ้อนนั้นสิ่งแรกคือสร้างน้ําก่อนพอสร้างน้ําเสร็จแล้วเอาน้ํานั้นมาแก้ดินนะครับพอแก้ดินได้ก็เริ่มปลูกพืชพันธุ์อะไรต่ออะไรต่างๆขึ้นจนกระทั่งจากสภาพแห้งแล้งดินแทบจะเป็นทะเลทรายเลยวันนี้เขียวชอุ่มหมดนะเขียวชอุ่มหมดเลยแต่ว่าต้องใช้เวลา10กว่าปีเกือบ20ปีถึงฟื้นคืนสภาพเพราะฉะนั้นเมื่อเล่าอย่างนี้แล้วอยากเห็นของจริงไหม
1: อยากครับ
0: วันหลังเดี๋ยวไปเที่ยวกัน
3: อยากไปเรียนรู้เรื่องดินกันแล้วใช่ไหมล่ะครับน้องๆช่วงหน้าเราจะไปที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนกันสักครู่เดียวครับขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยสปป.ลาวธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสาขาสวนจิตรลดาบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 067-2166-08-8

จากปัญหาพื้นที่ดินเสื่อมโทรมดินขาดความอุดมสมบูรณ์เนื้อดินเป็นทรายมีการชะล้างพังทลายของดินสูงมีการปลูกพืชชนิดเดียวคือมันสำปะหลังติดต่อกันเป็นเวลานานโดยไม่มีการปรับปรุงบำรุงดินพระองค์ท่านทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นต่อราษฎรท่านทรงศึกษาและจัดการแก้ไขปัญหาโดยเปลี่ยนแปลงการใช้ปุ๋ยในการทำการเกษตรและปรับเปลี่ยนรูปแบบเกษตรกรรมเพื่อการฟื้นฟูสภาพดินที่เสื่อมโทรมให้พื้นที่ดินนั้นอุดมสมบูรณ์และนำมาปรับใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

0: นือเลย
1: แต่ว่าที่นี่มันไม่ใช่ภาคเหนือไม่ใช่หรอนี่จังหวัดฉะเชิงเทรานะอยู่ใกล้ๆกับกรุงเทพบ้านพวกเราเลยนะเนี่ย
0: แล้วเรามาที่นี่ทำไมล่ะ
1: ก็เราจะมาหาบ้านของพ่ออีกหลังนึงยังไงล่ะแต่ว่าจะว่าไปนะพวกเราก็เดินกันมาหลายคนนะทำไมยังไม่เห็นเจอเลยอ่ะ
2: ตรงไหน
3: ไม่ใช่มั้ย
1: ไอ้นุ่นป่า
0: ตรงนี้แม่น้ำกับแม่น้ำ
4: เอาล่ะครับน้องๆบ้านของพ่อที่เด็กๆพูดถึงอยู่ตรงไหนกันล่ะครับเนี่ย
0: ไปไหนมันไง
1: เนี่ยเนี่ยบ้านสามจัวเป็นบ้านที่พ่อแบบเองเลยนะเนี่ย
0: โอ้เรียบง่ายมากเลยอ่ะ
1: ใช่ใช่เพราะว่าท่านน่ะต้องการให้ประชาชนน่ะเห็นความพอเพียงไง
0: งั้นเราไปดูใกล้ๆกันดีไหม
1: ไปไปสิ
0: เราวิ่งไป
5: สวัสดีครับสวัสดีครับลูกๆครับยินดีต้อนรับนะครับสู่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาความซ้อนอันเนื่องจากพระราชดำริตรงนี้ที่เรายืนอยู่เรียกว่าพระตำหนักสามจั่วนะครับเป็นพระตำหนักที่พระองค์ออกแบบนะครับและพระองค์เอง
1: ชื่อว่าพระตำหนักสามจั่วเพราะว่าหลังคาเป็นลักษณะสามเหลี่ยมหน้าจั่วอยู่สามหลังใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับเพราะว่าเรียกตรงนี้สามเหลี่ยมที่เราเรียกว่าจั่วคือหลังสามจั่วของหลังคา
0: แล้วพระใช้อะไรสร้างอ่ะคะ
5: จะใช้ไม้สักทองเป็นไม้สักทองทั้งหลังเลยครับซึ่งมีความทนแข็งแรงครับ
0: แล้วที่นี่มีอะไรให้ผมไปเยี่ยมชมไปศึกษาอะไรบ้างไหมครับผมอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติม
5: อ๋อที่นี่มีเยอะแยะเลยครับที่ให้ประชาชนได้ไปรู้นะครับซึ่งตรงนี้ขอจะให้พาพวกเราเยี่ยมชมสถานที่ตรงนี้เพื่อจะได้ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้ว่าที่นี่มีอะไรบ้างที่พ่อหลวงของเราสร้างให้กับประชาชนชาวไทยครับ
0: ขอบคุณครับ
5: ครับยินดีต้อนรับครับ

0: ับนะคะสวัสดีค่ะ
1: วันนี้จะพาน้องๆมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดินนะคะของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากราชดำรินะคะรัชกาลที่9นะคะท่านทรงมาปรับปรุงบำรุงดินนะคะในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนแห่งนี้นะคะจากเดิมที่เหลือต้นไม้ในศูนย์ศึกษาแค่2ต้น
2: และต้นไม้2ต้นคือต้นอะไรบ้างคะ
1: ต้นยางนาค่ะลูกดินดีกับดินเลวฝั่งไหนควรจะเป็นดินดีคะฝั่งนี้เนาะฝั่งนี้เป็นดินเลวนะคะดินดีส่วนใหญ่จะเป็นดินที่มีสีเข้มเนาะถ้าดินฝั่งนี้จะเห็นว่าสีมันจางๆกว่าใช่มั้ยคะถ้าดินจางกว่าเนี่ยสีจางกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นดินที่ธาตุอาหารน้อยนะคะ
2: แล้วมันมีกี่ชั้นคะ
1: ทั่วไปเขาจะแบ่งเป็น6ชั้นนะคะตามหลักแต่ดินทุกหลายๆที่ไม่ได้พบ6ชั้นเท่าๆกันบางที่พบแค่2ชั้นบางที่พบ3ชั้น
2: บางที่ก็พบ10ชั้น
1: ไม่ถึงสูงสุดแค่6ชั้นลักษณะดินปัญหาที่พบในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่นะคะชนิดแรกตัวนี้เลยดินอินทรีย์หรือดินพลุนะคะแต่ว่านี่สีเข้มไหมคะ
3: เข
1: ้มมากเลยแต่ปรากฏว่าเขาเป็นดินที่ไม่ค่อยเหมาะสมทางเกษตรนะคะเนื่องจากว่าจะพบบริเวณมากๆบริเวณป่าพุป่าชายเลนนะคะเกิดจากพวกเศษใบไม้อะไรต่างๆเนี่ยหล่นทับถมกันมามากๆเวลาใบไม้ทับถมกันมากๆมันจะเกิดกระบวนการหมักเวลาหมักเคยหมักดองเลยไหม
2: เ
1: วลาหมักดอง
2: ห
1: นูเคยใช่ไหมคะนัชชา
2: แม่หนูเคย
1: อ่า
2: หนูเคยกินปลาหมัก
1: ปลาหมัก
2: ส้มหมัก
1: ปลาส้มอร่อยค่ะ
2: อร
1: ่
2: อยมาก
1: อร่อยมากอันต่อมาอันนี้น้องเห็นแล้วเป็นดินตื้นนะคะไม่ค่อยเหมาะสมทางการเกษตรเพราะว่าอะไรคะเมื่อกี
4: ้มีหินมากันรากเอาไว้อยู
1: ่เก่งมากผมไม่ผิดอย่างหน่อยโอ้เก่งจริงๆเลยถัดมาดินทรายจัดตัวนี้พบมากเลยนะคะในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนนะคะ

0: ื่อเราได้ทราบถึงความแตกต่างของดินแต่ละชนิดกันไปแล้วตอนนี้เราไปเรียนรู้ขั้นตอนการทำปุ๋ยเพื่อนำมาฟื้นฟูสภาพดินกันดีกว่าครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับเด็กๆว่ายังไงครับวันนี้
1: พวกเราอยากมาลองทำปุ๋ยหมักชีวภาพอะครับ
2: อ๋อทำปุ๋ยหมักชีวภาพคำว่าปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยหมักเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคือเราจะเน้นหนักเอาเป็นอินทรีย์วัตถุเป็นหลักนะคร
1: ับ
2: ซากพืชซากสัตว์นะครับมูลสัตว์เอามาใช้ที่เราใช้เคมีน้อยที่สุดหรือไม่ใช้เลยนะครับเพราะนั้นนี่คือวัตถุดิบหลักอย่างแรกจากนั้นปุ๊บเราใบไม้ที่ได้เรามาใส่ในบ่อวงตรงนี้อันนี้คือเป็นบ่อวงตัวอย่างที่เราจะทำเป็นกองปุ๋ยหมักให้เห็นเหมือนที่เราเห็นอย่างนี้เน
1: า
2: ะเป็นตัวอย่าง
1: ไปแล้ว
2: นะครับแล้วก็ใบไม้ใส่ลงไปอ้าวขอแรงใครขึ้นไปเหยียบหน่อยเหยียบไปเลยเหยียบให้นั่งเลยตรงนี้นะลูกตรงนี้เราเรียกว่าเป็นมูลสัตว
1: ์
2: นะครับมูลสัตว์ที่เราใช้อันนี้คือเราเป็นมูลวัวหรือที่เรียกว่าขี้วัว
1: ผมอยากร
2: ู้อะไรเอ่ย
1: นั่นตัวนั้นอะ
2: กิ้งกือไงลูกก
1: ิ
2: ้งกือคือสิ่งมีชีวิตที่มันอยู่ในดิน
1: ห
2: นูชอบหนูชอบกิ้งกือมูลสัตว์ได้ใช่ไหมแล้วก็ตามด้วยอันนี้
1: อะไรอ่ะ
2: อ
1: ัน
2: น
1: ี้
2: เขาเรียกว่า
1: ปุ๋ย
2: ยูเรีย
1: ย
2: ู
1: เรีย
2: ใช่
1: ขอใส่ด้วยได้ไหมคะ
2: ขอใส่ด้วยได้ไหมค
1: ะ
2: ทีนี้พี่เบิร์ดจะไปเอาใบไม้ต่ออีกหนึ่งครั้ง

0: ข้อด้อหนึ่งคือจุลินทรีย์ที่ทำหน้าที่ย่อยสลายเศษใบไม้เศษวัชพืชให้เป็นปุ๋ยหมักโดยเร็วเพราะนั้นเรามีตัวนี้เสร็จปุ๊บเราปุ๋ยหมักเนี่ยเราจะเป็นได้เร็วขึ้นภายใน3เดือนก็เป็นปุ๋ยได
1: ้นี่มันเหมือนแม่มดเลยนะคะแม่มดแบบ
0: มีเวทมนต์

0: ทีนี้พอมารู้ปุ๋ยหมักเนาะที่เราทำการพี่เบิร์ดจะทิ้งไว้อย่างเงี้ย3เดือนพอปุ๋ยหมักที่เราไปแล้วพี่เบิร์ดก็จะแตะต้นไม้
1: คร
0: ับ เดี๋ยวเราไปเรียนรู้ในเรื่องของการทำน้ำหมักพร้อมยังเราจะไปเรียนรู้การทำน้ำหมักกันหรือยังไปโอเคครับไปเลยเดี๋ยวต่อไปเรามาทำน้ำหมักสูตรนมกันเป็นนม UHT หรือนมกล่องพวกนี้แต่ต้องเป็นนมที่หมดอายุถ้ามันไม่หมดอายุเรามาทานเองดีกว่าไหมมีประโยชน์ต่อร่างกายไห
1: ม
0: เพราะนั้นเดี๋ยวเราเอาตัวนี้มาเป็นวัตถุดิบในการทำน้ำหมักนะครับ
1: แล้วเราจะเก็บถ้าสมมติเราตั้งใจจะทำเนี่ยเราจะเก็บไว้ทำไมเพื่อให้รอให้มันหมดอายุครับเราไม่กินเองซะเลยก่อน
0: ส่วนใหญ่อะร้านค้าขายไม่หมดเพราะเขาไม่อยากทิ้งเราก็เอามาทำเป็นน้ำหมักนะครับพร้อมแล้วเนาะเดี๋ยวพี่เบิร์ดเริ่มตัดนะครับทีนี้เราช่วยกันเท
1: ขอสีแดงนะคะ
0: เดี๋ยวเราลองมาชั่งน้ำหนักดูก่อนเนาะว่าเราครบหรือยังที่เราต้องการประมาณ10กิโลกรัมสีรสชาติผสมรวมกันแล้วเดี๋ยวไปเราเตรียมนมเสร็จแล้วใช่ไหมลูกเราจะเตรียมอันนี้
1: ค
0: ือ
1: กาก
0: น้ำตาล
1: น
0: ะครับกากน้ำตาลที่เรียกว่าโม
1: ลา
0: ดเป็นผลผลิตที่ได้จากการทำน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายไหม
1: รู้จักค่ะ
0: ที่เราเอาไปรับประทาน
1: เทเลยได้ไหมคะ
0: ใช่แต่นี่มันมาจากโรงงานนะลูกเรารับประทานไม่ได้
1: เทเลยได้ไหมคะ
0: นะครับเราก็ค่อยเทลงไป
1: เทหมดเลยไหมคะ
0: มันจะมีความข้นพิงยางมานี่พิงยางฉีดพอดอ2ตัวนี
1: ้
0: พอดอ2ตัวนี้จะเป็นจุลินทรีย์ที่ทำเกี่ยวกับน้ำหมักโดยเฉพาะพิงยางเทลงไปเลยลูกเทลงเลย
2: เอาเล
0: ยพอเทตามลูกเทตามเทตามเราจะคนอย่างนี้ได้อีกนิดนึงนะครับกว่าจุลินทรีย์ตัวนี้ลงไปพอเสร็จแล้วเนาะเราคนเสร็จแล้วพี่เบิร์ดก็จะปิดฝาอย่างนี้ทิ้งไว้ในที่ร่มนะครับประมาณ3สัปดาห์พอหมักเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้แหละแล้วเราก็ไปใช้ตัวนี้ผสมน้ำฉีดพ่นไปที่ต้นไม้ฉีดตั้งแต่ยอดใบลงดินเลยแล้วทั้งหมดนี้ขวดที่เบิร์ดให้เป็นของสำหรับไปใช้ฉีดต้นไม้ที่ต้นดีไหมครับ
1: ขอบคุณ

0: หลังจากที่เราได้เรียนรู้การทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพเพื่อนำไปฟื้นฟูสภาพดินกันแล้วและกิจกรรมสนุกๆต่อไปที่เราจะได้เรียนรู้กันอีกนั้นจะเป็นอะไรไปชมกันเลยครับ
1: ตรงเนี้ยนะเขาจะเรียกว่าศูนย์เรียนรู้วิถีพอเพียงนะวันนี้ป้าพาพวกเรามาดูซุ้มตรงเนี้ยเป็นไงรู้สึกร่มเย็นไหมลูก
2: เย็นมากเลยค่ะ
1: โอ้มันเป็นหลังคาธรรมชาติทายสิป้าสื่อลูกอะไรอยู
2: ่ลูกฟักข้าว
1: โอเคเก่งมากเลยน้ำแข็งนี่เห็นไหมฟักข้าวฟักข้าวเนี่ยเป็นไม้เลื้อยนะลูกนะ
3: แล้ววันนี้ค่ะเราจะนำฟักข้าวตัวนี้นะคะไปทำอะไ
1: รอ๋อจริงๆแล้วนะลูกนะฟักข้าวเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระไม่พอนะวีมิดวิตามิน A วิตามิน E ด้วยเนาะเนื้อเนี่ยเอาไปทำวายได้ลูกเนาะส่วนใยที่มันหุ้มเมล็ดอยู่เนี่ยมันจะเป็นสีแดงๆเราเอาทำสบู่ไปเดี๋ยวเราไปดูกันไหมลูก
4: ไปค่ะ
1: ไปไปผิงหยางไปลูกไปน้ำแข็ง
0: กิจกรรมที่เราจะได้ลงมือปฏิบัติกันนั้นก็คือการทำสบู่ฟักข้าวนั่นเองแหละครับน้องๆซึ่งในฟักข้าวนั้นมีสารต้านอนุมูลอิสระและยังมีวิตามิน

0: A วิตามิน B ที่จะสามารถช่วยในการบำรุงผิวส่วนขั้นตอนในการทำสบู่ฟักขาวนั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันดีกว่าครับ
1: พวกเราทำเองเลย
0: ขั้นตอนแรกที่เราจะลงมือปฏิบัติกันนั้นก็คือการหลอมกลีเซอรีนที่จะนำมาใช้ในการทำสบู่นั่นเองแหละครับ
1: เด็กๆป้าจะใส่ขมิ้นชันเพิ่มไปนะ
0: หลังจากนั้นเราก็จะใส่ขมิ้นลงไปเพื่อเพิ่มประโยชน์ให้กับสบู่ฟักข้าวของเรา
1: ทีนี้ป้าจะเพิ่มความชุ่มชื้นของผิวพรรณนี่คืออะไร
2: อะไร
3: น้ำผึ้ง
1: น้ำผึ้งป้าจะเติมไปด้วยของแท้มีที่นี่ที่เดียว
4: สุดยอด
1: อ๋อ

0: งสิคะอันนี้เขาเรียกลูกอะไร
1: บวบค่ะ
0: บวบเนาะนี่นะป้าจะเอามาเป็นสครับขัดผิว
2: นอกจากนี้เรายังนำบวบมาใส่เพิ่มลงไปเพื่อช่วยในการขัดผิวอีกด้วยเลยครับน้อง
0: วันนี้เราทำสบู่สำเร็จละรอให้มันเซ็ตตัวให้มันแข็งแล้วเราก็ออกจากพิมพ์วันนี้ป้าแดงก็แจกพวกเราทุกคน
3: ขอบคุณครับพวกเด็ก
1: ๆ
3: หนู
1: ทำสบู่ค่ะเพราะว่ามันสนุกดีค่ะหนูได้มาหลายก้อนเลยค่ะเราไปถูตัวเองถู
4: วันนี้ผมมาที่เนี่ยผมชอบพิพิธภัณฑ์ดินมากที่สุดเจ๋งตรงที่ว่าเขาสามารถแบ่งชั้นดินตรงนี้ชั้นนี้ดีชั้นนี้ไม่ดีอะไรเงี้ยครับไม่แบบไม่คิดว่ามันจะมีชั้นดินมาด้วย
5: และที่สำคัญผมได้รู้ว่าในหลวงท่านเนี่ยก็มีพระปรีชาสามารถทางด้านดินเยอะมากเลยนะคะท่านก็เป็นพระมหากษัตริย์ไทยอีกองค์นึงที่เก่งมากเลยครับ
6: ผมชอบทำปุ๋ยนะคะมันสนุกดีครับมันได้ตักอะไรหลายๆอย่างนะคะคือในเขาหินซ้อนเนี่ยครับมีต้นไม้แค่2ต้นนะครับแล้วก็ในหลวงก็สามารถแก้จากพื้นที่ที่เป็นดินทรายเนี่ยครับให้อุดมสมบูรณ์แบบนี้ได้ครับผมว่าเจ๋งมากๆเลยครับ
5: เราวันนี้เราเรียนเรื่องดินแล้วเราก็จะต้องเหมือนรักษาดินรักษาหน้าดินปลูกพืชอุ่นเวียนถ้ามีแบบว่าส่วนที่บ้านเล็กๆอะไรอย่างนี้ไว้ศึกษาดูเรื่องพันไม้เองค่ะ
2: ช่วงหน้าสักครู่เดียวนะครับ

0: ที่เขาหินซ้อนหลายฝ่ายช่วยกันใช้เวลา15ปีที่นี่จึงเป็นแม่แบบช่วยชาวบ้านได้ที่อื่นเลยทำได้ง่ายขึ้นต้องอดทนแล้วเป็นไงก็ได้ประโยชน์ชาวบ้านมีความสุขเราก็สุขที่นี่เมื่อก่อนปลูกมันสำปะหลังยังไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวนี้ดีขึ้นแต่ก็เย็นสบายดีเปลี่ยนแปลงไปมากพระราชดำรัสพระราชทานแก่ข้าราชการหน่วยงานต่างๆระหว่างเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรผลการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันพุธที่23เมษายน2540
1: เราว่าไงเขาหินซ้อนไปไหมยังตกลงเห็นอะไรบ้างเล่าให้ปู่ฟังดิ
2: ผมชอบที่เขาแบ่งดินเป็นชั้นๆนะครับมันเห็นดินสะดวกดีครับแล้วก็บางที่นี่ก็แข็งเหมือนปูนเลยครับเป็นแบบว่าออกมาเหมือนก้อนดินเป็นหินๆเลยครับ
1: เนี่ยเรารู้เลยชั้นไหนเป็นอะไรต่ออะไรเราจะได้เลือกต้นไม้ปลูกมันได้ถูกต้องเพราะรากมันจะลงไปเรื่อยใช่ไหมเดี๋ยวไปชั้นนี้ได้อาหารแบบนึงได้ชั้นนี้ไปอีกแบบได้ดินดานไม่มีอาหารเลยอะไรบางทีมันก็ตายขาดซากดินเลยไหมเพราะนั้นต้องรู้ซะก่อนจะทำอะไรเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเกษตรนอกจากดินแล้วเห็นอะไรบ้างลูกน้ำแข็งว่าไง
3: ผมไปทำปุ๋ยนมก็คือน้ำหมักชีวภาพแล้วก็ไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพค่ะ
1: จะปุ๋ยก็ดีจะอะไรก็ดีนั้นมาจากอะไร
3: มาจากธรรมชาติ
1: มาจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะอาศัยหมดสบู่ก็เอาจากสมุนไพรมาทำสบู่ได้อะไรต่ออะไรได้นะเพราะนั้นชีวิตกับเรากับธรรมชาติมันแยกกันไม่ได้หรอกเราต้องพึ่งธรรมชาติถ้าไม่มีธรรมชาติมนุษย์ก็ไม่มีชีวิตอยู่ได้นอกนั้นไอ้แคลเห็นอะไรลูก
4: หนูเห็นเป็นบ้านของในหลวงค่ะเป็นบ้านหลังอีกหล
1: ังที่ตรงนั้นเป็นที่ส

0: ส่วนพระองค์นะพระองค์ท่านซื้อเพิ่มเติมแล้วก็เลยปลูกซึ่งเป็นของส่วนพระองค์ท่านรับสั่งเรียกว่าบ้านสามจั่วใช่ไหมอยู่ตรงนั้นใช่ไหมใหญ่ไหม
1: ก็ไม่ใหญ
2: ่นะคะ
0: ก็พออยู่อะเพราะนั้นพระองค์ท่านมีพอเพียงแล้วมีแค่นั้นก็พอเพียงแล้ว
3: จากพื้นที่ดินที่เสื่อมโทรมจนเกือบจะเป็นทะเลทรายจนส่งผลให้เหลือต้นไม้อยู่เพียงแค่2ต้นด้วยพระเมตตาที่พระองค์ท่านทรงทอดพระเนตรเห็นถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ไม่มีที่ดินทำกินทางการเกษตรพระองค์ท่านทรงแก้ไขปรับปรุงบำรุงพื้นที่จนปัจจุบันพื้นที่ดินนั้นอุดมสมบูรณ์ทั้งทางด้านเกษตรกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำและการฟื้นฟูสภาพป่าจนส่งผลให้ราษฎรสามารถนำพื้นที่นั้นมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีพอยู่ได้อย่างยั่งยืน

ที่นี่ก็คือคริสตจักรอิมมานูเอลนะครับเริ่มก่อตั้งเมื่อเกือบ40ปีที่แล้วมีมิชชันนารีชาวนอร์เวย์นะครับเป็น2สามีภรรยามีโอกาสได้เดินทางมาที่คริสตจักรแห่งนี้เพื่อมาเป็นมิชชันนารีพออาจารย์เกรู้ว่าบริเวณแถวนี้เป็นบริเวณชุมชนแออัดของเตยเขาเลยมีไอเดียว่าอยากจะเอาดนตรีเนี่ยเข้าไปในเด็กอนุบาลที่นี่จนกระทั่งเขาไปเปิดเซ็นเตอร์ที่ชุมชนน้องใหม่ซึ่งเป็นชุมชนที่ผมเกิดก็เริ่มมีโอกาสได้รู้จักที่นี่เริ่มเรียนครั้งแรกเลยนะครับ8ขวบก็ตอนที่ผมได้มีโอกาสได้รู้จักดนตรีลึกซึ้งแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นนักดนตรีก็เลยเลือกที่จะสอบเข้าที่มหิดลจบจากที่นั้นก็ได้ทำงานในวงออร์เคสตราด้วยนะฮะอันนี้คืออาชีพในฝันของนักดนตรีนะครับเพราะว่าที่นู่นเงินดีแล้วเป็นอาชีพที่ได้เล่นดนตรีตลอดเวลาอาจารย์เป็นคนหนึ่งที่ให้โอกาสก็เขาก็ชวนผมมาบอกว่าทำไมเราไม่ลองมาสอนที่นี่ดูเราก็เลยเริ่มเอะใจว่าเออจริงๆแล้วสิ่งที่อาจารย์ทำกับเราเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่นะแล้วรู้สึกว่าโอกาสนี้มันน่าจะให้กับน้องๆด้วยนี่มันเป็นเหมือนการให้ที่ดีอะไรเงี้ยถือว่าเราได้รับมาเยอะแล้วเราน่าจะให้บ้างเหมือนอาจารย์เป็นเหมือนต้นแบบของการให้ที่นี่เราสอนดนตรีไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับที่นี่จะรับเด็กคลองเตยเพราะเด็กคลองเตยไม่มีเงินที่จะไปเรียนพิเศษต่อเขาจะได้โฟกัสดนตรีได้เต็มที่และเชื่อไหมครับสิ่งเหล่านี้พิสูจน์ได้ว่าเด็กโรงเรียนที่นี่สอบได้เกรดเฉลี่ยดีทุกคนดนตรีมันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้กระบวนการคิดเป็นระบบมากขึ้นเพราะฉะนั้นการจำหรือว่าการเรียนวิชาการเนี่ยจะง่ายขึ้นรู้สึกเดียวเลยคือมีความสุขได้เห็นอะไรใหม่ๆได้เห็นการพัฒนาของเด็กได้เห็นเด็กได้เล่นเพลงใหม่ได้เห็นเด็กไปที่ใหม่ๆมีลูกศิษย์ผมคนหนึ่งอะตอนนี้อายุ11ขวบเขาเรียนมาตั้งแต่4ขวบจนปัจจุบันเนี่ยฮะเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เก่งแล้วแล้วก็เขาก็มีโอกาสได้ไปแสดงโซโล่ที่นอร์เวย์ต่อหน้าคน800คนมาอยู่ที่นี่เราเห็นเด็กรับไปในสิ่งที่เราอยากให้แล้วมันเป็นประโยชน์กับเขาจริงๆเราให้แล้วเราเห็นผลลัพธ์นี่คือสิ่งที่ทำให้เราเหมือนมีความสุขอยู่ทุกวันอะไรคือปัจจุบันนี้ผมก็เป็นอาชีพนะครับปองตรงผมได้รับเงินเดือนจากที่นี่แต่ถ้าเปรียบเทียบกับข้างนอกเนี่ยคือมันไม่ได้เยอะเลยคือผมไม่ได้ต้องการไม่ได้คาดหวังว่าเงินเดือนจะต้องสูงแต่ว่าเรารู้สึกว่าอยู่ได้ก็พอแล้วผมก็เชื่อว่าอันนี้ก็คือเป็นอาชีพที่เรารักpoint ของผมจริงๆแล้วคือผมอยากให้เด็กเห็นถึงการศึกษาที่สำคัญมากกว่าคนข้างนอกจะมองมาคลองเตยเด็กในคลองเตยเป็นเด็กที่ไม่เรียนหรือว่าอะไรเงี้ยเป็นเด็กที่อยู่ในชุมชนขาดโอกาสอะไรเงี้ยแต่ว่าเราพยายามปลูกฝังให้เด็กเห็นว่าการศึกษาสำคัญยังไงเปลี่ยนแปลงชีวิตยังไงถ้ามีการศึกษาที่ทุกอย่างจะตามมาหมดผมก็จะพยายามบอกเด็กเราเนี่ยเป็นเหมือนตัวอย่างนึงให้เขาเห็นเลยว่าการศึกษามัน

0: แล้ววันนี้โทรเข้ามาหาพี่บันมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือคะ
1: หนูออค่ะค่ะพี่บัน
0: พี่ว่าอย่างนึงที่เราจะต้องมีก็คือความสามารถในการมองคนออกนะคะ

0: ก็จบไปแล้วนะคะกับเพลงเพราะๆต่อไปเข้าสู่ช่วงจุดชนวนหัวใจเดี๋ยวดีเจบานจะเปิดรับสายให้ท่านผู้ฟังโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาชีวิตได้เลยนะคะมาแล้วนะคะสายแรกสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่บาน
0: สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
1: ชื่อน้องบีค่ะ
0: น้องบีน้องบีบ้านอยู่ไหนคะ
1: บ้านอยู่อนุค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแล้ววันนี้โทรเข้ามาหาพี่บันมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือคะ
1: หนูอกหักค่ะพี่บัน
0: ไหนเล่ามาสิคะว่าเกิดอะไรขึ้น
1: คือว่าหนูคบกับรุ่นพี่ปี2ค่ะพอคบกันมาก็ประมาณปีนึงอะค่ะหนูว่าเอาโจ๊กอะซื้อไปแขวนที่หน้าประตูหอเขาทุกวันเลยนะคะแต่ว่าอยู่ดีๆค่ะไม่นานมาเนี้ยหนูก็รู้สึกว่าเขาไม่เหมือนเดิมมันมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปค่ะ
0: เกิดอะไรขึ้นคะ
1: เขาชอบบอกหนูว่าเขาจะไปติวหนังสือสอบกับเพื่อนๆที่ข้างนอกอะค่ะหนูก็ให้เขาไปอะค่ะแต่หนูก็สงสัยเพราะว่าจริงๆช่วงนั้นมันไม่ใช่ช่วงสอบอะค่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่าเขาแปลกๆอะค่ะเมื่อก่อนเขาก็ให้หนูเล่นมือถือเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าบางทีหนูก็ยืมเอามาถ่ายรูปมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหลังๆเขาไม่ยอมให้หนูแตะต้องโทรศัพท์เขาเลย
0: น้องบีคะพี่ขอพูดตรงๆนะคะว่าหนูกำลังโดนหลอกแล้วล่ะค่ะ
1: ยังไงคะ
0: ผู้ชายแบบนี้นะคะเท่าที่พี่ฟังเนี่ยเขาไม่เห็นคุณค่าในตัวของหนูเลยค่ะเป็นเวลา1 ปีใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะพี่
0: แล้วเขาเคยพูดขอบคุณเราบ้างไหมคะ
1: ไม่เคยเลยค่ะเขาไม่เคยขอบคุณหนูเลยค่ะเขาบอกหนูว่าเขาจะไปทำโครงการงานกลุ่มอะไรสักอย่างหนูก็ตามเขาไปค่ะพี่ตอนที่หนูไปหนูก็เจอเขาว่าจริงๆเขาไม่ได้ไปทำงานแล้วก็คนที่เขาไปหาค่ะเป็นเพื่อนรักของหนูเองค่ะพี่คือแบบว่าหนูไม่ไหวแล้วอะ
0: น้องบีคะในชีวิตคนเราพี่ว่าอย่างหนึ่งที่เราจะต้องมีก็คือความสามารถในการมองคนออกนะคะ
1: หนูไม่เป็นนะคะทำไม่ได้
0: พี่ฟังดูแล้วผู้ชายน้องบีคะ say no more ค่ะน้องบีจะต้องยอมรับความจริงเขาไม่ให้เกียรติน้องบีและความสัมพันธ์ของน้องบีกับเพื่อนและเพื่อนของน้องบีเองก็ไม่ใช่เพื่อนของน้องบีต่อไปแล้วค่ะ
1: พี่บายใจเย
0: ็นไม่ค่ะน้องบีจะต้องเข้มแข็งและบอกความในใจของเรากับผู้ชายและเพื่อนของเราไปนะคะว่าสิ่งที่เขาทำกับเราไม่ถูกต้องเราได้บอกเขาบ้างไหมคะ
1: ไม่กล้าบอกค่ะหนูไม่กล้าบอก
0: ค่ะเราต้องกล้าบอกนะคะเราจะต้องกล้าพูดนะคะต้องบอกค่ะไม่เดี๋ยวพี่บันช่วยนะคะเบอร์เขาเบอร์อะไรคะ
1: พี่บันคะจะเอาเบอร์เขาไปทำอะไร
0: ค่ะบอกมาเลยค่ะเขาชื่ออะไรคะบอกเบอร์มาหรือบอกเบอร์เพื่อนของเราด้วยค่ะ
2: จะ
0: เบอร์อะไรนะคะ
2: ค่ะใจ
0: เ
2: ย็นค่ะ
0: เดี๋ยวพี่จะช่วยจุดชนวนหัวใจให้เองค่ะ
2: หนูว่าไม่เป็นไรแล้วดีกว่าค่ะหนู
0: ไม่เป็นไรค่ะพี่ถนัดเรื่องนี้มากเลยค่ะ
2: ไม่เป็นไรจริงๆค่ะ
0: น้อง
2: เดี๋ยวหนูโทรหารายการอื่นดีกว่า
0: น้องมีฟังพี่
2: ค่ะค่ะมีกว่าแล้ว
0: น้องดีโ
3: หคุณผู้ชมคะเหตุการณ์เมื่อกี้นี้นะคะคิดว่าหลายๆคนก็เคยประสบเหมือนกันก็คือเวลาที่เราอกหักไม่สบายใจกำลังเสียใจมากนี่นะคะเราโทรไปปรึกษาไประบายให้คนอื่นฟังไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทหรือจะเป็นพ่อแม่พี่น้องของเรานะคะ

0: จนกระทั่งคนเหล่านี้เนี่ยเขาอินกับเรื่องของเรามากกว่าตัวเราอีกรวมไปถึงโทษว่าเป็นเพราะเธอผิดเองหรือเปล่าหรือว่าคนนั้นมันชั่วมากใช่ไหมเรามาหาวิธีวางแผนแก้แค้นเขากันให้สาสมไปไปมาเรื่องเลยบานปลายไปกันใหญ่เลยค่ะทำไมภาวะอกหักหัวใจสลายถึงทำให้เราทุกข์ใจได้มากขนาดนี้วันนี้รายการปลดชนวนป่วนใจจะพาคุณผู้ชมไปดำดิ่งสำรวจกันค่ะว่าอาการอกหักมันนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรภายในเราบ้างแล้วมันมีสาเหตุมาจากอะไรจะมีวิธีการรักษาเยียวยาซ่อมแซมหัวใจของเราให้กลับมาเข้มแข็งอีกทีได้ไหมต้องทำยังไงบ้างอย่างนี้เราต้องไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนักวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอกหักอบันก็เลยเตรียมเรื่องประสบการณ์จริงของอบันมาแชร์ค่ะการอกหักครั้งแรกของอบันเนี่ยตอนนั้นอบันอยู่อนุบาล2ค่ะจําได้ว่าตอนนั้นแบบมีเด็กผู้ชายคนนึงอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งอยู่ข้างๆกันพอเป็นแฟนกันก็คือวาดรูปด้วยกันเอาแบบว่าดินสอสีมาแชร์ให้อบันวาดอะค่ะแต่แล้ววันนึงอยู่ดีๆอะเค้าก็ไม่ยอมวาดรูปกับอบันแล้วแล้วก็เอากล่องสีเนี่ยไปแบ่งให้เพื่อนคนอื่นทําแทนตอนนั้นอบันเสียใจมากเสียใจนานมากเลยค่ะนานประมาณ5นาทีแล้วเราก็ลืมไปเลยค่ะแต่ว่าพอเวลาผ่านไปพออบันอายุ20กว่าเนี่ยเริ่มมีแฟนแบบจริงจังเป็นตัวเป็นตนคราวนี้พออกหักอีกทีค่ะมันเจ็บแบบเจียนตายคือแบบมันไม่ใช่แบบตอนเด็กๆที่แบบแค่5นาที10นาทีแล้วก็ลืมไปเล่นกับเพื่อนอะไรต่อนี่คืออบันเจ็บแบบเป็นปีเลยค่ะอบันก็เลยสงสัยว่ามันมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่าระหว่างระดับความเจ็บปวดกับอายุของเราอะค่ะแบบยิ่งโตยิ่งเจ็บง่ายยิ่งเจ็บมาก
1: จริงๆมันขึ้นอยู่กับการให้คุณค่าหรือว่าเป็นเรื่องของความยาวนานในความสัมพันธ
0: ์ค่ะ
1: มีตัวแปรหลายอย่างนะคะอย่างเช่นผูกพันกันเยอะก็อาจจะมีความเจ็บหรือว่ามีความรู้สึกมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
0: ถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของการสูญเสียความสัมพันธ์นะคะพอเรามีความรักเราสูญเสียความสัมพันธ์นั้นไปมันทำให้เรารู้สึกจมดิ่งแล้วก็เศร้ามากจนเหมือนกับมีอาการซึมเศร้าเลยค่ะถ้าจะถามคุณหมอว่าการสูญเสียความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคซึมเศร้าได้ไหมคะ
1: ก็ต้องมาดูว่าป่วยเป็นโรคอะไรอีกทีนึงนะคะ
0: ค่ะอ
1: ย่างอันดับแรกเลยที่อาจจะเจอบ่อยที่เฉพาะเป็นเรื่องของการปรับตัวกับความผิดหวังหรือเรื่องที่มากระทบจิตใจก็คือเป็นภาวะการปรับตัวที่ผิดปกติก
0: ็
1: คือบางคนจากเดิมที่เคยทำงานได้หรือว่าไปเรียนได
0: ้
1: พอมีเรื่องกระทบจิตใจแล้วอาจจะไม่สามารถเรียนหรือทำงานได้เป็นปกติเหมือนเดิมและเกิดขึ้นภายในช่วงเวลาสัก3เดือนหลังจากมีเกิดเหตุกระทบกระเทือนจิตใจตรงนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นภาวะการปรับตัวที่ผิดปกติแต่ถ้ามันมีอาการที่เหมือนกับว่ามากเกินการปรับตัวแล้วนะคะอย่างบางคนอาจจะมีอาการอย่างอื่นร่วมอย่างเช่นเบื่อหน่ายไม่อยากทำอะไรนอกจากอารมณ์เศร้านะคะแล้วก็อาจจะมีกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือบางทีคิดไม่อยากอยู่หรือว่าถึงขั้นหมดคุณค่าในตัวเองอันนี้อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าได้ค่ะ
0: เมื่อกี้คุณหมอพูดคำสำคัญมาว่าเขารู้สึกสูญเสียคุณค่าในต
1: ั
0: วของเขาอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลที่ทำให้เขารู้สึกแย่แล้วก็มีอาการทางโรคต่างๆใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมคนเราถึงชอบไปผูกคุณค่าของตัวเองในขณะที่มีความสัมพันธ์นะคะ
1: เป็นธรรมชาตินะคะคนเรามักจะเหมือนกับว่ามองคุณค่าของตัวเองผ่านคนอื่นเหมือนให้คนอื่นเป็นกระจกสะท้อนเพราะเดินมาจากในเรื่องของการดูแลตั้งแต่วัยเด็กพ่อแม่เหมือนเป็นกระจกสะท้อนของลูกที่จะให้คุณค่ากับลูกในการที่จะสั่งสอนเขาว่าอันไหนดีไม่ดีใช่ไหม
0: คะ
1: ถ้าพื้นฐานเขาดีก็สามารถปรับตัวได้เป็นปกติแต่พอเวลาที่มีความผิดหวังเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะไปผูกเรื่องของคุณค่าของตัวเองกับคนอื่นคนที่เขารู้สึกดีอยากให้คนนั้นชื่นชมเขาอยากให้ได้รับความรู้สึกดีเขาก็จะให้คุณค่ากับคนอื่นแล้วก็เหมือนกลับมาตัดสินคุณค่าของตัวเองอีกทีนึง
0: คุณหมอคะพอพูดเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยจริงๆมันควรที่จะเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกับเป็นพลังเป็นแรงขับเคลื่อนให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขทำไมความสัมพันธ์เนี่ยพอมันล้มเหลวปุ๊บมันกลับกลายเป็นพลังทำลายล้างที่มีอานุภาพร้ายแรงมากเลยอะคะ
1: มันขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นประเด็นไหนที่กลับมาทำลายนะคะมีทฤษฎีนึงนะคะของคุณซาเทียนักทำจิตบำบัดของต่างประเทศนะคะ
0: ค่ะ
1: นั่นก็จะเปรียบเทียบว่าจิตใจคนเราเนี่ยเหมือนภูเขาน้ำแข็งเป็นส่วนที่เราเห็นเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยเป็นส่วนบนของภูเขาน้ำแข็งแต่ภายใต้

0: ภูเขาน้ำแข็งลงมาก็จะมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความคิดกับตัวเองการรับรู้นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของความคาดหวังแล้วก็มีเรื่องของความต้องการที่อยู่ลึกภายในแล้วถึงมาเป็นตัวตนที่มันอยู่ภายในส่วนที่ลึกที่สุดนะคะ
1: ค
0: ือเราบางทีจะมองโลกเนี่ยผ่านมุมมองต่างๆเนี่ยจนถึงคนภายนอกเห็นก็คือจะเป็นพฤติกรรมแต่จริงแล้วภายในเรายังมีสิ่งที่อยู่ในใจเยอะเหมือนก้อนภูเขาน้ำแข็งที่ทำให้เรือไททานิคจมเนา
1: ะ
0: แต่ว่าจริงๆก็คือเห็นอยู่ภายนอกแค่ตรงส่วนบนนิดเดียวนะคะ
1: จริงๆข้างในมีเยอะเลยแล้วก็เป็นองค์ประกอบที่นำพาไปสู่พฤติกรรมต่างๆที่เราเห็น
0: ใช่ไหมคะถ้าลงมาจากชั้นภูเขาน้ำแข็งต่อจากพฤติกรรมก็คือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีเรื่องของความคิดที่มันเชิงเป็นการรับรู้อย่างเช่นอาจจะรับรู้ว่าตัวเราดีไม่ดีซึ่งจริงๆมันคือเป็นมุมมองความคิดนึงนะคะ
1: แ
0: ต่เรามักจะเชื่อความคิดนี้แล้วไปตัดสินตัวเองต่อว่าอ๋อเราไม่ดีเขาไม่อยู่กับเราแล้วเราไม่ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: เกณฑ์การตัดสินการรับรู้คุณค่าของตัวเองเนี่ยเราไปผูกอยู่กับเรื่องของความสัมพันธ
0: ์ใช่ค่ะ
1: ถ้าความสัมพันธ์นั้นไม่เป็นอย่างที่เราต้องการไม่เป็นดั่งใจเราผิดหวังเราก็เลยมองตีความมองคุณค่าของเราว่าลดลงหรือว่าหายไป
0: ใช่เลยค่ะตรงชั้นเรื่องของการรับรู้หรือการตีความเนี่ยค่ะมันก็เลยจะมีผลกับอารมณ์เยอะเพราะมันอยู่ต่อกันแล้วก็ทำให้อารมณ์เศร้าเนี่ยเป็นมากขึ้น
1: แ
0: ต่จริงถ้ามองลึกลงไปอีกชั้นนึงก็คือเรื่องของความคาดหวังเป็นคนคาดหวังความสัมพันธ์ว่าอยากให้ความสัมพันธ์ดีไปผูกกับอีกคนนึงแต่จริงภายในใต้ลึกที่เป็นเรื่องของความต้องการขั้นพื้นฐานของคนเราคนเราต้องการความรัก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ค่ะจริงๆแล้วคือสิ่งที่เราต้องการคือความรักเพียงแต่ว่าบางทีเขาไปผูกกับคนอีกคนนึงเขาก็เลยเหมือนรู้สึกว่าคนนั้นเนี่ยให้ความรักเขาแต่จริงความรักเนี่ยมันมีอยู่รอบตัวเราถ้าเราจะรับรู้แล้วรับความรักจากผู้อื่นที่เขาก็ยังรู้สึกดีกับเราหรือว่ากับความรักกับตัวเองก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะได้เติมอาหารใจให้กับตัวเองมันก็จะเปรียบเทียบคล้ายๆกับว่าเราต้องการความรักเนี่ยเหมือนเราชอบกินอาหารรสชาติอร่อย
1: ค่ะ
0: เห็นแต่ว่าจะมีกุ๊กคนนึงเนี่ยที่เขาฝีมือดีแล้วทำให้เราแบบถูกใจโอ้ติดใจรสชาตินี
1: ้
0: ใช่ๆค่ะแต่พอกุ๊กคนนี้เขาไม่ทำให้เราแล้วเขาย้ายร้านหนีไปไหนแล้วไม่รู้ไปเปิดที่ใหม่แล้วเราหิวเนี่ย
1: ค่ะ
0: เราก็ยังต้องการความรักเราก็ยังต้องการอาหารเราจะเริ่มทำยังไงจะเริ่มมองหาร้านใหม่คนใกล้ตัวนะคะหรือว่าพื้นฐานอะไรนะคนที่ทำให้ตั้งแต่ในอดีตพ่อแม่ก็ยังเป็นคนสำคัญรวมทั้งตัวเราเองก็เริ่มหัดทำอาหารอร่อยๆให้ตัวเองกินได้นะคะ
1: โอ้ค่ะสุดท้ายเราไม่ต้องงอกุ๊กแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: เราแกะสูตรเราทำกินเองได้เลยต่อไปนี้เราไม่ต้องงอเขาแล้ว
0: ใช่
1: แต่ถ้าวันนึงเราเจอกุ๊กที่ทำอาหารอร่อยอีกแล้วก็อ่านก็ดี
0: ใช่
1: แต่ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่สามารถกินอาหารอร่อยได้อีกถ้าไม่มีคนคนนั้น
0: ใช่
1: เพราะเราทำอาหารเองเป็นแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: คือหมอเปรียบเทียบแบบนี้นี่ถ้าเป็นเรื่องของกินนี่อามันเข้าใจทันทีเลยค่ะ
0: ในความต้องการพื้นฐานก็เหมือนอาหารใจแบบนึงค่ะ
1: เราจะสามารถประยุกต์เอาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสเทียโมเดลอะค่ะมาใช้ดูแลคนที่อกหักอย่างไรได้บ้างอะค่ะ
0: ก็คือในฐานะคนใกล้ตัวแล้วก็กับคนที่อยู่ในสภาวะอกหักแยกกันได้นะคะ
1: ค่ะ
0: จริงถ้าคนใกล้ตัวเนี่ยคืออันดับแรกก็คืออาจจะเข้าใจคนที่อยู่ตรงหน้าก่อนอย่างสมมติว่าคนที่อกหักมาปรึกษานะคะคนใกล้ตัวเนี่ยจริงๆแล้วค่ะจะมีมุมมองที่สามารถมองในมุมต่างๆได้ง่ายกว่าเจ้าตัวเองนะคะก็อาจจะให้เขาเห็นถึงความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาคิดรวมถึงความคาดหวังแล้วก็เรื่องของตัวความต้องการภายในพื้นฐานอาจจะใช้วิธีใช้คำถามหรือว่าให้จับจากคำพูดเขาก็ได้ที่เขาจะพูดว่าเนี่ยไม่มีใครรักฉันอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะเห็นว่าอ๋อจริงๆสิ่งที่เขาต้องการคือความรักก็จะสะท้อนถึงความต้องการภายในให้เขารับรู้ได้ด้วย
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็คือมุมที่คนที่เป็นผู้ฟังนะคะที่จะรับรู้ตรงนี้และสะท้อนให้อีกฝ่ายนึงทราบได
1: ้เหมือนกับเราทำหน้าที่เป็นกระจก
0: ใช่
1: สะท้อนให้เขาเห็นตัวเขาเองถูกไหมคะแต่เราไม่ได้เป็นคนเอาคำตอบว่ามาเดี๋ยวฉันจะวิเคราะห์ให้เธอน
0: ะ
1: ต้องการแบบนี้เธอคาดหวังแบบนี
0: ้
1: แต่เราแค่เหมือนกับใช้วิธีการรับฟังพูดคุยสอบถามโดยที่มีโมเดลตัวนี้เกี่ยวกับเรื่องหัวข้อต่างๆประเด็นต่าง
0: ๆใช
1: ่ค่ะแล้วก็ถามเขาเพื่อที่สุดท้ายพอเขาตอบคำถามเองเขาก็ได้เจอคำตอบเองว่าเขาเป็นแบบนี้นี่เอง
0: ใช่ค่ะแล้วเมื่อไหร่ที่เราเข้าถึงความต้องการภายในพื้นฐานเนี่ยมันจะเหมือนกับเชื่อมกับความรู้สึกถึงพลังชีวิตบางคนก็จะรู้สึกอ๋อเขาเริ่มเห็นประเด็นที่เขาต้องการจริงๆแล้วมันก็สามารถตอบสนองกับตัวเขาเองได้จริง
1: ๆพอคุณหมอใช้สเทียโมเดลตัวนี้ค่ะแล้วถามอาบันไปปุ๊บคุณหมอค้นพบว่าอาบันเนี่ยต้องการความรักแล้วพออาบันเนี่ยได้รับคำตอบโดยการที่สะท้อนผ่านคำถามของคุณหมอเข้าใจอ๋อ ฉันต้องการที่แท้ฉันต้องการเป็นที่ยอมรับต้องการเป็นคนสำคัญต้องการถูกรัก

0: แล้วตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยอมันได้ยังไงต่อไปหรอคะ
1: การเข้าใจตัวเองผ่านความรู้สึกตัวเนี้ยค่ะจริงๆการที่พูดคุยเนี่ยมันเหมือนเป็นคำพูดนะคะแต่จริงๆมันจะมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่อยู่ในนี้ด้วยอย่างเช่นเวลาที่เราสัมผัสความรักได้เนี่ยบางทีมันจะมีความรู้สึกที่ผ่านร่างกายอย่างถ้าถามคุณอาบันตอนที่รู้สึกว่าเอ๊ะนึกถึงความรัก
0: ค่ะอ
1: ย่างเราอาจจะใครหรือเป็นความรักความรู้สึกดีกับตัวเอง
0: ค่ะ
1: มันมีความรู้สึกผ่านร่างกายที่รับรู้ยังไงได้บ้างนะคะ
0: มันจะมีความรักหลายแบบค่ะถ้ามันเป็นช่วงหวือหวาอย่างเงี้ยค่ะก็จะสึกกระชุ่มกระชวยอาจจะเหงื่อแตกตื่นเต้นมือสั่นใช่มั้ยคะไปเดทก็อาจจะแบบพูดผิดพูดถูกแบบหายใจรัวๆใช่มั้ยคะแต่ประเภทที่2มันจะเป็นภาษาทางกายของอาบันคือมันรู้สึกเหมือนเรามีพลังอะค่
1: ะ
0: แล้วเราจะแต่พลังนั้นมันไม่ได้มาพร้อมกับความรุ่มร้อนอะไรมันจะมาพร้อมความเย็นๆสงบมั่นใจเชื่อมั่นมั่นคงเหมือนมีพลังอำนาจในการทำสิ่งต่างๆเพราะเราเชื่อในตัวเองอะค่ะแต่การเชื่อในตัวเองมันก็คือนำมาสู่การรักตัวเองนั่นคืออาบันจะรู้สึกมันจะเป็นความรักความรู้สึกทางกายที่ต่างกัน
1: ใช่ค่ะมันเป็นที่ใหญ่อย่างแรกมันอาจจะมีคล้ายๆความคาดหวังอยู่ด้วยแบบเขาจะมองเรายังไงนะเหมือนตอนแรกที่คบกันแล้วมีเรื่องของการ
0: เขาจะประทับใจไหมถ้าเรากินข้าวเยอะหลายขนาดนี้เรากินไปเยอะเหลือเกิน
1: ใช่ค่ะแต่ตอนที่รู้สึกสัมผัสความรักแบบเย็นๆรู้สึกอบอุ่นใจ
0: แ
1: ค่มันมีพลังงานอะไรบางอย่างอันนี้ค่ะที่มันอยู่ในตัวคุณอาบันเองอยู่แล้วจริงๆเราแค่สัมผัสสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวเองแต่ตอนแรกมันเหมือนเขาเป็นคนช่วยให้เกิดความรู้สึกนี
0: ้
1: แต่จริงความรู้สึกนี้อยู่ในตัวคนทุกคนอยู่แล้ว
0: อ๋อทุกคนมีความรู้สึกนี้อยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าอย่างคุณหมอหรือว่าของคนอื่นที่ใช้สเตียโมเดลเนี่ยค่ะคือจริงๆใช้คำว่าโมเดลเนี่ยแต่จริงๆไม่จำเป็นที่จะต้องใช้โมเดลแบบนี้เป๊ะๆแต่ว่าเป็นรูปแบบคำถามหรือความเจตนาดีปรารถนาดีในการช่วยเขาให้สะท้อนให้รู้จักตัวเองมากขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: มันก็จะดึงสิ่งที่คุณหมอบอกว่าเขามีความรักความรู้สึกแบบนี้อยู่แล้วให้ปรากฏออกมา
1: ใช่ค่ะแต่จริงๆถ้าให้คนที่มีประสบการณ์ตรงนี้สามารถดูแลตัวเองได้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดมันจะมีที่สอนเกี่ยวกับทางด้านนี้โดยตรงก็อาจจะเหมือนคล้ายๆเข้าไปให้คำแนะนำตรงนั้นได้อย่างมีแนวทางที่ถูกต้องแต่ถ้าในพื้นฐานของคนที่ช่วยเบื้องต้นเนี่ยหวังคิดว่าการรับฟังก็เป็นพื้นฐานที่สำคัญแล้ว
0: ค่ะ
1: ยังไม่ต้องไปคาดหวังตัวเองเยอะได้แต่อันนี้ที่คุยเหมือนกับว่าอาจจะในสถานที่คนที่เขาจะเรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเอง
0: ค่ะ
1: เขาก็จะเหมือนกับพอสัมผัสตรงเนี้ยเขาก็จะเห็นว่าอ๋อมันมีสิ่งที่สำคัญซ่อนอยู่ในใจเขาเองอยู่แล้ว
0: เหมือนที่คุณหมอบอกว่าเป็นภูเขาน้ำแข็งที่เป็นปลายโผล่ยอดออกมาจากทะเลเนี่ยตอนแรกถ้าเราเห็นแค่นี้เราจะไม่เข้าใจแต่การที่เราได้ทำความเข้าใจเบื้องลึกของเราทั้งหมดเนี่ยทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมที่มาของเราด้วย
1: ใช่ใช่
0: พอเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยมันสามารถทำให้เราได้ปรับพฤติกรรมที่โผล่ขึ้นมากันได้ไหมคะ
1: จริงๆอันดับแรกที่อยากให้ใช้คือการเข้าใจตัวเองแล้วเราค่อยๆเห็นแต่ละชั้นของสิ่งที่ภายในใจเราเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะนะคะแต่เริ่มต้นจากภูเขาน้ำแข็งของตัวเองก่อนนะคะอย่างเช่นเห็นอารมณ์ความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ภายในจริงอารมณ์ของเราจะมีหลายอย่างเวลาที่อกหักก็อาจจะมีทั้งเสียใจน้อยใจโกรธหรืออะไรที่อยู่ภายในนะคะถ้าค่อยๆสำรวจหลายๆอารมณ์แล้วก็จะสัมผัสอารมณ์ที่อยู่ภายในได้บางคนก็จะมีอารมณ์ที่มีผลกับอารมณ์อย่างบางคนเสียใจก็รู้สึกไม่ดีที่ตัวเองเสียใจอีกเหมือนก็จะมีอารมณ์เข้ามาซ้อนใช่ค่ะคือถ้าทันอารมณ์ที่มันซ่อนอยู่หลายๆตัวก็จะเหมือนค่อยๆคลี่คลายอารมณ์ที่อยู่ภายในได้แล้วก็อาจจะมาดูที่กระบวนการความคิดการตีความอาจจะตีความตัวเองอ๋อมีเรื่องอกหักอ๋อแสดงว่าเขาไม่มีคุณค่าแล้วก็จะมีเรื่องของความคาดหวังของเขาอาจจะคาดหวังให้แฟนกลับมาดูแลความสัมพันธ์ดีเหมือนเดิมแต่แฟนก็อาจจะไม่อยู่แล้วจะทำให้เขากลับมาให้เห็นความต้องการของตัวเองอย่างเช่นความต้องการของตัวเองเป็นเรื่องของการอยากได้รับความรักนะคะก็คือเหมือนสัมผัสความต้องการภายในของตัวเองได้มันก็จะสัมผัสถึงว่าจริงเมื่อไหร่ที่เขารักตัวเองได้เขาก็จะรู้สึกถึงพลังงานภายในที่เป็นตัวตนอยู่ภายในเนี่ยได้รับอาหารใจตรงนั้นด้วยนะคะ
0: คุณหมอคะตะกี้เนี่ยคือพูดถึงคนที่มีการอกหักไปแล้วคือกำลังอกหักอยู่แล้วก็ต้องการการเยียวยาทีนี้ในสำหรับคนที่เขายังไม่ได้อกหักค่ะคือเขาอยู่ในความสัมพันธ์แล้วคุณหมอมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างคะที่จะทำให้เขามีความเข้มแข็งในจิตใจของตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้อ่อนไหวหรือว่าหวั่นไหวง่ายต่อความไม่เป็นดั่งใจในความสัมพันธ์นะคะ
1: จริงๆความรักเนี่ยโดยพื้นฐานก็ทำให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจนะคะ
0: ค่ะ
1: เพียงแต่เมื่อไหร่ที่ความรักจะเป็นทุกข์ก็คือมีการยึดติดแล้วสิ่งที่คิดว่าจะได้รับมันไม่ได้รับอีกนะคะที่ทำให้เกิดเรื่องของการอกหัก มันจะทำในที่คบกันแล้วก็รู้สึกว่ายังดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ไม่ได้ยกความรู้สึกรับผิดชอบความสุขของเราให้ฝ่ายหนึ่งดูแลทั้งหมด
0: ใช่เลยค่ะเราไม่ได้ยกความสุขของเราให้กลายเป็นความรับผิดชอบของคนอื่นโดยทั้งหมด
1: ใช่ค่ะ
0: เราเองก็มีหน้าที่ที่จะคอยปกปักดูแลความรู้สึกและความสุขของเราด้วยเช่นเดียวกัน
1: ใช่เลยค่ะตัวนี้เป็นประเด็นสำคัญที่จะทำให้ยังสามารถรักผู้อื่นแล้วเราก็รักตัวเองร่วมกันไปด้วยทั้งสองด้าน
0: ค่ะไม่ได้แบบว่าเลิกรักตัวเองเพราะไปรักคนอื่นหมดเลย
1: ใช่ค่ะและการรักเขาก็ไม่ได้ว่าจะเสียเราไปหรือว่าจะต้องรักเขาหมดนะคะแต่เราก็ยังรักทั้งตัวเองและรักเขาได้เราก็ยังรู้สึกปรารถนาดีกับเขาอยากให้เขามีความสุขไม่อยากให้เขามีความทุกข์เหมือนกับที่เราปรารถนาดีกับตัวเองแล้วอยากให้เรามีความทุกข์เหมือนกัน
0: อบันจะเห็นสังเกตอยู่หลายครั้งว่าคนที่เขารู้สึกไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ไหนก็ตามเนี่ยเขาจะแทบแบบพบกับความสุขที่สมบูรณ์แบบได้ยากมากนั่นเป็นเพราะว่าเขาคาดหวังว่าอะถ้าคุณเป็นแฟนหรือคุณเป็นสามีหรือเป็นภรรยาของเราแล้วเนี่ยเรามอบหมายแล้วนะชีวิตของเราอยู่ในมือของคุณทำให้เรามีความสุขแล้วทำให้ความสุขเนี่ยเราก็มีความคาดหวังมีเช็คลิสต์มาเลย1 2 3 4ต้องทำแบบนี้ต้องไม่ทำแบบนี้แต่ขณะเดียวกันเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนที่เราเองก็ไม่ได้มีใครที่จะสามารถมาคาดหวังบังคับให้เป็นดั่งใจได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วรู้ว่าเราไม่สามารถที่จะยกหน้าที่ของการที่ทำให้ตัวเรามีความสุขเนี่ยอยู่ในมือคนอื่นได้อย่างเดียวม
1: ัน
0: ก็จะทำให้เราเขาเรียกว่ามีโอกาสตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะผูกหักหรือว่าเสียใจหรือผิดหวังได้น้อยลง
1: ใช่ค่ะก็กลับมาดูแลตัวเอง
0: ค่ะคุณหมอคะอาบานสงสัยว่านอกเหนือจากโรคซึมเศร้าอะค่ะคนที่เขาอกหักเนี่ยเขามีโอกาสที่จะเป็นโรคทางจิตเวชอย่างอื่นได้ด้วยไหมคะจากการอกหักเนี่ยค่ะ
1: ค่ะก็คือถ้าพื้นฐานเขาอาจจะเคยเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อนหรือว่าอาจจะมีลักษณะที่สารสื่อประสาทแปรปรวนแล้วพอมีเรื่องกระทบจิตใจเนี่ยก็อาจจะไปกระตุ้นทำให้เกิดโรคได้นะคะอย่างเช่นโรคซึมเศร้าที่จะมีเกณฑ์การวินิจฉัยที่จะมีอาการหลายๆอาการอย่างเช่นเศร้าเบื่อหน่ายแล้วก็นอนไม่หลับทานไม่ได้รู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเองอันนี้ค่ะก็คือจะทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้นแล้วรวมถึงบางคนก็อาจจะมีกลุ่มอาการอีกขั้วนึงที่ของด้านโรคซึมเศร้าก็อาจจะมีอารมณ์สองขั้วได้บางคนผิดหวังเสียใจแต่ก็อาจจะมีการพยายามปรับตัวแล้วไปใช้เงินเยอะขึ้น
0: ช้อปปิ้งใช้เงิน
1: พยายามหาความสุขหรือว่าคล้ายๆว่าพยายามปรับใจตัวเองแต่กลายเป็นว่ารู้สึกมั่นใจตัวเองหรือรู้สึกดีกับตัวเองมากเกินไปจนกลายเป็นเกิดผลเสียนะคะอย่างมั่นใจว่าตัวเองจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้แต่ว่าจริงก็ใช้เงินเกินตัวและเกิดปัญหาตามมาแล้วก็ส่วนนึงถ้าเขามีแนวโน้มที่จะสารสื่อประสาทแปรปรวนอย่างคนเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์หรือปฏิกระตุ้นเป็นเรื่องของภาวะโรคทางอารมณ์ก็คือโรคซึมเศร้าแล้วก็โรคอารมณ์สองขั้วค่ะ
0: เป็นไปได้ไหมคะว่าคนคนนึงที่เขาไม่ได้มีปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของสารสื่อประสาทที่บกพร่องหรือทำงานผิดอะไรเลยแต่สามารถที่จะเป็นโรคจิตเวทได้จากการอกหักค่ะอย่างเดียวเพียวๆเลยคือไม่ได้มีปัจจัยทางพันธุกรรมไม่ได้มีปัจจัยอื่นคือแค่อกหักมากก็เลยเป็นโรคจิตเวทเนี่ยค
1: ่
0: ะ
1: ก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการปรับตัวคือถ้าบางคนอาจจะให้คุณค่ากับความสัมพันธ์เยอะเหมือนคล้ายๆเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตสำหรับเขามันก็คือเหมือนผลกระทบที่รุนแรงมาก
0: ค่ะ
1: อันนี้ค่ะมีการแปลความหรือให้คุณค่าเยอะก็จะมีโอกาสได้เหมือนกันก็เพราะว่าถ้าไม่ได้มีพื้นฐานที่จะเจ็บป่วยมาก่อนแต่ว่าเขารู้สึกถึงความหนักหน่วงหรือรุนแรงของสถานการณ์นั้นก็อาจจะทำให้เกิดโรคได้นะคะแต่นี่ก็เป็นแต่ละบุคคลนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของคุณภาพด้วยที่อาจจะมีแนวโน้มที่จะคิดในแง่ลบก็อาจจะทำให้มีเสริมจากบุคลิกภาพที่เป็นมุมมองความคิดการปรับตัวของตัวเองจากในอดีตแล้วก็มีผลกับเวลามีปัญหาเยอะๆแล้วก็ทำให้เกิดอาการในปัจจุบันได้นะคะ
0: อาบันเชื่อว่าตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตอนที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมมากๆเลยนะคะเพราะว่าได้ทั้งคำแนะนำได้ทั้งรู้เรื่องของการที่จะตระหนักรู้เท่าทันความรู้สึกของตัวเองถึงแม้ว่าคนทั่วไปอย่างเช่นอาบันเนี่ยไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญอาจจะไม่เข้าใจเรื่องของการเอาสเตียโมเดลมาใช้แต่ละข้อเลยแต่ว่าคนทั่วไปอย่างอาบันก็สามารถที่จะถอดใจความได้ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันคือเรื่องของการทำความเข้าใจตัวเอง
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะเมื่อเราเข้าใจตัวเองเราก็จะเข้าใจถึงที่มาของพฤติกรรมที่เป็นเสมือนยอดภูเขาน้ำแข็ง
1: ใช่ค่ะ
0: ที่โผล่ขึ้นมาว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไร
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วตรงนี้มันพอเราเข้าใจปุ๊บเราก็จะสามารถกลับไปแก้ที่ต้นตอได้หรืออย่างน้อยมีความพยายามในการที่จะปรับรีแอคชั่นของเราต่อปัจจัยที่มากระตุ้นเราต่างๆได้ด้วย
1: ใช่ค่ะแล้วก็อย่างไรก็ตามนะคะถ้ารู้สึกว่าพยายามจะเข้าใจตัวเองแล้วแต่รู้สึกติดขัดหรือว่ายังเกิดคำถามหรือกลายเป็นความคิดวนๆไม่แน่ใจจะหาทางออกยังไงก็สามารถมาปรึกษาแพทย์ ที่จะช่วยกันมองประเด็นตรงนี้ได้นะคะ
0: ก็คือตอนนี้ไม่ต้องกังวลไปแล้วว่าโอ้เราไม่รู้จะต้องคิดยังไงเพราะว่าเราอ่อนแออยู่ตอนนี้คิดโมเดลคิดอะไรไม่ออกจริงๆก็คือมาหาจิตแพทย์นะจิตแพทย์ก็คือจะเป็นผู้ทำหน้าที่คอยช่วยเราในการซักถามทำให้เราเข้าใจตัวเรามากขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: ก็บรรเทาอาการอกหักเจ็บปวดของเราได
1: ้ใช่เลยค่ะ
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาคาวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะแต่ว่าตอนหน้าเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมานำเสนอท่านผู้ชมอีกอย่าลืมติดตามรายการปลดชนวนป่วนใจสำหรับวันนี้เราสองคนก็จะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง LTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

อาหารง่ายๆและผู้ชายที่ชื่อบุญชูคือการโคจรมาพบกันของวิกฤตกับโอกาสเพราะบางครั้งจุดเปลี่ยนในชีวิตก็อยู่เพียงแค่พลิกฝ่ามือ

0: สวนมะม่วงจำนวน7ไร่คือมรดกที่ดินที่บุญชูได้รับมาจากผู้เป็นพ่อมรดกที่พ่วงมากับละครชีวิตเรื่องเดิมๆของคนเป็นเกษตรกร
1: ผลผลิตมันก็ได้แต่ว่าหักค่าใช้จ่ายแล้วเราไม่คุ้มเพราะว่าการลงทุนครั้งเนี่ยมันเยอะมากเพราะว่ามันต้องครั้งแรกก็ต้องแต่งกิ่งพอแต่งกิ่งปุ๊บเราก็ต้องใส่สารพอใส่สารแล้วก็ฉีดดึงช่อดึงดอกดึงใบมันหลายขั้นตอนนะพอผลผลิตเราได้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่ทันกระจายตลาดเขาเนี่ยเราก็ขายไม่ได้การขายไม่ได้คือว่าเราก็ต้องเป็นหนี้เพราะว่าเคมีเราต้องไปเอาเขามาก่อนบางครั้งเราต้องเงินเราไม่มีเราก็ไปเอาเขามาก่อน
0: มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองน้ำดอกไม้เบอร์4โชคอนันต์และเพชรบ้านลาดทั้งหมด700ต้นกลายเป็นการลงแรงที่ศูนย์เปล่า
1: แย่ที่สุดก็คือสีทองแล้วห่อไว้อย่างสวยเนี่ยราคา3บาทเขายังไม่ซื้อเลยครั้งแรกที่จัดการก็คือเอามาทำต้มแผ่นพอมันไม่ไหวแล้วมันเน่ามันเยอะมากเลยมันทำไม่ไหวเลยแล้วก็ต้องปล่อยทำเป็นปุ๋ยไปพอร่วงมาปุ๊บเนี่ยวันสองวันมันก็เริ่มเน่าแล้วเราก็ต้องหาวิธีเดียวคือต้องทำปุ๋ยความคิดตอนนั้นโอ้โหเราต้องเอาเงินที่เราลงทุนไปมาทิ้งในส่วนของเราเองเหรอเนี่ยคิดในใจ

0: ็คิดอย่างเดียวคือว่าเราจะต้องตัดทิ้งความคิดครั้งแรกเลยโละทิ้งจะทำนาแต่ปีเนี้ยการทำนาราคาข้าวมันเนี้ยเหลือแค่ 6,000 5,000 6,000 การลงทุนรายนึงอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 7,000 กว่าบาทดูแล้วมันไม่คุ้มหมดหวังทุกนั้นหมดหวังจริง
1: ๆตะชงจะขายมะม่วงเหรอวู
2: ้เอ้ยไปแล้ว
0: นั้นก็แบกมะม่วงไปก็ไปหาที่ขายแล้วแหละตลาดประยมเรานี่แหละป้าคนนึงเขาขายไข่มดแดงเขาวางเป็นถ้วยพี่ก็ยังมองอยู่โอ้มันจะขายได้หรือไอ้มดแดงเนี่ยความคิดในใจนู้นตู้มะม่วงเราไม่ได้แล้ว
3: สองกระทงเลยป้าขอสองกระทงป้ากระทงเท่าไหร่เน
4: ี่ย40 บาทจ้ะ
0: พอคนมาซื้อเนี่ยมะม่วงแล้ว10 บาทเนี่ยขายไม่ได้ของเขาเนี่ย40 บาทโอ้โหแงะไปทีนึงอ้าวมีคนมาซื้อแงะไปมีคนมาซื้อพี่ก็แบบว่าต้องแก้มไปถามแกนะว่าป้าขายมดไม่เนี่ยวันก็บอกโอ้โหมันพอขายแล้วไอ้หนูเขาว่าป้าว่างั้นเราบอกว่าป้าเอามาจากไหนเขาบอกว่าโอ้ยป้าวันป้ามีสวนมะม่วงป้าก็สอยในสวนมะม่วงของป้าแหละนี่คือจุดเปลี่ยนของพี
5: ่แฟนบอกเฮ้ยในตลาดก็ขายมดได้ว่ะก็เลยแบบทำไงดีวะอย่างงี้ก็เลยแบบลองเลี้ยงกันไหมก็คุยกัน2คนว่าลองเลี้ยงกันไหมบอกอ่ะก็ลองเลี้ยงดูว่างี้เนาะ
6: ก่อนหน้านี้บุญชูเคยเชื่อว่ามดแดงคือศัตรูตัวสำคัญของมะม่วงแต่เมื่อราคาของไข่มดแดงดีกว่ามะม่วงหลายเท่าตัวบางครั้งการแก้ไขปัญหาคือการหน้ากลับไปเป็นมิตรกับศัตรูจากที่เคยฉีดพ่นยาเพื่อฆ่าให้ตายก็เปลี่ยนเป็นออกตามหามดให้มาอยู่ด้วยกัน
0: ผมก็มะม่วงแล้วก็พี่ก็ใช้เคมีไปเยอะเนาะมันก็ไม่ค่อยมีมดอะไรพยายามคิดของตัวเองว่าทำยังไงจะให้มดมันมีเยอะๆนั่นแหละ

คิดว่าภูเขาเนี่ยมันเพราะอากาศมันแห้งแล้งมันสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้มันน่าจะขยายพันธุ์ของมันจะดีกว่าบนข้างล่างว่ามันต่างถิ่นกันมันไปถึงแล้วมันต้องขยายรังมันต้องทำรังของมัน

0: มดแดงถูกนำมาปล่อยตามโคนต้นมะม่วงถึงจะยังไม่แน่ใจในเส้นทางข้างหน้าแต่การคว้าทางเลือกย่อมหมายถึงโอกาสรอดบุญชูเริ่มคิดค้นเพื่อหาทางเอามดแดงมาเป็นเพื่อน
1: จากการที่เราเกลียดมดแดงอย่างมากเลยกับกายเราต้องกลับมาคิดเป็นมิตรกับเขาต้องรักเขาให้มาก
0: การเข้ามาของมดแดงสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับบุญชูมากกว่าที่คิดคุณอุปการอย่างแรกคือการตัดขาดจากยาฆ่าแมลงเพราะมดแดงช่วยกำจัดเพลี้ยศัตรูตัวฉกาจที่สร้างความเสียหายให้กับช่อมะม่วง
1: ผลผลิตของมะม่วงเนี่ยดีขึ้นเยอะมากเลยมดแดงมันจะไปอยู่ตามช่อเพราะไอ้แมงต่างๆที่จะไปจับกินช่อกินดอกมันเนี่ยไปเจอมดแดงเนี่ยมดแดงก็มันก็ไม่กล้าเข้าไปจะไม่มีเพี้ยเลยตอนนี้เพี้ยน้ำมันเพื่อแป้งนี่จะไม่มีเลย
0: คุณอุปการอย่างที่สองคือผลผลิตของมะม่วงที่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากมายแม้ราคาจะตกต่ำอย่างไรก็ถือว่าเป็นอิสระจากต้นทุนแล้ว
1: ถึงราคามันจะต่ำหน่อยนึงแต่ว่าต้นทุนของเราเนี่ยไม่มีเลยจริงๆผิดกับปีที่เลี้ยงแล้วมาที่ยังไม่คิดเลี้ยงมดแดงนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยใช้ต้นทุนสูงมากในเรื่องของยาฆ่าแมลงในเรื่องของฮอร์โมนต่างๆเนี่ยใช้เยอะมากพอกลับมาเลี้ยงมดแดงให้มันอยู่ระบบนิเวศของมันเนี่ยต้นทุนการทำมะม่วงอ่ะที่นี่จะไม่ค่อยจะไม่มีเลยครับ
0: และประการที่3คือรายได้จากการขายไข่มดแดงที่พอๆกับมะม่วงทุกวันนี้สวนของบุญชูคล้ายป่ามากกว่าสวนเพราะมดแดงชอบความร่มรื่นและอากาศเย็นทุกอย่างจึงถูกจัดวางให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของมดแดง
1: ตัดแต่งกิ่งมะม่วงนี่เราต้องช่วงปลายเนี่ยจะให้มันทึบไว้ให้กิ่งติดกันคือว่าส่วนมากแล้วมันจะอยู่นะเขตของใครของมันการขึงเชือกแบบนี้ให้มันเดินหากันได้สะดวกขึ้นคือว่าสร้างไม้ตีให้มันการเดินหากันเนี่ยมันจะผสมพันธุ์ดีกว่า

0: มดแดงเป็นสัตว์เลี้ยงง่ายลำพังเรื่องอาหารก็นับว่าประหยัดกว่าการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นหลายเท่าตัวขอเพียงแค่น้ำเปล่าเพียงเท่านี้มดแดงก็อยู่ได้แต่สูตรเด็ดของบุญชูคือการเพิ่มข้าวคลุกปลาทูในเมนูหลัก
1: ข้าวคลุกปลาทูเนี่ยปลามันจะหอมมดมันเนี่ยมันได้กลิ่นปลาแล้วมันจะมีความกระตุ้นว่ามันอยากจะกินเยอะกว่าอย่างอื่นถ้าให้พวกกระดูกสัตว์เนี่ยมันจะกินอยู่มันอยู่ตรงนั้นมันไม่สามารถจะคาบขึ้นไปรังได้วันนึงก็ใช้2ตัวซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับเลี้ยงอย่างอื่นแล้วรายจ่ายมันน้อยกว่า
0: การเลี้ยงมดแดงสำหรับบุญชูคือเวทีของการเรียนรู้ที่ไม่จบสิ้นอะไรที่ดีก็ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ
1: ์เมื่อก่อนนี้ก็จะให้ทุกต้นเลยเพราะว่าการให้ทุกต้นเนี่ยมันเผื่อจะให้หมดมันช้าแล้วก็มันเปลืองอาหารมากกว่าให้กองกลางส่วนข้าวเนี่ยก็จะให้เป็นจุดๆไปแต่ว่าน้ำเนี่ยที่นี่จะให้ตีหาต้นให้จุดนี้โดยการใช้แขวนนะแต่ก่อนจะตัดขวดแปะกับต้นมะม่วงการตัดขวดกับแปะต้นมะม่วงเนี่ยเวลาใบมงใบไม้มันร่วงใส่เนี่ยน้ำมันเสียไวนี่ก็จะเปลี่ยนเป็นวิธีเอาขวดทั้งขวดเลยแล้วก็มาตัดตรงกลางให้มันเป็นรูให้มันเดินเข้าไปกินเองนั่นคือว่าน้ำจะเสียน้อยก็ปรับเปลี่ยนวิธีเรื่อยๆหาจุดให้ได้พยายามจะหาจุดดีๆให้ได้ในการเลี้ยง

0: การฉีดน้ำใส่รังก่อนที่มดแดงจะวางไข่เป็นวิธีเพิ่มปริมาณมดแดงและช่วยขยายรังไปในตัวเพราะเมื่อมดแดงร่วงลงจากรังก็พร้อมที่จะไปสร้างรังใหม่ทันที
1: เพราะว่ามดแดงเนี่ยมันสื่อสารกันด้วยกลิ่นถ้าตัวนี้ไม่มีกลิ่นแปลกปลอมมามีกลิ่นของมันมันก็จะทำรังของมันไอ้ที่หางมาใส่ไว้เนี่ยมันก็จะรวมตัวกันไปทำรังของมันต่างหากแล้วก็เริ่มขยายไข่ของมันเราก็ได้รังเพิ่มขึ้นที่นี่จะใช้วิธีสังเกตเอาสังเกตเรียนรู้จากมดแดงโดยจริงๆเลยเรียนรู้ด้วยตัวเองและเรียนรู้จากพฤติกรรมของมดแดง

0: ความสัมพันธ์ระหว่างมดแดงและมะม่วงเป็นไปอย่างผ่าทั้งสองฝ่ายต่างต้องพึ่งพิงถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน
1: มะม่วงเนี่ยใบมันจะใหญ่พอมันเจอเยื่อมดเนี่ยการแห้งของมันเนี่ยจะนานกว่าใบไม้อย่างอื่นถ้าใบไม้อย่างอื่นเป็นใบไม้เล็กๆเนี่ยถ้าเจอเยื่อมันพวกเนี่ยมันจะแห้งไวการแห้งไวของมันแล้วมันก็จะย้ายรังไวกว่านั่นคือว่าผลผลิตมันจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่มะม่วงเนี่ยคือว่าใบมันแข็งแล้วใบมันนานแก่ใบมันนานแก่การทำรังมันจะนานกว่าถ้าเรารักษาระบบนิเวศของมันได้เนี่ยมันเกื้อกูลกันทั้งนั้นเลยเพราะว่ามันก็ช่วยเหลือกันอยู่

ราได้ทั้งมะม่วงนี่ก็เป็นหลักมะม่วงที่คือว่ามันก็ปลอดสารพิษจริงๆและมดแดงนี่เราก็ได้เป็นส่วนที่รองลงมาจากมะม่วงแล้วก็มดแดงเนี่ยมันก็สามารถช่วยรักษามะม่วงรักษาระบบนิเวศของเราได้เป็นอย่างดีเลยเราจะไปคิดว่าเคมีจะช่วยได้อย่างเดียวไม่ใช่

0: ไข่มดแดงจะเริ่มเก็บขายได้ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับมะม่วงในสวนแต่จะยาวนานกว่าคือตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนกรกฎาคมเมื่อไหร่ที่รังมีลักษณะกลมมนมีใยขาวๆเผยออกมาให้เห็นรอบๆรังนั่นแสดงว่าได้เวลาที่จะสอยไข่มดแดงแล้ว
1: ก็ลักษณะของมันก็ใบมันจะเริ่มแห้งๆหน่อยๆแล้วก็มันจะชักใยเต็มรังของมันเลยแล้วรังของมันเนี่ยมันจะกลมกว่าปกตินั่นแหละคือว่าใช้ได้แล้ว

วนมากไอ้มดแดงเนี่ยไข่ของมันเนี่ยมันจะอยู่ท้ายรังเองช่วงบนมันจะมีไข่แต่มันไข่อยู่ช่วงท้ายแล้วก็ค่อยๆแย่ท้ายๆแย่ๆลงมาแล้วพอรังมันไม่แตกเนี่ยเดี๋ยวมันก็ปิดรังอย่างเก่ามันก็ไข่อย่างเก่า

การใส่ขมิ้นแดงก็ใช้ถุงปุ๋ยตัดแล้วก็ใช้ลวดขดเป็นวงกลมแล้วก็ใส่ติดกับไม้แล้วก็สอยสอยลงมาก็ใส่ถาดแล้วก็ใช้แป้งแป้งโรยถ้าเป็นแป้งข้าวเหนียวเป็นแป้งมันอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้เพราะว่าพอเจือเยี่ยวมันเนี่ยมันจะติดกับไข่เลยมันการคัดแยกมันจะยากทีนี้จะใช้แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าเนี่ยพอเจือเยี่ยวปุ๊บเนี่ยพอมันเยี่ยวใส่เนี่ยแป้งมันจะเป็นเม็ดมันจะไม่ติดกับไข่มันจะการคัดแยกมันจะง่ายกว่าคือใส่คาร์บูสที่มันอ่ะมันจะขึ้นกัดเราไม่ได้แล้วก็มือเราเนี่ยมันต้องใส่ถุงมือด้วยถุงมือยางบางๆอ่ะงั้นแหละใช้ได้ถ้าเป็นถุงมือธรรมดามันกัดมันเกาะได้ถ้าเป็นถุงมือแบบนั้นเนี่ยมันจะไม่เกาะเรามันลื่น

0: ราคาไข่มดแดงโดยเฉลี่ยอยู่ที่ราคาขีดละ40บาทนับเป็นรายได้ที่ลงตัวสำหรับบุญชูและครอบครัว
1: แล้วอยู่ได้ค่ะนั้นเนี่ยเพราะว่าทุกปีเนี่ยพี่จะกู้หนี้ยืมสินเข้ามานะคะแต่ปีนี้ไม่มีได้ยืมเข้ามาไม่เคยกู้เลยเพราะว่าเราอยู่ได้เพราะนั้นเราไม่มีตังค์เราก็เท่าไปสอยมด
2: รายได้จากมดแดงก็ตั้งแต่ช่วงมกราถึงเมษาเนี่ยมันจะเป็นไข่เล็กไข่เล็กนี่ก็จะขายได้โลละ300เดือนนึงก็เฉลี่ยแล้วก็ประมาณ 8,000 กว่าบาทได้หลังจากนั้นก็เป็นไข่ใหญ่ไข่ใหญ่นี่ก็ขายได้โลถึงโลละ350ถึง400ไข่ใหญ่ได้ประมาณ3เดือนกว่าๆ3เดือนก็เมษาพฤษภากรกฎาคมมิถุนาถึงมิถุนาไปมิถุนาได้ประมาณเดือนนึงก็ตก 10,000 กว่าบาทได้เวลานั้นก็เริ่มทํารังกันว่า1ก็ใช้ได้แล้ว
0: ทุกวันนี้สวนมะม่วงของบุญชูกลายเป็นสวนที่ส่งต่อแรงบันดาลใจในการเลี้ยงมดแดงให้กับเพื่อนเกษตรกรด้วยกัน
2: คนที่ทำมะม่วงคุกอยู่กับเคมีหลักๆเขาเลยเขาก็บอกว่าร่างกายเขาไม่ไหวแล้วเขาเจอเคมีไม่ได้ในตอนนี้เลยเขาก็หันกลับมาเลี้ยงมดแดงแล้วก็ทำระบบอย่างของที่นี่น้อยถ้าเกิดเราไม่ใส่เนี่ยมันจะการลงมันจะมาลงมายากหน่อยนึงผมให้น้อยใส่แบบนี้เลยเนี่ยวางแบบเนี้ยมันจะได้ไต่กิ่งของมันให้มันลงมากินแล้วมันจะขึ้นวิ่งลงได้สบายนะ
3: ก็รู้จักกันมานานแล้วครับแต่ก็ได้ยินข่าวก็ทําไอ้มดแดงผมไม่ได้ไปดูสักทีเพิ่งไปดูเมื่อปีที่แล้วนี้ก็ไปดูก็เราว่าอายุมากแล้วไอ้ป่ามะม่วงเราก็มีอยู่แล้วเนาะเราก็มดแดงมาปล่อยมันก็คงจะดีงั้นเราก็ได้ดูแลไปเรื่อยๆเพราะสารพิษเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วก็คิดว่างั้นก็เลยไปดูเค้าก็กลับมาทํา
0: ทางเลือกเล็กๆที่ต้องหาทางออกให้กับตัวเองในวันนั้นแต่เพียงแค่การคิดกลับด้านกลายมาเป็นทางสายหลักที่บุญชูสามารถแบ่งปันความรู้ให้กับคนอื่นๆได้ในวันนี
2: ้คนเราพอมันจะมีโอกาสเราต้องปล่อยคว้าไว้ก่อนไม่ใช่ว่ามันจะทำได้เลยอะไรเนี่ยเราจะไปคิดอย่างนั้นคนเรามันต้องกล้าที่จะทำมันถึงจะรู้ว่าถึงนั้นมันดีหรือไม่ดีก่อนจะสบายมันต้องลำบากก่อนเลยคนเราเกิดมามันจะสบายเลยไม่ได้แล้วมันต้องผ่านความลำบากไปก่อนถึงจะสบายได้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจด้วยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

เราคงเคยได้ยินคำพูดที่ว่าให้งานจบแค่ที่ทำงานอย่าเอางานติดตัวกลับมาที่บ้านผมคิดว่ามนุษย์เงินเดือนทุกคนก็คงอยากทำแบบนั้นกันทั้งนั้นแหละครับกลับถึงบ้านก็อยากพักอยากใช้เวลากับคนที่เรารักอยากทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่งาน

วังสุนจิตรลดาของในหลวงรัชกาลที่9คงเป็นวังที่พิเศษมากๆเพราะพื้นที่บริเวณรอบๆวังหรืออาจได้ว่าเป็นบ้านของพระองค์ท่านกลับมีโครงการทดลองต่างๆเกิดขึ้นมากมายเพราะอะไรพระองค์ท่านจึงโปรดให้ใช้พื้นที่บริเวณบ้านสร้างเป็นห้องทดลองโครงการต่างๆแบบนี้น่าคิดนะครับ

สวัสดีครับผมบีพีรพัฒน์นะครับสำหรับผมนะครับความรู้สึกเมื่อรู้ว่าเราจะต้องมาเล่าเรื่องของในหลวงรัชกาลที่9เกี่ยวกับงานของพระองค์ที่บ้านของท่านนะครับที่วังสวนจิตรลดาเนี่ยผมรู้สึกว่าเรารู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของวังจิตรลดาบ้างนอกจากสิ่งที่ผลงานพระราชกรณียกิจทางด้านต่างๆที่เราได้รับรู้กันมาโดยส่วนใหญ่แล้วผมก็รู้เหมือนทุกๆคนนะครับว่าที่วังสวนจิตรลดาเนี่ยจะเป็นต้นกำเนิดของโครงการต่างๆแต่ที่ผมจำได้แม่นก็คือนมกล่องจิตรลดาแล้วก็นมอัดเม็ดซึ่งผมชอบกินมากเลยคือสองอย่างนี้เป็นขึ้นอย่างนมกล่องก็จะเป็นชื่อของจิตรลดาเลยก็จะทำให้เราวิมายถึงวังสวนจิตรลดาแต่เราไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับวังสวนจิตรลดาคือรู้น้อยมากเลยนะฮะผมก็ไปค้นคว้าเรื่องราวเกี่ยวกับวังจิตรลดามาแล้วก็พบว่ามีเรื่องมหัศจรรย์เกิดขึ้นที่นี่มากมายมีเรื่องของความซาบซึ้งใจความยิ่งใหญ่ความประทับใจเกิดขึ้นที่นี่มากมายแล้ววันนี้นะครับผมจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวังสวนจิตรลดาและเราจะมาซึมซับประสบการณ์แห่งความสุขความประทับใจนี้ไปพร้อมๆกันครับและอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าสถานที่ทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยกว้างใหญ่มากเพราะว่าคือพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลในทั่วทุกๆภาคของประเทศไทยดอยทุกดอยทุกแหล่งกันดารพุ่งไปหมดแล้วนะครับดังนั้นวังหรือบ้านของพระองค์ท่านเนี่ยน่าจะเป็นสถานที่ที่พระองค์ท่านพักผ่อนได้สบายที่สุดหลังจากท่านทรงงานหนักมาแล้วใช่ไหมครับแต่ทว่าพระองค์ท่านกลับทรงนำงานซึ่งก็คือการแก้ไขปัญหาทุกสุขทุกร้อนของประชาชนต่างๆที่ทรงรับทราบจากการลงพื้นที่กลับมาทรงงานต่อที่วังซึ่งก็คือบ้านของพระองค์เองอีกพูดได้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงงานตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นนอกบ้านรวมถึงในบ้านของพระองค์เองซึ่งก็คือที่วังสวนจิตรลดาแห่งนี้แล้วผมเองยังแอบคิดไม่ได้ว่าแม้กระทั่งในฝันเนี่ยพระองค์ต้องฝันถึงงานของพระองค์แน่ๆซึ่งก็คือพวกเราทุกๆคนและความเป็นอยู่ของพวกเราทุกๆคนครับ

ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนั่นหมายความว่าบ้านของพระองค์แทนที่จะเป็นสถานที่พักอาศัยพักผ่อนกลายเป็นห้องทดลองรวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อศึกษาดูงานสำหรับประชาชนที่สนใจแล้วก็ยังนำกลับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพประจำวันของตนเองอีกต่อไปด้วยครับผมคิดว่าการที่เราจะทำความรู้จักใครสักคนนะครับแล้วก็เข้าใจถึงวิธีการทำงานวิธีคิดของคนคนนั้นเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือการไปเยี่ยมบ้านของเขาดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะไปชมด้วยกันว่าที่บ้านของพ่อหรือที่วังสวนจิรดานั้นเป็นอย่างไรบ้างมีโครงการอะไรเกิดขึ้นภายในนั้นบ้างและแต่ละสิ่งแต่ละงานที่พระองค์ได้ทรงโปรดให้มีการวิจัยค้นคว้าศึกษาทดลองต่างๆนั้นพระองค์ทรงทำไปเพื่ออะไรและมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างไรกับชีวิตประจำวันของพวกเราคนไทยทุกๆคน

และในการทรงงานของพระองค์ท่านนะครับพระองค์ท่านได้ทรงโปรดให้แปลงพื้นที่รอบๆวังของพระองค์ให้เป็นโครงการทดลองงานต่างๆนะครับเพื่อไปใช้แก้ปัญหาจริงให้กับประชาชน

คงมีคนไม่กี่คนบนโลกใบนี้นะครับที่จะใช้พื้นที่บ้านของตัวเองเนี่ยเป็นที่ทดลองโครงการต่างๆเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงโปรดทำเพื่อพวกเราและเมื่อเราสังเกตจากวิธีการทรงงานของพระองค์ท่านแล้วเนี่ยเราจะพบว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีวิธีทรงงานแบบผู้บริหารที่พิเศษกว่าผู้บริหารโดยทั่วไปที่อาจจะสั่งให้ลูกน้องไปทำงานโดยที่ยังไม่รู้ว่าผลของงานจะออกมาเป็นอย่างไรจะสำเร็จไหมแต่สำหรับพระองค์ท่านแล้วท่านกลับทรงงานโดยที่ทรงโปรดที่จะศึกษาค้นคว้าด้วยพระองค์เองก่อนแล้วก็ทรงทำการทดลองจนหมดข้อสงสัยแล้วก็เมื่อได้ผลลัพธ์ผลสำเร็จที่แน่นอนแล้วพระองค์จึงทรงโปรดให้นำไปใช้กับประชาชนของพระองค์ต่อไปซึ่งเราจะเห็นได้จากโครงการส่วนพระองค์ต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายภายในวังสวนจินตนาแห่งนี้นี่เองครับ

ครงการส่วนพระองค์ต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นโครงการที่หน่วยงานราชการรวมทั้งหน่วยงานภาคเอกชนทั้งหลายเนี่ยปฏิบัติงานสนองพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการเกษตรนั่นเองนะครับเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงให้ความสำคัญกับการกินอยู่พื้นฐานของประชาชนเป็นอันดับแรกจึงทรงโปรดเกล้าให้แปลงพื้นที่บริเวณวังหรือบริเวณบ้านของพระองค์เนี่ยให้เป็นแหล่งทดลองผลิตอาหารโดยเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปสิ่งที่เป็นพื้นฐานของชีวิตทุกๆชีวิตนั่นก็คือข้าวครับ

ระองค์ท่านทรงเข้าพระทัยอย่างลึกซึ้งว่าการปลูกข้าวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตคนไทยมากๆพระองค์ท่านจึงทรงโปรดเกล้าให้กรมการข้าวนำข้าวสายพันธุ์ต่างๆจากทั่วประเทศนะครับมาปลูกในนาข้าวทดลองโดยให้มีการปลูกทั้งแบบนาดำและนาหวานซึ่งก็คือการปลูกข้าวในพื้นที่ลุ่มที่มีน้ำขังและก็การทดลองปลูกข้าวที่เรียกว่าข้าวไร่หรือข้าวหยอดหลุมเป็นการทำนาบนที่ดอนและที่สูงแบบชาวไทยภูเขานะครับเพื่อค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาในการทำนาให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศในแต่ละพื้นที่นะครับเพราะว่าประเทศไทยของเรามีพื้นที่สูงที่ต่ำต่างกันมากมายนะครับรวมถึงยังเป็นการคัดและเก็บพันธุ์ข้าวไว้เพื่อใช้ในการเพาะปลูกในครั้งต่อๆไปด้วย

โดยกรมการข้าวนะครับเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบทั้งหมดทั้งแปลงนาสวนขนาด 4.6 ไร่และแปลงข้าวไร่โดยทำการปลูกทั้งพันธุ์ข้าวเจ้าและพันธุ์ข้าวเหนียวรวมทั้งหมดกว่า50สายพันธุ์หลังจากที่เก็บเกี่ยวแล้วยังมีการปลูกพืชหมุนเวียนชนิดต่างๆอย่างพืชตระกูลถั่วข้าวโพดทานตะวันเพื่อบำรุงดินและเป็นการใช้พื้นที่ทั้งหมดให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ

ซึ่งการปลูกพืชหมุนเวียนในลักษณะนี้เนี่ยเกษตรกรปัจจุบันเนี่ยได้นำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองทำให้มีผลผลิตต่างๆหมุนเวียนให้ได้กินได้ขายตลอดทั้งปีสามารถเลี้ยงตัวเองได้แม้จะเป็นช่วงที่พักนาจากการปลูกข้าวนอกจากนั้นโครงการนาข้าวทดลองยังมีการจัดแปลงพิเศษสำหรับฝึกสอนวิธีการปลูกข้าวแบบปักดำให้กับนักเรียนในโรงเรียนจิตรดาเป็นประจำและผลผลิตข้าวที่ได้จากแปลงนาข้าวทดลองนอกจากจะนำไปเก็บรักษาพันธุ์ไว้ที่กรมการข้าวเพื่อใช้ในการเพาะปลูกในปีถัดๆไปแล้วนะครับส่วนหนึ่งก็จะนำไปใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญ นะครับและอีกส่วนหนึ่งจะนำไปบรรจุถุงเป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานสำหรับแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเพาะปลูกให้กับชาวนาไทยครับนอกจากเรื่องข้าวแล้วนะครับในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยยังทรงห่วงใยในสุขภาพอนามัยของราษฎรส่วนใหญ่ที่มีฐานะยากจนซึ่งจำเป็นจะต้องมีแหล่งโปรตีนอย่างง่ายและราคาไม่แพงไว้บริโภคซึ่งนั่นก็คือเนื้อปลานั่นเองครับพระองค์ท่านจึงทรงโปรดเกล้าให้กรมประมงนำปลาหมอเทศปีนังจำนวน 10,000 ตัวมาทดลองเลี้ยงในสระน้ำหน้าพระที่นั่งอุดรบริเวณพระที่นั่งอัมพรสถานนะครับเพื่อพระราชทานให้ผู้นำชุมชนทั่วประเทศนำไปเลี้ยงต่อต่อมาเมื่อครั้งสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะแห่งประเทศญี่ปุ่นองค์ปัจจุบันนะครับเสด็จเยือนประเทศไทยในปีพ.ศ. 2508ได้น้อมเกล้าถวายพันธุ์ปลาที่มีถิ่นกำเนิดในลุ่มแม่น้ำไนล์ทวีปแอฟริกานะครับจำนวน50ตัวซึ่งในหลวงรัชกาลที่9ทรงเลี้ยงไว้ในบ่อปลาบริเวณพระตำหนักจิตรดาราโหฐานโดยทรงปล่อยปลาด้วยพระองค์เองและพระราชทานชื่อพันธุ์ปลาดังกล่าวว่าปลานิมซึ่งเป็นชื่อแบบไทยๆที่คล้องจองกับที่มาของพวกมันก็คือลุ่มแม่น้ำนายนั่นเองครับปลานิลจึงเปรียบได้ดังทูตสันทวไมตรีที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับญี่ปุ่นโดยในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้กรมประมงเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ปลานิลในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดารวมทั้งปรับปรุงสายพันธุ์ทั้งหมดเนี่ยให้เหมาะสมกับประเทศไทยแล้วแจกจ่ายพันธุ์ปลาพระราชทานให้กับราษฎรเพื่อนำไปขยายพันธุ์แล้วก็ไปบริโภคในชีวิตประจำวันอีกด้วยนะครับและพวกเราก็คงเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วนะครับว่าในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยทรงไม่สวยปลานิลนั่นก็เพราะว่าพระองค์ท่านทรงเลี้ยงพันธุ์ปลานี้มาด้วยพระองค์เองนั่นเองนะครับซึ่งผมก็เคยอ่านพบมาว่าพระองค์ท่านเคยตรัสว่าเลี้ยงมาเหมือนลูกแล้วจะไปกินมันได้ยังไง

ไม่เพียงเท่านั้นนะครับพระองค์ท่านยังทรงพัฒนาอาชีพเลี้ยงโคนมให้เกิดขึ้นประเทศไทยอีกด้วยโดยเรื่องนี้เนี่ยเริ่มต้นขึ้นในปีพ.ศ. 2503เมื่อครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินประพาสประเทศเดนมาร์กและทรงศึกษาเรื่องการทำฟาร์มโคนมจากที่นั่นเพื่อเป็นอาชีพใหม่ให้กับเกษตรกรไทยและหลังจากที่ได้ทรงศึกษาเรื่องฟาร์มโคนมในครั้งนั้นแล้วต่อมาในปีพ.ศ. 2505พระองค์ท่านได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการดำเนินการจัดสร้างโรงโคนมสวนจิตรลดาเพื่อเลี้ยงโคที่มีผู้น้อมกล้าวถวายโคพันเรดเดนจำนวน4ตัวและกรมปศุสัตว์น้อมกล้าวถวายโคสาวตั้งท้องอีก2ตัวเป็นพันบราวน์สวิสและพันลูกผสมเรดซินดี้นะครับและรัฐบาลเดนมาร์กได้น้อมกล้าวถวายฟาร์มโคนมและศูนย์การฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทยเดนมาร์กให้กับในหลวงรัชกาลที่9โดยสมเด็จพระเจ้าเฟเดริกที่9และพระราชินีแห่งอาณาจักรเดนมาร์กได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยในหลวงรัชกาลที่9เป็นองค์ประธานร่วมในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการดังนั้นเราจึงถือกันว่าวันที่16มกราคมของทุกปีเป็นวันโคนมแห่งชาติและเกษตรกรยังถือเอาอาชีพเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่9อีกด้วยและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของโปรดของผมนะครับนั่นก็คือนมจิตรลดา

0: และขนมอัดเม็ดนั่นเอง
1: วันนี้เป็นวันที่สำคัญมากสำหรับกิจการโคนมแล้วก็ในทางอุตสาหกรรมนมของประเทศไทยเพราะว่าเป็นวันที่ได้เปิดโรงทำนมผงเป็นทางการที่จริงกว่าจะถึงขั้นนี้ก็ได้ต้องผ่านอุปสรรคมาไม่ใช่น้อยและที่ได้ก็เพราะว่าได้รับการร่วมมือจากทุกฝ่ายตั้งแต่ต้น
0: เราย้อนกลับมาที่โรงโคนมสวนจิตรดากันอีกครั้งนะครับในระยะแรกที่เริ่มต้นเลี้ยงโคนมจำนวน6ตัวนะน้ำนมที่เหลือจากลูกโคกินก็ได้มีการจัดจำหน่ายให้แก่ข้าราชบริพารภายในตำหนักจิตรดาโรโหฐานนะครับและต่อมาเมื่อมีจำนวนโคนมเพิ่มมากขึ้นก็จึงสามารถผลิตน้ำนมออกจำหน่ายได้ให้แก่บุคคลภายนอกรวมถึงโรงเรียนต่างๆในบริเวณใกล้เคียงในหลวงรัชกาลที่9นะครับทรงมีวิธีคิดวิธีทรงงานแบบนักวิทยาศาสตร์โดยแท้จริงนะครับไม่ว่าพระองค์ท่านจะทรงงานอะไรก็ตามท่านจะต้องมีการค้นคว้าศึกษาทดลองแล้วมีการพิสูจน์จนพบคำตอบที่แน่นอนว่าทำได้จริงซึ่งก็คงไม่มีสถานที่ใดที่เหมาะสมที่สุดเท่ากับบ้านหรือวังของท่านเองที่จะใช้เป็นห้องทดลองในโครงการต่างๆนะครับจึงเป็นคำตอบให้เราว่าเพราะอะไรในวังสวนจิตรดาจึงเต็มไปด้วยโครงการทดลองต่างๆมากมายและอีกสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้จากการทรงงานของพระองค์ท่านพระองค์ท่านไม่ได้ทรงดำริหรือทรงงานให้จบเพียงขั้นตอนเดียวแต่ทรงดำริและทรงพัฒนางานแบบต่อยอดอย่างครบวงจรครับอย่างเช่นเรื่องข้าวเนี่ยพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงความเป็นอยู่ของเกษตรกรซึ่งมีฐานะยากจนและเป็นหนี้ไม่จบสิ้นเนื่องจากชาวนาเนี่ยขายข้าวเปลือกได้ในราคาถูกแต่ต้องไปซื้อข้าวสารและของกินของใช้ในราคาที่แพงจึงทรงมีพระดำริว่าชาวนาควรที่จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มและก็ดำเนินงานในแบบสหกรณ์การสีข้าวเปลือกและมอบหมายให้ตัวแทนกลุ่มของตนรับผิดชอบการสีข้าวเปลือกซึ่งเป็นผลผลิตของตนแทนการที่เอาข้าวไปจ้างคนอื่นสีหรือขายข้าวเปลือกในราคาถูกพระองค์ท่านจึงทรงโปรดเกล้าให้จัดตั้งโรงสีข้าวตัวอย่างที่วังสวนจิตรดาโดยที่พระราชทานพระราชทัพส่วนพระองค์ในการดำเนินการซึ่งที่โรงสีข้าวตัวอย่างสวนจิตรดานี่นะครับประกอบไปด้วยการศึกษาวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านเทคนิควิธีในการเก็บรักษาข้าวเปลือกและการสีข้าวและได้เปิดให้เกษตรกรเข้าไปศึกษาดูงานและนำไปปรับใช้ในชุมชนของตนเพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและรวมกลุ่มกันได้อย่างแข็งแกร่งตามพระราชประสงค์

นอกจากนั้นนะครับแกลบที่ได้จากการสีข้าวในโรงสีข้าวตัวอย่างก็ยังคิดต่อยอดให้นำไปใช้ประโยชน์ได้ต่ออีกโดยที่ทรงมีพระราชดำริให้นำแกลบเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงดินและทำให้เป็นเชื้อเพลิงแท่งโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดาจึงได้สร้างโรงบดแกลบขึ้นและได้ดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านเทคนิควิธีการผลิตรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แกลบอัดแท่งและถ่านแกลบเพื่อใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงแทนถ่านไม้ครับส่วนโครงการโคนมเนี่ยพระองค์ทรงโปรดเกล้าให้สร้างโรงนมผงขนาดย่อมเพื่อศึกษาและแก้ปัญหาน้ำนมโคที่ล้นตลาดในปีพ.ศ. 2512ต่อมาในปีพ.ศ. 2527ก็ได้มีการพัฒนาต่อยอดทดลองผลิตนมอัดเม็ดโดยเปิดโรงนมเม็ดสวนดุสิตเพื่อสนับสนุนการผลิตนมผงภายในประเทศให้นำมาแปรรูปเป็นนมอัดเม็ดที่มีคุณค่าทางโภชนาการและราคาไม่แพงและที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งโรงงานตัวอย่างที่เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาวิธีการผลิตนมอัดเม็ดเช่นเดียวกันครับและนมอัดเม็ดเนี่ยกลายเป็นผลิตภัณฑ์

วันที่ประสบความสำเร็จสูงสุดเลยนะครับตอนนี้ถึงกับขาดตลาดเลยทีเดียวนะครับและมีอีกเรื่องนึงนะครับที่น่าสนใจและน่าทึ่งมากๆนั่นก็คือการที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงมองการไกลเห็นไปถึงในเรื่องของพลังงานทางเลือกซึ่งทุกวันนี้นะครับในเวทีโลกตลาดพลังงานทางเลือกเป็นสิ่งที่ทุกคนตื่นตัวและให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับผมจำได้ว่าคำว่าภาวะเรือนกระจกที่ทั้งโลกตื่นตัวกันอยู่ทุกวันนี้เป็นสิ่งที่ผมได้ยินในครั้งแรกจากในหลวงรัชกาลที่9นะครับ

เรียกได้ว่าพระวิสัยทัศน์ของพระองค์ท่านนั้นไปไกลมากก่อนที่นายอัลกอร์จะนำมาพูดนะครับในการหาเสียงในการลงสมัครประธานาธิบดีแข่งกับนายจอร์จบุชในปีนั้นนะครับพบว่าพระองค์ท่านได้พูดเรื่องนี้ก่อนแล้วถึง17ปีด้วยกันนะครับพระองค์ทรงโปรดให้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยและทดลองผลิตไบโอดีเซลและพลังงานแก๊สโซฮอลแม้ว่าตอนนั้นต้นทุนจะสูงอยู่สักหน่อยนะฮะแต่พระองค์ก็ยังไม่ย่อท้อและรับสั่งว่าให้ดำเนินการต่อไปอย่าทิ้งแม้ว่าใครจะเลิกทำเพราะพระองค์ท่านเนี่ยทรงมีพระราชหฤทัยหนักแน่นอย่างนั้นคนไทยทุกๆคนเนี่ยจึงมีพลังงานทดแทนราคาย่อมเยาไว้ใช้อย่างทุกๆวันนี้ครับ

ผมเคยสงสัยว่าทำไมพระองค์ทรงงานหนักขนาดนี้พระองค์ไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยบ้างหรือยังไรเพราะแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยทำงานบางครั้งยังมีความรู้สึกท้อบางครั้งยังเหนื่อยรู้สึกไม่มีแรงแต่หลายๆครั้งเนี่ยเมื่อมองกลับไปเห็นพระองค์ภาพพระองค์ทรงงานจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้เนี่ยมันทำให้ผมได้คิดอะไรได้บางอย่างว่าสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้เห็นก็คือว่าพระองค์ไม่มีเวลาแม้แต่ที่จะคิดว่าเหนื่อยหรือท้อพระองค์ใช้วิธีการที่ดีที่สุดคือการทำและทำและทำและลงมือทำซึ่งเป็นสิ่งที่มันได้ผลที่สุดแล้วแล้วผมก็คิดว่าสิ่งที่ผมจะนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันนั่นก็คือการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดโดยที่ไม่ต้องไปนึกถึงผลของมันแค่นึกว่าเราจะทำอะไรให้ดีที่สุดได้บ้างนั่นก็น่าจะเป็นสิ่งที่พ่อของเราได้ฝากไว้กับ

0: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: 26มิถุนายนวันสุนทรภู่วันแห่งการรำลึกถึงกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้รังสรรค์ถ้อยคำงดงามฝากคุณค่าแห่งภาษาไทยไว้คู่แผ่นดินสุนทรภู่เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2329มีความสามารถด้านการประพันธ์ตั้งแต่วัยเยาว์จนได้รับราชการในกรมพระอารักษ์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นกวีผู้ทรงคุณูปการต่อวงการวรรณกรรมไทยอีกทั้งองค์การยูเนสโกยกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมผลงานสำคัญอาทิพระอภัยมณีนิราศภูเขาทองและนิราศเมืองแกลงล้วนเต็มไปด้วยความไพเราะสอดแทรกข้อคิดและสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยแม้การเวลาจะล่วงเลยกว่า2ศตวรรษแต่บทประพันธ์ของสุนทรภู่ยังคงทรงคุณค่าสืบสานภาษาไทยหล่อหลอมความคิดและเป็นมรดกทางปัญญา26มิถุนายนร่วมรำลึกถึงกวีเอกของแผ่นดินผู้ฝากวรรณศิลป์อันงดงามไว้ตราบนานเท่านาน

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต Sea Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: พาไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิต การให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: สุดารัตน์ สารโรจิติค่ะชื่อเล่นชื่อดาอยู่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะตอนนี้อยู่ปี4เรียนคณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์ค่ะตอนนั้นที่มาทำโครงการสื่อสินรู้จักทางอินเทอร์เน็ตค่ะทางเว็บไซต์มีข่าวอยู่แล้วก็เคยเข้าร่วมโครงการของสื่อสินปีแรกแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตค่ะตีความมันแปลว่ายังไงคือแม่โขงเนี่ยมันเป็นแม่น้ำถูกไหมคนเราอ่ะส่วนใหญ่อ่ะมันจะใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่แล้วแม่น้ำก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตก็คือธรรมชาติที่เข้ามาผูกกันแต่ว่าแล้วเราผูกกับแม่น้ำอะไรยังไงบ้างมีความผูกพันยังไงบ้าง
3: คือเข้าใจว่ามิติที่จะเห็นนี่นะครับนอกจากมิติทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาใช้ชีวิตของคนสองฝั่งแม่น้ำโขงแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งถ้าเราจะมองให้มันลึกเข้าไปในงานสารคดีเนี่ยผมเสนอว่าเวลาเราดูแล้วเนี่ยนอกจากเราดูความเป็นไปของแม่น้ำโขงเนี่ยให้เราดูวิธีคิดของคนทำด้วยนะครับเพราะว่าวิธีคิดของคนทำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากวิธีคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นวิธีคิดของคนหนุ่มสาวที่ตอนที่ทำนี่ยังเรียนไม่จบจากมหาวิทยาลัยซะด้วยซ้ำไปนะครับ
2: คือด้วยรูปแบบมันคือสารคดีเราจะไม่ได้แบบพยายามทำให้คนดูรู้สึกหรือว่าแมสเสจที่จะบอกก็คือแกต้องคิดอย่างนี้นะไม่เพราะว่าเราควรจะทำให้เขารู้ข้อมูลที่เรารู้ก็เหมือนกับที่การลงพื้นที่ของเราไปรู้เพิ่มเติมว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้นะมากกว่าที่จะบอกว่าเนี่ยแม่คงมีความเปลี่ยนแปลงเราทุกคนจะต้องช่วยกันรักษาแม่น้ำไม่ใช่อ่ะมันแค่แบบเฮ้ยมันเป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะมันแค่เป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะจะมีใครทำอะไรไหม
3: กรณีของการทำสื่อโดยนักศึกษาในกรณีประเด็นแม่น้ำโขงเนี่ยบางทีผมไม่ได้มองถึงปลายทางความสำเร็จมันอยู่ที่ชิ้นงานหรือว่าอยู่ที่ความเป็นชิ้นงานออกมาเป็นงานสารคดีหรือเป็นหนังสักเรื่องที่มีภาพสวยงามนะครับแต่ผมกลับมองว่าประเด็นหลักๆที่มันน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วน่าจะเป็นประเด็นแรกเลยก็คือการพาให้เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถในการผลิตสื่อเนี่ยเดินเข้าไปใกล้กับปัญหามากกว่าแต่เนี่ยพอการเปิดพื้นที่ตรงนี้เข้ามามันก็เหมือนการเปิดโอกาสให้เขานี่แหละเปิดโอกาสให้เขาพาตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่บางทีเขาไม่เคยรู้จักพอเมื่อเขาไม่รู้จักเขาก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเมื่อเขาได้เรียนรู้เพิ่มเติมเขาก็จะอาจจะใช้ความรู้ความสามารถของเขาเชื่อมโยงปัญหาจากเมืองนี้เขาอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เขาได้ไปเห็นใหม
2: ่ที่นั่นมีอะไรบ้างมีคนแก่และเด็กแค่นั้นเลยแล้วก็แบบแม่น้ำคนหาปลาคือมันถามว่ามันมีอะไรพิเศษกว่าที่อื่นไหมทุกที่มันเสน่ห์ของมันที่แตกต่างคือแล้วแต่เราลงไปเจอแล้วมันไปได้อะไรมามากกว่าคือถามว่าไปเจออ้าวแล้ววัยรุ่นหายไปไหนมันมีแต่คนที่เป็นแบบอายุ40 50ขึ้นแล้วแล้วกับเด็กแบบเด็กเล็กเลยอะไรเงี้ยถามว่าแล้วช่วงวัยกลางคนเนี่ยหายไปไหนมันก็เลยเป็นประเด็นว่าอ้าวเขาไปไหนกันทำไมถึงไม่มี

0: mưa ở dưới tới mà hạt ngoài lái mọi người cái đấy lái quá được cái đấy tôi nhây cái thật thần đó. Con thưa mình cũng để pho để kim con thưa cũng pho để khai
1: bạn đang nè nè nè
2: สมัยก่อนนี่ปลามันหลายหาก็ง่ายไปแป๊บเดียวก็ได้แหละเป็นตากูมือนี่คนมันหลายบ้านนั้นบ้านนี้บ้านน้ำมันเนี่ยบ้านมันหลายหากินเหมือนกันใส่เวทใส่หม้องถ้าไผม่องบ่หลายก็บ่ได้ไปพอได้กินแล้วพอก็ได้ขายแล้วพอก็ได้กิน
3: การหาปลาถือได้ว่าเป็นกิจวัตรของชาวบ้านตามุยอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีในทุกๆวันพรานปลาจะออกหาปลาทั้งเช้าและเย็น
2: ชนิดปลากระโดดลงไปปลาที่สูญพันธุ์ก็มีเคลื่อนปลาสมัยก่อนมันมีทุกพันธุ์ปลาที่เคยเห็นมันบ่เห็นก็มีแล้วอยู่ๆมาเรื่อยๆ

0: ซ้ำริมควงโค้งซั่นนี่เอาแห่หน่อยตึกเป็นตึกก็ยังได้สบายผู้มือตึกยากก็ปามลดลงลดลงเป็นยังบ่ตาเรียนจังเป็นสาเหตุตัวยังบางคนก็มาจากเพื่อนนี่คนละมาจากคนสอดแต่เป็นหลายอย่างนะ
1: พ่อไวเล่าให้เราฟังว่าอุปกรณ์หาปลามีไม่มากเท่าทุกวันนี้แต่เนื่องจากปลาที่มีจำนวนลดน้อยลงจึงต้องมีอุปกรณ์อื่นเข้ามาเสริม
0: อุปกรณ์มาแล้วแต่ว่ากูมือมันจะมีอุปกรณ์หลายกว่าปัจจุบันจะมีพวกจิ๊บมาเสริมพวกสอดพวกกระจกสอดนะมาป้ามันก็เริ่มหน่อยลดน้อยลงมาเรื่อยแตกต่างกันแบบว่าผู้หาก็บ่ได้บางมือไปหาก็บ่ได้จมโอ้มันมีเงินค่าน้ำมันอยู่ละ
2: เรือเครื่องประมาณอายุพ่อ16-17ปีนี่เรือเครื่อง
0: ตอนอายุน่าอายุตอนนั้นประมาณเด็กหน่อยประมาณเจ็ดขวบประมาณ7-8 ขวบไปกับพ่อไปกับลุงไปใส่เบ็ดที่ว่าไปใส่เบ็ดกำคองใส่เบ็ดปนุปยังอันเนี้ยเสียแล้วใส่ไปแบบนี้ได้ยินนี่พวกเคล็ดทางมาพวกเคล็ดทางได้ยินแต่เสียงรถกังปื้นมาผู้ใหญ่ก็อยากเห็นรถนอนรถพวกรถเกดรถนั่งมานะก็พากันปูปลาเข้าไปเลยปูปลาไปหลัดเบิ่งวงดูถ้าว่าตอนนี้ก็คือว่าอยู่บ้านดินก็ไปทาอยู่นะทาเบิ่งรถเฮ็ดมาดีใจแล้วพอเอิ้นไม่ยามเบ็ดก็ไปอยากไปก็ว่าอยากเบิ่งบ่เคยเห็นรถนะ

0: มันก็มีนัดมึงมึงมาต่างกูเลย
1: กูไอ้ด่าทางจ้าเด้อ
0: เออมาเดินน่ะบุ้ยมึงก็เอานี่ลงกระดับไปลงอุ้ย
2: ถนนไม่เป็นเพียงแต่สะพานเชื่อมชาวบ้านตามุยกับสังคมภายนอกเท่านั้นแต่ยังนำพาเอาวัฒนธรรมค่านิยมใหม่ๆจนนำไปสู่การเข้าเมืองของคนในหมู่บ้าน
0: เอาอ่ะ
3: เดี๋ยวนี้ฮันสิไปหาผู้บ่าวหาผู้สาวกับหาหยังก็เข้าเขากรุงเทพเบิดก็ว่าถนนทางมาหอนความเจริญมาหอนแน่เขาก็แยกไปแยกไปนะเมื่อก่อนมันมียังเลยมันก็ต้องอยู่ในบ้านเมื่อย่างไปหาเห็ดให้เห็ดหน้ากลับมามานอนมันต่างกัน
4: บ้านนี้พ่อลูกโตขึ้นมากดูไปว่าอยากมีกรุงเทพว่าใครล่ะสิเลี้ยงกล้วยบ่เลี้ยงได้ก็สิมีกรุงเทพใครก็บ่เลี้ยงน่ะห่วยก็มีโอกาสพ่อก็มีโอกาสเบิดแล้วหาเลยส่วนกับยายยายซะยายว่าแสนอาสิมีความสุขซะขายเลยโดนแล้วขาย
5: พอแล้วพอแล้ว
3: ยุบานนี่ฮะพ่อแม่ด่าหรือว่าหายหรือว่ายังกระตามแต่คนดอกให้ดีนะเขาก็ไปซื้อบ้านเขาก็ได้เศร้ามันนะมันจะพี่น้องยากไม่พี่น้องเอื่นกินเหมือนยังตามสบายแต่ว่ามาคมกับว่ามวนลุงเถียบมวน
6: ลูกพ้องไหนยังวะโอ้ยลูกพ้องไหนแล่นมาเลยเว้ย
2: หลังจากทำงานเป็นลูกจ้างดิ้นรนอยู่10ปีในเมืองใหญ่พี่กึ้นทองใบป้องพิมพ์ตัดสินใจกลับบ้านใช้ชีวิตตามวิถีเดิมของบรรพบุรุษไม่เพียงแต่การหาปลาเท่านั้นพี่กึ้นยังเป็นพ่อค้ารับซื้อปลาจากคนในหมู่บ้านแล้วนำไปขายต่อรวมถึงทำงานในสวนลำไยและงานรับจ้างทั่วไป

ตอนนั้นขึ้นยังหน่อยเนาะมีรถไมโครมียังถ้าเหรียญคือว่าเหรียญมันอุปกรณ์ของผืนบาทมันชื่อของอีบาอีบาที่เป็นลูกกลมๆแล้วสิมีอันนั้นลูกกลมๆแบบว่ามันลอยน้ำมาแบบว่าพอเห็นพอเก็บมาเก็บมาให้ลูกเหรียญเมื่อขายคือโบลิ่งเสร็จนะแต่ว่าลูกมันแปรๆเลยขายแต่ว่าชมหมดเอานะแต่ว่าตอนนี้มันบ่มีแล้วเด็กน้อยมันเล่นบ่เป็นเห็นยังบ่เป็น

0: เป็นบ่อ
1: หมดเด้อ

0: อยู่ที่คนริมน้ำ
1: วันเห็นพบมันเห็นพบมันนี่นาย
2: ปลูกแล้วก็บริกินน้ำท่วมเมล็ดพันธุ์ปลูกก็เมื่อแล้ว

0: จ็บจังได้แต่ว่าเสียหายไปหลายเที่ยวก็บ่มีเมล็ดพันธุ์ปลูกก็บ่ได้กินมันมันบ่คือสมัยเก่าสมัยธรรมชาตินี่มันสมัยคือตื่นร่องมันเพราะอะไรเพราะเขื่อน
1: เมล็ดพันธุ์ที่ปลิวไปกับสายน้ำก็ไม่ต่างอะไรไปจากชีวิตของคนที่นี่ที่ถูกพัดไปตามกระแสของการพัฒนาโดยไม่รู้ว่ากระแสน้ำนั้นจะพัดพาไปในทางไหนจะได้หยั่งรากลงดินหรือปลิวหายไปกับสายน้ำ
2: แต่ว่าชอบมาต่อถ้าสามคนนี่ใครเคยไปกรุงเทพบ้างอ้าวสองคนเคยไปไปทำอะไร
3: ไปประท้วงไม่ให้สร้างเขื่อน
2: ไม่สร้างเขื่อนเขื่อนที่ไหนเขาจะสร้าง
3: อยู่บ้านกลุ่ม
2: บ้านกลุ่มบ้านกลุ่มอยู่ทางไหนทำไมแม่เขาสร้าง
3: มันตันน้ำตาจะไม่ตาจะหมดไป
4: ห้าสิบในใจก็อยากเข้าไปหรอกแต่ว่ามันสีพื้นสีพื้นความพยายามเขาพื้นไปบ่ได้ก็ว่าเขาอยากไปถ้าพ่อแม่บอกก็บอกบ่ฟังแต่คนอยากไป
5: มันก็คือพอแกลงไปเนี่ยคืออยากให้มีลูกมีเต่าลูกล้านเบื้องแง่งนะหากินหาจากสู่กินแต่ว่ามันก็หามแยกเขาเขาบ่ได้มันที่หามแยกเขาเขาบ่ได้กูมือเขาก็เฮอความพัฒนาความเศรษฐกิจมันดังนั้นมันบีบบังคับท้ายมันเขาไปตามระบบของเขาหัวหน้า
2: เนี่ยเพชรโตขึ้นอยากไปไหม
3: อยาก
2: ตอนโตนะ
3: ค่ะ
2: ไปทำอะไรอยากไปทำ
3: ทำงาน
2: ทำไมถึงอยากไปทำที่กรุงเทพอ่ะ
3: พออยู่ที่บ้านไม่มีงานทำ
6: ไ

0: คือยุคสมัยนี้ต้องบอกว่ามันเลี่ยงไม่ได้นะเนาะเพราะว่ามนุษย์ใช้ทรัพยากรมันมากอะเนาะมากเพื่อที่จะมาตอบสนองกระแสการบริโภคใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ไหนที่มันมีวัฒนมันที่ไหนที่มันมีทรัพยากรที่มันอุดมสมบูรณ์เมื่อมนุษย์ไปถึงมันเลี่ยงไม่ได้ที่มันจะเกิดสงครามคือทุกวันนี้มันก็เป็นสงครามการแย่งน้ำจะบอกอย่างนั้นก็ได้นะครับสงครามการแย่งชิงความอุดมสมบูรณ์คราวนี้มันก็เหมือนกับมือใครยาวสาวได้สาวเอาเนาะระบบปลาใหญ่กินปลาเล็กประเทศใหญ่ๆที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่านถ้าตัวเองมีศักยภาพความสามารถทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการลงทุนก็ต่างก็แสวงหาประโยชน์จากแม่น้ำโขงได้มากในขณะที่ประเทศเล็กๆที่ได้เป็นประเทศที่ร่ำรวยอะไรนะครับพอถึงแบบนั้นแน่นอนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องได้รับผลกระทบอยู่แล้วใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่อยู่ปลายน้ำเนาะ
1: เราคือพอถามว่าเจอคำตอบไหมว่าสายน้ำเปลี่ยนหรือคนเปลี่ยนเนี่ยมันจะตอบไม่ได้ชัดๆว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนเพราะคนนะเพราะคนเข้ามาหรือว่ามันเปลี่ยนเพราะน้ำนะคือเราไม่สามารถบอกอะไรว่าเอ้ยเนี่ยคือสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกเราไม่สามารถตัดสินได้จริงๆหรอกเพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันคือการแปรสภาพจากสิ่งแวดล้อมจากคนจากหลายๆปัจจัยที่มันพร้อมๆกันหรือว่าเกี่ยวเนื่องกันอ่ะมันโยงถึงกันคนเปลี่ยนคือวิธีเห็นเครื่องมือใช้ปลามันก็จับได้เยอะขึ้นแล้วปลาในแม่น้ำก็ลดลงปลาในแม่น้ำลดลงส่งผลอะไรกับแม่น้ำแม่น้ำเป็นยังไงคนสร้างเขื่อนอะไรเงี้ยค่ะ
0: พอมันเกิดผลกระทบแบบนี้แน่นอนพอมือขยาวสาวได้สาวเอาปลาใหญ่กินปลาเล็กระบบเศรษฐกิจก็ว่าได้เนาะคือเข้าไปทำลายตั้งแต่เผ่าพันธุ์เล็กๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่โดยที่อยู่มาตั้งนานเนี่ยอาจจะไม่เคยไม่อาจจะไม่แทบจะไม่เคยได้

รับผลกระทบอะไรมาแต่พอมาวันดีคืนดีเนี่ยอยู่มาสายน้ำที่เคยเป็นที่ทำมาหากินของเขาเป็นที่ใช้ชีวิตเป็นที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้เติบโตมาจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นหนึ่งอยู่ๆมันก็หายไปหรือบางทีอยู่ๆมันก็อาจจะบอกว่าเป็นพื้นที่ที่เราไม่สามารถที่จะอยู่ทำกินได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ๆแทบจะเรียกว่ามันเป็นการช็อกทางวัฒนธรรมก็ได้นะพอมันเข้ามาเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับแล้วไหนจะเรื่องของการทำมาหากินการเพาะปลูกการอะไรพวกนั้นอีกใช่ไหมอยู่มาวันหนึ่งเราเคยคนตามสองฝากฝั่งเคยใช้ชีวิตที่มันขึ้นอยู่กับฤดูกาลขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศแต่พอมาวันหนึ่งการแย่งชิงทรัพยากรมันเกิดขึ้นมีการสร้างเขื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยหาอยู่หากินง่ายมันก็เปลี่ยนไปหมดทุกอย่างอย่างนี้นะครับนึกถึงบอกว่าพอเศรษฐกิจมันเปลี่ยนพอเรื่องของสงครามการแย่งชิงวัฒนธรรมมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยที่สุดแล้วเนี่ยผลกระทบที่มันลงมามันก็ลงมาสู่คนเล็กคนน้อยนี่แหละลงมาตั้งแต่ประเทศเล็กๆที่ไม่สามารถไปสู้รบปรบมือได้กับประเทศใหญ่ๆพอจากประเทศเล็กๆก็ลงมาสู่หมู่บ้านเล็กๆมาสู่คนเล็กๆหน่อยคนกลุ่มนี้ก็จะสูญหายไป

0: าสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้

0: 24ชั่วโมงผ่านช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ั่งเรือออกมาได้ไม่นานเราก็มาเจอชาวบ้านที่เพิ่งกู้ขายกันเสร็จเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันสักหน่อยครับ
1: อันนี้เรานั่งเรือมาประมาณสัก20นาทีได้ไหม
2: ได
1: ้ก็คือมาตรงนี้ทำไมตรงนี้คือเขามาวางขายดักปลากัน
2: ครับ
1: อันนี้คุณแม่สวัสดีครับคุณแม่โชว์ปลาหน่อยได้ปลาอะไรบ้างปลานิลปลาตะเพียน
2: ปลานิล
3: ปลาฉลาด
1: เฮ้ยไหนขอดูหน่อยแม่ปลาฉลาดนี่ปลาฉลาดอันนี้ปลาฉลาดอันนี้เอาไปทำอันนี้อร่อยนะท่อนมันอร่อยนี่ปลาฉลาดอันนี้หายากอันนี้คุณพ่อเขาต้องมาดักกันตั้งแต่กี่โมงครับ
2: ก็3 โมงเย็น 4 โมงเย็น
1: 3 โมงเย็นเมื่อวานแล้วก็เช้ามาเก
2: ็บครับ
1: มันก็จะได้ปลาอะไรบ้างมันจะได้ปลานิลปลาตะเพียนแล้วมีปลาอะไรอีก
2: มีปลาสร้อยปลาสตันมีปลาไม่ได้เลื้อย
1: ไหนมีปลาอะไรแปลกๆที่ผมไม่รู้จักบ้างไม่ได้เลยนี่อันนี้ปลาอะไรอ่ะ
2: ปลาหมอ
1: ปลาหมอจับอันนี้มี
2: เงียบ
1: อันนี้ปลาหมอช้างเหยียบวางไข่ทีนึงได้เยอะไหมพ่อปกติ
2: ก็เป็นบางวันครับเป็นบางวันก็ได้บางวันก็อย่างไม่ได้ก็300 400 500
1: เขาขายกันโลเท่าไหร่ครับ
2: ถ้าขายทั้งตัวโลละ20 บาท
1: ครับผม
2: ไม่ต้องทำครับปลาทำ
1: ปลาหมายถึงเอาไส้เอาอะไรออก
2: ปลาทำ30
1: โลละ30อ๋อวันนึงก็ได้ประมาณ10 โล10 โล 20 โลโดยประมาณ
2: ก
1: ็โอเคนะแล้วทีนี้แบบมันมีช่วงฤดูไหมว่ามาจับฤดูไหนดีหรือฤดูไหนห้ามจับหรืออะไรเงี้ยมีไหมที่นี
2: ่มีฤดูห้ามจับฤดูแรกก็คือว่าเบ็ดข่ายนี่ลงได้แต่เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้
1: ก็คือนั่นคือการอนุรักษ์คือจับ
2: อนุรักษ
1: ์แต่ประมงพื้นบ้านจริง
2: ประมงพื้นบ้านจริง
1: สมัยก่อนนี่แถวนี้เขาบอกอุดมสมบูรณ์บึงบอระเพ็ดนี่ดังเรื่องจระเข้พ่อเคยเห็นไหมมีไหมสมัยก่อนและเดี๋ยวนี
2: ้มี
1: แล้วมาทำไมกลับติด
2: จะถาม
1: มีจริงเหรอพี
2: ่นู่นเขตหนึ่งนู่นเนี่ยนะเห็นเกาะไหมน่ะเนี่ยนะเห็นเกาะน่ะ
1: อ๋อแต่มันจะไม่มายุ่งกับเรา
2: ไม่ยุ่งหรอก
1: อ๋อก็คือนักท่องเที่ยวมาได้ไม่อันตราย
2: ไม่อันตราย
1: แล้วนักท่องเที่ยวอยากไปดูจระเข้จะเห็นไหม
2: ไปเห็นก็คือต้องไปข้างในเนาะเขาจะซื้อฝึกเป็ดฝึกไก่เลยโยนให้กินอย่างเง
1: ี้ยอ๋อคือส่วนใหญ่พอเวลาคนมาเขาก็หลบเนาะจระเข้อ่ะถ้าย้อนกลับไปหลายสิบปีที่แล้วมีเสือไหมแถวนี้เออแล้วทำไมตอนนี้มีอ่ะเนี่ยโอ้นี่ว่าจะขอซื้อปลาไปทำอาหารแม่บอกแม่ให้เลยคุณแม่ใจดีนะครับผมเห็นว่าผมบอกแล้วคนที่ใจดีขอบคุณมากนะครับคุณแม่ขอบคุณครับเราได้ปลามาแล้วนอกจากจะมาขายสดๆแล้วเอาไปชำแหละแล้วเอาไปทำอะไรดีครับ
2: คือทำปลาเกลือทำปลาลมควันเขาเรียกปลาย่างอ่ะ
1: ปลาย่างปลาเกลือคืออะไรปลาย่างปลาลมควันรู้จักแต่ปลาเกลือเป็นไงคือปลาเค็มเหรอ
2: ปลาเค็มนั่นเนี่ยครับบ้านนอกเขาเรียกปลาเกลือ
1: เอาล่ะก็คือเขาบอกผมได้ยินมาว่าเขาบอกว่าปลาเกลือของบึงบอระเพ็ดนี่ขึ้นชื่อมากเราเอาปลาพวกนี้ไปทำได้เลยใช่ไหมพ่อ
2: ได้เลย
1: น่าสนใจผู้ชมต้องไปดูกันอันนี้เราก็ดูเรายังไม่เห็นเขาสาวขายเราต้องไปดูคุณลุงคุณลุงสาวขาย
2: ได้ได้เดี๋ยวก็ไป
1: ไปผู้ชมครับเวลาอยู่ในที่โล่งๆแบบนี้เราก็จะไม่ได้ใส่แมสนะครับผู้ชมอากาศถ่ายเทสะดวกแบบนี้ปลอดภัยนะครับอันนี้ที่เหมือนกับว่าของคุณพ่อเนี่ยเขาจะได้แต่เล็กๆกันแล้วทำไมของคุณป้า
2: ปลา4เซน
1: ปลา4เซนหมายมันอยู่ที่ขายใช่มั้ย
2: อยู่ที่ขาย
1: อ๋อนี่คือพ่อตั้งใจเอาปลาเล็กอันนั้นปลาอะไรอ่ะพ่ออ
2: ันนี้ปลาขยแยง
1: อ๋ออ
2: ันนี้ปลาเล็กแบบเนี้ยเขาจะเอาไปปลาทำปลาลมควัน
1: คือขายแต่ละชนิดมันก็จะได้ปลาคนละแบบก
2: ันคนละแบบ
1: โอ้อันนี้คือขายเล็กเพราะพี่ขอคุณพ่อเขาเอาปลาเล็กเอาไปทำปลาลมควันปลาขยแยงปลาขยแยงนี่จริงถือว่าหายากนะที่นี่เยอะ
2: ที่นี่เยอะชุม
1: พ่อผมถามนิดนึงว่าบึงบอระเพ็ดเนี่ยนอกจากจะมีปลาเยอะปลาน้ำจืดชุมแล้วจริงๆแล้วปลาที่เนี่ยมันมีรสชาติแตกต่างจากปลาที่อื่นไหม
2: แตกต่างเนื้อมันจะแน่นกว่ากินเนื้อมันจะหวานแล้วมันจะแน
1: ่
2: น
1: แล้วที่นี่แบบว่ามีฤดูน้ำเยอะน้ำน้อยไหมครับ
2: มีเนี่ยเดี๋ยวน้ำจะมาเนี่ยในเดือนอะไรเดี๋ยวก็จะมาเดือนกันย
1: ายนงั้นเวลาถ้านักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวที่บึงบอระเพ็ดเนี่ยมาประมาณฤดูไหนดีสุดเพราะ
2: ฤดูหนาว
1: หน้าหนาวสวยเลยใช่ไหม
2: สวยมันจะมีบัวแดงมีดอกบัวหลวงมีนกเยอะ
1: ต้องมาหน้าหนาว
2: นกจะลงบึงเยอะหน้าหนาว
0: บึงบอระเพ็ดนั้นนะครับมีพื้นที่มากกว่า200ตารางกิโลเมตรครอบคลุมกว่า3อำเภอของจังหวัดนครสวรรค์นั่นก็คืออำเภอเมืองอำเภอชุมแสงและอำเภอท่าตะโกครับซึ่งที่นี่ถือเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญเกี่ยวกับการประมงมากเพราะเป็นแหล่งของพันปลาและเป็นที่อาศัยของปลาในการเลี้ยงตัวการวางไข่รวมไปถึงการแพร่พันธุ์นั่นเองครับ
1: ที่นี่เคยแห้งไหมหรือไม่เคยแห้ง
2: นี่แห้งสุดแล้วเนี่ย
1: ที่เรามานี่ถือว่าแห้งมาก
2: แห้ง
1: โอ้งั้นแสดงว่ามาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีไม่มีแห้ง

0: เดี๋ยวเราผมว่าเราได้ลองเห็นวิธีการจับปลาแล้วแบบวางข่ายเดี๋ยวเราไปดูแบบรอบยืนบ้างดีกว่าว่าในรอบยืนจะได้ปลาอะไรบ้าง
1: แต่ก่อนเราจะไปดูรอบดักปลาระหว่างทางก็มีบัวเต็มเลยครับยังไงก็ต้องขอแวะดูกันสักหน่อย
0: อันนี้ก็คือบัวแดงที่พ่อบอก
2: บัวหลวงบัวหลวง
0: บัวหลวงอ๋ออ
2: ันนี้ราคาดีมากครับเนี่ยโลละ50บาทครับ
0: ไหลบัวกินได้สายบัวก็กินได้บัวหลวงนี่ดอกมันก็กินได้ด้วย
2: กินได
0: ้แล้วพ่อแล้วเวลาใบบัวที่เขาเอาไปห่อข้าวคือใบบัวอะไรอ
2: ่
0: ะ
2: ก็ใบบัวหลวงเนี่ยครับ
0: บัวหลวงนี่เลยเหรอ
2: ครับครับแล้วใบจังตัง
0: เ
2: ลยครับ
0: โอ้ดีเลย
2: ใบจังตัง
0: ผมไม่อยากจะเอาไปทำแบบข้าวห่อใบบัวมากเลยมันต้องเลือกใบแบบไหนครับ
2: ก็เลือกใบไม่อ่อนไม่แก่
0: ใบอย่างนี้ไม่ได้หรอใบที่อยู่ในน้ำอย่างนี้ไม่ได้หรอ
2: ไม่อย่างนี้ไม่ดีครับสู้อย่างว่าไม่ได้ครับเนี่ย
0: รอมันจะไม่ทำมันจะไม่กรอบหรือยังไงหรือมันจะไม่หอม
2: ผมว่ามันหอมดีกว่าอย่างนี้ด้วยเนี่ยนวลจะออกเหลืองเลยข้าวเวลาเราห่อแล้วอ่ะ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปที่มันเหมือนเป็นถ้วยอย่างนี้ใช่ไหม
2: ใช่ใช
0: ่นั่นเลยเดี๋ยวเราจะเก็บอันนั้นไปดีกว่า
2: เนี่ยที่ห่อข้าว
0: โอเค
2: แต่ครั้งนี้มันจะสะอาดกว่าอย่างใบนอนน้ำนอนน้ำมัน
0: คือถ้าใบห่อข้าวนี่เขาจะไม่เอาใบที่แช่น้ำเพราะมันจะแบบเหมือนโดนสิ่งสกปรก
2: นั่น
0: แหละต้องเอาใบที่อยู่ข้างบน
2: ข้างบน
1: นอกจากคุณพ่อจะเก็บใบบัวหลวงมาให้แล้วก็ยังเก็บบัวจีบกับไหลบัวมาให้ผมลองกินด้วยครับ
0: หวานกรอบหวานเลยคุณผู้ชมอันนี้อร่อยอันนี้บัวจีบนี่ไม่เคยกินอันนี้จะเป็นครั้งแรกเอาไปทำอะไรครับพ่อ
2: เอาไปกินจิ้มน้ำพริกน้ำปลาพริกเกลือ
0: มันคือใบอ่อนที่ยังไม่บาน
2: ใบอ่อนยังไม่บาน
0: กินได้ด้วยคุณผู้ชมอันน
2: ี
0: ้กินได้หมดเลย
2: กินได้หมด
0: ตรงนี
2: ้ตรงนี้ไม่กินตรงนี้ไม่กิน
0: ตรงคนไม่กิน
2: มันจะออกขมลำลอม
0: ไม่ลอมอ่ะขมเลย
2: ฮะแล้วเนี่ยถ้าไปต้มจะไม่ข
0: ม
2: แต่พวกที่พวกเรากินเนี่ยกินดิบ
0: ขมแต่ก็ขมประมาณแบบกินได้เหมือนพวกมะระอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณอย่างนั้นเอาไปแกงเอาไปเลยได้ขมแต่ว่ามันกรอบคุณผู้ชมแล้วมันก็จะมีความฝาดๆนิดๆผมว่าจิ้มน้ำพริกจะอร่อยยิ่งน้ำพริกเผ็ดๆนะตัดกันได้ดีมากเลยครับผม
1: พ่อเสิร์ชบอกว่าถ้าชิมบัวจีบแล้วยังไม่ค่อยถูกปากให้ลองกินเม็ดบัวครับงั้นผมคงต้องขอลองชิมแล้วล่ะครับ
0: หูจีบบัวนี่มันมีประโยชน์ทุกอย่างเลยเนาะใบดอกรากดอกก็ไปไหว้พระ
2: เกสรก็ขายโลแพงด้วย
0: เม็ดบัวนี่ก็ถือว่าเป็นของกินเล่นโอ้เม็ดบัวที่นี่หวานจัง
2: เนี่ยน้ำตื้น
0: อ๋อปกติมันจะปิ่มๆใช่ไหม
2: ใช่
0: แต่ว่ารอบเนี่ยเวลาเขาวางเท่าที่ผมรู้เขาจะไม่วางจมมิดนะ
2: ไม่มิด
0: จมมิดปลามันจะตายถูกไหม
2: ปลาใช
0: ่มันต้องให้หัวโผล่ขึ้นมานิดนึง
2: ใช่ปลาไม่ได้ขึ้นหัวใจได้
0: อ
2: ๋
0: อนี่เขาไม้ไผ่ปักไว้แล้วมันดึงขึ้นมาดูยังไงฮะอ๋อต้องแก้มัดก่อนแล้วค่อยดึงขึ้นมา
2: ใช่
0: มีอันนี้มีพ่อผมเห็นแล้วโอ้เยอะเลยโอ้ยมีปลาหมอด้วยโอ้มีปลาหมอปลากระดี่ปลาอะไรเนี่ยโหเยอะ
2: เพียนปลาสร้อยปลาดิเลื้อยปลาสลิด
0: อันนี้เขาก็จะเปิด
2: เน
0: ี่ยคือเหมือนกับคุณผู้ชมปลามันจะเข้าไปทางนี้แล้วไปอยู่ข้างในแต่ว่ามันจะย้อนออกมาไม่ได้
2: ไม่ได้
0: แต่มันก็มีบางตัวก็หลุดออกมาเหมือนกันเนาะก็มีใช่แต่ก็น้อยนะแบบนี้เราจะวางต้องวางนานแค่ไหนครับถึงจะได
2: ้ก็2คืน
0: แต่ผมดูลักษณะเหมือนเขาวางทิ้งไว้เลยเหรอพ่อ
2: คราวนี้มันต้องวางทิ้งเพราะน้ำไม่มีที่จะเข้าไปดักนี่เขาต้องเอามาตั้งเหมือนตั้งทิ้งไว
0: ้มาดักทิ้งไว้เสร็จแล้วพอเวลามาก็เก็บแต่ปลาไปแล้วรอบก็วางไว้เหมือน
2: ก็วางไว้เหมือนเดิม
0: อ๋อโอเคอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะปักไว
2: ้ปักไว้
0: ซึ่งอันนี้มันไม่ใช่รอบเรามาดูเขาเราก็เลยปลาเข้าไปนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเปิดเจ้าของรอบเขามาเนาะนี่นะคุณผู้ชมนี่คือวิถีชีวิตจริงๆอันนี้เป็นวิธีการจับแบบนี่คือชาวบ้านที่นี่เขาจับปลาแบบอนุรักษ์นะคุณผู้ชมที่เขาเห็นที่เราเห็นการใช้รอบการใช้ข่ายเนี่ยคือการจับแบบอนุรักษ์เราไม่ได้ใช้อุตสาหกรรมใหญ่เข้ามาเพราะฉะนั้นปลามันก็จะเริ่มเติบโตทัน
2: ใช
0: ่และก็จะมีเขตอนุรักษ์ที่ห้ามไปจับด้วย
2: ใช่
0: ก็คือเขตที่พ่อเขาบอกมีจระเข้อยู่นั่นแหละ
2: น
0: ั่
2: นแหละ
0: ซึ่งเราก็จะไม่ได้ไปดูกันวันน
2: ี้เขาจะแบ่งเขตหนึ่งเขตสองเขตหนึ่งเนี่ยเขาอนุรักษ์เขาไม่ได
0: ้ตรงนั้นก็จะเป็นที่เพาะพันธุ์ปลา
2: ถึ
0: งแบบมีนกเยอะมีจระเข้ไป
3: ปลานิลโลละเท่าไหร่80เนี่ย
0: จริงเหรอ
3: ปลาเกลือ80
0: โอ้ปลาเกลือโลละ80เหรอปลานิลแล้วถ้าเป็นปลาสร้อยเล็กๆอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเล็กๆคิ้วๆอย่างเงี้ย
3: อย่างเงี้ยเขาขายขีดละ10บาท
0: ขีดละ10บาทก็โลละ100
3: จ้ะ
0: ก็สูสีกันแต่แบบนี้มันก็ทำยากกว่าใช่ไหม
2: ทำยากกว่าม
0: ันยากกว่ามันตัวเล็กทำไมที่นี่ถึงแบบขึ้นชื่อเรื่องปลาเกลือเรามีสูตรเด็ดอะไรกว่าที่อื่นเขาอะแม
2: ่มันเป็นปลาเนื้อบึงอ่ะคนก็ชอบกินไง
0: อ๋อคือมันเป็นที่คุณภาพของปลาน
2: ั่นแหละ
0: มันอร่อย
2: นั่นแหละปลาเล็กเนี่ยเราจับมาได้แล้วก็ใส่เกลือต้องทำแบบนี้ทำเป็นปลาเข็ม
0: แล่ออก
2: แล่
0: มีก้างอยู่เนาะตัดหัว
2: มีก้างอยู
0: ่ทำไมเราถึงไ

0: เอาหัวมันไว้อะผมก็งงนะพวกปลาสลิดเนี่ยก็ไม่เอาหัวไว
1: ้คือว่าท้องมันจะดำต้องล้างท้องมันง่าย
0: อ๋อคือถ้าตัดหัวแล้วมันจะทำความสะอาดง่าย
1: ใช
0: ่โอเคครับพอเราเอาเกล็ดออกแล้วควักไส้ออกแล้วตัดหัวแล้วเอาไปทำอะไรต่อครับพ่อ
2: เราก็มาล้างน้ำ
0: น้ำธรรมดาเลยน้ำเปล่าเลย
2: ธรรมดา
0: ไม่ต้องใส่สารส้มน้ำส้มไซชูเลย
2: ไม่ต้องใส่
0: น้ำเปล่าเลยโอเค
2: ล้างเสร็จเราก็มาทาเกลืออ
0: ๋อไม่ต้องรอให้แห้งเลย
2: ไม่ต้องรอเสร็จแล้วแล้วก็มาหมักไว้พักหนึ่ง
3: ใช้เวลาหมักไม่นานเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงพอได้ที่แล้วก็นำปลาไปล้างอีกรอบก่อนเอาไปตากแดดครับ
2: ตากอย่างนี้จะพักแล้วก็มาคว่ำอย่างนี้น้ำจะออกหมด
0: ก็ตากด้านนึงแล้วก็กลับอีกด้านนึงตากไว้กี่ชั่วโมงแล้วมากลับครับ
2: ก็ประมาณชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวก็จะเก็บได้แล้วดูเน
1: ี่
2: ย
1: เดี๋ยวจะเก็บได้แล้ว
2: เนี่ยเดี๋ยวจะเก็บได้แล้วเนี่ย
0: อันนี้ก็คือกลับไปแล้ว
2: กลับแล้ว
0: แสดงว่าตาก2ชั่วโมงตาก1ชั่วโมงมากลับได้แล้วก็ตากชั่วโมงนึงแล้วก็เก็
2: บ
0: มันจําเป็นมั้ยว่าตากครั้งแรกต้องเอาด้านหนังขึ้นก่อนหรือด้านท้องขึ้นก่อน
2: ไม่จําเป็น
0: ด้านไหนก็ได
2: ้ด้านหนังก็ได
0: ้ตากแบบนี้มันก็จะไม่แห้งมากเนาะ
1: จ้ะ
0: ครับผมมันก็เลยเป็นที่มาของปลาเกลือที่ไม่เหมือนกับของพื้นที่อื่น
1: ใช่
0: มันจะไม่เหมือนปลาเค็มไปเลยใช่มั้ยโอเคครับผมเดี๋ยวตากเสร็จแล้วอันนั้นอันนี้แบบที่เสร็จแล้วเราเอาแบบที่เสร็จแล้วไปทําอาหารกันดีมั้ยล่ะ
2: ได้
0: แล้วครับ
3: นอกจากการแปรรูปปลาเกลือแล้วชาวบ้านหัวดงก็ยังมีการนำปลาที่ได้มาแปรรูปเป็นปลาลมควันซึ่งเป็นการถนอมอาหารของชาวโบราณโดยการนำปลาตัวเล็กมาทำความสะอาดนำไปเข้าตู้อบสุมด้วยไฟไปเรื่อยๆจนกว่าจะสุกเท่านี้ก็ได้ปลาลมควันตามแบบฉบับของชาวบ้านหัวดงแล้วครับ
0: ได้เวลาความอร่อยแล้วครับคุณผู้ชมพอมาถึงช่วงของความอร่อยก็ต้องมาหายอดฝีมือในการทำอาหารตอนนี้ผมอยู่กับแม่ต่อยนะครับผมสวัสดีครับเรื่องความอร่อยต้องยกให้แม่งานบุญงานบวชที่ไหนแม่ไปหมด
4: ใช่แม่เป็นแม่ครัวอยู
0: ่อ๋อแม่เป็นแม่ครัวแม่ไปอยู่ในครัวอย่างเดียวโอเควันนี้แม
4: ่ไม่เคยสวยเขาเลย
0: โอ้ยไม่ได้สวยคนมีฝีมือเราไม่ได้โชว์หน้าตาเราโชว์เสน่ห์ปลายจวักวันนี้จะมาทำอะไรให้ชิมครับ
4: ต้มยำจ้ะ
0: ผมขอเป็นลูกมือได้ไหม
4: ได้จ้า
0: เพราะอะไรคุณผู้ชมต้มยำเนี่ยใครๆก็ทำได้แต่ต้มยำปลาน้ำจืดจะทำยังไงให้ไม่คาวจะทำยังไงให้ถึงใจเนี่ยต้องมาดูเจ้าของสูตรที่บึงบอระเพ็ดกันเลยครับผมเริ่มอันดับแรกตั้งน้ำยังไม่เดือดใส่อะไรก่อนไหมครับ
4: ก็ใส่ใบผักได้เลยจ้ะเนี่ย
0: ข่านะครับผมลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยนี้เป็นตะไคร้นะครับก็เหมือนเครื่องต้มยำทั่วไป
4: ต้มยำทั่วไป
0: แต่ว่าเครื่องต้มยำสามารถใส่ตอนที่น้ำยังไม่เดือดได้ถูกไหมคร
4: ับได้จ้ะ
0: แล้วตามด้วยใบมะกรูดเลยไหมครับหอมแดงก็ใส่ได้เลย
4: ได้เลยจ้ะ
0: เอาละต้มยำที่นี่มีหอมแดงด้วยนะบางสูตรก็ไม่มีคล้ายๆต้มแซ่บนิดๆไห
4: ม
0: ตามด
4: ้
0: วย
4: ได้เลยลูก
0: อ๋อคือแม่ไม่ใช้น้ำมะขามเปียกแม่ใช้มะขามใส่ไปเลยไม่ต้องมาคั้นน้ำเลย
4: ไม่ต้องคั้นแล้วเลยมะเขือเทศสุกแล้วทิ้งใส
0: ่ครับผมมะเขือเทศร้อยสุกก่อนคราวนี้ก็รอให้น้ำเดือดระหว่างที่รอให้น้ำเดือดเรามาคุยกันเรื่องปลาดีกว่าตัวนี้หนักเท่าไหร่ครับแม่
4: ประมาณโล3
0: ถ้าบอกว่าปลาสดๆเลยจับมาเป็นๆท่านแรกออกมาเนื้อสดๆจะต้องออกสี
4: จะออกสีเนี่ยจ
0: ้
4: ะ
0: ส้มๆอมชมพูแบบนี้เคล็ดลับความอร่อยของต้มยำของคุณแม่คือความสดของปลา
4: ความสดของปลาน
0: านโอเคครับผมน้ำเริ่มเดือดแล้วครับคุณแม่ใส่อะไรครับ
4: น้ำเดือดเราก็ใส่ปลา
0: พอเนื้อปลาสุกแล้วจริงๆก็ไม่นานนะคุณแม่ประมาณสัก 2-3 นาทีก็สุกแล้วเนาะก็ใส่มะเขือเทศใช่มั้ยครับถูกมั้ยพอใส่มะเขือเทศแล้วต้มต่ออีกนานไหมครับ
4: ต้มเราดูให้ปลาสุกหน่อยร้อยหน่อยลูกร้อยหน่อย
0: รออีกหน่อยให้มะเขือเทศสุกให้ปลาสุกปรุงรสได้ไหมหรือว่าต้องรอก่อน
4: ไม่รู้มาปรุงข้างล่างก็ได้มั้ง
0: อ๋อไม่ต้องปรุงรสในหม้อมาปรุงข้างนอกจะอร่อยกว่า
4: อร่อยกว่า
0: โอ้นี่คุณผู้ชมมีเคล็ดลับอีกแล้วมั้ยเวลาปรุงในหม้อด้วยอุณหภูมิความร้อนเนี่ยมันทำให้เรากระรสชาติได้ยากแต่ถ้าเรามาปรุงในชามง่ายกว่าเนาะ
4: ปลาใส่ในลูกผักใส
0: ่งั้นแม่ปรุงได้เลยครับเอารสแบบที่นี่ได้เลยครับผมปรุงรสด้วยน้ำปลานะครับเล็กน้อยแล้วก็โรยด้วยผักครับผมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับขอลองชิมเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหปลาสดมากเนื้อแน่นสุดๆ
4: เนื้อหวานเนี่ยเนื้อหวานจ่อยเลย
0: หวานอร่อยจนน้ำซุปหวานไปด้วยเลยคุณผู้ชมแล้วก็รสชาติเปรี้ยวจากมะขามเปียกที่ลงไปต้มในหม้อมันก็ทำให้หอมมันมีกลิ่นมะขามด้วย
4: ถามว่าอร่อยกว่ามะนาวถ้าต้มยำแต่มะขามอร่อย
0: แล้วสูตรแบบ ที่เอามะขามทั้งฝักลงไปไม่ต้องคั้นเคี่ยวอ่ะมันไม่ได้แค่ได้น้ำได้รสชาติเปรี้ยวจากน้ำมะขามอย่างที่ผู้ชมมันทำให้มันมีกลิ่นน้ำมะขามอยู่ในนั้นด้วยนะ
4: มันหอม
0: ใช่แล้วกลิ่นน้ำมะขามมันก็ช่วยแก้กลิ่นคาวปลาด้วยนะเคล็ดลับต้มยำปลานิลแบบง่ายๆแม่บอกว่าปลาต้องสดถ้าไม่สดนี่ยังไงก็ไม่อร่อยถูกไหมคร
4: ับ อร่อย
0: แค่นี้เองลองทำไปดูนะครับต้มยำปลานิลในแบบชาวบึงบอระเพ็ดครับผม
3: ต้องบอกเลยครับว่าไหลบัวของบึงบอระเพ็ดนี่หวานกรอบจริงๆผมเลยเอามาให้แม่ต๋อยทำอาหารให้เรากินกันอีกสักจานครับ
0: ครับผมเริ่มจากอันดับแรก
4: ใส่กระเทียมก่อนจ้า
0: ครับตั้งกระทะใส่กระเทียมครับผัดกระเทียมให้หอมก่อนนะครับผมปกติไหลบัวเนี่ยเราก็จะเจอไปทำส้มตำไปลวกจิ้มน้ำพริกแต่ถ้ามาผัดนี่ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่เนาะน้อยเขาไม่ค่อยมาผัดกัน
4: แต่มันกำลังดังนะผัดน้ำมันหอยไหลบัวนะ
0: กำลังมาเหรอตอนนี้กำลังมาน
4: ะเลย
0: โอ้น่ากินมาก
4: หอมไหมล่ะหอมแล้วเนี่ย
0: ครับผมหอมเลยกระเทียมหอมไหลบัวหอมลงไปแล้วต้องใช้ไฟแรงใช่ไหมครับ
4: ต้องใช้ไฟแรง
0: ใช้ไฟแรงถึงจะกรอบอร่อยนะครับผมไหลบัวนี่ก็เป็นของดีของขึ้นชื่อที่บึงบอระเพ็ดอีกอย่างนึง
4: บอระเพ็ดถ้าใครมาถึงบึงไม่ได้กินไหลบัวอะไรสักอย่างคือไม่ถึงบึง
0: มันมีตลอดทั้งปีไหมแม่หรือมีเป็นบางฤดู
4: มันมีทั้งปีเลย
0: พอเวลามันสุกแล้วมันจะเริ่มใสๆนะครับจากตอนแรกที่มันจะดูสีขุ่นๆหน่อยเนาะผมชอบกินไหลบัวมากกว่าสายบัวไหลบัวมันจะกรอบกว่า
4: สายบัวคือสายบัวแดง
0: สายบัวมันคือต้นบัวมันคือเง่าข้างล่าง
4: อันนี้อยู่ใต้ดินปลอดสารทุกอย่าง
0: น้ำมันหอยโอ้โหน้ำตาลแล้วของแม่ที่เห็นแปลกนะคุณผู้ชมมีนี่ใบโหระพาด้วยอันนี้เป็นสูตรของแม่ใช่ไหม
4: ใส่ให้มันหอมมาลูก
0: ใส่มันหอมเพิ่มใบโหระพาเข้าไปอ่ะ

0: เอาละครับผมได้กลิ่นหอมขนาดนี้ทนไม่ไหวนะครับขอถอดแมสมาชิมก่อนเลยครับกรอบหวานมากขนาดผัดจนสุกก็ยังกรอบอยู่คือจุดเด่นของไหลบัวคือมันกรอบมากแล้วมาทำผัดน้ำมันหอยมันอร่อยแล้วมีกลิ่นของใบโหระพาคุณผู้ชมเจ๋งมากแต่เคล็ดลับของคุณแม่ต้องเจียวกระเทียมให้หอมด้วยนี่มันหอมกระเทียมด้วยพอกินจานนี้ของคุณแม่ปุ๊บทำให้ผมได้ไอเดียในการทำอาหารผมขึ้นมาเลยผมขอยืมเทคนิคการเจียวกระเทียมให้หอมกับใบโหระพาของคุณแม่ไปใช้ได้ไหมครับ
1: ใช่
0: ครับโอเคครับงั้นวันนี้ขอบคุณคุณแม่มากครับผมขอบคุณครับแล้วก็มาถึงอาหารของผมในวันนี้นะครับวันนี้ตั้งใจจะเอาปลาเกลือของดีของบึงบอระเพ็ดนะครับที่ทำมาจากปลานิลเห็นคุณเห็นไหมว่ามันสดมันใหม่แค่ไหนนี่ขนาดเอาไปตากแล้วเนื้อมันยังอมชมพูอยู่เลยเดี๋ยวเราจะเอามาทำเป็นข้าวผัดกันแต่พิเศษกว่านั้นวันนี้เราเก็บใบบัวมาด้วยใช่ไหมครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นผมจะเอาข้าวผัดของผมไปห่อในใบบัวมันมีเคล็ดลับนะครับในการทำให้กลิ่นของใบบัวซึมไปในข้าวผัดเดี๋ยวมาดูเคล็ดลับของผมในวันนี้กันครับน้ำมันร้อนได้ที่แล้วนะครับเราก็จะนำปลานะครับปลาเกลือของเพื่อนชื่อที่นี่ลงไปทอดใช้ไฟปานกลางนะครับคุณผู้ชมแต่รอให้น้ำมันร้อนก่อนต้องทอดใช้เวลานานนิดนึงเพื่อให้มันกรอบเข้าไปถึงข้างในถึงก้างมันจะได้อร่อยนะครับผมอันนี้ครับผมทอดให้สุกประมาณ 80% นะคุณผู้ชมยังไม่สุกดีอันนี้เป็นเคล็ดลับนะหลังจากที่ทอดปลารอบแรกเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเร่งไฟแรงได้เลยนะครับรอให้น้ำมันร้อนจัดๆนำปลาที่เราพักไว้จนเย็นแล้วลงมาทอดอีกครั้งหนึ่งรับรองว่าปลาคุณจะกรอบถึงก้างและกรอบนานมากอร่อยแน่นอนครับอันนี้พักไว้ให้เย็นแล้วนะครับตอนนี้ผมรอน้ำมันร้อนจัดๆนะครับเอาปลาลงมาทอดอีกครั้งหนึ่งนี่ลงไปแบบนี้เลยคุณผู้ชมทอดอีกแป๊บเดียวไม่นานนะครับใช้ไฟแรงทอดให้กรอบถึงข้างในเลยนะครับให้ก้างนั้นกรอบไปเลยครับคุณผู้ชมจะได้รับประทานได้ง่ายๆอย่าปิดไฟก่อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวอมน้ำมันเอาปลาขึ้นให้หมดก่อนแบบนี้ครับผมเสด็จน้ำมันนิดนึงครับแล้วเอามาพักไว้ได้เลยครับหลังจากนั้นก็เตรียมกระเทียมนะครับสับกระเทียมสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็พริกขี้หนูนะครับเป็นพริกแดงก็ได้สวยๆถ้าใครไม่กินเผ็ดเลยจะไม่ใส่ก็ได้นะครับไม่เป็นไรอันนี้แล้วแต่ความชอบหลังจากนั้นก็ปลาที่เราทอดมาเสร็จเมื่อกี้นะครับหลังจากนั้นหั่นเป็นชิ้นพอดีคำเพื่อใส่ลงไปผัดได้เลยครับหลังจากเตรียมเครื่องเสร็จแล้วนะครับเราจะมาผัดข้าวผัดกันแล้วเดี๋ยวผมจะมีเทคนิคในการทำให้ข้าวผัดของคุณนั้นมีกลิ่นของใบบัวด้วยครับผมตั้งกระทะนะครับผมใช้กระทะใบเดิมที่มีน้ำมันจากการทอดปลาอยู่นะครับจะได้มีกลิ่นหอมๆตั้งน้ำมันให้ร้อนนะครับใส่กระเทียมลงไปครับผัดกระเทียมจนหอมนะครับคุณผู้ชมครับแล้วผมก็จะใส่พริกที่เราซอยไว้ลงไปครับใส่ข้าวลงไปนะครับเป็นข้าวที่พักไว้ให้เย็นแล้วนะครับจะผัดง่ายขึ้นครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็ใช้ไฟแรงๆตลอดนะครับปรุงรสนะครับด้วยน้ำปลาแต่ไม่ต้องมากนะครับเพราะว่าปลาเกลือมีความเค็มอยู่แล้วนะครับผมหย่อน้ำปลาไปที่กระทะอย่างนี้นะครับจะเพิ่มกลิ่นหอมได้นะครับน้ำตาลทรายนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มีรสหวานตัดกับความเค็มของปลาเกลือนะครับผมที่ขาดไม่ได้สำหรับจานนี้พริกไทยครับพริกไทยป่นนะครับเยอะนิดนึงนะครับมันจะเข้ากับกลิ่นของปลาเกลือเค็มๆได้ดีมากเลยครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นใส่ปลาเกลือที่เราทอดไว้กรอบๆลงไปนะครับผมคลุกเคล้าให้เข้ากันครับโหระพาจะเป็นกลิ่นหอมที่เข้ากับปลาเกลือหรือว่าปลาแดดเดียวได้ดีมากนะครับผมและก็ไม่ต้องกลัวเรื่องใครบอกว่าไม่ค่อยชอบกลิ่นของปลานะครับใส่โหระพาลงไปปุ๊บข้าวผัดของคุณจะหอมน่ารับประทานทั้งพริกไทยทั้งกระเทียมนะครับหลังจากนั้นเคล็ดลับนะครับถ้าอยากให้ข้าวผัดของคุณมีกลิ่นหอมของใบบัวนะครับเพราะเราจะไม่เอาไปนึ่งต่อนะครับคุณต้องเอาข้าวตอนที่ยังร้อนๆอยู่แบบนี้ใส่ลงไปคุณผู้ชมอ่ะผมขออนุญาตเอาปลากับเครื่องลงไปก่อนเพราะว่าเวลาเราแกะใบบัวเราจะแกะจากด้านล่างขึ้นมานะต้องตอนร้อนๆนะครับแล้วพอคุณปิดใบบัวแล้วอบเอาไว้นะกลิ่นหอมของใบบัวก็จะมาอยู่ในข้าวของคุณครับนี่เลยคุณผู้ชมพับให้แน่นนะครับจะมัดด้วยอะไรก็ได้เดี๋ยวจะพับแล้ววางเอาไว้ก็ได้นะครับแบบนี้แหละความร้อนของข้าวนะครับมันจะทำให้กลิ่นของใบบัวนั้นซึมเข้าไปในข้าวของเราแล้วพอแกะออกมารับประทานบอกได้เลยว่าอร่อยมากๆครับผมโอเคคุณพ่อฝีมือผมจากปลาเกลือบึงบอระเพ็ดเน่เป็นไงผมลองทำแบบห่อใบบัวพ่อเคยกินข้าวห่อใบบัวไหมครับ
2: เคยกินครับไปรุ่นเรียนอยู่ก็เอาข้าวห่อใบบัวไปกิน
0: อ๋อสมัยเป็นนักเรียนก็แบบห่อใบบัวไปกิน
2: ห่อใบบัวไปกินแล้วห่อใบบัวเนี่ยตอนที่เราห่อไปข้าวมันอุ่นๆหน่อยพอเราห่อไปปั๊บเนี่ยแก้วออกไปเนี่ยมันจะหอมมันจะเหลืองมันจะ
0: แสดงว่าเหมือนที่ผมคิดไว้เลยคุณผู้ชม
2: จะหอม
0: งั้นเดี๋ยวพ่อลองดูว่าของผมหอมไหม
2: รสชาติเยี่ยมเลยครับเนี่ย มีกลิ่นใบโหระพามีกลิ่นหอมใบบัว
0: เนี่ยผมกินปลาเกลือเปล่าๆนะคุณผู้ชมไม่เค็มอย่างที่พ่อบอกอ่ะมันต้องหมักเอาไว้ให้ได้รสเกลืออ่อนๆแล้วล้างออก
2: ครับ
0: อย่าไปเอาเค็มมันไม่อร่อยใช่ไหม
2: ครับ
0: อันนี้มันไม่เค็มมันแบบเค็มอ่อนๆแล้วมันยังได้รสชาติของปลาอยู
2: ่ครับ
0: มันไม่เหมือนปลาเค็มแห้งๆอร่อยคุณผู้ชมบีบมะนาวไปหน่อยเด็ดเชื่อแล้วว่าปลาเกลือที่นี่เขาดีจริงอร่อย
2: หอมใบโหระพาด้วย
0: โอ้ยอร่อยมาก
2: หอมกลิ่นใบบัวด้วย
0: คือหนึ่งข้าวผัดที่พ่อบอกแหละหอมใบบัวหอมใบโหระพาและข้าวอยู่ในใบบัวเนี่ยมันจะนุ่ม
2: มันจะนุ่ม
0: แต่พอผมกินผมว่าพิเศษสุดคือปลาเกลือพ่อจุดของปลาเกลือเราคือ1ปลาต้องสด
2: ปลาต้องสด
0: 2เทคนิคมันต้องไม่เค็มจัดต้องแดดเดียว
2: ครับ
0: หลายแดดไม่ได้เน
2: า
0: ะ
2: หลายแดดไม่ได้มันจะแข็งเนื้อมันจะแข็ง
0: วันนี้บอกเลยคุณผู้ชมว่าตั้งแต่เช้ามานะคุณพ่อแบบว่าไม่ได้เซตไม่ได้เตรียมอะไรพิเศษแบบว่าวันนี้มีนักท่องเที่ยวมาต้องมีอะไรที่เป็นพิเศษคุณพ่อพาเราไปสัมผัสแบบวิถีจริงๆแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นความสุขความสนุกแบบที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อนแต่มันคือวิถีที่มันมีเสน่ห์ของชาวบึงบอระเพ็ดที่นี่จริงๆครับผมชอบมากจริงแล้วผมคิดว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านก็คงจะอยากมาลองสัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวบึงบอระเพ็ดอย่างผมดูนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพ่อมากนะครับที่พาผมไปเที่ยวทั้งวันแล้วก็สอนเทคนิคการทำปลาเกลือนะครับให้ทุกคนได้รู้จักฝากขอบคุณแม่ต่อยด้วยแม่ต่อยนี่ฝีมือมือว่าอันดับหนึ่งของจริง
2: คร
0: ับผมเดี๋ยวก่อนจากการคุณผู้ชมให้คุณพ่อฝากชวนคนมาเที่ยวนิดนึงเพราะต้องบอกว่าที่เที่ยวแห่งนี้นะครับที่บึงบอระเพ็ดยังเป็นที่เที่ยวแบบวิถีชีวิตแบบชุมชนแบบแท้ๆ 100% เพราะชวนเลยครับ
2: อยากจะเชิญชวนให้มาเที่ยวบึงบอระเพ็ดบอกบรรยากาศก็ดีมากอ่ะก็อยากจะเชิญชวนให้มาน
0: ั่นแหละคุณผู้ชม
2: เที่ยว
0: นี่แหละคุณผู้ชมเรียกไม่ค่อยถูกนี่แหละแต่ใจอยากให้มานี่แหละครับคือวิถีชีวิตแบบชาวบ้าน
2: แถวริมบึงอ่ะ
0: ใช่ยังไงลองมาสัมผัสกันดูนะครับที่บึงบอระเพ็ดนะครับผมวันนี้เรา2คนขอลาไปก่อนครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ
2: คร
0: ับ นี่ของฝากจากนครสวรรค์นี่เป็นไงนี่หมวกอันนี้บ่งบอกถึงอำนาจวาสนา

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ทีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: อ้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับก้องชนะจาก The Green Diary ครับผมวันนี้ผมมีเพจหนึ่งที่ผมติดตามมาสักแล้วนะครับจะมาแนะนำก็คือเพจนี้ครับชื่อว่าเพจ Nature Toon การ์ตูนสื่อความหมายธรรมชาตินะครับเนื้อหาของเพจนี้เนี่ยนะครับถ้าใครเคยเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าเขาวาดรูปพวกสัตว์ป่านะครับสิ่งแวดล้อมนะครับด้วยลายเส้นแบบน่ารักนะครับลายเส้นเหมือนเด็กวาดเลยนะครับเป็นลายเส้นธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่แข็งแรงของเพจนี้คือเขาเล่าเรื่องสิ่งแวดล้อมได้น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งเพจนี้เนี่ยมีคนติดตามมากกว่า 50,000 คนเลยนะครับและในบางคอนเทนต์เนี่ยมีคนแชร์คนกดไลค์เนี่ยเป็นหลักพันคนเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยเชิญผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการทำเพจนี้นะครับมานั่งคุยกันถึงไอเดียในการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับ Nature Toonเอาละครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณเมย์จากเพจ Nature Toon ครับสวัสดีครับผมนี่ได้เห็นชมหน้านะครับเบื้องหลังตัวการ์ตูนน่ารักในเพจนะครับผมตอนนี้มานั่งอยู่กับผมแล้วก็เอาตัวอย่างงานมาโชว์ด้วยนะครับก่อนที่จะมาเข้าเรื่องพวกนี้อยากรู้ก่อนครับว่าคุณเมย์นี่เป็นใครมาจากไหนทำอะไรมาก่อนอยู่ๆมาทำ Nature Toon ได้ไง
1: ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นกองบรรณาธิการนิตยสารคอคนค่ะของทีวีบุรพา
0: ครับผม
1: ซึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นนักเขียนธรรมดาเนี่ยแหละไม่ได้เชี่ยวชาญการวาดภาพหรือการวาดภาพไม่ได้อยู่ในชีวิตเลยแต่ว่าบังเอิญว่าช่วงท้ายๆของคอคนเนี่ยมันจะมีคอลัมน์หนึ่งซึ่งเป็นคอลัมน์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีภาพวาดประกอบง่ายๆมันน้องที่ทำอยู่เนี่ยลาออกไปแล้วตอนนั้น

0: าไม่มีใครทำคนไม่พอก็เลยอ่ะบอกพี่ปกว่าเอ้ยงั้นลองดูละกันใช้แบบเปิด Google มาพยายามวาดตาม
1: ชื่อคอลัมน์ว่าอะไรเลย
0: กระจิบน้อยร้อยเรื่องโลกค่ะ
1: และตีพิมพ์ใช่ไหมครับ
0: ตีพิมพ์2ฉบับค่ะแล้วคอคนก็ปิดตัวชื่อนี้ที่พี่บกเป็นคนตั้งให้ค่ะ
1: อ๋อครับผม
0: แล้วแบบอ้าวพอปิดตัวปุ๊บแต่ประเด็นที่คิดไว้เทมไว้เนี่ยมีอีกเป็น10เลยที่แบบเอ้ยอยากเขียนหัวใจสำคัญที่แบบก่อตั้งตรงนี้คืออยากจะตอบคำถามว่าทำไมโลกนี้ต้องมีสัตว์สัตว์เกี่ยวโยงกับชีวิตเรายังไงก็พยายามหาข้อมูลตรงนี้แล้วข้อมูลที่ได้มันก็แบบเฮ้ยทำให้เราตื่นเต้น
1: อ
0: ่ะ
1: นี่วันนี้เอาอะไรมาอวดบ้างฮะ
0: อ๋อก็ผลงานที่วาดสดๆค่ะ
1: สดๆ
0: อันนี้ก็คือหนังสือที่จะออกเล่มต่อไปค่ะอันนี้ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน
1: นี่
0: เล่มต่อไปจะเกี่ยวกับทะเลมหาสมุทรมันมีความน่าสนใจความน่าตื่นเต้นอะไรบ้างในโลกใต้ทะเลแล้วมันสิ่งมีชีวิตต่างๆใต้ทะเลเนี่ยมันเชื่อมโยงกับชีวิตเรายังไงแล้วมันมีความมหัศจรรย์มากอย่างพวก
1: ทากทะเล
0: ยังไม่ได้คิด
1: ย
0: ังคิดไม่ออกค่ะ
1: แต่ว่าจะเป็นโลกใต้ทะเล
0: ใช่ค
1: ่ะนี่นะครับ
0: มีตัวหนึ่งฉายาทากทะเลปิกาจูกระต่ายทะเล
1: ทำไมเรียกปิกาจูอ่ะ
0: มันเหมือนไหมคะเหมือนปิกาจูนี่คือตัวจริงนี่คือปิกาจูแล้วก็มีแมงกะพรุนหลากหลายหน้าตาเช่นแบบแมงกะพรุนไข่ดาวแมงกะพรุน UFO แมงกะพรุนกับหัว
2: คอนเทนต์ที่น่าสนใจในเพจเนเจอร์ตูนนี่มีมากมายเลยนะครับอย่างเรื่องอาชีพของเหล่าสัตว์ทะเลที่ดึงเอาธรรมชาติของสัตว์มาเล่าเป็นอาชีพต่างๆในโลกใต้ทะเลซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับหรือคอนเทนต์ที่เรียกเสียงฮือฮายอดไลค์ยอดแชร์พุ่งกระฉูดเป็นหลักพันเพียงชั่วข้ามคืนอย่างเจ้าตุ๊กแกนี่แหละครับซึ่งชี้ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วตุ๊กแกในบ้านเรานั้นช่วยกินสัตว์เล็กๆที่เป็นพาหะนำโรคติดต่อด้วยนะครับตุ๊กแกจริงๆแล้วยังมีอีกหลายคอนเทนต์เลยนะครับที่ผมอ่านแล้วยังยิ้มตามในความช่างคิดที่แฝงความขี้เล่นของคุณเมแต่นอกจากอารมณ์ขันแล้วนะครับยังทำให้เราได้เห็นถึงคุณค่าของสัตว์ต่างๆและธรรมชาติมากขึ้นด้วยครับ
1: นี่ก็คือวิธีการเล่าเรื่องของเนเจอร์ตูนแล้วก็ลายเส้นน่ารักๆที่ผมได้แบบเห็นของจริงนะครับตอนนี้ครูเมเนเจอร์ตูนให้โจทย์ผมมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราอะไรกันครับผม
0: ปัญหาเกี่ยวกับไมโครพลาสติกในอาหารค่ะ
1: มนุษย์เรากินพลาสติกเข้าไปเป็นอาหารเย็นได้ยังไงโดยเนเจอร์ตูนฟิชเชอร์ลิงก้องกรีนไดอารี
2: ่ทราบหรือไม่ครับว่าจากการจัดอันดับขององค์กรนานาชาติเมืองไทยเราติดอันดับ6ของประเทศที่มีขยะในทะเลมากที่สุดในโลกโดยมีข้อมูลว่าขยะในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งประเทศไทยซึ่งมีอยู่23จังหวัดมีทั้งหมดประมาณ 11.47 ล้านตันในจำนวนนี้มีขยะพลาสติกที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้องอยู่ประมาณ 340,000 ตันมีโอกาสที่จะปนเปื้อนลงสู่ทะเลได้และหนึ่งในนั้นคือถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยากด้วยนะครับซึ่งถุงพลาสติกที่อยู่ในทะเลบางส่วนจะแตกตัวกลายไปเป็นไมโครพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า5มิลลิเมตรและลอยกระจายอยู่ในน้ำทะเลและในความจิ๋วนี่ก็แฝงไว้ซึ่งความอันตรายอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเพราะมันสามารถสะสมสารพิษมาปนเปื้อนในตัวมันได้เช่นโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนโพลีคลอรีเนตไบฟินิน DDT และไดออกซินซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสารก่อมะเร็งนะครับและถ้าน้องๆสัตว์ทะเลกินเข้าไปก็ย่อมจะสะสมอยู่ในร่างกายลองคิดดูนะครับว่าถ้ามนุษย์พวกเรารับประทานสัตว์ทะเลพวกนี้เข้าไปจะเป็นอันตรายขนาดไหนครับและจะดีกว่าไหมครับถ้าเราหันมาช่วยกันคนละไม้คนละมือลดขยะพลาสติกในท้องทะเลไทยให้น้อยลงเพื่อชีวิตของเราสัตว์ทะเลและตัวเราด้วยนะครับ
1: อาจจะได้เห็นไปแล้วในอินโฟกราฟิกนะครับว่าเราเล่าเรื่องอะไรถ้าไม่อยากเป็นแบบพี่อ้วนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดท้องทะเลเพจเนเจอร์ตูนนี่มีคุณค่าหรือมีความหมายกับทั้งคุณเมย์แล้วก็ต่อคนรอบข้างยังไงมั่ง
0: มันมีความสุขทุกครั้งที่แบบมีคนเขียนมาบอกว่าแบบชอบหนังสือหรือชอบคอนเทนต
1: ์
0: หรือบางคนก็แบบบอกว่าซื้อการ์ดนกเนี่ยไปอ่านให้ลูกฟังลูกแบบท่องชื่อนกได้หมดเลย อย่างมีกลุ่มที่แบบอนุรักษ์แม่น้ำโขงก็คือขอคอนเทนต์หนึ่งที่เกี่ยวกับแม่น้ำโขงไปแบบแจกคุยกับชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีครูเอาไปสอนเด็กอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบมีความหมายทำให้มีกำลังใจในการทำต่อไป
1: ครับ
3: เนื้อหาในเพจนิจตูนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเนื้อหาเป็นประโยชน์มากควรจะให้เด็กได้เรียนรู้แล้วก็การนำเสนอของเพจเนี่ยทั้งในเรื่องของการเขียนก็ดีก็สั้นๆกระทัดรัดประกอบกับการ์ตูนที่เข้าถึงกับเด็กรวมทั้ง

0: กุศโลบายและวิธีการที่จะเอาเข้ามาเปรียบเทียบทำให้เด็กเนี่ยดูแล้วเข้าใจง่ายขึ้น
1: คิดว่าสิ่งที่เราทำมันไปต่อยอดไปถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ยังไงบ้างครับ
2: สิ่งที่หวังคือหวังอยากให้มันเป็นแรงบันดาลใจให้คนแบบรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมมันสำคัญมันก็ลงมือปฏิบัติในการทำอะไรสักอย่างนึงเช่นถ้าคุณเป็นคุณแม่ก็อาจจะปลูกฝังเด็กๆลูกของคุณในการรักษาสิ่งแวดล้อมพาไปอยู่กับธรรมชาติหรือว่าปฏิเสธไม่รับถุงไม่รับหลอดพลาสติกใช้หลอดที่รียูสได้จากธรรมชาติแทนเอากล่องข้าวไปซื้ออาหา
1: ร
2: คือมันอยู่ในชีวิตประจำวันทุกคน
1: อ
2: ย
1: ู่
2: แล้ว
1: อยากจะบอกอะไรกับคนที่ดูอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างครับทุกวันนี
2: ้รู้สึกว่าทุกวันคนขาดคอนเนคชั่นกับธรรมชาติไปเยอะอยู่แต่ในเมืองเนาะเพราะแบบในเมืองบางทีมันเครียดถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินี่มันมีงานวิจัยคำว่า forest bathing หรือการอาบป่าว่าการไปอยู่ในธรรมชาตินี่มันส่งผลต่อความสุขของเราในเชิงชีววิทยาด้วยแล้วมันก็จะเกิดความผูกพันนะรู้สึกว่าเราอยากดูแลรักษาเขารู้สึกว่าธรรมชาตินี่เป็นเพื่อน
1: ครับความใกล้ชิดความรู้จักจะยิ่งทำให้เราเห็นคุณค่าของเขามากข
2: ึ้
1: น
2: ใช่ค่ะ
1: นี่ก็คือผู้หญิงที่ทำหลายๆอย่างเหลือเกินนะครับแล้วก็หัวใจหลักจริงๆเลยก็คือสิ่งที่เขารักในสิ่งแวดล้อมแล้วก็อยากให้ทุกคนมารู้จักสิ่งแวดล้อมใกล้ชิดกับธรรมชาติกับสัตว์และคุณค่าของเขานะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เขาทำได้นะครับไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นนักวาดภาพคุณจะต้องเป็นนักเล่าเรื่องคุณจะต้องเป็นนักเขียนคุณทำอะไรเพื่อที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้นได้ก็ทำในวิธีที่คุณทำได้นะครับและนี่คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับถ้าดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ผมและคุณเมเนเจอร์ตูนไปแล้วครับสวัสดีครับ
3: ทุกวันนี้คุณซื้อเสื้อผ้ากันบ่อยแค่ไหนครับแล้วรู้ไหมครับว่าการผลิตเสื้อผ้าที่คุณใส่อยู่เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อโลกมากแค่ไหนThe Green Diary วันนี้ครับจะพาไปดูไอเดียนะครับของการผลิตเสื้อผ้าที่ส่งผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุดครับอย่างเช่นเสื้อตัวนี้ที่ผมใส่อยู่เขาทำกันยังไงไปดูกันเลยครับ

0: นี่และกองผ้าที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับเศษผ้าที่เหลือจากการผลิตเสื้อผ้าจากในโรงงานนะครับผมใช่แล้วฮะเศษผ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับแต่ว่าเขาเหลือกันทีเนี่ยเหลือเป็นม้วนม้วนเป็นพับพับเป็นตั้งๆแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งนี่แหละครับก็คือจุดเริ่มต้นไอเดียนะครับของกลุ่มคนที่ชื่อว่ามอลลูปนะครับเขาจะมาหาทางออกให้ผ้าเหล่านี้กันนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเขานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหเดี๋ยวผมเดินไปหาครับอันนี้ไกลไปหน่อยอยู่ตรงนั้นแหละครับเดี๋ยวผมเดินไปหาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แอมและคุณพลนะครับ
2: ผม
0: แล้วจริงๆแล้วมอลลูปเนี่ยคืออะไรครับ
1: เป็นแพลตฟอร์มที่ขายผ้าออนไลน
0: ์ครับ
1: โดยรวบรวมเอาผ้าที่เหลือจากระบบอุตสาหกรรมขึ้นแพลตฟอร์มมาขายเพื่อให้รายย่อยสามารถเข้าถึงวัตถุดิบดีๆเหล่านี้ได
0: ้มันเหลือนี่มันเหลือกันเยอะแค่ไหนครับ
1: ก็อย่างที่เห็นเลยค่ะอันนี้คือตัวอย่างของแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียวทุกๆล็อตที่เราผลิตอะค่ะมันจะต้องมีการเผื่อเล็กน้อยแบบ 1-3% อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยนะครับในแต่ละล็อตในแต่ละชุดเนี่ยมันจะเหลือผ้าเยอะขนาดนี้พอจะแบบบอกได้ไหมครับว่ามันเหลือมาจากการทำอะไรยังไง
1: ได้อย่างอันเนี้ยก็คือทำโปโล
0: อันนี้เหลือประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ตัวนี้เหลืออยู่ 10.3 กิโลก็ทำเสื้อได้ราวๆแบบ40ตัวอะไรเงี้ย
0: ออเดอร์เล็กๆก็มีนะสั่งเสื้อ30 40ตัวเน
1: ี่
0: ย
1: ก็สามารถได้ใช้ผ้าคุณภาพดีได้แล้วไม่ต้องสั่งที่ขั้นต่ำ
2: อย่างขั้นต่ำที่แอมสั่งมาอันนี้คือประมาณเท่าไหร
1: ่อุ้ยถ้าเป็นลายทอนี้หรอ
0: ครับ
1: น่าจะ300โลค่ะก็คือทำเสื้อประมาณ1,000 ตัวถึงจะสั่งทอได้นะ
0: อ๋อคือผมเพิ่งทราบว่าถ้าจะสั่งทอผ้าขึ้นมาเนี่ยต้องสั่งปริมาณเยอะมาก
1: ใช่แล้วถ้ายิ่งเป็นพวกเส้นได้พิเศษหรือว่ามีการทอลักษณะพิเศษอย่างเงี้ยค่ะมินิมัมยิ่งสูงขึ้น
0: มันมาเยอะมันก็อาจจะเหลือเยอะนะครับ
1: ใช่ค่ะนี่อันนี้จะเป็นพวกเสื้อยืดผ้ายืดอันนี้เป็นกลุ่มร้อยคอตตอนซึ่งอันนี้ก็คือแบบแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียว
0: wow. มีการดีลเอาผ้าเหลือจากหลายๆโรงงาน
1: ใช่แล้วคือบนแพลตฟอร์มมอลลูปเองตอนนี้มีผ้าอยู่ประมาณ10โรงงานเนาะที่เรารวบรวมมาแล้วก
0: ็
1: มีทั้งผ้ายืดก็คือหรือว่าเราเรียกว่านิดหรือว่าผ้าทอก็คือบูเบนผ้ากีฬาอะไรเงี้ยค่ะผ้าเสื้อทำเสื้อผ้าเด็กผ้าหน้าหนาวมีหมดเลย
0: นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าถ้าสมมติไม่มีใครเอาใช้ประโยชน์อะพวกนี้เขาจะไปอยู่ที่ไหนกันมันจะกลายไปเป็นขยะอะไรเงี้ยไหมครับ
1: มีโอกาสพอมันถึงจุดนึงถ้ามันหมดมูลค่าหรือว่าฟังก์ชันของมันใช้ไม่ได้แล้วอะค่ะมันก็จะโดนขายไปในราคาที่ถูกมากหรือโดนเอาไปทิ้ง
3: ทราบหรือไม่ครับว่าเสื้อผ้าที่เราใส่ในชีวิตประจำวันนั้นสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชนิดที่เราคาดไม่ถึงเลยนะครับลองมาดูกันว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้มีอะไรบ้างมีข้อมูลระบุว่าในทุกๆปีจะมีการตัดไม้กว่า120ล้านต้นเพื่อนำมาใช้ทำเสื้อผ้ายิ่งไปกว่านั้นพบว่าในการเพาะปลูกฝ้ายเพื่อนำไปทำเสื้อผ้านั้นมีการใช้ยาฆ่าแมลงสูงถึง 16% ของการใช้ยาฆ่าแมลงทั้งโลกอีกด้วยครับ
4: wow.
3: และการผลิตเสื้อผ้าฝ้าย1ตัวนั้นเราใช้น้ำประมาณ 2,700 ลิตรหรือเท่ากับปริมาณน้ำดื่มของคน1คนเป็นเวลา2ปีครึ่งเลยนะครับที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือในทุกๆ1วินาทีจะมีการทิ้งหรือเผาเสื้อผ้าในปริมาณเท่ากับรถขนขยะ1คันแถม3ใน5ของกองเสื้อผ้าที่ถูกทำลายยังเป็นเสื้อผ้าที่ใช้ยังไม่ทันครบปีด้วยนะครับซึ่งมีการคาดการณ์เอาไว้ว่าภายในปี2050เราจะสูญเสียทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปอย่างน้ำมันเพื่อผลิตเสื้อผ้ามากถึง300ล้านตันและที่สำคัญที่สุดยังสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ให้แก่โลกของเราไม่น้อยเลยซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนด้วยนะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะทุกคนสามารถช่วยกันลดผลกระทบนี้ได้เพียงแค่เราซื้อเสื้อผ้าเท่าที่จำเป็นถ้าใส่ไม่ได้แล้วก็นำไปทำอย่างอื่นให้เกิดประโยชน์ได้หรืออย่างน้อยก็ใช้ให้คุ้มค่าที่สุดเท่านี้เราก็ได้ช่วยโลกไปด้วยกันแล้วนะครับ
0: พอมีไอเดียทุกโรงงานเอาในแค่ในประเทศเราขนาดมาทำอะไรเนี่ยมันจะช่วยลดอะไรไปได้ขนาดไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: ดีประเมินอยู่ที่ประมาณ 350,000 ตันต่อปีในของเหลือแบบนี้ก
0: ็
2: คือสามารถผลิตเสื้อได้ประมาณ700 ล้านตัว
0: โอ้โห
2: ใช่นี่แค่เฉพาะแค่เมืองไทยนะต่อปีด้วย
0: เอาแค่ของเหลือมาก็ได้เสื้อประมาณ700ล้าน
2: ตัว
0: ต่อปีนะครับ
2: ใช่ครับ เราถ้าเกิดว่าสมมุติว่าทุกคนใช้ผ้ามอลูใช่ไหมเราก็จะลดการผลิตผ้าพวกนี้ไปเนี่ย 350,000 ตันเอฟเฟคเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากๆในการที่จะแบบลดการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์อะไรอย่างเงี้ย
1: หรือขับรถวนรอบโลกกี่รอบ
2: 5-6รอบมาถึง
1: คาร์บอน
4: ที่เซฟไปได้
1: ใช่เพราะว่าการที่เราใช้ของที่มันมีอยู่แล้วอ่ะมันเท่ากับเราไม่ต้องผลิตใหม
2: ่นี่คือเอฟเฟคที่มอลูปทำมาทั้งหมด
4: กี่ปีฮะ
1: 6เดือน
4: 6เดือนลดไปได้เยอะแค่ไหน
2: ประมาณ 1,750 ตัน
4: คุณผู้ชมดูนี่ครับพอเปรียบเทียบเป็นตัวเลขเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ไปเลยคือเราแค่เริ่มต้นทำอ่ะแล้วก็ทำจากของที่มันมีอยู่แล้วของเหลือนะครับเนี่ยดูเนี่ยตัวเลขมันแบบมันทำให้เรารู้สึกตื่นตะลึงกับมันขนาดไหนแล้วถ้าทุกคนร่วมกันทำนะครับโลกนี้มันจะสวยงามขึ้นเร็วขนาดไหนนะครับว้าวตอนนี้พี่พลก็พาผมมาอยู่ที่ร้านขายผ้านะครับแต่ว่าร้านขายผ้านี่ครับถูกย่อมาอยู่ในหน้าจออย่างนี้เลยนะครับนี่คือเว็บไซต์มอลลูปใช่ไหมครับ
2: ครับผม
4: อันนี้คือแพลตฟอร์มขายผ้าออนไลน์
2: ใช่
4: เจ้าแรกๆเลยนะครับ
2: ถ้าเกิดว่าพูด2 อย่างนี้พร้อมๆกันเนี่ยคือออนไลน์บวกเดสก์ท็อปที่เป็นที่เรารวบรวมมาเนี่ยก็คือที่เนี้ยเป็นที่แรกของที่เข้ามาเนี่ยเราก็พยายามจะถ่ายรูปให้มันดูสวยงาม
4: อันนี้คือผ้าที่เรามีในสต็อกที่เป็นนักออกแบบเนี่ยสามารถเข้ามาเลือกได้ว่าอยากได้ผ้าแบบไหนใช่ไหมครับ
2: ของแต่ละอย่างครับเราจะมีข้อมูลแบบครบอย่างเงี้ยเป็นคอตตอนใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีการทอแบบต่างๆที่เป็นชื่อเฉพาะของเขาซึ่งตรงเนี้ยสามารถเข้ามาคุยกับเราได้
4: น้ำหนักของผ้าสีนะครับลักษณะพิเศษความยาวใช่ไหมครับ
2: ครับ
4: แล้วก็จำนวนที่เรามีอยู่

0: มีบอกราคาไว้ด้วย
1: ใช่ใช่ใช่
0: ครับหลังจากนั้นลงมาก็จะเป็น QR code เลย
1: ใช่
0: ที่มีเห็นเป็นข้อมูลและเป็นรูปแล้วเนี่ยก็ยังมีของจริง
1: ใช่ใช่ใช่ครับทางนู้นเนี่ยเวลาเขาแอดเรามาในไลน์แอดเนี่ยเขาสามารถขอ
0: ร
1: ีเควสแบบแซมเปิล
0: ตัวอย่าง
1: ให้เราส่งไปได้หรือจะนัดเราเข้ามาในการที่จะมาเลือกดูผ้าหรือว่ามาจับผ้าและให้คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยแนะนำว่าผ้าอะไรเหมาะกับสิ่งที่เขาต้องการหรือว่าอะไรไหมเนี่ยสามารถทำได้เลย
0: อันนี้ก็ถือว่าเรียกว่าใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรเรื่องพื้นที่สต็อกเรื่องก็ทำให้ประหยัดอะไรไปได้หลายคือมอลลุมเหมือนเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่เชื่อมต่อของคน2กลุ่มไว้เหมือนกันเน
1: าะใช่ใช่ใช่ครับคนที่มีผ้าเหลือก็สามารถเอาผ้ามาขายบนที่เราเป็นตัวกลางในการที่จะเอาของเขาเนี่ยมาทำยังไงก็ได้ให้ขายออกไปได้เร็วที่สุดในราคาที่โอเคที่สุดอีกด้านนึงก็คือมันเป็นเว็บเนี่ยคนก็สามารถคนที่อยากได้ผ้าเนี่ย
0: ค
1: ือเข้าถึงได้อย่างง่าย

0: ลงานนะครับของเสื้อยืดที่ตัดเย็บโดยผ้าจากมอลูก็คือเสื้อยืดคุณภาพตามที่เราคุ้นเคยกันเรามีมาตรฐานหรือมีอะไรในการผลิตเสื้อผ้านะครับจากผ้าจากมอลู
1: มอลูนอกจากที่จะขายผ้านะคะเราก็ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตด้วยถ้าเราดูลึกๆอ่ะก็จะเห็นว่าฟีเข็มที่เราเย็บค่อนข้างถี่มันจะทำให้เสื้อมันแบบคงทนขึ้น
0: ครับ
1: ค่ะจะมีเรื่องคุณภาพของการตัดเย็บเข้ามาเกี่ยวด้วยเพื่อให้แบบเสื้อตัวนึงคือใส่ได้จริงๆใส่ได้นาน
0: ครับผมตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
1: คือล่าสุดเรามีได้ไปออกบูธงาน Noise Market ก็คือมีแต่คนเข้ามาคุยพูดคุยกับเราเขาบอกว่าสิ่งที่เราเอามาขายมันมีความหลากหลายมากแล้วมันเป็นผ้าที่ปกติแล้วเขาหาซื้อแต่ในตลาดสำเร็จรูปไม่ได้
0: อยากให้ทั้งสองคนฝากอะไรหน่อย
2: ฝากในเรื่องของความคิดแล้วกันครับการที่รู้ที่มาที่ไปของของที่เราใช้หรือของที่เราบริโภคครับ
0: ครับ
2: ถ้าเรารู้มากพอเนี่ยพฤติกรรมเราก็จะเปลี่ยนไปเองของพวกนี้มันได้มายากนะ
0: ครับ
2: ใช้ให้คุ้มที่มาที่ไปมันไปไหนอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนแค่ mindset คุณก็สร้างการเปลี่ยนแปลงได้
1: เวลาเราจะเปลี่ยนหรือปรับอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันดูเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่แค่คุณเข้าร่วมกับมอลูปอ่ะให้ได้ใช้ทรัพยากรที่มันมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อ่ะมันก็คือเป็นวิธีที่สามารถช่วยโลกเราได้แล้วแบบง่ายๆ

การได้มารู้จักกับมอลลูมในวันนี้นะครับทำให้ผมโอ้โหเซอร์ไพรส์หลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกก็คือได้รู้ว่าการผลิตเสื้อผ้าที่เราซื้อกันอยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดผ้าเหลือใช้เนี่ยจำนวนมากมายมหาศาลขนาดไหนนะครับอย่างที่สองก็คือได้รู้ว่าเพียงแค่เรารู้วิธีนะครับที่จะนำผ้าเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เนี่ยก็สามารถช่วยโลกของเราได้ไม่น้อยเลยนะครับมอลลูมจะเป็นแค่หนึ่งไอเดียนะครับเล็กๆที่จุดประกายอันยิ่งใหญ่นะครับให้กับผมแล้วก็หลายๆคนนะครับได้หันมาหาประโยชน์จากสิ่งที่อยู่ข้างหลังเรานะครับสิ่งที่เราเหลือใช้นะครับว่าเราจะทำยังไงให้ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าที่สุดนะครับผมแค่นี้ก็สามารถช่วยโลกของเราได้มากแล้วครับยังมีอีกมากมายหลายไอเดียนะครับที่จะทำให้โลกและชีวิตเราดีขึ้นนะครับผมก็ฝากกดติดตามที่ช่องกรีนไทยแลนด์ไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้า The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับไปแล้วครับ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไรครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนักครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569กันครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งนี้ครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับมีพื้นที่บางส่วนของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อย60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับในวันนี้นะครับประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นจากช่วงต้นสัปดาห์อย่าลืมติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นประจำด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โหน้ำท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวปู่ไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปะกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
2: ่อืม
4: ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี่
0: นายอย่าเสียงดังสิ
2: โอ้โหอุ๊ยนักประดาน้ำเขามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
2: ฮะจริงด้วย
0: โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
5: อ
0: ้
5: าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
6: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
5: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
7: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
0: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
7: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ล่ะ
5: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริง
8: ๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
5: ปลื้มใจเหลือเกินมาฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
7: โอ้กินเลย
1: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่ประเทศเราประสบวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ก็โปรดให้ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษหรืออย่างตอนที่โควิด-19 ท่านก็พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยแล้วก็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ที่สนับสนุนการจ้างงานและคนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ
2: พระองค์มีเมตตากับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะครับปู
1: ่ใช่แล้วเมื่อก่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
0: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงพระเมตตาต่อผู้ประสบภัยทุกประเภทไม่ว่าคนไทยจะเดือดร้อนแค่ไหนพระองค์จะคอยช่วยเหลืออย่างปี

0: ขอบคุณมากมากนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากมากเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
1: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกส่วนภายในทุกๆด้านของชีวิตนะ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหรออ
0: ืมทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวาง

0: แผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
1: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
2: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันนะ
0: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
1: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
2: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
0: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
2: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
1: เย้สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
2: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
1: อ๋อจ้ามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
2: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
1: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกินถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
2: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
1: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งเนี่ยแหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแรงฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
2: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: อย่าลืมสัญญานะครับแม
2: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
1: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
0: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
1: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
0: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
2: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่าง และเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่า

0: ดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
1: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
0: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยืนนะจ๊ะ
1: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
0: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบและเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
2: ๆรับทราบครับแม
3: ่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
0: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
1: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
4: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
4: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
1: แต่ถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ

26มิถุนายนวันสุนทรภู่วันแห่งการรำลึกถึงกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้รังสรรค์ถ้อยคำงดงามฝากคุณค่าแห่งภาษาไทยไว้คู่แผ่นดินสุนทรภู่เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2329มีความสามารถด้านการประพันธ์ตั้งแต่วัยเยาว์จนได้รับราชการในกรมพระอาลักษณ์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นกวีผู้ทรงคุณูปการต่อวงการวรรณกรรมไทยอีกทั้งองค์การยูเนสโกยกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมผลงานสำคัญอาทิพระอภัยมณีนิราศภูเขาทองและนิราศเมืองแกลงล้วนเต็มไปด้วยความไพเราะสอดแทรกข้อคิดและสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยแม้การเวลาจะล่วงเลยกว่า2ศตวรรษแต่บทประพันธ์ของสุนทรภู่ยังคงทรงคุณค่าสืบสานภาษาไทยหล่อหลอมความคิดและเป็นมรดกทางปัญญา26มิถุนายนร่วมรำลึกถึงกวีเอกของแผ่นดินผู้ฝากวรรณศิลป์อันงดงามไว้ตราบนานเท่านาน

ทรงเอาพระทัยใส่ในการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพของราษฎรส่วนใหญ่ของประเทศจนกล่าวได้ว่าพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นกษัตริย์เกษตรในสมัยสุโขทัยพระมหากษัตริย์โปรดให้สร้างสรีดพงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้และโปรดให้จัดพระราชพิธีแรกนาขวัญเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นสิริมงคลในการทำนากับทั้งเป็นการเตือนให้ราษฎรรู้ว่าถึงฤดูทำนาแล้วสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงจัดระเบียบการปกครองเป็น4กรมใหญ่ๆคือเวียงวังคลังนากรมนามีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการทำนาทำไร่ของราษฎรช่วยเหลือการทำนาเมื่อมีปัญหาบำรุงการเกษตรกรรมให้เจริญก้าวหน้าสมัยรัตนโกสินทร์การขุดคลองเพื่อประโยชน์ทางคมนาคมหลายสายเช่นคลองภาษีเจริญคลองเจดีย์บูชาและคลองมหาสวัสดิ์คลองเหล่านี้นอกจากจะเป็นเส้นทางสัญจรของราษฎรแล้วที่ดินสองข้างฝั่งคลองยังเป็นพื้นที่ทำนาที่อุดมสมบูรณ์อีกด้วยครั้นถึงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตั้งกระทรวงเกษตราธิการเพื่อดูแลการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของราษฎรมีการขุดคลองชลประทานและจัดโครงการรังสิตเพื่อขุดคลองหลายสายให้เปิดพื้นที่ทำนานำเครื่องจักรมาใช้ในการทำนาส่งเสริมการประกวดพันธุ์ข้าวตามเมืองต่างๆเพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่ปลูกและยังทรงสนับสนุนให้ปรับปรุงพันธุ์ข้าวและโปรดให้ตั้งโรงเรียนเกษตราธิการขึ้นเพื่อศึกษาและเป็นรากฐานของการวิจัยพัฒนาข้าวไทยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระองค์มีพระราชดำริและดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาข้าวส่งสนับสนุนส่งเสริมการจัดการธนาคารข้าวและการทำนาขั้นบันไดในพื้นที่สูงด้วยพระราชกรณียกิจดังกล่าวคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่4ตุลาคม2559เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทยและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเป็นพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้จะนำเสนอเรื่องของตำแหน่งสยามกุฎราชกุมารว่าตำแหน่งนี้มีที่มาและความสำคัญอย่างไรรวมทั้งจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปรำลึกเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์เมื่อครั้งการพระราชพิธีสถาปนาพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์ที่3ของไทยค่ะสยามกุฎราชกุมารเป็นตำแหน่งของพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ของพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนา

0: ให้เป็นพระราชทายาทสืบราชสันตติวงศ์ตามกฎมณ์เทียนบานโดยมีพัฒนาการมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาทั้งการกำหนดชื่อตำแหน่งและบุคคลผู้มีสิทธิ์ตามพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์ที่แตกต่างกันในแต่ละยุคสมัย
1: คงต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีพระราชพงศาวดารบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรรวมทั้งถ้าไปเปิดดูในกฎหมายตรา3ดวงตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระที่ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเราจะพบว่ามีกฎมณ์เทียนบานตั้งแต่สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้ทรงพระนามลำลองที่เรารู้จักกันว่าพระเจ้าอู่ทองนะครับเหตุการณ์ตั้งแต่ครั้งพระเจ้าอู่ทองในระบุเอาไว้ชัดเจนว่าตำแหน่งพระมหาอุปราชนั้นเป็นตำแหน่งสำคัญถ้าเกิดว่าภาษาอังกฤษอาจจะต้องเรียกว่าเป็น second king จะเรียกว่าเป็น crown prince อย่างที่เรียกว่ามกุฎราชกุมารอย่างตะวันตกคงไม่ได้เป็นคนละนัยยะความหมายกันความเป็น second king นั้นน่ะก็คือเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์รองซึ่งทรงราชทำนองเดียวกับพระมหากษัตริย์พระองค์ใหญ่ที่เรียกว่าพระมหากษัตริย์วังหลวงเนี่ยนะครับพระมหากษัตริย์พระองค์รองนั้นน่ะเรียกว่าอุปราชอุปะแปลว่ารองลงมาแล้วก็ในกฎมณ์เทียนบานตั้งแต่ครั้งสมเด็จพระเจ้าอู่ทองนั้นกำหนดเอาไว้ชัดเจนว่าบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งสมเด็จพระมหาอุปราชนั้นคือสมเด็จหน่อพุทธเจ้าคำว่าสมเด็จหน่อพุทธเจ้าเนี่ยมีนัยยะทางกฎหมายนับตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาก็คือหมายถึงพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ของพระมหากษัตริย์ซึ่งประสูติแต่แม่อยู่หัวเมืองก็คือแม่อยู่หัวเมืองแม่อยู่หัวเมืองหรือแม่อยู่หัวเมืองก็คือสมเด็จพระอัครมเหสีของพระมหากษัตริย์นั่นเองฉะนั้นตำแหน่งตามกฎมณ์เทียนบานนี้โดยสิทธิอันชอบธรรมก็ย่อมเป็นของพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ซึ่งประสูติแต่สมเด็จพระอัครมเหสีอย่างไรก็ดีถ้าเกิดว่าคุณสายสวรรค์และท่านผู้ชมคงระลึกได้ว่าในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยานั้นมีการเปลี่ยนบุคคลที่จะขึ้นสู่ตำแหน่งการทรงราชอย่างชนิดที่ไม่ได้เป็นไปตามเกณฑ์มากเท่าไหร่มีการเปลี่ยนราชวงศ์บ้างมีการเปลี่ยนรัชกาลบ้างซึ่งทำให้เกิดความวุ่นวายมากมายถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเป็นต้นมาจนถึงรัชกาลที่5นั้นเป็นบุญมหาศาลของบ้านเมืองเราที่การเปลี่ยนผ่านแต่ละรัชกาลแต่ละรัชกาลนั้นเป็นไปโดยราบรื่นเรียบร้อยเพราะพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลักไม่มีการรบราฆ่าฟันกันอย่างไรก็ดีเพื่อเป็นความรู้เอาไว้ในยุคพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเราก็มีพระมหาอุปราชอยู่ก็คือสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถ
2: ซึ่งเป็นสมเด็จกันว่าวังนาถโดยทั่วไป
1: ใช่ครับซึ่งเป็นสมเด็จพยุพราชในนัยยะแบบปัจจุบันแต่แท้จริงแล้วเป็นสมเด็จพระมหาอุปราชตามกฎมณ์เทียนบานแบบกรุงศรีอยุธยานะครับเป็นสมเด็จพระอนุชาครองวังหน้าคือกรมพระราชวังบวรสถานมงคลบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครบริเวณโรงละครแห่งชาติแล้วก็จริงๆพื้นที่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ครึ่งหนึ่งของสนามหลวงตรงนั้นนะครับคือพระราชวังบวรสถานมงคลที่เรียกว่าวังหน้าตำแหน่งวังหน้านี่ก็เป็นตำแหน่งมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาที่เรียกวังหน้ากับวังหลวงก็เป็นไปตามระเบียบการจัดทัพนะครับตำแหน่งวังหน้าเป็นของพระมหาอุปราชครั้นถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระองค์นี้ทรงเป็นพระมหาอุปราชอยู่ช่วงพักหนึ่งเสด็จไปทรงครองพระราชวังเดิมที่ฝั่งธนบุรีแล้วก็ได้เสวยราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและในรัชกาลที่สองนั้นมีวังหน้าก็คือสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกับสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์นั้นเสด็จสวรรคตก่อนพระมหากษัตริย์วังหลวงทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นทั้งสองพระองค์ก็ไม่ได้เสด็จดำรงศรีราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์วังหลวงตามโบราณราชประเพณีดังนั้นพอถึงรัชกาลที่3นะครับพระมหากษัตริย์ในรัชกาลนี้ก็คือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาที่เรียกว่าอุปราชาภิเษกวังหน้าคือสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ์พลเสพก็เสด็จสวรรคตก่อนพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าอีกนะครับในรัชกาลที่4มีพระมหากษัตริย์2พระองค์ก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชและทรงสถาปนาสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑามณีขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวในนัยยะก็คล้ายจะเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลแต่พระราชอิสริยยศนั้นสูงส่งเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกพระองค์หนึ่งคู่กับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เสด็จสวรรคตก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกจนถึงรัชกาลที่5นั้นมีการ สถาปนาพระมหาอุปราชขึ้นคือพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระนามว่ากรมพระราชวังบวรวิชัยชาญพระองค์นี้ไม่ได้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชเจ้าในนัยยะแบบปัจจุบันเพราะว่าเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนหน้านี้เช่นสมเด็จพระบรมราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ก็ดีสมเด็จพระบรมราชเจ้ามหาศักดิ์พลเสพก็ดีพระบาทสมเด็จปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ดีเป็นพระราชโอรสในพระมหากษัตริย์ทั้งสิ้นฉะนั้นก็ทรงดำรงพระอิสริยยศสูงแต่พอถึงรัชกาลที่5ก็มีเหตุก็คือกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญก็เสด็จที่วงคตก่อนที่จะก่อนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระปรีชาญาณในการทอดพระเนตรเห็นการไกลทั้งสวัสดิภาพของประชาชนเพื่อให้รอยต่อของรัชสมัยนั้นเป็นไปโดยราบรื่นทรงระลึกถึงพระราชพงศาวดารในกรุงศรีอยุธยาว่ากฎมณฑลบานแต่ครั้งสมเด็จพระรามาธิบดีที่1นั้นน่ะตำแหน่งที่เรียกว่าสมเด็จหน่อพุทธเจ้าก็คือพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ของพระมหากษัตริย์ประสูติแต่สมเด็จพระอัครมเหสีไปผนวกเข้าสอดคล้องต้องตรงกันกับราชประเพณีในยุโรปทั้งสิ้นเพราะในยุโรปทั้งหลายเนี่ยจะมีตำแหน่งที่กำหนดพระราชทายาทที่แน่ชัดเอาไว้เพื่อการสืบทอดที่มั่นคงของพระบรมราชวงศ์และราชอาณาจักรที่เรียกว่าคราวปรินซ์คราวปรินซ์คราวแปลว่ามกุฎหรือมงกุฎปรินซ์ก็คือราชกุมารฉะนั้นตำแหน่งคราวปรินซ์เป็นตำแหน่งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอนุวัตตามทั้งโบราณราชประเพณีตั้งแต่สมเด็จพระรามาธิบดีที่1ผนวกเข้ากับราชประเพณีสากลเป็นการผสานโลกตะวันตกและโลกตะวันออกเข้าหากันอย่างลงตัวแล้วทรงพระราชประดิษฐ์ถ้อยคำที่เรียกว่าสยามมกุฎราชกุมารก็คือสยามก
2: ็
1: คือสยามมิสคราวปรินซ์นั่นเองหรือว่าคราวปรินซ์ออฟสยามนั่นเอง
2: แต่โดยในยะหรือความหมายที่คนทั่วไปอาจจะเทียบเคียงถ้าย้อนกลับไปสมัยก่อนหน้านั้นน
1: ั่
2: นก็คือการเป็นพระมหาอุปราชาก็ดีหรือว่าวังหน้าก็ดีนั่นเอง
1: ใช่ครับแต่ว่าในยะของความเป็นคราวปรินซ์นั้นจะใกล้ชิดกับพระมหากษัตริย์
2: มากกว่า
1: เพราะว่าสมเด็จพระบรมชนกนาถย่อมจะต้องทรงฟูมฟักทนุถนอมทรงพระอภิบาลและถวายพระราชทานการศึกษาให้แก่พระราชโอรสพระองค์ใหญ่อย่างใกล้ชิดอยู่แล้ว
2: คือสายพระโลหิตนั่นเอง
1: ก็รับพระบรมราโชบายต่อจากรัชกาลไปสู่รัชกาลไปสู่รัชกาลเหมือนส่งไม้ผลัดที่ชัดเจนได้อย่างราบรื่นตำแหน่งนี้จึงเกิดขึ้น
2: ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงยกเลิกธรรมเนียมการแต่งตั้งตำแหน่งพระมหาอุปราชฝ่ายหน้าหรือตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งตั้งตำแหน่งสยามมกุฎราชกุมารเพื่อเป็นองค์รัชทายาทแทนค่ะนับแต่นั้นมาได้มีการสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารรวม3พระองค์ตามลำดับคือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตสยามมกุฎราชกุมารพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาเมื่อวันที่14มกราคมพุทธศักราช2429สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามมกุฎราชกุมารพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาเมื่อวันที่17มกราคมพุทธศักราช2437และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามมกุฎราชกุมารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515
1: พระองค์แรกคือสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตเป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่5ประสูติแต่สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยิกาเจ้าหรือสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีในรัชกาลที่5ซึ่งก็คือสมเด็จพระอัยิกาเจ้าในรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นั่นเองการสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระองค์แรกจึงจัดขึ้นในนัยยะที่เรียกว่าพระราชพิธีลงสงเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตสยามมกุฎราชกุมารการลงสงเฉลิมพระปรมาภิไธยนั้นเคยจัดขึ้นในรัชกาลที่2 เพื่อลงสงเฉลิมพระนามของสมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชดังนั้นเป็นการรื้อฟื้นราชประเพณีอันยิ่งใหญ่ตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่2ให้กลับฉายภาพขึ้นในรัชกาลที่5เพื่อแสดงว่าตำแหน่งสมเด็จหน่อพุทธเจ้านั้นเป็นของสำคัญและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเป็นใครเล่าก็คือเป็นสมเด็จพระบรมชนกนาถของสมเด็จพระปิยมหาราชดังนั้นก็ทรงถ่ายทอดนัยยะของความเป็นสมเด็จหน่อพุทธเจ้าผู้เป็นสยามกุฎราชกุมารเนี่ยตกสู่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวิชรุณหิตสยามกุฎราชกุมารพระราชพิธีในครั้งนั้นมีรายละเอียดซับซ้อนถ้าเกิดว่าไปค้นดูจะพบว่า9วันเลยนะครับจัด9วันเลยเพราะว่าการลงสงนั้นหมายถึงอะไรหมายถึงให้พระราชกุมารนั้นได้ลงสงแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นครั้งแรกก็จะมีการผูกแพมีการตั้งมณฑปพระกรยาสนานมีราชประเพณีมีมหรสพสมโภชมีการแห่ต่างๆในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสวมมงกุฎองค์หนึ่งพระราชทานแก่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระองค์แรกเรียกว่าพระอนุราชมงกุฎเป็นมงกุฎที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยทรงสร้างพระราชทานแก่สมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎในคราวที่ลงสงเฉลิมพระนามของสมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎนั่นเองฉะนั้นมงกุฎองค์นี้จึงเป็นนัยยะที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยทรงสวมพระราชทานให้แก่สมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎและสมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎก็ได้เสด็จดำรงศรีราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่4แล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงสวมพระราชทานให้แก่สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวิชรุณหิตเพื่อเป็นสยามกุฎราชกุมารพระองค์แรกนี่เป็นนัยยะที่มีความลึกซึ้งในทางประวัติศาสตร์แต่ว่าเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ขึ้นคือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารเสด็จสวรรคตตั้งแต่พระชนมายุ17พรรษาประมาณนั้นนะครับก็ประชวรแล้วก็เสด็จสวรรคตในเวลานั้นพระราชโอรสพระองค์รองถัดจากสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตก็คือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธกรมกุลเทพทวารวดีพระชนมายุอ่อนกว่าสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตประมาณ2ปีประทับทรงศึกษาอยู่ที่สหราชอาณาจักรเวลานั้นก็เป็นเวลาแห่งวิกฤตเพราะเพิ่งเกิดเหตุการณ์รศ.112ทำอย่างไรที่จะให้พระบรมราโชบายเพื่อความมั่นคงของราชอาณาจักรนั้นส่งต่อไปสู่สมเด็จพระยุพราชในทันทีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระองค์ที่2แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นทันทีในเดือนมกราคมนั้นที่สมเด็จพระบรมพระองค์แรกเสด็จสวรรคตทรงจัดการพระราชพิธีนี้ขึ้นที่พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังทั้งที่สมเด็จเจ้าฟ้าชายพระองค์นั้นยังประทับอยู่ที่สหราชอาณาจักรแล้วก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จารึกพระสุพรรณบัตรแล้วก็เตรียมเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศเครื่องราชอิสริยยศสำคัญองค์หนึ่งก็คือสังวาลพระนพสังวาลพระนพเป็นสร้อยอ่อนซึ่งมีนพพรัตน์เป็นดอกอยู่ตรงกลางแล้วก็มีสร้อยอ่อนล้อมเอาไว้สำหรับเฉวียงพระอังสาทรงส่งไปพระราชทานแด่สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธที่ประทับอยู่ที่สหราชอาณาจักรมีพระราชพิธีสถาปนาอ่านพระบรมราชโองการที่พระนั่งอมรินทร์วินิจฉัยแล้วโปรดให้เชิญเครื่องยศทั้งหลายเนี่ยขึ้นเรือกันไปสมเด็จพระบรมพระองค์ที่2ก็เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จดำรงศรีราชสมบัติสืบราชสมบัติจากสมเด็จพระปิยมหาราชนั่นก็แปลว่าทรงเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์แรกที่ได้เสด็จดำรงศรีราชสมบัติตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: จนถึงรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515ณพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตนับเป็นการสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์ที่3ของไทยซึ่งเป็นพระองค์ที่2ที่เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินพระมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ าทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ให้ทรงดำรงพระราชอิสริยยศฐานันดรศักดิ์ในตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโดยอนุโลมตามขัตติยราชประเพณีที่เคยมีมาแต่การก่อนและเพื่อให้เหมาะสมแก่กาลสมัยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดพระราชพิธีมีรายการดังนี้วันพฤหัสบดีที่21ธันวาคมพุทธศักราช2515มีการพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรและพระราชลัญจกรในการนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุคนเสด็จแทนพระองค์ในการพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรและพระราชลัญจกรสำหรับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารประกอบพระราชพิธีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังวันพุธที่27ธันวาคมพุทธศักราช2515มีการพระราชพิธีศรีสัจปานการเสกน้ำพระพิพัฒน์สัตยาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังจากนั้นมีการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทานถวายสักการะพระสยามเทวาธิราชและสดับปกรณ์พระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515มีการพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารณพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตในการนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศกระแสพระบรมราชโองการสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ขึ้นทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารจากนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงหลั่งน้ำพระมหาสังฆทักษิณาวัตรพระราชทานแก่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพแตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีทหารบกทหารเรือยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21นัดชาวพนักงานประโคมคล้องชัยสังแตรบันดอกมโหระทึกและดุริยางค์ขณะเดียวกันพระสงฆ์ตามวัดต่างๆทั่วพระราชอาณาจักรเจริญชัยมงคลคาถาในพระอุโบสถและรัวระฆังอุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระสุพรรณบัตรพระนามาภิไธยพระราชลัญจกรพระแสงดาบฝักทองเกลี้ยงเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเครื่องราชอิสริยยศตามลำดับโดยมีพระอนุราชมงกุฎที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงสร้างพระราชทานแก่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎหรือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชรัชกาลที่4และตกทอดสืบมาจนถึงพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในรัชกาลที่5จวบกระทั่งถึงรัชกาลที่9 เวลาต่อมาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จไปทรงถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา

0: ซึ่งพราหมณ์ได้จัดทำพิธีไว้ตั้งแต่วันพุธที่27ธันวาคมณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในส่วนพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยานี้เป็นพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีสถาปนาครั้งนี้ด้วยทรงตระหนักว่าตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเป็นตำแหน่งสำคัญในฐานะองค์รัชทายาทที่จะต้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อชาติบ้านเมืองและประชาชนต่อไปจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาถวายสัตยปฏิญาณว่าจะทรงปฏิบัติราชการแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ชาติศาสนาและประชาชนทั้งมวลในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้มีพระราชดำรัสถวายสัตยปฏิญาณว่าข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกระทำสัตยปฏิญาณสาบานต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยเฉพาะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เฉพาะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรท่ามกลางมหาสันนิบาตนี้ว่าข้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นมกุฎราชกุมารจะรักษาเกียรติยศและอิสริยศักดิ์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไว้เสมอด้วยชีวิตจะภักดีต่อชาติบ้านเมืองจะซื่อสัตย์ต่อประชาชนจะปฏิบัติภาระหน้าที่ทุกอย่างโดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถและโดยความเสียสละเพื่อความเจริญความสงบสุขและความมั่นคงไพบูลย์ของประเทศชาติไทยจนตราบเท่าชีวิตร่างกายจะหาไม่วันศุกร์ที่29ธันวาคมพุทธศักราช2515สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จไปยังพลับพลาณท้องสนามหลวงเพื่อทรงบาตรร่วมกับประชาชนจากนั้นในช่วงบ่ายทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์เข้าเฝ้าถวายพระพรณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตในวาระอันเป็นมหามงคลละสมัยนี้ประชาชนชาวไทยทั้งปวงต่างรู้สึกชื่นชมโสมนัสเป็นล้นพ้นร่วมกันแซ่ซ้องถวายชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกันหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดงานเฉลิมฉลองมีการตกแต่งพระนครและมีงานมหรสพณท้องสนามหลวงตลอด3วันระหว่างวันที่27ถึง29ธันวาคมพุทธศักราช2515
1: การเสวยน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของพระมหากษัตริย์เพื่อเป็นสัจจะปณิธานต่อประชาชนนั้นเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชพระทรงพระราชดำริว่าพระมหากษัตริย์ก็ต้องซื่อตรงต่อประชาชนไม่ใช่เพียงแค่ขุนนางข้าทูลอองธุลีพระบาทข้าราชการจะมาดื่มน้ำเพื่อจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ไม่ใช่พระมหากษัตริย์ก็ต้องซื่อตรงต่อหน้าที่เพื่อประชาชนเช่นเดียวกันนี่คือสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราโชบายแนวพระราชดำริพระราชปณิธานเป็นการส่งต่อสู่สมเด็จพระยุพราชของพระองค์เพื่อให้รับพระราชภาระของแผ่นดินต่อไปพระราชสัจวาจาที่ทรงปฏิญาณตอบเบื้องหน้าพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร นั้นน่ะเป็นถ้อยคำที่ใหญ่แล้วก็แสดงพระราชปณิธานซึ่งไม่ทรงเคยคลาดเคลื่อนจากพระราชปณิธานนั้นสมเด็จพระบรมมโหสถที่ราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์นั้นแน่นอนเราก็เห็นอยู่แล้วว่าทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมชนกนาถสมเด็จพระบรมราชชนนีและพระบรมราชจักรีวงศ์มาโดยตลอดในลักษณะที่เรามาศึกษากันอย่างละเอียดจะพบว่าก็ทรงปิดทองหลังพระไม่ได้ทรงออกพระพักอย่างเอิกกระเริกแต่ว่าหลายๆอย่างเป็นแนวพระราชดำริและพระราโชบายที่สุขุ

ผมและลึกซึ้งที่พยายามที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประโยชน์สุขของบ้านเมืองด้วยความเสียสละด้วยความจงรักภักดีด้วยความซื่อตรงต่อประชาชนอย่างที่ทรงปฏิญาณเอาไว้นี่คือสัจจะที่พระองค์ทรงรักษาไว้ดังนั้นเมื่อทรงดำรงสิริราชสมบัติและมีพระปฐมบรมราชโองการอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วก็เป็นการสอดคล้องต้องด้วยหน้าที่พระราชภาระที่ทรงรับในฐานะพระราชทายาทสืบมาจนถึงความเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลปัจจุบันผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญอันประเสริฐของพวกเรา

0: 성박아는
1: ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวในประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารของไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชประวัติอันสำคัญยิ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบันค่ะติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2564วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครทอดพระเนตรนิทรรศการการจัดแสดงผังแม่บทโครงการแนวคิดหลักการออกแบบโครงการการจัดเส้นทางการสัญจรในโครงการทัศนียภาพในโครงการและทรงปลูกต้นรวงผึ้งเป็นปฐมฤกษ์จากพระราชปณิธานพระบาทสม

เด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานอุทยานเฉลิมพระเกียรตินี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แนวพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ผ่านองค์ความรู้สายสัมพันธ์ของระบบป่าและน้ำซึ่งเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบจากกระแสพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2525ณบ้านถ้ำติ้วตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำอุทยานเฉลิมพระเกียรตินี้จะเป็นสถานที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้แก่คนไทยสะท้อนให้เห็นความสำคัญและระบบความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติเป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานครที่จะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแห่งความสุขทั้งทางกายจิตใจอารมณ์สติปัญญาสังคมธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมวิถีใหม่อันทรงคุณค่าทั้งเพื่อเด็กเยาวชนผู้สูงวัยและประชาชนทั่วไปดังพระประถมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นที่ดินในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงชนครอบคลุมพื้นที่279ไร่ซึ่งได้เริ่มพัฒนาแบบตั้งแต่พุทธศักราช2561หัวใจและศูนย์กลางของอุทยานเฉลิมพระเกียรตินี้คือพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้องค์ประกอบภายในอุทยานเฉลิมพระเกียรติจึงเกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อาทิพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่9บ่อน้ำเลข9สะพานเลข9สะพานหยดน้ำพระไทยสะพานไม้เจาะบากงน้ำพระราชหฤทัยดังสายน้ำชุ่มชื่นที่หล่อเลี้ยงคนไทยมาตลอด70ปีจากนภาผ่านภูผาสู่มหานาทีสวนแห่งนี้สะท้อนหลักการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนที่พระองค์พระราชทานพระราชดำริไว้แก่คนไทยอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำต้นน้ำได้แก่ฝายชะลอน้ำป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างกลางน้ำได้แก่แก้มลิงพืชชุ่มน้ำกังหันน้ำชัยพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่บ่อปลานิลและปลายน้ำได้แก่พืชกรองน้ำพื้นที่ชุ่มน้ำทั้งยังออกแบบให้เป็นแก้มลิงแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นพื้นที่รองรับน้ำยามเกิดวิกฤตอุทกภัยความร่มรื่นและอากาศอันบริสุทธิ์ที่เกิดจากการปลูกต้นไม้ใหญ่ราว 4,500 ต้นโดยจัดวางการปลูกคล้ายคลึงธรรมชาติปลูกไม้ที่มีความหมายและมีประโยชน์เช่นการปลูกพืชกรองฝุ่นปลูกไม้โตเร็วเพื่อสร้างร่มเงา
ต้นไม้

ไม้ประจำจังหวัดไม้หายากและพืชบำบัดน้ำสร้างระบบนิเวศที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนอกจากความรู้หลากมิติที่เข้าถึงได้ง่ายประชาชนยังได้รับความสุขสุขภาวะจากธรรมชาติมีเส้นทางเดินวิ่งปั่นจักรยานที่รายล้อมด้วยทัศนียภาพที่งดงามสนามออกกำลังกายกลางแจ้งลานกิจกรรมและนันทนาการลานริมน้ำร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มลานจอดรถและส่วนอำนวยความสะดวกมีการใช้พลังงานทดแทน Floating Solar Cellเทคโนโลยีสมัยใหม่มาบริหารจัดการเพื่อให้ความรู้และความสะดวกสบายแก่ประชาชนอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานอุทยานแห่งความสุขและการเรียนรู้ที่ยั่งยืนแห่งใหม่เพื่อสืบสานและสร้างประโยชน์สุขแก่อนาราษฎรและเพื่อปวงชนชาวไทยได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสืบเนื่องไปตลอดกาล

สวนสัตว์แห่งใหม่ในพระเมตตาของพระองค์นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโฉนดที่ดินที่คลอง6จังหวัดปทุมธานีจำนวน300ไร่สำหรับสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่เพื่อให้สัตว์มีพื้นที่อยู่อย่างสบายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นสวนสัตว์ระดับภูมิภาคอาเซียนและเป็นแหล่งเรียนรู้สัตว์ป่าในระดับสากลเป็นห้องเรียนธรรมชาติที่เป็นศูนย์เรียนรู้แห่งใหม่ของประเทศไทยสวนสัตว์แห่งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ถูกออกแบบให้เป็นสมาร์ทกรีนซูสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติมีระบบบริหารจัดการที่ล้ำสมัยเพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์คใหม่ของจังหวัดปทุมธานีซึ่งนอกจากจะเป็นที่อยู่ของสัตว์จำนวนมากแล้วยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวเป็นแหล่งอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ต่างๆรวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติวิทยาของสัตว์น้อยใหญ่แห่งใหม่ของประชาชนที่สำคัญทรงต้องการให้สวนสัตว์เป็นศูนย์รวมความสุขของทุกชีวิตทรงให้มีการจัดการวางระบบสวนสัตว์ให้มีมาตรฐานที่ทั่วโลกให้การยอมรับการออกแบบและก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่จึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักที่ความสำคัญเป็นพิเศษเพื่อให้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องสัตว์ป่าและธรรมชาติที่ทันสมัยตามมาตรฐานสวนสัตว์ที่มีคุณภาพระดับสากลเป็นบ้านหลังใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมมีความพร้อมกว่าเดิมมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทันสมัยและมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับธรรมชาติของสัตว์แต่ละสายพันธุ์ความสุขของทุกชีวิตกำลังจะเกิดขึ้นที่สวนสัตว์

ของชาติแห่งใหม่ของไทยณจังหวัดปทุมธานีตามพระราชดำริพระเมตตาสายพระเนตรอันกว้างไกลพระราชญาณทัศน์อันลึกซึ้งของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทย

วันชนะศึกบ้านหมากแข้งในพื้นที่รอยต่อ3จังหวัดครอบคลุมอำเภอหล่มสักและหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอด่านซ้ายและนาแห้วจังหวัดเลยอำเภอนครไทยและชาติการจังหวัดพิษณุโลกนับจากวันเสียงปืนแตกที่บ้านห้วยสายใต้อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกเมื่อ20พฤศจิกายน2511เป็นต้นมาปฏิบัติการผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์รุนแรงขึ้นซุ่มยิงซุ่มโจมตีฐานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่และลอบยิงราษฎรบาดเจ็บเสียชีวิตตามรอยพระบาทยาตราบ้านหมากแข้งอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยจากวันนั้นถึงวันนี้จะผ่านมากี่สิบปีความทรงจำความจงรักภักดีไม่มีลืมเลือนเสียงเล็กๆจากแผ่นดินคนของพระราชาที่ตั้งรกรากอยู่บนยอดเขาสูงที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาขนาดใหญ่มายาวนานเกือบพันปีสืบเชื้อสายมาแต่พ่อขุนผาเมืองและพ่อขุนบางกลางหาวปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์สุโขทัยวิถีชีวิตที่สงบสุขท่ามกลางขุนเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงเมื่อหมากแข้งเป็นเป้าหมายที่ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ต้องการยึดเป็นฐานปฏิบัติการเนื่องจากอยู่ในชัยภูมิที่เหมาะในการขยายไปสู่การโจมตีพื้นที่อื่นๆพระบาทสมเด็จพระบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จมาทรงเยี่ยมชาวบ้านด้วยพระราชหฤทัยห่วงใยเมื่อ21ธันวาคม2516พระราชทานโครงการเย็นศิระและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างอาคารเรียนพระราชทานนามว่าโรงเรียนเย็นศิระในพระบรมราชินูปถัมภกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านหมากแข้งซึ่งเป็นแห่งเดียวของประเทศสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จมาทรงเปิดป้ายโรงเรียนและพระราชทานลายผ้าราชินีให้เป็นเอกลักษณ์ของชาวบ้านหมากแข้งเมื่อ24กุมภาพันธ์2518สืบเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อ29ตุลาคมพุทธศักราช2519ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้ลอบเข้าโจมตีฐานปฏิบัติการของตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าผู้ก่อการร้ายได้วางกำลังโอบล้อมไว้ทุกด้านระดมยิงเข้ามาทุกด้านตลอดเวลามีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสเฮลิคอปเตอร์ที่ไปรับผู้บาดเจ็บถูกผู้ก่อการร้ายยิงตกถูกบ้านเรือนของราษฎรชาวบ้านเข้าช่วยเหลือทหารที่บาดเจ็บหน่วยเหนือส่งกำลังไปช่วยเหลือผู้ก่อการร้ายระดมยิงจนไม่สามารถนำเฮลิคอปเตอร์ลงได้ต้องนำกำลังทั้งหมดไปส่งลงที่ฐานบ้านห้วยมุ่นแล้วเดินเท้าไปยังฐานบ้านหมากแข้งระหว่างทางผู้ก่อการร้ายได้ซุ่มยิงจนทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บอีกยามนั้นคือช่วงเวลาวิกฤตของชาวบ้านหมากแข้งทุกคนหวาดกลัวระส่ำระสายขวัญเสียเหนื่อยล้าสิ้นหวังขาดการติดต่อจากภายนอกแต่พวกเขาสัญญากันว่าจะไม่ทิ้งหมู่บ้านนายทวินบุญประสบอายุ19ปีในขณะนั้น

เป็นหัวหน้าเยาวชนและลูกเสือชาวบ้านได้รวบรวมเพื่อนเยาวชนได้7คนจัดเวรยามอาสามาเฝ้าคุ้มครองเฮลิคอปเตอร์ลำที่ตกนั้นท่ามกลางความหวาดหวั่นว่าเฮลิคอปเตอร์จะระเบิดซ้ำคนจะตายผู้ก่อการร้ายจะยิงถล่มอีกชาวบ้านหลายคนนำปืนมาอาสาช่วยตำรวจยิงต่อสู้ผู้ก่อการร้าย7วันที่ชาวบ้านหมากแข้งถูกโอบล้อม5พฤศจิกายนพุทธศักราช2519พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงมีรับสั่งให้ร้อยเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระราชอิสริยยศในขณะนั้นทรงไปบัญชาการรบณสมรภูมิบ้านหมากแข้งด้วยพระองค์เองพระองค์ได้เสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปฐานปฏิบัติการบ้านห้วยมุดที่นี่พระองค์มีรับสั่งกับพลโทสมศักดิ์ปัญจมานนท์แม่ทัพภาคที่3ในขณะนั้นด้วยพระสุรเสียงอันหนักแน่นว่าจะต้องไปแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นให้ได้และแม้ว่าแม่ทัพภาคที่3จะกราบบังคมทูลทัดทานเนื่องจากสถานการณ์ขณะนั้นไม่น่าไว้วางใจแต่พระองค์ก็ทรงยืนยันอย่างหนักแน่นว่าชักช้าไม่ได้ต้องไปแก้ไขให้ได้ในวันนี้และเดี๋ยวนี้จากนั้นทรงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งรับสั่งให้นักบินนำเครื่องมุ่งตรงไปยังฐานบ้านหมากแข้งทันทีในขณะที่เสียงปืนเสียงระเบิดรุมล้อมหมู่บ้านหมากแข้งเข้ามาเป็นระยะวันนั้นบรรยากาศอึมครึมเพราะเป็นช่วงฤดูหนาวเวลา 15:30 นาทีชาวบ้านเห็นเฮลิคอปเตอร์สีแปลกตาเสียงดังตักๆๆๆมาทางฟากฟ้าด้านทิศเหนือมาลอยนิ่งทำมุม90องศาเหนือหมู่บ้านแล้วค่อยๆลดระดับลงมาสูงจากพื้นดินประมาณ2ช่วงคนฝุ่นปลิววิบแวบวิบแวบพระองค์ทรงกระโดดลงมาโดยที่ฐานเฮลิคอปเตอร์ยังไม่ทันแตะพื้นแล้วเฮลิคอปเตอร์ก็ม้วนตัวหมุนกลับบินขึ้นทันทีพระองค์ทรงวิ่งโถอย่างสุดกำลังไปทำการบล็อกคุ้มกันให้เฮลิคอปเตอร์ลำอื่นส่งทหารลงมาจนครบใครกันนะเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นฟ้าชายมาเจ้าฟ้าชายมาแล้วชาวบ้านไม่กลัวอะไรแล้วแม่ทัพใหญ่มาแล้วอย่างไรเราก็ไม่แพ้ทุกคนเล่าด้วยรอยยิ้มน้ำตาคลอณฐานปฏิบัติการบ้านหมากแข้งพระองค์ทรงวางแผนยุทธวิธีการสู้รบอย่างรัดกุมพระราชทานคำแนะนำแก่ทหารถึงวิธีการวางกำลังการจัดฐานการวางระบบป้องกันตนเองการลาดตระเวนพิสูจน์ทราบการกำหนดมุมยิงของปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิดสัญญาณเตือนภัยยุทธวิธีปฏิบัติการในพื้นที่ป่าเขารวมทั้งได้ทรงกระทำเป็นตัวอย่างจนถึงเวลา 16:00 นผู้ก่อการร้ายยังคงระดมยิงก่อกวนตลอดเวลาพระองค์ทรงบัญชาการให้ทหารยิงตอบโต้หลังจากนั้นทรงบัญชาการให้ชุดปฏิบัติการออกลาดตระเวนพิสูจน์ทราบโดยทรงทำหน้าที่เป็นหัวหน้าชุดด้วยพระองค์เองทั้งที่แม่ทัพภาคที่3ได้กราบบังคมทูลทัดทานเพราะเส้นทางยากลำบากต่อการเคลื่อนที่และเสี่ยงอันตรายรอบด้านแต่พระองค์ทรงมีรับสั่งว่าฉันต้องไปเพราะว่าเป็นหน้าที่ของทหารขณะนั้นผู้ก่อการร้ายได้ระดมยิงมายังชุดปฏิบัติการของพระองค์เสียงปืนดังสนั่นหวั่นไหวแต่มิได้ทรงหวาดกลัวทรงมีพระสติมั่นคงสั่งทหารให้ดำเนินกลยุทธ์ยิงโต้ตอบจนผู้ก่อการร้ายล่าถอยทรงไม่รอช้าเร่งเข้าฟื้นฟูขวัญกำลังใจแก่ราษฎรทันทีพร้อมกับทรงขอให้ราษฎรทุกคนเชื่อมั่นเราอยู่ที่นี่ไม่ต้องกลัวเป็นกระแสพระราชดำรัสที่ชาวบ้านจดจำได้ขึ้นใจมาจนปัจจุบันหลังจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณที่เฮลิคอปเตอร์ถูกยิงตก
ทรงตรวจสภาพ

เฮลิคอปเตอร์อยู่เป็นเวลานานแล้วเสด็จกลับมาที่ฐานปฏิบัติการเสวยพระกระยาหารง่ายๆไม่ยุ่งยากแก่ผู้ใดเลยช้อนสังกะสีจานสังกะสีเสวยข้าวจี่แบบชาวบ้านและอาหารกระป๋องที่ตำรวจปรุงให้เสวยเจ้าหน้าที่ยังคงจดจำคำที่พระองค์ตรัสว่าอะไรก็ได้เรารับประทานได้หมดคืนนั้นเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงรุ่งขึ้นจะเป็นวันลอยกระทงพระองค์ทรงเด็ดดอกเข็มมาลอยในขันน้ำสวดมนต์แล้วทรงนำขันดอกเข็มไปลอยในโอ่งน้ำที่หน้าตำหนักพระร้องเพลงสั้นๆว่าลอยกระทงลอยกระทงแม้นอยู่ในสนามรบพระองค์ก็ไม่ทรงลืมประเพณีชาติอันงดงามพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ทหารตำรวจแม้ว่าเราอยู่ไกลบ้านบนภูสูงท่ามกลางเสียงปืนแต่เราก็ลอยกระทงอย่างมีความสุขได้คืนวันนั้นอากาศหนาวเย็นเยือกหมอกลงจัดเวลา 22 นาฬิกาพระองค์เสด็จตรวจรอบฐานปฏิบัติการชาวบ้านบอกว่าพระองค์บรรทมหลับกี่ชั่วโมงไม่รู้ตื่นมานึ่งข้าวตอนตีสี่เห็นพระองค์เสด็จออกมาจากป่ารักพระองค์ที่สุดคิดถึงพระองค์สุดหัวใจที่นี่ที่ลูกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินมานอนในหลุมบุคคลซึ่งมีความลึกประมาณ2 ฟุตหลังคามุงด้วยหญ้าคามีผ้าปันโจปูรองพื้นเป้สนามหนุนพระเศียรในเครื่องแบบทหารที่ทรงนำไปเพียงชุดเดียวไม่มีแม้เสื้อแจ็คเก็ตหรือผ้าห่มกันหนาวที่นี่คือสถานที่แห่งความทรงจำอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาตุ้งเช้าของวันที่6 พฤศจิกายน 2519อากาศยังคงเหน็บหนาวพระองค์เสด็จตรวจการวางกำลังและทรงควบคุมการกู้กับระเบิดรอบฐานและมีรับสั่งให้จัดกำลังออกพิสูจน์ทราบเส้นทางและพื้นที่เนินเขาบริเวณหมู่บ้านอีกครั้งจนเมื่อพระราชทานวิธีรักษาการป้องกันฐานปฏิบัติการและการคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ราษฎรแล้วพระองค์ได้เสด็จไปทรงปลอบขวัญชาวบ้านและเด็กนักเรียนที่โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งที่เคยถูกผู้ก่อการร้ายยิงปิดล้อมและยึดไว้พระราชทานพระราชดำรัสให้กำลังใจว่าไม่ต้องกลัวขอให้ทุกคนตั้งใจขยันขันแข็งทำมาหากินเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารจะดูแลความปลอดภัยให้และพระองค์จะกลับมาหาอีกในขณะนั้นเด็กๆนักเรียนคงไม่รู้หรอกว่านายทหารหนุ่มผู้มาอยู่เป็นเพื่อนพวกเขาในยามนั้นเป็นถึงพระราชโอรสของพระประมุขแห่งชาติจากนั้นทรงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปทรงเยี่ยมทหารตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับและในวันที่14 พฤศจิกายน 2519พระองค์ได้เสด็จกลับมาเยี่ยมชาวบ้านอีกครั้งหนึ่งเพื่อทรงติดตามสถานการณ์ตรวจผลการซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรและพระราชทานสิ่งของแก่นักเรียนและชาวบ้านสร้างความปิติยินดีแก่ชาวบ้านเป็นอย่างยิ่งทุกวันที่5 พฤศจิกายนเวลา15:30 นของทุกปีชาวบ้านหมากแข้งจะพากันมานั่งรอเฝ้ารับเสด็จและก้มกราบฝ่าพระบาทน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ณผืนดินที่รอยพระบาทก้าวแรกของพระองค์กระโดดลงมาสู่บ้านหมากแข้งวันสำคัญที่จะต้องบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทยวันชนะศึกบ้านหมากแข้งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในวันที่โลกหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ศตวรรษที่21อย่างรวดเร็วระบบการศึกษาก็ต้องปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแนวทางจากการศึกษาที่เราพบในช่วงหลังที่มีการลงพื้นที่ในแต่ละจังหวัดพบว่าสถานศึกษาจะมีการปรับตัวมากขึ้นทั้งจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่หลากหลายมีความยืดหยุ่นมีปริมาณหลั

0: สูตรที่พอเหมาะให้ผู้เรียนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการเรียนได้ทุกสถานที่ทุกเวลาเป็นการกระจายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพรูปแบบการเรียนรู้ควรเปลี่ยนไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกรวมถึงตอบโจทย์เศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญนะคะสามารถปรับตัวรองรับความต้องการของตลาดงานได้เหมือนที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีที่เน้นการพัฒนาให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการมีความสามารถทางการศึกษาเก่งตามมาตรฐานสากลขณะเดียวกันก็ต้องมีคุณธรรมควบคู่ไปด้วยตามนโยบายของโรงเรียนเก่งดีมีคุณธรรมพร้อมวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่วางไว้ด้วยความมุ่งมั่นก็คือภายในปี2570ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับวิถีโลกยุคใหม่และนี่คือโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยที่ทางรายการตั้งใจจะนำเสนอเป็นโรงเรียนแรกของโครงการความฝันอันสูงสุดปีนี้ค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะเป็นวันแรกที่เราถ่ายทำรายการหนึ่งในพระราชดำริตอนความฝันอันสูงสุดในปี2567นะคะคือเราอยู่ที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยนะคะจังหวัดลพบุรีเรามาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเนี่ยด้วยเหตุผลหลายอย่างค่ะหนึ่งเป็นโรงเรียนที่เป็นเลิศในภาคกลางนะคะเรามีนักเรียนมากกว่า32จังหวัดเรียนอยู่ที่เดียวกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็นเพื่อนกันนะคะเรามีนักเรียนสมัครมากมายมาจากสิงห์บุรีสระบุรีอยุธยาแล้วก็ลพบุรีเรามองได้เห็นเลยค่ะว่าพิบูลวิทยาลัยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการศึกษาในภาคกลางเราต้องการจะมาเข้าใจเรียนรู้ศึกษาว่าทำไมโรงเรียนแห่งนี้ถึงเป็นโรงเรียนที่เป็นเลิศทั้งทางวิชาการและกิจกรรมค่ะเราถึงเลือกโรงเรียนนี้ค่ะโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยนะคะก็เพียบพร้อมไปได้หลายด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการที่นักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศสอบติดหมอพยาบาลวิศวะรัฐศาสตร์ศิลปศาสตร์ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศมากมายนะคะเราก็มองว่าความเป็นเลิศเนี่ยแน่นเปี่ยมด้วยคุณภาพของคุณครูผู้สอนนะคะคุณครูทุ่มเทความรู้ความสามารถของตนเองเพื่อให้นักเรียนเนี่ยมีความรู้ความสามารถไปสู้คนอื่นนอกโรงเรียนนะคะเราก็มองเห็นว่านอกจากจะเก่งทางด้านวิชาการแล้วทางด้านกิจกรรมก็ไม่น้อยหน้าค่ะมีกิจกรรมมากมายแล้วก็แข่งกับกิจกรรมระดับประเทศนะคะเราประทับใจท่านผอ.ธรรมวิทย์ธรรมพิธีมากนะคะคือท่านทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อโรงเรียนนี้มาตลอดนะคะท่านอยู่โรงเรียนใหญ่มาก่อนท่านอยู่โรงเรียนเล็กมาก่อนท่านอยู่มาหลากหลายบริบทแล้วท่านก็นำความรู้ความสามารถของท่านเนี่ยมาผลักดันการศึกษาให้ก้าวหน้าในโรงเรียนนี้โดยตีโจทย์ว่าการศึกษาที่เป็นเลิศต้องมี3อย่างไม่ว่าจะเป็นการศึกษาแบบนานาชาติการศึกษาแบบ QA การศึกษาศิลปะการศึกษากีฬาเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงเรียนเนี่ยจะครบวงจรมากค่ะ
2: สำหรับนโยบายหลักๆในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเนี่ยหลักๆเราในฐานะที่เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดเป็นโรงเรียนยอดนิยมนะครับของจังหวัดลพบุรีและในกลุ่มภาคกลางนะครับเราก็มีนโยบายเน้นในเรื่องของความเป็นเลิศนะครับความเก่งแล้วก็ในความเก่งนั้นนักเรียนต้องเป็นคนดีมีคุณธรรมเราก็พัฒนานักเรียนควบคู่กันไปนะครับกับทางด้านงานวิชาการนะครับเราจะเน้นกิจกรรม2กิจกรรมหลักๆด้วยกันกิจกรรมแรกก็คือเรื่องของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับของเราไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็แล้วแต่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่จะต้องดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องที่2กิจกรรมที่2ของเราก็คือการพัฒนาเรื่องความเป็นผู้นำของนักเรียนควบคู่กันไปด้วยครับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเนี่ยมีประกอบไปด้วย5ขั้นตอนด้วยกันที่เราทำอยู่ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคือเริ่มต้นเนี่ยนักเรียนเข้ามาแรกเข้านะครับหรือต้นปีการศึกษาเนี่ยเราจะต้องรู้จักนักเรียนรายบุคคลก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นรู้จักนักเรียนในเรื่องของการเรียนในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของความปลอดภัยอีกหลายๆด้านเนี่ยเราจะต้องรู้จักนักเรียนก่อนนะครับเราจะรู้จักนักเรียนด้วยการไปเยี่ยมบ้านก็ดีการกรอกเอกสารที่เป็นแบบฟอร์มต่างๆเช่น SDQ หรือแบบประเมินความเครียดประมาณนี้นะครับเราจะต้องรู้จักนักเรียนก่อนจากนั้นเราก็คัดกรองนะครับคัดกรองโดยแยก ในแต่ละเรื่องแต่ละด้านเนี่ยออกเป็นนักเรียนออกเป็น3กลุ่มด้วยกันก็คือนักเรียนกลุ่มปกตินะครับกลุ่มเสี่ยงแล้วก็กลุ่มมีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนก็จะมีด้านการเรียนเรื่องเด็กปกติด้านการเรียนเด็กกลุ่มเสี่ยงด้านการเรียนเด็กมีปัญหาด้านการเรียนอันนี้คือการคัดกรองนะครับพอคัดกรองเสร็จแล้วเราก็นำผลการคัดกรองเนี่ยไปจัดกิจกรรมถ้านักเรียนที่อยู่ในกลุ่มปกติเราก็จัดกิจกรรมส่งเสริมนะครับถ้าเป็นนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มมีปัญหาเราก็จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขนะครับไปตลอดปีการศึกษาจากนั้นตอนสิ้นปีเราก็มีการประเมินออกมาถ้านักเรียนเนี่ยเราสามารถช่วยเหลือนักเรียนได้ก็เป็นเรื่องที่ดีไปแต่ถ้าอาการหนักๆ หน่อยเราก็อาจจะมีการส่งต่อนะครับส่งต่อไปยังภายนอกเช่นนักจิตวิทยาของเขตพื้นที่หรือของทางจังหวัดประมาณนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่ของเรานักเรียนที่มีปัญหาที่ถึงขนาดจะส่งต่อเนี่ยมีน้อยมากๆครับนโยบายของเราที่เน้นว่านักเรียนจะต้องเก่งดีมีคุณธรรมสามารถน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติเนี่ยถ้าเรื่องเก่งเนี่ยเราจะพูดถึง3เรื่องด้วยกันเรื่องที่1ก็คือเก่งแบบโรงเรียนมาตรฐานสากลเพราะว่าโรงเรียนพิบูลวิไลเนี่ยเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่นแรกเพราะฉะนั้นเราต้องดำเนินนโยบายตามแนวทางมาตรฐานสากลก็คือนักเรียนต้องเป็นเลิศทางด้านวิชาการนะครับเป็นเลิศทางด้านวิชาการนักเรียนต้องมีความสามารถในการสื่อสารทางด้านภาษานะครับล้ำหน้าทางความคิดนักเรียนจะต้องผลิตงานอย่างสร้างสรรค์สามารถร่วมกันดูแลสังคมโลกได้5เรื่องนี้ก็คือความเก่งทางด้านโรงเรียนมาตรฐานสากลแล้วเราก็ไปเน้นความเก่งอีก2เรื่องก็คือเก่งเรื่องศิลปะนะครับเรามีนักเรียนความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้เก่งทางด้านศิลปะและทางด้านกีฬานะครับเราจะเก่ง3เรื่องก็คือเก่งในเรื่องโรงเรียนมาตรฐานสากลเก่งศิลปะและเก่งกีฬาภาษาของเราเนี่ยเราพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถทั้งหมด5ภาษาด้วยกันมีภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาฝรั่งเศสและภาษาพม่านะครับเรามีทั้งหมด5ภาษาแล้วก็มีแผนการเรียนที่เน้นทางด้านภาษาเนี่ยทุกแผนการเรียนนะครับอันนี้คือเรื่องด้านภาษานะเราจะมีกิจกรรมการเรียนการสอนเราเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาที่2ของเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยครับในเรื่องของท่านศาสนานี่เราจะกรุ๊ปไปในเรื่องของการมีคุณธรรมแล้วก็การเป็นคนดีนะครับเราก็จัดกิจกรรมที่พัฒนานักเรียนตั้งแต่การกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนเช่นความมีระเบียบวินัยความซื่อสัตย์นะครับความรับผิดชอบนะเป็นคุณธรรมอัตลักษณ์ของเรียนแล้วก็สอดคล้องกับคำขวัญของโรงเรียนคือมานะวินัยซื่อสัตย์สามัคคีก็เป็นคุณธรรมอัตลักษณ์ในเรื่องของกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธเรามีกิจกรรมของโรงเรียนเราที่เราสามารถทำได้ทุกสัปดาห์ทุกวันอังคารก็คือกิจกรรมวัดในโรงเรียนเนื่องจากเรามีพระประจำโรงเรียนคือหลวงพ่อขาวซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ก่อสร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาอยู่ภายในโรงเรียนของเราเราก็จะมีการจัดกิจกรรมวัดในโรงเรียนทุกวันอังคารนะครับสำหรับนักเรียนและครูอาจารย์นะครับก่อนขึ้นเรียนนะฮะกิจกรรมหน้าเสาธงเราก็จะให้นักเรียนสวดมนต์นั่งสมาธิซึ่งเราทำกันมาเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเรามีกิจกรรมอีกหลายๆอย่างนะครับที่จะส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ผมก็มีความคิดว่างานวิชาการเนี่ยถ้ามีความสำเร็จเนี่ยมันคือตัวชี้วัดความสำเร็จของการจัดการศึกษาของโรงเรียนมันคือตัวชี้วัดอนาคตของเด็กรวมทั้งพอโตขึ้นมาปั๊บ ได้ไปดูงานต่างประเทศเนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดอีกตัวนึงเลยว่าเป็นความเจริญของประเทศเป็นอนาคตของประเทศเพราะฉะนั้นจึงคิดว่าหัวใจสำคัญที่จะทำให้ประเทศเจริญได้นี่ก็คือการศึกษานะครับแล้วก็โรงเรียนจะทำได้ก็คือการพัฒนาคุณภาพวิชาการพอมาอยู่ผมก็เลยพอเป็นผู้บริหารตั้งแต่โรงเรียนแรกถึงปัจจุบันเนี่ยผมก็มุ่งมั่นพัฒนาในเรื่องวิชาการเนี่ยเป็นหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาอยู่พิบูลวิทยาลัยนะครับมีนักเรียนประมาณ 3,000 คนแล้วก็มีนักเรียนแต่ละระดับชั้นเนี่ยมีเฉพาะชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับชั้นละประมาณ 1,000 คนนิดๆนะครับรวมทั้งหมดมระดับชั้นละ26ห้องเรียนรวมทั้งหมดเป็น78ห้องเรียนมีแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เนี่ย13ห้องเรียนนะครับ13ห้องเรียนต่อ1ระดับชั้นนะครับใน13ห้องเรียนเนี่ยก็มีโครงการอยู่2โครงการก็คือโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกว่า SMTE แล้วก็1ห้องแล้วก็โครงการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาอีก2ห้องจากนั้นก็จะเป็นกลุ่มแผนการเรียนทางด้านภาษานะครับอีก7ห้องก็จะมีภาษาทั้งหมด5ภาษาอย่างที่ได้บอกไปเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็เป็นแผนการเรียนทั่วไปที่จะมุ่งเน้นในเรื่องศิลปะดนตรีกีฬาแล้วก็อาชีพอีก6ห้องนะครับมีนักเรียนเข้ามาเรียนที่นี่เขตพื้นที่บริการเนี่ยทั่วประเทศก็จะมีนักเรียนเข้ามาเรียนประมาณ34จังหวัดมาจาก34จังหวัดเพราะนั้นสภาพปัญหาเนี่ยก็จะแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปแต่ก็เป็นโรงเรียนยอดนิยมที่ไม่ว่าเป็นครูไม่ว่าจะเป็นนักเรียนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารก็อยากเข้ามาอยู่ที่โรงเรียนนี้นะครับความสำเร็จของโรงเรียนเนี่ยจะอยู่ที่งานวิชาการเป็นหลักนะจะอยู่ที่งานวิชาการเป็นหลักจุดมุ่งหมายของเด็กที่เข้ามาเรียนที่นี่ส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งก็อยากจะไปสอบคณะแพทย์ติดอยากจะไปสอบโรงเรียนเตรียมทหารติดอยากจะสอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ติดซึ่งเป็นสถิติที่อยู่ลำดับต้นๆของเรียนอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพวิชาการที่นี่ให้สูงขึ้นนะครับเพราะผมมีความเชื่อว่าการศึกษาเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ครอบครัวมายันสถานศึกษาแล้วปัจจุบันก็ไปผสมผสานไปบูรณาการกับระบบโซเชียลในการศึกษาหาความรู้ทางหนึ่งที่จะทำให้การศึกษามีคุณภาพที่ดีขึ้นเพราะคุณภาพการศึกษาดีขึ้นเนี่ยความเจริญของประเทศมันก็จะตามมาสิ่งที่โรงเรียนจะทำได้ก็คือในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพวิชาการ
3: วันนี้พวกเรามานำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะทางโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยของเราได้จัดทำวัดในโรงเรียนทุกวันอังคารและมีการจัดงานเทศมหาชาติ
4: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสุขครอบครัวพอเพียงคือซื่อสัตย์รับผิดชอบจิตอาสากตัญญู
1: ท่านธรรมวิทย์ธรรมพิธีเนี่ยก็ฝึกฝนนักเรียนให้สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขก็ถือว่าเป็นประสบความสำเร็จของการเป็นผอ.นะคะในด้านของคุณครูเนี่ยเราก็มีคุณครูที่เข้มแข็งนะคะมีความสามัคคีแล้วก็เป็นมีความเป็นทีมเวิร์คสูงมากวันนี้กิจกรรมมามากกว่า20กิจกรรมที่เรามาทำกิจกรรมกับทางพิบูลวิทยาลัยซึ่งมันแสดงให้เห็นแล้วอะค่ะว่าโรงเรียนมีศักยภาพมีความสามารถแล้วก็มีทักษะที่จะผลักดันให้นักเรียนเนี่ยเก่งดีมีความสุขอยู่ในสังคมได้นักเรียนโรงเรียนนี้กล้าคิดกล้าทำค่ะคือกล้าที่จะเป็นกล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อมั่นว่าถูกต้องและดีพร้อมไปด้วยคำแนะนำของคุณครูและท่านผู้บริหารนะคะเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะ

0: อะไรก็เปลี่ยนนะอะไรก็เปลี่ยนตลอดนโยบายก็เปลี่ยนเป็นประจำนะครับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีความเปลี่ยนแปลงหลายๆเรื่องเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดผมมองว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนก็คือความเจริญก้าวหน้านะครับความเจริญก้าวหน้าของประเทศซึ่งตัวชี้วัดหลักก็คือในเรื่องของคุณภาพการศึกษาเพราะว่าคุณภาพการศึกษาเนี่ยจะเป็นตัวที่ชี้วัดอย่างชัดเจนว่าโรงเรียนจะเจริญก้าวหน้าไปในทางไหนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะช่วยได้โรงเรียนจะช่วยได้ก็คือเราจะต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาสิ่งที่เราจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้เราจะต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการแต่พลังงานในโรงเรียนเนี่ยไม่ได้มีแค่งานวิชาการอย่างเดียวยังมีงานอย่างอื่นอีกหลายงานนะครับถ้าเราบูรณาการโดยตั้งคุณภาพวิชาการเนี่ยเป็นหลักมีงานบุคคลก็ดีงานแผนงานงานการเงินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนก็ดีเนี่ยบูรณาการไปอย่างเรียกว่าอะไรล่ะสมบูรณ์แบบเนี่ยอันนี้คือตัวชี้วัดที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมื่อคุณภาพการศึกษาได้ความเจริญของประเทศก็จะตามมา
1: การมาพิบูลวิทยาลัยนะคะทำให้เห็นว่าโลกเนี่ยมันเปิดกว้างค่ะมันมีความสามารถมันมีพื้นที่สำหรับคนมีความสามารถมากมายเราทำงานด้านการสื่อสารมวลชนเราทำงานด้านการศึกษาเราควรจะสนับสนุนส่งเสริมสิ่งบวกๆแบบนี้ค่ะให้เป็นเรื่องที่สนับประสบความสำเร็จในประเทศไทยมากกว่านี้ให้เราเห็นว่ามีสิ่งใดที่เราประสบความสำเร็จในประเทศมากกว่านี้เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยข่าวที่ออกไปเกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยมักจะเป็นข่าวเชิงลบเด็กตกภาษาอังกฤษไม่ดีเรียนไม่ทันคือไม่ใช่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นนะคะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นฝั่งหนึ่งของความเป็นจริงของการศึกษาไทยแต่สิ่งดีๆก็มีมากมายซึ่งเราถ้าเราไม่ช่วยเหลือกันผลักดันสิ่งดีๆให้เป็นพลังบวกของสังคมเราจะเริ่มตรงไหนล่ะคะเพราะฉะนั้นเราขอบคุณพิบูลวิทยาลัยที่เป็นตัวอย่างอันดีที่สนับสนุนสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
2: การพัฒนาคนคือการพัฒนาชาติการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาทุกระดับด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอนมาใช้ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานที่ทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเร่งพัฒนาทักษะรอบด้านที่จะตอบโจทย์ตลาดแรงงานและอาชีพใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเหมือนที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัย

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 10:08 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ท่านผู้หญิงพลอยแพลินเจนเซนและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วประทับพระราชอาสน์เมื่อสมเด็จพระราชาคณะถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปถวายพรพระจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระราชาคณะภัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีทรงประเคนและประเคนพระสงฆ์ตามลำดับต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรสิบไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะสดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่นยังอาจสงฆ์และสวดมาติกาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงทอดผ้าไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงทอดผ้าไตร12ไตรจนครบ47ไตรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดราชสิทธารามสวดพระอภิธรรมพระศพระหว่างเวลา 7:00 นถึง 17:30 นแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับวันนี้เสนอเป็นตอนที่2

สาธารณรัฐฝรั่งเศสนับเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของพระราชวงศ์ไทยด้วยเป็นสถานที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งพบกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขณะทรงติดตามพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถพระบิดาไปดำรงตำแหน่งอัครราชทูตประจำเดนมาร์กและฝรั่งเศสในปี2491และความสัมพันธ์นี้ได้แนบแน่นยาวนานมาจวบจนปัจจุบันด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ล้วนเคยเสด็จ1503โดยประธานาธิบดีชานโดโกแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้จัดเครื่องบินประจำตัวไปรับเสด็จจากกรุงโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์มายังกรุงปารีสและได้รอรับเสด็จที่ท่าอากาศยานออลีและได้จัดงาน

ดำเนินไปทอดพระเนตรผลงานศิลปะวัฒนธรรมของฝรั่งเศสณพิพิธภัณฑ์หลายแห่งส่วนในปี2538ทรงได้พบกับนางบาดาดัตชีรักภริยาของนายชาร์ลชีรักประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสณทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสต่อมาเมื่อเดือนเมษายนพุทธศักราช2540ทรงนำผลงานหัตถศิลป์จากลูกหลานชาวนาชาวไร่ที่ได้รับการฝึกฝนจนกลายเป็นช่างฝีมือศิลปาชีพไปจัดแสดงในงานสมบัติศิลป์แผ่นดินไทยณหอไอเฟลกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาไทยสู่สากลให้เป็นที่ประจักษ์ถึงความงดงามประณีตของงานช่างฝีมือไทยและในเดือนตุลาคม2545เสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายประกาศนียบัตรเหรียญทองและโล่เกียรติยศจากสมาคมศิลปวิทยาการและอักษรศาสตร์แห่งประเทศฝรั่งเศสและทรงนำผลงานศิลปาชีพบางส่วนไปจัดแสดงด้วยกับพระราชทานพระราชวโรกาสให้ชุมชนชาวไทยในฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาแล้วหลายครั้งทั้งโดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ระหว่างวันที่22ถึง24พฤศจิกายน2524เพื่อทอดพระเนตรการจัดระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆจากนี้ในปี2554ยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมในพิธีถวายปริญญาบัตรในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการออกแบบและตัดเย็บกรุงปารีสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภกินีซึ่งทรงพระปรีชาสามารถด้านภาษาฝรั่งเศสและทรงมีส่วนสำคัญในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างไทยกับฝรั่งเศสมาโดยตลอดพระชนชีพนอกจากนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารียังได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนอีกหลายครั้งเพื่อทอดพระเนตรกิจการด้านต่างๆทั้งการเกษตรศิลปวัฒนธรรมดนตรีการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอวกาศและสิ่งแวดล้อมและส่งรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิตโดยเมื่อวันที่4มีนาคม2569สมาคมส่งเสริมเกียรติภูมิฝรั่งเศสได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลส่งเสริมเกียรติภูมิฝรั่งเศสณหอประชุมสมาคมฝรั่งเศสเพื่อเทิดพระเกียรติและเชิดชูพระปรีชาสามารถที่ทรงมีบทบาทสำคัญยิ่งในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสรวมถึงความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างทั้งสองประเทศมาอย่างยาวนานเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงรับการถวายรางวัลประกาศกิตติคุณและยกย่องบุคคลผู้อุทิศตนเพื่อต่อต้านมะเร็งแห่งปีคริสตศักราช2020ภายใต้กฎบัตรกรุงปารีสว่าด้วยการต่อต้านมะเร็งของสถาบันมะเร็งนานาชาติแห่งกรุงปารีสรวมถึงได้เสด็จไปทอดพระเนตรวิวัฒนาการด้านการแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ตลอดจนสุขภาพคนและสัตว์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีได้โดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสและเสด็จไปส่งร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานรวมถึง
ทรงเป็นองค์ประธานงานกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์และธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายในงานภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิง

0: ไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติระหว่างที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริภัทรมหาวชิรราชธิดาส่งศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เสด็จไปส่งศึกษาดูงานด้านระบบกฎหมายและศาลงานอัยการและงานยุติธรรมที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อทรงเรียนรู้แนวปฏิบัติสากลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบงานยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทย Royal Thai Dress From Tradition to Modernity ไปเมื่อวันที่25มิถุนายน2569กับทรงได้รับการถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลเลจิยงดอนเนอร์ชั้นกรองออฟฟิเชียด้วยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอุตสาหกรรมแฟชั่นและการออกแบบตลอดจนทรงเผยแพร่ผ้าไทยและชุดไทยในเวทีระหว่างประเทศภายใต้กรอบองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกทั้งหมดนี้เป็นเพียงบางส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่มีมายาวนานหลายศตวรรษซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มพูนสายสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอสมุดแห่งชาติออสเตรียซึ่งเป็นที่ยกย่องว่าเป็นหนึ่งในหอสมุดที่สวยที่สุดในโลกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
2: วันที่24มิถุนายน2569เวลา 8:00 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรียซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปหอสมุดแห่งชาติออสเตรียนางมีคาเอลาไมแอร์ผู้อำนวยการใหญ่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเจ้าหน้าที่หอสมุดทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกุญแจโบราณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงไขกุญแจประตูโถงแล้วทอดพระเนตรสถาปัตยกรรมและศิลปะการตกแต่งภายในห้องโถงอาทิจิตรกรรมบนโดมกลางผลงานชิ้นเอกของนายแดเนียลเกรนภาพจิตรกรรมนี้เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระจักรพรรดิคาร์ลที่6โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างหอสมุดแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังโฮฟบวกเมื่อปีพุทธศักราช1911เพื่อเป็นหอพระสมุดแห่งราชสำนักหนังสือเดิมเป็นของในยุคอัลเบรคที่3แห่งราชวงศ์ฮับบูร์กเช่นหนังสือเกี่ยวข้องกับศาสนาปรัชญาทางศาสนาและคัมภีร์ไบเบิลต่อมาเริ่มมีหนังสือหลากหลายประเภทกว่า 200,000 เล่มจัดพิมพ์ระหว่างปี2043ถึง2393ห้องสมุดตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อกช่วงปลายที่หรูหราอลังการวาดภาพบนเพดานและฝาผนังที่เสมือนจริงรวมทั้งวาดภาพนักวิชาการที่มีชื่อเสียงจึงได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในหอสมุดที่สวยที่สุดในโลกภายในห้องสมุดมีรูปสลักหินอ่อนของพระจักรพรรดิคาร์ลที่6ผลงานของนายอันโตนิโอคาราดินีศิลปินประจำราชสำนักเมื่อจักรวรรดิออสเตรียล่มสลายและสถาปนาเป็นสาธารณรัฐออสเตรียในปี2463หอพระสมุดเปลี่ยนชื่อเป็นหอสมุดแห่งชาติออสเตรียห้องสมุดนี้ไม่ถูกทำลายจากสงครามบูรณะซ่อมแซมเป็นระยะจึงยังคงงดงามหนังสือเก่าเหล่านี้ประชาชนเข้ามาอ่านค้นคว้าได้เมื่ออ่านหนังสือจะมีผู้คุม2คนเพื่อกันไม่ให้หนังสือถูกทำลายเสียหายทอดพระเนตรวัตถุและหนังสือพิเศษซึ่งหอสมุดแห่งชาตินำมาจัดแสดงเป็นการเฉพาะเช่นภาพวาดสถานที่ต่างๆในประเทศไทยเช่นวัดอรุณราชวรารามวัดกัลยาณมิตรสภาพบ้านเรือนไทยในกรุงสยามเมื่อครั้งศตวรรษที่18ในการนี้พระราชทานหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยให้ห้องสมุดอาทิพระราชนิพนธ์เรื่องปราสาทพนมรุ้งและจารึกที่ปราสาทพนมรุ้ง และทอดพระเนตรนิทรรศการชั่วคราว The Global Power of Love Adrienne Archduchess Maria Christine

0: อันโตนิโอคาโนวาประติมากรชาวอิตาลีเป็นผู้แกะสลักตามรับสั่งของอัลเบิร์ตแห่งอัลเบอร์ทีนาพระสวามีของพระองค์สร้างเสร็จในปี2348เป็นศิลปะยุคนีโอคลาสสิกที่มีความเรียบง่ายมีรูปปั้นที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของคุณธรรมประเภทต่างๆของศาสนาคริสต์เช่นรูปปั้นที่พยุงคนชราแสดงถึงความเมตตากรุณาที่มีต่อเพื่อนมนุษย์เวลา 9:30 นเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์ลูกโลกนายนิโคลัสโชเบสเบรเกอร์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ลูกโลกเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพิพิธภัณฑ์ลูกนี้เป็นส่วนหนึ่งของหอสมุดแห่งชาติออสเตรียเป็นพิพิธภัณฑ์ลูกโลกแห่งเดียวในโลกตั้งอยู่ในพระราชวังมอลาดเปิดเมื่อปี2499เป็นศูนย์รวมของลูกโลกจำลองท้องฟ้าดวงจันทร์และดาวเคราะห์ต่างๆรวมถึงเครื่องมือทางดาราศาสตร์มากกว่า820ชิ้นที่ห้องรวมลูกโลกคู่ในหนึ่งชุดจะมีลูกโลกจำลองแผนที่โลกและลูกโลกจำลองแผนที่ดาวและจักรวาลจัดแสดงคู่กันรวมทั้งข้อมูลการผลิตลูกโลกที่โถงทางเดินมีจิตรกรรมฝาผนังและเพดานเป็นสถาปัตยกรรมบาร็อกผลงานของกลุ่มช่างฝีมือเอกประจำราชสำนักเวียนนายุคบาร็อกในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่17รวมทั้งจัดแสดงเครื่องจำลองระบบสุริยะกลไกเฟืองทองเหลืองโบราณที่จำลองการโคจรของโลกและดวงจันทร์รอบดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ทั้งหมดในระบบสุริยะจักรวาลห้องจัดแสดงลูกโลกยุคแรกเริ่มในยุคบุกเบิกทางภูมิศาสตร์ศตวรรษที่16ถึง17อาทิลูกโลกคู่ของนายเจราดูสเมอร์คาเตอร์ปี2084และ2094และลูกโลก2ลูกที่พิพิธภัณฑ์นำมาจัดแสดงเป็นการเฉพาะได้แก่ลูกโลกจำลองแผนที่โลกของนายเจมมาฟรีซิอัสปี2079นักคณิตศาสตร์และแพทย์ประจำราชสำนักของพระจักรพรรดิคาร์ลที่5เป็นลูกโลกที่เก่าแก่ที่สุดที่อนุรักษ์ไว้ในออสเตรียบนลูกโลกแสดงเส้นทางการเดินเรืออ้อมโลกเป็นครั้งแรกของนายเฟอร์ดินานด์มาเจลลันลูกโลกจำลองแผนที่โลกที่เก่าแก่ที่สุดที่ผลิตในทวีปเอเชียสร้างเมื่อศตวรรษที่17ที่หอดูดาวกรุงปักกิ่งภายใต้คำแนะนำของคณะมิชชันนารีเยซูอิตจากยุโรปห้องจัดแสดงลูกโลกสมัยใหม่และลูกโลกเฉพาะทางจัดแสดงลูกโลกสมัยใหม่และลูกโลกที่ผลิตขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางในศตวรรษที่19และ20อาทิลูกโลกจำลองดวงจันทร์และลูกโลกจำลองดาวอังคารการได้รู้จักแผ่นดินนอกเหนือจากที่ตนเองเกิดและใช้ชีวิตเห็นว่าโลกกว้างใหญ่มีกำลังอำนาจที่จะอำนวยประโยชน์ได้มากทำให้คนสนใจที่จะเขียนแผนที่เพื่อขยายขอบเขตและการคมนาคมพัฒนาพาหนะเก็บตัวอย่างสิ่งต่างๆที่น่าสนใจเมื่อมีความรู้ว่าโลกกลมทำให้ความคิดขยายขึ้นมีการเดินทางการพบปะสังสรรค์ทางวัฒนธรรมความคิดเรื่องการสร้างลูกโลกจึงเกิดขึ้นซึ่งไม่ตรงกับความกลมกลืนของโลกแนวคิดเรื่องการแสวงหาทรัพยากรการหาที่ดินวิชาการเช่นพฤกษศาสตร์สัตวศาสตร์รวมทั้งการเก็บรวบรวมของแปลกใหม่ทำให้เกิดพิพิธภัณฑ์ลักษณะต่างๆอีกลักษณะหนึ่งคือเรื่องเกี่ยวกับโลกกับระบบสุริยะระบบจักรวาลฤดูกาลการขึ้นการตกของพระอาทิตย์ข้างขึ้นข้างแรมรวมทั้งการเดินเรือต้องอาศัยการสังเกตดวงดาวชาภาษาประดิษฐ์ของหอสมุดเวียนนาจะแสดงความเป็นมาของภาษาเอสเปรันโตซึ่งเป็นภาษาประดิษฐ์สากลดร.ลุดวิกซาเมนโฮปจากสู่แพทย์ชาวยิวที่เติบโตและใช้ชีวิตในประเทศโปแลนด์คิดค้นขึ้นเมื่อปี2430เป็นการสร้างภาษากลางให้ทุกคนคุยกันเข้าใจคำว่าเอสเปรันโตมาจากนามปากกาของดร.ลุดวิกว่าดร.โรเอสเปรันโตแปลว่าคุณหมอผู้มีความหวังการคิดค้นภาษานี้ขึ้นเพื่อใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลเชื่อมต่อผู้คนทั่วโลกให้สื่อสารกันได้ง่ายขึ้นและลดความเหลื่อมล้ำทางภาษามีไวยากรณ์ง่ายผันคำตามรูปแบบตายตัวการสะกดคำการอ่านออกเสียงตรงตามตัวอักษร 100% คำส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากกลุ่มภาษาโรมานส์และภาษาเยอรมันเป็นหลักองค์การยูเนสโกรับรองและสนับสนุนภาษาเอสเปรันโตอย่างเป็นทางการมองว่าเอสเปรันโตเป็นภาษาผู้ช่วยระหว่างประเทศที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมและการศึกษาเท่านั้นไม่ได้นำมาใช้ในระบบปฏิบัติการขององค์กรภาษาเอสเปรันโตเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพยายามของมนุษย์ที่จะแก้ปัญหาเรื่องการสื่อสารซึ่งสามารถแก้ได้สำเร็จบางส่วนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรีย
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 11:48 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จออกณวังสุโขทัยพระราชทานพระวโรกาสให้ในช่องโกลด์ปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่ง

เศษประจำประเทศไทยเฝ้ากราบทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในช่องกลดปวงเบิร์ฟนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเพื่อถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเมื่อวันที่27มกราคม2567ในการนี้นางมาริโกปวงเบิร์ฟภริยาเอกอัครราชทูตและนายสรัญเจริญสุวรรณผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศร่วมเฝ้าด้วยเวลา 13:42 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังอาคารที่ประทับหน่วยม้าทรงประจำพระองค์กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาจากนั้นทรงศีลเมื่อประธานสงฆ์ถวายศีลจบและพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์บทสวดธรรมนิยามจบแล้วทรงทอดผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาจากนั้นมีพระดำรัสถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังอาคารหน้าอาคารที่ประทับทรงวางช่อดอกไม้ถวายความอาลัยที่หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาหน่วยม้าทรงประจำพระองค์เป็นหน่วยเฉพาะกิจของกองทัพบกตั้งขึ้นตามพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่9พฤษภาคม2543เพื่อเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการถวายงานด้านการทรงม้าแด่พระบรมวงศานุวงศ์โดยพระราชทานโครงสร้างการจัดหน่วยให้กองทัพบกบรรจุกำลังพลในลักษณะบัญชีบรรจุกำลังตามขีดความสามารถมาช่วยราชการมีผู้บังคับหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ปกครองบังคับบัญชาเริ่มแรกมีภารกิจในการถวายงานด้านการทรงม้าแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาต่อมาเมื่อวันที่16ธันวาคม2555พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้โอนสายการบังคับบัญชาถวายงานด้านการทรงม้าแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการที่จัดแสดงพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาในโอกาสต่างๆที่เกี่ยวกับหน่วยม้าทรงอาทิพระรูปที่ฉายร่วมกับคณะนายทหารสังกัดหน่วยม้าทรงเมื่อปี2543พระรูปขณะทรงตรวจพื้นที่และความเรียบร้อยของการก่อสร้างตำหนักและคอกม้าทรงคอกแรกร่วมกับผู้ออกแบบเมื่อปี2541พระรูปที่ฉายกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเมื่อครั้งเสด็จไปทรงเปิดและทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand 2019ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานคณะอำนวยการจัดการแข่งขันและเป็นปีแรกที่ได้รับการรับรองจากสมาพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาตินอกจากนี้ยังจัดแสดงถ้วยรางวัลอ่านม้าทรงประจำพระองค์เมื่อครั้งทรงม้ากีฬาปี2538ถึง2544และฉลองพระองค์ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาทรงมีส่วนสำคัญในการผลักดันและพัฒนากีฬาขี่ม้ามาอย่างต่อเนื่องโดยทรงสนับสนุนและทรงวางรากฐานสำคัญให้กับการพัฒนากีฬาชนิดนี้ในหลายมิติทั้งด้านการแข่งขันการพัฒนาบุคลากรองค์ความรู้และสวัสดิภาพของม้าอันเป็นคุณูปการที่ยังคงส่งผลต่อวงการกีฬาขี่ม้าไทยมาจน
ถึงปัจจุบันที่สำคัญยังทรงเป็นแรงบันดาลพระทัยแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสนพระทัยกีฬาขี่ม้าตามอย่างพระเชษฐภักดินีก่อน

ทรงพัฒนาพระอัจฉริยภาพและก้าวขึ้นสู่การเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยในเวลาต่อมาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569วันนี้เวลา 17:39 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์เป็นในพิธีการทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและของส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7พระราชสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทั้งนี้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569พระองค์มีพระดำริให้จัดพิธีการทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปปการเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้โอกาสให้ดียิ่งขึ้นอาทิทรงเป็นประธานมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ส่งเสริมการเข้าถึงบริการของรัฐและสร้างโอกาสทางอาชีพอย่างยั่งยืนโดยครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาสุขภาพกายสุขภาพใจการสร้างทักษะอาชีพและการจัดสวัสดิการเพื่อให้ผู้ได้โอกาสสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเท่าเทียมและมีศักดิ์ศรีในการนี้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเชิญน้ำสงฆ์และเครื่องสักการะพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณานายกในโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญเครื่องสักการะพระราชทานและประทานไปถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกด้วยเมื่อพระสงฆ์20รูปเจริญพระพุทธมนต์จบพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงประเคนเครื่องทายธรรมพระราชทานแด่พระสงฆ์โอกาสนี้องคมนตรีนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและผู้มีเกียรติประเคนจตุปัจจัยทายธรรมโดยเสด็จพระราชกุศลด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569วันนี้เวลา 7:30 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณบริเวณลานหน้าพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงบาทพระสงฆ์จำนวน108รูปเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569และถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี
ีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

าซึ่งรัฐบาลโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอประธานจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569เป็นพระสงฆ์จากโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาระหว่างวันที่13มิถุนายนถึง29มิถุนายน2569ณวรัชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครและสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระในพระสังฆราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเพื่อส่งเสริมให้ได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนาเวลา 19:20 นณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระวโรกาสให้ในเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเฝ้าถวายสำเนาโฉนดที่ดินและนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีการกระทรวงสาธารณสุขเฝ้ารับประธานสำเนาโฉนดที่ดินเพื่อรัฐบาลจะได้รับไปดำเนินการสนองพระดำริต่อไปทั้งนี้สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ประทานที่ดินแก่โรงพยาบาลดำเนินสะดวกซึ่งเมื่อเดือนมีนาคม2569ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระตั้งอยู่ที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569โดยทางโรงพยาบาลได้เพิ่มศักยภาพการตรวจรักษาทางการแพทย์และสาธารณกุศลในการดูแลรักษาพระสงฆ์และสามเณรที่อาพาธในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงเน้นการพัฒนาเพื่อรองรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังสำหรับที่ดินที่สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานแก่โรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารบริการปฐมภูมิแห่งใหม่เพื่อปรับโฉมโรงพยาบาลให้สง่างามและทันสมัยสมพระเกียรติอันหนึ่งในเวลา 7:00 นที่พระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569ที่มีในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมีคณะรัฐมนตรีมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพและตำรวจหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐองค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญเข้าร่วมพระอนุวงศ์เสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป
ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างและในเวลา19นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปในเวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาองคมนตรีเป็นประธานเปิดศูนย์ฝึกอบรมนวดไทยโพล้านนาที่โครงการพระราชดำริน้ำพุร้อนสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ช่วงเช้าที่โครงการพระราชดำริน้ำพุร้อนสันกำแพงอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำพุร้อนสันกำแพงเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมนวดไทยโพล้านนาจะสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางแต่ทอดองค์ความรู้การนวดไทยตามอัตลักษณ์ล้านนาที่ถูกต้องพัฒนาหลักสูตรนวดไทยล้านนวดไทยโพล้านนาและยกระดับทักษะฝีมือสู่ความเป็นมืออาชีพระดับสากลทั้งนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงอำเภอแม่ออนตามพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่องค์การเภสัชกรรมและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จัดหลักสูตรนวดไทยโพล้านนาจำนวน450ชั่วโมงเป็นรุ่นแรกระหว่างวันที่11พฤษภาคมถึง5สิงหาคม2569ครอบคลุมเนื้อหาสำคัญที่หมวดวิชาพื้นฐานและการแพทย์แผนไทยเทคนิคเฉพาะทางโพล้านนาวารีบำบัดน้ำพุร้อนการบริหารจัดการสปาอย่างมืออาชีพภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงานเช่นภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นตลอดจนข้อกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน30คนในช่วงบ่ายณห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงครั้งที่1ประจำปี2569โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการพัฒนาตามแผนแม่บทการพัฒนากิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงแบ่งเป็น3ระยะระยะที่1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกระยะที่2การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อยกระดับการให้บริการกิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนประกอบด้วยอาคารเฉลิมพระเกียรติอาคารวารีบำบัดกลุ่มอาคารออนเซนและสปากลุ่มวิลล่าสระว่ายน้ำเด็กบ่อแช่ผู้ใหญ่และศาลเจ้าภูแสนตาและระยะที่3การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานทรัพยากรธรรมชาติน้ำพุร้อนสันกำแพงเพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนขณะนี้อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระยะที่1เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อให้เป็นต้นแบบน้ำพุร้อนในประเทศไทยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6วันนี้ที่วัดหงรัตนารามราชวรวิหารเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครนายจิรายุอิสรางกูลณอยุธยาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6จัดโดยโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตรนครปฐมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระหว่างวันที่25มิถุนายนถึง25กรกฎาคม2569มีพระภิกษุเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน74รูปทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์และสามเณรมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทุเล่าเรียนหลวงตามพระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงและสามารถเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป

0: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 น.องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายสมาคมผู้ปกครองและครูเซนต์คาเบรียลมนุษยสัมพันธ์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถครอบครัววงถาวรกิจและครอบครัวเริงประเสริฐวิทย์และบริษัทโรงสีเอ็กซ์ไรท์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนางนองกรุงเทพมหานครวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาวัดบางกล้วยวัดตรีจินดาวัฒนารามวัดกลางเหนือจังหวัดสมุทรสงครามและวัดรามแก้วจังหวัดนครศรีธรรมราชสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระศรีวชิรานุวัตรวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาแสดงพระธรรมเทศนาปันทิตกถาว่าด้วยเส้นทางชีวิตของบัณฑิตหรือผู้มีปัญญาในทางพระพุทธศาสนาที่มีคุณลักษณะการปฏิบัติตนการพูดจาและความคิดที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีจังหวัดอุดรธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดชลบุรีประกอบด้วยวัดตาลล้อมวัดราชสโมสรวัดนาเขื่อนวัดต้นสนวัดช่องลมวัดมากคล้าวัดบางเป้งและวัดหนองกักขะวัดหนองปรงจังหวัดปทุมธานีวัดจันทเขมจังหวัดจันทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นจังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชศรัทธาธรรมจังหวัดสุโขทัยวัดพญาภูวัดพระธาตุช้างคำวัดบุญยืนวัดธงน้อยจังหวัดน่านวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกและวัดหัวลำโพงกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช.โรงเรียนนานาชาติไทยจีนบริษัท Shop Life Assurance จำกัดมหาชนและสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระคังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิจังหวัดปทุมธานีสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหล่อกาชาดอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: แต่สิ่งที่เกิดผลเสียเนี่ยก็มากมายเท่าเทียมกันนะครับด้วยพระวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลของพระองค์นะครับท่านพระองค์ก็ไม่อนุญาตแล้วเพราะนั้นผมเชื่อว่าตอนที่พระองค์เสด็จไปเยอรมันประพาสเยอรมันเนี่ยแล้วส่งไปแวะนะครับประพาสเมืองฮัมบูร์กนะครับประพาสเมืองคิวและคองคิวเนี่ยพระองค์คงอยากจะทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับครองรัฐประเภทนี้สามารถกล่าวได้ว่าถ้าในสมัยของพระองค์เนี่ยนะครับหากมีการขุดคลองกระเนี่ยประเทศสิงคโปร์จะเกิดผลกระทบอย่างรุนแรงนะครับเราก็จะดูว่าถ้าเช่นนั้นเนี่ยคลองกะก็น่าจะเป็นคลองกะที่เกิดประโยชน์อันนั้นเรามองแง่เดียวนะครับอีกแง่หนึ่งก็คือ

0: ว่าสิ่งที่จะตามมานะครับในสมัยของพระองค์ก็ตามหรือแม้กระทั่งปัจจุบันก็ตามเรามีการค้นพบว่าคลองกะที่เกิดประโยชน์มหาศาลนั้นเนี่ยเมื่อขุดแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นของประเทศไทย
1: ปัจจุบันคลองคิวเป็นเส้นทางเรือที่สำคัญเชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศในแถบทะเลบอลติกกับประเทศอื่นทั่วโลกโดยพุทธศักราช2550มีเรือเดินสมุทรใช้เส้นทางคิวนี้มากกว่า 43,000 ลำ

ชื่อเสียงของเมืองเคียวเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเป็นเมืองอู่ต่อเรือมานานนับร้อยปีและที่นี่คือสำนักงานใหญ่ของอู่ต่อเรือโฮวาสแวกดอยเชเวฟหรือฮาเดเวอู่ต่อเรือขนาดใหญ่ที่สุดของเยอรมนีของบริษัทกรุ๊ปและเป็นอู่ต่อเรือดำน้ำที่ทันสมัยที่สุดในโลกมีผลงานต่อเรือดำน้ำให้แก่กองทัพเรือหลายประเทศรวมทั้งเป็นอู่ต่อเรือแห่งเดียวกับที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรเมื่อร้อยปีก่อน

0: ได้เห็นเรือไอรอนแคร็กกำลังติดเหล็กแล้วจึงขึ้นไปดูโรงงานบนบกซึ่งเป็นที่ต่อเรือปลูกโรงโครงเหล็กหลังใหญ่ต่อในร่มอู่ที่ทำการนี้ตั้งที่กิลซึ่งพ่อไปดูนี้ทำทั้งเรือหลวงในเยอรมันและเรือประเทศต่างๆมีที่ทำการใหญ่ๆเป็น5ตำบลด้วยกัน
1: ในสมัยพระเจ้าไคเซอร์วิลเฮมที่2เนี่ยอู่นี้ก็ขยายขึ้นสร้างเรือสินค้าสร้างอะไรขึ้นเพราะเยอรมันเริ่มสร้างพาณิชย์นาวีบริษัทครุปซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ยักษ์ใหญ่ในเยอรมันซึ่งทำเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็กกล้าเหล็กหนักทั้งหลายก็เข้ามาร่วมกิจการเข้ามาร่วมกิจการนะฮะคงจะส่งเหล็กให้กับบริษัทโฮบาลส์แฟกเนี่ยต่อเรือบริษัทนี้ก็ขยายกิจการขึ้นมาเรื่อยๆในยุคในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นี่ก็โอ้ต่อเรือดำน้ำเยอะมากเลยเยอะต่อเยอะแล้วก็ถูกจมไปเยอะนะตอนหลังต่อเป็นร้อยเป็นแบบเป็นโหลเลยนะฮะแล้วก็จมเป็นโหลคาอู่ก็เยอะเพราะว่าถูกพันธมิตรมาทิ้งระเบิดนะฮะทิ้งระเบิดอู่นี้ก็จะเดินก้าวหน้าขึ้นมามากนะฮะทั้งด้านต่อเรือพาณิชย์แล้วก็เรือดำน้ำ
2: ขณะนั้นอู่ต่อเรือฮาร์เดเวย์บริหารกิจการโดยกุสตาฟ กรุฟฟอนโบเลนอุนฮาร์บาร์กซึ่งเป็นบุตรเขยผู้สืบทอดกิจการต่อจากฟรีดริชอันเฟรดกรุ๊ป

ย้อนกลับไป10ปีก่อนหน้านั้นพุทธศักราช2440ในคราวเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกฟรีดริชอันเฟรดลุปผู้นี้ได้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสำนักงานใหญ่บริษัทลุปที่เมืองเอสเซนและประทับแรมอยู่ที่วิลล่าฮือเกลของแฮกรุปเป็นเวลา3วันเพื่อทอดพระเนตรกิจการต่างๆของโรงงานให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเหล็กและอาวุธสงครามและได้พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์นี้พร้อมทั้งพระปรมาภิไธยไว้ณวิลล่าฮือเกลด้วย

1วันหลังจากเสด็จประพาสเมืองคิวนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับรถไฟพระที่นั่งเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังกรุงเบอร์ลินเมืองหลวงของประเทศเยอรมนีในวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2450ครับ100ปีผ่านไปนะครับบนประวัติศาสตร์ของมหานครแห่งนี้ได้บันทึกการเปลี่ยนแปลงครั้งแล้ว

ครั้งเล่านะครับเราจะมาร่วมกันก้าวตามรอยเสด็จนะครับเส้นทางประพาสในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านที่กรุงเบอร์ลินมาร่วมกันย้อนอดีตกลับไปดูเรื่องราวในหน้าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะครับของกรุงเบอร์ลินในวันนี้ด้วยครับ

0: วันแรกที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินถึงกรุงเบอร์ลินพระองค์ทรงเล่าถึงคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ4คนที่ได้เดินทางมาถวายการตรวจรักษาพระวรกายและผลการตรวจรักษาครั้งนั้นก็ปรากฏอยู่ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
1: เมื่อก่อนพ่อจะมาเบอร์ลินได้โทรเลขสั่งให้หาหมอดีๆมาตรวจอีกสักคนหนึ่งเพราะจวนจะกลับแล้วควรจะตรวจให้รู้อาการที่ได้มารักษาตัวมีผลอย่างไรหรือจะยังควรรักษาอย่างไรต่อไปอีกบ้างเขาได้โปรเฟสเซอร์ที่มีชื่อเสียงสำคัญ3คนกับผู้ชำนาญในการรักษาจมูกอีกคนหนึ่งมาตรวจตกลงเห็นว่ายังไม่ปกติดีขอให้งดการที่จะเที่ยวเตร่ต่อไปนั้นเสียให้เปลี่ยนไปรักษาตัวที่ฮอมเบิร์กซึ่งเป็นเมืองอาบน้ำเมืองหนึ่งเหมือนกันอยู่ใกล้แฟรงเฟิร์ตมอบหน้าที่ให้โปรเฟสเซอร์เกรลไปเป็นผู้จัดการ

หนึ่งศตวรรษที่แล้วกรุงเบอร์ลินที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนนั้นเป็นศูนย์กลางของจักรวรรดิเยอรมันที่กำลังเรืองอำนาจอยู่ในยุโรป

พียง7ปีหลังการเสด็จประพาสกรุงเบอร์ลินสงครามโลกครั้งที่1ก็อุบัติขึ้นในพุทธศักราช2457และอีก25ปีต่อมาก็เกิดสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งปิดฉากลงพร้อมกับการล่มสลายของระบอบนาซีเวลานั้นเกิดความหวาดระแวงไปทั่วโลกเยอรมนีต้องแบ่งดินแดนออกเป็น2ประเทศสหภาพโซเวียตผู้นำกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์มีอิทธิพลเหนือเยอรมนีตะวันออกโดยมีเมืองหลวงอยู่ที่เบอร์ลินส่วนเยอรมนีตะวันตกมีเมืองหลวงอยู่ที่กรุงบอนปกครองโดยกลุ่มเสรีนิยมจากการสนับสนุนของฝ่ายพันธมิตรคือสหรัฐอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศสความขัดแย้งระหว่างสองขั้วรุนแรงขึ้นจนกลายเป็นสงครามเย็นและมาถึงจุดตึงเครียดเมื่อเยอรมนีตะวันออกได้สร้างกำแพงเบอร์ลินขึ้นในพุทธศักราช2504ป้องกันคนของตนหลบหนีข้ามไปฝั่งตะวันตกทำให้ดินแดนทั้งสองตัดขาดจากกันโดยสิ้นเชิง

ระทั่งพุทธศักราช2533ปีที่กำแพงเบอร์ลินพังทลายลงท่ามกลางเสียงโห่ร้องยินดีของชาวเยอรมันที่ได้กลับมารวมดินแดนเป็นหนึ่งเดียวกันในที่สุดกรุงเบอร์ลินก็กลับคืนเป็นเมืองหลวงของเยอรมนีอีกครั้งแน่นอนว่าย่อมส่งผลในทางที่ดีต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเยอรมนีด้วยเช่นกัน

ปัจจุบันกรุงเบอร์ลินมีฐานะเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งหนึ่งในยุโรปทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจวิทยาการเทคโนโลยีวัฒนธรรมการคมนาคมและการสื่อสารมวลชนหลากหลายแขนงการเดินทางมาที่มหานครแห่งนี้อีกครั้งตามเส้นทางเสด็จพาดเมื่อร้อยปีก่อนในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านน่าจะฉายภาพให้เราได้เห็นว่าการเสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่มีความสำคัญเพียงใดและเบอร์ลินในวันนี้เปลี่ยนแปลงไปจากศตวรรษที่แล้วอย่างไร

เริ่มจากถนนอุนเตอร์เดนลินเดนถนนสายสำคัญที่สุดสายหนึ่งของเยอรมนีที่ทอดตัวยาวไปถึงประตูชัยกรุงเบอร์ลินเป็นหนึ่งใน3ถนนต้นแบบของการตัดถนนราชดำเนินที่สง่างามเพื่อเป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินระหว่างพระบรมมหาราชวังกับพระราชวังดุสิตถนนสายนี้พระองค์มีพระราชดำริให้สร้างขึ้นในพุทธศักราช2442หลังการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรก

ส่วนที่นี่คือจตุรัสวินเฮมบริเวณนี้เคยเป็นที่ตั้งของโรงแรมไกเซอร์ฮอฟที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาประทับแรมเวลานั้นเป็นโรงแรมหรูขนาดใหญ่แห่งแรกในกรุงเบอร์ลินในภายหลังเจ้าของโรงแรมแห่งนี้เป็นพวกฝักใฝ่ในขบวนการนาซีของฮิตเลอร์และใช้พื้นที่บริเวณชั้นบนของโรงแรมเป็นศูนย์บัญชาการใหญ่ของพรรคนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่2กองทัพฝ่ายพันธมิตรได้ทิ้งระเบิดโจมตีโรงแรมนี้จนแทบไม่เหลือซาก100ปีหลังการเสด็จประพาสบริเวณจตุรัสวินเฮมจึงไม่หลงเหลือร่องรอยของโรงแรมไกเซอร์ฮอฟให้เราได้เห็นอีก

ที่นี่คือมหาวิหารแห่งกรุงเบอร์ลินสร้างขึ้นตามคำบัญชาของพระเจ้าไกเซอร์วินเฮนที่2มหาวิหารนี้เป็นของนิกายโปรเตสแตนต์มีขนาดใหญ่ที่สุดในกรุงเบอร์ลินและได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดงานสถาปัตยกรรมยุควินเฮมเมเนียนช่วงสงครามโลกครั้งที่2มหาวิหารนี้เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจนต้องปิดบูรณะซ่อมแซมครั้งใหญ่ไปนานนับ10ปีและเปิดใช้อีกครั้งในพุทธศักราช2536บนพื้นที่ 350,000 ตารางเมตรใจกลางกรุงเบอร์ลินเป็นที่ตั้งของสวนสัตว์เบอร์ลินสวนสัตว์แห่งแรกของเยอรมนีที่เปิดให้ประชาชนเข้าชมตั้งแต่พุทธศักราช2387สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่และทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่าเดิมสวนสัตว์เบอร์ลินเคยอยู่ในการดูแลของรัฐบาลแต่ไม่ประสบความสำเร็จจึงต้องให้เอกชนเข้ามาดำเนินการแทนห่างออกไปจากกรุงเบอร์ลินทางตะวันตกเกือบ40กิโลเมตรคือเมืองเนาเอนเมืองเล็กๆที่อยู่ท่ามกลางความสงบเงียบแต่มีความสำคัญเพราะเป็นฐานที่ตั้งเครื่องส่งวิทยุโทรเลขมาตั้งแต่พุทธศักราช2449นับเป็นสถานีวิทยุโทรเลขที่เก่าแก่ที่สุดในโลก100ปีที่แล้วสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรสถานีเครื่องส่งโทรเลขแบบไร้สายที่นี่จอร์จฟอนอาโคหนึ่งในผู้บริหารสถานีผู้คิดค้นระบบโทรเลขไร้สายขึ้นในเยอรมนีและเป็นนักพัฒนาโทรเลขไร้สายคนสำคัญในยุโรปได้กราบบังคมทูลถึงรายละเอียดเทคโนโลยีโทรเลขไร้สายซึ่งมีรัศมีการติดต่อได้ไกลจากศูนย์กลางถึง 1,500 กิโลเมตรและได้ทรงทดลองส่งโทรเลขไปยังเมืองนอร์ไดซึ่งอยู่ห่างออกไปราว100กิโลเมตรทางฝั่งทะเลตะวันตก

เป็นไปได้ว่าการทอดพระเนตรกิจการโทรเลขไร้สายครั้งนั้นทรงนำวิทยาการใหม่ๆมาพัฒนากิจการโทรเลขของสยามซึ่งได้เกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นแล้วกว่า32ปีโดยพระองค์ทรงริเริ่มกิจการโทรเลขขึ้นในพุทธศักราช2418มีการวางเสาโทรเลขไปตามทางรถไฟสายแรกจากกรุงเทพถึงสมุทรปราการ

จากนั้นพุทธศักราช2426ก็ทรงมีพระบรมราชโองการให้จัดตั้งกรมโทรเลขขึ้นโดยแฮคอมันชาวเยอรมันได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นปลัดบัญชาการกรมไปรษณีย์โทรเลขทำหน้าที่วางรากฐานงานไปรษณีย์โทรเลขของสยามในยุคแรกเริ่ม

บนพื้นที่ 24,000 ตารางเมตรที่ถนนตัวสายถนนสายการค้าในกรุงเบอร์ลินเป็นที่ตั้งของห้างคาร์ฟเฮาส์เดลเวสเมนต์หรือชื่อย่อว่าคาเดเวห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเริ่มเปิดกิจการในพุทธศักราช2450ก่อนหน้าที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่เพียงไม่กี่เดือนสงครามโลกครั้งที่2สร้างความเสียหายอย่างหนักแก่ห้างคาเดเวเมื่อสงครามยุติจึงมีการซ่อมแซมและขยายพื้นที่เพิ่มเติมต้นเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2493ชาวเบอร์ลินกว่า 180,000 คนมาชุมนุมกันที่หน้าห้างโดยถือว่าห้างนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นครั้งใหม่พุทธศักราช2550ร้อยปีหลังเสด็จประพาสเป็นโอกาสเดียวกับที่ห้างนี้มีอายุครบร้อยปีแม้ภาพที่เห็นจะเต็มไปด้วยความทันสมัยแต่อีกด้านหนึ่งชาวเบอร์ลินยังรำลึกถึงอยู่เสมอว่าที่นี่เป็นอดีตอันปวดร้าวที่พวกเขาไม่เคยลืมห่างออกไปจากใจกลางกรุงเบอร์ลินในย่านเวดดิ้งถิ่นที่อยู่ของคนชั้นแรงงานและมีผู้ยากไร้อาศัยอยู่มากที่สุดแห่ง

ศักราช2449ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านทรงเล่าว่าที่นี่เป็นโรงพยาบาลสำหรับผู้ยากไร้และเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในยุคนั้นโรงพยาบาลนี้ก่อตั้งโดยการริเริ่มของรูดอล์ฟแวร์โชว์แพทย์ชาวเยอรมันซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านมนุษยวิทยาสาธารณสุขชีววิทยาและการเมืองที่สำคัญเขายังเป็นผู้ริเริ่มงานเวชศาสตร์สังคมและจากผลงานการวิจัยที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษย์เขาจึงได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งพยาธิวิทยา

สงครามโลกครั้งที่2ทำให้โรงพยาบาลเสียหายไปไม่น้อยแต่ก็มีการซ่อมแซมขึ้นมาใหม่และในพุทธศักราช2546โรงพยาบาลนี้ได้รวมเข้ากับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยฮัมโบกลายเป็นสถานพยาบาลแห่งหนึ่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป

หลังเสด็จประพาสกรุงเบอร์ลินเป็นเวลา4วันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองคาสเซลซึ่งที่นั่นจะมีพิธีรับเสด็จโดยพระเจ้าไกเซอร์วินเฮนที่2ก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรักษาพระวรกายที่เมืองบาดฮอมบวกอีก2สัปดาห์ถัดไป

การก้าวตามเส้นทางเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านของพระองค์ในครั้งนี้นะครับได้ช่วยทำให้เรามองเห็นภาพความเปลี่ยนแปลงในหน้าประวัติศาสตร์เมื่อรอบร้อยปีที่ผ่านมาซึ่งแน่นอนครับว่าเชื่อมโยงมาถึงการเวลาในปัจจุบันนะครับเปรียบเสมือนกับกงล้อของการเวลาที่หมุนตัวไปข้างหน้าไม่เคยหยุดยั้งครับตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับมนุษย์เราแล้วครับว่าจะสามารถศึกษาเรียนรู้และมองเห็นคุณค่าของอดีตที่ผ่านมาอันเปรียบเสมือนกับบทเรียนให้กับการเวลาในปัจจุบันและอนาคตต่อไปได้อย่างไร

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะนพพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านหนองเสียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะที่นี่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะทำไร่ทำนานะคะมีทั้งปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังแล้วก็วันนี้เนี่ยวัตถุดิบของเราก็จะเป็นมันค่ะแต่ว่าเป็นมันโบราณที่ทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าหาทานยากมากๆนั่นก็คือมันสาคูค่ะตอนนี้เข้ามาในป่ามันสาคูแล้วนะคะจะว่าป่าก็ได้เนาะเพราะว่าเราปลูกค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะปลูกแบบน้อยๆแล้วก็ที่เห็นนี่นะคะคือความต่างเลยเนี่ยแน่นอนว่าต้นเขาเนี่ยไม่เหมือนมันสำปะหลังแล้วก็ไม่เหมือนมันอื่นๆที่หนูจะเคยเข้าไปหาในป่าเนาะอันนั้นมันจะเป็นแบบออกเถาๆแต่นี่เหมือนเรายืนอยู่ในดงขาเลยค่ะคุณผู้ชมแบบต้นมันเหมือนใบเบยอะไรมันเหมือนขาไปหมดเลยแต่นี่แหละคือมันสาคูเนาะ
1: ใช่ค่ะใช
0: ่คือดินมันก็เป็นดินที่เขาปลูกมันปลูกอ้อยนี่แหละใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะอันเดียวกันเลย

0: ือดึงขึ้นมาเหมือนหัวชัยเท้าเลยนะคะไหนๆแม่ดึงขึ้นมาแล้วนะคะขออนุญาตแม่จ๋าหนูฝากเสียบหน่อย อันนี้นะคะคือที่แม่เอาดึงขึ้นมาที่หนูบอกว่ามันเหมือนหัวชัยเท้าอ่ะเนี่ยเพราะว่ามันขาวเดี๋ยวนะติดสายอันนี้อ่ะนี่พอดึงขึ้นมาคือมันขาวมากเลยค่ะเนี่ยแล้วเป็นหัวแบบเนี้ยนี่แหละคือมันสาคู
1: ใช่ค่ะ
0: คือพอดึงขึ้นมากรนึงเนี่ยนะคะมันจะมีทั้งแบบใหญ่ๆเลยเนาะใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยอันนี้ใหญ่เอาหลุดเลย มีทั้งใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีทั้งเล็กๆแบบน
1: ี
0: ้แต่ว่าหัวนี่คือขาวขาวๆนวลๆเหลืองๆนิดๆนะคะแล้วแบบไหนที่เราแบบคือเลือกเอาไปกินเอาไปขายอะไรเงี้ย
1: อ๋อถ้าเลือกไปขายเนาะเราก็จะเลือกที่แบบสวยๆหน่อยเนาะสวยๆแบบหัวเต็มที
0: ่
1: ก็คือถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือหัวเขาเริ่มใช้ได้แล้วโอเคอ่อนกำลังดีแล้วก็ไม่แก่ค่ะถ้าสมมติว่ามันแก่มันจะเปลือกนี่คือจะแห้งไปเลยแล้วเป็นสีน้ำตาล อันนี้พอดี
0: จะเป็นกับกาบแบบนี้ไหมคะ
1: ใช่ใช
0: ่มันไม่เหมือนหัวมันไม่เหมือนคือถ้าพวกมันอะส่วนใหญ่มันจะมีลักษณะคล้ายๆกับรากอันนี้มันเหมือนหน่อเนาะหัวมันมีแบบเหมือนมันจะโตออกมาได้อีกอะ
1: ได้ค่ะอันนี้มันยังไม่สุดถ้าสมมติว่ามันเต็มที่แล้วมันจะสุดตรงนี้แล้วก็เหมือนแบบ
0: แล้วมันจะแตกออกมาเป็นต้นใหม่ไหมคะอย่าง
1: นี้ไม่ค่ะอันนี้ไม่แตกอันนี้เวลาที่ขยายพันธุ์มันก็ได้ทั้งต้นทั้งหัวอย่างนี้แต่มันจะไม่แตกอย่างนี้นะคะ
0: ที่
1: ต้นพันธุ์มันจะแตกมัน
0: ข้างข้าง
1: นี้ใช่ใช่ค่ะมันจะอยู่ตรงเวลามันจะแตกเพราะหัวหนึ่งนี่ออกได้หลายต้นมากเลยหัวเขาจะไอ้ต้นเขาจะขึ้นอย่างนี้ค่ะ
0: ตามป้องป้องป้องแบบนี้ใช่ไหม
1: ค่ะถ้าหัวนี้นี่อันนี้ก็เดี๋ยวเขาก็จะแตกตรงนี้แตกขึ้นตรงนี้
0: คือแสดงว่าอย่างนี้ก็ปลูกได
1: ้ได้ค่ะอ
0: ย่างนี้ก็ปลูกได
1: ้
0: แล้วพี่จูบอกต้นก็ปลูกได้เหมือนก
1: ัน ได้ค่ะ
0: ว้าขึ้นง่ายแท้แต่ว่าไม่ค่อยมีคนแบบหมายถึงว่าไม่ค่อยมีคนปลูกกันมากเท
1: ่
0: าไหร่เนาะ
1: แต่ก่อนมีเยอะแต่ว่าเหมือนแต่ก่อนมันเยอะเนาะแบบใครมีเขาก็ไม่ค่อยสนใจเหมือนถ้าเป็นอีสานก็จะเรียกว่าไม่อึดไม่อยากอะไร
0: ไม่อึดไม่อยากแปลว่า
1: ก็คือเหมือนมีเยอะแล้วไม่ค่อยอยากกินไม่ค่อยสนใจอ๋อ
0: เหมือนเห็นจนเบื่อแล้วเนาะ
1: ใช่ใช่ที่ไหนก็มีที่ไหนก็มีมีพวกอ้อยมีมันมาอะไรเงี้ยเขาก็ไถทิ้งกันหมดเห็นแล้วก็ไถทิ้ง
0: จริงๆมันเป็นมันที
1: ่
0: มีมาตั้งแต่เดิมไหมคะ
1: โอ้มันโบราณค่ะรุ่นสมัยนู่นล่ะคุณยายคุณตา
0: แม่จ๋าสมัยเด็กๆนี่ได้ขุดกินไหมอย่างนี
2: ้ขุดค่ะขุด
0: มันขึ้นแบบนี้ไหมคะมันเขาตั้งใจปลูกกันแบบนี้ไหมคะ
2: ไม่ตั้งใจเลยเขาปลูกไว้เล่นๆตามหัวไร่ไปนาก็พอได้ต้มกินนั่นแหละ
0: อ๋อคือแม่บอกไม่ตั้งใจเลยคือหมายถึงว่าไม่ได้ปลูกกันจริงจังแบบนี้
2: เวลาหิวก็มาต้มไม่สนใจละ
0: เหมือนเราปลูกเผือกปลูกอะไรไว้ในสวนหลังบ้านอะไรอย่างนี้แนวๆนั้นเน
2: า
0: ะมันสาคูที่เราเห็นนี้นะคะเรียกว่ามันสาคูขาวเมื่อก่อนจะปลูกเอาไว้ตามบ้านปลูกเอาไว้กินค่ะโดยเฉพาะทางภาคอีสานทุกวันนี้นะคะกลายเป็นมันที่หายากหนูว่าคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยที่เคยกินตอนเด็กๆเห็นมันสาคูแบบนี้แล้วนะคะต้องนึกถึงรสชาติหรือว่านึกถึงความสนุกเวลาที่ไปขุดมันสาคูมากินแน่นอนค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาขุดมันสาคูกันอย่างจริงจังจะสนุกสนานขนาดไหนติดตามได้ในตามอำเภอจานค่ะ
3: 1 2 3
0: เราให้ดินมันออกหัวจะดิ้นตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันสาคูขาวกันที่บ้านหนองเซียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นลักษณะต้นของมันสาคูขาวนั้นนะคะดูรวมๆแล้วคล้ายๆกับขิงข่าค่ะแต่ว่าก้านของเขาเนี่ยจะเป็นปล้องแข็งแตกต่างจากมันสายพันธุ์อื่นๆนะคะซึ่งมันสาคูขาวนี้นะคะจัดเป็นพืชล้มลุกอยู่ในวงเดียวกันกับคล้าพืชที่สามารถนำผิวเปลือกด้านนอกมาใช้ในการจักสารนั่นเองค่ะแต่ว่าต้นมันสาคูขาวเนี่ยก้านเขาจะไม่แข็งแล้วก็ปล้องก็จะสั้นกว่าต้นคล้านะคะไม่สามารถที่จะนำมาจักสารได้แต่ว่าต้นสาคูขาวนั้นมีหัวที่รับประทานได้ค่ะส่วนใบของเขาเองก็มีประโยชน์นะคะคนสมัยก่อนก็จะมีการนำใบมาห่อข้าวหรือว่าห่อปลาย่างเอาไว้ไปกินในไร่ในนาค่ะต้นมันสาคูขาวนั้นเมื่อเริ่มออกดอกดอกของเขาจะเป็นสีขาวเล็กๆแบบนี้นะคะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าต้นนั้นสมบูรณ์เริ่มที่จะมีหัวใต้ดินและขนาดของหัวนั้นก็ใหญ่พอที่จะเริ่มขุดได้แล้วค่ะคือเราจะใช้จอบเนี่ยเปิดข้างๆก่อนแล้วก็ใช้เสียมเนี่ยเลาะมันใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับเพราะเอาราก
0: เ

0: กรอบนิดนึงครับ
1: แต่ก็ต้องระวังโดนหัวมันด้วยใช่ไหมพี
0: ่ใช่ครับ
1: นี่คือเราขุดรอบๆแล้วเราก็ดึงเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: หนึ่งสองสามหนักมากมันแน่นมากนะคะเขย่าให้หูหนักมากเขย่าให้ดินมันออกหัวจะทิ่มโอเคหนักมากดินประมาณ3โล1 2 3ดูผลงานมีสักกี่หัวอันนี้ได้นะพี่เจ้าเนาะ
2: ได้ค่ะ
1: อ่ะหนูวางนี่ก่อนแล้วกันนะ
2: 1
1: 2 3นี่จะเป็นมันสาคูที่ได้จากต้นนี้ต้นเดียวปกติก็จะประมาณนี้แหละใช่ไหมพี่จุ๊คือที่เขาให้ผลผลิตอ่ะ
2: ใช่ใช
1: ่โ
3: อ้แต่ถ้าเจอเง่าใหญ่กว่านี้จะเยอะกว่านี
1: ้คือหมายถึงเง่านี่หมายถึงแบบตัวหัวแม่มันอย่างนั้นเหรอคะ
2: ใช่
1: ต้นแม่ใช่ไหมที่เราไปปลูก
2: อันนี้น่าจะเป็นแบบกลาง
1: ๆ
2: ยังใหญ่ยังมีเง่าที่ได้เยอะกว่านี้อยู
1: ่แสดงว่า
2: แล้วก็ได้น้อยกว่านี้ก็มี
1: แสดงว่าเง่าที่เราไปปลูกต้นแรกเนี่ยถ้าเกิดว่ามันใหญ่มันสมบูรณ
2: ์
1: เวลาที่กอมันแตกมันก็จะใหญ
2: ่ใหญ
1: ่แล้วก็ให้หัวแบบดี
2: ใช่ค่ะ
1: แต่จริงนะ2กอนี่ก็เหนื่อยแล้วนะหัวของมันสาคูเนี่ยมันจะมี2แบบหลักๆเลยนะคะคือเห็นหน้าตาคล้ายๆกันขาวๆเนี่ยพี่กบบอกว่ามันมีประเภทที่สามารถแตกเป็นหน่อได้เราดูจากปลายถ้าปลายมันแหลมแบบนี้เหมือนอารมณ์หน่อกล้วยเนาะที่มันจะโตเนาะถ้าปลายแหลมๆแบบนี้นะคะเขาสามารถที่จะกลายมาเป็นต้นต่อไปได้แต่ถ้าปลายทู่ๆแบบนี้กินค่ะ
0: ใช่คร
1: ับ เอาไปกินค่ะ
0: กินไม่ได้เสี้ยนมันจะเยอะ
1: อันนี้เสี้ยนเยอะไอ้แหลมๆนี่เสี้ยนเยอะเลย
0: อันนี้ยังโตได้อีก
1: อืมโอเคอ่ะแสดงว่าอันนี้กิน
0: ใช่ครับ
1: อืมอันนี้ก็กินนี่อืมโอ้มันต่างกันชัดอยู่นะหนูว่าเนี่ยหัวมันแหลมชัดเลยหัวของมันสาคูนั้นหลักๆจะมี2แบบซึ่งสามารถทานได้ทั้งคู่นะคะแต่เราต้องมาดูว่ามันสาคูในส่วนที่เป็นลักษณะยอดแหลมๆนั้นนะคะถ้าเกิดว่ายอดนั้นแหลมมากเกินไปเนี่ยแสดงว่าใกล้ที่จะกลายเป็นหน่อแล้วเนื้อด้านในนั้นจะเป็นเสี้ยนเยอะมากแล้วก็เหนียวมากค่ะหรือถ้าหากว่ามันนั้นหัวเล็กมากๆนะคะเสี้ยนก็จะเยอะเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่คุณผู้ชมจะเลือกซื้อมันสาคูก็ต้องเลือกขนาดที่ค่อนข้างใหญ่หัวทู่ซึ่งก็จะทำให้เสี้ยนนั้นค่อนข้างน้อยค่ะแต่ถึงยังไงนะคะลักษณะของเนื้อมันสาคูนั้นก็จะมีเสี้ยนอยู่ในตัวอยู่ดีโดยเฉพาะเวลาที่กินสดๆค่ะเช็ดก่อนอันนี้เช็ดแล้วนะเหมือนกินมันแก้วรสชาติมันหวานๆแต่ว่ารู้เลยว่ามันมีแป้งแล้วก็มีดินด้วย
2: ค่ะ
1: มีดินดิเนี่ยเขาดัดเช็ดแล้วนะแต่ว่าคือที่พี่จุ๊บอกว่ามันเป็นเส้นๆเนี่ยติดฟันเลยเนี่ย
2: อ๋อเหรอ
1: เป็นเส้นจริงๆค่ะเนื้อเขาเป็นเส้นแต่ว่ากรอบถ้าเกิดกัดสดๆจะมีรสชาติออกหวานๆแป้งๆเป็นมันที่กินดิบได้นะคะไม่เหมือนพวกมันสำปะหลังเนา
2: ะ
1: มันสำปะหลังกินไม่ได้นะคะแต่ว่ามันสาคูเนี่ยทานสดๆได้ใช่แป้งมันเยอะมากเลยกินแล้วรู้สึกว่าแป้งมันเยอะมากค่ะแล้วเสี้ยนก็เยอะมากๆด้วย ขอโทษนะคะต้องคายออกมาแบบนี้เลยค่ะมันเป็นเส้นอย่างจริง
2: ค่ะ
1: แต่เดี๋ยวต้องไปลองดูว่าถ้าสุกแล้วมันจะเป็นยังไงเนา
2: ะ
4: สาคูที่ขุดขึ้นมาแล้วนะคะชาวสวนเขาจะเก็บต้นเอาไว้แล้วก็นำแยกเป็นหน่อๆจากนั้นก็จะนำไปปลูกในพื้นที่ใหม่ไม่นานต้นมันสาคูขาวก็จะเริ่มแตกกอค่ะปกติแล้วนะคะถ้าปล่อยให้เขาโตตามธรรมชาติเนี่ยก็จะให้หัวประมาณปีละ1ครั้งค่ะแต่ถ้าเกิดว่าปลูกขายนะคะมีการให้น้ำสม่ำเสมอแต่ว่าไม่มากจนเกินไปมันสาคูขาวก็สามารถที่จะให้ผลผลิตได้ทั้งปีค่ะ
1: คือหมายถึงว่าอันนี้ถ้าเอาไปปลูกพอเขาโตเนี่ยไอ้เจ้าพวกนี้ก็คือออกมาแบบนี้แหละ
2: ใช่ค่ะ อันนี้ก็คือจากต้นหนึ่งนะคะอันนี้เนี่ย
1: คือกอเนี่ยก็คือจากต้นแบบน
2: ี้ใช่ค่ะต้นหนึ่ง
1: มันสาคูที่เรามาเก็บนี่นะคะส่วนหนึ่งเนี่ยพี่จุ๊กพี่กบเขาก็จะขายให้กับคนที่สนใจด้วยคือขายต้นพันธุ์ด้วยขายหัวมันด้วยนะคะแล้วก็นอกจากที่จะมาขุดเพื่อขายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะนำกลับไปทำขนมกันด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูว่ามันสาคูสีขาวๆอวบๆแบบนี้นะคะจะนำไปทำอะไรทานได้บ้างแล้วก็รสชาติเขาตอนสุกแล้วเนี่ยเป็นยังไงเนาะขาวมากตามเพอจาวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอบ้านฝานจังหวัดขอนแก่นค่ะกองมันสาคูที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นมันสาคูขาวที่เขากำลังเตรียมส่งให้กับลูกค้าที่สั่งเอาไว้ค่ะมันสาคูที่เห็นอยู่นี้เขาจะไม่ล้านะคะแต่ว่าจะใช้ผ้าเช็ดเอาดินออกพอประมาณค่ะซึ่งการเก็บมันสาคูไว้ทั้งดินแบบนี้นะคะจะช่วยยืดอายุให้มันสาคูอยู่ได้หลายวันแล้วก็ไม่เน่าเสียระหว่างการขนส่งค่ะส่วนมันสาคูก่อนที่จะนำมาทำอาหารนั้นนะคะนอกจากจะต้องล้างทำความสะอาดซะก่อนแล้วสังเกตว่าหัวของมันสาคูนั้นจะเต็มไปด้วยกาบคล้ายๆกับกาบกล้วยแห้งๆค่ะซึ่งนอกจากจะแห้งแล้วก็เหนียวมากๆด้วยนะคะเราจะต้องดึงออกเพราะว่าเป็นส่วนที่จะสะสมดินเอาไว้แล้วก็กินไม่ได้ค่ะมันสาคูขาวที่เราลอกเยื่อหุ้มหรือว่ากาบด้านนอกออกไปแล้วนะคะจะเห็นชัดเจนเลยว่าลักษณะหัวของเขาเนี่ยจะเป็นปล้องๆข้อๆแบบนี้ค่ะมันสาคูขาวนั้นเป็นมันที่มีเส้นใยเยอะมากๆนะคะเมื่อเราผ่าดูตอนสดๆเนี่ยจะเห็นว่าเนื้อด้านในนอกจากจะฉ่ำน้ำเพราะว่าเป็นมันที่สะสมแป้งเอาไว้เยอะแล้วเนี่ยตรงกลางหัวของมันสาคูขาวนั้นจะเป็นโพรงเล็กน้อยค่ะนอกจากเนื้อจะเป็นสีขาวแล้วนะคะเมื่อสังเกตดีๆเราจะเห็นว่ามีเส้นใยอยู่เต็มไปหมดทั้งหัวเลยล่ะค่ะและด้วยการที่เขาเป็นมันที่มีเส้นใยเยอะแบบนี้นะคะการที่ทำให้สุกจึงเป็นวิธีที่ช่วยให้เส้นใยเหล่านี้นิ่มลงและช่วยให้เรากินได้ง่ายขึ้นค่ะมันสาคูนี้นะคะเราล้างเรียบร้อยแล้วก็มีตัดส่วนที่เป็นรากกับกาบเนาะหนูเรียกกาบแล้วกันนะพี่โจเนาะกาบเขาเอาออกขาวเลยซึ่งจริงๆเราต้มทั้งแบบที่แค่ล้างดินก็ได้ใช่ไหม
5: ใช่ค่ะใช
1: ่แต่ก็ต้องมาลอกอยู่ดีไหม
5: ถ้าต้มทั้งเปลือกเวลากินก็ต้องมาลอกอีกเหมือนกันค่ะ
1: ซึ่งถ้าลอกไปแล้วเนี่ยอันนี้คือต้มเสร็จปุ๊บก็กินได้เลย
5: ใช่ใช่
1: โอเคตอนนี้น้ำเราเดือดแล้วนะคะทีนี้อย่างมันสาคูเนี่ยต้มได้นึ่งได้ไหม
5: นึ่งได้ค่ะ
1: นึ่งได้เผา
5: ได้
1: เผาได้เหมือนกัน
5: ใช
1: ่แล้วก็จริงๆกินสดก็ได้เพราะว่าโนชิมไปแล้วเนาะ
5: ค่ะ
1: ถ้ากินสดนี่เขาแบบกินแนวไหนคะเช่นแกล้มแกล้มกับน้ำพริกจิ้มกับน้ำพริกอะไรอย่างนี้ไหมหรือว่าแบบ
5: ใช่ก็มีจิ้มกับน้ำพริกก็ได้แล้วก็ตำเหมือนตำส้มตำเลย
1: เนาะ
5: มีจะใช่
1: สับ
5: ใช่ส
1: ับ
5: แล้วก็ฝันเหมือนมะละกออืมใช่ค่ะ
1: คือจริงๆอ่ะถามว่าตอนกินสดนะคะรสชาติอ่ะมันได้เลยเพียงแต่ว่ามันติดอยู่ที่ความเป็นเสี้ยนเล็กๆของมันอ่ะเยอะเลยคือกัดไปทีเดียวติดฟันเลยอ่ะ
5: ค่ะ
1: เสี้ยนแบบเยอะมาก
5: จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยที่ไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือนก็จะมีเสี้ยนอย่างนี้แหละค่ะใช่
1: คืออย่างมันสำปะหลังอ่ะมันก็มีเสี้ยนเหมือนกันเนา
5: ะ
1: เพียงแต่ว่ามันกินสดไม่ได้เนาะแล้วมันก็จะเป็นเสี้ยนคนละแบบอันนี้เสี้ยนมันเป็นเสี้ยนเล็กเลยเนาะเดี๋ยวเราลองดูลองกินแบบสุกดูบ้างอันนี้น้ำเดือดแล้วนะคะแล้วก็พี่จุ๊บอกถ้าต้มเนี่ยใส่ใบเตยด้วย
5: จะหอมเพิ่มความหอมของมันขึ้นไปค่ะ
1: แล้วเราต้องใส่เกลือใส่อะไรไหมคะ
5: ก็แล้วแต่คนชอบค่ะบางคนก็ชอบต้มใส่เกลือเหมือนลักษณะการต้มจะเหมือนต้มข้าวโพดค่ะก็บางคนก็จะชอบใส่หรือบางคนเอ๊ะไม่ชอบเค็มก็ไม่ใส่ก็ได
1: ้ก็เอารสชาติของเขาไปเลย
5: ใช่
1: เนา
5: ะ
1: โอเคปกติมันสุกยากจริง
5: ก็ต้มนี่จะใช้ประมาณน้ำเดือดๆอย่างเงี้ยค่ะลงแล้วก็ประมาณ40นาทีถึง50นาทีใช่ๆ
1: พูดนานเหมือนกันเน
5: า
1: ะ
5: นาน
1: ไม่ใช่แบบ10นาที5นาทีไม่ใช่ก็เป็นครึ่งค่อนชั่วโมง
5: ก็คือมันอันเนี้ยเวลามันสุกมันก็จะไม่นิ่มนะคะมันก็จะเป็นเหมือนแบบกัดแล้วมันอารมณ์เหมือนแห้วเลยมันก็จะเป็น
1: เดี๋ยวต้องลอง
5: แคกอะไรอย่างเงี้ย
1: คือ
5: มันจะไม่แบบว่านิ่มเหมือน
1: ไม่เละ
5: ใช่ไม่เหมือนมันเทศเหมือนมันอะไรทั่วไปมันจะไม่ใช่แบบนั้นนะคะคือหลายคนบางคนก็บอกว่าต้มเป็นชั่วโมงแล้วยังแข็งอยู่ อะไรอย่างเงี้ย
1: คือนี่คือรสของเขาเลย
5: ค่ะ
1: คือยังไงเขาก็ไม่นุ่มนิ่มแบบน
5: ั้
1: น
5: ไม่นิ่มเหมือนมันเทศนะคะมันจะแข็งยังแข็งอยู่
1: อันนี้น้ำเดือดนะคะเราใส่มันสาคูลงไปแล้วแล้วก็พี่จูใส่ใบเตยลงไปอีกนิดนึงคราวนี้ก็ทิ้งไว้ประมาณ40นาทีรอให้เขาสุก
6: เดี๋ยวมาดูกันว่าที่พี่จุ๊บอกว่ามันไม่นิ่มเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะ

0: หลังจากภูขาวที่เราเก็บมาได้วันนี้นะคะเราจะนำมาทำทับทิมกรอบกันค่ะนอกจากจะมีมันสาคูขาวที่ต้มสุกแล้วจะมีหัวกะทิน้ำเชื่อมแป้งมันส่วนสีที่จะใช้ในการแช่ตัวมันสาคูขาวนั้นเราจะใช้สีแดงที่ได้มาจากฝางค่ะขั้นตอนแรกของการทำทับทิมกรอบนั้นนะคะเราจะเริ่มจากการนำมันสาคูที่ต้มสุกแล้วมาหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าค่ะ
1: เอาชิ้นพอดีครับ
2: เสียงตัดเสี้ยนนี่ใช่เลยนะเดี๋ยวจะลองชิมด้วยนะคะนี่เริ่มอุ่นแล้วเมื่อกี้มันยังร้อนๆอยู่เนาะอันนี้เป็นมันสาคูที่เราต้มสุกแล้วนะคะแล้วก็หั่นเรียบร้อยคือเห็นเลยว่าเสี้ยนเขานี่เป็นเส้นๆๆๆเลยเป็นเส้นใหญ่มากกว่านะต้องบอกว่าเขาเป็นมันที่มีกากใยสูงมากอันนี้สุกแล้วเดี๋ยวโนจะชิมนะคะมันกรอบค่ะกรอบหนึบนิดๆแต่ว่าความเป็นเสี้ยนมันน้อยกว่าตอนกินสด
1: ๆ
2: ความรู้สึกหนูนะ
1: คือ
2: เหมือนมันเคี้ยวง่ายด้วยความที่มันอาจจะสุกแล้วมั้งออกหวานนิดๆแต่ตอนสดคือหวานชัดเลยนะแล้วก็รู้สึกเลยว่าแป้งมันแบบแป้งมันเยอะมากค่ะอันนี้ก็ยังรู้สึกได้ถึงความเป็นแป้งว่าแบบมันมีความแห้งๆแห้งๆหนึบอยู่โอเคมีหน้าทำเหมาะและเหมาะทับทิมกรอบเนี่ย เพราะว่านางกรอบมากนะคะคุณแป้งคุณมันสักคู่เนี่ย

ันที่หั่นแล้วเราจะแช่ลงไปในน้ำฝาจากนั้นก็จะตักขึ้นมาพอเสด็จน้ำและนำไปคลุกกับแป้งมันค่ะร่อนพอสมควรให้แป้งนั้นหลุดออกเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็นำไปต้มในน้ำร้อนจัดเม็ดทับทิมกรอบที่สุกแล้วเขาจะลอยตัวขึ้นมาจากนั้นเนี่ยเราจะตักออกเพื่อนำไปน็อกในน้ำเย็นค่ะส่วนเวลากินนั้นนะคะเราก็แค่เติมน้ำเชื่อมและราดด้วยหัวกะทิแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

0: ็นทับทิมกรอบที่ทำจากมันสาคูนะคะเดี๋ยวลองชิมชิมได้เลยสีเนี่ยคือแบบธรรมชาติเลยเนาะพอเป็นสีของแก่นกลางเนาะมันเป็นแดงแบบเรื่อๆค่ะสวยดีจริงๆน้ำเชื่อมความหวานความอะไรนี่แล้วแต่เราชอบเนาะ
1: ใช
2: ่ถ้าชอบเล็กเราก็หั่นเล็กกว่านี้ก็ได้นะอันนี้แต่ว่าดูเหมือนมันจะใหญ่ไปนิดนึง
3: หั่นแบบเจ้าของสวนไง
2: ใช่
0: ใหญ่หน่อยเนี่ยมันจะเป็นเส้นๆเส้นๆเลยแต่หนูว่าพอตัดสั้นแบบเนี้ยไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยรู้สึก
2: ติดอยู่ไหมคะ
0: ไม่ติดไม่ติดไม่ติดฟันแล้วตัวมันสาคูนะคะไม่ว่าเราจะกินต้มหรือว่าเอามาทำขนมสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนก็คือเนื้อสัมผัสเนื้อสัมผัสของเขาที่มันกรอบแบบมีความหนึบหนึบแต่ว่าพอเอามาทำเป็นทับทิมกรอบเนี่ยมันด้วยความที่มันหั่นเต๋าเหมือนเราตัดในส่วนของกากใยเขาให้มันสั้นลงเวลากินน่ะถามว่ายังรู้สึกไหมยังรู้สึกถึงความเป็นเส้นๆแต่ว่ามันกินง่ายขึ้นกินง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วก็คือกรอบกรอบหนึบหนึบคือคนละเรื่องกับแห้วกับมันแก้วเวลาที่ทำทับทิมกรอบอ่ะถ้าแห้วกับมันแก้วคือเขาก็กรอบไปเลยแต่อันนี้มันกรอบแล้วมันมีความหนึบด้วยนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นแบบเย็นๆเฉพาะตัวเนาะใครที่เคยกินมันสาคูตอนเด็กๆนะคะดูแล้วคิดถึงสมัยเด็กๆนะคะอยากลองชิมรสชาติหรือว่าใครดูแล้วอยากลองทานอยากได้พันไปปลูกก็สามารถติดต่อได้นะคะตามเบอร์ที่โนขึ้นเอาไว้ให้นะพี่จุขุดขายขายทั้งต้นด้วยขายทั้งหัวด้วยเนาะต้องขอบคุณพี่จุขอบคุณแม่ๆป้าๆเนาะที่พากันไปขุดไปดึงไปโอ้สนุกสนานมากมายนะคะขอบคุณมากๆด้วยนะคะ
2: ขอบค
0: ุณแม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ตามเพลเจ้าของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจ้าโนกับพี่จุลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณอีกรอบจ้าขอบคุณจ้า

0: อันนี้ใหญ่ไปมั้ยแม่แม่บอกว่ามาลองนี่มาลองอันนี้นี่1 2 3ไปที่เดี๋ยวแล้วพี่กบนะ1 2 3ใกล้แล้วแรงเนี่ยใกล้แล้วมาแล้ว
1: เหนื่อยชิบแผงเลยอมรินทร์ทีวี

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: ามอะไรลูกน้ำแข็ง
1: ผมอยากรู้เรื่องกล้วยรับเสด็จคืออะไรอะครับ
0: เวลาเสด็จไปไหนทุกคนก็อยากให้สภาพแวดล้อมมันสวยงามอะถนนไม่มีต้นไม้เลยก็เอาต้นกล้วยมาปลูกมาอะไรต่ออะไรทีนี้ปรากฏว่าธรรมชาติเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวนั้นรู้ธรรมชาติดีกว่าไอ้กล้วยเนี่ยถ้าใช้ความสังเกตดีๆเนี่ยส่วนมากมันจะออกปลีนั้นไปในทิศทางเดียวกันปรากฏไอ้กล้วยของบ้านนั้นออกทุกทิศเลยจะเป็นเรื่องเล่ากันซึ่งหมายความว่าอะไรรายละเอียดต่างๆไม่สายตาสายพระเนตรของพระองค
1: ์คุณปู่ช่วยเล่าเรื่องที่ในหลวงท่านทรงไปเสด็จไปที่ถนนดิสโก้ได้ไหมคะ
0: โอ้ยถนนดิสโก้นั่นปู่นำพระเจ้าอยู่หัวหลงเลย นะพอท่านเสด็จลงจากเฮลิคอปเตอร์บอกว่าเนี่ยที่ตรงนั้นมีปัญหาเรื่องน้ำมากแห้งแล้งนี่พระองค์ท่านบอกเนี่ยมีที่อันที่ลำพยังมีลำน้ำใหญ่เลยให้ขังน้ำในลำพยังเลยพอเดี๋ยวเสร็จงานแล้วให้พวกเราเนี่ยพาไปดูตรงนี้หน่อยเราก็พาท่านไปหลงทางพาพระเจ้าอยู่หัวหลงด้วยท่าดิสโก้ก็คือแล่นไปก้อนหินตะปุ่มตะปำจนได้อะไรต่ออะไรปรากฏว่ามืดแล้วพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่านี่จะไปไหนหลงตั้งแต่เลี้ยวแรกแล้วตอนหลังท่านนำเองผลสุดท้ายแป๊บเดียว5นาทีถึงแล้วตอนไปนำเสด็จตอนขากลับตามเสด็จท่านนำไปแป๊บเดียวถึงเลยนะเป็นเรื่องเล่าเรื่องกันก็เลยตั้งชื่อว่าทางดิสโก้เราไปดูเรื่องดินบ้างพระเจ้าอยู่หัวก็สอนอีกฮะท่านก็มีการสอนเรื่องดินด้วยแล้วก็ที่สอดคล้องน่าดูที่สุดคือที่เขาหินซ้อนเขาหินซ้อนที่อยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรานะฉะเชิงเทราที่นั่นเป็นไงดินถูกทำลายไปทั้งหมดเล

0: ตัดไม้ทำลายป่าเผาป่านะก็แล้วมีพืชเศรษฐกิจบางอย่างเนี่ยอย่างเป็นต้นมันสำปะหลังนี่กินดินมากจะดูดเอาแร่ธาตุในดินออกมาหมดเลยเพราะนั้นไปที่นั่นถ้าปล่อยไปอย่างนั้นมันจะกลายเป็นทะเลทรายในที่สุดเลย
1: แล้วทำไมเขาต้องปลูกมันสำปะหลังด้วยครับ
0: เพราะมันขายง่ายดีมันขึ้นง่ายนะปลูกง่ายไม่ต้องดูแลอะไรต่ออะไรต่างๆคนเราเยอะไม่อยากทำงานหนักอ่ะใช่ไหมแต่ได้ไม่คุ้มเสียเพราะดินมันถูกทำลายหมดเลยทีนี้พอที่นั่นพอแห้งแล้งหมดชาวเชิงเซาก็ปรากฏเริ่มต้นจากการถวายที่ดินพระองค์ท่านไว้ชิ้นหนึ่งสร้างตำหนักเล็กๆแล้วอยากจะให้พระเจ้าอยู่หัวมาประทับอยู่ที่จังหวัดชาวเชิงเซาพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกว่าปีหนึ่งคงมาไม่กี่ครั้งไม่มีประโยชน์นั้นขอเปลี่ยนสภาพได้ไหมนะเอาจากที่ตำหนักนะให้เป็นศูนย์ศึกษาพัฒนาศึกษาเรื่องดินเรื่องอะไรต่ออะไรต่างๆก็เลยกลายเป็นศูนย์ศึกษา1ใน6ที่นี่ถ้าพระองค์ท่านก็ดินที่มันแห้งแล้งเสื่อมสภาพสิ่งที่แก้ได้ที่สุดย้อนกลับมาไอ้ความสำคัญเดิมที่เราพยายามบำบัดเนี่ยคือน้ำถ้าไม่มีน้ำนี่ทำอะไรไม่ได้เพราะนั้นที่เขาหินซ้อนนั้นสิ่งแรกคือสร้างน้ำก่อนพอสร้างน้ำเสร็จแล้วเอาน้ำน่ะมาแก้ดินนะครับพอแก้ดินได้ก็เริ่มปลูกพืชพันธุ์อะไรต่ออะไรต่างๆขึ้นจนกระทั่งจากสภาพแห้งแล้งดินแทบจะเป็นทะเลทรายเลยวันนี้เขียวชอุ่มหมดนะเขียวชอุ่มหมดเลยแต่ว่าต้องใช้เวลา10กว่าปีเกือบ20ปีถึงฟื้นคืนสภาพเพราะฉะนั้นเมื่อเล่าอย่างนี้แล้วอยากเห็นของจริงมั้ย
1: อยากครับ
0: วันหลังเดี๋ยวไปเที่ยวกัน
2: อยากไปเรียนรู้เรื่องดินกันแล้วใช่ไหมล่ะครับน้องๆช่วงหน้าเราจะไปที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนกันสักครู่เดียวครับขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยสปป.ลาวธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสาขาสวนจิตรดาบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 067-2166-08-8

จากปัญหาพื้นที่ดินเสื่อมโทรมดินขาดความอุดมสมบูรณ์เนื้อดินเป็นทรายมีการชะล้างพังทลายของดินสูงมีการปลูกพืชชนิดเดียวคือมันสำปะหลังติดต่อกันเป็นเวลานานโดยไม่มีการปรับปรุงบำรุงดินพระองค์ท่านทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นต่อราษฎรท่านทรงศึกษาและจัดการแก้ไขปัญหาโดยเปลี่ยนแปลงการใช้ปุ๋ยในการทำการเกษตรและปรับเปลี่ยนรูปแบบเกษตรกรรมเพื่อการฟื้นฟูสภาพดินที่เสื่อมโทรมให้พื้นที่ดินนั้นอุดมสมบูรณ์และนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

0: าที่นี่มันไม่ใช่ภาคเหนือไม่ใช่หรอนี่จังหวัดฉะเชิงเทรานะอยู่ใกล้ๆกับกรุงเทพบ้านพวกเราเลยนะเนี่ย
1: แล้วเรามาที่นี่ทำไมล่ะ
0: ก็เราจะมาหาบ้านของพ่ออีกหลังนึงยังไงล่ะแต่ว่าจะว่าไปนะพวกเราก็เดินกันมาหลายรอบนะทำไมยังไม่เห็นเจอเลยอ่ะ
2: ไหน
3: ไม่ใช่มั้ย
0: ไอ้นุ่นจ๋า
1: ตรงนี้แม่น้ำก็ไม่น้ำ
4: เอาล่ะครับน้องๆบ้านของพ่อที่เด็กๆพูดถึงอยู่ตรงไหนกันล่ะครับเนี่ย
1: ไปไหนๆๆเนี่ย
0: เนี่ยบ้าน3จัวเป็นบ้านที่พ่อแบบเองเลยนะเนี่ย
1: โหเรียบง่ายมากเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ๆเพราะว่าท่านน่ะต้องการให้ประชาชนน่ะเห็นความพอเพียงไง
1: งั้นเราไปดูใกล้ๆกันดีมั้ย
0: ไปไปสิ
1: เราวิ่งไป
5: สวัสดีครับสวัสดีครับลูกๆครับยินดีต้อนรับนะครับสู่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาคอยซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริตรงนี้ที่เรายืนอยู่เรียกว่าพระตำหนักสามจั่วนะครับเป็นพระตำหนักที่พระองค์ออกแบบนะครับและพระองค์เอง
0: ชื่อว่าพระตำหนักสามจั่วเพราะว่าหลังคาเป็นลักษณะสามเหลี่ยมหน้าจั่วอยู่สามหลังใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับเพราะว่าเรียกตรงนี้สามเหลี่ยมที่เราเรียกว่าจั่วคือหลังสามจั่วของหลังคา
1: แล้วพระใช้อะไรสร้างอ่ะคะ
5: จะใช้ไม้สักทองเป็นไม้สักทองทั้งหลังเลยครับซึ่งมีความคงทนแข็งแรงครับ

0: เยี่ยมชมไปศึกษาอะไรบ้างไหมครับผมอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติม
1: อ๋อที่นี่มีเยอะแยะเลยครับที่ให้ประชาชนได้เรียนรู้นะครับซึ่งตรงนี้ขอจะให้พาพวกเราเยี่ยมชมสถานที่ตรงนี้เพื่อจะได้ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้ว่าที่นี่มีอะไรบ้างที่พ่อหลวงของเราสร้างให้กับประชาชนชาวไทยครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครับครับยินดีต้อนรับครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องสวัสดีค่ะวันนี้จะพาน้องๆมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดินนะคะของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากราชดำรินะคะรัชกาลที่9นะคะท่านทรงมาปรับปรุงบำรุงดินนะคะในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนแห่งนี้นะคะจากเดิมที่เหลือต้นไม้ในศูนย์ศึกษาแค่2ต้น
2: และต้นไม้2ต้นคือต้นอะไรบ้างคะ
3: ต้นยางนาค่ะลูกดินดีกับดินเลวฝั่งไหนควรจะเป็นดินดีคะฝั่งนี้เนาะฝั่งนี้เป็นดินเลวนะคะดินดีส่วนใหญ่จะเป็นดินที่มีสีเข้มเนาะถ้าดินฝั่งนี้จะเห็นว่าสีมันจางๆกว่าใช่มั้ยคะถ้าดินจางกว่าเนี่ยสีจางกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นดินที่ธาตุอาหารน้อยนะคะ
2: แล้วมันมีกี่ชั้นคะ
3: ทั่วไปเขาจะแบ่งเป็น6ชั้นนะคะตามหลักแต่ดินทุกหลายๆที่ไม่ได้พบ6ชั้นเท่าๆกันบางที่พบแค่2ชั้นบางที่พบ3ชั้น
2: บางที่ก็พบ10ชั้น
3: ไม่ถึงสูงสุดแค่6ชั้นพาน้องๆมาดูลักษณะดินปัญหาที่พบในไทยเป็นส่วนใหญ่นะคะชนิดแรกตัวนี้เลยดินอินทรีย์หรือดินพลุนะคะแต่ว่านี่สีเข้มไหมคะ
4: เ
3: ข้มมากเลยแต่ปรากฏว่าเขาเป็นดินที่ไม่ค่อยเหมาะสมทางการเกษตรนะคะเนื่องจากว่าจะพบบริเวณมากๆบริเวณป่าพุป่าชายเลนนะคะเกิดจากพวกเศษใบไม้อะไรต่างๆเนี่ยหล่นทับถมกันมามากๆเวลาใบไม้ทับถมกันมากๆมันจะเกิดกระบวนการหมักเวลาหมักเคยหมักดองเลยไหม
4: ไม่เคย
3: เวลาหมักดอง
2: แม่เคย
3: หนูเคยใช่ไหมคะนัชชา
2: แม่หนูเคยหนูเคยกินปลาหมัก
3: อร่อยค่ะ
2: อร
3: ่
2: อยมาก
3: อร่อยมากอันต่อมาอันนี้น้องเห็นแล้วเป็นดินตื้นนะคะไม่ค่อยเหมาะสมทางการเกษตรเพราะว่าอะไรคะเมื่อกี
5: ้มีหินมากันรากเอาไว้อยู
3: ่เก่งมากตรงนี้ถึงอย่างหน่อยโอ้เก่งจริงๆเลยถัดมาดินทรายจัดตัวนี้พบมากเลยนะคะในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนนะคะ

0: เมื่อเราได้ทราบถึงความแตกต่างของดินแต่ละชนิดกันไปแล้วตอนนี้เราไปเรียนรู้ขั้นตอนการทำปุ๋ยเพื่อนำมาฟื้นฟูสภาพดินกันดีกว่าครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับเด็กๆว่ายังไงครับวันนี้
1: พวกเราอยากมาลองทำปุ๋ยหมักชีวภาพอะครับ
2: ใช่ทำปุ๋ยหมักชีวภาพคำว่าปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยหมักเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคือเราจะเน้นหนักเอาเป็นอินทรีย์วัตถุเป็นหลักนะครับซากพืชซากสัตว์นะครับมูลสัตว์เอามาใช้ที่เราใช้เคมีน้อยที่สุดหรือไม่ใช้เลยนะครับเพราะนั้นนี่คือวัตถุดิบหลักอย่างแรกจากนั้นปุ๊บเราใบไม้ที่ได้เรามาใส่ในบ่อวงตรงนี้อันนี้คือเป็นวงตัวอย่างที่เราจะทำเป็นกองปุ๋ยหมักให้เห็นเหมือนที่เราเห็นอย่างนี้เน
1: า
2: ะเป็นตัวอย่าง
1: ใช่แล้ว
2: นะครับแล้วก็ใบไม้ใส่ลงไปขอแรงใครขึ้นไปเหยียบหน่อยเหยียบไปเลยเหยียบให้แน่นเลยตรงนี้นะลูกตรงนี้เราเรียกว่าเป็นมูลสัตว
1: ์
2: นะครับมูลสัตว์ที่เราใช้อันนี้คือเราเป็นมูลวัวหรือที่เรียกว่าขี้วัว
1: นั่นมันคืออะไรผมอยากรู้
2: อะไรเอ่ย
1: นั่นตัวนั้นอะ
2: กิ้งกือไงลูกกิ้งกือคือสิ่งมีชีวิตที่มันอยู่ในดินหนูชอบกิ้งกือมูลสัตว์ได้ใช่ไหมแล้วก็ตามด้วยอันนี้
1: อะไรอะคะ
2: อ
1: ัน
2: นี้เขาเรียกว่า
1: ปุ๋ย
2: ยูเรีย
1: ยูเรีย
2: ใช่
1: เราใส่ด้วยได้ไหมคะ
2: เราใส่ด้วยได้ไหม
1: คะ
2: ทีนี้พี่เบิร์ดจะเอาใบไม้ต่ออีกหนึ่งถัง

0: อันนี้มันคืออะไรอะครับ
1: ปอดอนหนึ่งคือจุลินทรีย์ที่ทำหน้าที่ย่อยสลายเศษใบไม้เศษใบพืชให้เป็นปุ๋ยหมักโดยเร็วเพราะนั้นเรามีตัวนี้เสร็จปุ๊บเราปุ๋ยหมักเนี่ยเราจะเป็นได้เร็วขึ้นภายใน3 เดือนก็เป็นปุ๋ยได
0: ้นี่มันเหมือนแม่มดเลยนะคะแม่มดแบบ
1: มีเวทมนต์มั้ย

0: ทีนี้พอมาดูปุ๋ยหมักเนาะที่เราทำการพี่เบิร์ดจะทิ้งไว้อย่างเงี้ย3เดือนนี่พอปุ๋ยหมักที่เราไปแล้วพี่เบิร์ดก็จะแตะต้นไม
1: ้
0: เดี๋ยวเราไปเรียนรู้ในเรื่องของการทำน้ำหมักพร้อมยังจะไปเรียนรู้การทำน้ำหมักกันหรือยังไปโอเคครับไปเลยเดี๋ยวต่อไปเรามาทำน้ำหมักสูตรนมกันเป็นนม UHT หรือนมกล่องพวกนี้แต่ต้องเป็นนมที่หมดอายุถ้ามันไม่หมดอายุเรามาทานเองดีกว่าไหมมีประโยชน์ต่อร่างกายไห
1: ม
0: เพราะนั้นเดี๋ยวเราเอาตัวนี้มาเป็นวัตถุดิบในการทำน้ำหมักนะครับ
1: แล้วเราจะเก็บถ้าสมมติเราตั้งใจจะทำเนี่ยเราจะเก็บไว้ทำไมเพื่อให้รอให้มันหมดอายุครับเราไม่กินเองซะเลยก่อน
0: ส่วนใหญ่อะร้านค้าขายไม่หมดเพราะเขาไม่อยากทิ้งเราก็เอามาทำเป็นน้ำหมักนะครับพร้อมแล้วเน
1: า
0: ะเดี๋ยวพี่เบิร์ดเริ่มตัดนะครับทีนี
1: ้
0: เราช่วยกันเท
1: เอาขาสีแดงนะคะ
0: เดี๋ยวเราลองมาชั่งน้ำหนักดูก่อนเนาะว่าเราครบหรือยังที่เราต้องการประมาณ10กิโลกรัมสีรสชาติผสมรวมกันแล้วเดี๋ยวไปเราเตรียมนมเสร็จแล้วใช่ไหมลูกเราจะเตรียมอันนี้
1: ค
0: ือ
1: กาก
0: น้ำตาลนะครับกากน้ำตาลที่เรียกว่าโมลา
1: ส
0: เป็นผลผลิตที่ได้จากการทำน้ำตาลทรายรู้จักทรายไหม
1: รู้จักค่ะ
0: ที่เราเอาไปรับประทาน
1: เทเลยได้ไหมคะ
0: ใช่แต่นี่มันมาจากโรงงานนะลูกเรารับประทานไม่ได้
1: เทเลยได้ไหมคะ
0: นะครับเราก็ค่อยเทลงไป
1: เทหมดเลยไหมคะ
0: มันจะมีความข้นพี่ยางมานี่พี่ยางฉีดพอดอ2ตัวนี
2: ้
0: พอดอ2ตัวนี้จะเป็นจุลินทรีย์ที่ทำเกี่ยวกับน้ำหมักโดยเฉพาะพี่ยางเทลงไปเลยลูกเทลงเลย
3: เอาเลย
0: พอพ่อเทตามลูกเทตามนี่แล้วจะคนอย่างนี้ไปอีกนิดนึงนะครับกว่าจุลินทรีย์ตัวนี้ลงไปพอเสร็จแล้วเนาะเราคนเสร็จแล้วพี่เบิร์ดก็จะปิดฝาอย่างนี้ทิ้งไว้ในที่ร่มนะครับประมาณ3สัปดาห์พอหมักเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้แหละแล้วเราก็ไปใช้ตัวนี้ผสมน้ำฉีดพ่นไปที่ต้นไม้ฉีดตั้งแต่ยอดใบลงดินเลยแล้วทั้งหมดนี้คนละขวดที่เบิร์ดให้เป็นของสำหรับไปใช้ฉีดต้นไม้ที่บ้านดีไหมครับ
1: ขอบคุณนะ

0: หลังจากที่เราได้เรียนรู้การทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพเพื่อนำไปฟื้นฟูสภาพดินกันแล้วและกิจกรรมสนุกๆต่อไปที่เราจะได้เรียนรู้กันอีกนั้นจะเป็นอะไรไปชมกันเลยครับ
1: ตรงเนี้ยนะเขาจะเรียกว่าศูนย์เรียนรู้วิถีพอเพียงนะวันนี้ป้าพาพวกเรามาดูซุ้มตรงเนี้ยเป็นไงรู้สึกร่มเย็นไหมลูก
2: เย็นมากเลยค่ะ
1: โอ้มันเป็นหลังคาธรรมชาติทายสิป้าสื่อลูกอะไรอยู
2: ่ลูกฟักข้าว
1: โอเคเก่งมากเลยน้ำแข็งนี่เห็นไหมฟักข้าวฟักข้าวเนี่ยเป็นไม้เลื้อยนะลูกนะ
3: แล้ววันนี้ค่ะเราจะนำฟักข้าวตัวนี้นะคะไปทำอะไ
1: รอ๋อจริงๆแล้วนะลูกนะฟักข้าวเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระไม่พอนะวิตามิน A วิตามิน E ด้วยเนาะเนื้อเนี่ยเอาไปทำไวน์ได้ลูกเนาะส่วนใยที่มันหุ้มเมล็ดอยู่เนี่ยมันจะเป็นสีแดงๆเราเอามาทำสบู่ไปเดี๋ยวเราไปดูกันไหมลูก
4: ไปค่ะ
1: ไปไปผิงหยางไปลูกไปน้ำแข็ง
0: กิจกรรมที่เราจะได้ลงมือปฏิบัติกันนั้นก็คือการทำสบู่ฟักข้าวนั่นเองแหละครับน้องๆซึ่งในฟักข้าวนั้นมีสารต้านอนุมูลอิสระและยังมีวิตามิน A วิตามิน B ที่จะสามารถช่วยในการบำรุงผิวส่วนขั้นตอนในการทำสบู่ฟักข้าวนั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันดีกว่าครับ
1: พวกเราทำเองเลย
0: ขั้นตอนแรกที่เราจะลงมือปฏิบัติกันนั้นก็คือการหลอมกลีเซอรีนที่จะนำมาใช้ในการทำสบู่นั่นเองแหละครับ
1: เด็กๆป้าจะใส่ขมิ้นชันเพิ่มไปนะ
0: หลังจากนั้นเราก็จะใส่ขมิ้นลงไปเพื่อเพิ่มประโยชน์ให้กับสบู่ฟักข้าวของเรา
1: ทีนี้ป้าจะเพิ่มความชุ่มชื้นของผิวพรรณนี่คืออะไร
4: อะไร
5: น้ำผึ้ง
1: น้ำผึ้งป้าจะเติมไปด้วยของแท้มีที่นี่ที่เดียว
6: สุดยอด
1: โอ้ย

0: ทลงสิคะอันนี้เขาเรียกลูกอะไร
1: บวบค่ะ
0: บวบเนาะนี่นะป้าจะเอามาเป็นสครับขัดผิว
2: นอกจากนี้เรายังนำบวบมาใส่เพิ่มลงไปเพื่อช่วยในการขัดผิวอีกด้วยเลยครับน้อง
0: วันนี้เราทำสบู่สำเร็จละรอให้มันเซ็ตตัวให้มันแข็งแล้วเราก็ออกจากพิมพ์อันนี้ป้าแดงก็แจกพวกเราทุกคน
3: ขอบคุณครับพวกเด็ก
1: ๆ
3: หนู
1: หนูชอบตอนทำสบู่ค่ะเพราะว่ามันสนุกดีค่ะหนูได้มาหลายก้อนเลยค่ะเราไปถูตัวเองถู
4: วันนี้ผมมาที่เนี่ยผมชอบพี่พิธาเป็นดินมากที่สุดเจ๋งตรงที่ว่าเขาสามารถแบ่งชั้นดินตรงนี้ชั้นนี้ดีชั้นนี้ไม่ดีอะไรเงี้ยครับไม่แบบไม่คิดว่ามันจะมีชั้นดินมากด้วย
1: แต่ที่สำคัญผมได้รู้ว่าในหลวงท่านเนี่ยก็มีพระปรีชาสามารถทางด้านดินเยอะมากเลยนะคะท่านก็เป็นพระมหากษัตริย์ไทยอีกองค์นึงที่เก่งมากเลยครับ
3: ผมชอบทำปุ๋ยนะคะมันสนุกดีอะค่ะมันได้ตักอะไรหลายๆอย่างนะคะคือในเขาหินซ้อนเนี่ยครับมีต้นไม้แค่2ต้นนะครับแล้วก็ในหลวงก็สามารถแก้จากพื้นที่ที่เป็นดินทรายเนี่ยครับให้อุดมสมบูรณ์แบบนี้ได้ครับผมว่าเจ๋งมากๆเลยครับ
1: เราวันนี้เราเรียนเรื่องดินแล้วเราก็จะต้องเหมือนรักษาดินรักษาหน้าดินปลูกพืชอุ่นเวียนถ้ามีแบบว่าสวนที่บ้านเล็กๆอะไรอย่างนี้ไว้ศึกษาดูเรื่องพันไม้เองค่ะ
2: ช่วงหน้าสักครู่เดียวนะครับ

0: ที่เขาหินซ้อนหลายฝ่ายช่วยกันใช้เวลา15ปีที่นี่จึงเป็นแม่แบบช่วยชาวบ้านได้ที่อื่นเลยทำได้ง่ายขึ้นต้องอดทนแล้วเป็นไงก็ได้ประโยชน์ชาวบ้านมีความสุขเราก็สุขที่นี่เมื่อก่อนปลูกมันสำปะหลังยังไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวนี้ดีขึ้นแต่ก็เย็นสบายดีเปลี่ยนแปลงไปมากพระราชดำรัสพระราชทานแก่ข้าราชการหน่วยงานต่างระหว่างเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรผลการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันพุธที่23เมษายน2540
1: เราว่าไงเขาหินซ้อนไปไหมยังตกลงเห็นอะไรบ้างเราไปปู่ฟังดิ
2: ผมชอบที่เขาแบ่งดินเป็นชั้นๆนะครับมันเห็นดินสะดวกดีครับแล้วก็บางที่นี่ก็แข็งเหมือนปูนเลยครับเป็นแบบว่าออกมาเหมือนก้อนดินเป็นหินเลยครับ
1: เนี่ยเรารู้เลยชั้นไหนเป็นอะไรเราจะได้เลือกต้นไม้ปลูกมันได้ถูกต้องเพราะรากมันจะลงไปเรื่อยใช่ไหมเดี๋ยวไปชั้นนี้ได้อาหารแบบนึงได้ชั้นนี้ไปแบบได้ดินดานไม่มีอาหารเลยอะไรบางทีมันก็ตายขาดซากดินเลยไหมเพราะนั้นต้องรู้ซะก่อนจะทำอะไรเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเกษตรนอกจากดินแล้วเห็นอะไรบ้างลูกน้ำแข็งว่าไง
3: ผมไปทำปุ๋ยนมก็คือน้ำหมักชีวภาพแล้วก็ทำไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพอะค่ะ
1: จะปุ๋ยก็ดีจะอะไรก็ดีนั้นมาจากอะไร
3: มาจากธรรมชาติ
1: มาจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะอาศัยหมดสบู่ก็เอาจากสมุนไพรมาทำสบู่ได้อะไรต่ออะไรได้นะเพราะนั้นชีวิตกับเรากับธรรมชาติมันแยกกันไม่ได้หรอกเราต้องพึ่งธรรมชาติถ้าไม่มีธรรมชาติมนุษย์ก็ไม่มีชีวิตอยู่ได้นอกนั้นเอกแคร์เห็นอะไรลูก
4: หนูเห็นเป็นบ้านของในหลวงค่ะเป็นบ้านหลังอีกหล
1: ัง ที่ตรงนั้นเป็นที่ส่วนพระองค์นะพระองค์ท่านซื้อเพิ่มเติมแล้วก็เลยปลูกซึ่งเป็นของส่วนพระองค์ท่านรับสั่งเรียกว่าบ้านสามจั่วใช่ไหมอยู่ตรงนั้นใช่ไหมใหญ่ไหม
3: ก็ไม่ใหญ่
2: นะ
1: ก็พออยู่อะเท่านั้นพระองค์ท่านมีพอเพียงแล้วมีแค่นั้นก็พอเพียงแล้ว
0: จากพื้นที่ดินที่เสื่อมโทรมจนเกือบจะเป็นทะเลทรายจนส่งผลให้เหลือต้นไม้อยู่เพียงแค่2ต้นด้วยพระเมตตาที่พระองค์ท่านทรงทอดพระเนตรเห็นถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ไม่มีที่ดินทำกินทางการเกษตรพระองค์ท่านทรงแก้ไขปรับปรุงบำรุงพื้นที่จนปัจจุบันพื้นที่ดินนั้นอุดมสมบูรณ์ทั้งทางด้านเกษตรกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำและการฟื้นฟูสภาพป่าจนส่งผลให้ราษฎรสามารถนำพื้นที่นั้นมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีพอยู่ได้อย่างยั่งยืน

0: 26 มิถุนายนวันสุนทรภู่วันแห่งการรำลึกถึงกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้รังสรรค์ถ้อยคำงดงามฝากคุณค่าแห่งภาษาไทยไว้คู่แผ่นดินสุนทรภู่เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2329มีความสามารถด้านการประพันธ์ตั้งแต่วัยเยาว์จนได้รับราชการในกรมพระอารักษ์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นกวีผู้ทรงคุณูปการต่อวงการวรรณกรรมไทยอีกทั้งองค์การยูเนสโกยกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมผลงานสำคัญอาทิพระอภัยมณีนิราศภูเขาทองและนิราศเมืองแกลงล้วนเต็มไปด้วยความไพเราะสอดแทรกข้อคิดและสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยแม้การเวลาจะล่วงเลยกว่า2ศตวรรษแต่บทประพันธ์ของสุนทรภู่ยังคงทรงคุณค่าสืบสานภาษาไทยหล่อหลอมความคิดและเป็นมรดกทางปัญญา26มิถุนายนร่วมรำลึกถึงกวีเอกของแผ่นดินผู้ฝากวรรณศิลป์อันงดงามไว้ตราบนานเท่านาน
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้

ดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ่ะแล้ววันนี้โทรเข้ามาหาพี่บันมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือคะ
1: หนูออค่ะค่ะพี่บัน
0: พี่ว่าอย่างนึงที่เราจะต้องมีก็คือความสามารถในการมองคนออกนะคะ

0: ก็จบไปแล้วนะคะกับเพลงเพราะๆต่อไปเข้าสู่ช่วงจุดชนวนหัวใจเดี๋ยวดีเจบานจะเปิดรับสายให้ท่านผู้ฟังโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาชีวิตได้เลยนะคะมาแล้วนะคะสายแรกสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่บาน
0: สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
1: ชื่อน้องบีค่ะ
0: น้องบีบ้านอยู่ไหนคะ
1: บ้านอยู่อ่อนนุชค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแล้ววันนี้โทรเข้ามาหาพี่บานมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือคะ
1: หนูอกหักค่ะพี่บาน
0: ไหนเล่ามาสิคะว่าเกิดอะไรขึ้น
1: คือว่าหนูคบกับรุ่นพี่ปี2ค่ะพอคบกันมาก็ประมาณปีนึงอ่ะค่ะหนูว่าเอาโจ๊กอ่ะซื้อไปแขวนที่หน้าประตูหอเขาทุกวันเลยนะคะแต่ว่าอยู่ดีๆค่ะไม่นานมาเนี้ยหนูก็รู้สึกว่าเขาไม่เหมือนเดิมมันมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปค่ะ
0: เกิดอะไรขึ้นคะ
1: เขาชอบบอกหนูว่าเขาจะไปติวหนังสือสอบกับเพื่อนๆที่ข้างนอกอ่ะค่ะก็ให้เขาไปอ่ะค่ะแต่หนูก็สงสัยเพราะว่าจริงๆช่วงนั้นมันไม่ใช่ช่วงสอบอะค่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่าเขาแปลกๆอะค่ะเมื่อก่อนเขาก็ให้หนูเล่นมือถือเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าบางทีหนูก็ยืมเอามาถ่ายรูปมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหลังๆเขาไม่ยอมให้แตะต้องโทรศัพท์เขาเลย
0: น้องบีคะพี่ขอพูดตรงๆนะคะว่าหนูกำลังโดนหลอกแล้วล่ะค่ะผู้ชายแบบนี้นะคะเท่าที่พี่ฟังเนี่ยเขาไม่เห็นคุณค่าในตัวของหนูเลยค่ะเป็นเวลา1ปีใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะพ
0: ี่แล้วเขาเคยพูดขอบคุณเราบ้างไหมคะ
1: ไม่เคยเลยค่ะเขาไม่เคยขอบคุณหนูเลยค่ะเขาบอกหนูว่าเขาจะไปทำโครงการงานกลุ่มอะไรสักอย่างหนูก็ตามเขาไปค่ะพี่ตอนที่หนูไปหนูก็เจอเขาว่าจริงๆเขาไม่ได้ไปทำงานแล้วก็คนที่เขาไปหาค่ะเป็นเพื่อนรักของหนูเองค่ะพี่คือแบบว่าหนูไม่ไหวแล้วอ่ะ
0: น้องบีคะในชีวิตคนเราพี่ว่าอย่างนึงที่เราจะต้องมีก็คือความสามารถในการมองคนออกนะคะ
1: หนูไม่เป็นนะคะทำไม่ได้
0: พี่ฟังดูแล้วผู้ชายน้องบีคะ say no more ค่ะน้องบีจะต้องยอมรับความจริงเขาไม่ให้เกียรติ

0: น้องบีและความสัมพันธ์ของน้องบีกับเพื่อนและเพื่อนของน้องบีเองก็ไม่ใช่เพื่อนของน้องบีต่อไปแล้วค่ะ
1: บีมาใจเย็น
0: ไม่ค่ะน้องบีจะต้องเข้มแข็งและบอกความในใจของเรากับผู้ชายและเพื่อนของเราไปนะคะว่าสิ่งที่เขาทำกับเราไม่ถูกต้องเราได้บอกเขาบ้างไหมคะ
1: ไม่กล้าบอกค่ะหนูไม่กล้าบ
0: อกค่ะเราต้องกล้าบอกนะคะเราจะต้องกล้าพูดนะคะต้องบอกค่ะ
2: ไม่เดี๋ยวพี่บันช่วยนะคะ
0: เบอร์เขาเบอร์อะไรคะ
1: พี่บันคะ

0: ใจให้เองค่ะ
1: หนูว่าไม่เป็นไรแล้วดีกว่าค่ะหนู
0: ไม่เป็นไรค่ะพี่ถนัดเรื่องนี้มากเลยค่ะ
1: ไม่เป็นไรจริงๆค่ะเดี๋ยวหนูโทรหารายการอื่นดีกว่า
0: น้องดีฟังพี่
1: ค่ะค่ะมีกว่าแล้วค่ะ
0: น้องดี
1: โอ้คุณผู้ชมคะเหตุการณ์เมื่อกี้นี้นะคะคิดว่าหลายๆคนก็เคยประสบเหมือนกันก็คือเวลาที่เราอกหักไม่สบายใจกำลังเสียใจมากเนี่ยนะคะเราโทรไปปรึกษาไประบายให้คนอื่นฟังไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทหรือจะเป็นพ่อแม่พี่น้องของเรานะคะจนกระทั่งคนเหล่านี้เนี่ยเขาอินกับเรื่องของเรามากกว่าตัวเราอีกรวมไปถึงโทษว่าเป็นเพราะเธอผิดเองหรือเปล่าหรือว่าคนนั้นมันชั่วมากใช่ไหมเรามาหาวิธีวางแผนแก้แค้นเขากันให้สาสมไปไปมาเรื่องเลยบานปลายไปกันใหญ่เลยค่ะทำไมภาวะอกหักหัวใจสลายถึงทำให้เราทุกข์ใจได้มากขนาดนี้วันนี้รายการปลดชนวนป่วนใจจะพาคุณผู้ชมไปดำดิ่งสำรวจกันค่ะว่าอาการอกหักมันนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรภายในเราบ้างแล้วมันมีสาเหตุมาจากอะไรจะมีวิธีการรักษาเยียวยาซ่อมแซมหัวใจของเราให้กลับมาเข้มแข็งอีกทีได้ไหมต้องทำยังไงบ้างอย่างนี้เราต้องไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนักวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอกหักอบันก็เลยเตรียมเรื่องประสบการณ์จริงของอบันมาแชร์ค่ะการอกหักครั้งแรกของอบันเนี่ยตอนนั้นอบันอยู่อนุบาล2ค่ะจําได้ว่าตอนนั้นแบบมีเด็กผู้ชายคนนึงอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งอยู่ข้างๆกันพอเป็นแฟนกันก็คือวาดรูปด้วยกันเอาแบบว่าดินสอสีมาแชร์ให้อบันวาดอะค่ะแต่แล้ววันนึงอยู่ดีๆอ่ะเค้าก็ไม่ยอมวาดรูปกับอบันแล้วแล้วก็เอากล่องสีเนี่ยไปแบ่งให้เพื่อนคนอื่นทําแทนตอนนั้นอบันเสียใจมากเสียใจนานมากเลยค่ะนานประมาณ5นาทีแล้วเราก็ลืมไปเลยค่ะแต่ว่าพอเวลาผ่านไปพออบันอายุ20กว่าเนี่ยเริ่มมีแฟนแบบจริงจังเป็นตัวเป็นตนคราวนี้พออกหักอีกทีอะค่ะมันเจ็บแบบเจียนตายคือแบบมันไม่ใช่แบบตอนเด็กๆที่แบบแค่5นาที10นาทีแล้วก็ลืมไปเล่นกับเพื่อนอะไรต่อนี่คืออบันเจ็บแบบเป็นปีเลยอะค่ะอบันก็เลยสงสัยว่ามันมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่าระหว่างระดับความเจ็บปวดกับอายุของเราอะค่ะแบบยิ่งโตยิ่งเจ็บง่ายยิ่งเจ็บมาก
2: จริงๆมันเกี่ยวกับการให้คุณค่าหรือว่าเป็นเรื่องของความยาวนานในความสัมพันธ
1: ์ค่ะ
2: มีตัวแปรหลายอย่างนะคะอย่างเช่นผูกพันกันเยอะก็อาจจะมีความเจ็บหรือว่ามีความรู้สึกมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
1: ถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของการสูญเสียความสัมพันธ์นะคะพอเรามีความรักแล้วเราสูญเสียความสัมพันธ์นั้นไปมันทำให้เรารู้สึกจมดิ่งแล้วก็เศร้ามากจนเหมือนกับมีอาการซึมเศร้าเลยค่ะก็จะถามคุณหมอว่าการสูญเสียความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคซึมเศร้าได้ไหมคะ
2: ก็ต้องมาดูว่าป่วยเป็นโรคอะไรอีกทีนึงนะคะ
1: ค่ะอ
2: ย่างอันดับแรกเลยที่อาจจะเจอบ่อยที่เฉพาะเป็นเรื่องของการปรับตัวกับความผิดหวังหรือเรื่องที่มากระทบจิตใจก็คือเป็นภาวะการปรับตัวที่ผิดปกติก
1: ็
2: คือบางคนจากเดิมที่เคยทำงานได้หรือว่าไปเรียนได
1: ้
2: พอมีเรื่องกระทบจิตใจแล้วอาจจะไม่สามารถเรียนหรือทำงานได้เป็นปกติเหมือนเดิมถ้าเกิดขึ้นภายในช่วงเวลาสัก3เดือนหลังจากมีเกิดเหตุกระทบกระเทือนจิตใจตรงนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นภาวะการปรับตัวที่ผิดปกติแต่ถ้ามันมีอาการที่เหมือนกับว่ามากเกินการปรับตัวแล้วนะคะอย่างบางคนอาจจะมีอาการอย่างอื่นร่วมอย่างเช่นเบื่อหน่ายไม่อยากทำอะไรนอกจากอารมณ์เศร้านะคะแล้วก็อาจจะมีกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือบางทีคิดไม่อยากอยู่หรือว่าถึงขั้นหมดคุณค่าในตัวเองอันนี้อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าได้ค่ะ
1: ที่คุณหมอพูดคำสำคัญมาว่าเขารู้สึกสูญเสียคุณค่าในตัวของเขาอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลที่ทำให้เขารู้สึกแย่แล้วก็มีอาการทางโรคต่างๆใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ทำไมคนเราถึงชอบไปผูกคุณค่าของตัวเองในขณะที่มีความสัมพันธ์นะคะ
2: เป็นธรรมชาตินะคะคนเรามักจะเหมือนกับว่ามองคุณค่าของตัวเองผ่านคนอื่นเหมือนให้คนอื่นเป็นกระจกสะท้อนเพราะเดินมาจากในเรื่องของการดูแลตั้งแต่วัยเด็กพ่อแม่เหมือนเป็นกระจกสะท้อนของลูกที่จะให้คุณค่ากับลูกในการที่จะสั่งสอนเขาว่าอันไหนดีไม่ดีใช่ไหม
1: คะ
2: ถ้าพื้นฐานเขาดีก็สามารถปรับตัวได้เป็นปกติแต่พอเวลาที่มีความผิดหวังเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะไปผูกเรื่องของคุณค่าเองกับคนอื่นคนที่เขารู้สึกดีอยากให้คนนั้นชื่นชมเขาอยากให้ได้รับความรู้สึกดีเขาก็จะให้คุณค่ากับคนอื่นแล้วก็เหมือนกลับมาตัดสินคุณค่าของตัวเองอีกทีนึง
1: คุณหมอคะพอพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยจริงๆมันควรที่จะเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกับเป็นพลังเป็นแรงขับเคลื่อนให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขทำไมความสัมพันธ์เนี่ยพอมันล้มเหลวปุ๊บมันกลับกลายเป็น

0: พลังทำลายล้างที่มีอานุภาพร้ายแรงมากเลยอะค่ะ
1: มันขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นประเด็นไหนที่กลับมาทำลายนะคะมีทฤษฎีหนึ่งนะคะของคุณซาเทียนักทำจิตบำบัดของต่างประเทศนะคะ
0: ค่ะ
1: ท่านก็จะเปรียบเทียบว่าจิตใจคนเราเนี่ยเหมือนภูเขาน้ำแข็งเป็นส่วนที่เราเห็นเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยเป็นส่วนบนของภูเขาน้ำแข็งแต่ภายใต้ภูเขาน้ำแข็งลงมาก็จะมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความคิดกับตัวเองการรับรู้นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของความคาดหวังแล้วก็มีเรื่องของความต้องการที่อยู่ลึกภายในแล้วถึงมาเป็นตัวตนที่มันอยู่ภายในส่วนที่ลึกที่สุดนะคะ
0: ค
1: ือเราบางทีจะมองโลกเนี่ยผ่านมุมมองต่างๆเนี่ยจนถึงคนภายนอกเห็นก็คือจะเป็นพฤติกรรมแต่จริงแล้วภายในเรายังมีสิ่งที่อยู่ในใจเยอะเหมือนก้อนภูเขาน้ำแข็งที่ทำให้เรือไททานิกจมเนา
0: ะ
1: แต่ว่าคือจริงก็คือเห็นอยู่ภายนอกแค่ตรงส่วนบนนิดเดียวนะคะ
0: จริงๆข้างในมีเยอะเลยแล้วก็เป็นองค์ประกอบที่นำพาไปสู่พฤติกรรมต่างๆที่เราเห็น
1: ใช่ไหมคะถ้าลงมาจากชั้นภูเขาน้ำแข็งต่อจากพฤติกรรมก็คือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็มีเรื่องของความคิดที่มันเชิงเป็นการรับรู้อย่างเช่นอาจจะรับรู้ว่าตัวเราดีไม่ดีซึ่งจริงมันคือเป็นมุมมองความคิดนึงนะคะ
0: แต
1: ่เรามักจะเชื่อความคิดนี้แล้วไปตัดสินตัวเองต่อว่าอ๋อเราไม่ดีเขาไม่อยู่กับเราแล้วเราไม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: เกณฑ์การตัดสินการรับรู้คุณค่าของตัวเองเนี่ยเราไปผูกอยู่กับเรื่องของความสัมพันธ
1: ์ใช่ค่ะ
0: ถ้าความสัมพันธ์นั้นไม่เป็นอย่างที่เราต้องการไม่เป็นดั่งใจเราผิดหวังเราก็เลยมองตีความมองคุณค่าของเราว่าลดลงหรือว่าหายไป
1: ใช่เลยค่ะตรงชั้นเรื่องของการรับรู้หรือการตีความเนี่ยค่ะมันก็เลยจะมีผลกับอารมณ์เยอะเพราะมันอยู่ต่อกันแล้วก็ทำให้อารมณ์เศร้าเนี่ยเป็นมากขึ้นแต่จริงถ้ามองลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งก็คือเรื่องของความคาดหวังบางคนคาดหวังความสัมพันธ์ว่าอยากให้ความสัมพันธ์ดีไปผูกกับอีกคนนึงแต่จริงภายในใต้ลึกที่เป็นเรื่องของความต้องการขั้นพื้นฐานของคนเราคนเราต้องการความรัก
0: ค่ะ
1: อันนี้ค่ะจริงๆแล้วคือสิ่งที่เราต้องการคือความรักเพียงแต่ว่าบางทีเขาไปผูกกับคนอีกคนนึงเขาก็เลยเหมือนรู้สึกว่าคนนั้นเนี่ยให้ความรักเขาแต่จริงความรักเนี่ยมันมีอยู่รอบตัวเราถ้าเราจะรับรู้แล้วรับความรักจากผู้อื่นที่เขาก็ยังรู้สึกดีกับเราหรือว่ากับความรักกับตัวเองมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะได้เติมอาหารใจให้กับตัวเองเราก็จะเปรียบเทียบคล้ายๆกับว่าเราต้องการความรักเนี่ยเหมือนเราชอบกินอาหารรสชาติอร่อย
0: ค่ะ
1: แต่ว่าจะมีกุ๊กคนนึงเนี่ยที่เขาฝีมือดีแล้วทำให้เราแบบถูกใจโอ้ติดใจรสชาตินี
0: ้
1: ใช่ใช่ค่ะแต่พอกุ๊กคนนี้เขาไม่ทำให้เราแล้วเขาย้ายร้านหนีไปไหนแล้วไม่รู้ไปเปิดที่ใหม่แต่เราหิวเนี่ยเราก็ยังต้องการความรักเราก็ยังต้องการอาหารเราจะเริ่มทำยังไงจะเริ่มมองหาร้านใหม่คนใกล้ตัวนะคะหรือว่าพื้นฐานอะไรนะคนที่ทำให้ตั้งแต่ในอดีตพ่อแม่ก็ยังเป็นคนสำคัญรวมทั้งตัวเราเองก็เริ่มหัดทำอาหารอร่อยๆให้ตัวเองกินได้นะคะ
0: โอ้ค่ะสุดท้ายเราไม่ต้องงอกุ๊กแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: เราแกะสูตรเราทำกินเองได้เลยต่อไปนี้เราไม่ต้องงอเขาแล้วแต
1: ่
0: ถ้าวันนึงเราเจอกุ๊กที่ทำอาหารอร่อยอีกเราก็อาจก็ดี
1: ใช่
0: แต่ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่สามารถกินอาหารอร่อยได้อีกถ้าไม่มีคนคนนั้น
1: ใช่
0: เพราะเราทำอาหารเองเป็นแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: คือมาเปรียบเทียบแบบนี้นี่ถ้าเป็นเรื่องของกินนี่อามันเข้าใจทันทีเลยค่ะ
1: ในความเป็นการพื้นฐานก็เหมือนอาหารใจแบบนึง
0: ค่ะเราจะสามารถประยุกต์เอาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องซาเทียโมเดลอะค่ะมาใช้ดูแลคนที่อกหักอย่างไรได้บ้างอะค่ะ
1: ก็คือในฐานะคนใกล้ตัวแล้วก็กับคนที่อยู่ในสภาวะอกหักแยกกันได้นะคะ
0: ค่ะ
1: จริงถ้าคนใกล้ตัวเนี่ยคืออันดับแรกก็คืออาจจะเข้าใจคนที่อยู่ตรงหน้าก่อนอย่างสมมติว่าคนที่อกหักมาปรึกษานะคะคนใกล้ตัวเนี่ยจริงแล้วค่ะจะมีมุมมองที่สามารถมองในมุมต่างๆได้ง่ายกว่าเจ้าตัวเองนะคะก็อาจจะให้เขาเห็นถึงความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาคิดรวมถึงความคาดหวังแล้วก็เรื่องของตัวความต้องการภายในพื้นฐานอาจจะใช้วิธีใช้คำถามหรือว่าให้จับจากคำพูดเขาก็ได้ที่เขาจะพูดว่าเนี่ยไม่มีใครรักฉันอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะเห็นว่าอ๋อจริงๆสิ่งที่เขาต้องการคือความรักก็จะสะท้อนถึงความต้องการภายในให้เขารับรู้ได้ด้วย
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็คือมุมที่คนที่เป็นผู้ฟังนะคะที่จะรับรู้ตรงนี้และสะท้อนให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบได้
0: เหมือนกับเราทำหน้าที่เป็นกระจก
1: ใช่ค่ะ
0: สะท้อนให้เขาเห็นตัวเขาเองถูกไหมคะแต่เราไม่ได้เป็นคนเอาคำตอบว่ามาเดี๋ยวฉันจะวิเคราะห์ให้เธอน
1: ะ
0: ต้องการแบบนี้เธอคาดหวังแบบนี
1: ้
0: แต่เราแค่เหมือนกับใช้วิธีการรับฟังพูดคุยสอบถามโดยที่มีโมเดลตัวนี้เกี่ยวกับเรื่องหัวข้อต่างๆประเด็นต่างๆ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ถามเขาเพื่อที่สุดท้ายพอเขาตอบคำถามเองเขาก็ ได้เจอคำตอบเองว่าเอาเป็นแบบนี้

0: ใช่ค่ะแล้วเมื่อไหร่ที่เราเข้าถึงความต้องการภายในพื้นฐานเนี่ยมันจะเหมือนกับเชื่อมกับความรู้สึกถึงพลังชีวิตบางคนก็จะรู้สึกอ๋อเขาเริ่มเห็นประเด็นที่เขาต้องการจริงๆแล้วมันก็สามารถตอบสนองกับตัวเขาเองได้จริง
1: ๆพอคุณหมอใช้ซาเทียโมเดลตัวนี้ค่ะแล้วถามอาบันไปปุ๊บคุณหมอค้นพบว่าอาบันเนี่ยต้องการความรักแล้วพออาบันเนี่ยได้รับคำตอบโดยการที่สะท้อนผ่านคำถามของคุณหมอเข้าใจอ๋อฉันต้องการที่แท้ฉันต้องการเป็นที่ยอมรับต้องการเป็นคนสำคัญต้องการถูกรักแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยอาบันได้อย่างไรต่อไปหรอคะ
0: การเข้าใจตัวเองผ่านความรู้สึกนะคะจริงๆการที่พูดคุยเนี่ยมันเหมือนเป็นคำพูดนะคะแต่จริงๆมันจะมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่อยู่ในนี้ด้วยอย่างเช่นเวลาที่เราสัมผัสความรักได้เนี่ยมันจะมีความรู้สึกที่ผ่านร่างกายถ้าถามคุณอาบันตอนที่รู้สึกว่าเอ๊ะนึกถึงความรัก
1: ค่ะอ
0: ย่างเราอาจจะรักใครหรือเป็นความรักความรู้สึกดีกับตัวเอง
1: ค่ะ
0: มันมีความรู้สึกผ่านร่างกายที่รับรู้ยังไงได้บ้างนะคะ
1: มันจะมีความรักหลายแบบค่ะถ้ามันเป็นช่วงหวือหวาอย่างเงี้ยค่ะก็จะสึกกระชุ่มกระชวยอาจจะเหงื่อแตกตื่นเต้นมือสั่นใช่ไหมคะไปเดทก็อาจจะแบบพูดผิดพูดถูกแบบหายใจรัวๆใช่ไหมคะแต่ประเภทที่สองมันจะเป็นภาษาทางกายของอาบันคือมันรู้สึกเหมือนเรามีพลังอะค่
0: ะ
1: แล้วเราจะแต่พลังนั้นมันไม่ได้มาพร้อมกับความรุ่มร้อนอะไรมันจะมาพร้อมความเย็นๆสงบมั่นใจเชื่อมั่นมั่นคงเหมือนมีพลังอำนาจในการทำสิ่งต่างๆเพราะเราเชื่อในตัวเองอะค่ะแต่การเชื่อในตัวเองมันก็คือนำมาสู่การรักตัวเองนั่นคืออบันจะรู้สึกมันจะเป็นความรักความรู้สึกทางกายที่ต่างกัน
0: ใช่ค่ะบางทีอย่างแรกมันอาจจะมีคล้ายๆความคาดหวัง อยู่ด้วยแบบเอ๊ะเขาจะมองเรายังไงนะเหมือนตอนแรกที่คบกันแล้วมีเรื่องของการ
1: เขาจะประทับใจไหมถ้าเรากินข้าวเยอะหลายขนาดนี้เรากินไปเยอะเหลือเกิน
0: ใช่ค่ะแต่ตอนที่รู้สึกสัมผัสความรักแบบเย็นๆรู้สึกอบอุ่นใจ
1: ค่ะ
0: มันมีพลังงานอะไรบางอย่างอันนี้ค่ะที่มันอยู่ในตัวคุณอาบันเองอยู่แล้วแต่จริงเราแค่สัมผัสสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวเองแต่ตอนแรกมันเหมือนเขาเป็นคนช่วยให้เกิดความรู้สึกนี
1: ้
0: แต่จริงความรู้สึกนี้อยู่ในตัวคนทุกคนอยู่แล้ว
1: อ๋อทุกคนมีความรู้สึกนี้อยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าอย่างคุณหมอหรือว่าของคนอื่นที่ใช้สเตียโมเดลเนี่ยค่ะคือจริงๆใช้คำว่าโมเดลเนี่ยแต่จริงๆไม่จำเป็นที่จะต้องใช้โมเดลแบบนี้เป๊ะๆแต่ว่าเป็นรูปแบบคำถามหรือความเจตนาดีปรารถนาดีในการช่วยเขาให้สะท้อนให้รู้จักตัวเองมากขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: มันก็จะดึงสิ่งที่คุณหมอบอกว่าเขามีความรักความรู้สึกแบบนี้อยู่แล้วให้ปรากฏออกมา
0: ใช่ค่ะแต่จริงๆถ้าให้คนที่มีประสบการณ์ตรงนี้สามารถดูแลตัวเองได้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดมันจะมีที่สอนเกี่ยวกับทางด้านนี้โดยตรงก็อาจจะเหมือนคล้ายๆเข้าไปให้คำแนะนำตรงนั้นได้อย่างมีแนวทางที่ถูกต้องแต่ถ้าในพื้นฐานของคนที่ช่วยเบื้องต้นเนี่ยหวังคิดว่าการรับฟังก็เป็นพื้นฐานที่สำคัญแล้ว
1: ค่ะ
0: ยังไม่ต้องไปคาดหวังตัวเองเยอะได้แต่อันนี้ที่คุยเหมือนกับว่าอาจจะในสถานที่คนที่เขาจะเรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเอง
1: ค่ะ
0: เขาก็จะเหมือนกับพอสัมผัสตรงเนี้ยเขาก็จะเห็นว่าอ๋อมันมีสิ่งที่สำคัญซ่อนอยู่ในใจเขาเองอยู่แล้ว
1: เหมือนที่คุณหมอบอกว่าเป็นภูเขาน้ำแข็งที่เป็นปลายโผล่ยอดออกมาจากทะเลเนี่ยตอนแรกถ้าเราเห็นแค่นี้เราจะไม่เข้าใจแต่การที่เราได้ทำความเข้าใจเบื้องลึกของเราทั้งหมดเนี่ยทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมที่มาของเราด้วย
0: ใช่ใช่
1: พอเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยมันสามารถทำให้เราได้ปรับพฤติกรรมที่โผล่ขึ้นมาได้ไหมคะ
0: จริงๆอันดับแรกที่อยากให้ใช้คือการเข้าใจตัวเองแล้วเราค่อยๆเห็นแต่ละชั้นของสิ่งที่อยู่ภายในใจเราเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะนะคะแต่เริ่มต้นจากภูเขาน้ำแข็งของตัวเองก่อนนะคะอย่างเช่นเห็นอารมณ์ความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ภายในจริงอารมณ์ของเราจะมีหลายอย่างเวลาที่อกหักก็อาจจะมีทั้งเสียใจน้อยใจโกรธหรืออะไรที่อยู่ภายในนะคะถ้าค่อยๆสำรวจหลายๆอารมณ์แล้วก็จะสัมผัสอารมณ์ที่อยู่ภายในได้บางคนก็จะมีอารมณ์ที่มีผลกับอารมณ์อย่างบางคนเสียใจก็รู้สึกไม่ดีที่ตัวเองเสียใจอีกมันก็จะมีอารมณ์เข้ามาซ้อนใช่ค่ะคือถ้าทันอารมณ์ที่มันซ่อนอยู่หลายๆตัวก็จะเหมือนค่อยๆคลี่คลายอารมณ์ที่อยู่ภายในได้แล้วก็อาจจะมาดูที่กระบวนการความคิดการตีความอาจจะตีความตัวเองอ๋อมีเรื่องอกหักอ๋อแสดงว่าเขาไม่มีคุณค่าแล้วก็จะมีเรื่องของความคาดหวังของเขาอาจจะคาดหวังให้แฟนกลับมาดูแลความสัมพันธ์ดีเหมือนเดิมแต่แฟนก็อาจจะไม่อยู่แล้วจะทำให้เขากลับมาให้เห็นความต้องการของตัวเองอย่างเช่นความต้องการของตัวเองเป็นเรื่องของการอยากได้รับความรักนะคะก็คือเหมือนสัมผัสความต้องการภายในของตัวเองได้มันก็จะสัมผัสถึงว่าจริงเมื่อไหร่ที่เขารักตัวเองได้เขาก็จะรู้สึกถึงพลังงานภายในที่เป็นตัวภายในเนี่ยได้รับอาหารใจตรงนั้นด้วยนะคะ
1: คุณหมอคะเมื่อกี้เนี่ยคือพูดถึงคนที่มีการอกหักไปแล้วคือกำลังอกหักอยู่แล้วก็ต้องการการเยียวยาทีนี้ในสำหรับคน

0: ที่เขายังไม่ได้อกหักค่ะคือเขาอยู่ในความสัมพันธ์แล้วคุณหมอมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างคะที่จะทำให้เขามีความเข้มแข็งในจิตใจของตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้อ่อนไหวหรือว่าหวั่นไหวง่ายต่อความไม่เป็นดั่งใจในความสัมพันธ์นะคะ
1: จริงๆความรักเนี่ยโดยพื้นฐานก็ทำให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจนะคะ
0: ค่ะ
1: เพียงแต่เมื่อไหร่ที่ความรักจะเป็นทุกข์ก็คือมีการยึดติดแล้วสิ่งที่คิดว่าจะได้รับมันไม่ได้รับอีกนะคะที่ทำให้เกิดเรื่องของการอกหักเราจะทำในที่คบกันแล้วก็รู้สึกว่ายังดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ไม่ได้ยกความรู้สึกรับผิดชอบความสุขของเราให้ฝ่ายหนึ่งดูแลทั้งหมด
0: ใช่เลยค่ะเราไม่ได้ยกความสุขของเราให้กลายเป็นความรับผิดชอบของคนอื่นโดยทั้งหมด
1: ใช่ค่ะ
0: เราเองก็มีหน้าที่ที่จะคอยปกปักดูแลความรู้สึกและความสุขของเราด้วยเช่นเดียวกัน
1: ใช่เลยค่ะตัวนี้เป็นประเด็นสำคัญที่จะทำให้ยังสามารถรักผู้อื่นแล้วเราก็รักตัวเองร่วมกันไปด้วยทั้งสองด้าน
0: ค่ะไม่ได้แบบว่าเลิกรักตัวเองเพราะไปรักคนอื่นหมดเลย
1: ใช่ค่ะและการรักเขาก็ไม่ได้ว่าจะเสียเราไปหรือว่าจะต้องรักเขาหมดนะคะแต่เราก็ยังรักทั้งตัวเองและรักเขาได้เราก็ยังรู้สึกปรารถนาดีกับเขาอยากให้เขามีความสุขไม่อยากให้เขามีความทุกข์เหมือนกับที่เราปรารถนาดีกับตัวเองแล้วอยากให้เรามีความทุกข์เหมือนกัน
0: อาบันจะเห็นสังเกตอยู่หลายครั้งว่าคนที่เขารู้สึกไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ไหนก็ตามเนี่ยเขาจะแทบแบบพบกับความสุขที่สมบูรณ์แบบได้ยากมากนั่นเป็นเพราะว่าเขาคาดหวังว่าอะถ้าคุณเป็นแฟนหรือคุณเป็นสามีหรือเป็นภรรยาของเราแล้วเนี่ยเรามอบหมายแล้วนะชีวิตของเราอยู่ในมือของคุณทำให้เรามีความสุขแล้วทำให้ความสุขเนี่ยเราก็มีความคาดหวังมีเช็คลิสต์มาเลย1 2 3 4ต้องทำแบบนี้ต้องไม่ทำแบบนี้แต่ขณะเดียวกันเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนที่เราเองก็ไม่ได้มีใครที่จะสามารถมาคาดหวังบังคับให้เป็นดั่งใจได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้เรารู้ว่าเราไม่สามารถที่จะยกหน้าที่ของการที่ทำให้ตัวเรามีความสุขเนี่ยอยู่ในมือคนอื่นได้อย่างเดียวม
1: ัน
0: ก็จะทำให้เราเขาเรียกว่ามีโอกาสตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะอกหักหรือว่าเสียใจหรือผิดหวังได้น้อยลง
1: ใช่ค่ะก็กลับมาดูแลตัวเอง
0: ค่ะคุณหมอคะอาบานสงสัยว่านอกเหนือจากโรคซึมเศร้าอะค่ะคนที่เขาอกหักเนี่ยเขามีโอกาสที่จะเป็นโรคทางจิตเวชอย่างอื่นได้ด้วยไหมคะจากการอกหักเนี่ยค่ะ
1: ค่ะก็คือถ้าพื้นฐานเขาอาจจะเคยเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อนหรือว่าอาจจะมีลักษณะที่สารสื่อประสาทแปรปรวนแล้วพอมีเรื่องกระทบจิตใจเนี่ยก็อาจจะไปกระตุ้นทำให้เกิดโรคได้นะคะอย่างเช่นโรคซึมเศร้าที่จะมีเกณฑ์การวินิจฉัยที่จะมีอาการหลายๆอาการอย่างเช่นเศร้าเบื่อหน่ายแล้วก็นอนไม่หลับทานไม่ได้รู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเองอันนี้ค่ะก็คือจะทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้นและรวมถึงบางคนก็อาจจะมีกลุ่มอาการอีกขั้วหนึ่งที่ของด้านโรคซึมเศร้าก็อาจจะมีอารมณ์สองขั้วได้บางคนผิดหวังเสียใจแต่ก็อาจจะมีการพยายามปรับตัวแล้วไปใช้เงินเยอะขึ้น
0: ช้อปปิ้งใช้เงิน
1: พยายามหาความสุขหรือว่าคล้ายๆว่าพยายามปรับใจตัวเองแต่กลายเป็นว่ารู้สึกมั่นใจตัวเองหรือรู้สึกดีกับตัวเองมากเกินไปจนกลายเป็นเกิดผลเสียนะคะอย่างมั่นใจว่าตัวเองจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้แต่ว่าจริงก็ใช้เงินเกินตัวและเกิดปัญหาตามมาแล้วก็ส่วนหนึ่งถ้าเขามีแนวโน้มที่จะสารสื่อประสาทแปรปรวนอย่างคนเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์หรือไปกระตุ้นเป็นเรื่องของภาวะโรคทางอารมณ์ก็คือโรคซึมเศร้าแล้วก็โรคอารมณ์สองขั้วค่ะ
0: เป็นไปได้ไหมคะว่าคนคนหนึ่งที่เขาไม่ได้มีปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของสารสื่อประสาทที่บกพร่องหรือทำงานผิดอะไรเลยแต่สามารถที่จะเป็นโรคจิตเวชได้จากการอกหักค่ะอย่างเดียวเพียวๆเลยคือไม่ได้มีปัจจัยทางพันธุกรรมไม่ได้มีปัจจัยอื่นคือแค่อกหักมากก็เลยเป็นจิตเวชเนี่ยค
1: ่
0: ะ
1: ก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการการปรับตัวคือถ้าบางคนอาจจะให้คุณค่ากับความสัมพันธ์เยอะเหมือนคล้ายๆเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตสำหรับเขามันก็คือเหมือนผลกระทบที่รุนแรงมาก
0: ค่ะ
1: อันเนี้ยค่ะมีการแปลความหรือให้คุณค่าเยอะก็จะมีโอกาสได้เหมือนกันก็เพราะว่าถ้าไม่ได้มีพื้นฐานที่จะเจ็บป่วยมาก่อนแต่ว่าเขารู้สึกถึงความหนักหน่วงหรือรุนแรงของสถานการณ์นั้นก็อาจจะทำให้เกิดโรคได้นะคะแต่นี่ก็เป็นแต่ละบุคคลนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของพฤติกรรมด้วยที่อาจจะมีแนวโน้มเชื่อคิดในแง่ลบก็อาจจะทำให้มีเสริมจากบุคลิกที่เป็นมุมมองความคิดการปรับตัวของตัวเองจากในอดีตแล้วก็มีผลกับเวลามีปัญหาเยอะๆแล้วก็ทำให้เกิดอาการในปัจจุบันได้นะคะ
0: อาบันเชื่อว่าตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตอนที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมมากๆเลยนะคะเพราะว่าได้ทั้งคำแนะนำได้ทั้งรู้เรื่องของการที่จะตระหนัก รู้เท่าทันความรู้สึกของตัวเองถึงแม้ว่าคนทั่วไปอย่างเช่นอาบันเนี่ยไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญอาจจะไม่เข้าใจเรื่องของการเอาสเตียโมเดลมาใช้แต่ละข้อเลยแต่ว่าคนทั่วไปอย่างอาบันก็สามารถที่จะถอดใจความได้ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันคือเรื่องของการทำความเข้าใจตัวเอง
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะเมื่อเราเข้าใจตัวเองเราก็จะเข้าใจถึงที่มาของพฤติกรรมที่เป็นเสมือนยอดภูเขาน้ำแข็งที
1: ่
0: โผล่ขึ้นมาว่ามันมีที่มาที่ไป

0: อย่างใด
1: ใช่ค
0: แล
1: ่ะ
0: ้วตรงนี้มันพอเราเข้าใจปุ๊บเราก็จะสามารถกลับไปแก้ที่ต้นตอได้หรืออย่างน้อยมีความพยายามในการที่จะปรับรีแอคชั่นของเราต่อปัจจัยที่มากระตุ้นเราต่างๆได้ด้วย
1: ใช่ค่ะแล้วก็อย่างไรก็ตามนะคะถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะพยายามจะเข้าใจตัวเองแล้วแต่รู้สึกติดขัดหรือว่ายังเกิดคำถามหรือกลายเป็นความคิดวนๆไม่แน่ใจจะหาทางออกยังไงก็สามารถมาปรึกษาแพทย์ที่จะช่วยกันมองประเด็นตรงนี้ได้นะคะ
0: ก็คือตอนนี้ไม่ต้องกังวลไปแล้วว่าโอ้เราไม่รู้จะต้องคิดยังไงเพราะว่าเราอ่อนแออยู่ตอนนี้คิดโมเดลคิดอะไรไม่ออกจริงๆก็คือมาหาจิตแพทย์นะจิตแพทย์ก็คือจะเป็นผู้ทําหน้าที่คอยช่วยเราในการซักถามทําให้เราเข้าใจตัวเรามากขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: ก็บรรเทาอาการอกหักเจ็บปวดของเราได
1: ้ใช่เลยค่ะ
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาควิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะแต่ว่าตอนหน้าเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมานำเสนอท่านผู้ชมอีกอย่าลืมติดตามรายการปลดชนวนป่วนใจสำหรับวันนี้เราสองคนก็จะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วย
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

อาหารง่ายๆและผู้ชายที่ชื่อบุญชูคือการโคจรมาพบกันของวิกฤตกับโอกาสเพราะบางครั้งจุดเปลี่ยนในชีวิตก็อยู่เพียงแค่พลิกฝ่ามือ

0: สวนมะม่วงจำนวน7ไร่คือมรดกที่ดินที่บุญชูได้รับมาจากผู้เป็นพ่อมรดกที่พ่วงมากับละครชีวิตเรื่องเดิมๆของคนเป็นเกษตรกร
1: ผลผลิตมันก็ได้แต่ว่าหักค่าใช้จ่ายแล้วเราไม่คุ้มเพราะว่าการลงทุนครั้งเนี่ยมันเยอะมากเพราะว่ามันต้องครั้งแรกก็ต้องแต่งกิ่งพอแต่งกิ่งปุ๊บเราก็ต้องใส่สารพอใส่สารแล้วก็ฉีดดึงช่อดึงดอกดึงใบมันหลายขั้นตอนนะพอผลผลิตเราได้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่ทันกระแสตลาดเขาเนี่ยเราก็ขายไม่ได้การขายไม่ได้คือว่าเราก็ต้องเป็นหนี้เพราะว่าเคมีเราต้องไปเอาเขามาก่อนบางครั้งเราต้องเงินเราไม่มีเราก็ไปเอาเขามาก่อน
0: มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองน้ำดอกไม้เบอร์4โชคอนันต์และเพชรบ้านลาดทั้งหมด700ต้นกลายเป็นการลงแรงที่ศูนย์เปล่า
1: แย่ที่สุดก็คือสีทองแล้วห่อไว้อย่างสวยเนี่ยราคา3บาทเขายังไม่ซื้อเลยครั้งแรกที่จัดการคือเอามาทำส้มแผ่นพอมันไม่ไหวแล้วมันเน่ามันเยอะมากเลยมันทำไม่ไหวเลยแล้วก็ต้องปล่อยทำเป็นปุ๋ยไปพอร่วงมาปุ๊บเนี่ยวันสองวันมันก็เริ่มเน่าแล้วเราก็ต้องหาวิธีคือวิธีเดียวคือต้องทำปุ๋ยความคิดตอนนั้นโอ้โหเราต้องเอาเงินที่เราลงทุนไปมาทิ้งในส่วนของเราเองเหรอเนี่ยไม่เข้าใจ

0: ก็คิดอย่างเดียวคือว่าเราจะต้องตัดทิ้งความคิดครั้งแรกเลยโละทิ้งจะทำนาแต่ปีเนี้ยการทำนาราคาข้าวมันเนี้ยเหลือแค่ 6,000 5,000 6,000 การลงทุนรายนึงอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 7,000 กว่าบาทดูแล้วมันไม่คุ้มหมดหวังทุกงั้นหมดหวังจริง
1: ๆตะโชจะขายมะม่วงเหรอ
2: เอ้ยไปแล้ว
0: นั้นก็แบกมะม่วงไปหาที่ขายแล้วแหละตลาดมัธยมเรานี่แหละป้าคนนึงเขาขายไข่มดแดงเขาวางเป็นถ้วยพี่ก็ยังมองอยู่โอ้มันจะขายได้หรือไอ้มดแดงเนี่ยความคิดในใจนึงสู้มะม่วงเราไม่ได้ละ
3: กระทงเลยป้าขอสองกระทงป้ากระทงเท่าไหร่เนี่ย
4: 40 บาทจ้ะ
0: พอคนมาซื้อเนี่ยมะม่วงแล้ว10 บาทเนี่ยขายไม่ได้ของเขาเนี่ย40 บาทโอ้โหแงไปทีนึงอ้าวมีคนมาซื้อแงไปมีคนมาซื้อพี่ก็แบบว่าต้องแกมไปถามแกนะว่าป้าขายมดไม่เนี่ยวันก็บอกโอ้ไม่พอขายแล้วไอ้หนูเขาว่าป้าว่างั้นเราบอกว่าป้าเราป้าเอามาจากไหนเขาบอกว่าโอ้ยป้าวันป้ามีสวนมะม่วงป้าก็สอยในสวนมะม่วงของป้าแหละนี่คือจุดเปลี่ยนของพี
5: ่แฟนบอกเฮ้ยในตลาดก็ขายมดได้ว่ะก็เลยแบบทำไงดีวะอย่างงี้ก็เลยแบบลองเลี้ยงกันไหมก็คุยกัน2 คนมาลองเลี้ยงกันไหมบอกก็ลองเลี้ยงดูว่างี้เนาะ
6: ก่อนหน้านี้บุญชูเคยเชื่อว่ามดแดงคือศัตรูตัวสำคัญของมะม่วงแต่เมื่อราคาของไข่มดแดงดีกว่ามะม่วงหลายเท่าตัวบางครั้งการแก้ไขปัญหาคือการหันหน้ากลับไปเป็นมิตรกับศัตรูจากที่เคยฉีดพ่นยาเพื่อฆ่าให้ตายก็เปลี่ยนเป็นออกตามหามดให้มาอยู่ด้วยกัน
0: ผมว่ามะม่วงแล้วก็พี่ก็ใช้เคมีไปเยอะเนาะมันก็ไม่ค่อยมีมดอะไรพยายามคิดของตัวเองว่าทำยังไงจะให้มดมันมีเยอะๆนั่นแหละ

ิดว่าบนเขาเนี่ยมันเพราะอากาศมันแห้งแล้งมันสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้มันน่าจะขยายพันธุ์ของมันจะดีกว่าบนข้างล่างว่ามันต่างถิ่นกันมันไปถึงแล้วมันต้องขยายรังมันต้องทำรังของมัน

0: แต่การคว้าทางเลือกย่อมหมายถึงโอกาสรอดบุญชูเริ่มคิดค้นเพื่อหาทางเอามดแดงมาเป็นเพื่อน
1: จากการที่เราเกลียดมดแดงอย่างมากเลยกับกายเราต้องกลับมาคิดเป็นมิตรกับเขาต้องรักเขาให้มาก
0: การเข้ามาของมดแดงสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับบุญชูมากกว่าที่คิดคุณอุปการอย่างแรกคือการตัดขาดจากยาฆ่าแมลงเพราะมดแดงช่วยกำจัดเพลี้ยศัตรูตัวฉกาจที่สร้างความเสียหายให้กับช่อมะม่วง
1: ผลผลิตของมะม่วงเนี่ยดีขึ้นเยอะมากเลยมดแดงมันจะไปอยู่ตามช่อเพราะไอ้แมงต่างๆที่จะไปจับกินช่อกินดอกมันเนี่ยไปเจอมดแดงเนี่ยมดแดงก็มันก็ไม่กล้าเข้าไปจะไม่มีเพี้ยเลยตอนนี้เพี้ยน้ำมันเพี้ยแป้งนี่จะไม่มีเลย
0: คุณอุปการอย่างที่สองคือผลผลิตของมะม่วงที่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากมายแม้ราคาจะตกต่ำอย่างไรก็ถือว่าเป็นอิสระจากต้นทุนแล้ว
1: ถึงราคามันจะต่ำหน่อยนึงแต่ว่าต้นทุนของเราเนี่ยไม่มีเลยจริงๆผิดกับปีที่เลี้ยงแล้วมาที่ยังไม่คิดเลี้ยงมดแดงนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยใช้ต้นทุนสูงมากในเรื่องของยาฆ่าแมลงในเรื่องของฮอร์โมนต่างๆเนี่ยใช้เยอะมากพอกลับมาเลี้ยงมดแดงให้มันอยู่ระบบนิเวศของมันเนี่ยต้นทุนการทำมะม่วงอ่ะที่นี่จะไม่ค่อยจะไม่มีเลยครับ
0: และประการที่3คือรายได้จากการขายไข่มดแดงที่พอๆกับมะม่วงทุกวันนี้สวนของบุญชูคล้ายป่ามากกว่าสวนเพราะมดแดงชอบความร่มรื่นและอากาศเย็นทุกอย่างจึงถูกจัดวางให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของมดแดง
1: ตัดแต่งกิ่งมะม่วงนี่เราต้องช่วงปลายเนี่ยจะให้มันทึบไว้ให้กิ่งมันติดกันคือว่าส่วนมากแล้วมันจะอยู่นะเขตของใครของมันการขึงเชือกแบบเนี้ยให้มันเดินหากันได้สะดวกขึ้นคือว่าสร้างไม้ตีให้มันการเดินหากันเนี่ยมันจะผสมพันธุ์ดีกว่า

0: มดแดงเป็นสัตว์เลี้ยงง่ายลำพังเรื่องอาหารก็นับว่าประหยัดกว่าการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นหลายเท่าตัวขอเพียงแค่น้ำเปล่าเพียงเท่านี้มดแดงก็อยู่ได้แต่สูตรเด็ดของบุญชูคือการเพิ่มข้าวคลุกปลาทูในเมนูหลัก
1: ข้าวคลุกปลาทูเนี่ยปลามันจะหอมมดมันเนี่ยมันได้กินปลาแล้วมันจะมีความกระตุ้นว่ามันอยากจะกินเยอะกว่าอย่างอื่นถ้าให้พวกกระดูกสัตว์เนี่ยมันจะกินอยู่ตรงนั้นมันไม่สามารถจะคาบขึ้นไปรังได้วันนึงก็ใช้2ตัวซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับเลี้ยงอย่างอื่นแล้วรายจ่ายมันน้อยกว่า
0: การเลี้ยงมดแดงสำหรับบุญชูคือเวทีของการเรียนรู้ที่ไม่จบสิ้นอะไรที่ดีก็ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ
1: ์เมื่อก่อนนี้ก็จะให้ทุกต้นเลยเพราะว่าการให้ทุกต้นเนี่ยมันเผื่อจะให้หมดมันช้าแล้วก็มันเปลืองอาหารมากกว่าให้กองกลางส่วนข้าวเนี่ยก็จะให้เป็นจุดๆไปแต่ว่าน้ำเนี่ยที่นี่จะให้ตีห้าต้นให้จุดนึงโดยการใช้แขวนนะแต่ก่อนจะตัดขวดแปะกับต้นมะม่วงการตัดขวดกับแปะต้นมะม่วงเนี่ยเวลามงใบไม้มันร่วงใส่เนี่ยน้ำมันเสียไวนี่ก็จะเปลี่ยนเป็นวิธีเอาขวดทั้งขวดเลยแล้วก็มาตัดตรงกลางให้มันเป็นรูให้มันเดินเข้าไปกินเองนั่นคือว่าน้ำจะเสียน้อยก็ปรับเปลี่ยนวิธีเรื่อยๆหาจุดให้ได้พยายามจะหาจุดดีๆให้ได้ในการเลี้ยง

0: การฉีดน้ำใส่รังก่อนที่มดแดงจะวางไข่เป็นวิธีเพิ่มปริมาณมดแดงและช่วยขยายรังไปในตัวเพราะเมื่อมดแดงร่วงลงจากรังก็พร้อมที่จะไปสร้างรังใหม่ทันที
1: เพราะว่ามดแดงเนี่ยมันสื่อสารกันด้วยกลิ่นถ้าต้นนี้ไม่มีกลิ่นแปลกปลอมมามีกลิ่นของมันมันก็จะทำรังของมันไอ้ที่หางมาใส่ไว้เนี่ยมันก็จะรวมตัวกันไปทำรังของมันต่างหากแล้วก็เริ่มขยายไข่ของมันเราก็ได้รังเพิ่มขึ้นที่นี่จะใช้วิธีสังเกตเนาะสังเกตเรียนรู้จากมดแดงโดยจริงๆเลยเรียนรู้ด้วยตัวเองและเรียนรู้จากพฤติกรรมของมดแดง

0: ความสัมพันธ์ระหว่างมดแดงและมะม่วงเป็นไปอย่างพึ่งพาทั้งสองฝ่ายต่างต้องพึ่งพิงถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน
1: มะม่วงเนี่ยใบมันจะใหญ่พอมันเจอเยื่อมดเนี่ยการแห้งของมันเนี่ยจะนานกว่าใบไม้อย่างอื่นถ้าใบไม้อย่างอื่นเป็นใบไม้เล็กๆเนี่ยถ้าเจอเยื่อมันปุ๊บเนี่ยมันจะแห้งไวการแห้งไวของมันแล้วมันก็จะย้ายรังไวกว่านั่นคือว่าผลผลิตมันจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่มะม่วงเนี่ยคือว่าใบมันแข็งแล้วใบมันนานแก่ใบมันนานแก่การทำรังมันจะนานกว่าถ้าเรารักษาระบบนิเวศของมันได้เนี่ยมันเกื้อกูลกันทั้งนั้นเลยเพราะว่ามันก็ช่วยเหลือกันอยู่

เราได้ทั้งมะม่วงมะม่วงนี่ก็เป็นหลักมะม่วงที่คือว่ามันก็ปลอดสารพิษจริงๆและมดแดงนี่เราก็ได้เป็นส่วนที่รองลงมาจากมะม่วงแล้วก็มดแดงเนี่ยมันก็สามารถช่วยรักษามะม่วงรักษาระบบนิเวศของเราได้เป็นอย่างดีเลยเราจะไปคิดว่าเคมีจะช่วยได้อย่างเดียวไม่ใช่

0: ไข่มดแดงจะเริ่มเก็บขายได้ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับมะม่วงในสวนแต่จะยาวนานกว่าคือตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนกรกฎาคมเมื่อไหร่ที่รังมีลักษณะกลมมนมีใยขาวๆเผยออกมาให้เห็นรอบๆรังนั่นแสดงว่าได้เวลาที่จะสอยไข่มดแดงแล้ว
1: ก็ลักษณะของมันก็ใบมันจะเริ่มแห้งๆหน่อยๆแล้วก็มันจะชักใยเต็มรังของมันเลยแล้วรังของมันเนี่ยมันจะกลมกว่าปกตินั่นแหละคือว่าใช้ได้แล้ว

ส่วนมากไอ้มดแดงเนี่ยไข่ของมันเนี่ยมันจะอยู่ท้ายรังเองช่วงบนมันจะเป็นไข่แต่มันไข่อยู่ช่วงท้ายแล้วก็ค่อยๆเหยียดท้ายเหยียดๆลงมาแล้วพอรังมันไม่แตกเนี่ยเดี๋ยวมันก็ปิดรังอย่างเก่ามันก็ไข่อย่างเก่า

การใส่ขาหมูแดงก็ใช้ถุงปุ๋ยตัดแล้วก็ใช้ลวดกดเป็นวงกลมแล้วก็ใส่ติดกับไม้แล้วก็สอยสอยลงมาก็ใส่ถาดแล้วก็ใช้แป้งแป้งโรยถ้าเป็นแป้งข้าวเหนียวเป็นแป้งมันอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้เพราะว่าพอเจอเยี่ยวมันเนี่ยมันจะติดกับไข่เลยมันการคัดแยกมันจะยากทีนี้จะใช้แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าเนี่ยพอเจอเยี่ยวปุ๊บเนี่ยพอมันเยี่ยวใส่เนี่ยแป้งมันจะเป็นเม็ดมันจะไม่ติดกับไข่มันจะการคัดแยกมันจะง่ายกว่าคือใส่คาร์บูสที่มันอ่ะมันจะขึ้นกัดเราไม่ได้แล้วก็มือเราเนี่ยมันต้องใส่ถุงมือด้วยถุงมือยางบางๆอ่ะงั้นแหละใช้ได้ถ้าเป็นถุงมือธรรมดามันกัดมันเกาะได้ถ้าเป็นถุงมือแบบนั้นเนี่ยมันจะไม่เกาะเรามันลื่น

0: ราคาไข่มดแดงโดยเฉลี่ยอยู่ที่ราคาขีดละ40บาทนับเป็นรายได้ที่ลงตัวสำหรับบุญชูและครอบครัว
1: แล้วอยู่ได้ค่ะนั้นเนี่ยเพราะว่าทุกปีเนี่ยพี่จะกู้หนี้ยืมสินเข้ามานะคะแต่ปีนี้ไม่มีได้ยืมเข้ามาไม่เคยกู้เลยเพราะว่าเราอยู่ได้เพราะนั้นเราไม่มีตังค์เราก็เท่าไปซอยมด
2: รายได้จากมดแดงก็ตั้งแต่ช่วงมกราถึงเมษาเนี่ยมันจะเป็นไข่เล็กไข่เล็กนี่ก็จะขายได้โลละ300เดือนนึงก็เฉลี่ยแล้วก็ประมาณ 8,000 กว่าบาทได้หลังจากนั้นก็เป็นไข่ใหญ่ไข่ใหญ่นี่ก็ขายได้โลถึงโลละ350ถึง400ไข่ใหญ่ได้ประมาณ3เดือนกว่าๆ3เดือนก็เมษาพฤษภากรกฎาคมมิถุนาถึงมิถุนาไปมิถุนาได้ประมาณเดือนนึงก็ตก 10,000 กว่าบาทได้เวลานั้นก็เริ่มทํารังกันอย่างน้อยนึงก็จะได้แล้ว
0: ทุกวันนี้สวนมะม่วงของบุญชูกลายเป็นสวนที่ส่งต่อแรงบันดาลใจในการเลี้ยงมดแดงให้กับเพื่อนเกษตรกรด้วยกัน
2: คนที่ทำมะม่วงคุกอยู่กับเคมีหลักๆเขาเลยเขาก็บอกว่าร่างกายเขาไม่ไหวแล้วเขาเจอเคมีไม่ได้เลยตอนนี้เลยเขาก็หันกลับมาเลี้ยงมดแดงแล้วก็ทำระบบอย่างของที่นี่น้อยถ้าเกิดเราไม่ใส่เนี่ยมันการลงมันจะมาลงมายากหน่อยนึงผมให้น้อยใส่แบบนี้เลยเนี่ยวางแบบเนี้ยมันจะได้ตายกิ่งของมันให้มันลงมากินแล้วมันจะขึ้นวิ่งลงได้สบายทีนี
3: ้ก็รู้จักกันมานานแล้วครับแต่ก็ได้ยินข่าวก็ทําไอ้มดแดงผมไม่ได้ไปดูสักทีเพิ่งไปดูเมื่อปีที่แล้วนี้ก็ไปดูก็เราว่าอายุมากแล้วไอ้ป่ามะม่วงเราก็มีอยู่แล้วเนาะเราก็มดแดงมาปล่อยมันก็คงจะดีเหมือนกันเราก็ได้ดูแลไปเรื่อยๆเพราะสารพิษเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วก็คิดว่างั้นก็เลยไปดูเค้าแล้วกลับมาทํา
0: ทางเลือกเล็กๆที่ต้องหาทางออกให้กับตัวเองในวันนั้นแต่เพียงแค่การคิดกลับด้านกลายมาเป็นทางสายหลักที่บุญชูสามารถแบ่งปันความรู้ให้กับคนอื่นๆได้ในวันนี
2: ้คนเราพอมันจะมีโอกาสเราต้องคว้าไว้ก่อนไม่ใช่ว่าโอ้มันจะทําได้เลยอะไรเนี่ยเราจะไปคิดอย่างนั้นคนเรามันต้องกล้าที่จะทํามันถึงจะรู้ว่าถึงนั้นมันดีหรือไม่ดีก่อนจะสบายมันต้องลําบากก่อนน่ะคนเราเกิดมามันจะสบายเลยไม่ได้แล้วมันต้องผ่านความลําบากไปก่อนถึงจะสบายได้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพี

ระยะพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสื่อไป

เราคงเคยได้ยินคำพูดที่ว่าให้งานจบแค่ที่ทำงานอย่าเอางานติดตัวกลับมาที่บ้านผมคิดว่ามนุษย์เงินเดือนทุกคนก็คงอยากทำแบบนั้นกันทั้งนั้นแหละครับกลับถึงบ้านก็อยากพักอยากใช้เวลากับคนที่เรารักอยากทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่งาน

วังสุนจิตรลดาของในหลวงรัชกาลที่9คงเป็นวังที่พิเศษมากๆเพราะพื้นที่บริเวณรอบๆวังหรืออาจเปรียบได้ว่าเป็นบ้านของพระองค์ท่านกลับมีโครงการทดลองต่างๆเกิดขึ้นมากมายเพราะอะไรพระองค์ท่านจึงโปรดให้ใช้พื้นที่บริเวณบ้านสร้างเป็นห้องทดลองโครงการต่างๆแบบนี้น่าคิดนะครับ

สวัสดีครับผมบีพีรพัฒน์นะครับสำหรับผมนะครับความรู้สึกเมื่อรู้ว่าเราจะต้องมาเล่าเรื่องของในหลวงรัชกาลที่9เกี่ยวกับงานของพระองค์ที่บ้านของท่านนะครับที่วังสวนจิตรลดาเนี่ยผมรู้สึกว่าเรารู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของวังจิตรลดาบ้างนอกจากสิ่งที่ผลงานพระราชกรณียกิจทางด้านต่างๆที่เราได้รับรู้กันมาโดยส่วนใหญ่แล้วผมก็รู้เหมือนทุกๆคนนะครับว่าที่วังสวนจิตรลดาเนี่ยจะเป็นต้นกำเนิดของโครงการต่างๆแต่ที่ผมจำได้แม่นก็คือนมกล่องจิตรลดาแล้วก็นมอัดเม็ดซึ่งผมชอบกินมากเลยคือสองอย่างเนี้ยเป็นขึ้นอย่างนมกล่องก็จะเป็นชื่อของจิตรลดาเลยก็จะทำให้เราวิมายถึงวังสวนจิตรลดาแต่เราไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับวังสวนจิตรลดาคือรู้น้อยมากเลยนะฮะผมก็ไปค้นคว้าเรื่องราวเกี่ยวกับวังจิตรลดามาแล้วก็พบว่ามีเรื่องมหัศจรรย์เกิดขึ้นที่นี่มากมายมีเรื่องของความซาบซึ้งใจความยิ่งใหญ่ความประทับใจเกิดขึ้นที่นี่มากมายแล้ววันนี้นะครับผมจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวังสวนจิตรลดาและเราจะมาซึมซับประสบการณ์แห่งความสุขความประทับใจนี้ไปพร้อมๆกันครับครับและอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าสถานที่ทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยกว้างใหญ่มากเพราะว่าคือพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลในทั่วทุกๆภาคของประเทศไทยดอยทุกดอยทุกแหล่งกันดารพุ่งไปหมดแล้วนะครับดังนั้นวังหรือบ้านของพระองค์ท่านเนี่ยน่าจะเป็นสถานที่ที่พระองค์ท่านพักผ่อนได้สบายที่สุดหลังจากท่านทรงงานหนักมาแล้ว

ไหมครับแต่ทว่าพระองค์ท่านกลับทรงนำงานซึ่งก็คือการแก้ไขปัญหาทุกสุขทุกร้อนของประชาชนต่างๆที่ทรงรับทราบจากการลงพื้นที่กลับมาทรงงานต่อที่วังซึ่งก็คือบ้านของพระองค์เองอีกพูดได้ว่าในหลวงรัชกาลที่9

และในการทรงงานของพระองค์ท่านนะครับพระองค์ท่านได้ทรงโปรดให้แปลงพื้นที่รอบๆวังของพระองค์ให้เป็นโครงการทดลองงานต่างๆนะครับเพื่อไปใช้แก้ปัญหาจริงให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนั่นหมายความว่าบ้านของพระองค์แทนที่จะเป็นสถานที่พักอาศัยพักผ่อนกลายเป็นห้องทดลองรวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อศึกษาดูงานสำหรับประชาชนที่สนใจแล้วก็ยังนำกลับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพประจำวันของตนเองอีกต่อไปด้วยครับผมคิดว่าการที่เราจะทำความรู้จักใครสักคนนะครับแล้วก็เข้าใจถึงวิธีการทำงานวิธีคิดของคนคนนั้นเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือการไปเยี่ยมบ้านของเขาดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะไปชมด้วยกันว่าที่บ้านของพ่อหรือที่วังสวนจิรดานั้นเป็นอย่างไรบ้างมีโครงการอะไรเกิดขึ้นภายในนั้นบ้างและแต่ละสิ่งแต่ละงานที่พระองค์ได้ทรงโปรดให้มีการวิจัยค้นคว้าศึกษาทดลองต่างๆนั้นพระองค์ทรงทำไปเพื่ออะไรและมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างไรกับชีวิตประจำวันของพวกเราคนไทยทุกๆคน

คงมีคนไม่กี่คนบนโลกใบนี้นะครับที่จะใช้พื้นที่บ้านของตัวเองเนี่ยเป็นที่ทดลองโครงการต่างๆเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงโปรดทำเพื่อพวกเราและเมื่อเราสังเกตจากวิธีการทรงงานของพระองค์ท่านแล้วเนี่ยเราจะพบว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีวิธีทรงงานแบบผู้บริหารที่พิเศษกว่าผู้บริหารโดยทั่วไปที่อาจจะสั่งให้ลูกน้องไปทำงานโดยที่ยังไม่รู้ว่าผลของงานจะออกมาเป็นอย่างไรจะสำเร็จไหมแต่สำหรับพระองค์ท่านแล้วท่านกลับทรงงานโดยที่ทรงโปรดที่จะศึกษาค้นคว้าด้วยพระองค์เองก่อนแล้วก็ทรงทำการทดลองจนหมดข้อสงสัยแล้วก็เมื่อได้ผลลัพธ์ผลสำเร็จที่แน่นอนแล้วพระองค์จึงทรงโปรดให้นำไปใช้กับประชาชนของพระองค์ต่อไปซึ่งเราจะเห็นได้จากโครงการส่วนพระองค์ต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายภายในวังสวนจินตนาแห่งนี้นี่เองครับ

ครงการส่วนพระองค์ต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นโครงการที่หน่วยงานราชการรวมทั้งหน่วยงานภาคเอกชนทั้งหลายเนี่ยปฏิบัติงานสนองพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการเกษตรนั่นเองนะครับเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงให้ความสำคัญกับการกินอยู่พื้นฐานของประชาชนเป็นอันดับแรกจึงทรงโปรดเกล้าให้แปลงพื้นที่บริเวณวังหรือบริเวณบ้านของพระองค์เนี่ยให้เป็นแหล่งทดลองผลิตอาหารโดยเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปสิ่งที่เป็นพื้นฐานของชีวิตทุกๆชีวิตนั่นก็คือข้าวครับพระองค์ท่านทรงเข้าพระทัยอย่างลึกซึ้งว่าการปลูกข้าวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตคนไทยมากๆพระองค์ท่านจึงทรงโปรดเกล้าให้กรมการข้าวนำข้าวสายพันธุ์ต่างๆจากทั่วประเทศนะครับมาปลูกในนาข้าวทดลองโดยให้มีการปลูกทั้งแบบนาดำและนาหวานซึ่งก็คือการปลูกข้าวในพื้นที่ลุ่มที่มีน้ำขังและก็การทดลองปลูกข้าวที่เรียกว่าข้าวไร่หรือข้าวหยอดหลุมเป็นการทำนาบนที่ดอนและที่สูงแบบชาวไทยภูเขานะครับเพื่อค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาในการทำนาให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศในแต่ละพื้นที่นะครับเพราะว่าประเทศไทยของเรามีพื้นที่สูงที่ต่ำต่างกันมากมายนะครับรวมถึงยังเป็นการคัดและเก็บพันธุ์ข้าวไว้เพื่อใช้ในการเพาะปลูกในครั้งต่อๆไปด้วย

โดยกรมการข้าวนะครับเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบทั้งหมดทั้งแปลงนาสวนขนาด 4.6 ไร่และแปลงข้าวไร่โดยทำการปลูกทั้งพันธุ์ข้าวเจ้าและพันธุ์ข้าวเหนียวรวมทั้งหมดกว่า50สายพันธุ์หลังจากที่เก็บเกี่ยวแล้วยังมีการปลูกพืชหมุนเวียนชนิดต่างๆอย่างพืชตระกูลถั่วข้าวโพดทานตะวันเพื่อบำรุงดินและเป็นการใช้พื้นที่ทั้งหมดให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับซึ่งการปลูกพืชหมุนเวียนในลักษณะนี้เนี่ยเกษตรกรปัจจุบันเนี่ยได้นำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองทำให้มีผลผลิตต่างๆหมุนเวียนให้ได้กินได้ขายตลอดทั้งปีสามารถเลี้ยงตัวเองได้แม้จะเป็นช่วงที่พักนาจากการปลูกข้าวนอกจากนั้นโครงการนาข้าวทดลองยังมีการจัดแปลงพิเศษสำหรับฝึกสอนวิธีการปลูกข้าวแบบปักดำให้กับนักเรียนในโรงเรียนจิตรดาเป็นประจำและผลผลิตข้าวที่ได้จากแปลงนาข้าวทดลองนอกจากจะนำไปเก็บรักษาพันธุ์ไว้ที่กรมการข้าวเพื่อใช้ในการเพาะปลูกในปีถัดๆไปแล้วนะครับส่วนหนึ่งก็จะนำไปใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญ นะครับและอีกส่วนหนึ่งจะนำไปบรรจุถุงเป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานสำหรับแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเพาะปลูกให้กับชาวนาไทยครับนอกจากเรื่องข้าวแล้วนะครับในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยยังทรงห่วงใยในสุขภาพอนามัยของราษฎรส่วนใหญ่ที่มีฐานะยากจนซึ่งจำเป็นจะต้องมีแหล่งโปรตีนอย่างง่ายและราคาไม่แพงไว้บริโภคซึ่งนั่นก็คือเนื้อปลานั่นเองครับพระองค์ท่านจึงทรงโปรดเกล้าให้กรมประมงนำปลาหมอเทศจากปีนังจำนวน 10,000 ตัวมาทดลองเลี้ยงในสระน้ำหน้าพระที่นั่งอุดรบริเวณพระที่นั่งอัมพรสถานนะครับเพื่อพระราชทานให้ผู้นำชุมชนทั่วประเทศนำไปเลี้ยงต่อมาเมื่อครั้งสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะแห่งประเทศญี่ปุ่นองค์ปัจจุบันนะครับเสด็จเยือนประเทศไทยในปีพ.ศ. 2508ได้น้อมเกล้าถวายพันปลาที่มีถิ่นกำเนิดในลุ่มแม่น้ำไนล์ทวีปแอฟริกานะครับจำนวน50ตัวซึ่งในหลวงรัชกาลที่9ทรงเลี้ยงไว้ในบ่อปลาบริเวณพระตำหนักจิตรดาโรฐานโดยทรงปล่อยปลาด้วยพระองค์เองและพระราชทานชื่อพันปลาดังกล่าวว่าปลานิลซึ่งเป็นชื่อแบบไทยๆที่คล้องจองกับที่มาของพวกมันก็คือลุ่มแม่น้ำไนล์นั่นเองครับปลานิลจึงเปรียบได้ดังทูตสันทวไมตรีที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับญี่ปุ่นโดยในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้กรมประมงเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ปลานิลในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดารวมทั้งปรับปรุงสายพันธุ์ทั้งหมดเนี่ยให้เหมาะสมกับประเทศไทยแล้วแจกจ่ายพันธุ์ปลาพระราชทานให้กับราษฎรเพื่อนำไปขยายพันธุ์แล้วก็ไปบริโภคในชีวิตประจำวันอีกด้วยนะครับและพวกเราก็คงเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วนะครับว่าในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยทรงไม่สวยปลานิลนั่นก็เพราะว่าพระองค์ท่านทรงเลี้ยงพันปลานี้มาด้วยพระองค์เองนั่นเองนะครับซึ่งผมก็เคยอ่านพบมาว่าพระองค์ท่านเคยตรัสว่าเลี้ยงมาเหมือนลูกแล้วจะไปกินมันได้ยังไง

ไม่เพียงเท่านั้นนะครับพระองค์ท่านยังทรงพัฒนาอาชีพเลี้ยงโคนมให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอีกด้วยโดยเรื่องนี้เนี่ยเริ่มต้นขึ้นในปีพ.ศ. 2503เมื่อครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินประพาสประเทศเดนมาร์กและทรงศึกษาเรื่องการทำฟาร์มโคนมจากที่นั่นเพื่อเป็นอาชีพใหม่ให้กับเกษตรกรไทยและหลังจากที่ได้ทรงศึกษาเรื่องฟาร์มโคนมในครั้งนั้นแล้วต่อมาในปีพ.ศ. 2505พระองค์ท่านได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการดำเนินการจัดสร้างโรงโคนมสวนจิตรลดาเพื่อเลี้ยงโคที่มีผู้น้อมกล้าวถวายโคพันธุ์เรดเดนจำนวน4ตัวและกรมปศุสัตว์น้อมกล้าวถวายโคสาวตั้งท้องอีก2ตัวเป็นพันธุ์บราวน์สวิสและพันธุ์ลูกผสมเรดซินดี้นะครับและรัฐบาลเดนมาร์กได้น้อมกล้าวถวายฟาร์มโคนมและศูนย์การฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทยเดนมาร์กให้กับในหลวงรัชกาลที่9โดยสมเด็จพระ

0: จ้าเฟเดริกที่9และพระราชินีแห่งอาณาจักรเดนมาร์กได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยในหลวงรัชกาลที่9เป็นองค์ประธานร่วมในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการดังนั้นเราจึงถือกันว่าวันที่16มกราคมของทุกปีเป็นวันโคนมแห่งชาติและเกษตรกรยังถือเอาอาชีพเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่9อีกด้วยและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของโปรดของผมนะครับนั่นก็คือนมจิตรดาและก็นมอัดเม็ดนั่นเอง
1: วันนี้เป็นวันที่สำคัญมากสำหรับกิจการโคนมแล้วก็ในทางอุตสาหกรรมนมของประเทศไทยเพราะว่าเป็นวันที่ได้เปิดโรงทำนมผงเป็นทางการที่จริงกว่าจะถึงขั้นนี้ก็ได้ต้องผ่านอุปสรรคมาไม่ใช่น้อยและที่ได้สำเร็จก็เพราะว่าได้รับการร่วมมือจากทุกฝ่ายตั้งแต่ต้น
0: เราย้อนกลับมาที่โรงโคนมสวนจิตรดากันอีกครั้งนะครับในระยะแรกที่เริ่มต้นเลี้ยงโคนมจำนวน6ตัวนะน้ำนมที่เหลือจากลูกโคกินก็ได้มีการจัดจำหน่ายให้แก่ข้าราชบริพารภายในตำหนักจิตรดาโรโหฐานนะครับและต่อมาเมื่อมีจำนวนโคนมเพิ่มมากขึ้นก็จึงสามารถผลิตน้ำนมออกจำหน่ายได้ให้แก่บุคคลภายนอกรวมถึงโรงเรียนต่างๆในบริเวณใกล้เคียงในหลวงรัชกาลที่9นะครับทรงมีวิธีคิดวิธีทรงงานแบบนักวิทยาศาสตร์โดยแท้จริงนะครับไม่ว่าพระองค์ท่านจะทรงงานอะไรก็ตามท่านจะต้องมีการค้นคว้าศึกษาทดลองแล้วมีการพิสูจน์จนพบคำตอบที่แน่นอนว่าทำได้จริงซึ่งก็คงไม่มีสถานที่ใดที่เหมาะสมที่สุดเท่ากับบ้านหรือวังของท่านเองที่จะใช้เป็นห้องทดลองในโครงการต่างๆนะครับจึงเป็นคำตอบให้เราว่าเพราะอะไรในวังสวนจิตรดาจึงเต็มไปด้วยโครงการทดลองต่างๆมากมายและอีกสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้จากการทรงงานของพระองค์ท่านพระองค์ท่านไม่ได้ทรงดำริหรือทรงงานให้จบเพียงขั้นตอนเดียวแต่ทรงดำริและทรงพัฒนางานแบบต่อยอดอย่างครบวงจรครับอย่างเช่นเรื่องข้าวเนี่ยพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงความเป็นอยู่ของเกษตรกรซึ่งมีฐานะยากจนและเป็นหนี้ไม่จบสิ้นเนื่องจากชาวนาเนี่ยขายข้าวเปลือกได้ในราคาถูกแต่ต้องไปซื้อข้าวสารและของกินของใช้ในราคาที่แพงจึงทรงมีพระราชดำริว่าชาวนาควรที่จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มและก็ดำเนินงานในแบบสหกรณ์การสีข้าวเปลือกและมอบหมายให้ตัวแทนกลุ่มของตนรับผิดชอบการสีข้าวเปลือกซึ่งเป็นผลผลิตของตนแทนการที่เอาข้าวไปจ้างคนอื่นสีหรือขายข้าวเปลือกในราคาถูกพระองค์ท่านจึงทรงโปรดเกล้าให้จัดตั้งโรงสีข้าวตัวอย่างที่วังสวนจิตรดาโดยที่พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการดำเนินการซึ่งที่โรงสีข้าวตัวอย่างสวนจิตรดานี่นะครับประกอบไปด้วยการศึกษาวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านเทคนิควิธีในการเก็บรักษาข้าวเปลือกและการสีข้าวและได้เปิดให้เกษตรกรเข้าไปศึกษาดูงานและนำไปปรับใช้ในชุมชนของตนเพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและรวมกลุ่มกันได้อย่างแข็งแกร่งตามพระราชประสงค์

นอกจากนั้นนะครับแกลบที่ได้จากการสีข้าวในโรงสีข้าวตัวอย่างก็ยังคิดต่อยอดให้นำไปใช้ประโยชน์ได้ต่ออีกโดยที่ทรงมีพระราชดำริให้นำแกลบเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงดินและทำให้เป็นเชื้อเพลิงแท่งโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดาจึงได้สร้างโรงบดแกลบขึ้นและได้ดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านเทคนิควิธีการผลิตรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แกลบอัดแท่งและถ่านแกลบเพื่อใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงแทนถ่านไม้ครับส่วนโครงการโคนมเนี่ยพระองค์ทรงโปรดเกล้าให้สร้างโรงนมผงขนาดย่อมเพื่อศึกษาและแก้ปัญหา

้ำนมโคที่ล้นตลาดในปีพ.ศ. 2512ต่อมาในปีพ.ศ. 2527ก็ได้มีการพัฒนาต่อยอดทดลองผลิตนมอัดเม็ดโดยเปิดโรงนมเม็ดสวนดุสิตเพื่อสนับสนุนการผลิตนมผงภายในประเทศให้นำมาแปรรูปเป็นนมอัดเม็ดที่มีคุณค่าทางโภชนาการและราคาไม่แพงและที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งโรงงานตัวอย่างที่เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาวิธีการผลิตนมอัดเม็ดเช่นเดียวกันครับและนมอัดเม็ดเนี่ยกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดเลยนะครับตอนนี้ถึงกับขาดตลาดเลยทีเดียวนะครับและมีอีกเรื่องนึงนะครับที่น่าสนใจและน่าทึ่งมากๆนั่นก็คือการที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงมองการไกลเห็นไปถึงในเรื่องของพลังงานทางเลือกซึ่งทุกวันนี้นะครับในเวทีโลกตลาดพลังงานทางเลือกเป็นสิ่งที่ทุกคนตื่นตัวและให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับผมจำได้ว่าคำว่าภาวะเรือนกระจกที่ทั้งโลกตื่นตัวกันอยู่ทุกวันนี้เป็นสิ่งที่ผมได้ยินในครั้งแรกจากในหลวงรัชกาลที่9นะครับ

เรียกได้ว่าผู้วิสัยทัศน์ของพระองค์ท่านนั้นไปไกลมากก่อนที่นายอัลกอร์จะนำมาพูดนะครับในการหาเสียงในการลงสมัครประธานาธิบดีแข่งกับนายจอร์จบุชในปีนั้นนะครับพบว่าพระองค์ท่านได้พูดเรื่องนี้ก่อนแล้วถึง17ปีด้วยกันนะครับพระองค์ทรงโปรดให้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยและทดลองผลิตไบโอดีเซลและพลังงานแก๊สโซฮอลแม้ว่าตอนนั้นต้นทุนจะสูงอยู่สักหน่อยนะฮะแต่พระองค์ก็ยังไม่ย่อท้อและรับสั่งว่าให้ดำเนินการต่อไปอย่าทิ้งแม้ว่าใครจะเลิกทำเพราะพระองค์ท่านเนี่ยทรงมีพระราชหฤทัยหนักแน่นอย่างนั้นคนไทยทุกๆคนเนี่ยจึงมีพลังงานทดแทนราคาย่อมเยาไว้ใช้อย่างทุกๆวันนี้ครับ

ผมเคยสงสัยว่าทำไมพระองค์ทรงงานหนักขนาดนี้พระองค์ไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยบ้างหรือยังไรเพราะแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยทำงานบางครั้งยังมีความรู้สึกท้อบางครั้งยังเหนื่อยรู้สึกไม่มีแรงแต่หลายๆครั้งเนี่ยเมื่อมองกลับไปเห็นพระองค์ภาพพระองค์ทรงงานจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้เนี่ยมันทำให้ผมได้คิดอะไรได้บางอย่างว่าสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้เห็นก็คือว่าพระองค์ไม่มีเวลาแม้แต่ที่จะมาคิดว่าเหนื่อยหรือท้อพระองค์ใช้วิธีการที่ดีที่สุดคือการทำและทำและทำและลงมือทำซึ่งเป็นสิ่งที่มันได้ผลที่สุดแล้วแล้วผมก็คิดว่าสิ่งที่ผมจะนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันนั่นก็คือการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดโดยที่ไม่ต้องไปนึกถึงผลของมันแค่นึกว่าเราจะทำอะไรให้ดีที่สุดได้บ้างนั่นก็น่าจะเป็นสิ่งที่พ่อของเราได้ฝากไว้กับ

แรงบันดาลใจเกิดอยากบวชให้แม่เพราะว่าก่อนหน้านั้นผมไม่เคยสนใจว่าคุณมีรายได้อะไรเท่าไหร่แต่ว่าเจอคำถามว่าเฮ้ยทำไมชาวนามันยังยากจนอยู่มันตอบเขาไม่ได้เลยผมก็ไปเดินท้องนาก็ค้นพบคำตอบบางอย่างว่าปุ๋ยเคมีมันเป็นวิธีการที่ผิดถ้าวิธีการที่ถูกเนี่ยเชื่อว่าอินทรีย์วัตถุมันทำได้ธรรมชาติควบคุมกันเองเพราะนั้นถ้าเราทำจริงๆเนี่ยผลผลิตมันก็มากขึ้นเรื่อยๆงั้นที่มาของ1ไร่2ตันเนี่ยมันจะมาจากความคิดอย่างเงี้ย1ไร่นั้นได้100,000เนี่ยเป็นวิชาที่เกษตรทฤษฎีใหม่เอาให้คนพึ่งตัวเองได้โดยสมบูรณ์เราทำให้ดูว่านา1ไร่เนี่ยมันมี3วิชานะวิชาประมงวิชาเกษตรกรรมแล้วก็มีปศุสัตว์มีทั้ง3วิชาแล้วผมพิสูจน์ด้วยนะว่าทั้ง3วิชาเนี่ยมันเลี้ยง4คนได้สบายชาวนาทั่วไปก็ทำใช้วิชาเดียวก็คือปลูกไว้แล้วให้เทวดาดูการใช้เทวดาเลี้ยงจะมีแค่1ส่วนแต่ถ้ายะติหิอัตโนทานโถเนี่ยเป็น100เท่าของเทวดาเลี้ยงหลังๆเนี่ยมาบอกกับคนที่ทำนา1ไร่แสนน่ะไม่ได้จำเป็นเรื่องเงินนะทุนที่คนเรามีเนี่ยก็คือทุนเวลาทุกคนก็ได้เหมือนกันแรงงานตัวคนมีแรงงานทุนความรู้ได้แต่ว่ามีปัญญามันต้องทำเป็นต้องใช้ทุนปัญญาอันที่5มันเป็นนวัตกรรมตัวที่6ทุนสังคมที่มีน้ำใจไปช่วยเหลือคนอื่นแล้วทุนตัวที่7ก็คือทุนเงินไอ้ตัวทุนเงินเนี่ยขอให้เรามีความรู้ไม่ได้จำเป็นเรื่องเงินนะทุนทั้ง7ก็มาจากอันนี้แหละครับผมมีความท้ออยู่แว๊บนึงที่ขอนแก่นมันนั่งรถไปอีก3ชั่วโมงเฮ้ยเรามาทำอะไรวะพอขึ้นไปมีคนอยู่100คนถ้าเป็นความรู้เนี่ยเขาจะมีเงินออกไปจากบ้านไหมเขาไม่มีเพราะฉะนั้นความรู้มันก็เป็นความรู้ที่ต้องตายไปพร้อมกับผู้รู้แหละในที่สุดก็มีความสุขมันอาจจะเป็นความสุขของคนสอนผมคิดตอนผมไปเป็นคนลากเกวียนในสนามสุขเขาลากให้ทำมาจากตรงกับที่นั่งของผู้แทนพระองค์เราต้องออกมาจนเกินผมทำงานเหมือนกับคนที่ลากเกวียนนั่นคือภาพผมคงเป็นคนลากเกวียนอย่างเดิมถึงเวลาสิ้นสุดก็สิ้นสุดไป

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: สุดารัตน์สารโรจิติค่ะชื่อเล่นชื่อดาอยู่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะตอนนี้อยู่ปี4เรียนคณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์ค่ะตอนนั้นที่มาทำโครงการสื่อสินรู้จักทางอินเทอร์เน็ตค่ะทางเว็บไซต์มีข่าวอยู่แล้วก็เคยเข้าร่วมโครงการของสื่อสินปีแรกแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตค่ะตีความมันแปลว่ายังไงคือแม่โขงเนี่ยมันเป็นแม่น้ำถูกไหมคนเราอ่ะส่วนใหญ่อ่ะมันจะใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่แล้วแม่น้ำก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตก็คือธรรมชาติที่เข้ามาผูกกันว่าแล้วเราผูกกับแม่น้ำอะไรยังไงบ้างมีความผูกพันยังไงบ้าง
3: คือเข้าใจว่ามิติที่จะเห็นนี่นะครับนอกจากมิติทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาการใช้ชีวิตของคนสองฝั่งแม่น้ำโขงแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งถ้าเราจะมองให้มันลึกเข้าไปในงานสารคดีเนี่ยผมเสนอว่าเวลาเราดูแล้วเนี่ยนอกจากเราดูความเป็นไปของแม่น้ำโขงเนี่ยให้เราดูวิธีคิดของคนทำด้วยนะครับเพราะว่าวิธีคิดของคนทำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากวิธีคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นวิธีคิดของคนหนุ่มสาวที่ตอนที่ทำนี่ยังเรียนไม่จบจากมหาวิทยาลัยซะด้วยซ้ำไปนะครับ
2: คือด้วยรูปแบบมันคือสารคดีเราจะไม่ได้แบบพยายามทำให้คนดูรู้สึกหรือว่าแมสเสจที่จะบอกก็คือแกต้องคิดอย่างนี้นะไม่เพราะว่าเราควรจะทำให้เขารู้ข้อมูลที่เรารู้ก็เหมือนกับที่การลงพื้นที่ของเราไปรู้เพิ่มเติมว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้นะมากกว่าที่จะบอกว่าเนี่ยแม่โขงมีความเปลี่ยนแปลงแล้วทุกคนจะต้องช่วยกันรักษาแม่น้ำไม่ใช่อ่ะมันแค่แบบเฮ้ยมันเป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะมันแค่เป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะจะมีใครทำอะไรไหม
3: กรณีของการทำสื่อโดยนักศึกษาในกรณีประเด็นแม่น้ำโขงเนี่ยบางทีผมไม่ได้มองถึงปลายทางความสำเร็จมันอยู่ที่ชิ้นงานหรือว่าอยู่ที่ความเป็นชิ้นงานออกมาเป็นงานสารคดีหรือเป็นหนังสักเรื่องที่มีภาพสวยงามนะครับแต่ผมกลับมองว่าประเด็นหลักๆที่มันน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วน่าจะเป็นประเด็นแรกเลยก็คือการพาให้เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถในการผลิตสื่อเนี่ยเดินเข้าไปใกล้กับปัญหามากกว่าแต่เนี่ยพอการเปิดพื้นที่ตรงนี้เข้ามามันก็เหมือนการเปิดโอกาสให้เขานี่แหละเปิดโอกาสให้เขาพาตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่บางทีเขาไม่เคยรู้จักพอเมื่อเขาไม่รู้จักเขาก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเมื่อเขาได้เรียนรู้เพิ่มเติมเขาก็จะอาจจะใช้ความรู้ความสามารถของเขาเชื่อมโยงปัญหาจากเมืองนี้เขาอยู่กับสิ่งล้อมที่เขาได้ไปเห็นใหม
2: ่ที่นั่นมีอะไรบ้างมีคนแก่และเด็กแค่นั้นเลยแล้วก็แบบแม่น้ำคนหาปลาคือมันถามว่ามันมีอะไรพิเศษกว่าที่อื่นไหมทุกที่มันมีเสน่ห์ของมันที่แตกต่างคือแล้วแต่เราลงไปเจอแล้วมันไปได้อะไรมามากกว่าคือถามว่าไปเจออ้าวแล้ววัยรุ่นหายไปไหนมันมีแต่คนที่เป็นแบบอายุ40 50ขึ้นแล้วแล้วกับเด็กแบบเด็กเล็กเลยอะไรเงี้ยถามว่าแล้วช่วงวัยกลางคนเนี่ยหายไปไหนมันก็เลยเป็นประเด็นว่าอ้าวเขาไปไหนกันทำไมถึงไม่มี

0: ผู้มืออยู่แต่ว่าหักไว้หลายมื้อนี้ก็ได้หลายว่านี่ก็ได้ตัวใหญ่ก็ซั่นแล้วบางเทื่อมันก็ได้พอได้กินบางเทื่อก็พอได้ขาย
1: มาลังนี่นี่นี
2: ่ตัวใหญ่เห็นบ่ป้าโซป้าอันนี
1: ้ป้าโซป้าโซป้าโซนี่เป็นยัง
2: รู้จักบ
1: ่ป้าโซป้าโซ
3: สมัยก่อนนี่ป้ามันลายหาก็ง่ายไปแป๊บเดียวก็ได้แล้วเป็นตาผู้มือนี้คนมันหลายบ้านนั้นบ้านนี้บ้านนั้นมันบ้านบ้านมันหลายหากินเหมือนกันใส่เวทใส่หม้องถ้าไผมองบ่หลายก็บ่ได้ไปพอได้กินแล้วพอก็ได้ขายแล้วพอก็ได้กิน
4: การหาปลาถือได้ว่าเป็นกิจวัตรของชาวบ้านตามุยอําเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีในทุกๆวันพรานปลาจะออกหาปลาทั้งเช้าและเย็น
3: ชนิดปลากระโดดลงไปปลาที่สูญพันธุ์ก็มีเพื่อนปลาสมัยก่อนมันมีมีทุกพันธุ์บันปลาที่เคยเห็นมันบ่เห็ดก็มีแล้วหยุดดูๆมาเรื่อยๆ

0: ซ้ำริมริมโค้งโค้งจะมีเอาแห่หน่อยไปตึกไปตึกไปยังได้สบายกูเมื่อยตึกยากพอปามลดลงลดลงลดลงเป็นยังไปตาเรียนจะเป็นสาเหตุตัวยังบางคนก็มาจากเพื่อนนี่คนละมาจากคนสดแบบหลายอย่างนะ
1: พ่อไวเล่าให้เราฟังว่าอุปกรณ์หาปลามีไม่มากเท่าทุกวันนี้แต่เนื่องจากปลาที่มีจำนวนลดน้อยลงจึงต้องมีอุปกรณ์อื่นเข้ามาเสริม
0: อุปกรณ์มาหลายแต่ว่ากูมือมันจะมีอุปกรณ์หลายกว่าปัจจุบันจะมีพวกจิบมาเสริมพวกสอดพวกกระจกสอดนะมาป้ามันก็เริ่มหน่อยลดน้อยลงมาเรื่อยแต่ต่างกันแบบว่ากูหากับบัวได้บางมือไปหากับบัวได้จมโอ้มันมีเงินค่าน้ำมันเหรอ
2: เรือเครื่องประมาณอายุพ่อ17 16 17ปีมีเรือเครื่อง
0: ตอนอายุน่าอายุตอนนั้นประมาณเด็กหน่อยประมาณเจ็ดขวบประมาณ7ขวบ8ขวบไปกับพ่อไปกับลุงไปใส่เบ็ดที่ว่าไปใส่เบ็ดกำคองใส่เบ็ดปนูปนยังอันนี้เสีย
3: บ

0: แล้วใส่ไปบัดนี้ได้ยินนี่พวกเก็บทางมาพวกเก็บทางได้ยินแต่เสียงรถกำลังปื๊ดมาผู้ใหญ่ก็อยากเห็นรถนอนรถพวกรถเกตรถดุดรถนั่งมานะก็พากันปูปลาเข้าไปเลยปูปลาไปหลัดเบิ่งวงดูแต่ว่าตอนนี้ก็คือว่าอยู่บ้านดินก็ไปทาอยู่นะทาบนรถเห็นรถมาดีใจแล้วพอเอิ้นไม่ยามเบ็ดก็แปลกไปก็ว่าอยากเบิ่งบ่เคยเห็นรถนะ
1: มีบางเลยบ่ค่อยมีรถมือมาลาบต่างกูเลยอือไอ้ด้านทางจะเดินเออมาตอนนั้นปุ๊ยก็เอานี่ลงก็รับไปเลย
2: ถนนไม่เป็นเพียงแต่สะพานเชื่อมชาวบ้านตามุยกับสังคมภายนอกเท่านั้นแต่ยังนำพาเอาวัฒนธรรมค่านิยมใหม่ๆจนนำไปสู่การเข้าเมืองของคนในหมู่บ้าน
1: เอา
0: เนี่ยนี่ฮันสิไปหาผู้บ่าวหาผู้สาวก็หาหยังก็เข้าเขากรุงเทพเบิดก็ว่าถนนหนทางมาหอนความเจริญมาหอนแน่เขาก็แยกไปแยกไปนะเมื่อก่อนบ่มีหยังเลยมันก็ต้องอยู่ในบ้านเบิดอย่างไปหาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ากลับมามานอนมันต่างกัน
3: บ้านนี้พ่อลูกโตขึ้นมากดูไปว่าอยากมีกรุงเทพว่าถ้าได้สิเลี้ยงกล้วยบ่เลี้ยงได้ก็สิมีกรุงเทพใครก็บ่เลี้ยงน่ะฮ้วยก็มีโอกาสพ่อก็มีโอกาสบ่แล้วหาเลยส่วนกับยายยายซะยังไงว่าแสนสิมีความสุขก็ซะขายเลยโดดแล้วขาย
0: อยู่บ้านนี่ฮะพ่อแม่ด่าหรือว่าหายหรือว่ายังกันก็เพิ่นก็ให้ดีนะเขาก็บ่ซื้อบ้านก็บ่ได้เศร้าหั่นนะมันจะพี่น้องย่างเป็นพี่น้องอื่นกินหยังยังตามสบายแต่ว่าบางคนก็ว่าม่วนลุงเจ็บม่วน
4: ลุงพงได้ยังว่าหั่นโอ้ยลุงพงได้แล่นมาเลยเว้ย
2: หลังจากทำงานเป็นลูกจ้างดิ้นรนอยู่10ปีในเมืองใหญ่พี่กึ้นทองใบป้องพิมพ์ตัดสินใจกลับบ้านใช้ชีวิตตามวิถีเดิมของบรรพบุรุษไม่เพียงแต่การหาปลาเท่านั้นพี่กึ้นยังเป็นพ่อค้ารับซื้อปลาจากคนในหมู่บ้านแล้วนำไปขายต่อรวมถึงทำงานในสวนลำไยและงานรับจ้างทั่วไป

ตอนนั้นมันเกินยังหน่อยมันมีรถไมโครมียังถ้าเหรียญคือว่าเหรียญมันอุปกรณ์ของขุนบาทน้ำมันชื่อของอีบาอีบาที่เป็นลูกกลมๆแล้วสิมีนั่นลูกกลมๆแบบว่ามันลอยน้ำมาแบบว่าพอเห็นพอเก็บมาเก็บมาให้ลูกเหรียญเมื่อขายคือโบลิ่งเสร็จนะแต่ว่าลูกมันแปรๆเลยขายแต่ว่าชั่วโมงเดียวนะแต่ว่าตอนนี้มันบ่มีแล้วเด็กน้อยมันเล่นบ่เป็นเห็นยังบ่เป็น

0: เล่นอะไรเล่นโทรศัพท
1: ์เล่นเกม
0: เกมฮะต้นอ่ะ
1: เกม
0: ต้นเล่นเกมอะไร
1: เอ็กเบิร์ด
0: ฮะ
1: เอ็กเบิร์ด
0: เอ็กเบิร์ดคนเดียวเล่นอะไรบ้าง
1: เตะบอลค่ะ
0: เตะบอลมีเกมเตะบอลด้วย
1: ค่ะ
0: เตะบอลเล่นเกมอะไรอ่ะ
1: เล่นเกม

も豚の影も。

0: ขื่อนสามารถกักเก็บน้ำให้เกษตรกรไว้ใช้ในฤดูแล้งขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและยังทำให้เมืองใหญ่มีแสงสว่างแต่ผลกระทบกลับตกอยู่ที่คนริมน้ำ
1: วันหินพบมันหินพบมันนี่นาย
2: ปลูกแล้วก็บริกินน้ำท่วมเมล็ดพันธุ์ปลูกก็เมื่อแล้วเจ๊จังไรแต่ว่าเสียหายไปหลายเถียวก็บ่มีเมล็ดพันธุ์ปลูกก็บริกินมันมันบ่คือสมัยเก่าสมัยธรรมชาตินี่มันสมัยคือตื่นลงมันเพราะอะไรเพราะเขื่อน
0: เมล็ดพันธุ์ที่ปลิวไปกับสายน้ำก็ไม่ต่างอะไรไปจากชีวิตของคนที่นี่ที่ถูกพัดไปตามกระแสของการพัฒนาโดยไม่รู้ว่ากระแสน้ำนั้นจะพัดพาไปในทางไหนจะได้หยั่งรากลงดินหรือปลิวหายไปกับสายน้ำ
3: แต่ว่าชอบมาต่อถ้า3คนนี่ใครเคยไปกรุงเทพบ้างอ้าว2คนเคยไปไปทำอะไร
4: ไปประท้วงไม่ให้สร้างเขื่อน
3: ไม่สร้างเขื่อนเขื่อนที่ไหนเขาจะสร้าง
4: อยู่บ้านกลุ่ม
3: บ้านกลุ่มบ้านกลุ่มอยู่ทางไหนทำไมแม่เขาสร้าง
4: มันตันน้ำตาจะไม่ตาจะหมดไป
5: หาซีบหาซีบในใจก็อยากเข้าไปหรอกแต่ว่ามันสีพื้นสีพื้นก็พยายามเข้าพื้นไปบ่ได้ก็ว่าเขาเข้าอยากไปถ้าพ่อแม่เบาก็บอกบ่ฟังแต่คนอยากไป
6: มันก็คือพอกระแตงไปเนี่ยคืออยากให้มีลูกให้เต่าหลูร้านเบื้องแง่นะหากินหาจางสู้กินแต่ว่ามันก็หามแยกของเขาบ่ได้มันสิหามแยกของเขาบ่ได้กูมือเขาก็เฮอความพัฒนาความเศรษฐกิจมันดังนั้นมันบีบบังคับท้ายมันก็ไปตามระบบของเขาหมดนะ
3: เนี่ยเพชรโตขึ้นอยากไปไหม
4: อยาก
3: ตอนโตนะ
4: ค่ะ
3: ไปทำอะไรอยากไปทำอะไร
4: ทำงาน
3: ทำไมถึงอยากไปทำที่กรุงเทพอ่ะ
4: พออยู่ที่บ้านไม่มีงานทำ

คือยุคสมัยนี้ต้องบอกว่ามันเลี่ยงไม่ได้แล้วเนาะเพราะว่ามนุษย์ใช้ทรัพยากรมันมากอะเนาะมากเพื่อที่จะมาตอบสนองกระแสการบริโภคใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ไหนที่มันมีวั

0: นะมันที่ไหนที่มันมีทรัพยากรที่มันอุดมสมบูรณ์เมื่อมนุษย์ไปถึงมันเลี่ยงไม่ได้ที่มันจะเกิดสงครามคือทุกวันนี้มันก็เป็นสงครามการแย่งน้ำจะบอกอย่างนั้นก็ได้นะครับสงครามการแย่งชิงความอุดมสมบูรณ์คราวนี้มันก็เหมือนกับมือใครยาวสาวได้สาวเอาเนาะระบบปลาใหญ่กินปลาเล็กประเทศใหญ่ๆที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่านถ้าตัวเองมีศักยภาพความสามารถทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการลงทุนก็ต่างก็แสวงหาประโยชน์จากแม่น้ำโขงได้มากในขณะที่ประเทศเล็กๆที่ไม่ได้เป็นประเทศที่ร่ำรวยอะไรนะครับพอถึงแบบนั้นแน่นอนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องได้รับผลกระทบอยู่แล้วใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่อยู่ปลายน้ำเนาะ
1: เราคือพอถามว่าเจอคำตอบไหมว่าสายน้ำเปลี่ยนหรือคนเปลี่ยนเนี่ยมันจะตอบไม่ได้ชัดๆว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนเพราะคนนะเพราะคนเข้ามาหรือว่ามันเปลี่ยนเพราะน้ำนะคือเราไม่สามารถบอกอะไรว่าเอ้ยเนี่ยคือสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกเราไม่สามารถตัดสินได้จริงๆหรอกเพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันคือการแปรสภาพจากสิ่งแวดล้อมจากคนจากหลายๆปัจจัยที่มันพร้อมๆกันหรือว่าเกี่ยวเนื่องกันอ่ะมันโยงถึงกันคนเปลี่ยนคือวิธีคิดคนเปลี่ยนอ่ะการหาปลามันก็เปลี่ยนแล้วการหาปลาเปลี่ยนสายน้ำเปลี่ยนไหมต้องเปลี่ยนเพราะปลามันหายไปไหนคนเปลี่ยนเครื่องมือใช้ปลามันก็จับได้เยอะขึ้นแล้วปลาในแม่น้ำก็ลดลงปลาในแม่น้ำลดลงส่งผลอะไรกับแม่น้ำแม่น้ำเป็นยังไงคนสร้างเขื่อนอะไรเงี้ยค่ะ
0: พอมันเกิดผลกระทบแบบนี้แน่นอนพอมือขยาวสาวได้สาวเอาปลาใหญ่กินปลาเล็กระบบเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันก็เข้าไปทำลายวิถีชีวิตที่มันอยู่มาเป็นพันๆปีนะครับบางทีคำว่าเข้าไปทำลายนี่มันอาจจะบอกว่ามันเข้าไปทำลายในทุกมิติก็ว่าได้เนาะคือเข้าไปทำลายตั้งแต่เผ่าพันธุ์เล็กๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่โดยที่อยู่มาตั้งนานเนี่ยอาจจะไม่แทบจะไม่เคยได้รับผลกระทบอะไรมาแต่พอมาวันดีคืนดีเนี่ยอยู่มาสายน้ำที่เคยเป็นที่ทำมาหากินของเขาเป็นที่ใช้ชีวิตเป็นที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้เติบโตมาจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นหนึ่งอยู่ๆมันก็หายไปหรือบางทีอยู่ๆมันก็อาจจะบอกว่าเป็นพื้นที่ที่เราไม่สามารถที่จะอยู่ทำกินได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ๆแทบเรียกว่ามันเป็นการช็อกทางวัฒนธรรมก็ได้นะพอมันเข้ามาเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับแล้วไหนจะเรื่องของการทำมาหากินการเพาะปลูกการอะไรพวกนั้นอีกใช่ไหมอยู่มาวันนึงเราเคยคนตามสองฝากฝั่งเคยใช้ชีวิตที่มันขึ้นอยู่กับฤดูกาลขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศแต่พอมาวันนึงการแย่งชิงทรัพยากรมันเกิดขึ้นมีการสร้างเขื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยหาอยู่หากินง่ายมันก็เปลี่ยนไปหมดทุกอย่างอย่างนี้นะครับนึกถึงบอกว่าพอเศรษฐกิจมันเปลี่ยนพอเรื่องของสงครามการแย่งชิงวัฒนธรรมมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยที่สุดแล้วเนี่ยผลกระทบที่มันลงมามันก็ลงมาสู่คนเล็กคนน้อยนี่แหละลงมาตั้งแต่ประเทศเล็กๆที่ไม่สามารถไปสู้รบปรบมือได้กับประเทศใหญ่ๆพอจากประเทศเล็กๆก็ลงมาสู่หมู่บ้านเล็กๆมาสู่คนเล็กๆหน่อยคนกลุ่มนี้ก็จะสูญหายไป

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ค่ะแล้ววันนี้โทรเข้ามาหาพี่บันมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือคะ
1: หนูออกหักค่ะพี่บัน
0: พี่ว่าอย่างนึงที่เราจะต้องมีก็คือความสามารถในการมองคนออกนะคะ

0: ก็จบไปแล้วนะคะกับเพลงเพราะๆต่อไปเข้าสู่ช่วงจุดชนวนหัวใจเดี๋ยวดีเจบานจะเปิดรับสายให้ท่านผู้ฟังโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาชีวิตได้เลยนะคะมาแล้วนะคะสายแรกสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่บาน
0: สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
1: ชื่อน้องบีค่ะ
0: น้องบีน้องบีบ้านอยู่ไหนคะ
1: บ้านอยู่อ่อนนุชค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อค่ะแล้ววันนี้โทรเข้ามาหาพี่บานมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือคะ
1: หนูอหักค่ะพี่บาน
0: ไหนเล่ามาสิคะว่าเกิดอะไรขึ้น
1: คือว่าหนูคบกับรุ่นพี่ปี2ค่ะพอคบกันมาก็ประมาณปีนึงอะค่ะหนูว่าเอาโจ๊กอะซื้อไปแขวนที่หน้าประตูหอเขาทุกวันเลยนะคะแต่ว่าอยู่ดีๆค่ะไม่นานมาเนี้ยหนูก็รู้สึกว่าเขาไม่เหมือนเดิมมันมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปค่ะ
0: เกิดอะไรขึ้นคะ
1: เขาชอบบอกหนูว่าเขาจะไปติวหนังสือสอบกับเพื่อนๆที่ข้างนอกอะค่ะหนูก็ให้เขาไปอะค่ะแต่หนูก็สงสัยเพราะว่าจริงๆช่วงนั้นมันไม่ใช่ช่วงสอบอะค่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่าเขาแปลกๆอะค่ะเมื่อก่อนเขาก็ให้หนูเล่นมือถือเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าบางทีหนูก็ยืมเอามาถ่ายรูปมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหลังๆเขาไม่ยอมให้หนูแตะต้องโทรศัพท์เขาเลย
0: น้องบีคะพี่ขอพูดตรงๆนะคะว่าหนูกำลังโดนหลอกแล้วล่ะค่ะผู้ชายแบบนี้นะคะเท่าที่พี่ฟังเนี่ยเขาไม่เห็นคุณค่าในตัวของหนูเลยค่ะเป็นเวลา1ปีใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะพี
0: ่แล้วเขาเคยพูดขอบคุณเราบ้างไหมคะ
1: ไม่เคยเลยค่ะเขาไม่เคยขอบคุณหนูเลยค่ะเขาบอกหนูว่าเขาจะไปทำโครงการงานกลุ่มอะไรสักอย่างหนูก็ตามเขาไปค่ะพี่ตอนที่หนูไปหนูก็เจอเขาว่าจริงๆเขาไม่ได้ไปทำงานแล้วก็คนที่เขาไปหาค่ะเป็นเพื่อนรักของหนูเองค่ะพี่คือแบบว่าหนูไม่ไหวแล้วอ่ะ
0: น้องบีคะในชีวิตคนเราพี่ว่าอย่างนึงที่เราจะต้องมีก็คือความสามารถในการมองคนออกนะคะ
1: หนูไม่เป็นนะคะทำไม่ได้
0: พี่ฟังดูแล้วผู้ชายน้องบีคะ say no more ค่ะน้องบีจะต้องยอมรับความจริงเขาไม่ให้เกียรติน้องบีและความสัมพันธ์ของน้องบีกับเพื่อนและเพื่อนของน้องบีเองก็ไม่ใช่เพื่อนของน้องบีต่อไปแล้วค่ะ
1: พี่ใจเย็น
0: ไม่ค่ะน้องบีจะต้องเข้มแข็งและบอกความในใจของเรากับผู้ชายและเพื่อนของเราไปนะคะว่าสิ่งที่เขาทำกับเราไม่ถูกต้องเราได้บอกเขาบ้างไหมคะ
1: ไม่กล้าบอกค่ะหนูไม่กล้าบอก
0: บอกค่ะเราต้องกล้าบอกนะคะเราจะต้องกล้าพูดนะคะต้องบอกค่ะไม่เดี๋ยวพี่บันช่วยนะคะเบอร์เขาเบอร์อะไรคะ
1: พี่บันคะจะเอาเบอร์เขาไปทำ
0: ค่ะบอกมาเลยค่ะเขาชื่ออะไรคะบอกเบอร์มาหรือบอกเบอร์เพื่อนของเราด้วยค่ะ
2: จะ
0: เบอร์อะไรนะคะ
2: ค่ะใจเย็นค่ะ
0: เดี๋ยวพี่จะช่วยจุดชนวนหัวใจให้เองค่ะ
2: หนูว่าไม่เป็นไรแล้วดีกว่าค่ะหนู
0: เป็นไรค่ะพี่ถนัดเรื่องนี้มากเลยค่ะ
2: ไม่เป็นไรจริงๆค่ะ
0: น้อง
2: หนูโทรหารายการอื่นดีกว่า
0: น้องบีฟังพี่
2: ค่ะค่ะมีคนแล้วค่ะ
0: น้องบีโ
3: หคุณผู้ชมคะเหตุการณ์เมื่อกี้นี้นะคะคิดว่าหลายๆคนก็เคยประสบเหมือนกันก็คือเวลาที่เราอกหักไม่สบายใจกำลังเสียใจมากเนี่ยนะคะเราโทรไปปรึกษาไประบายให้คนอื่นฟังไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทหรือจะเป็นพ่อแม่พี่น้องของเรานะคะจนกระทั่งคนเหล่านี้เนี่ยเขาอินกับเรื่องของเรามากกว่าตัวเราอีกรวมไปถึงโทษว่าเป็นพ่อเธอ

ออผิดเองหรือเปล่าหรือว่าคนนั้นมันชั่วมากใช่ไหมเรามาหาวิธีวางแผนแก้แค้นเขากันให้สาสมไปไปมาเรื่องเลยบานปลายไปกันใหญ่เลยค่ะทำไมภาวะอกหักหัวใจสลายถึงทำให้เราทุกข์ใจได้มากขนาดนี้วันนี้รายการปลดชนวนป่วนใจจะพาคุณ

0: โรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอกหักอบันก็เลยเตรียมเรื่องประสบการณ์จริงของอบันมาแชร์ค่ะการอกหักครั้งแรกของอบันเนี่ยตอนนั้นอบันอยู่อนุบาล2ค่ะ จําได้ว่าตอนนั้นแบบมีเด็กผู้ชายคนนึงอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งอยู่ข้างๆกันพอเป็นแฟนกันก็คือวาดรูปด้วยกันเอาแบบว่าดินสอสีมาแชร์ให้อบันวาดอะค่ะแต่แล้ววันนึงอยู่ดีๆอะเขาก็ไม่ยอมวาดรูปกับอบันแล้วแล้วก็เอากล่องสีเนี่ยไปแบ่งให้เพื่อนคนอื่นทําแทนตอนนั้นอบันเสียใจมากเสียใจนานมากเลยค่ะนานประมาณ5นาทีแล้วเราก็ลืมไปเลยค่ะ แต่ว่าพอเวลาผ่านไปพออบันอายุ20กว่าเนี่ยเริ่มมีแฟนแบบจริงจังเป็นตัวเป็นตนคราวนี้พออกหักอีทีอะค่ะมันเจ็บแบบเจียนตายคือแบบมันไม่ใช่แบบตอนเด็กๆที่แบบแค่5นาที10นาทีแล้วก็ลืมไปเล่นกับเพื่อนอะไรต่อนี่คืออบันเจ็บแบบเป็นปีเลยอะค่ะอบันก็เลยสงสัยว่ามันมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่าระหว่างระดับความเจ็บปวดกับอายุของเราอะค่ะแบบยิ่งโตยิ่งเจ็บง่ายยิ่งเจ็บมาก
1: จริงๆมันขึ้นอยู่กับการให้คุณค่าหรือว่าเป็นเรื่องของความยาวนานในความสัมพันธ
0: ์ค่ะ
1: มีตัวแปรหลายอย่างนะคะอย่างเช่นผูกพันกันเยอะก็อาจจะมีความเจ็บหรือว่ามีความรู้สึกมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
0: ถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของการสูญเสียความสัมพันธ์นะคะพอเรามีความรักแล้วเราสูญเสียความสัมพันธ์นั้นไปมันทําให้เรารู้สึกจมดิ่งแล้วก็เศร้ามากจนเหมือนกับมีอาการซึมเศร้าเลยค่ะถ้าจะถามคุณหมอว่าการสูญเสียความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคซึมเศร้าได้มั้ยคะ
1: ก็ต้องมาดูว่าป่วยเป็นโรคอะไรอีกทีนึงนะคะ
0: ค่ะอ
1: ย่างอันดับแรกเลยที่อาจจะเจอบ่อยที่เฉพาะเป็นเรื่องของการปรับตัวกับความผิดหวังหรือเรื่องที่มากระทบจิตใจก็คือเป็นภาวะการปรับตัวที่ผิดปกติก
0: ็
1: คือบางคนจากเดิมที่เคยทำงานได้หรือว่าไปเรียนได
0: ้
1: พอมีเรื่องกระทบจิตใจแล้วอาจจะไม่สามารถเรียนหรือทำงานได้เป็นปกติเหมือนเดิมถ้าเกิดขึ้นภายในช่วงเวลาสัก3เดือนหลังจากมีเกิดเหตุกระทบกระเทือนจิตใจตรงนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นภาวะการปรับตัวที่ผิดปกติแต่ถ้ามันมีอาการที่เหมือนกับว่ามากเกินการปรับตัวแล้วนะคะอย่างบางคนอาจจะมีอาการอย่างอื่นร่วมอย่างเช่นเบื่อหน่ายไม่อยากทำอะไรนอกจากอารมณ์เศร้านะคะแล้วก็อาจจะมีกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือบางทีคิดไม่อยากอยู่หรือว่าถึงขั้นหมดคุณค่าในตัวเองอันนี้อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าได้ค่ะ
0: เมื่อกี้คุณหมอพูดคำสำคัญมาว่าเขารู้สึกสูญเสียคุณค่า
1: ใน
0: ต
1: ั
0: วของเขาอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลที่ทำให้เขารู้สึกแย่แล้วก็มีอาการทางโรคต่างๆใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมคนเราถึงชอบไปผูกคุณค่าของตัวเองในขณะที่มีความพันนะคะ
1: เป็นธรรมชาตินะคะคนเรามักจะเหมือนกับว่ามองคุณค่าของตัวเองผ่านคนอื่นเหมือนให้คนอื่นเป็นกระจกสะท้อนพอเดินมาจากในเรื่องของการดูแลตั้งแต่วัยเด็กพ่อแม่เหมือนเป็นกระจกสะท้อนของลูกที่จะให้คุณค่ากับลูกในการที่จะสั่งสอนเขาว่าอันไหนดีไม่ดีใช่ไหมคะถ้าพื้นฐานเขาดีก็สามารถปรับตัวได้เป็นปกติแต่พอเวลาที่มีความผิดหวังเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะไปผูกเรื่องของคุณค่าของตัวเองกับคนอื่นคนที่เขารู้สึกดีอยากให้คนนั้นชื่นชมเขาอยากให้ได้รับความรู้สึกดีเขาก็จะให้คุณค่ากับคนอื่นแล้วก็เหมือนกลับมาตัดสินคุณค่าของตัวเองอีกทีนึง
0: คุณหมอคะพอพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยจริงๆมันควรที่จะเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกับเป็นพลังเป็นแรงขับเคลื่อนให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขทําไมความสัมพันธ์เนี่ยพอมันล้มเหลวปุ๊บมันกลับกลายเป็นพลังทําลายล้างที่มีอานุภาพร้ายแรงมากเลยอะคะ
1: มันขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นประเด็นไหนที่กลับมาทําลายนะคะมีทฤษฎีนึงนะคะของคุณซาเทียนักทำจิตบำบัดของต่างประเทศนะคะ
0: ค่ะ
1: นั่นก็จะเปรียบเทียบว่าจิตใจคนเราเนี่ยเหมือนภูเขาน้ำแข็งเป็นส่วนที่เราเห็นเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยเป็นส่วนบนของภูเขาน้ำแข็ง
0: ค่ะ
1: แต่ภายใต้ภูเขาน้ำแข็งลงมาก็จะมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความคิดกับตัวเองการรับรู้นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของความคาดหวังแล้วก็มีเรื่องของความต้องการที่อยู่ลึกภายในแล้วถึงมาเป็นตัวตนที่มันอยู่ภายในส่วนที่ลึกที่สุดนะคะ
0: ค
1: ือเราบางทีจะมองโลกเนี่ยผ่านมุมมองต่างๆเนี่ยจนถึงคนภายนอกเห็นก็คือจะเป็นพฤติกรรมแต่จริงแล้วภายในเรายังมีสิ่งที่อยู่ในใจเยอะเหมือนก้อนภูเขาน้ำแข็งที่ทำให้เรือไททานิคจมเนา
0: ะ
1: แต่ว่าจริงๆก็คือเห็นอยู่ภายนอกแค่ตรงส่วนบนนิดเดียวนะคะ
0: จริงๆข้างในมีเยอะเลยแล้วก
1: ็
0: เป็นองค์ประกอบที่นำพาไปสู่พฤติกรรมต่างๆที่เราเห็น
1: ใช่ค่ะ ท่านลงมาจากชั้นภูเขาน้ำ

0: ต่อจากพฤติกรรมก็คือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีเรื่องของความคิดที่มันเชิงเป็นการรับรู้อย่างเช่นอาจจะรับรู้ว่าตัวเราดีไม่ดีซึ่งจริงมันคือเป็นมุมมองความคิดนึงนะคะ
1: ค่ะ
0: แต่เรามักจะเชื่อความคิดนี้แล้วไปตัดสินตัวเองต่อว่าอ้อเราไม่ดีเขาไม่อยู่กับเราแล้วเราไม่ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: เกณฑ์การตัดสินการรับรู้คุณค่าของตัวเองเนี่ยเราไปผูกอยู่กับเรื่องของความสัมพันธ
0: ์ใช่ค่ะ
1: ถ้าความสัมพันธ์นั้นไม่เป็นอย่างที่เราต้องการไม่เป็นดั่งใจเราผิดหวังเราก็เลยมองตีความมองคุณค่าของเราว่าลดลงหรือว่าหายไป
0: ใช่เลยค่ะตรงชั้นเรื่องของการรับรู้หรือการตีความเนี่ยค่ะมันก็เลยจะมีผลกับอารมณ์เยอะเพราะมันอยู่ต่อกันแล้วก็ทำให้อารมณ์เศร้าเนี่ยเป็นมากขึ้น
1: ค่ะ
0: แต่จริงถ้ามองลึกลงไปอีกชั้นนึงก็คือเรื่องของความคาดหวัง
1: ค่ะ
0: คนคาดหวังความสัมพันธ์ว่าอยากให้ความสัมพันธ์ดีไปผูกกับอีกคนนึงแต่จริงภายในใต้ลึกที่เป็นเรื่องของความต้องการขั้นพื้นฐานของคนเราต้องการความรัก
1: ค่ะ
0: อันนี้ค่ะจริงๆแล้วคือสิ่งที่เราต้องการคือความรักเพียงแต่ว่าบางทีเขาไปผูกกับคนอีกคนนึงเขาก็เลยเหมือนรู้สึกว่าคนนั้นเนี่ยให้ความรักเขาแต่จริงความรักเนี่ยมันมีอยู่รอบตัวเราถ้าเราจะรับรู้แล้วรับความรักจากผู้อื่นที่เขาก็ยังรู้สึกดีกับเราหรือว่ากับความรักกับตัวเองมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะได้เติมอาหารใจให้กับตัวเองเราก็จะเปรียบเทียบคล้ายๆกับว่าเราต้องการความรักเนี่ยเหมือนเราชอบกินอาหารรสชาติอร่อย
1: ค่ะ
0: เห็นแต่ว่าจะมีกุ๊กคนนึงเนี่ยที่เขาฝีมือดีแล้วทำให้เราแบบถูกใจโอ้ติดใจรสชาตินี
1: ้
0: ใช่ๆค่ะแต่พอกุ๊กคนนี้เขาไม่ทำให้เราแล้วเขาย้ายร้านหนีไปไหนแล้วไม่รู้ไปเปิดที่ใหม่แต่เราหิวเนี่ยเราก็ยังต้องการความรักเราก็ยังต้องการอาหารเราจะเริ่มทำยังไงจะเริ่มมองหาร้านใหม่คนใกล้ตัวนะคะหรือว่าพื้นฐานอะไรนะคนที่ทำให้ตั้งแต่ในอดีตพ่อแม่ก็ยังเป็นคนสำคัญรวมทั้งตัวเราเองก็เริ่มหัดทำอาหารอร่อยๆให้ตัวเองกินได้
1: โอ้ค่ะสุดท้ายต้องงอกุ๊กแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: เราแกะสูตรเราทำกินเองได้เลยต่อไปนี้เราไม่ต้องงอเขาแล้วแต
0: ่
1: ถ้าวันนี้เราเจอกุ๊กที่ทำอาหารอร่อยอีกเราก็อ่านก็ดี
0: ใช่
1: แต่ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่สามารถกินอาหารอร่อยได้อีกถ้าไม่มีคนคนนั้น
0: ใช่
1: เพราะเราทำอาหารเองเป็นแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: คือเราเปรียบเทียบแบบนี้นี่ถ้าเป็นเรื่องของกินนี่อามันเข้าใจทันทีเลยค่ะ
0: ในความเป็นการพื้นฐานก็เหมือนอาหารใจแบบนึงค่ะ
1: เราจะสามารถประยุกต์เอาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเสถียรโมเดลอะค่ะมาใช้ดูแลคนที่อกหักอย่างไรได้บ้างอะค่ะ
0: ก็คือในฐานะคนใกล้ตัวแล้วก็กับคนที่อยู่ในสภาวะอกหักแยกกันได้นะคะ
1: ค่ะ
0: จริงถ้าคนใกล้ตัวเนี่ยคืออันดับแรกก็คืออาจจะเข้าใจคนที่อยู่ตรงหน้าก่อนอย่างสมมติว่าคนที่อกหักมาปรึกษานะคะคนใกล้ตัวเนี่ยจริงแล้วค่ะจะมีมุมมองที่สามารถมองในมุมต่างๆได้ง่ายกว่าเจ้าตัวเองนะคะก็อาจจะให้เขาเห็นถึงความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาคิดรวมถึงความคาดหวังแล้วก็เรื่องของตัวความต้องการภายในพื้นฐานอาจจะใช้วิธีใช้คำถามหรือว่าให้จับจากคำพูดเขาก็ได้ที่เขาจะพูดว่าเนี่ยไม่มีใครรักฉันอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะเห็นว่าอ๋อจริงๆสิ่งที่เขาต้องการคือความรักก็จะสะท้อนถึงความต้องการภายในให้เขารับรู้ได้ด้วย
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็คือมุมที่คนที่เป็นผู้ฟังนะคะที่จะรับรู้ตรงนี้และสะท้อนให้อีกฝ่ายนึงทราบได้
1: เหมือนกับเราทำหน้าที่เป็นกระจก
0: ใช่ค่ะ
1: สะท้อนให้เขาเห็นตัวเขาเองถูกไหมคะแต่เราไม่ได้เป็นคนเอาคำตอบว่ามาเดี๋ยวฉันจะวิเคราะห์ให้เธอน
0: ะ
1: ต้องการแบบนี้เธอคาดหวังแบบนี
0: ้
1: แต่เราแค่เหมือนกับใช้วิธีการรับฟังพูดคุยสอบถามโดยที่มีโมเดลตัวนี้เกี่ยวกับเรื่องหัวข้อต่างๆประเด็นต่าง
0: ๆใช่ค่ะ
1: แล้วก็ถามเขาเพื่อที่สุดท้ายพอเขาตอบคำถามเองเขาก็ได้เจอคำตอบเองว่าเป็นแบบนี้นี่เอง
0: ใช่ค่ะแล้วเมื่อไหร่ที่เราเข้าถึงความต้องการภายในพื้นฐานเนี่ยมันจะเหมือนกับเชื่อมกับความรู้สึกถึงพลังชีวิตบางคนก็จะรู้สึกอ๋อเขาเริ่มเห็นประเด็นที่เขาต้องการจริงๆแล้วสามารถตอบสนองกับตัวเขาเองได้จริง
1: ๆพอคุณหมอใช้สเตียโมเดลตัวนี้ค่ะแล้วถามอาบันไปปุ๊บคุณหมอค้นพบว่าอาบันเนี่ยต้องการความรักแล้วพออาบันเนี่ยได้รับคำตอบโดยการที่สะท้อนผ่านคำถามของคุณหมอเข้าใจอ๋อฉันต้องการที่แท้ฉันต้องการเป็นที่ยอมรับต้องการเป็นคนสำคัญต้องการถูกรักแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยอาบันได้อย่างไรต่อไปหรอคะ
0: การเข้าใจตัวเองผ่านความรู้สึกตรงนี้ค่ะจริงๆการที่พูดคุยเนี่ยมันเหมือนเป็นคำพูดนะคะแต่จริงมันจะมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่อยู่ในนี้ด้วยอย่างเช่นเวลาที่เราสัมผัสความรักได้เนี่ยบางทีมันจะมีความรู้สึกที่ผ่านร่างกายอย่างถ้าถามคุณอาบันตอนที่รู้สึกว่านึกถึงความรัก
1: ค่ะอ
0: ย่างเราอาจจะรักใครหรือเป็นความรักความรู้สึกดีกับตัวเอง
1: ค่ะ
0: มันมีความรู้สึกผ่านร่างกายที่รับรู้ยังไงได้บ้างนะคะ
1: มันจะมีความรักหลายแบบค่ะถ้ามันเป็นช่วงหวือหวาอย่างเงี้ยค่ะก็จะสึกกระชุ่มกระชวยอาจจะเหงื่อแตกตื่นเต้นมือสั่นใช่ไหมคะไปเดทก็อาจจะแบบพูดผิดพูดถูกแบบหายใจรัวๆใช่ไหมคะ
0: ใช่ๆ
1: แต่ประเภทที่สองมันจะเป็นภาษาทางกายของอาบันคืออาบันรู้สึกเหมือนเรามีพลังอะค่
0: ะ
1: แล้วเราจะแต่พลังนั้นมันไม่ได้มาพร้อมกับความรุ่มร้อนอะไรมันจะมาพร้อมความเย็นๆสงบมั่นใจเชื่อมั่นมั่นคงเหมือนมีพลังอำนาจในการทำสิ่งต่างๆเพราะเราเชื่อในตัวเองอะค่ะแต่การเชื่อในตัวเองมันก็คือนำมาสู่การรักตัวเองนั่นคืออาบันจะรู้สึกมันจะเป็นความรักความรู้สึกทางกายที่ต่างกัน
0: ใช่ค่ะมันเป็นที่อย่างแรกมันอาจจะมีคล้ายๆความคาดหวัง อยู่ด้วยแบบเอ๊ะเขาจะมองเรายังไงนะเหมือนตอนแรกที่คบกันแล้วมีเรื่องของการ
1: เขาจะประทับใจไหมถ้าเรากินข้าวเยอะหลายขนาดนี้กินไปเยอะเหลือเกิน
0: ใช่ค่ะแต่ตอนที่รู้สึกสัมผัสความรักแบบเย็นๆรู้สึกอบอุ่นใจ
1: ค่ะ
0: มันมีพลังงานอะไรบางอย่างอันนี้ค่ะที่มันอยู่ในตัวคุณอาบันเองอยู่แล้วจริงๆเราแค่สัมผัสสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวเองแต่ตอนแรกมันเหมือนเขาเป็นคนช่วยให้เกิดความรู้สึกนี
1: ้
0: แต่จริงความรู้สึกนี้อยู่ในตัวคนอยู่แล้ว
1: ทุกคนมีความรู้สึกนี้อยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าอย่างคุณหมอหรือว่าของคนอื่นที่ใช้สเตียโมเดลเนี่ยค่ะคือจริงๆใช้คำว่าโมเดลเนี่ยแต่จริงๆไม่จำเป็นที่จะต้องใช้โมเดลแบบนี้เป๊ะๆแต่ว่าเป็นรูปแบบคำถามหรือความเจตนาดีปรารถนาดีในการช่วยเขาให้สะท้อนให้รู้จักตัวเองมากขึ้นมันก็จะดึงสิ่งที่คุณหมอบอกว่าเขามีความรักความรู้สึกแบบนี้อยู่แล้วให้ปรากฏออกมา
0: ใช่ค่ะแต่จริงๆถ้าให้คนที่มีประสบการณ์ตรงนี้สามารถดูแลตัวเองได้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดมันจะมีที่สอนเกี่ยวกับทางด้านนี้โดยตรงก็อาจจะเหมือนคล้ายๆเข้าไปให้คำแนะนำตรงนั้นได้อย่างมีแนวทางที่ถูกต้องแต่ถ้าในพื้นฐานของคนที่ช่วยเบื้องต้นหวังคิดว่าการรับฟังก็เป็นพื้นฐานที่สำคัญแล้วยังไม่ต้องไปคาดหวังตัวเองเยอะได้แต่อันนี้ที่คุยเหมือนกับว่าอาจจะในสถานที่คนที่เขาจะเรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเอง
1: ค่ะ
0: เขาก็จะเหมือนกับพอสัมผัสตรงเนี้ยเขาก็จะเห็นว่าอ๋อมันมีสิ่งที่สำคัญซ่อนอยู่ในใจเขาเองอยู่แล้ว
1: เหมือนที่คุณหมอบอกว่าเป็นภูเขาน้ำแข็งที่เป็นปลายโผล่ยอดออกมาจากทะเลเนี่ยตอนแรกถ้าเราเห็นแค่นี้เราจะไม่เข้าใจแต่การที่เราได้ทำความเข้าใจเบื้องลึกของเราทั้งหมดเนี่ยทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมที่มาของเราด้วยพอเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยมันสามารถทำให้เราได้ปรับพฤติกรรมที่โผล่ขึ้นมางั้นได้ไหมคะ
0: จริงๆอันดับแรกที่อยากให้ใช้คือการเข้าใจตัวเองแล้วเราค่อยๆเห็นแต่ละชั้นของสิ่งที่อยู่ภายในใจเราเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะนะคะแต่เริ่มต้นจากภูเขาน้ำแข็งของตัวเองก่อนนะคะอย่างเช่นเห็นอารมณ์ความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ภายในจริงอารมณ์ของเราจะมีหลายอย่างเวลาที่อกหักอาจจะมีทั้งเสียใจน้อยใจโกรธหรืออะไรที่อยู่ภายในนะคะถ้าค่อยๆสำรวจหลายๆอารมณ์แล้วก็จะสัมผัสอารมณ์ที่อยู่ภายในได้บางคนก็จะมีอารมณ์ที่มีผลกับอารมณ์อย่างบางคนเสียใจก็รู้สึกไม่ดีที่ตัวเองเสียใจอีกมันก็จะมีอารมณ์เข้ามาซ้อนใช่ค่ะคือถ้าทันอารมณ์ที่มันซ่อนอยู่หลายๆตัวก็จะเหมือนค่อยๆคลี่คลายอารมณ์ที่อยู่ภายในได้แล้วก็อาจจะมาดูที่กระบวนการความคิดการตีความอาจจะตีความตัวเองอ๋อมีเรื่องอกหักอ๋อแสดงว่าเขาไม่มีคุณค่าแล้วก็จะมีเรื่องของความคาดหวังของเขาอาจจะคาดหวังให้แฟนกลับมาดูแลความสัมพันธ์ดีเหมือนเดิมแต่แฟนก็อาจจะไม่อยู่แล้วจะทำให้เขากลับมาให้เห็นความต้องการของตัวเองอย่างเช่นความต้องการของตัวเองอย่างเป็นเรื่องของการอยากได้รับความรักนะคะก็คือเหมือนสัมผัสความต้องการภายในของตัวเองได้มันก็จะสัมผัสถึงว่าจริงเมื่อไหร่ที่เขารักตัวเองได้เขาก็จะรู้สึกถึงพลังงานภายในที่เป็นตัวตนอยู่ภายในเนี่ยได้รับอาหารใจตรงนั้นด้วยนะคะ
1: คุณหมอคะเมื่อกี้เนี่ยคือพูดถึงคนที่มีการอกหักไปแล้วคือกำลังอกหักอยู่แล้วก็ต้องการการเยียวยาทีนี้ในสำหรับคนที่เขายังไม่ได้อกหักค่ะคือเขาอยู่ในความสัมพันธ์แล้วคุณหมอมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างคะที่จะทำให้เขามีความเข้มแข็งในจิตใจของตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้อ่อนไหวหรือว่าหวั่นไหวง่ายต่อความไม่เป็นดั่งใจในความสัมพันธ์นะคะ
0: จริงๆความรักเนี่ยโดยพื้นฐานก็ทำให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจนะคะ
1: ค่ะ
0: เพียงแต่เมื่อไหร่ที่ความรักจะเป็นทุกข์ก็คือมีการยึดติดแล้วสิ่งที่คิดว่าจะได้รับมันไม่ได้รับอีกนะคะที่ทำให้เกิดเรื่องของการอกหักเราจะทำในที่คบกันแล้วก็รู้สึกว่ายังดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ไม่ได้ยกความรู้สึกรับผิดชอบความสุขของเราให้ฝ่ายหนึ่งดูแลทั้งหมด
1: ใช่เลยค่ะเราไม่ได้ยกความสุขของเราให้กลายเป็นความรับผิดชอบของคนอื่นโดยทั้งหมด
0: ใช่ค่ะ
1: เราเองก็มีหน้าที่ที่จะคอยปกปักดูแลความรู้สึกและความสุขของเราด้วยเช่นเดียวกัน
0: ใช่เลยค่ะตัวนี้เป็นประเด็นสำคัญที่จะทำให้ยังสามารถรักผู้อื่นแล้วเราก็รักตัวเองร่วมกันไปด้วยทั้งสองด้าน
1: ค่ะไม่ได้แบบว่าเลิกรักตัวเองเพราะไปรักคนอื่นหมดเลย
0: ใช่ค่ะ และการรักเขาก็ไม่ได้ว่าจะเสียเราไปหรือว่าจะต้องรักเขาหมดนะคะแต่เราก็ยังรักทั้งตัวเองและรักเขาได้เราก็ยังรู้สึกปรารถนาดีกับเขาอยากให้เขามีความสุขไม่อยากให้เขามีความทุกข์เหมือนกับที่เราปรารถนาดีกับตัวเองแล้วอยากให้เรามีความ

0: เหมือนกัน
1: อบันจะสังเกตอยู่หลายๆครั้งว่าคนที่เขารู้สึกไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ไหนก็ตามเนี่ยเขาจะแทบแบบพบกับความสุขที่สมบูรณ์แบบได้ยากมากนั่นเป็นเพราะว่าเขาคาดหวังว่าอ่ะถ้าคุณเป็นแฟนหรือคุณเป็นสามีหรือเป็นภรรยาของเราแล้วเนี่ยเรามอบหมายแล้วนะชีวิตของเราอยู่ในมือของคุณทำให้เรามีความสุขแล้วทำให้ความสุขเนี่ยเราก็มีความคาดหวังมีเช็คลิสต์มาเลย1 2 3 4ต้องทำแบบนี้ต้องไม่ทำแบบนี้แต่ขณะเดียวกันเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนที่เราเองก็ไม่ได้มีใครที่จะสามารถมาคาดหวังบังคับให้เป็นดั่งใจได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วรู้ว่าเราไม่สามารถที่จะยกหน้าที่ของการที่ทำให้ตัวเรามีความสุขเนี่ยอยู่ในมือคนอื่นได้อย่างเดียวมันก็จะทำให้เราเขาเรียกว่ามีโอกาสตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะอกหักหรือว่าเสียใจหรือผิดหวังได้น้อยลง
0: ใช่ค่ะก็กลับมาดูแลตัวเอง
1: ค่ะคุณหมอคะอาบานสงสัยว่านอกเหนือจากโรคซึมเศร้าอะค่ะคนที่เขาอกหักเนี่ยเขามีโอกาสที่จะเป็นโรคทางจิตเวชอย่างอื่นได้ด้วยไหมคะจากการอกหักเนี่ยค่ะ
0: ค่ะก็คือถ้าพื้นฐานเขาอาจจะเคยเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อนหรือว่าอาจจะมีลักษณะที่สารสื่อประสาทแปรปรวนแล้วพอมีเรื่องกระทบจิตใจเนี่ยก็อาจจะไปกระตุ้นทำให้เกิดโรคได้นะคะอย่างเช่นโรคซึมเศร้าที่จะมีเกณฑ์การวินิจฉัยที่จะมีอาการหลายๆอาการอย่างเช่นเศร้าเบื่อหน่ายแล้วก็นอนไม่หลับทานไม่ได้รู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเองอันนี้ค่ะก็คือจะทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้นและรวมถึงบางคนก็อาจจะมีกลุ่มอาการอีกขั้วหนึ่งที่ของด้านโรคซึมเศร้าก็อาจจะมีอารมณ์สองขั้วได้บางคนผิดหวังเสียใจแต่ก็อาจจะมีการพยายามปรับตัวแล้วไปใช้เงินเยอะขึ้น
1: ช้อปปิ้งใช้เงิน
0: พยายามหาความสุขหรือว่าคล้ายๆว่าพยายามปรับใจตัวเองแต่กลายเป็นว่ารู้สึกมั่นใจตัวเองหรือรู้สึกดีกับตัวเองมากเกินไปจนกลายเป็นเกิดผลเสียนะคะอย่างมั่นใจว่าตัวเองจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้แต่ว่าจริงก็ใช้เงินเกินตัวและเกิดปัญหาตามมาแล้วก็ส่วนหนึ่งถ้าเขามีแนวโน้มที่จะสารสื่อประสาทแปรปรวนอย่างคนเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์หรือไปติดไปกระตุ้นเป็นเรื่องของภาวะโรคทางอารมณ์ก็คือโรคซึมเศร้าแล้วก็โรคอารมณ์สองขั้วค่ะ
1: เป็นไปได้ไหมคะว่าคนคนหนึ่งที่เขาไม่ได้มีปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของสารสื่อประสาทที่บกพร่องหรือทำงานผิดอะไรเลยแต่สามารถที่จะเป็นโรคจิตเวทได้จากการอกหักค่ะอย่างเดียวเพียวๆเลยคือไม่ได้มีปัจจัยทางพันธุกรรมไม่ได้มีปัจจัยอื่นคือแค่อกหักมากก็เลยเป็นโรคจิตเวทเนี่ยค
0: ่
1: ะ
0: ก็ขึ้นอยู่กระบวนการการปรับตัวคือถ้าบางคนอาจจะให้คุณค่ากับความสัมพันธ์เยอะเหมือนคล้ายๆเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตสำหรับเขามันก็คือเหมือนผลกระทบที่รุนแรงมาก
1: ค่ะ
0: อันนี้ค่ะมีการแปลความหรือให้คุณค่าเยอะก็จะมีโอกาสได้เหมือนกันก็เพราะว่าถ้าไม่ได้มีพื้นฐานที่จะเจ็บป่วยมาก่อนแต่ว่าเขารู้สึกถึงความหนักหน่วงหรือรุนแรงของสถานการณ์นั้นก็อาจจะทำให้เกิดโรคได้นะคะแต่นี่ก็เป็นแต่ละบุคคลนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของพฤติกรรมด้วยที่อาจจะมีแนวโน้มที่จะคิดในแง่ลบก็อาจจะทำให้มีเสริมจากบุคลิกที่เป็นมุมมองความคิดการปรับตัวของตัวเองจากในอดีตแล้วก็มีผลกับเวลามีปัญหาเยอะๆแล้วก็ทำให้เกิดอาการในปัจจุบันได้นะคะ
1: อาบันเชื่อว่าตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตอนที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมมากๆเลยนะคะเพราะว่าได้ทั้งคำแนะนำได้ทั้งรู้เรื่องของการที่จะตระหนักรู้เท่าทันความรู้สึกของตัวเองถึงแม้ว่าคนทั่วไปอย่างเช่นอาบันเนี่ยไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญอาจจะไม่เข้าใจเรื่องของการเอาสเตียโมเดลมาใช้แต่ละข้อเลยแต่ว่าคนทั่วไปอย่างอาบันก็สามารถที่จะถอดใจความได้ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันคือเรื่องของการทำความเข้าใจตัวเอง
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะเมื่อเราเข้าใจตัวเองเราก็จะเข้าใจถึงที่มาของพฤติกรรมที่เป็นเสมือนยอดภูเขาน้ำแข็งที่โผล่ขึ้นมาว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไร
0: ใช่ค่ะ
1: ตรงนี้มันพอเราเข้าใจปุ๊บเราก็จะสามารถกลับไปแก้ที่ต้นตอได้หรืออย่างน้อยมีความพยายามในการที่จะปรับรีแอคชั่นของเราต่อปัจจัยที่มากระตุ้นเราต่างๆได้ด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วก็อย่างไรก็ตามนะคะถ้ารู้สึกว่าพยายามจะเข้าใจตัวเองแล้วแต่รู้สึกติดขัดหรือว่ายังเกิดคำถามหรือกลายเป็นความคิดวนๆไม่แน่ใจจะหาทางออกยังไงก็สามารถมาปรึกษาแพทย์ที่จะช่วยกันมองประเด็นตรงนี้ได้นะคะ
1: ก็คือตอนนี้ไม่ต้องกังวลไปแล้วว่าโอ้เราไม่รู้จะต้องคิดยังไงเพราะว่าเราอ่อนแออยู่ตอนนี้คิดโมเดลคิดอะไรไม่ออกจริงๆก็คือมาหาจิตแพทย์นะจิตแพทย์ก็คือจะเป็นผู้ทําหน้าที่คอยช่วยเราในการซักถามทําให้เราเข้าใจตัวเรามากขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วบรรเทาอาการอกหักเจ็บปวดของเราได
0: ้ค่ะใช่เลยค่ะ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนะคะวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะแต่ว่าตอนหน้าเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมานำเสนอท่านผู้ชมอีกอย่าลืมติดตามรายการปลดชนวนป่วนใจสำหรับวันนี้เราสองคนก็จะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เมื่อตอนเด็กๆนะฮะก็มีโอกาสได้ไปบ้านตาตาเนี่ยจะปลูกผักอยู่รังสิตเราก็ได้เห็นการปลูกผักเรื่องการทำเกษตรของละแวกนั้นโดยที่ไม่ได้ต้องไปไกลมันเหมือนกับได้เปิดโลกของเราทีนี้พอเข้าไปอยู่ในบรรยากาศมหาลัยเนี่ยไปกับค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยเราก็เหมือนกับไปอยู่แล้วก็ไปดูสังเกตวิถีชีวิตอะไรแบบนี้สิ่งนั้นก็ทำให้เรารู้ว่าเวลาเราไปในหมู่บ้านเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ต่างจากคนเมืองที่อยู่ในกรุงเทพเนาะเส้นทางบางเส้นทางยังต้องเดินอ่ะพอมาทำงานในชนบทเนี่ยเราเหมือนกับเราเห็นความเหลื่อมล้ำซ่อนอยู่ภายใต้ความที่ดูเหมือนสงบทำไมภาคเกษตรยังมีหนี้สินเยอะอยู่ชาวบ้านก็ยังยากจนแล้วก็มันก็แก้ไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยเราก็เรียนรู้ก็ทำไปเรียนรู้ไปจนทุกวันนี้ยังเรียนรู้อยู่เลยเราคิดว่าถ้าเราก็มีส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้มันดีขึ้นทำให้มันเกิดความเป็นธรรมมากขึ้นเราก็อยากจะทำอะไรเงี้ยแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถึงยังไงเราก็ต้องให้กับชุมชนหมายถึงให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมที่จะบอกว่าตัวเองอยากจะเป็นยังไงหรือเกษตรกรต้องบอกตัวเองได้ว่าอยากจะพัฒนาไปยังไงอะไรอย่างนี้คือเราเปิดพื้นที่เปิดโอกาสเครือข่ายช่วงแรกก็เป็นเครือข่ายสัมพันธ์ทางความรู้ก็ต้องเคารพในสิ่งที่เขาได้ทำกับชาวบ้านเป็นความรู้แล้วก็สิ่งที่ชาวบ้านเองก็พยายามจะปรับตัวเองแก้ไขปัญหาตัวเองหลายคนก็คุยกันเหมือนกันว่าน่าจะมีเวทีนะน้องอาจจะได้คุยความคิดได้คุยอะไรอย่างนี้ด้วยนะฮะบางทีปัญหาของในรุ่นใหม่อาจจะไม่ใช่ปัญหาแบบของเราเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปใช่ไหมคะถ้าเราร่วมกันเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่จะเปิดให้คนมาคุยกันนะแล้วก็ทำให้ประชาชนเข้าถึงพื้นที่สาธารณะมากขึ้นก็เป็นจิตอาสานะฮะเพราะเราเปลี่ยนแปลงทั้งหมดก็เพื่อคนอื่นด้วยไม่ได้เฉพาะเพื่อเราจิตอาสามันเป็นเรื่องของคนแต่ละคนซึ่งมีพื้นฐานอยู่แล้วนะฮะคิดว่าทุกคนเนี่ยก็มีความปรารถนาดีที่อยากจะให้กับคนอื่นนะเพราะว่าการให้กับคนอื่นเนี่ยมันจะทำให้ตัวเราเนี่ยมีคุณค่าคู่กันมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วนะแต่ถ้าสังคมไทยจะทำให้ทุกคนเป็นเอาสิ่งนี้ออกมาเนี่ยสังคมอาจจะต้องเปิดโอกาสให้คนได้แสดงอันนี้ออกมาตั้งแต่เด็กอะคุณจะทำให้เขาช่วยเหลือกันหรือทำให้เขาเห็นคุณค่าของคนอื่น

อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2564วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครทอดพระเนตรนิทรรศการการจัดแสดงผังแม่บทโครงการแนวคิดหลักการออกแบบโครงการการจัดเส้นทางการสัญจรในโครงการทัศนียภาพในโครงการและทรงปลูกต้นรวงผึ้งเป็นปฐมฤกษ์จากพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยเฉลิมพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานอุทยานเฉลิมพระเกียรตินี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แนวพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ผ่านองค์ความรู้สายสัมพันธ์ของระบบป่าและน้ำซึ่งเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบจากกระแสพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2525ณบ้านถ้ำติ้วตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำอุทยานเฉลิมพระเกียรตินี้จะเป็นสถานที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้แก่คนไทยสะท้อนให้เห็นความสำคัญและระบบความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติเป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานครที่จะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแห่งความสุขทั้งทางกายจิตใจอารมณ์สติปัญญาสังคมธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมวิถีใหม่อันทรงคุณค่าทั้งเพื่อเด็กเยาวชนผู้สูงวัยและประชาชนทั่วไปดังพระประถมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นที่ดินในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงชนครอบคลุมพื้นที่279ไร่ซึ่งได้เริ่มพัฒนาแบบตั้งแต่พุทธศักราช2561หัวใจและศูนย์กลางของอุทยานเฉลิมพระเกียรตินี้คือพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้องค์ประกอบภายในอุทยานเฉลิมพระเกียรติ
จึงเกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อาทิพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่9บ่อน้ำเลข9สะพานเลข9สะพานหยดน้ำพระทัยสะพานไม้เจาะบากงน้ำพระราชหฤทัยดังสายน้ำชุ่มชื่นที่หล่อเลี้ยงคนไทยมาตลอด70ปีจากนภาผ่านภูผาสู่มหานาทีสวนแห่งนี้สะท้อนหลักการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนที่พระองค์พระราชทานพระราชดำริไว้แก่คนไทยอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำต้นน้ำได้แก่ฝายชะลอน้ำป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างกลางน้ำได้แก่แก้มลิงพืชชุ่มน้ำกังหันน้ำชัยพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่บ่อปลานิลและปลายน้ำได้แก่พืชกรองน้ำพื้นที่ชุ่มน้ำทั้งยังออกแบบให้เป็นแก้มลิงแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นพื้นที่รองรับน้ำยามเกิดวิกฤตอุทกภัยความร่มรื่นและอากาศอันบริสุทธิ์ที่เกิดจากการปลูกต้นไม้ใหญ่ราว 4,500 ต้นโดยจัดวางการปลูกคล้ายคลึงธรรมชาติปลูกไม้ที่มีความหมายและมีประโยชน์เช่นการปลูกพืชกรองฝุ่นปลูกไม้โตเร็วเพื่อสร้างร่มเงาต้นไม้ประจำจังหวัดไม้หายากและพืชบำบัดน้ำสร้างระบบนิเวศที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนอกจากความรู้หลากมิติที่เข้าถึงได้ง่ายประชาชนยังได้รับความสุขสุขภาวะจากธรรมชาติมีเส้นทางเดินวิ่งปั่นจักรยานที่รายล้อมด้วยทัศนียภาพที่งดงามสนามออกกำลังกายกลางแจ้งลานกิจกรรมและนันทนาการลานริมน้ำร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มลานจอดรถและส่วนอำนวยความสะดวกมีการใช้พลังงานทดแทน Floating Solar Cellเทคโนโลยีสมัยใหม่มาบริหารจัดการเพื่อให้ความรู้และความสะดวกสบายแก่ประชาชนอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานอุทยานแห่งความสุขและการเรียนรู้ที่ยั่งยืนแห่งใหม่เพื่อสืบสานและสร้างประโยชน์สุขแก่อนาราษฎรและเพื่อปวงชนชาวไทยได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสืบเนื่องไปตลอด

วนสัตว์แห่งใหม่ในพระเมตตาของพระองค์นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโฉนดที่ดินที่คลอง6จังหวัดปทุมธานีจำนวน300ไร่สำหรับสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่เพื่อให้สัตว์มีพื้นที่อยู่อย่างสบายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นสวนสัตว์ระดับภูมิภาคอาเซียนและเป็นแหล่งเรียนรู้สัตว์ป่าในระดับสากลเป็นห้องเรียนธรรมชาติที่เป็นศูนย์เรียนรู้แห่งใหม่ของประเทศไทยสวนสัตว์แห่งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ถูกออกแบบให้เป็นสมาร์ทกรีนซูสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติมีระบบบริหารจัดการที่ล้ำสมัยเพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์คใหม่ของจังหวัดปทุมธานีซึ่งนอกจากจะเป็นที่อยู่ของสัตว์จำนวนมากแล้วยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวเป็นแหล่งอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ต่างๆรวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติวิทยาของสัตว์น้อยใหญ่แห่งใหม่ของประชาชนที่สำคัญทรงต้องการให้สวนสัตว์เป็นศูนย์รวมความสุขของทุกชีวิตทรงให้มีการจัดการวางระบบสวนสัตว์ให้มีมาตรฐานที่ทั่วโลกให้การยอมรับการออกแบบและก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่จึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษเพื่อให้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องสัตว์ป่าและธรรมชาติที่ทันสมัยตามมาตรฐานสวนสัตว์ที่มีคุณภาพระดับสากลเป็นบ้านหลังใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมมีความพร้อมกว่าเดิมมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทันสมัยและมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับธรรมชาติของสัตว์แต่ละสายพันธุ์ความสุขของทุกชีวิตกำลังจะเกิดขึ้นที่นี่ที่สวนสัตว์ของชาติแห่งใหม่ของไทยณจังหวัดปทุมธานีตามพระราชดำริพระเมตตาสายพระเนตรอันกว้างไกลพระราชญาณทัศน์อันลึกซึ้งของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทย

วันชนะศึกบ้านหมากแข้งในพื้นที่รอยต่อ3จังหวัดครอบคลุมอำเภอหล่มสักและหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอด่านซ้ายและนาแห้วจังหวัดเลยอำเภอนครไทยและชาติตรการจังหวัดพิษณุโลกนับจากวันเสียงปืนแตกที่บ้านห้วยสายใต้อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกเมื่อ20พฤศจิกายน2511เป็นต้นมาปฏิบัติการผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์รุนแรงขึ้นซุ่มยิงซุ่มโจมตีฐานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่และลอบยิงราษฎรบาดเจ็บเสียชีวิตตามรอยพระบาทญาตราบ้านหมากแข้งอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยจากวันนั้นถึงวันนี้จะผ่านมากี่สิบปีความทรงจำความจงรักภักดีไม่มีลืมเลือนเสียงเล็กๆจากแผ่นดินคนของพระราชาที่ตั้งรกรากอยู่บนยอดเขาสูงที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาขนาดใหญ่มายาวนานเกือบพันปีสืบเชื้อสายมาแต่พ่อขุนผาเมืองและพ่อขุนบางกลางหาวปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์สุโขทัยวิถีชีวิตที่สงบสุขท่ามกลางขุนเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงเมื่อหมากแข้งเป็นเป้าหมายที่ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ต้องการยึดเป็นฐานปฏิบัติการเนื่องจากอยู่ในชัยภูมิเหมาะในการขยายไปสู่การโจมตีพื้นที่อื่นๆพระบาทสมเด็จพระบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จมาทรงเยี่ยมชาวบ้านด้วยพระราชหฤทัยห่วงใยเมื่อ21ธันวาคม2516พระราชทานโครงการเย็นศิระและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างอาคารเรียนพระราชทานนามว่าโรงเรียนเย็นศิระในพระบรมราชินูปถัมภกสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านหมากแข้งซึ่งเป็นแห่งเดียวของประเทศสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จมาทรงเปิดป้ายโรงเรียนและพระราชทานลายผ้าราชินีให้เป็นเอกลักษณ์ของชาวบ้านหมากแข้งเมื่อ24กุมภาพันธ์2518สืบเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อ29ตุลาคมพุทธศักราช2519ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้ลอบเข้าโจมตีฐานปฏิบัติการของตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าผู้ก่อการร้ายได้วางกำลังโอบล้อมไว้ทุกด้านระดมยิงเข้ามาทุกด้านตลอดเวลามีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสเฮลิคอปเตอร์ที่ไปรับผู้บาดเจ็บถูกผู้ก่อการร้ายยิงตกถูกบ้านเรือนของราษฎรชาวบ้านเข้าช่วยเหลือทหารที่บาดเจ็บหน่วยเหนือส่งกำลังไปช่วยเหลือผู้ก่อการร้ายระดมยิงจนไม่สามารถนำเฮลิคอปเตอร์ลงได้ต้องนำกำลังทั้งหมดไปส่งลงที่ฐานบ้านห้วยมุ่นแล้วเดินเท้าไปยังฐานบ้านหมากแข้งระหว่างทางผู้ก่อการร้ายได้ซุ่มยิงจนทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บอีกยามนั้นคือช่วงเวลาวิกฤตของชาวบ้านหมากแข้งทุกคนหวาดกลัวระส่ำระสายขวัญเสียเหนื่อยล้าสิ้นหวังขาดการติดต่อจากภายนอกแต่พวกเขาสัญญากันว่าจะไม่ทิ้งหมู่บ้านนายทวินบุญประสบอายุ19ปีในขณะนั้นซึ่งเป็นหัวหน้าเยาวชนและลูกเสือชาวบ้านได้รวบรวมเพื่อนเยาวชนได้7คนจัดเวรยามอาสามาเฝ้าคุ้มครองเฮลิคอปเตอร์ลำที่ตกนั้นท่ามกลางความหวาดหวั่นว่าเฮลิคอปเตอร์จะระเบิดซ้ำคนจะตายผู้ก่อการร้ายจะยิงถล่มอีกชาวบ้านหลายคนนำปืนมาอาสาช่วยตำรวจยิงต่อสู้ผู้ก่อการร้าย7 วันที่ชาวบ้านหมากแข้งถูกโอบล้อม5 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2519พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงมีรับสั่งให้ร้อยเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระราชอิสริยยศในขณะนั้นทรงไปบัญชาการรบณสมรภูมิบ้านหมากแข้งด้วยพระองค์เองพระองค์ได้เสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปฐานปฏิบัติการบ้านห้วยมุ่นที่นี่พระองค์มีรับสั่งกับพลโทสมศักดิ์ปัญจมานนท์แม่ทัพภาคที่3ในขณะนั้นด้วยพระสุรเสียงอันหนักแน่นว่าจะต้องไปแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นให้ได้และแม้ว่าแม่ทัพภาคที่3จะกราบบังคมทูลทัดทานเนื่องจากสถานการณ์ขณะนั้นไม่น่าไว้วางใจแต่พระองค์ก็ทรงยืนยันอย่างหนักแน่ว่าชักช้าไม่ได้ต้องไปแก้ไขให้ได้ในวันนี้และเดี๋ยวนี้จากนั้นทรงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งรับสั่งให้นักบินนำเครื่องมุ่งตรงไปยังฐานบ้านหมากแข้งทันทีในขณะที่เสียงปืนเสียงระเบิดรุมล้อมหมู่บ้านหมากแข้งเข้ามาเป็นระยะวันนั้นบรรยากาศอึมครึมเพราะเป็นช่วงฤดูหนาวเวลา 15.30 นาฬิกา 30 นาทีชาวบ้านเห็นเฮลิคอปเตอร์สีแปลกตาเสียงดังตักๆๆๆมาทางฟากฟ้าด้านทิศเหนือมาลอยนิ่งทำมุม90องศาเหนือหมู่บ้านแล้วค่อยๆลดระดับลงมาสูงจากพื้นดินประมาณ2ช่วงคนฝุ่นปลิววิบแวบวิบแวบพระองค์ทรงกระโดดลงมาโดยที่ฐานเฮลิคอปเตอร์ยังไม่ทันแตะพื้นแล้วเฮลิคอปเตอร์ก็ม้วนตัวหมุนกลับบินขึ้นทันทีพระองค์ทรงวิ่งโถอย่างสุดกำลังไปทำการบล็อกคุ้มกันให้เฮลิคอปเตอร์ลำอื่นส่งทหารลงมาจนครบใครกันนะเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นฟ้าชายมาเจ้าฟ้าชายมาแล้วชาวบ้านไม่กลัวอะไรแล้วแม่ทัพใหญ่มาแล้วอย่างไรเราก็ไม่แพ้ทุกคนเล่าด้วยรอยยิ้มน้ำตาคลอณฐานปฏิบัติการบ้านหมากแข้ง
พระองค์ทรงวางแผนยุทธวิธี

การสู้รบอย่างรัดกุมพระราชทานคำแนะนำแก่ทหารถึงวิธีการวางกำลังการจัดฐานการวางระบบป้องกันตนเองการลาดตระเวนพิสูจน์ทราบการกำหนดมุมยิงของปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิดสัญญาณเตือนภัยยุทธวิธีปฏิบัติการในพื้นที่ป่าเขารวมทั้งได้ทรงกระทำเป็นตัวอย่างจนถึงเวลา16นาฬิกาผู้ก่อการร้ายยังคงระดมยิงก่อกวนตลอดเวลาพระองค์ทรงบัญชาการให้ทหารยิงตอบโต้หลังจากนั้นทรงบัญชาการให้ชุดปฏิบัติการออกลาดตระเวนพิสูจน์ทราบโดยทรงทำหน้าที่เป็นหัวหน้าชุดด้วยพระองค์เองทั้งที่แม่ทัพภาคที่3ได้กราบบังคมทูลทัดทานเพราะเส้นทางยากลำบากต่อการเคลื่อนที่และเสี่ยงอันตรายรอบด้านแต่พระองค์ทรงมีรับสั่งว่าฉันต้องไปเพราะว่าเป็นหน้าที่ของทหารขณะนั้นผู้ก่อการร้ายได้ระดมยิงมายังชุดปฏิบัติการของพระองค์เสียงปืนดังสนั่นหวั่นไหวแต่มิได้ทรงหวาดกลัวทรงมีพระสติมั่นคงสั่งทหารให้ดำเนินกลยุทธ์ยิงโต้ตอบจนผู้ก่อการร้ายล่าถอยทรงไม่รอช้าเร่งเข้าฟื้นฟูขวัญกำลังใจแก่ราษฎรทันทีพร้อมกับทรงขอให้ราษฎรทุกคนเชื่อมั่นเราอยู่ที่นี่ไม่ต้องกลัวเป็นกระแสพระราชดำรัสที่ชาวบ้านจดจำได้ขึ้นใจมาจนปัจจุบันหลังจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณที่เฮลิคอปเตอร์ถูกยิงตกทรงตรวจสภาพเฮลิคอปเตอร์อยู่เป็นเวลานานแล้วเสด็จกลับมาที่ฐานปฏิบัติการเสวยพระกระยาหารง่ายๆไม่ยุ่งยากแก่ผู้ใดเลยช้อนสังกะสีจานสังกะสีเสวยข้าวจี่แบบชาวบ้านและอาหารกระป๋องที่ตำรวจปรุงให้เสวยเจ้าหน้าที่ยังคงจดจำคำที่พระองค์ตรัสว่าอะไรก็ได้เรารับประทานได้หมดคืนนั้นเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงรุ่งขึ้นจะเป็นวันลอยกระทงพระองค์ทรงเด็ดดอกเข็มมาลอยในขันน้ำสวดมนต์แล้วทรงนำขันดอกเข็มไปลอยในโอ่งน้ำที่หน้าตำหนักพระร้องเพลงสั้นๆว่าลอยกระทงลอยกระทงแม้นอยู่ในสนามรบพระองค์ก็มิทรงลืมประเพณีชาติอันงดงามพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ทหารตำรวจแม้ว่าเราอยู่ไกลบ้านบนภูสูงท่ามกลางเสียงปืนแต่เราก็ลอยกระทงอย่างมีความสุขได้คืนวันนั้นอากาศหนาวเย็นเยือกหมอกลงจัดเวลา 22 นาฬิกาพระองค์เสด็จตรวจรอบฐานปฏิบัติการชาวบ้านบอกว่าพระองค์บรรทมหลับกี่ชั่วโมงไม่รู้ตื่นมานึ่งข้าวตอนตีสี่เห็นพระองค์เสด็จออกมาจากป่ารักพระองค์ที่สุดคิดถึงพระองค์สุดหัวใจที่นี่ที่ลูกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินมานอนในหลุมบุคคลซึ่งมีความลึกประมาณ2ฟุตหลังคามุงด้วยหญ้าคามีผ้าปันโจปูรองพื้นเป้สนามหนุนพระเศียรในเครื่องแบบทหารที่ทรงนำไปเพียงชุดเดียวไม่มีแม้เสื้อแจ็คเก็ตหรือผ้าห่มกันหนาวที่นี่คือสถานที่แห่งความทรงจำอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขารุ่งเช้าของวันที่6พฤศจิกายน2519อากาศยังคงเหน็บหนาวพระองค์เสด็จตรวจการวางกำลังและทรงควบคุมการกู้กับระเบิดรอบฐานและมีรับสั่งให้จัดกำลังออกพิสูจน์ทราบเส้นทางและพื้นที่เนินเขาบริเวณหมู่บ้านอีกครั้งจนเมื่อพระราชทานวิธีรักษาการป้องกันฐานปฏิบัติการและการคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ราษฎรแล้วพระองค์ได้เสด็จไปทรงปลอบขวัญชาวบ้านและเด็กนักเรียนที่โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งที่เคยถูกผู้ก่อการร้ายยิงปิดล้อมและยึดไว้พระราชทานพระราชดำรัสให้กำลังใจว่าไม่ต้องกลัวขอให้ทุกคนตั้งใจขยันขันแข็งทำมาหากินเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารจะดูแลความปลอดภัยให้

และพระองค์จะกลับมาหาอีกในขณะนั้นเด็กๆนักเรียนคงไม่รู้หรอกว่านายทหารหนุ่มผู้มาอยู่เป็นเพื่อนพวกเขาในยามนั้นเป็นถึงพระราชโอรสของพระประมุขแห่งชาติจากนั้นทรงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปทรงเยี่ยมทหารตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับและในวันที่14พฤศจิกายน2519พระองค์ได้เสด็จกลับมาเยี่ยมชาวบ้านอีกครั้งหนึ่งเพื่อทรงติดตามสถานการณ์ตรวจผลการซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรและพระราชทานสิ่งของแก่นักเรียนและชาวบ้านสร้างความปิติยินดีแก่ชาวบ้านเป็นอย่างยิ่งทุกวันที่5พฤศจิกายนเวลา 15:30 นของทุกปีชาวบ้านหมากแข้งจะพากันมานั่งรอเฝ้ารับเสด็จและก้มกราบฝ่าพระบาทน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ณผืนดินที่รอยพระบาทก้าวแรกของพระองค์กระโดดลงมาสู่บ้านหมากแข้งวันสำคัญที่จะต้องบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทยวันชนะศึกบ้านหมากแข้งพระบาทสมเด็จพระจิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้จะนำเสนอเรื่องของตำแหน่งสยามกุฎราชกุมารว่าตำแหน่งนี้มีที่มาและความสำคัญอย่างไรรวมทั้งจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปรำลึกเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์เมื่อครั้งการพระราชพิธีสถาปนาพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์ที่3ของไทยค่ะสยามกุฎราชกุมารเป็นตำแหน่งของพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ของพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาให้เป็นพระราชทายาทสืบราชสันตติวงศ์ตามกฎมณ์เทียนบานโดยมีพัฒนาการมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาทั้งการกำหนดชื่อตำแหน่งและบุคคลผู้มีสิทธิ์ตามพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์ที่แตกต่างกันในแต่ละยุคสมัย
1: คงต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีพระราชพงศาวดารบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรรวมทั้งถ้าไปเปิดดูในกฎหมายตรา3ดวงตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระที่ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเราจะพบว่ามีกฎมณ์เทียนบานตั้งแต่สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้ทรงพระนามลำลองที่เรารู้จักกันว่าพระเจ้าอู่ทองนะครับเหตุการณ์ตั้งแต่ครั้งพระเจ้าอู่ทองในระบุเอาไว้ชัดเจนว่าตำแหน่งพระมหาอุปราชนั้นเป็นตำแหน่งสำคัญถ้าเกิดว่าภาษาอังกฤษอาจจะต้องเรียกว่าเป็น second king จะเรียกว่าเป็น crown prince อย่างที่เรียกว่ามกุฎราชกุมารอย่างตะวันตกคงไม่ได้เป็นคนละนัยยะความหมายกันความเป็น second king นั้นน่ะก็คือเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์รองซึ่งทรงราชทำนองเดียวกับพระมหากษัตริย์พระองค์ใหญ่ที่เรียกว่าพระมหากษัตริย์วังหลวงเนี่ยนะครับพระมหากษัตริย์พระองค์รองนั้นน่ะเรียกว่าอุปราชอุปะแปลว่ารองลงมาแล้วก็ในกฎมณ์เทียนบานตั้งแต่ครั้งสมเด็จพระเจ้าอู่ทองนั้นกำหนดเอาไว้ชัดเจนว่าบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งสมเด็จพระมหาอุปราชนั้นคือสมเด็จหน่อพุทธเจ้าคำว่าสมเด็จหน่อพุทธเจ้าเนี่ยมีนัยยะทางกฎหมายนับตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาก็คือหมายถึงพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ของพระมหากษัตริย์ซึ่งประสูติแต่แม่อยู่หัวเมืองก็คือแม่อยู่หัวเมืองแม่อยู่หัวเมืองหรือแม่อยู่หัวเมืองก็คือสมเด็จพระอัครมเหสีของพระมหากษัตริย์นั่นเองฉะนั้นตำแหน่งตามกฎมณ์เทียนบานนี้โดยสิทธิอันชอบธรรมก็ย่อมเป็นของพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ซึ่งประสูติแต่สมเด็จพระอัครมเหสีอย่างไรก็ดีถ้าเกิดว่าคุณสายสวรรค์และท่านผู้ชมคงระลึกได้ว่าในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยานั้นมีการเปลี่ยนบุคคลที่จะขึ้นสู่ตำแหน่งการทรงราชอย่างชนิดที่ไม่ได้เป็นไปตามกฎเกณฑ์มากเท่าไหร่มีการเปลี่ยนราชวงศ์บ้างมีการเปลี่ยนรัชกาลบ้างซึ่งทำให้เกิดความวุ่นวายมากมายถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเป็นต้นมาจนถึงรัชกาลที่5นั้นเป็นบุญมหาศาลของบ้านเมืองเราที่การเปลี่ยนผ่านแต่ละรัชกาลแต่ละรัชกาลนั้นเป็นไปโดยราบรื่นเรียบร้อยเพราะพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลักไม่มีการรบราฆ่าฟันกันอย่างไรก็ดีเพื่อเป็นความรู้เอาไว้ในยุคพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเราก็มีพระมหาอุปราชอยู่ก็คือสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถ
0: ซึ่งเป็นสมเด็จเรียกกันว่าวังหน้าโดยทั่วไป
1: ใช่ครับซึ่งสมเด็จพยุพราชในนัยยะแบบปัจจุบันแต่แท้จริงแล้วเป็นสมเด็จพระมหาอุปราชตามกฎมณ์เทียนบานแบบกรุงศรีอยุธยานะครับเป็นสมเด็จพระอนุชาครองวังหน้าคือกรมพระราชวังบวรสถานมงคลบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครบริเวณโรงละครแห่งชาติแล้วก็จริงๆพื้นที่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ครึ่งหนึ่งของสนามหลวงตรงนั้นนะครับคือพระราชวังบวรสถานมงคลที่เรียกว่าวังหน้าตำแหน่งวังหน้านี่ก็เป็นตำแหน่งมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาที่เรียกวังหน้ากับวังหลวงก็เป็นไปตามระเบียบการจัดทัพนะครับตำแหน่งวังหน้าเป็นของพระมหาอุปราชครั้นถึงรัชกาลพระบาทสม

0: นะครับฉะนั้นทั้งสองพระองค์ก็ไม่ได้เสด็จดำรงศรีราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์วังหลวงตามโบราณราชประเพณีดังนั้นพอถึงรัชกาลที่3นะครับพระมหากษัตริย์ในรัชกาลนี้ก็คือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาที่เรียกว่าอุปราชาภิเษกวังหน้าคือสมเด็จพระบรมราชเจ้ามหาศักดิ์พลเสพก็เสด็จสวรรคตก่อนพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าอีกนะครับในรัชกาลที่4มีพระมหากษัตริย์2พระองค์ก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชและทรงสถาปนาสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑามณีขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวในนัยยะก็คล้ายจะเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลแต่พระราชอิสริยยศนั้นสูงส่งเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกพระองค์หนึ่งคู่กับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เสด็จสวรรคตก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกจนถึงรัชกาลที่5นั้นมีการสถาปนาพระมหาอุปราชขึ้นคือพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระนามว่ากรมพระราชวังบวรวิชัยชาญพระองค์นี้ไม่ได้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชเจ้าในนัยยะแบบปัจจุบันเพราะว่าเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนหน้านี้เช่นสมเด็จพระบรมราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ก็ดีสมเด็จพระบรมราชเจ้ามหาศักดิ์พลเสพก็ดีพระบาทสมเด็จปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ดีเป็นพระราชโอรสในพระมหากษัตริย์ทั้งสิ้นฉะนั้นก็ทรงดำรงพระอิสริยยศสูงแต่พอถึงรัชกาลที่5ก็มีเหตุก็คือกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญก็เสด็จที่วงคตก่อนที่จะก่อนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระปรีชาญาณในการทอดพระเนตรเห็นการไกลทั้งสวัสดิภาพของประชาชนเพื่อให้รอยต่อของรัชสมัยนั้นเป็นไปโดยราบรื่นทรงระลึกถึงพระราชพงศาวดารในกรุงศรีอยุธยาว่ากฎมณฑลบาลแต่ครั้งสมเด็จพระรามาธิบดีที่1นั้นตำแหน่งที่เรียกว่าสมเด็จหน่อพุทธเจ้าก็คือพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ของพระมหากษัตริย์ประสูติแต่สมเด็จพระอัครมเหสีไปผนวกเข้าสอดคล้องต้องตรงกันกับราชประเพณีในยุโรปทั้งสิ้นเพราะในยุโรปทั้งหลายเนี่ยจะมีตำแหน่งที่กำหนดพระราชทายาทที่แน่ชัดเอาไว้เพื่อการสืบทอดที่มั่นคงของพระบรมราชวงศ์และราชอาณาจักรที่เรียกว่าคราวปรินซ์คราวปรินซ์คราวแปลว่ามกุฎหรือมงกุฎปรินซ์ก็คือราชกุมารฉะนั้นตำแหน่งคราวปรินซ์เป็นตำแหน่งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอนุวัตตามทั้งโบราณราชประเพณีตั้งแต่สมเด็จพระรามาธิบดีที่1ผนวกเข้ากับราชประเพณีสากลเป็นการผสานโลกตะวันตกและโลกตะวันออกเข้าหากันอย่างลงตัวแล้วทรงพระราชประดิษฐ์ถ้อยคำที่เรียกว่าสยามมกุฎราชกุมารก็คือสยามก็คือสยามมิสคราวปรินซ์นั่นเองหรือว่าคราวปรินซ์ออฟสยามนั่นเอง
1: แต่โดยในยะหรือความหมายที่คนทั่วไปอาจจะเทียบเคียงถ้าย้อนกลับไปสมัยก่อนหน้านั้นนั่นก็คือการเป็นพระมหาอุปราชาก็ดีหรือว่าวังหน้าก็ดีนั่นเอง
0: ใช่ครับแต่ว่าในยะของความเป็นคราวปรินซ์นั้นจะใกล้ชิดกับพระมหากษัตริย์
1: มากกว่า
0: เพราะว่าสมเด็จพระบรมชนกนาถย่อมจะต้องทรงฟูมฟักธนุถนอมทรงพระอภิบาลและถวายพระราชทานการศึกษาให้แก่พระราชโอรสพระองค์ใหญ่อย่างใกล้ชิดอยู่แล้ว
1: คือสายพระโลหิตนั่นเอง
0: ก็รับพระบรมราโชบายต่อจากรัชกาลไปสู่รัชกาลไปสู่รัชกาลเหมือนส่งไม้ผลัดที่ชัดเจนได้อย่างราบรื่นตำแหน่งนี้จึงเกิดขึ้น
1: ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงยกเลิกธรรมเนียมการแต่งตั้งตำแหน่งพระมหาอุปราชฝ่ายหน้าหรือตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งตั้งตำแหน่งสยามมกุฎราชกุมารเพื่อเป็นองค์รัชทายาทแทนค่ะนับแต่นั้นมาได้มีการสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารรวม3พระองค์ตามลำดับคือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตสยามมกุฎราชกุมารพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาเมื่อวันที่14มกราคมพุทธศักราช2429สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามมกุฎราชกุมารพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาเมื่อวันที่17มกราคมพุทธศักราช2437และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามมกุฎราชกุมารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

0: บรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515
1: พระองค์แรกคือสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวิชิรุณหิตสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวิชิรุณหิตเป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่5ประสูติแต่สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าหรือสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีในรัชกาลที่5ซึ่งก็คือสมเด็จพระอัยยิกาเจ้าในรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นั่นเองการสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระองค์แรกจึงจัดขึ้นในยะที่เรียกว่าพระราชพิธีลงสงเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารการลงสงเฉลิมพระปรมาภิไธยนั้นเคยจัดขึ้นในรัชกาลที่2เพื่อลงสงเฉลิมพระนามของสมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชดังนั้นเป็นการรื้อฟื้นราชประเพณีอันยิ่งใหญ่ตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่2ให้กลับฉายภาพขึ้นในรัชกาลที่5เพื่อแสดงว่าตำแหน่งสมเด็จหน่อพุทธเจ้านั้นเป็นของสำคัญและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเป็นใครเล่าก็คือเป็นสมเด็จพระบรมชนกนาถของสมเด็จพระปิยมหาราชดังนั้นก็ทรงถ่ายทอดนัยยะของความเป็นสมเด็จหน่อพุทธเจ้าผู้เป็นสยามกุฎราชกุมารเนี่ยตกสู่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารพระราชพิธีในครั้งนั้นมีรายละเอียดซับซ้อนถ้าเกิดว่าไปค้นดูจะพบว่า9วันเลยนะครับจัด9วันเลยเพราะว่าการลงสงนั้นหมายถึงอะไรหมายถึงให้พระราชกุมารนั้นได้ลงสงแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นครั้งแรกก็จะมีการผูกแพมีการตั้งมณฑปพระกรยาสนานมีราชประเพณีมีมหรสพสมโภชมีการแห่ต่างๆในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสวมมงกุฎองค์หนึ่งพระราชทานแก่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระองค์แรกเรียกว่าพระราชมงกุฎเป็นมงกุฎที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงสร้างพระราชทานแก่สมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎในคราวที่ลงสงเฉลิมพระนามของสมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎนั่นเองฉะนั้นมงกุฎองค์นี้จึงเป็นนัยยะที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงสวมพระราชทานให้แก่สมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎและสมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎก็ได้เสด็จดำรงศรีราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่4แล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงสวมพระราชทานให้แก่สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวิชิรุณหิตเพื่อเป็นสยามกุฎราชกุมารพระองค์แรกนี่เป็นนัยยะที่มีความลึกซึ้งในทางประวัติศาสตร์แต่ว่าเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ขึ้นคือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารเสด็จสวรรคตตั้งแต่พระชนมายุ17พรรษาประมาณนั้นนะครับก็ประชวรแล้วก็เสด็จสวรรคตในเวลานั้นพระราชโอรสพระองค์รองถัดจากสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตก็คือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธกรมขุนเทพทวารวดีพระชนมายุอ่อนกว่าสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตประมาณ2ปีประทับทรงศึกษาอยู่ที่สหราชอาณาจักรเวลานั้นก็เป็นเวลาแห่งวิกฤตเพราะเพิ่งเกิดเหตุการณ์รศ.112ทำอย่างไรที่จะให้พระบรมราโชบายเพื่อความมั่นคงของราชอาณาจักรนั้นน่ะส่งต่อไปสู่สมเด็จพระยุพราชในทันทีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระองค์ที่2แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นทันทีในเดือนมกราคมนั้นที่สมเด็จพระบรมพระองค์แรกเสด็จสวรรคตทรงจัดการพระราชพิธีนี้ขึ้นที่พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังทั้งที่สมเด็จเจ้าฟ้าชายพระองค์นั้นยังประทับอยู่ที่สหราชอาณาจักรแล้วก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จารึกพระสุพรรณบัตรแล้วก็เตรียมเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศเครื่องราชอิสริยยศสำคัญองค์หนึ่งก็คือสังวาลพระนพสังวาลพระนพเป็นสร้อยอ่อนซึ่งมีนพรัตน์เป็นดอกอยู่ตรงกลางแล้วก็มีสร้อยอ่อนล้อมเอาไว้สำหรับเฉวียงพระอังสาทรงส่งไปพระราชทานแด่สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธที่ประทับอยู่ที่สหราชอาณาจักรมีพระราชพิธีสถาปนาอ่านพระบรมราชโองการที่พระนั่งอมรินทร์วินิจฉัยและโปรดให้เชิญเครื่องยศทั้งหลายเนี่ยขึ้นเรือกันไปสมเด็จพระบรมพระองค์ที่2ก็เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จดำรงศรีราชสมบัติสืบราชสมบัติจากสมเด็จพระปิยมหาราชนั่นก็แปลว่าทรงเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์แรกที่ได้เสด็จดำรงศรีราชสมบัติตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ล่วงมา จนถึงรัชกาลที่9พระบาทสม

0: เด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515ณพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตนับเป็นการสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์ที่3ของไทยซึ่งเป็นพระองค์ที่2ที่เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินพระมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ให้ทรงดำรงพระราชอิสริยยศฐานันดรศักดิ์ในตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโดยอนุโลมตามขัตติยราชประเพณีที่เคยมีมาแต่การก่อนและเพื่อให้เหมาะสมแก่กาลสมัยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดพระราชพิธีมีรายการดังนี้พฤหัสบดีที่21ธันวาคมพุทธศักราช2515มีการพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรและพระราชลัญจกรในการนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันยุคลเสด็จแทนพระองค์ในการพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรและพระราชลัญจกรสำหรับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารประกอบพระราชพิธีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังวันพุธที่27ธันวาคมพุทธศักราช2515มีการพระราชพิธีศรีสัจปานการเสกน้ำพระพิพัฒน์สัตยาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังจากนั้นมีการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทานถวายสักการะพระสยามเทวาธิราชและสดับปกรณ์พระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515มีการพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารณพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตในการนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศกระแสพระบรมราชโองการสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ขึ้นทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารจากนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงหลั่งน้ำพระมหาสังทักษิณาวัตรพระราชทานแก่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพแตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีทหารบกทหารเรือยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21นัดชาวพนักงานประโคมคล้องชัยสังแตรบันดอกมโหระทึกและดุริยางขณะเดียวกันพระสงฆ์ตามวัดต่างๆทั่วพระราชอาณาจักรเจริญชัยมงคลคาถาในพระอุโบสถ และรัวระฆังขึ้นพร้อมกันสามลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระสุพรรณบัตรพระนามาภิไธยพระราชลัญจกรพระแสงดาบฝักทองเกลี้ยงเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเครื่องราชอิสริยยศตามลำดับโดยมีพระอนุราชมงกุฎที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงสร้างพระราชทานแก่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎหรือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชรัชกาลที่4และตกทอดสืบมาจนถึงพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฏราชกุมารในรัชกาลที่5จบกระทั่งถึงรัชกาลที่9เวลาต่อมาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จไปทรงถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาซึ่งพราหมณ์ได้จัดทำพิธีไว้ตั้งแต่วันพุธที่27ธันวาคมณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในส่วนพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยานี้เป็นพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีสถาปนาครั้งนี้ด้วยทรงตระหนักว่าตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเป็นตำแหน่งสำคัญในฐานะองค์รัชทายาทที่จะต้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อชาติบ้านเมืองและประชาชนต่อไปจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะทรงปฏิบัติราชการแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ชาติศาสนาและประชาชนทั้งมวลในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้มีพระราชดำรัสถวายสัตย์ปฏิญาณว่าข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกระทำสัตย์ปฏิญาณสาบานต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยเฉพาะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เฉพาะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรท่ามกลางมหาสันนิบาตนี้ว่าข้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นมกุฎราชกุมารจะรักษาเกียรติยศและอิสริยศักดิ์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไว้เสมอด้วยชีวิตจะภักดีต่อชาติบ้านเมืองจะซื่อสัตย์ต่อประชาชนจะปฏิบัติภาระหน้าที่ทุกอย่างโดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถและโดยความเสียสละเพื่อความเจริญความสงบสุขและความมั่นคงไพบูลย์ของประเทศชาติไทยจนตราบเท่าชีวิตร่างกายจะหาไม่วันศุกร์ที่29ธันวาคมพุทธศักราช2515สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จไปยังพลับพลาณท้องสนามหลวงเพื่อทรงบาทร่วมกับประชาชนจากนั้นในช่วงบ่ายทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์เข้าเฝ้าถวายพระพรณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตในวาระอันเป็นมหามงคลสมัยนี้ประชาชนชาวไทยทั้งปวงต่างรู้สึกชื่นชมโสมนัสเป็นล้นพ้นร่วมกันแซ่ซ้องถวายชัยมงคลพร้อมเพรียงกันหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดงานเฉลิมฉลองมีการตกแต่งพระนครและมีงานมหรสพณท้องสนามหลวงตลอด3วันระหว่างวันที่27ถึง29ธันวาคมพุทธศักราช2515
1: การเสวยน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของพระมหากษัตริย์เพื่อเป็นสัจจะปณิธานต่อประชาชนนั้นเกิดขึ้น เป็นครั้งแรกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชพระทรงพระราชดำริว่าพระมหากษัตริย์ก็ต้องซื่อตรงต่อประชาชนไม่ใช่เพียงแค่ขุนนางข้าทูลองธุลีพระบาทข้าราชการจะมาดื่มน้ำเพื่อจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ไม่ใช
2: ่
1: พระมหากษัตริย์ก็ต้องซื่อตรงต่อหน้าที่เพื่อประชาชนเช่นเดียวกันนี่คือสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราโชบายแนวพระราชดำริพระราชปณิธานเป็นการส่งต่อสู่สมเด็จพระยุพราชของพระองค์เพื่อให้รับพระราชภาระของแผ่นดินต่อไปพระราชสัจวาจาที่ทรงปฏิญาณตอบเบื้องหน้าพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรนั้นน่ะเป็นถ้อยคำที่ยิ่งใหญ
2: ่
1: แล้วก็แสดงพระราชปณิธานซึ่งไม่ทรงเคยคลาดเคลื่อนจากพระราชปณิธานนั้นสมเด็จพระบรมมโหสถที่ราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์นั้นแน่นอนเราก็เห็นอยู่แล้วว่าทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมชนกนาถสมเด็จพระบรมราชชนนีและพระบรมราชจักรีวงศ์มาโดยตลอดในลักษณะที่เรามาศึกษากันอย่างละเอียดจะพบว่าก็ทรงปิดทองหลังพระไม่ได้ทรงออกพระพักอย่างเอิกกระเริกแต่ว่าหลายๆอย่างเป็นแนวพระราชดำริและพระราโชบายที่สุขขุมและลึกซึ้งที่พยายามที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประโยชน์สุขของบ้านเมืองด้วยความเสียสละด้วยความจงรักภักดีด้วยความซื่อตรงต่อประชาชนอย่างที่ทรงปฏิญาณเอาไว้นี่คือสัจจะที่พระองค์ทรงรักษาไว้ดังนั้นเมื่อทรงดำรงศรีราชสมบัติและมีพระปฐมบรมราชโองการอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วก็เป็นการสอดคล้องต้องด้วยหน้าที่พระราชภาระที่ทรงรับในฐานะพระราชทายาทสืบมาจนถึงความเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลปัจจุบันผู้ทรงเป็นวิ่งขวัญอันประเสริฐของพวกเรา

0: 성박아론!
1: 성박아론!
0: 성박아론! 성박아론!
2: ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวในประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารของไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชประวัติอันสำคัญยิ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบันค่ะติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

อาหารง่ายๆและผู้ชายที่ชื่อบุญชูคือการโคจรมาพบกันของวิกฤตกับโอกาสเพราะบางครั้งจุดเปลี่ยนในชีวิตก็อยู่เพียงแค่พลิกฝ่ามือ

0: สวนมะม่วงจำนวน7ไร่คือมรดกที่ดินที่บุญชูได้รับมาจากผู้เป็นพ่อมรดกที่พ่วงมากับละครชีวิตเรื่องเดิมๆของคนเป็นเกษตรกร
1: ผลผลิตมันก็ได้แต่ว่าหักค่าใช้จ่ายแล้วเราไม่คุ้มเพราะว่าการลงทุนครั้งเนี่ยมันเยอะมากเพราะว่ามันต้องครั้งแรกก็ต้องแต่งกิ่งพอแต่งกิ่งปุ๊บเราก็ต้องใส่สารพอใส่สารแล้วก็ฉีดดึงช่อดึงดอกดึงใบมันหลายขั้นตอนพอผลผลิตเราได้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่ทันกระจายตลาดเขาเนี่ยเราก็ขายไม่ได้การขายไม่ได้คือว่าเราก็ต้องเป็นหนี้เพราะว่าเคมีเราต้องไปเอาเขามาก่อนบางครั้งเราต้องเงินเราไม่มีเราก็ไปเอาเขามาก่อน
0: มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองน้ำดอกไม้เบอร์4โชคอนันต์และเพชรบ้านลาดทั้งหมด700ต้นกลายเป็นการลงแรงที่ศูนย์เปล่า
1: แย่ที่สุดก็คือสีทองแล้วห่อไว้อย่างสวยเนี่ยราคา3บาทเขายังไม่ซื้อเลยครั้งแรกที่จัดการคือเอามาทำต้มแผ่นพอมันไม่ไหวแล้วมันเน่ามันเยอะมากเลยมันทำไม่ไหวเลยแล้วก็ต้องปล่อยทำเป็นปุ๋ยไปพอร่วงมาปุ๊บเนี่ยวันสองวันมันก็เริ่มเน่าแล้วเราก็ต้องหาวิธีคือวิธีเดียวคือต้องทำปุ๋ยความคิดตอนนั้นโอ้โหเราต้องเอาเงินที่เราลงทุนไปมาทิ้งในส่วนของเราเองเหรอเนี่ยนึกในใจ

0: ็คิดอย่างเดียวคือว่าเราจะต้องตัดทิ้งความคิดครั้งแรกเลยโละทิ้งจะทํานาแต่ปีเนี้ยการทํานาราคาข้าวมันเนี่ยเหลือแค่ 6,000 5,000 6,000 การลงทุนรายนึงอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 7,000 กว่าบาทดูแล้วมันไม่คุ้มหมดหวังทุกงั้นหมดหวังจริง
1: ๆจะชั่วจะขายมะม่วงฮะวู
2: ้เอ้ยไปแล้ว
0: นั้นก็แบกมะม่วงไปหาที่ขายแล้วแหละตลาดวัตยมเรานี่แหละป้าคนนึงเขาขายไข่มดแดงเขาวางเป็นถ้วยพี่ก็ยังมองอยู่โอ้มันจะขายได้หรือไข่มดแดงเนี่ยความคิดในใจนึงสูตรมะม่วงเราไม่ได้แล้ว

0: พอคนมาซื้อเนี่ยมะม่วงแล้ว10บาทอ่ะขายไม่ได้ของเขาเนี่ย40บาทโอ้โหแงะไปทีนึงอ้าวมีคนมาซื้อแงะไปมีคนมาซื้อพี่ก็แบบว่าต้องแกมไปถามแกนะว่าป้าขายมดไม่เนี่ยวันๆก็บอกโอ้โหไม่พอขายแล้วไอ้หนูเขาว่าป้าว่างั้นเราบอกว่าป้าเราป้าเอามาจากไหนเขาบอกว่าโอ้ยป้าวันป้ามีสวนมะม่วงป้าก็สอยในสวนมะม่วงของป้าแหละนี่คือจุดเปลี่ยนของพี
1: ่แฟนบอกเฮ้ยในตลาดก็ขายมดได้ว่ะก็เลยแบบทำไงดีวะอย่างนี้ก็เลยแบบลองเลี้ยงกันไหมก็คุยกันสองคนว่าลองเลี้ยงกันไหมบอกอ่ะก็ลองเลี้ยงดูว่างี้เนาะ
2: ก่อนหน้านี้บุญชูเคยเชื่อว่ามดแดงคือศัตรูตัวสำคัญของมะม่วงแต่เมื่อราคาของไข่มดแดงดีกว่ามะม่วงหลายเท่าตัวบางครั้งการแก้ไขปัญหาคือการหันหน้ากลับไปเป็นมิตรกับศัตรูจากที่เคยฉีดพ่นยาเพื่อฆ่าให้ตายก็เปลี่ยนเป็นออกตามหามดให้มาอยู่ด้วยกัน
0: ผมว่ามะม่วงแล้วก็พี่ก็ใช้เคมีไปเยอะเนาะมันก็ไม่ค่อยมีมดอะไรพยายามคิดของตัวเองว่าทำยังไงจะให้มดมันมีเยอะๆนั่นแหละ

คิดว่าบนเขาเนี่ยมันเพราะอากาศมันแห้งแล้งมันสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้มันน่าจะขยายพันธุ์ของมันจะดีกว่าบนข้างล่างว่ามันต่างถิ่นกันมันไปถึงแล้วมันต้องขยายรังมันต้องทำรังของมัน

0: มดแดงถูกนำมาปล่อยตามโคนต้นมะม่วงถึงจะยังไม่แน่ใจในเส้นทางข้างหน้าแต่การคว้าทางเลือกย่อมหมายถึงโอกาสรอดบุญชูเริ่มคิดค้นเพื่อหาทางเอามดแดงมาเป็นเพื่อน
1: จากการที่เราเกลียดมดแดงอย่างมากเลยกับกายเราต้องกลับมาคิดเป็นมิตรกับเขาต้องรักเขาให้มาก
0: การเข้ามาของมดแดงสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับบุญชูมากกว่าที่คิดคุณอุปการอย่างแรกคือการตัดขาดจากยาฆ่าแมลงเพราะมดแดงช่วยกำจัดเพลี้ยศัตรูตัวฉกาจที่สร้างความเสียหายให้กับช่อมะม่วง
1: ผลผลิตของมะม่วงเนี่ยดีขึ้นเยอะมากเลยมดแดงมันจะไปอยู่ตามช่อเพราะไอ้แมงต่างๆที่จะไปจับกินช่อกินดอกมันเนี่ยไปเจอมดแดงเนี่ยมดแดงก็มันก็ไม่กล้าเข้าไปจะไม่มีเพี้ยเลยตอนนี้เพี้ยน้ำมันเพื่อแป้งนี่จะไม่มีเลย
0: คุณอุปการอย่างที่สองคือผลผลิตของมะม่วงที่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากมายแม้ราคาจะตกต่ำอย่างไรก็ถือว่าเป็นอิสระจากต้นทุนแล้ว
1: ถึงราคามันจะต่ำหน่อยนึงแต่ว่าต้นทุนของเราเนี่ยไม่มีเลยจริงๆผิดกับปีที่เลี้ยงแล้วมาที่ยังไม่คิดเลี้ยงมดแดงนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยใช้ต้นทุนสูงมากในเรื่องของยาฆ่าแมลงในเรื่องของฮอร์โมนต่างๆเนี่ยใช้เยอะมากพอกลับมาเลี้ยงมดแดงให้มันอยู่ระบบนิเวศของมันเนี่ยต้นทุนการทำมะม่วงอ่ะที่นี่จะไม่ค่อยจะไม่มีเลยครับ
0: และประการที่3คือรายได้จากการขายไข่มดแดงที่พอๆกับมะม่วงทุกวันนี้สวนของบุญชูคล้ายป่ามากกว่าสวน

0: ราะมดแดงชอบความร่มรื่นและอากาศเย็นทุกอย่างจึงถูกจัดวางให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของมดแดง
1: ตัดแต่งกิ่งมะม่วงนี่เราต้องเชิงปลายเนี่ยจะให้มันทึบไว้ให้กิ่งมันติดกันคือว่าส่วนมากแล้วมันจะอยู่นะเขตของใครของมันการขึงเชือกแบบนี้ให้มันเดินหากันได้สะดวกขึ้นคือว่าสร้างไม้ตีให้มันการเดินหากันเนี่ยมันจะพันดีกว่า

0: มดแดงเป็นสัตว์เลี้ยงง่ายลำพังเรื่องอาหารก็นับว่าประหยัดกว่าการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นหลายเท่าตัวขอเพียงแค่น้ำเปล่าเพียงเท่านี้มดแดงก็อยู่ได้แต่สูตรเด็ดของบุญชูคือการเพิ่มข้าวคลุกปลาทูในเมนูหลัก
1: ข้าวคลุกปลาทูเนี่ยปลามันจะหอมมดมันเนี่ยมันได้กินปลาแล้วมันจะมีความกระตุ้นว่ามันอยากจะกินเยอะกว่าอย่างอื่นถ้าให้พวกกระดูกสัตว์เนี่ยมันจะกินอยู่มันอยู่ตรงนั้นมันไม่สามารถจะคาบขึ้นไปรังได้วันนึงก็ใช้2ตัวซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับเลี้ยงอย่างอื่นแล้วรายจ่ายมันน้อยกว่า
0: การเลี้ยงมดแดงสำหรับบุญชูคือเวทีของการเรียนรู้ที่ไม่จบสิ้นอะไรที่ดีก็ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ
1: ์เมื่อก่อนนี้ก็จะให้ทุกต้นเลยเพราะว่าการให้ทุกต้นเนี่ยมันเผื่อจะให้หมดมันช้าแล้วก็มันเปลืองอาหารมากกว่าให้กองกลางส่วนข้าวเนี่ยก็จะให้เป็นจุดๆไปแต่ว่าน้ำเนี่ยที่นี่จะให้ตีห้าต้นให้จุดนึงโดยการใช้แขวนนะแต่ก่อนจะตัดขวดแปะกับต้นมะม่วงการตัดขวดกับแปะต้นมะม่วงเนี่ยเวลาใบมงใบไม้มันร่วงใส่เนี่ยน้ำมันเสียไวนี่ก็จะเปลี่ยนเป็นวิธีเอาขวดทั้งขวดเลยแล้วก็มาตัดตรงกลางให้มันเป็นรูให้มันเดินเข้าไปกินเองนั่นคือว่าน้ำจะเสียน้อยก็ปรับเปลี่ยนวิธีเรื่อยๆหาจุดให้ได้พยายามจะหาจุดดีๆให้ได้ในการเลี้ยง

0: การฉีดน้ำใส่รังก่อนที่มดแดงจะวางไข่เป็นวิธีเพิ่มปริมาณมดแดงและช่วยขยายรังไปในตัวเพราะเมื่อมดแดงร่วงลงจากรังก็พร้อมที่จะไปสร้างรังใหม่ทันที
1: เพราะว่ามดแดงเนี่ยมันสื่อสารกันด้วยกลิ่นถ้าตัวนี้ไม่มีกลิ่นแปลกปลอมมามีกลิ่นของมันมันก็จะทำรังของมันไอ้ที่หางมาใส่ไว้เนี่ยมันก็จะรวมตัวกันไปทำรังของมันต่างหากแล้วก็เริ่มขยายไข่ของมันเราก็ได้รังเพิ่มขึ้นที่นี่จะใช้วิธีสังเกตเอาสังเกตเรียนรู้จากมดแดงโดยจริงๆเลยเรียนรู้ด้วยตัวเองและเรียนรู้จากพฤติกรรมของมดแดง

0: ความสัมพันธ์ระหว่างมดแดงและมะม่วงเป็นไปอย่างพึ่งพาทั้งสองฝ่ายต่างต้องพึ่งพิงถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน
1: มะม่วงเนี่ยใบมันจะใหญ่พอมันเจอเยื่อมดเนี่ยการแห้งของมันเนี่ยจะนานกว่าใบไม้อย่างอื่นถ้าใบไม้อย่างอื่นเป็นใบไม้เล็กๆเนี่ยถ้าเจอเยื่อมันปุ๊บเนี่ยมันจะแห้งไวการแห้งไวของมันแล้วมันก็จะย้ายรังไวกว่านั่นคือว่าผลผลิตมันจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่มะม่วงเนี่ยคือว่าใบมันแข็งแล้วใบมันนานแก่ใบมันนานแก่การทำรังมันจะนานกว่าถ้าเรารักษาระบบนิเวศของมันได้เนี่ยมันเกื้อกูลกันทั้งนั้นเลยเพราะว่ามันก็ช่วยเหลือกันอยู่

เราได้ทั้งมะม่วงมะม่วงนี่ก็เป็นหลักมะม่วงที่คือว่ามันก็ปลอดสารพิษจริงๆและมดแดงนี่เราก็ได้เป็นส่วนที่รองลงมาจากมะม่วงแล้วก็มดแดงเนี่ยมันก็สามารถช่วยรักษามะม่วงรักษาระบบนิเวศของเราได้เป็นอย่างดีเลยเราจะไปคิดว่าเคมีจะช่วยได้อย่างเดียวไม่ใช่

0: ไข่มดแดงจะเริ่มเก็บขายได้ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับมะม่วงในสวนแต่จะยาวนานกว่าคือตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนกรกฎาคมเมื่อไหร่ที่รังมีลักษณะกลมมนมีใยขาวๆเผยออกมาให้เห็นรอบๆรังนั่นแสดงว่าได้เวลาที่จะสอยไข่มดแดงแล้ว
1: ก็ลักษณะของมันก็ใบมันจะเริ่มแห้งๆหน่อยๆแล้วก็มันจะชักใยเต็มรังของมันเลยแล้วรังของมันเนี่ยมันจะกลมกว่าปกตินั่นแหละคือว่าใช้ได้แล้ว

วนมากไอ้มดแดงเนี่ยไข่ของมันเนี่ยมันจะอยู่ท้ายรังเองช่วงบนมันจะมีไข่แต่มันไข่อยู่ช่วงท้ายแล้วก็ค่อยๆเหยียดท้ายเหยียดๆลงมาแล้วพอรังมันไม่แตกเนี่ยเดี๋ยวมันก็ปิดรังอย่างเก่ามันก็ไข่อย่างเก่า

ังสอยขับมดแดงก็ใช้ถุงปุ๋ยตัดแล้วก็ใช้ลวดขดเป็นวงกลมแล้วก็ใส่ติดกับไม้แล้วก็สอยลงมาก็ใส่ถาดแล้วก็ใช้แป้งโรยถ้าเป็นแป้งข้าวเหนียวเป็นแป้งมันอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้เพราะว่าพอเจอเยี่ยวมันเนี่ยมันจะติดกับไข่เลยมันการคัดแยกมันจะยากทีนี้จะใช้แป้งข้าวเจ้าเนี่ยพอเจอเยี่ยวปุ๊บเนี่ยพอมันเยี่ยวใส่เนี่ยแป้งมันจะเป็นเม็ดมันจะไม่ติดกับไข่มันจะการคัดแยกมันจะง่ายกว่าคือใส่คาร์บูทที่มันอ่ะมันจะขึ้นกัดเราไม่ได้แล้วก็มือเราเนี่ยมันต้องใส่ถุงมือด้วยถุงมือยางบางๆอ่ะงั้นแหละใช้ได้ถ้าเป็นถุงมือธรรมดามันกัดมันเกาะได้ถ้าเป็นถุงมือแบบนั้นเนี่ยมันจะไม่เกาะเรามันลื่น

0: ราคาไข่มดแดงโดยเฉลี่ยอยู่ที่ราคาขีดละ40บาทนับเป็นรายได้ที่ลงตัวสำหรับบุญชูและครอบครัว
1: แล้วอยู่ได้ค่ะนั้นเนี่ยเพราะว่าทุกปีเนี่ยพี่จะกู้หนี้ยืมสินเข้ามานะคะแต่ปีนี้ไม่มีได้ยืมเข้ามาไม่เคยกู้เลยเพราะว่าเราอยู่ได้เพราะนั้นเราไม่มีตังค์เราก็เท่าไปซอยมด
2: รายได้จากมดแดงก็ตั้งแต่ช่วงมกราถึงเมษาเนี่ยมันจะเป็นไข่เล็กไข่เล็กนี่ก็จะขายได้โลละ300เดือนนึงก็เฉลี่ยแล้วก็ประมาณ 8,000 กว่าบาทได้หลังจากนั้นก็เป็นไข่ใหญ่ไข่ใหญ่นี่ก็ขายได้โลถึงโลละ350ถึง400ไข่ใหญ่ได้ประมาณ3เดือนกว่าๆ3เดือนก็เมษาพฤษภากรกฎาคมมิถุนาถึงมิถุนาไปถึงมิถุนาได้ประมาณเดือนนึงก็ตก 10,000 กว่าบาทได้เวลานั้นก็เริ่มทํารังกันอย่างน้อยนึงก็ใช้ได้แล้วน
0: ี่ทุกวันนี้สวนมะม่วงของบุญชูกลายเป็นสวนที่ส่งต่อแรงบันดาลใจในการเลี้ยงมดแดงให้กับเพื่อนเกษตรกรด้วยกัน
2: คนที่ทำมะม่วงคุกอยู่กับเคมีหลักๆเขาเลยเขาก็บอกว่า

0: ายเขาไม่ไหวแล้วเขาเจอเคมีไม่ได้เลยตอนนี้เลยเขาก็หันกลับมาเลี้ยงมดแดงแล้วก็ทำระบบอย่างของที่นี่น้อยถ้าเกิดเราไม่ใส่เนี่ยมันจะการลุมมันจะมาลุมมายากหน่อยนึงผมให้น้อยใส่แบบนี้เลยเนี่ยวางแบบเนี้ยมันจะได้ตายกิ่งของมันให้มันลุมมากินแล้วมันจะขึ้นวิ่งลงได้สบายทีเนี้ย
1: ก็รู้จักกันมานานแล้วครับแต่ก็ได้ยินข่าวก็ทำไอ้มดแดงผมไม่ได้ไปดูสักทีเพิ่งไปดูเมื่อปีที่แล้วนี่ก็ไปดูก็เราว่าอายุมากแล้วไอ้ป่ามะม่วงเราก็มีอยู่แล้วเนาะเราก็มดแดงมาปล่อยมันก็คงจะดีเราก็จะดูแลไปเรื่อยๆเพราะสารพิษเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วก็คิดว่านั้นก็เลยไปดูเขาแล้วกลับมาทำ
2: จากทางเลือกเล็กๆที่ต้องหาทางออกให้กับตัวเองในวันนั้นแต่เพียงแค่การคิดกลับด้านกลายมาเป็นทางสายหลักที่บุญชูสามารถแบ่งปันความรู้ให้กับคนอื่นๆได้ในวันนี
0: ้คนเราพอมันจะมีโอกาสเราต้องปล่อยคว้าไว้ก่อนไม่ใช่ว่าโอ้มันจะทำได้เลยอะไรเนี่ยเราจะไปคิดอย่างนั้นคนเรามันต้องกล้าที่จะทำมันถึงจะรู้ว่าถึงนั้นมันดีหรือไม่ดีก่อนจะสบายมันต้องลำบากก่อนเลยคนเราเกิดมามันจะสบายเลยไม่ได้แล้วมันต้องผ่านความลำบากไปก่อนถึงจะสบายได้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุน

การปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

เราคงเคยได้ยินคำพูดที่ว่าให้งานจบแค่ที่ทำงานอย่าเอางานติดตัวกลับมาที่บ้านผมคิดว่ามนุษย์เงินเดือนทุกคนก็คงอยากทำแบบนั้นกันทั้งนั้นแหละครับกลับถึงบ้านก็อยากพักอยากใช้เวลากับคนที่เรารักอยากทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่งาน

วังสุนจิตรลดาของในหลวงรัชกาลที่9คงเป็นวังที่พิเศษมากๆเพราะพื้นที่บริเวณรอบๆวังหรืออาจเปรียบได้ว่าเป็นบ้านของพระองค์ท่านกลับมีโครงการทดลองต่างๆเกิดขึ้นมากมายเพราะอะไรพระองค์ท่านจึงโปรดให้ใช้พื้นที่บริเวณบ้านสร้างเป็นห้องทดลองโครงการต่างๆแบบนี้น่าคิดนะครับ

สวัสดีครับผมบีพีรพัฒน์นะครับสำหรับผมนะครับความรู้สึกเมื่อรู้ว่าเราจะต้องมาเล่าเรื่องของในหลวงรัชกาลที่9เกี่ยวกับงานของพระองค์ที่บ้านของท่านนะครับที่วังสวนจิตรลดาเนี่ยผมรู้สึกว่าเรารู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของวังจิตรลดาบ้างนอกจากสิ่งที่ผลงานพระราชกรณียกิจทางด้านต่างๆที่เราได้รับรู้กันมาโดยส่วนใหญ่แล้วผมก็รู้เหมือนทุกๆคนนะครับว่าที่วังสวนจิตรลดาเนี่ยจะเป็นต้นกำเนิดของโครงการต่างๆแต่ที่ผมจำได้แม่นก็คือนมกล่องจิตรลดาแล้วก็นมอัดเม็ดซึ่งผมชอบกินมากเลยคือสองอย่างนี้เป็นขึ้นอย่างนมกล่องก็จะเป็นชื่อของจิตรลดาเลยก็จะทำให้เราวิมายถึงวังสวนจิตรลดาแต่เราไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับวังสวนจิตรลดาคือรู้น้อยมากเลยนะฮะผมก็ไปค้นคว้าเรื่องราวเกี่ยวกับวังจิตรลดามาแล้วก็พบว่ามีเรื่องมหัศจรรย์เกิดขึ้นที่นี่มากมายมีเรื่องของความซาบซึ้งใจความยิ่งใหญ่ความประทับใจเกิดขึ้นที่นี่มากมายแล้ววันนี้นะครับผมจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวังสวนจิตรลดาและเราจะมาซึมซับประสบการณ์แห่งความสุขความประทับใจนี้ไปพร้อมๆกันครับครับและอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าสถานที่ทรงงานในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยกว้างใหญ่มากเพราะว่าคือพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลในทั่วทุกๆภาคของประเทศไทยดอยทุกดอยทุกแหล่งกันดารพุ่งไปหมดแล้วนะครับดังนั้นวังหรือบ้านของพระองค์ท่านเนี่ยน่าจะเป็นสถานที่ที่พระองค์ท่านพักผ่อนได้สบายที่สุดหลังจากท่านทรงงานหนักมาแล้วใช่ไหมครับแต่ทว่าพระองค์ท่านกลับทรงนำงานซึ่งก็คือการแก้ไขปัญหาทุกสุขทุกร้อนของประชาชนต่างๆที่ทรงรับทราบจากการลงพื้นที่กลับมาทรงงานต่อที่วังซึ่งก็คือบ้านของพระองค์เองอีกพูดได้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงงานตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นนอกบ้านรวมถึงในบ้านของพระองค์เองซึ่งก็คือที่วังสวนจิตรลดาแห่งนี้แล้วผมเองยังแอบคิดไม่ได้ว่าแม้กระทั่งในฝันเนี่ยพระองค์ต้องฝันถึงงานของพระองค์แน่ๆซึ่งก็คือพวกเราทุกๆคนและความเป็นอยู่ของพวกเราทุกๆคนครับ

และในการทรงงานของพระองค์ท่านนะครับพระองค์ท่านได้ทรงโปรดให้แปลงพื้นที่รอบๆวังของพระองค์ให้เป็นโครงการทดลองงานต่างๆนะครับเพื่อไปใช้แก้ปัญหาจริงให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนั่นหมายความว่าบ้านของพระองค์แทนที่จะเป็นสถานที่พักอาศัยพักผ่อนกลายเป็นห้องทดลองรวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อศึกษาดูงานสำหรับประชาชนที่สนใจแล้วก็ยังนำกลับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพประจำวันของตนเองอีกต่อไปด้วยครับผมคิดว่าการที่เราจะทำความรู้จักใครสักคนนะครับแล้วก็ใครถึงวิธีการทำงานวิธีคิดของคนคนนั้นเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือการไปเยี่ยมบ้านของเขาดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะไปชมด้วยกันว่าที่บ้านของพ่อหรือที่วังสวนจิรดานั้นเป็นอย่างไรบ้างมีโครงการอะไรเกิดขึ้นภายในนั้นบ้างและแต่ละสิ่งแต่ละงานที่พระองค์ได้ทรงโปรดให้มีการวิจัยค้นคว้าศึกษาทดลองต่างๆนั้นน่ะพระองค์ทรงทำไปเพื่ออะไรและ

โลกใบนี้นะครับที่จะใช้พื้นที่บ้านของตัวเองเนี่ยเป็นที่ทดลองโครงการต่างๆเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงโปรดทำเพื่อพวกเราและเมื่อเราสังเกตจากวิธีการทรงงานของพระองค์ท่านแล้วเนี่ยเราจะพบว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีวิธีทรงงานแบบผู้บริหารที่พิเศษกว่าผู้บริหารโดยทั่วไปที่อาจจะสั่งให้ลูกน้องไปทำงานโดยที่ยังไม่รู้ว่าผลของงานจะออกมาเป็นอย่างไรจะสำเร็จไหมแต่สำหรับพระองค์ท่านแล้วท่านกลับทรงงานโดยที่ทรงโปรดที่จะศึกษาค้นคว้าด้วยพระองค์เองก่อนแล้วก็ทรงทำการทดลองจนหมดข้อสงสัยแล้วก็เมื่อได้ผลลัพธ์ผลสำเร็จที่แน่นอนแล้วพระองค์จึงทรงโปรดให้นำไปใช้กับประชาชนของพระองค์ต่อไปซึ่งเราจะเห็นได้จากโครงการส่วนพระองค์ต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายภายในวังสวนจิตรดาแห่งนี้นี่เองครับ

ครงการส่วนพระองค์ต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นโครงการที่หน่วยงานราชการรวมทั้งหน่วยงานภาคเอกชนทั้งหลายเนี่ยปฏิบัติงานสนองพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการเกษตรนั่นเองนะฮะเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงให้ความสำคัญกับการกินอยู่พื้นฐานของประชาชนเป็นอันดับแรกจึงทรงโปรดเกล้าให้แปลงพื้นที่บริเวณวังหรือบริเวณบ้านของพระองค์เนี่ยให้เป็นแหล่งทดลองผลิตอาหารโดยเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปสิ่งที่เป็นพื้นฐานของชีวิตทุกๆชีวิตนั่นก็คือข้าวครับ

พระองค์ท่านทรงเข้าพระทัยอย่างลึกซึ้งว่าการปลูกข้าวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตคนไทยมากๆพระองค์ท่านจึงทรงโปรดเกล้าให้กรมการข้าวนำข้าวสายพันธุ์ต่างๆจากทั่วประเทศนะครับมาปลูกในนาข้าวทดลองโดยให้มีการปลูกทั้งแบบนาดำและนาหวานซึ่งก็คือการปลูกข้าวในพื้นที่ลุ่มที่มีน้ำขังและก็การทดลองปลูกข้าวที่เรียกว่าข้าวไร่หรือข้าวหยอดหลุมเป็นการทำนาบนที่ดอนและที่สูงแบบชาวไทยภูเขานะครับเพื่อค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาในการทำนาให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศในแต่ละพื้นที่นะครับเพราะว่าประเทศไทยของเรามีพื้นที่สูงที่ต่ำต่างกันมากมายนะครับรวมถึงยังเป็นการคัดและเก็บพันธุ์ข้าวไว้เพื่อใช้ในการเพาะปลูกในครั้งต่อๆไปด้วย

โดยกรมการข้าวนะครับเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบทั้งหมดทั้งแปลงนาสวนขนาด 4.6 ไร่และแปลงข้าวไร่โดยทำการปลูกทั้งพันธุ์ข้าวเจ้าและพันธุ์ข้าวเหนียวรวมทั้งหมดกว่า50สายพันธุ์หลังจากที่เก็บเกี่ยวแล้วยังมีการปลูกพืชหมุนเวียนชนิดต่างๆอย่างพืชตระกูลถั่วข้าวโพดทานตะวันเพื่อบำรุงดินและเป็นการใช้พื้นที่ทั้งหมดให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับซึ่งการปลูกพืชหมุนเวียนในลักษณะนี้เนี่ยเกษตรกรปัจจุบันเนี่ยได้นำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองทำให้มีผลผลิตต่างๆหมุนเวียนให้ได้กินได้ขายตลอดทั้งปีสามารถเลี้ยงตัวเองได้แม้จะเป็นช่วงที่พักนาจากการปลูกข้าวนอกจากนั้นโครงการนาข้าวทดลองยังมีการจัดแปลงพิเศษสำหรับฝึกสอนวิธีการปลูกข้าวแบบปักดำให้กับนักเรียนในโรงเรียนจิตรดาเป็นประจำและผลผลิตข้าวที่ได้จากแปลงนาข้าวทดลองนอกจากจะนำไปเก็บรักษาพันธุ์ไว้ที่กรมการข้าวเพื่อใช้ในการเพาะปลูกในปีถัดๆไปแล้วนะครับส่วนหนึ่งก็จะนำไปใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะครับและอีกส่วนหนึ่งจะนำไปบรรจุถุงเป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานสำหรับแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเพาะปลูกให้กับชาวนาไทยครับนอกจากเรื่องข้าวแล้วนะครับในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยยังทรงห่วงใยในสุขภาพอนามัยของราษฎรส่วนใหญ่ที่มีฐานะยากจนซึ่งจำเป็นจะต้องมีแหล่งโปรตีนอย่างง่ายและราคาไม่แพง

ภคซึ่งนั่นก็คือเนื้อปลานั่นเองครับพระองค์ท่านจึงทรงโปรดเกล้าให้กรมประมงนำปลาหมอเทศจากปีนังจำนวน 10,000 ตัวมาทดลองเลี้ยงในสนามหน้าพระที่นั่งอุดรบริเวณพระที่นั่งอัมพรสถานนะครับเพื่อพระราชทานให้ผู้นำชุมชนทั่วประเทศนำไปเลี้ยงต่อต่อมาเมื่อครั้งสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะแห่งประเทศญี่ปุ่นองค์ปัจจุบันนะครับเสด็จเยือนประเทศไทยในปีพ.ศ. 2508ได้น้อมเกล้าถวายพันปลาที่มีถิ่นกำเนิดในลุ่มแม่น้ำไนล์ทวีปแอฟริกานะครับจำนวน50ตัวซึ่งในหลวงรัชกาลที่9ทรงเลี้ยงไว้ในบ่อปลาบริเวณพระตำหนักจิตรดาราโหฐานโดยทรงปล่อยปลาด้วยพระองค์เองและพระราชทานชื่อพันปลาดังกล่าวว่าปลานิลซึ่งเป็นชื่อแบบไทยๆที่คล้องจองกับที่มาของพวกมันก็คือลุ่มแม่น้ำนายนั่นเองครับปลานิลจึงเปรียบได้ดังทูตสันทวไมตรีที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับญี่ปุ่นโดยในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้กรมประมงเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ปลานิลในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดารวมทั้งปรับปรุงสายพันธุ์ทั้งหมดเนี่ยให้เหมาะสมกับประเทศไทยแล้วแจกจ่ายพันธุ์ปลาพระราชทานให้กับราษฎรเพื่อนำไปขยายพันธุ์แล้วก็ไปบริโภคในชีวิตประจำวันอีกด้วยนะแล้วพวกเราก็คงเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วนะครับว่าในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยทรงไม่สวยปลานิลนั่นก็เพราะว่าพระองค์ท่านทรงเลี้ยงพันธุ์ปลานี้มาด้วยพระองค์เองนั่นเองนะครับซึ่งผมก็เคยอ่านพบมาว่าพระองค์ท่านเคยตรัสว่าเลี้ยงมาเหมือนลูกแล้วจะไปกินมันได้ยังไง

0: ไม่เพียงเท่านั้นนะครับพระองค์ท่านยังทรงพัฒนาอาชีพเลี้ยงโคนมให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอีกด้วยโดยเรื่องนี้เนี่ยเริ่มต้นในปีพ.ศ.2503เมื่อครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินประพาสประเทศเดนมาร์กและทรงศึกษาเรื่องการทำฟาร์มโคนมจากที่นั่นเพื่อเป็นอาชีพใหม่ให้กับเกษตรกรไทยและหลังจากที่ได้ทรงศึกษาเรื่องฟาร์มโคนมในครั้งนั้นแล้วต่อมาในปีพ.ศ.2505พระองค์ท่านได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการดำเนินการจัดสร้างโรงโคนมสวนจิตรลดาเพื่อเลี้ยงโคที่มีผู้น้อมกล้าวถวายโคพันธุ์เรดเดนจำนวน4ตัวและกรมปศุสัตว์น้อมกล้าวถวายโคสาวตั้งท้องอีก2ตัวเป็นพันธุ์บราวน์สวิสและพันธุ์ลูกผสมเรดซินดี้นะครับและรัฐบาลเดนมาร์กได้น้อมกล้าวถวายฟาร์มโคนมและศูนย์การฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทยเดนมาร์กให้กับในหลวงรัชกาลที่9โดยสมเด็จพระเจ้าเฟเดริกที่9และพระราชินีแห่งอาณาจักรเดนมาร์กได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยในหลวงรัชกาลที่9เป็นองค์ประธานร่วมในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการดังนั้นเราจึงถือกันว่าวันที่16มกราคมของทุกปีเป็นวันโคนมแห่งชาติและเกษตรกรยังถือเอาอาชีพเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่9อีกด้วยและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของโปรดของผมนะครับนั่นก็คือนมจิตรลดาและก็นมอัดเม็ดนั่นเอง
1: วันนี้เป็นวันที่สำคัญมากสำหรับกิจการโคนมแล้วก็ในทางอุตสาหกรรมนมของประเทศไทยเพราะว่าเป็นวันที่ได้เปิดโรงทำนมผงเป็นทางการที่จริงกว่าจะถึงขั้นนี้ก็ได้ต้องผ่านอุปสรรคมาไม่ใช่น้อยและที่ได้สำเร็จก็เพราะว่าได้รับการร่วมมือจากทุกฝ่ายตั้งแต่ต้น
0: เราย้อนกลับมาที่โรงโคนมสวนจิตรลดากันอีกครั้งนะครับในระยะแรกที่เริ่มต้นเลี้ยงโคนมจำนวน6ตัวนะน้ำนมที่เหลือจากลูกโคกินก็ได้มีการจัดจำหน่ายให้แก่ข้าราชบริพารภายในตำหนักจิตรลดาโรโหฐานนะครับและต่อมาเมื่อมีจำนวนโคนมเพิ่มมากขึ้นก็จึงสามารถผลิตน้ำนมออกจำหน่ายได้ให้แก่บุคคลภายนอกรวมถึงโรงเรียนต่างๆในบริเวณใกล้เคียงในหลวงรัชกาลที่

9นะครับทรงมีวิธีคิดวิธีทรงงานแบบนักวิทยาศาสตร์โดยแท้จริงนะครับไม่ว่าพระองค์ท่านจะทรงงานอะไรก็ตามท่านจะต้องมีการค้นคว้าศึกษาทดลองแล้วมีการพิสูจน์จนพบคำตอบที่แน่นอนว่าทำได้จริงซึ่งก็คงไม่มีสถานที่ใดที่เหมาะสมที่สุดเท่ากับบ้านหรือวังของท่านเองที่จะใช้เป็นห้องทดลองในโครงการต่างๆนะครับจึงเป็นคำตอบให้เราว่าเพราะอะไรในวังสวนจิตรลดาจึงเต็มไปด้วยโครงการทดลองต่างๆมากมายและอีกสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้จากการทรงงานของพระองค์ท่านพระองค์ท่านไม่ได้ทรงดำริหรือทรงงานให้จบเพียงขั้นตอนเดียวแต่ทรงดำริและทรงพัฒนางานแบบต่อยอดอย่างครบวงจรครับอย่างเช่นเรื่องข้าวเนี่ยพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงความเป็นอยู่ของเกษตรกรซึ่งมีฐานะยากจนและเป็นหนี้ไม่จบสิ้นเนื่องจากชาวนาเนี่ยขายข้าวเปลือกได้ในราคาถูกแต่ต้องไปซื้อข้าวสารและของกินของใช้ในราคาที่แพงจึงทรงมีพระราชดำริว่าชาวนาควรที่จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มและก็ดำเนินงานในแบบสหกรณ์การสีข้าวเปลือกและมอบหมายให้ตัวแทนกลุ่มของตนรับผิดชอบการสีข้าวเปลือกซึ่งเป็นผลผลิตของตนแทนการที่เอาข้าวไปจ้างคนอื่นสีหรือขายข้าวเปลือกในราคาถูกพระองค์ท่านจึงทรงโปรดเกล้าให้จัดตั้งโรงสีข้าวตัวอย่างที่วังสวนจิตรลดาโดยที่พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการดำเนินการซึ่งที่โรงสีข้าวตัวอย่างสวนจิตรลดาเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยการศึกษาวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านเทคนิควิธีในการเก็บรักษาข้าวเปลือกและการสีข้าวและได้เปิดให้เกษตรกรเข้าไปศึกษาดูงานและนำไปปรับใช้ในชุมชนของตนเพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและรวมกลุ่มกันได้อย่างแข็งแกร่งตามพระราชประสงค์

นอกจากนั้นนะครับแกลบที่ได้จากการสีข้าวในโรงสีข้าวตัวอย่างก็ยังคิดต่อยอดให้นำไปใช้ประโยชน์ได้ต่ออีกโดยที่ทรงมีพระราชดำริให้นำแกลบเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงดินและทำให้เป็นเชื้อเพลิงแท่งโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดาจึงได้สร้างโรงบดแกลบขึ้นและได้ดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านเทคนิควิธีการผลิตรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แกลบอัดแท่งและถ่านแกลบเพื่อใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงแทนถ่านไม้ครับส่วนโครงการโคนมเนี่ยพระองค์ทรงโปรดเกล้าให้สร้างโรงนมผงขนาดย่อมเพื่อศึกษาและแก้ปัญหาน้ำนมโคที่ล้นตลาดในปีพ.ศ. 2512ต่อมาในปีพ.ศ. 2527ก็ได้มีการพัฒนาต่อยอดทดลองผลิตนมอัดเม็ดโดยเปิดโรงนมเม็ดสวนดุสิตเพื่อสนับสนุนการผลิตนมผงภายในประเทศให้นำมาแปรรูปเป็นนมอัดเม็ดที่มีคุณค่าทางโภชนาการและราคาไม่แพงและที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งโรงงานตัวอย่างที่เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาวิธีการผลิตนมอัดเม็ดเช่นเดียวกันครับและนมอัดเม็ดเนี่ยกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดเลยนะครับตอนนี้ถึงกับขาดตลาดเลยทีเดียวนะครับและมีอีกเรื่องนึงนะครับที่น่าสนใจและน่าทึ่งมากๆนั่นก็คือการที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงมองการไกลเห็นไปถึงในเรื่องของพลังงานทางเลือกซึ่งทุกวันนี้นะครับในเวทีโลกตลาดพลังงานทางเลือกเป็นสิ่งที่ทุกคนตื่นตัวและให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับผมจำได้ว่าคำว่าภาวะเรือนกระจกที่ทั้งโลกตื่นตัวกันอยู่ทุกวันนี้เป็นสิ่งที่ผมได้ยินในครั้งแรกจากในหลวงรัชกาลที่9นะครับ

เรียกได้ว่าผู้วิสัยทัศน์ของพระองค์ท่านนั้นไปไกลมากก่อนที่นายอัลกอร์จะนำมาพูดนะครับในการหาเสียงในการลงสมัครประธานาธิบดีแข่งกับนายจอร์จบุชในปีนั้นนะครับพบว่าพระองค์ท่านได้พูดเรื่องนี้ก่อนแล้วถึง11ปีด้วยกันนะครับพระองค์ทรงโปรดให้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยและทดลองผลิตไบโอดีเซลและพลังงานแก๊สโซฮอลแม้ว่าตอนนั้นต้นทุนจะสูงอยู่สักหน่อยนะฮะแต่พระองค์ก็ยังไม่ย่อท้อและรับสั่งว่าให้ดำเนินการต่อไปอย่าทิ้งแม้ว่าใครจะเลิกทำเพราะพระองค์ท่านเนี่ยทรงมีพระราชหฤทัยหนักแน่นอย่างนั้นคนไทยทุกๆคนเนี่ยจึงมีพลังงานทดแทนราคาย่อมเยาไว้ใช้อย่างทุกๆวันนี้ครับ

ผมเคยสงสัยว่าทำไมพระองค์ทรงงานหนักขนาดนี้พระองค์ไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยบ้างหรือยังไรเพราะแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยทำงานบางครั้งยังมีความรู้สึกท้อบางครั้งยังเหนื่อยรู้สึกไม่มีแรงแต่หลายๆครั้งเนี่ยเมื่อมองกลับไปเห็นพระองค์ภาพพระองค์ทรงงานจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้เนี่ยมันทำให้ผมได้คิดอะไรได้บางอย่างว่าสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้เห็นก็คือว่าพระองค์ไม่มีเวลาแม้แต่ที่จะมาคิดว่าเหนื่อยหรือท้อพระองค์ใช้วิธีการที่ดีที่สุดคือการทำและทำและทำและลงมือทำซึ่งเป็นสิ่งที่มันได้ผลที่สุดแล้วแล้วผมก็คิดว่าสิ่งที่ผมจะนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันนั่นก็คือการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดโดยที่ไม่ต้องไปนึกถึงผลของมันแค่นึกว่าเราจะทำอะไรให้ดีที่สุดได้บ้างนั่นก็น่าจะเป็นสิ่งที่พ่อของเราได้ฝากไว้กับ

ผมทำประมงมาตั้งแต่อายุ12เป็นเครื่องมือประมงพื้นบ้านมาโดยตลอดชีวิตไม่ใช้เครื่องมืออวนลากไม่ใช้เครื่องมืออวนล้อมจับเครื่องมือในเรือคือตัวที่ทำให้สัตว์น้ำลดลงการจับด้วยเครื่องมืออวนลากเนี่ยใช้วิธีการจับแบบเหมารวมไม่เลือกว่าปูปลาสัตว์น้ำสงวนเพราะนั้นเครื่องมือประเภทนี้จะหลุยไปหมดเหมือนแท็กเตอร์ท้ายที่สุด2553ก็หมด

ต่เครื่องมือพื้นบ้านเนี่ยจับสัตว์นำที่โตเต็มวัยถ้ามันมีการทดแทนรุ่นสู่รุ่นเนี่ยต่อให้เราจับเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดปลาเนี่ยออกลูกครั้งนึงเนี่ยเป็นแสนและใช้เวลาแค่6เดือนทำให้ปลามันหมดเรื่องที่เจ็บปวดคือเขาไม่มีโอกาสได้โตเราจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรหนึ่งเรื่องการบังคับใช้กฎหมายกับ2กำหนดขนาดพันธุ์สัตว์นำบังเอิญว่าหลังจากที่เราไปพูดคุยกันว่าเฮ้ยเราก็ทำอาหารปลอดภัยสิทำให้เป็นระบบมีคนกลุ่มนึงละที่เห็นด้วยรู้จักปิยะแล้วก็อยากจะสนับสนุนอย่างน้อยช่วยซื้ออาหารที่มาจากประมงพื้นบ้านอย่างน้อยมันกลับมาในรูปแบบของการธนาคารประมาที่ปิยะพยายามทำอย่างน้อยมันสามารถตรวจสอบย้อนกลับว่าเรามาซื้อมาจากไหนการรู้ว่าวันนี้กุ้งตัวนี้จับตรงไหนเครื่องมืออะไรใครคนจับเพราะฉะนั้นที่มาเนี่ยสำคัญถ้าผู้บริโภคคิดแค่สดก็สะอาดใครๆก็ทำได้เพราะว่าไม่รู้ที่มาไหมผลที่ผมไปขโมยมาผมไประเบิดปลามาผมไปขโมยในพื้นที่ห้ามจับมาเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่รู้ตั้งแต่ต้นว่าปลาที่สดกับสะอาดนั้นที่มามันต้องสะอาดด้วยเมื่อผู้บริโภคตื่นรู้การทำประมงพื้นบ้านเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการทำประมงขนาดใหญ่ว่าเฮ้ยการทำประมงแบบพื้นบ้านการทำประมงยากรับผิดชอบเนี่ยมันไปได้ผู้บริโภคสนับสนุนแต่ถ้าประมงแบบทำลายล้างมันไปไม่ได้เพราะนั้นผมคิดว่าฟาร์มเข้มแข็งเครือข่ายสังคมท้ายที่สุดเนี่ยมันจะแตกหน่อออกมาเป็นงานที่ผมทำและมันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เรารวมกลุ่มเราจะไม่ถอยเราไม่ต้องไปเรียกร้องใครเราเรียกร้องตัวเองกับพวกเราว่าเราจะไม่ทอดทิ้งกันไม่ว่าปัญหานั้นมันจะหนักขนาดไหนเราทำให้เขาเห็นผมเชื่อว่าวันนึงเราทำในสิ่งที่ถูกต้องทำให้เขาเห็นพลังมันจะมาเองช่วงชีวิตที่เราฮักเฮมากที่สุดก็น่าจะเป็นช่วงที่เกิดการต่อสู้หลงไฟฟ้าบ่อนอกหินกูดทำให้เราอยากจะปกป้องพื้นที่เราอยากจะปกป้องชุมชนเราอยากจะปกป้องแหล่งอาหารซึ่งก็อาจจะรวมถึงสังคมใหญ่ด้วยมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้มากขึ้นได้ประสบการณ์จากการต่อสู้มากขึ้นมันทำให้มีการแลกเปลี่ยนทั้งความคิดกันมากขึ้นและวิธีคิดที่ดีที่สุดเนี่ยมันสมควรที่จะเอาประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยเป็นที่ตั้งไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตนไม่ใช่ประโยชน์ของครอบครัวด้วยซ้ำไปผมเห็นสังคมที่มันเสื่อมและเราสามารถช่วยได้แต่เราไม่ช่วยเราเลือกที่จะเพิกเฉยทั้งที่เราสามารถเดินไปจุงมือคนที่เขาแย่ฝ่าเราได้เราเรียกร้องมาตลอดตื่นนอนมาว่าเราอยากจะได้อะไรทำไมเราไม่คิดบ้างว่าตื่นนอนมาเรายังไม่ได้ช่วยอะไรใครบ้างเลยถ้าเราคิดแบบนี้ทุกคนโดยเริ่มจากตัวเราอย่างน้อยมันก็ไม่แย่ไปฟ้าเพราะสิ่งที่เราทำ

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: สุดารัตน์สารโรจิติค่ะชื่อเล่นชื่อดาอยู่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะตอนนี้อยู่ปี4เรียนคณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์ค่ะตอนนั้นที่มาทำโครงการสื่อสินรู้จักทางอินเทอร์เน็ตค่ะทางเว็บไซต์มีข่าวอยู่แล้วก็เคยเข้าร่วมโครงการของสื่อสินปีแรกแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตค่ะตีความมันแปลว่ายังไงคือแม่โขงเนี่ยมันเป็นแม่น้ำถูกไหมคนเราอ่ะส่วนใหญ่อ่ะมันจะใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่แล้วแม่น้ำก็คือส่วนหนึ่งของ

0: ชีวิตก็คือธรรมชาติที่เข้ามาผูกกันแต่ว่าแล้วเราผูกกับแม่น้ำอะไรยังไงบ้างมีความผูกพันยังไงบ้าง
1: คือเข้าใจว่ามิติที่จะเห็นนี่นะครับนอกจากมิติทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาการใช้ชีวิตของคนสองฝั่งแม่น้ำโขงแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งถ้าเราจะมองให้มันลึกเข้าไปในงานสารคดีเนี่ยผมเสนอว่าเวลาเราดูแล้วเนี่ยนอกจากเราดูความเป็นไปของแม่น้ำโขงเนี่ยให้เราดูวิธีคิดของคนทำด้วยนะครับเพราะว่าวิธีคิดของคนทำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากวิธีคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นวิธีคิดของคนหนุ่มสาวที่ตอนที่ทำนี่ยังเรียนไม่จบจากมหาวิทยาลัยซะด้วยซ้ำไปนะครับ
0: คือด้วยรูปแบบมันคือสารคดีเราจะไม่ได้แบบพยายามทำให้คนดูรู้สึกหรือว่าแมสเสจที่จะบอกก็คือแกต้องคิดอย่างนี้นะไม่เพราะว่าเราควรจะทำให้เขารู้ข้อมูลที่เรารู้ก็เหมือนกับที่การลงพื้นที่ของเราไปรู้เพิ่มเติมว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้นะมากกว่าที่จะบอกว่าเนี่ยแม่คงมีความเปลี่ยนแปลงเราทุกคนจะต้องช่วยกันรักษาแม่น้ำไม่ใช่อ่ะมันแค่แบบเฮ้ยมันเป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะเออมันแค่เป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะจะมีใครทำอะไรไหม
1: กรณีของการทำสื่อโดยนักศึกษาในกรณีประเด็นแม่น้ำโขงเนี่ยบางทีผมไม่ได้มองถึงปลายทางความสำเร็จมันอยู่ที่ชิ้นงานหรือว่าอยู่ที่ความเป็นชิ้นงานออกมาเป็นงานสารคดีหรือเป็นหนังสักเรื่องที่มีภาพสวยงามนะครับแต่ผมกับมองว่าประเด็นหลักๆที่มันน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วน่าจะเป็นประเด็นแรกเลยก็คือการพาให้เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถในการผลิตสื่อเนี่ยเดินเข้าไปใกล้กับปัญหามากกว่าแต่เนี่ยพอการเปิดพื้นที่ตรงนี้เข้ามามันก็เหมือนการเปิดโอกาสให้เขานี่แหละเปิดโอกาสให้เขาพาตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่บางทีเขาไม่เคยรู้จักพอเมื่อเขาไม่รู้จักเขาก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเมื่อเขาได้เรียนรู้เพิ่มเติมเขาก็จะอาจจะใช้ความรู้ความสามารถของเขาเชื่อมโยงปัญหาจากเมืองที่เขาอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เขาได้ไปเห็นใหม
0: ่ที่นั่นมีอะไรบ้างมีคนแก่และเด็กแค่นั้นเลยแล้วก็แบบแม่น้ำคนหาปลาคือมันถามว่ามันมีอะไรพิเศษกว่าที่อื่นไหมทุกที่มันมีเสน่ห์ของมันที่แตกต่างคือแล้วแต่เราลงไปเจอแล้วมันไปได้อะไรมามากกว่าคือถามว่าไปเจออ้าวแล้ววัยรุ่นหายไปไหนมาจากคนที่เป็นแบบอายุ40 50ขึ้นแล้วกับเด็กแบบเด็กเล็กเลยอะไรเงี้ยถามว่าแล้วช่วงวัยกลางคนเนี่ยหายไปไหนมันก็เลยเป็นประเด็นว่าอ้าวเขาไปไหนกันทำไมถึงไม่มี

0: 파도 리베이야.
1: 보자 뭐.
0: 파도. 파도.
2: สมัยก่อนนี่ปลามันหลายหาก็ง่ายไปแป๊บเดียวก็ได้แล้วเป็นตาผู้มือนี่คนมันหลายบ้านนั้นบ้านนี้บ้านนั้นมันเมื่อบ้านมันหลายหากินเหมือนกันใส่เวทใส่หม้องถ้าไผหม้องบ่หลายก็บ่ได้ไปพอได้กินแล้วพอก็ได้ขายแล้วพอก็ได้กิน
3: การหาปลาถือได้ว่าเป็นกิจวัตรของชาวบ้านตามุยอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีในทุกๆวันพรานปลาจะออกหาปลาทั้งเช้าและเย็น
2: ตอนนี้ปลากระโดดลงไปปลาที่สูญพันธุ์ก็มีเขื่อนปลาสมัยก่อนมันมีทุกพันธุ์ปลาที่เคยเห็นมันบ่เห็นก็มีแล้วดูมาเรื่อยๆ

0: ซ้ำริมพวงโค้งซั่นนี่เอาแห่หน่อยไปตึกไปตึกไปยังได้สบายกูมื้อนี่ตึกยากพอปามลดลงเป็นมังในตาเรียนจักเป็นสาเหตุหยังบางคนก็มาจากเพื่อนนี่คนว่ามาจากคนสอดแต่หลายอย่างนะ
1: พ่อไวเล่าให้เราฟังว่าอุปกรณ์หาปลามีไม่มากเท่าทุกวันนี้แต่เนื่องจากปลาที่มีจำนวนลดน้อยลงจึงต้องมีอุปกรณ์อื่นเข้ามาเสริม
0: อุปกรณ์มาหลายแต่ว่ากูมือมันจะมีอุปกรณ์หลายกว่าปัจจุบันจะมีพวกจิบมาเสริมพวกสอดพวกก็จะสอดมาป้ามันก็เริ่มลดน้อยลงมาเรื่อยแตกต่างกันแบบว่ากูหากับบ่ได้บางมือไปหากับบ่ได้จมโอ้ไม่มีเงินค่าน้ำมันเลย
2: เรือเครื่องประมาณอายุพ่อ16-17ปีนี่เรือเครื่อง
0: ตอนอายุน่าอายุตอนนั้นประมาณเด็กหน่อยประมาณ7ขวบประมาณ7ขวบ8ขวบไปกับพ่อไปกับลุงไปใส่เบ็ดที่ว่าไปใส่เบ็ดกำคองใส่เบ็ดปนูปนังเลยอันนี้เสียแล้วใส่ไปแบบนี้ตีนี่พวกเคล็ดทางมาพวกเคล็ดทางตีนี่แต่เสียงรถกลางปืนมาผู้ใหญ่ก็อยากเข็นรถนอนรถพวกรถเกศรถนั่งมานะก็พากันบูปลาเข้าไปเลยบูปลาไปหลัดเดินวงดูถ้าว่าตอนนี้ก็คือว่าอยู่บันดินก็ไปทาอยู่นะทาบังรถเห็นรถมาดีใจแล้วพอเอิญไม่ย่ามเบ็ดก็ไปอยากไปก็ว่าอยากเบิ่งบูเคยเห็นรถนะ
3: ก็มีหลัดมันลาดทางกูเลยไอ้ดาทางจะเดินเออมาเดินปุ้ยก็เอานี่ลงกระดับไปลง
1: ถนนไม่เป็นเพียงแต่สะพานเชื่อมชาวบ้านตามุยกับสังคมภายนอกเท่านั้นแต่ยังนำพาเอาวัฒนธรรมค่านิยมใหม่ๆจนนำไปสู่การเข้าเมืองของคนในหมู่บ้าน
0: เดี๋ยวนี้หันสิไปหาผู้บ่าวหาผู้สาวกับหาหยาก็เข้าเขากรุงเทพเบิดก็ว่าถนนทางมาหอนความเจริญมาหอนแน่เขาก็แยกไปนะเมื่อก่อนมันมียังเลยมันก็ต้องอยู่ในบ้านบดยางไปหาเห็ดให้เห็ดหน้ากลับก็มานอนมันต่างกัน
2: บ้านนี้พ่อลูกโตขึ้นมากดูไปว่าอยากมีกรุงเทพว่าใครล่ะสิเลี้ยงกล้วยบ่เลี้ยงได้ก็ที่นี่กรุงเทพไปกับบุเรียงเนี่ยห่วยก็มีโอกาสพอก็มีโอกาสเลยแล้วหาเลยส่วนกับยายสิยังไงว่าแต่น้องที่มีความสุขก็สิขายเลยโดนแล้วขาย
0: อยู่บ้านนี่ฮะพ่อแม่ด่าหรือว่าหายหรือว่ายังก็ตามแต่เพิ่นดอกให้ดีนะเขาก็บ่ซื้อบ้านก็บ่ได้เซาหั่นนะมันจะพี่น้องย่าไม่พี่น้องเอื้อนกินหยังตามสบายแต่ว่าบางคนก็ว่ามวนลุงเถียบมวน
4: ลุงพงได้ยังว่าหั่นโอ้ยลุงพงได้แล่นมาเลยเว้ย
1: หลังจากทำงานเป็นลูกจ้างดิ้นรนอยู่10ปีในเมืองใหญ่พี่กึ้นทองใบป้องพิมพ์ตัดสินกลับบ้านใช้ชีวิตตามวิถีเดิมของบรรพบุรุษไม่เพียงแต่การหาปลาเท่านั้นพี่กึ้นยังเป็นพ่อค้ารับซื้อปลาจากคนในหมู่บ้านแล้วนำไปขายต่อรวมถึงทำงานในสวนลำไยและงานรับจ้างทั่วไป

ตอนนั้นมีเกินยังหน่อยเนาะมีรถไมโครมียังถ้าเหรียญคือว่าเหรียญมันอุปกรณ์ของผืนบาทเนาะมันชื่อของอีบาอีบาที่เป็นลูกกลมๆแล้วสิมีอันนั้นลูกกลมๆแบบว่ามันลอยน้ำมาแบบว่าพอเห็นพอเก็บมาให้ลูกเหรียญเมื่อขายคือโบลิ่งเสร็จนะแต่ว่าลูกมันแปรๆได้ขายแต่ว่าสมมุติเอานะแต่ว่าตอนนี้มันบ่มีแล้วเด็กน้อยมันเล่นบ่เป็นเฮ็ดหยังก็บ่เป็น

0: เล่นอะไรเล่นโทรศัพท
1: ์เล่นเกม
0: เกมฮะต้นอ่ะ
1: เกม
0: ต้นเล่นเกมอะไร
1: Angry Birds
0: ฮะ
1: Angry Birds
0: Angry Birds คนเดียวเล่นอะไรบ้าง
1: เตะฟุตบอลค่ะ
0: เตะบอลมีเกมเตะบอลด้วย
1: ค่ะ
0: เล่นเกมอะไรอ่ะ
1: เล่นเกมง
0: ูสนุกกับเกมงู

0: ขื่อนสามารถกักเก็บน้ำให้เกษตรกรไว้ใช้ในฤดูแล้งขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและยังทำให้เมืองใหญ่มีแสงสว่างแต่ผลกระทบกลับตกอยู่ที่คนริมน้ำ
1: วันหินพบมันหินพบมันนี่นาย
2: ปลูกแล้วก็บริกินน้ำท่วมเมล็ดพันธุ์ปลูกก็เมื่อแล้วเจ็บจังไรแต่ว่าเสียหายไปหลายเถียวก็บ่มีเมล็ดพันธุ์ปลูกก็บริกินมัน

0: มันบ่คือสมัยเก่าสมัยธรรมชาตินี่มันสมัยคือตื่นร่วงมันเพราะอะไรเพราะเขื่อน
1: เมล็ดพันธุ์ที่ปลิวไปกับสายน้ำก็ไม่ต่างอะไรไปจากชีวิตของคนที่นี่ที่ถูกพัดไปตามกระแสของการพัฒนาโดยไม่รู้ว่ากระแสน้ำนั้นจะพัดพาไปในทางไหนจะได้หยั่งรากลงดินหรือปลิวหายไปกับสายน้ำ
2: แต่ว่าชอบเอาต่อถ้าสามคนนี่ใครเคยไปกรุงเทพบ้างเอาสองคนเคยไปไปทำอะไร
3: ไปประท้วงไม่ให้สร้างเขื่อน
2: ไม่สร้างเขื่อนเขื่อนที่ไหนเขาจะสร้าง
3: อยู่บ้านกลุ่ม
2: บ้านกลุ่มบ้านกลุ่มอยู่ทางไหนทำไมแม่เขาสร้าง
3: มันตันน้ำตาจะไม่ตาจะบอกไป
4: หาซิบหาซิบในใจก็อยากเข้าไปดอกแต่ว่ามันสีพื้นสีพื้นก็พยายามเข้าพื้นไปบ่ได้ก็ว่าเขาเข้าอยากไปถ้าพ่อแม่เบาก็บอกบ่ฟังแต่คนอยากไป
5: มันก็คือพอแกงไปเนี่ยคืออยากให้มีลูกมีเต่าลูกหลานเบิ่งแง่งนะหากินหาจากสู่กินแต่ว่ามันก็หามแยกเขาบ่ได้มันสิหามแยกเขาบ่ได้กูมือเขาก็เฮอควบพัฒนาควบเศรษฐกิจมันดังนั้นมันบีบบังคับท้ายมันก็ไปตามระบบของเขาหมดนะ
2: เนี่ยเพชรโตขึ้นอยากไปไหม
3: อยาก
2: ตอนโตนะ
3: ค่ะ
2: ไปทำอะไรอยากไปทำอะไร
3: ทำงาน
2: ทำไมถึงอยากไปทำที่กรุงเทพอ่ะ
3: ก็อยู่ที่บ้านไม่มีงานทำ

0: ือยุคสมัยนี้ต้องบอกว่ามันเลี่ยงไม่ได้นะเนาะเพราะว่ามนุษย์ใช้ทรัพยากรมันมากอะเนาะมากเพื่อที่จะมาตอบสนองกระแสการบริโภคใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ไหนที่มันมีวัฒนมันที่ไหนที่มันมีทรัพยากรที่มันอุดมสมบูรณ์เมื่อมนุษย์ไปถึงมันเลี่ยงไม่ได้ที่มันจะเกิดสงครามคือทุกวันนี้มันก็เป็นสงครามการแย่งน้ำจะบอกอย่างนั้นก็ได้นะครับสงครามการแย่งชิงความอุดมสมบูรณ์คราวนี้มันก็เหมือนกับมือใครยาวสาวได้สาวเอาเนาะระบบปลาใหญ่กินปลาเล็กประเทศใหญ่ๆที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่านถ้าตัวเองมีศักยภาพความสามารถทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการลงทุนก็ต่างก็แสวงหาประโยชน์จากแม่น้ำโขงได้มากในขณะที่ประเทศเล็กๆที่ไม่ได้เป็นประเทศที่ร่ำรวยอะไรนะครับพอถึงแบบนั้นแน่นอนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องได้รับผลกระทบอยู่แล้วใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่อยู่ปลายน้ำเนาะ
1: คือพอถามว่าเจอคำตอบไหมว่าสายน้ำเปลี่ยนหรือคนเปลี่ยนเนี่ยมันจะตอบไม่ได้ชัดๆว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนเพราะคนนะเพราะคนเข้ามาหรือว่ามันเปลี่ยนเพราะน้ำนะคือเราไม่สามารถบอกอะไรว่าเอ้ยเนี่ยคือสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกเราไม่สามารถตัดสินได้จริงๆหรอกเพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันคือการแปรสภาพจากสิ่งแวดล้อมจากคนจากหลายๆปัจจัยที่มันพร้อมๆกันหรือว่าเกี่ยวเนื่องกันอ่ะมันโยงถึงกันคนเปลี่ยนคือวิธีคิดคนเปลี่ยนอ่ะการหาปลามันก็เปลี่ยนแล้วการหาปลาเปลี่ยนสายน้ำเปลี่ยนไหมต้องเปลี่ยนเพราะปลามันหายปลามันหายไปไหนคนเปลี่ยนเครื่องมือใช้ปลามันก็จับได้เยอะขึ้นแล้วปลาในแม่น้ำก็ลดลงปลาในแม่น้ำลดลงส่งผลอะไรกับแม่น้ำแม่น้ำเป็นยังไงคนสร้างเขื่อนอะไรเงี้ยค่ะ
0: พอมันเกิดผลกระทบแบบนี้แน่นอนพอมือขยาวสาวได้สาวเอาปลาใหญ่กินปลาเล็กระบบเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันก็เข้าไปทำลายวิถีชีวิตที่มันอยู่มาเป็นพันๆปีนะครับบางทีคำว่าเข้าไปทำลายนี่มันอาจจะบอกว่ามันเข้าไปทำลายในทุกมิติก็ว่าได้เนาะคือเข้าไปทำลายตั้งแต่เผ่าพันธุ์เล็กๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่โดยที่อยู่มาตั้งนานเนี่ยอาจจะไม่เคยได้รับผลกระทบอะไรมาแต่พอมาวันดีคืนดีเนี่ยอยู่มาสายน้ำที่เคยเป็นที่ทำมาหากินของเขาเป็นที่ใช้ชีวิตเป็นที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้เติบโตมาจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นหนึ่งอยู่ๆมันก็หายไปหรือบางทีอยู่ๆมันก็อาจจะบอกว่าเป็นพื้นที่ที่เราไม่สามารถที่จะอยู่ทำกินได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ๆแทบจะไม่เรียกว่ามันเป็นการช็อกทางวัฒนธรรมก็ได้นะพอมันเข้ามาเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับแล้วไหนจะเรื่องของการทำมาหากินการเพาะปลูกการอะไรพวกนั้นอีกใช่ไหมอยู่มาวันนึงเราเคยคนตามสองฝากฝั่งเคยใช้ชีวิตที่มันขึ้นอยู่กับฤดูกาลขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศแต่พอมาวันนึงการแย่งชิงทรัพยากรมันเกิดขึ้นมีการสร้างเขื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมสิ่งทุกอย่างที่มันเคยหาอยู่หากินง่ายมันก็เปลี่ยนไปหมดทุกอย่างอย่างนี้นะครับนึกถึงบอกว่าพอเศรษฐกิจมันเปลี่ยนพอเรื่องของสงครามการแย่งชิงวัฒนธรรมมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยที่สุดแล้วเนี่ยผลกระทบที่มันลงมามันก็ลงมาสู่คนเล็กคนน้อยนี่แหละลงมาตั้งแต่ประเทศเล็กๆที่ไม่สามารถไปสู้รบปรบมือได้กับประเทศใหญ่ๆพอจากประเทศเล็กๆก็ลงมาสู่หมู่บ้านเล็กๆมาสู่คนเล็กๆหน่อยคนกลุ่มนี้ก็จะสูญหายไป

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้ผมจะพาล่องเรือตามวิถีชาวประมงที่บึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ครับพาไปรู้จักกับบัวจีบบัวหลวงกินได้และพาไปดูการกู้ข่ายดักปลาพร้อมพาไปดูการทำปลาเกลือและปลาลมควันของชาวบ้านหัวดงและนำปลาเกลือมาทำอาหารในสไตล์ของฟู้ดเวิร์คครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ชุมชนหัวดงจังหวัดนครสวรรค์ครับในเวลาเช้าแบบนี้ชาวบ้านที่นี่ก็จะออกเรือไปกู้ข่ายดักปลากันครับและพ่อเสิร์ชชาวบ้านหัวดงก็จะพาผมออกเรือไปด้วยอีกคนนึงครับนั่งเรือออกมาได้ไม่นานเราก็มาเจอชาวบ้านที่เพิ่งกู้ข่ายกันเสร็จเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันสักหน่อยครับ
1: อันนี้เรานั่งเรือมาประมาณสัก20นาทีได้ไหม
2: ได
1: ้ก็คือมาตรงนี้ทำไมตรงนี้คือเขามาวางข่ายดักปลากัน
2: ครับ
1: อันนี้คุณแม่สวัสดีครับคุณแม่โชว์ปลาหน่อยได้ปลาอะไรบ้างปลานิลปลาตะเพียนอันนี้ปลานิล
3: อ
1: ัน
3: น
1: ี้
3: ปลาฉลาด
1: เฮ้ยไหนขอดูหน่อยแม่ปลาฉลาดนี่ปลาฉลาดอันนี้ปลาฉลาดอันนี้เอาไปทำอันนี้อร่อยนะท่อนมันอร่อยนี่ปลาฉลาดอันนี้หายากอันนี้คุณพ่อเขาต้องมาดักกันตั้งแต่กี่โมงครับ
2: ก็สามโมงเย็นสี่โมงเย็น
1: สามโมงเย็นเมื่อ

0: วานแล้วก็เช้ามาเก็บ
1: ครับ
0: มันก็จะได้ปลาอะไรบ้างมันจะได้ปลานิลปลาตะเพียนแล้วมีปลาอะไรอีก
1: มีปลาสร้อยปลาสตันมีปลาไม่ได้เลื้อย
0: ไหนมีปลาอะไรแปลกๆที่ผมไม่รู้จักบ้างไหมเนี่ยนี่อันนี้ปลาอะไรอ่ะ
1: ปลาหมอปลาหมอปลาหมอ
0: จับอันนี้มีเงี้ย
1: ช้างเหยียบ
0: อันนี้ปลาหมอช้างเหยียบว่าไข่ทีนึงได้เยอะไหมพ่อปกติ
1: ก็เป็นบางวันครับเป็นบางวันบางวันก็ได้บางวันก็อย่างไม่ได้ก็300 400 500
0: เขาขายกันโลเท่าไหร่ครับ
1: เท่าขายทั้งตัวโลละ20บาท
0: ครับผม
1: ไม่ต้องทำครับปลาทำ
0: ปลาทำหมายถึงเอาไส้เอาอะไรออก
1: ปลาทำ30
0: โลละ30อ๋อวันนึงก็ได้ประมาณ10โล10โล20โลโดยประมาณ
1: ประมาณเกือบประมาณ
0: ก็โอเคนะแล้วทีนี้แบบมันมีช่วงฤดูไหมว่ามาจับฤดูไหนดีหรือฤดูไหนห้ามจับหรืออะไรเงี้ยมีไหมที่นี
1: ่มีฤดูห้ามจับฤดูแรกก็คือว่าเบ็ดข่ายนี่ลงได้
0: แต่ลงได
1: ้แต่เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้
0: ก็คือนั่นคือการอนุรักษ์คือจับ
1: อนุรักษ
0: ์แต่ประมงพื้นบ้านจริง
1: ประมงพื้นบ้านจริง
0: สมัยก่อนนี่แถวนี้เขาบอกอุดมสมบูรณ์บึงบริเวณนี้ดังเรื่องจระเข้พ่อเคยเห็นไหมมีไหมสมัยก่อนแล้วเดี๋ยวนี
1: ้มี
0: แล้วมาทำไมกลับอีก
1: จะถาม
0: มีจริงเหรอพี
1: ่นู่นเขตหนึ่งนู่นเนี่ยนะเห็นเกาะไหมน่ะเนี่ยนะเห็นเกาะน่ะ
0: อ๋อแต่มันจะไม่มายุ่งกับเรา
1: ไม่ยุ่งหรอก
0: อ๋อก็คือนักท่องเที่ยวมาได้ไม่อันตราย
1: ไม่อันตราย
0: แล้วนักท่องเที่ยวอยากไปดูจระเข้จะเห็นไหม
1: ไปเห็นก็คือต้องไปข้างในเนาะเขาจะซื้อฝึกเป็ดฝึกไก่แล้วโยนให้กิน
0: เ
1: นี่ย
0: คือส่วนใหญ่พอเวลาคนมาเขาก็หลบเนาะจระเข้อะถ้าย้อนกลับไปหลายสิบปีที่เรามีเสือไหมแถวนี้เออแล้วทำไมตอนนี้มีอะเนี่ยนี่ว่าจะขอซื้อปลาไปทำอาหารแม่บอกแม่ให้เลยคุณแม่ใจดีนะครับผมเห็นว่าผมบอกแล้วคนที่ใจดีขอบคุณมากนะครับคุณแม่ขอบคุณครับเราได้ปลามาแล้วนอกจากจะมาขายสดๆแล้วเอาไปชำแหละแล้วเอาไปทำอะไรได้อีกครับ
1: คือทำปลาเกลือทำปลาลมควันเขาเรียกปลาย่างอ่ะ
0: ปลาย่างปลาเกลือคืออะไรปลาย่างปลาลมควันรู้จักแต่ปลาเกลือเป็นไงคือปลาเค็มเหรอ
1: ปลาเค็มนั่นเนี่ยครับแต่บ้านนอกเขาเรียกปลาเกลือ
0: เอาล่ะก็คือเขาบอกผมได้ยินมาว่าเขาบอกว่าปลาเกลือของบึงบอระเพ็ดนี่ขึ้นชื่อมากเราเอาปลาพวกนี้ไปทำได้เลยใช่ไหมพ่อ
1: ได้เลย
0: น่าสนใจผู้ชมต้องไปดูกันอันนี้เราก็ดูเรายังไม่เห็นเขาสาวขายเราต้องไปดูคุณลุงคุณลุงสาวขาย
1: ได้ได้เดี๋ยวก็ไป
0: ไปผู้ชมครับเวลาอยู่ในที่โล่งๆแบบนี้เราก็จะไม่ได้ใส่แมสนะครับผู้ชมอากาศถ่ายเทสะดวกแบบนี้ปลอดภัยนะครับอันนี้ทำไมเหมือนกับว่าของคุณพ่อเนี่ยเขาจะได้แต่เล็กๆอ่ะแล้วทำไมของคุณป้า
1: ปลา4เซน
0: ปลา4เซนหมายมันอยู่ที่ขายใช่มั้ย
1: อยู่ที่ขาย
0: อ๋อนี่คือพ่อตั้งใจเอาปลาเล็กอันนั้นปลาอะไรอ่ะพ่ออ
1: ันนี้ปลาขยแ
0: งอ๋ออ
1: ันนี้ปลาเล็กแบบเนี้ยเขาจะเอาไปปลาทำปลาลมควัน
0: คือขายแต่ละชนิดมันก็จะได้ปลาคนละแบบกัน
1: คนละแบบคนละแบบ
0: โอ้อันนี้คือขายพ่อพี่ขอคุณพ่อเขาเอาปลาเล็กเอาไปทำปลาลมควันปลาขยแงปลาขยแงนี่จริงถือว่าหายากนะที่นี่เยอะ
1: ที่นี่เยอะชุม
0: พ่อผมถามนิดนึงว่าบึงบอระเพ็ดเนี่ยนอกจากจะมีปลาเยอะปลาน้ำจืดชุมแล้วจริงๆแล้วปลาที่เนี่ยมันมีรสชาติแตกต่างจากปลาที่อื่นไหม
1: แตกต่างเนื้อมันจะแน่นกว่ากินเนื้อมันจะหวานแล้วมันจะแน
0: ่
1: น
0: แล้วที่นี่แบบว่ามีฤดูน้ำเยอะน้ำน้อยไหมครับ
1: มีเนี่ยเดี๋ยวน้ำจะมาเนี่ยในเดือนอะไรเดี๋ยวก็จะมาเดือนกันย
0: ายนงั้นเวลาถ้านักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวที่บึงบอระเพ็ดเนี่ยมาประมาณฤดูไหนดีสุดเพราะ
1: ฤดูหนาว
0: หน้าหนาวสวยเลยใช่ไหม
1: สวยมันจะมีบัวแดงมีดอกบัวหลวงมีนกเยอะ
0: ต้องมาหน้าหนาว
1: นกจะลงบึงเยอะหน้าหนาว
0: บึงบอระเพ็ดนั้นนะครับมีพื้นที่มากกว่า200ตารางกิโลเมตรครอบคลุมกว่า3อำเภอของจังหวัดนครสวรรค์นั่นก็คืออำเภอเมืองอำเภอชุมแสงและอำเภอท่าตะโกครับซึ่งที่นี่ถือเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญเกี่ยวกับการประมงมากเพราะเป็นแหล่งของพันปลาและเป็นที่อาศัยของปลาในการเลี้ยงตัวการวางไข่รวมไปถึงการแพร่พันธุ์นั่นเองครับที่นี่เคยแห้งไหมหรือไม่เคยแห้ง
1: นี่แห้งสุดแล้วเนี่ยแห้งสุด
0: ที่เรามานี่ถือว่าแห้งมากโอ้งั้นแสดงว่ามาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีไม่มีแห้ง
1: ทั้งปีไม่มีแห้ง
0: เดี๋ยวเราผมว่าเราได้ลองเห็นวิธีการจับปลาแล้วแบบวางข่ายเดี๋ยวเราไปดูแบบรอบยืนบ้างดีกว่าว่าในรอบยืนจะได้ปลาอะไรบ้างแต่ก่อนเราจะไปดูรอบดักปลาระหว่างทางก็มีบัวเต็มเลยครับยังไงก็ต้องขอแวะดูกันสักหน่อยอันนี้ก็คือบัวแดงที่พ่อบอก
1: บัวหลวงบัวหลวง
0: บัวหลวงอ๋ออ
1: ันนี้ราคาดีมากครับเนี่ยโลละ50บาทครับ
0: ไหลบัวก็กินได้สายบัวก็กินได้บัวหลวงนี่ดอกมันก็กินได้ด้วย
1: กินได
0: ้แล้วพ่อแล้วเวลาใบบัวที่เขาเอาไปห่อข้าวคือใบบัวอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: ก็ใบบัวหลวงเนี่ยครับ
0: บัวหลวงนี่เลยเหร
1: อครับครับแล้วใบจังตัง
0: เลย
1: คร
0: ับโอ้ดีเลย
1: ใบจังตัง
0: ผมไม่อยากจะเอาไปทำแบบข้าวห่อใบบัวมากเลยมันต้องเลือกใบแบบไหนอะครับ
1: ก็เลือกใบไม่อ่อนไม่แก่
2: ใบอย่างนี้ได้เหรอใบที่อยู่ในน้ำอย่างนี้ไม่ได้เหรอ
1: ไม่อย่างนี้ไม่ดีครับสู้อย่างงี้ไม่ได้ครับเนี่ย
2: รอมันจะไม่ทำมันจะไม่กรอบหรือยังไงหรือมันจะไม่หอม
1: ผมว่ามันหอมดีกว่าอย่างนี้ด้วยเนี่ยนู่นจะออกเหลืองเลยข้าวเวลาเราห่อแล้วอ่ะ
2: งั้นเดี๋ยวเราไป

0: นั่นแหละ
1: ต้องเอาใบที่อยู่ข้างบน
0: ข้างบนข้างบน
2: นอกจากคุณพ่อจะเก็บใบบัวหลวงมาให้แล้วก็ยังเก็บบัวจีบกับไหลบัวมาให้ผมลองกินด้วยครับ
1: หวานกรอบหวานเลยคุณผู้ชมอันนี้อร่อยอันนี้บัวจีบนี่ไม่เคยกินอันนี้จะเป็นครั้งแรกเอาไปทำอะไรครับพ่อ
0: เอาไปกินจิ้มน้ำพริกน้ำปลาพริกเกลือ
1: มันคือใบอ่อนที่ยังไม่บาน
0: ใบอ่อนยังไม่บาน
1: กินได้ด้วยคุณผู้ชมอันน
0: ี
1: ้กินได้หมดเลย
0: กินได้หมด
1: ตรงนี้
0: ตรงนี้ไม่กิน
1: ตรงคนไม่กิน
0: มันจะออกขมลมลม
1: ไม่ลมอ่ะขมเลย
0: แล้วเนี่ยถ้าพูดถ้าไปต้มจะไม่ข
1: ม
0: แต่พวกที่พวกเรากินเนี่ยกินดิบ
1: ขมแต่ก็ขมประมาณแบบกินได้เหมือนพวกมะระอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณอย่างนั้นเอาไปแกงเอาไปอะไรได้ขมแต่ว่ามันกรอบคุณผู้ชมแล้วมันก็จะมีความฝาดๆนิดๆผมว่าจิ้มน้ำพริกจะอร่อยยิ่งน้ำพริกเผ็ดๆนะตัดกันได้ดีมากเลยครับผม
2: พ่อเสิร์ชบอกว่าถ้าชิมบัวจีบแล้วยังไม่ค่อยถูกปากให้ลองกินเม็ดบัวดูครับงั้นผมคงต้องขอลองชิมแล้วล่ะครับ
1: หูจีบบัวนี่มันมีประโยชน์ทุกอย่างเลยเนาะใบดอกรากดอกก็ไปไหว้พระ
0: เกสรก็ขายโลแพงด้วย
1: เม็ดบัวนี่ก็ถือว่าเป็นของกินเล่นโอ้เม็ดบัวที่นี่หวานจังอร่อยดีจังตัวนี้บัวจะหวานกว่านี้เหรอนี่หวานเจี๊ยบไปนะพ
0: ่อเม็ดมันจะใหญ่กว่านี
1: ้เนี่ยผมว่าแค่พานักท่องเที่ยวมาแล้วแบบมาเก็บฝักบัวกินแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วนะหวานจริงๆคุณผู้ชมที่หวานมากเลยหวานอร่อยเลยอ่ะหวานเจี๊ยบเลยอ่ะคุณผู้ชมขอบคุณคุณพ่อมากนะครับผมขอบคุณครับ
2: แวะกินทั้งเม็ดบัวทั้งไหลบัวกันมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูการวางรอบที่ชาวบ้านหัวดงนิยมนำมาวางดักปลากันดีกว่าครับ
1: อันนี้เรามาดูรอบดักปลาอันนี้เขาเรียกว่ารอบอะไรอ่ะพ่อผมเคยเห็นแต่แบบ
0: อันนี้รอบปลาสร้อยครับปลาสร้อย
1: ไม่ปกติมันจะต้องแช่อยู่ในน้ำทำไมนี้มันโผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ย
0: นี่น้ำมันตื้นครับเนี่ยน้ำมันตื้น
1: อ๋อปกติมันจะปิ่มๆใช่ไหม
0: ใช่
1: แต่ว่ารอบเนี่ยเวลาเขาวางเท่าที่ผมรู้เขาจะไม่วางจมมิดนะ
0: ไม่
1: จมมิดปลามันจะตายถูกไหม
0: ปลาใช
1: ่มันต้องให้หัวโผล่ขึ้นมานิดนึง
0: ใช่ปลาไม่ได้ขึ้นหัวใจได
1: ้อ๋อนี่เขาไม้ไผ่ปักไว้แล้วมันดึงขึ้นมาดูยังไงฮะอ๋อต้องแก้มัดก่อนแล้วค่อยดึงขึ้นมามีอันนี้มีพ่อผมเห็นแล้วโอ้เยอะเลยโอ้ยมีปลาหมอด้วยโอ้มีปลาหมอปลากระดี่ปลาอะไรเนี่ยโอ้เยอะ
0: เพียนปลาสร้อยปลาดิเลื้อยปลาสลิด
1: อันนี้เขาก็จะเปิดเนี่ยคือเหมือนกับคุณผู้ชมปลามันจะเข้าไปทางนี้แล้วไปอยู่ข้างในแต่ว่ามันจะย้อนออกมาไม่ได้
0: ไม่ได้
1: แต่มันก็มีบางตัวก็หลุดออกมาเหมือนกันเนาะก็มีใช่แต่ก็น้อยนะแบบนี้เราจะวางต้องวางนานแค่ไหนครับถึงจะได
0: ้ก็2คืน
1: แต่ผมดูลักษณะเหมือนเขาวางทิ้งไว้เลยเหรอพ่อ
0: คราวนี้มันต้องวางทิ้งเพราะน้ำไม่มีที่จะเข้าไปดักนี่เขาต้องเอามาตั้งเหมือนตั้งทิ้งไว
1: ้มาดักทิ้งไว้เสร็จแล้วพอเวลามาก็เก็บแต่ปลาไปนะรอบก็วางไว้เหมือน
0: ก็วางไว้เหมือนเดิม
1: อ๋อโอเคอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะปักไว
0: ้ปักไว้
1: ซึ่งอันนี้มันไม่ใช่รอบเรามาดูเขาเราก็เลยคืนปลาเข้าไปนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเปิดเจ้าของรอบเขามาเนาะนี่นะคุณผู้ชมนี่คือวิถีชีวิตจริงๆอันนี้เป็นวิธีการจับแบบนี่คือชาวบ้านที่นี่เขาจับปลาแบบอนุรักษ์นะคุณผู้ชมที่เขาเห็นที่เราเห็นการใช้รอบการใช้ข่ายเนี่ยคือการจับแบบอนุรักษ์เราไม่ได้ใช้อุตสาหกรรมใหญ่เข้ามาเพราะฉะนั้นปลามันก็จะเริ่มเติบโตทัน
0: ใช
1: ่และก็จะมีเขตอนุรักษ์ที่ห้ามไปจับด้วยก็คือเขตที่พ่อเขาบอกมีจระเข้อยู่นั่นแหละซึ่งเราก็จะไม่ได้ไปดูกันวันน
0: ี้เขาจะแบ่งเขต1เขต2เขต1เนี่ยเขาอนุรักษ์เข้าไม่ได
1: ้ตรงนั้นก็จะเป็นที่เพาะพันธุ์ปลารวมถ
0: ึ
1: งแบบมีนกเยอะมีจระเข้ให้ไปดูแต่ไปเที่ยวได้แล้วเราไปดูดีกว่าว่าปลาเยอะๆแบบนี้บัวเยอะๆแบบนี้เราจะเอามาทำอะไรกินกันดีครับ
2: ดูการจับปลากันไปแล้วนะครับต่อไปเราจะไปดูการแปรรูปปลาของชาวบึงบอระเพ็ดกันครับ
1: โอ้โหอันนี้คือปลาที่เราจับมาสดๆเอานี้เอามาทำปลาเกลือใช่ไหมครับพ่อ
0: ทำปลาเกลือ
1: แม่ก็เริ่มจากการขูดเกล็ดก่อนเลยก็เอามาทำความสะอาดก่อนแล้วก็ขูดเกล็ดให้หมดตัวเล็กตัวน้อยได้หมดปลาเกลือที่ทำปลาอะไรได้บ้างได้ทุกชนิด
0: ได้ทุกชนิดเลยครับเนี
1: ่
0: ย
1: แล้วปลาเกลือที่เวลาเอาไปขายอย่างเงี้ยมันราคาต่างกันไหมว่าถ้ามันเป็นปลานิลปลาสร้อยอะไรเงี้ยตาราคามันต่างกันไหม
0: ต่างกัน
1: อย่างปลานิลขายยังไงแม่ปลานิล
3: ปลานิลโลละเท่าไหร่80เนี่ย
1: จริงเหรอโอ้ปลาเกลือโลละ80เหรอปลานิลแล้วถ้าเป็นปลาสร้อยเล็กๆอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเล็กๆคิวๆอย่างเงี้ย
3: อย่างเงี้ยเขาขายขีดละ10บาท
1: ขีดละ10บาทก็โลละ100
3: จ้ะ
1: ก็สูสีกันแต่แบบนี้มันก็ทำยากกว่าใช่ไหม
0: ทำยากกว่าม
1: ันยากกว่ามันตัวเล็กทำไมที่นี่ถึงแบบขึ้นชื่อเรื่องปลาเกลือเรามีสูตรเด็ดอะไรกว่าที่อื่นเขาอ่ะแม
0: ่มันเป็นปลาเนื้อบึงอ่ะคนก็ชอบกินไง
1: อ๋อคือมันเป็นที่คุณภาพของปลา
0: เนื้
1: อมันอร่อย
0: นั่นแหละปลาเล็กเนี่ยเราจับมาได้แล้วก็ส ใส่เกลือต้องทำแบบนี้ทำเป็นปลาเข็ม
1: แล่ออก
0: แล่
1: มีก้างอยู่เนาะตัดหัว
3: ใช่

0: มีก้างอยู
1: ่ทำไมเราถึงไม่เอาหัวมันไว้อะผมก็งงเลยพวกปลาสลิดเนี่ยก็ไม่เอาหัวไว
2: ้คือว่าโครงมันจะดำต้องเราต้องล้างโครงมันง่าย
1: อ๋อคือถ้าตัดหัวแล้วมันจะทำความสะอาดง่าย
2: ใช
1: ่โอเคครับพอเราเอาเกล็ดออกแล้วควักไส้ออกแล้วตัดหัวแล้วเอาไปทำอะไรต่อครับพ่อ
0: เราก็มาล้างน้ำน้ำล้างน้ำเนี่ย
1: น้ำธรรมดาเลยน้ำเปล่าเลย
0: ธรรมดา
1: ไม่ต้องใส่สารส้มน้ำส้มใส่ชูเลย
0: ไม่ต้อง
1: น้ำเปล่าเลยโอเค
0: ล้างเสร็จเราก็มาทาเกลืออ
1: ๋อไม่ต้องรอให้แห้งเลย
0: ไม่ต้องรอเสร็จแล้วเรามาหมักไว้พักหนึ่ง
3: ใช้เวลาหมักไม่นานเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงพอได้ที่แล้วก็นำปลาไปล้างอีกรอบก่อนเอาไปตากแดดครับ
0: ตากอย่างนี้จะพักแล้วก็มาคว่ำอย่างนี้น้ำจะออกหมด
1: ก็ตากด้านนึงแล้วก็กลับอีกด้านนึงตากไว้กี่ชั่วโมงแล้วมากลับครับ
0: ก็ประมาณชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวก็จะเก็บได้แล้วดูเน
2: ี่
0: ย
2: เดี๋ยวจะเก็บได้แล้ว
0: เนี่ยเดี๋ยวจะเก็บได้แล้วเนี่ย
1: อันนี้ก็คือกลับไปแล้ว
0: กลับแล้ว
1: แสดงว่าตาก2ชั่วโมงตาก1ชั่วโมงมากลับด้านแล้วก็ตากชั่วโมงนึงแล้วก็เก็บมันจำเป็นไหมว่าตากครั้งแรกต้องเอาด้านหนังขึ้นก่อนหรือด้านท้องขึ้นก่อน
0: ไม่จำเป็น
1: ด้านไหนก็ได
0: ้ด้านหนังก็ได
1: ้ตากแบบนี้มันก็จะไม่แห้งมากเนาะ
2: จ้ะ
1: ครับผมมันก็เลยเป็นที่มาของปลาเกลือที่ไม่เหมือนกับของพื้นที่อื่น
2: ใช่
1: มันจะไม่เหมือนปลาเค็มไปเลยใช่ไหมโอเคครับผมเดี๋ยวตากเสร็จแล้วอันนี้แบบที่เสร็จแล้วเราเอาแบบที่เสร็จแล้วไปทำอาหารกันดีไหมล่ะ
0: ได้
1: แล้วครับ
3: นอกจากการแปรรูปปลาเกลือแล้วชาวบ้านหัวดงก็ยังมีการนำปลาที่ได้มาแปรรูปเป็นปลาลมควันซึ่งเป็นการถนอมอาหารของชาวโบราณโดยการนำปลาตัวเล็กมาทำความสะอาดนำไปเข้าตู้อบสุมด้วยไฟไปเรื่อยๆจนกว่าจะสุกเท่านี้ก็ได้ปลาลมควันตามแบบฉบับของชาวบ้านหัวดงแล้วครับ
1: ได้เวลาความอร่อยแล้วครับคุณผู้ชมพอมาถึงช่วงของความอร่อยก็ต้องมาหายอดฝีมือในการทำอาหารตอนนี้ผมอยู่กับแม่ต่อยนะครับผมสวัสดีครับเรื่องความอร่อยต้องยกให้แม่งานบุญงานบวชที่ไหนแม่ไปหมด
4: ใช่แม่เป็นแม่ครัวอยู่
1: อ๋อแม่เป็นแม่ครัวแม่ไปอยู่ในครัวอย่างเดียวโอเควันนี้แม
4: ่ไม่เคยสวยเขาเลย
1: โอ้ยไม่ได้สวยคนมีฝีมือเราไม่ได้โชว์หน้าตาเราโชว์เสน่ห์ปลายจวักวันนี้จะมาทำอะไรให้ชิมครับ
4: ต้มยำจ้ะ
1: ผมขอเป็นลูกมือได้ไหม
4: ได้จ้า
1: เพราะอะไรคุณผู้ชมต้มยำเนี่ยใครๆก็ทำได้แต่ต้มยำปลาน้ำจืดจะทำยังไงให้ไม่คาวจะทำยังไงให้ถึงใจเนี่ยต้องมาดูเจ้าของสูตรที่บึงบอระเพ็ดกันเลยครับผมเริ่มอันแรกตั้งน้ำยังไม่เดือดใส่อะไรก่อนไหมครับ
4: ก็ใส่ใบผักได้เลยจ้ะเนี่ย
1: ข่านะครับผมลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยนี้เป็นตะไคร้นะครับก็เหมือนเครื่องต้มยำทั่วไปแต่ว่าเครื่องต้มยำสามารถใส่ตอนที่น้ำยังไม่เดือดได้ถูกไหมครับ
4: ได้จ้ะ
1: แล้วตามด้วยใบมะกรูดเลยไหมครับหอมแดงก็ใส่ได้เลย
4: ได้เลยจ้ะ
1: เอาละต้มยำที่นี่มีหอมแดงด้วยนะบางสูตรก็ไม่มีคล้ายๆต้มแซ่บนิดๆไห
4: ม
1: ตามด้วย
4: ได้เลยลูก
1: อ๋อคือแม่ไม่ใช้น้ำมะขามเปียกแม่ใช้มะขามใส่ลงไปเลยไม่ต้องมาคั้นน้ำเลย
4: ไม่ต้องคั้นแล้วเลยมะเขือเทศสุกแล้วถึงใส
1: ่ครับผมมามะเขือเทศร้อยสุกก่อนคราวนี้ก็รอให้น้ำเดือดระหว่างที่รอให้น้ำเดือดเรามาคุยกันเรื่องปลาดีกว่าตัวนี้หนักเท่าไหร่ครับแม่
4: ประมาณโล3
1: ต้องบอกว่าปลาสดๆเลยจับมาเป็นท่านแรกออกมาเนื้อสดๆจะต้องออกสี
4: จะออกสีเนี่ยจ
1: ้ะส้มๆอมชมพูแบบนี้เคล็ดลับความอร่อยของต้มยำของคุณแม่คือความสดของปลา
4: ความสดของปลาน
1: านโอเคครับผมน้ำเริ่มเดือดแล้วครับคุณแม่ใส่อะไรครับ
4: น้ำเดือดเราก็ใส่ปลา
1: พอเนื้อปลาสุกแล้วจริงๆก็ไม่นานนะคุณแม่ประมาณสัก 2-3 นาทีก็สุกแล้วเนาะก็ใส่มะเขือเทศใช่ไหมครับถูกไหมพอใส่มะเขือเทศแล้วต้มต่ออีกนานไหมครับ
4: ต้มเราดูให้ปลาสุกหน่อยร้อยหน่อยลูกร้อยหน่อย
1: รออีกหน่อยให้มะเขือเทศสุกให้ปลาสุกปรุงรสได้ไหมหรือว่าต้องรอก่อน
4: ไม่รู้มาปรุงข้างล่างก็ได้มั้ง
1: อ๋อไม่ต้องปรุงรสในหม้อมาปรุงข้างนอกจะอร่อยกว่า
4: อร่อยกว่า
1: โอ้นี่คุณผู้ชมมีเคล็ดลับอีกแล้วไหมเวลาปรุงในหม้อด้วยอุณหภูมิความร้อนเนี่ยมันทำให้เรากระรสชาติได้ยากแต่ถ้าเรามาปรุงในชามง่ายกว่าเนาะ
4: ปลาใส่ในลูกผักใส
1: ่งั้นแม่ปรุงได้เลยครับเอารสแบบที่นี่ได้เลยครับผมปรุงรสด้วยน้ำปลานะครับเล็กน้อยแล้วก็โรยด้วยผักครับผมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับขอลองชิมเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหปลาสดมากเนื้อแน่นสุดๆ
4: เน
1: ื้
4: อหวานเนี่ยเนื้อหวานจ่อยเลย
1: หวานอร่อยจนน้ำซุปหวานไปด้วยเลยคุณผู้ชมแล้วก็รสชาติเปรี้ยวจากมะขามเปียกที่ลงไปต้มในหม้อมันก็ทำให้หอมมันมีกลิ่นมะขามด้วย
4: ถามว่าอร่อยกว่ามะนาวถ้าต้มยำแต่มะขามอร่อย
1: แล้วสูตรแบบ ที่เอามะขามทั้งฝักลงไปไม่ต้องคั้นเคี่ยวอ่ะมันไม่ได้แค่ได้น้ำได้รสชาติเปรี้ยวจากน้ำมะขามอย่างคุณผู้ชมมันทำให้มันมีกลิ่นน้ำมะขามอยู่ในนั้นด้วยนะ
4: มันหอม
1: ใช่แล้วกลิ่นน้ำมะขามมันก็ช่วยแก้กลิ่นขาวปลาด้วยนะเคล็ดลับต้มยำปลานิลแบบง่ายๆแม่บอกว่าปลาต้องสดถ้าไม่สดนี่ยังไงก็ไม่อร่อยถูกไหมคร
4: ับ อร่อย
1: แค่นี้เองลองทำไปดูนะครับต้มยำปลานิลในแบบชาวบึงบอระเพ็ดครับผม
3: ต้องบอกเลยครับว่าไหลบัวของบึงบอระเพ็ดนี่หวานกรอบจริงๆผมเลยเอามาให้แม่ต๋อยทำอาหารให้เรากินกันอีกสักจานครับ
1: ครับผมเริ่มจากอันดับแรก
4: ใส่กระเทียมก่อนจ้า
1: ครับตั้งกระทะใส่กระเทียมครับผัดกระเทียมให้หอมก่อนนะครับผมปกติไหลบัวเนี่ยเราก็จะเจอไปทำส้มตำไปลวกจิ้มน้ำพริกแต่ถ้ามาผัดนี่ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่เนาะน้อยเขาไม่ค่อยมาผัดกัน
4: แต่มันกำลังดังนะผัดน้ำมันหอยไหลบัวนะ
1: กำลังมาแหละตอนนี้กำลังมานะ
4: เลย
1: โอ้น่ากินมาก
4: หอมไหมล่ะหอมแล้วเนี่ย
1: ครับผมหอมเลยกระเทียมหอมไหลบัวหอมลงไปแล้วต้องใช้ไฟแรงใช่ไหมครับ
4: ต้องใช้ไฟแรง
1: ใช้ไฟแรงถึงจะกรอบอร่อยนะครับผมไหลบัวนี่ก็เป็นของดีของขึ้นชื่อที่บึงบอระเพ็ดอีกอย่างนึง
4: บอระเพ็ดถ้าใครมาถึงบึงไม่ได้กินไหลบัวอะไรสักอย่างคือไม่ถึงบึง
1: มันมีตลอดทั้งปีไหมแม่หรือมีเป็นบางฤดู
4: มันมีทั้งปีลูก
1: พอเวลามันสุกแล้วมันจะเริ่มใสๆนะครับจากตอนแรกที่มันจะดูสีขุ่นๆหน่อยเนาะผมชอบกินไหลบัวมากกว่าสายบัวไหลบัวมันจะกรอบกว่า
4: สายบัวคือสายบัวแดง
1: สายบัวมันคือต้นไหลบัวมันคือเง่าข้างล่าง
4: อันนี้อยู่ใต้ดินปลอดสารทุกอย่าง
1: น้ำมันหอยโอ้โหน้ำตาลดักของแม่ที่เห็นแปลกนะคุณผู้ชมมีนี่ใบโหระพาด้วยอันนี้เป็นสูตรของแม่ใช่ไหม
4: ใส่ให้มันหอมมาลูก
1: ใส่มันหอมเพิ่มใบโหระพาเข้าไปอ่ะ

0: อะครับผมได้กลิ่นหอมขนาดนี้ทนไม่ไหวนะครับขอถอดแมสมาชิมก่อนเลยครับกรอบหวานมากขนาดผัดจนสุกก็ยังกรอบอยู่คือจุดเด่นของไหลบัวคือมันกรอบมากแล้วมาทำผัดน้ำมันหอยมันอร่อยแล้วมีกลิ่นของใบโหระพาคุณผู้ชมเจ๋งมากแต่เคล็ดลับของคุณแม่ต้องเจียวกระเทียมให้หอมด้วยนี่มันหอมกระเทียมด้วยพอกินจานนี้ของคุณแม่ปุ๊บทำให้ผมได้ไอเดียในการทำอาหารของผมขึ้นมาเลยผมขอยืมเทคนิคการเจียวกระเทียมให้หอมกับใบโหระพาของคุณแม่ไปใช้ได้ไหมครับ
1: ใช่
0: ครับโอเคครับงั้นวันนี้ขอบคุณคุณแม่มากครับผมขอบคุณครับแล้วก็มาถึงอาหารของผมในวันนี้นะครับวันนี้ตั้งใจจะเอาปลาเกลือของดีของบึงบอระเพ็ดนะครับที่ทำมาจากปลานิลเห็นคุณเห็นไหมว่ามันสดมันใหม่แค่ไหนนี่ขนาดเอาไปตากแล้วเนื้อมันยังอมชมพูอยู่เลยเดี๋ยวเราจะเอามาทำเป็นข้าวผัดกันแต่พิเศษกว่านั้นวันนี้เราเก็บใบบัวมาด้วยใช่ไหมครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นผมจะเอาข้าวผัดของผมไปห่อในใบบัวมันมีเคล็ดลับนะครับในการทำให้กลิ่นของใบบัวซึมไปในข้าวผัดเดี๋ยวมาดูเคล็ดลับของผมในวันนี้กันครับน้ำมันร้อนได้ที่แล้วนะครับเราก็จะนำปลานะครับปลาเกลือของเพื่อนชื่อที่นี่ลงไปทอดใช้ไฟปานกลางนะครับคุณผู้ชมแต่รอให้น้ำมันร้อนก่อนต้องทอดใช้เวลานานนิดนึงเพื่อให้มันกรอบเข้าไปถึงข้างในถึงก้างมันจะได้อร่อยนะครับผมอันนี้ครับผมทอดให้สุกประมาณ 80% นะคุณผู้ชมยังไม่สุกดีอันนี้เป็นเคล็ดลับนะหลังจากที่ทอดปลารอบแรกเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเร่งไฟแรงได้เลยนะครับรอให้น้ำมันร้อนจัดๆนำปลาที่เราพักไว้จนเย็นแล้วลงมาทอดอีกครั้งหนึ่งรับรองว่าปลาคุณจะกรอบถึงก้างแล้วก็กรอบนานมากอร่อยแน่นอนครับอันนี้พักไว้ให้เย็นแล้วนะครับตอนนี้ผมรอน้ำมันร้อนจัดๆนะครับเอาปลาลงมาทอดอีกครั้งหนึ่งนี่ลงไปแบบนี้เลยคุณผู้ชมทอดอีกแป๊บเดียวไม่นานนะครับใช้ไฟแรงทอดให้กรอบถึงข้างในเลยนะครับให้ก้างนั้นกรอบไปเลยครับคุณผู้ชมจะได้รับประทานได้ง่ายๆอย่าปิดไฟก่อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวอมน้ำมันเอาปลาขึ้นให้หมดก่อนแบบนี้ครับผมเสด็จน้ำมันนิดนึงครับแล้วเอามาพักไว้ได้เลยครับหลังจากนั้นก็เตรียมกระเทียมนะครับสับกระเทียมสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็พริกขี้หนูนะครับเป็นพริกแดงก็ได้สวยๆถ้าใครไม่กินเผ็ดเลยจะไม่ใส่ก็ได้นะครับไม่เป็นไรอันนี้แล้วแต่ความชอบหลังจากนั้นก็ปลาที่เราทอดมาเสร็จเมื่อกี้นะครับหลังจากนั้นหั่นเป็นชิ้นพอดีคำเพื่อใส่ลงไปผัดได้เลยครับหลังจากเตรียมเครื่องเสร็จแล้วนะครับเราจะมาผัดข้าวผัดกันแล้วเดี๋ยวผมจะมีเทคนิคในการทำให้ข้าวผัดของคุณนั้นมีกลิ่นของใบบัวด้วยครับผมตั้งกระทะนะครับผมใช้กระทะใบเดิมที่มีน้ำมันจากการทอดปลาอยู่นะครับจะได้มีกลิ่นหอมๆตั้งน้ำมันให้ร้อนนะครับใส่กระเทียมลงไปครับผัดกระเทียมจนหอมนะครับคุณผู้ชมครับแล้วผมก็จะใส่พริกที่เราซอยไว้ลงไปครับใส่ข้าวลงไปนะครับเป็นข้าวที่พักไว้ให้เย็นแล้วนะครับจะผัดง่ายขึ้นครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็ใช้ไฟแรงๆตลอดนะครับปรุงรสนะครับด้วยน้ำปลาแต่ไม่ต้องมากนะครับเพราะว่าปลาเกลือมีความเค็มอยู่แล้วนะครับผมหย่อนน้ำปลาไปที่กระทะอย่างนี้นะครับจะเพิ่มกลิ่นหอมได้นะครับน้ำตาลทรายนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มีรสหวานตัดกับความเค็มของปลาเกลือนะครับผมที่ขาดไม่ได้สำหรับจานนี้พริกไทยครับพริกไทยป่นนะครับเยอะนิดนึงนะครับมันจะเข้ากับกลิ่นของปลาเกลือเค็มๆได้ดีมากเลยครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นใส่ปลาเกลือที่เราทอดไว้กรอบๆลงไปนะครับผมคลุกเคล้าให้เข้ากันครับโหระพาจะเป็นกลิ่นหอมที่เข้ากับปลาเกลือหรือว่าปลาแดดเดียวได้ดีมากนะครับผมและก็ไม่ต้องกลัวเรื่องใครบอกว่าไม่ค่อยชอบกลิ่นของปลานะครับถ้าใส่โหระพาลงไปปุ๊บข้าวผัดของคุณจะหอมน่ารับประทานทั้งพริกไทยทั้งกระเทียมนะครับหลังจากนั้นเคล็ดลับนะครับถ้าอยากให้ข้าวผัดของคุณมีกลิ่นหอมของใบบัวนะครับเพราะเราจะไม่เอาไปนึ่งต่อนะครับคุณต้องเอาข้าวตอนที่ยังร้อนๆอยู่แบบนี้ใส่ลงไปคุณผู้ชมอ่ะผมขออนุญาตเอาปลากับเครื่องลงไปก่อนเพราะว่าเวลาเราแกะใบบัวเราจะแกะด้านล่างขึ้นมานะต้องตอนร้อนๆนะครับแล้วพอคุณปิดใบบัวแล้วอบเอาไว้นะกลิ่นหอมของใบบัวก็จะมาอยู่ในข้าวของคุณครับนี่เลยคุณผู้ชมพับให้แน่นนะครับจะมัดด้วยอะไรก็ได้เดี๋ยวจะพับแล้ววางเอาไว้ก็ได้นะครับแบบนี้แหละความร้อนของข้าวนะครับมันจะทําให้กลิ่นของใบบัวนั้นซึมเข้าไปในข้าวของเราแล้วพอแกะออกมารับประทานบอกได้เลยว่าอร่อยมากๆครับผมโอเคคุณพ่อฝีมือผมจากปลาเกลือบึงบอระเพ็ดเน่เป็นไงผมลองทำแบบห่อใบบัวพ่อเคยกินข้าวห่อใบบัวไหมครับ
2: เคยกินครับไปรุ่นเรียนอยู่ก็เอาข้าวห่อใบบัวไปกิน
0: อ๋อสมัยเป็นนักเรียนก็แบบห่อใบบัวไปกิน
2: ห่อใบบัวไปกินแล้วห่อใบบัวเนี่ยตอนที่เราห่อไปข้าวมันอุ่นๆหน่อยพอเราห่อไปปั๊บเนี่ยแก้วออกไปเนี่ยมันจะหอมมันจะเหลืองมันจะ
0: แสดงว่าเหมือนที่ผมคิดไว้เลยคุณผู้ชม
2: จะหอม
0: งั้นเดี๋ยวพ่อลองดูว่าของผมหอมไหม
2: รสชาติเยี่ยมเลยครับเนี่ยมีกลิ่น ใบโหระพามีกลิ่นหอมใบบัว
0: เนี่ยผมกินปลาเกลือเปล่าๆนะคุณผู้ชมไม่เค็มอย่างที่พ่อบอกอ่ะมันต้องหมักเอาไว้ให้ได้รสเกลืออ่อนๆแล้วล้างออก
2: ครับ
0: อย่าไปเอาเค็มมันไม่อร่อยใช่มั้ย
2: ครับ
0: อันนี้มันไม่เค็มมันแบบเค็มอ่อนๆแล้วมันยังได้รสชาติของปลาอยู
2: ่ครับ
0: มันไม่เหมือนปลาเค็มแห้งๆอร่อยคุณผู้ชมบีบมะนาวไปหน่อยเด็ดเชื่อแล้วว่าปลาเกลือที่นี่เขาดีจริงอร่อย
2: หอมใบโหระพาด้วย
0: โอ้ยอร่อยมาก
2: หอมกลิ่นใบบัวด้วย
0: คือหนึ่งข้าวผัดที่พ่อบอกแหละหอมใบบัวหอมใบโหระพาและข้าวอยู่ในใบบัวเนี่ยมันจะนุ่ม
2: มันจะนุ่ม
0: แต่พอผมกินผมว่าพิเศษสุดคือปลาเกลือพ่อจุดเด่นของปลาเกลือเราคือหนึ่งปลาต้องสด
2: ปลาต้องสด
0: สองเทคนิคมันต้องไม่เค็มจัดต้องแดดเดียว
2: ครับ
0: หลายแดดไม่ได้เนาะ
2: หลายแดดไม่ได้มันจะแข็งเนื้อมันจะแข็ง
0: วันนี้บอกเลยคุณผู้ชมว่าตั้งแต่เช้ามานะคุณพ่อแบบว่าไม่ได้เซตไม่ได้เตรียมอะไรพิเศษแบบว่าวันนี้มีนักท่องเที่ยวมาต้องมีอะไรที่เป็นพิเศษคุณพ่อพาเราไปสัมผัสแบบวิถีจริงจิตแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นความสุขความสนุกแบบที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อนแต่มันคือวิถีที่มันมีเสน่ห์ของชาวบึงบอระเพ็ดที่นี่จริงๆครับผมชอบมากจริงแล้วผมคิดว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านก็คงจะอยากมาลองสัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวบึงบอระเพ็ดอย่างผมดูนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพ่อมากนะครับที่พาผมไปเที่ยวทั้งวันแล้วก็สอนเทคนิคการทำปลาเกลือนะครับให้ทุกคนได้รู้จักฝากขอบคุณแม่ต่อยด้วยแม่ต่อยนี่ฝีมือมือว่าอันดับหนึ่งของจริง
2: คร
0: ับผมเดี๋ยวก่อนจากการคุณผู้ชมให้คุณพ่อฝากชวนคนมาเที่ยวนิดนึงเพราะต้องบอกว่าที่เที่ยวแห่งนี้นะครับที่บึงบอระเพ็ดยังเป็นที่เที่ยวแบบวิถีชีวิตแบบชุมชนแบบแท้ๆ 100% เพราะชวนเลยครับ
2: อยากจะเชิญชวนให้มาเที่ยวบึงบอระเพ็ดบอกบรรยากาศก็ดีมากอ่ะก็อยากจะเชิญชวนให้มาน
0: ั่นแหละคุณผู้ชม
2: เที่ยว
0: นี่แหละคุณผู้ชมเรียกไม่ค่อยถูกนี่แหละแต่ใจอยากให้มานี่แหละครับคือวิถีชีวิตแบบชาวบ้าน
2: แถวริมบึงอ่ะ
0: ใช่ยังไงลองมาสัมผัสกันดูนะครับที่บึงบอระเพ็ดนะครับผมวันนี้เรา2คนขอลาไปก่อนครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ
2: คร
0: ับ นี่ของฝากจากนครสวรรค์นี่เป็นไงนี่หมวกอันนี้บ่งบอกถึงอำนาจวาสนา
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังที่สุดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: วัสดีครับก้องชนะจาก The Green Diary ครับผมวันนี้ผมมีเพจนึงที่ผมติดตามมาสักพักแล้วนะครับจะมาแนะนำก็คือเพจนี้ครับชื่อว่าเพจเนเจอร์ตูนการ์ตูนสื่อความหมายธรรมชาตินะครับเนื้อหาของเพจนี้เนี่ยนะครับถ้าใครเคยเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าเขาวาดรูปพวกสัตว์ป่านะครับสิ่งแวดล้อมนะครับด้วยเนี่ยลายเส้นแบบน่ารักนะครับลายเส้นเหมือนเด็กวาดเลยนะครับเป็นลายเส้นธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่แข็งแรงของเพจนี้คือเขาเล่าเรื่องสิ่งแวดล้อมได้น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งเพจนี้เนี่ยมีคนติดตามมากกว่า 50,000 คนเลยนะครับและในบางคอนเทนต์เนี่ยมีคนแชร์คนกดไลค์เนี่ยเป็นหลักพันคนเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยเชิญผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการทำเพจนี้นะครับมานั่งคุยกันถึงไอเดียในการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับเนเจอร์ตูนเอาละครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณเมย์จากเพจเนเจอร์ตูนครับสวัสดีครับผมนี่ได้เห็นชมหน้านะครับเบื้องหลังตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักในเพจนะครับผมตอนนี้มานั่งอยู่กับผมแล้วก็เอาตัวอย่างงานมาโชว์ด้วยนะครับก่อนที่จะมาเข้าเรื่องพวกนี้อยากรู้ก่อนครับว่าคุณเมย์นี่เป็นใครมาจากไหนทำอะไรมาก่อนอยู่ๆมาทำเนเจอร์ตูนได้ไง
1: ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นกองบรรณาธิการนิตยสารคอคนค่ะของทีวีบุรพา
0: ครับผม
1: ซึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นนักเขียนธรรมดาเนี่ยแหละไม่ได้เชี่ยวชาญการวาดภาพหรือการวาดภาพไม่ได้อยู่ในชีวิตเลยแต่ว่าบังเอิญว่าช่วงท้ายๆของคอคนเนี่ย

0: มันจะมีคอลัมน์หนึ่งซึ่งเป็นคอลัมน์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีภาพวาดประกอบง่ายๆมันน้องที่ทำอยู่เนี่ยลาออกไปแล้วตอนนั้นอ้าวไม่มีใครทำ คนไม่พอก็เลยอ่ะบอกพี่ปกว่าเอ้ยงั้นลองดูละกันใช้แบบเปิด Google มาพยายามวาดตาม
1: แล้วชื่อคอลัมน์ว่าอะไร
0: กระจิบน้อยร้อยเรื่องโลกค่ะ
1: และตีพิมพ์ใช่ไหมครับ
0: ตีพิมพ์2ฉบับค่ะแล้วคอคนก็ปิดตัวชื่อนี้พี่บกเป็นคนตั้งให้ค่ะ
1: อ๋อครับผม
0: แล้วแบบอ้าวพอปิดตัวปุ๊บแต่ประเด็นที่คิดไว้ที่เตรียมไว้เนี่ยมีอีกเป็น10เลยที่แบบเอ้ยอยากเขียนหัวใจสำคัญที่แบบก่อตั้งตรงนี้คืออยากจะตอบคำถามว่าทำไมโลกนี้ต้องมีสัตว์สัตว์เกี่ยวโยงกับชีวิตเรายังไงก็พยายามหาข้อมูลตรงนี้แล้วข้อมูลที่ได้มันก็แบบเฮ้ยทำให้เราตื่นเต้น
1: น
0: ่ะ
1: นี่วันนี้เอาอะไรมาอวดบ้างฮะ
0: อ๋อก็ผลงานที่วาดสดๆค่ะ
1: สด
0: ๆอันนี้ก็คือหนังสือที่จะออกเล่มต่อไปค่ะอันนี้ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน
1: นี
0: ่งั้นต่อไปจะเกี่ยวกับทะเลมหาสมุทรมันมีความน่าสนใจความน่าตื่นเต้นอะไรบ้างในโลกใต้ทะเลแล้วมันสิ่งมีชีวิตต่างๆใต้ทะเลเนี่ยมันเชื่อมโยงกับชีวิตเรายังไงแล้วมันมีความมหัศจรรย์มากอย่างพวกทากทะเลยังไม่ได้คิด
1: ย
0: ังคิดไม่ออกค่ะ
1: แต่ว่าจะเป็นโลกใต้ทะเล
0: ใช่ค่ะ
1: นี่นะครับ
0: มีตัวหนึ่งฉายาทากทะเลปิกาจูกระต่ายทะเล
1: ทำไมเรียกปิกาจูอ
0: ่
1: ะ
0: มันเหมือนไหมคะเหมือนปิกาจูนี่คือตัวจริงนี่คือปิกาจูแล้วก็มีแมงกะพรุนหลากหลายหน้าตาเช่นแบบแมงกะพรุนไข่ดาวแมงกะพรุน UFO แมงกะพรุนกับหัว
2: คอนเทนต์ที่น่าสนใจในเพจ Nature Tour นี้มีมากมายเลยนะครับอย่างเรื่องอาชีพของเหล่าสัตว์ทะเลที่ดึงเอาธรรมชาติของสัตว์มาเล่าเป็นอาชีพต่างๆในโลกใต้ทะเลซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับหรือคอนเทนต์ที่เรียกเสียงฮือฮายอดไลค์ยอดแชร์พุ่งกระฉูดเป็นหลักพันเพียงชั่วข้ามคืนอย่างเจ้าตุ๊กแกนี่แหละครับซึ่งชี้ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วตุ๊กแกในบ้านเรานั้นช่วยกินสัตว์เล็กๆที่เป็นพาหะนำโรคติดต่อด้วยนะครับตุ๊กแกจริงๆแล้วยังมีอีกหลายคอนเทนต์เลยนะครับที่ผมอ่านแล้วยังยิ้มตามในความช่างคิดที่แฝงความขี้เล่นของคุณเมแต่นอกจากอารมณ์ขันแล้วนะครับยังทำให้เราได้เห็นถึงคุณค่าของสัตว์ต่างๆและธรรมชาติมากขึ้นด้วยครับ
1: นี่ก็คือวิธีการเล่าเรื่องของเนเจอร์ตัวแล้วก็ลายเส้นน่ารักๆที่ผมได้แบบเห็นของจริงนะครับตอนนี้ครูเมเนเจอร์ตัวให้โจทย์ผมมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะวาดอะไรกันครับผม
0: ปัญหาเกี่ยวกับไมโครพลาสติกในอาหารค่ะ
1: มนุษย์เรากินพลาสติกเข้าไปเป็นอาหารเย็นได้ยังไงโดยเนเจอร์ตูนฟิชเชอริงก้องกรีนไดอารี
2: ่ทราบหรือไม่ครับว่าจากการจัดอันดับขององค์กรนานาชาติเมืองไทยเราติดอันดับ6ของประเทศที่มีขยะในทะเลมากที่สุดในโลกโดยมีข้อมูลว่าขยะในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งประเทศไทยซึ่งมีอยู่23จังหวัดมีทั้งหมดประมาณ 11.47 ล้านตันในจำนวนนี้มีขยะพลาสติกที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้องอยู่ประมาณ 340,000 ตันมีโอกาสที่จะปนเปื้อนลงสู่ทะเลได้และหนึ่งในนั้นคือถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยากด้วยนะครับซึ่งถุงพลาสติกที่อยู่ในทะเลบางส่วนจะแตกตัวกลายไปเป็นไมโครพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า5มิลลิเมตรและลอยกระจายอยู่ในน้ำทะเลและในความจิ๋วนี้ก็แฝงไว้ซึ่งความอันตรายอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเพราะมันสามารถสะสมสารพิษมาปนเปื้อนในตัวมันได้เช่นโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนโพลีคลอรีเนตไบฟินิน DDT และไดออกซินซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสารก่อมะเร็งนะครับและถ้าน้องๆสัตว์ทะเลกินเข้าไปก็ย่อมจะสะสมอยู่ในร่างกายลองคิดดูนะครับว่าถ้ามนุษย์พวกเรารับประทานสัตว์ทะเลพวกนี้เข้าไปจะเป็นอันตรายขนาดไหนครับและจะดีกว่าไหมครับถ้าเราหันมาช่วยกันคนละไม้คนละมือลดขยะพลาสติกในท้องทะเลไทยให้น้อยลงเพื่อชีวิตของเราสัตว์ทะเลและตัวเราด้วยนะครับ
1: อาจจะได้เห็นไปแล้วในอินโฟกราฟิกนะครับว่าเราเล่าเรื่องอะไรถ้าไม่อยากเป็นแบบพี่อ้วนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดท้องทะเลเพจเนเจอร์ตูนนี่มีคุณค่าหรือมีความหมายกับทั้งคุณเมย์แล้วก็ต่อคนรอบข้างยังไงมั่ง
0: มันมีความสุขทุกครั้งที่แบบมีคนเขียนมาบอกว่าแบบชอบหนังสือหรือชอบคอนเทนต
1: ์
0: หรือบางคนก็แบบบอกว่าซื้อการ์ดนกเนี่ยไปอ่านให้ลูกฟังลูกแบบท่องชื่อนกได้หมดเลย อย่างมีกลุ่มที่แบบอนุรักษ์แม่น้ำโขงก็คือขอคอนเทนต์หนึ่งที่เกี่ยวกับแม่น้ำโขงไปแบบแจกตอนคุยกับชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีครูเอาไปสอนเด็กอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบมีความหมายทำให้มีกำลังใจในการทำต่อไป
1: ครับ
3: เนื้อหาในเพจนี้เจ้าตูนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเนื้อหาเป็นประโยชน์มาก ควรจะให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็

0: การนำเสนอของเพจเนี่ยทั้งในเรื่องของการเขียนก็ดีก็สั้นๆกระทัดรัดประกอบการ์ตูนที่เข้าถึงกับเด็กรวมทั้งกุศโลบายและวิธีการที่จะเอาเข้ามาเปรียบเทียบทำให้เด็กเนี่ยดูแล้วเข้าใจได้ง่ายขึ้น
1: คิดว่าสิ่งที่เราทำมันไปต่อยอดไปถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ยังไงบ้างครับ
2: สิ่งที่หวังคือหวังอยากให้มันเป็นแรงบันดาลใจให้คนแบบรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมมันสำคัญแล้วก็ลงมือปฏิบัติในการทำอะไรสักอย่างนึงเช่นถ้าคุณเป็นคุณแม่ก็อาจจะปลูกฝังเด็กๆลูกของคุณในการรักษาสิ่งแวดล้อมพาไปอยู่กับธรรมชาติหรือว่าปฏิเสธไม่งับถุงไม่งับหลอดพลาสติกใช้หลอดที่มียูดั้งจากธรรมชาติแทนเอากล่องข้าวไปซื้ออาหา
1: ร
2: คือมันอยู่ในชีวิตประจำวันทุกคน
1: ค
2: อยู่แล้ว
1: อยากจะบอกอะไรกับคนที่ดูอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างครับทุกวันนี
2: ้รู้สึกว่าทุกวันคนขาดคอนเนคชั่นกับธรรมชาติไปเยอะอยู่แต่ในเมืองเนาะเพราะแบบในเมืองบางทีมันเครียดถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินี่มันมีงานวิจัยคำว่า forest bathing หรือการอาบป่าว่าการไปอยู่ในธรรมชาตินี่มันส่งผลต่อความสุขของเราในเชิงชีววิทยาด้วยแล้วมันก็จะเกิดความผูกพันนะรู้สึกว่าเราอยากดูแลรักษาเขารู้สึกว่าธรรมชาตินี่เป็นเพื่อน
1: ครับความใกล้ชิดความรู้จักจะยิ่งทำให้เราเห็นคุณค่าของเขามากข
2: ึ้
1: น
2: ใช่ค่ะ
1: นี่ก็คือผู้หญิงที่ทำอะไรหลายอย่างเหลือเกินนะครับแล้วก็หัวใจหลักจริงๆเลยก็คือสิ่งที่เขารักในสิ่งแวดล้อมแล้วก็อยากให้ทุกคนมารู้จักสิ่งแวดล้อมใกล้ชิดกับธรรมชาติกับสัตว์และเห็นคุณค่าของเขานะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เขาทำได้นะครับไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นนักวาดภาพคุณจะต้องเป็นนักเล่าเรื่องคุณจะต้องเป็นนักเขียนคุณทำอะไรเพื่อที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้นได้ก็ทำในวิธีที่คุณทำได้นะครับและนี่คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับถ้าดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไปด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ผมและคุณเมย์เนเจอร์ตูนไปแล้วครับสวัสดีครับ
3: ทุกวันนี้คุณซื้อเสื้อผ้ากันบ่อยแค่ไหนครับแล้วรู้ไหมครับว่าการผลิตเสื้อผ้าที่คุณใส่อยู่เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อโลกมากแค่ไหนThe Green Diary วันนี้ครับจะพาไปดูไอเดียนะครับของการผลิตเสื้อผ้าที่ส่งผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุดครับอย่างเช่นเสื้อตัวนี้ที่ผมใส่อยู่เขาทำกันยังไงไปดูกันเลยครับ

0: และกองผ้าที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับเศษผ้าที่เหลือจากการผลิตเสื้อผ้าจากในโรงงานนะครับผมใช่แล้วฮะเศษผ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับแต่ว่าเขาเหลือกันทีเนี่ยเหลือเป็นม้วนๆเป็นพับๆเป็นตั้งๆแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งนี่แหละครับก็คือจุดเริ่มต้นไอเดียนะครับของกลุ่มคนที่ชื่อว่ามอลลูปนะครับเขาจะมาหาทางออกให้ผ้าเหล่านี้กันนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเขานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหเดี๋ยวผมเดินไปหาครับอันนี้ไกลไปหน่อยอยู่ตรงนั้นแหละครับเดี๋ยวผมเดินไปหาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แอมและคุณพลนะครับแล้วจริงๆแล้วมอลลูปเนี่ยคืออะไรครับ
1: เป็นแพลตฟอร์มที่ขายผ้าออนไลน
0: ์
1: โดยรวบรวมเอาผ้าที่เหลือจากระบบอุตสาหกรรมขึ้นแพลตฟอร์มมาขายเพื่อให้รายย่อยสามารถเข้าถึงวัตถุดิบดีๆเหล่านี้ได
0: ้มันเหลือนี่มันเหลือกันเยอะแค่ไหนครับ
1: ก็อย่างที่เห็นเลยค่ะอันนี้คือตัวอย่างของแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียวทุกๆล็อตที่เราผลิตอะค่ะมันจะต้องมีการเผื่อเล็กน้อยแบบ 1-3% อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยนะครับในแต่ละล็อตในแต่ละชุดเนี่ยมันจะเหลือผ้าเยอะขนาดนี้พอจะแบบบอกได้ไหมครับว่ามันเหลือมาจากการทำอะไรยัง
1: ได้อย่างอันเนี้ยก็คือทำโปโล
0: อันนี้เหลือประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ตัวนี้เหลืออยู่ 10.3 กิโลก็ทำเสื้อได้ราวๆแบบ40ตัวอะไรเงี้ย
0: ออเดอร์เล็กๆก็มีนะสั่งเสื้อ30 40ตัวเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ก็สามารถได้ใช้ผ้าคุณภาพดีได้แล้วไม่ต้องสั่งที่ขั้นต่ำ
2: อย่างขั้นต่ำที่แอมสั่งมาอันนี้คือประมาณเท่าไหร
1: ่อุ้ยถ้าเป็นลายทอนี้หรอ
0: ครับ
1: น่าจะ300โลอะค่ะก็คือทำเสื้อประมาณ1,000 ตัวถึงจะสั่งทอได้นะ
0: อ๋อคือผมเพิ่งทราบว่าถ้าจะ

0: สั่งทอผ้าขึ้นมาเนี่ยต้องสั่งปริมาณเยอะมาก
1: ใช่แล้วถ้ายิ่งเป็นพวกเส้นได้พิเศษหรือว่ามีการทอลักษณะพิเศษอย่างเงี้ยค่ะมินิมัมยิ่งสูงขึ้น
0: มันมาเยอะมันก็อาจจะเหลือเยอะนะครับ
1: ใช่ค่ะนี่อันนี้จะเป็นพวกเสื้อยืดผ้ายืดอันนี้เป็นกลุ่มร้อยคอตตอนซึ่งอันนี้ก็คือแบบแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียว
0: มีการดีลเอาผ้าเหลือจากหลายๆโรงงาน
1: ใช่แล้วคือบนแพลตฟอร์มมอลลูปเองตอนนี้มีผ้าอยู่ประมาณ10โรงงานเนาะที่เรารวบรวมมาแล้วก็มีทั้งผ้ายืดก็คือหรือว่าเราเรียกว่านิดหรือว่าผ้าทอก็คือบูเบนผ้ากีฬาอะไรเงี้ยค่ะผ้าเสื้อผ้าทำเสื้อผ้าเด็กผ้าหน้าหนาวมีหมดเลย
0: นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าถ้าสมมติไม่มีใครเอามาใช้ประโยชน์อะพวกนี้เขาจะไปอยู่ที่ไหนกันมันจะกลายไปเป็นขยะอะไรเงี้ยไหมครับ
1: มีโอกาสพอมันถึงจุดนึงถ้ามันหมดมูลค่าหรือว่าฟังก์ชันของมันใช้ไม่ได้แล้วอะค่ะมันก็จะโดนขายไปในราคาที่ถูกมากหรือโดนเอาไปทิ้ง
2: ทราบหรือไม่ครับว่าเสื้อผ้าที่เราใส่ในชีวิตประจำวันนั้นสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชนิดที่เราคาดไม่ถึงเลยนะครับลองมาดูกันว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้มีอะไรบ้างมีข้อมูลระบุว่าในทุกๆปีจะมีการตัดไม้กว่า120ล้านต้นเพื่อนำมาใช้ทำเสื้อผ้ายิ่งไปกว่านั้นพบว่าในการเพาะปลูกฝ้ายเพื่อนำไปทำเสื้อผ้านั้นมีการใช้ยาฆ่าแมลงสูงถึง 16% ของการใช้ยาฆ่าแมลงทั้งโลกอีกด้วยครับ
3: wow.
2: และการผลิตเสื้อผ้าฝ้าย1ตัวนั้นเราใช้น้ำประมาณ 2,700 ลิตรหรือเท่ากับปริมาณน้ำดื่มของคน1คนเป็นเวลา2ปีครึ่งเลยนะครับที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือในทุกๆ1วินาทีจะมีการทิ้งหรือเผาเสื้อผ้าในปริมาณเท่ากับรถขนขยะ1คันแถม3ใน5ของกองเสื้อผ้าที่ถูกทำลายยังเป็นเสื้อผ้าที่ใช้ยังไม่ทันครบปีด้วยนะครับซึ่งมีการคาดการเอาไว้ว่าภายในปี2050เราจะสูญเสียทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปอย่างน้ำมันเพื่อผลิตเสื้อผ้ามากถึง300ล้านตันและที่สำคัญที่สุดยังสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ให้แก่โลกของเราไม่น้อยเลยซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนด้วยนะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะทุกคนสามารถช่วยกันลดผลกระทบนี้ได้เพียงแค่เราซื้อเสื้อผ้าเท่าที่จำเป็นถ้าใส่ไม่ได้แล้วก็นำไปทำอย่างอื่นให้เกิดประโยชน์ได้หรืออย่างน้อยก็ใช้ให้คุ้มค่าที่สุดเท่านี้เราก็ได้ช่วยโลกไปด้วยกันแล้วนะครับ
0: พอมีไอเดียทุกโรงงานเอาในแค่ในประเทศเราขนาดมาทำอะไรเนี่ยมันจะช่วยลดอะไรไปได้ขนาดไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะ
4: ดีที่เราประเมินอยู่ที่ประมาณ 350,000 ตันต่อปีในของเหลือแบบนี้ก
0: ็
4: คือสามารถผลิตเสื้อได้ประมาณ700ล้านตัว
0: โอ้
4: ใช่นี่แค่เฉพาะแค่เมืองไทยนะต่อปีด้วย
0: ของเหลือมาก็ได้เสื้อประมาณ700ล้าน
4: ตัว
0: ต่อปีนะครับ
4: ใช่ครับเราถ้าเกิดว่าสมมุติว่าทุกคนใช้ผ้ามอลลูใช่ไหมเราก็จะลดการผลิตผ้าพวกนี้ไปเนี่ย 350,000 ตันเอฟเฟคเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากๆในการที่จะแบบลดการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์อะไรเงี้ย
1: หรือขับรถวนรอบโลกกี่รอบ
4: 5-6 รอบเลย
0: มาถึง
1: คาร์บอนที่เซฟไปได้
0: ใช่
1: เพราะว่าการที่เราใช้ของที่มันมีอยู่แล้วอ่ะมันเท่ากับเราไม่ต้องผลิตใหม่
4: นี่คือเอฟเฟกต์ที่มอลลูปทำมาทั้งหมด
0: กี่ปีฮะ
1: 6เดือน
0: 6เดือนลดไปได้เยอะแค่ไหน
4: ประมาณ 1,750 ตัน
0: คุณผู้ชมดูนะครับพอเปรียบเทียบเป็นตัวเลขเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ไปเลยคือเราแค่เริ่มต้นทำอ่ะแล้วก็ทำจากของที่มันมีอยู่แล้วของเหลือนะครับเนี่ยดูเนี่ยตัวเลขมันแบบมันทำให้เรารู้สึกตื่นตะลึงกับมันขนาดไหนแล้วถ้าทุกคนร่วมกันทำนะครับโลกนี้มันจะสวยงามขึ้นเร็วขนาดไหนนะครับ
5: ว้าว
0: ตอนนี้พี่พลก็พาผมมาอยู่ที่ร้านขายผ้านะครับแต่ว่าร้านขายผ้านี่ครับถูกย่อมาอยู่ในหน้าจออย่างนี้เลยนะครับนี่คือเว็บไซต์มอลลูปใช่ไหมครับ
4: ครับผม
0: อันนี้คือแพลตฟอร์มขายผ้าออนไลน์
4: ใช่
0: เจ้าแรกๆเลยนะครับ
4: ถ้าเกิดว่าพูด2 อย่างนี้พร้อมๆกันเนี่ยคือออนไลน์บวกเดสก์ท็อปที่เป็นที่เรารวบรวมมาเนี่ยก
0: ็
4: คือที่เนี้ยเป็นที่แรก ของที่เข้ามาเนี่ยเราก็พยายามจะถ่ายรูปให้มันดูสวยงาม
0: อันนี้คือผ้าที่เรามีอยู่ในสต็อกที่เป็นนักออกแบบเนี่ยสามารถเข้ามาเลือกได้ว่าอยากได้ผ้าแบบไหนใช่ไหมครับ
4: ของแต่ละอย่างครับเราจะมีข้อมูลแบบครบอย่างเงี้ยเป็นคอตตอนใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีการทอแบบต่างๆที่เป็นชื่อเฉพาะของเขา

0: ตรงนี้สามารถเข้ามาคุยกับเราได้
1: น้ำหนักของผ้าสีนะครับลักษณะพิเศษความยาวใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แล้วก็จำนวนที่เรามีอยู่ผมมีบอกราคาไว้ด้วย
0: ใช่ใช่ใช่
1: ครับหลังจากนั้นลงมาก็จะเป็น QR code เลย
0: ใช่
1: ที่มีเห็นเป็นข้อมูลและเป็นรูปแล้วเนี่ยก็ยังมีของจริง
0: ใช่ใช่ใช่ครับทางนู้นเนี่ยเวลาเขาแอดเรามาไลน์แอดเนี่ยเขาสามารถขอ
1: ร
0: ีเควสแบบแซมเปิล
1: ตัวอย่าง
0: ให้เราส่งไปได้หรือจะนัดเราเข้ามาในการที่จะมาเลือกดูผ้าหรือว่ามาจับผ้าและให้คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยแนะนำว่าผ้าอะไรเหมาะกับสิ่งที่เขาต้องการหรือว่าอะไรไหมเนี่ยสามารถทำได้เลย
1: อันนี้ก็ถือว่าเรียกว่าใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรเรื่องพื้นที่สต็อกเรื่องก็ทำให้ประหยัดอะไรไปได้หลายๆคือมอลลูมเหมือนเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่เชื่อมต่อของคน2กลุ่มไว้เหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่ใช่ครับคนที่มีผ้าเหลือก็สามารถเอาผ้ามาขายบนที่เราเป็นตัวกลางในการที่จะเอาของเขาเนี่ยมาทำยังไงก็ได้ให้ขายออกไปได้เร็วที่สุดในราคาที่โอเคที่สุดอีกด้านหนึ่งก็คือมันเป็นเว็บเนี่ยคนก็สามารถคนที่อยากได้ผ้าเนี่ยคือเข้าถึงได้อย่างง่าย

0: ็นอีกหนึ่งผลงานนะครับของเสื้อยืดที่ตัดเย็บโดยผ้าจากมอลูก็คือเสื้อยืดคุณภาพตามที่เราคุ้นเคยกันเรามีมาตรฐานหรือมีอะไรในการผลิตเสื้อผ้านะครับจากผ้าจากมอลู
1: มอลูนอกจากที่จะขายผ้านะคะเราก็ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตด้วยถ้าเราดูลึกๆก็จะเห็นว่าฟีเข็มที่เราเย็บค่อนข้างถี่มันจะทำให้เสื้อมันแบบคงทนขึ้น
0: ค่
1: ะจะมีเรื่องคุณภาพของการตัดเย็บเข้ามาเกี่ยวด้วยเพื่อให้แบบเสื้อตัวหนึ่งคือใส่ได้จริงๆใส่ได้นาน
0: ครับผมตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
1: คือล่าสุดเรามีได้ไปออกบูธงาน Noise Market คือมีแต่คนเข้ามาคุยพูดคุยกับเราเขาบอกว่าสิ่งที่เราเอามาขายมันมีความหลากหลายมากแล้วมันเป็นผ้าที่ปกติแล้วเขาหาซื้อแต่ในตลาดสำเร็จรูปไม่ได้
0: อยากให้ทั้งสองคนฝากอะไรหน่อย
2: ฝากในเรื่องของความคิดแล้วกันครับการที่รู้ที่มาที่ไปของของที่เราใช้หรือของที่เราบริโภคครับ
0: ครับ
2: ถ้าเรารู้มากพอเนี่ยพฤติกรรมเราก็จะเปลี่ยนไปเองของพวกนี้มันได้มายากนะ
0: ครับ
2: ใช้ให้คุ้มที่มาที่ไปมันไปไหนอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนแค่ mindset คุณก็สร้างการเปลี่ยนแปลงได
1: ้เวลาเราจะเปลี่ยนหรือปรับอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันดูเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่แค่คุณเข้าร่วมกับมอลูปอ่ะให้ได้ใช้ทรัพยากรที่มันมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อ่ะมันก็คือเป็นวิธีที่สามารถช่วยโลกเราได้แล้วแบบง่ายๆ

การได้มารู้จักกับมอลลูมในวันนี้นะครับทำให้ผมโอ้โหเซอร์ไพรส์หลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกก็คือได้รู้ว่าการผลิตเสื้อผ้าที่เราซื้อกันอยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดผ้าเหลือใช้เนี่ยจำนวนมากมายมหาศาลขนาดไหนนะครับอย่างที่สองก็คือได้รู้ว่าเพียงแค่เรารู้วิธีนะครับที่จะนำผ้าเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เนี่ยก็สามารถช่วยโลกของเราได้ไม่น้อยเลยนะครับมอลลูมจะเป็นแค่หนึ่งไอเดียนะครับเล็กๆที่จุดประกายอย่างยิ่งใหญ่นะครับให้กับผมแล้วก็หลายๆคนนะครับได้หันมาหาประโยชน์จากสิ่งที่อยู่ข้างหลังเรานะครับสิ่งที่เราเหลือใช้นะครับว่าเราจะทำยังไงให้ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าที่สุดนะครับผมแค่นี้ก็สามารถช่วยโลกของเราได้มากแล้วครับยังมีอีกมากมายหลายไอเดียนะครับที่จะทำให้โลกและชีวิตเราดีขึ้นนะครับผมก็ฝากกดติดตามที่ช่องกรีนไทยแลนด์ไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับไปครับ

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

ประเทศต้องมีกฎหมายเพื่อจัดระเบียบสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขในสมัยสุโขทัยกษัตริย์ทรงปกครองแบบพ่อปกครองลูกและมีความใกล้ชิดกับราษฎรมากศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงระบุว่าเมื่อราษฎรมีเรื่องเดือดร้อนให้ไปสั่นกระดิ่งที่ประตูเมืองกษัตริย์จะเสด็จมารับเรื่องร้องทุกข์และไต่สวนตัดสินอย่างยุติธรรมต่อมาในสมัยอยุธยากษัตริย์มีสถานะเปรียบดังสมมุติเทพมีการตรากฎหมายเพื่อจัดระเบียบสังคมให้เข้มแข็งในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเรียกว่าการปกครองแบบจัตุสดมแบ่งเป็นกรมเมืองดูแลความเรียบร้อยภายในเมืองหลวงกรมวังดูแลความเรียบร้อยภายในราชสำนักกรมคลังเก็บรักษาทรัพย์ของหลวงติดต่อค้าขายกับต่างประเทศและกรมนาดูแลตรวจตราการทำไร่ทำนาและเก็บหางข้าวเป็นของหลวงนอกจากนี้ยังมีกฎหมายกำหนดชนชั้นในสังคมคือเจ้าขุนนางไพร่และทาสไพร่คือราษฎรทั่วไปหากมีสังกัดขึ้นอยู่กับพระมหากษัตริย์เรียกว่าไพร่หลวงขึ้นอยู่กับมูลนายหรือขุนนางเรียกว่าไพร่สมไพร่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานรับใช้หลวงหรือมูลนายปีละ6เดือนส่วนทาสคือผู้ที่ยอมขายตัวเป็นทาสของผู้อื่นครั้นถึงสมัยรัตนโกสินทร์ไทยมีการติดต่อกับชาติตะวันตกมากขึ้นมีความจำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายที่ยึดถือมาแต่เดิมซึ่งเป็นสิ่งล้าหลังในสายตาของประเทศตะวันตกและทำให้ไทยต้องเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตทางการศาลแก่ประเทศคู่สัญญาทางการค้ากล่าวคือเมื่อคนไทยมีข้อพิพาทกับชาวต่างชาติคนไทยต้องขึ้นศาลของประเทศคู่ความดังนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้ปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินแบ่งเป็น12กระทรวงตามหน้าที่ความรับผิดชอบพร้อมทั้งปฏิรูปกฎหมายครั้งใหญ่จนเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศนอกจากนี้โปรดให้ตรากฎหมายเลิกทาสซึ่งต้องใช้นโยบายอย่างแยบยลค่อยผ่อนปรนเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งจนทาสหมดสิ้นไปในแผ่นดินไทยที่สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่งคือโปรดให้ยกเลิกระบบไพร่ซึ่งทำให้ชาวไทยไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานรับใช้หลวงและมูลนายทำให้ราษฎรมีเสรีในการประกอบอาชีพซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในเวลาต่อมาครั้นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในพุทธศักราช2475ถึงปัจจุบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆเพื่อประโยชน์แก่บ้านเมืองทรงส่งเสริมการทำงานของรัฐบาลเพื่อความมั่นคงในการปกครองเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและคุณภาพชีวิตที่ดีของราษฎรเป็นสำคัญชาวไทยจึงจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือเสียรเกล้าตราบนิรันดร์

0: 3อำเภอจามวันนี้นะคะนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านหนองเซียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะที่นี่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะทำไร่ทำนานะคะมีทั้งปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังแล้วก็วันนี้เนี่ยวัตถุดิบของเราก็จะเป็นมันค่ะแต่ว่าเป็นมันโบราณที่ทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าหาทานยากมากๆนั่นก็คือมันสาคูค่ะตอนนี้เข้ามาในป่ามันสาคูแล้วนะคะจะว่าป่าก็เนาะเพราะว่าเราปลูกค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะไม่ได้ปลูกแบบน้อยๆแล้วก็ที่เห็นนี่นะคะคือความต่างเลยเนี่ยแน่นอนว่าต้นเขาเนี่ยไม่เหมือนมันสำปะหลังแล้วก็ไม่เหมือนมันอื่นๆที่หนูจะเคยเข้าไปหาในป่าเนาะอันนั้นมันจะเป็นแบบออกเถาๆแต่นี่เหมือนเรายืนอยู่ในดงขาเลยค่ะคุณผู้ชมแบบต้นมันเหมือนใบเบยอะไรมันเหมือนขาไปหมดเลยแต่นี่แหละคือมันสาคูเนาะ
1: ใช่ค่ะใช
0: ่คือดินมันก็เป็นดินที่เขาปลูกมันปลูกอ้อยนี่แหละใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะอันเดียวกันเลย
0: โอ้คือดึงขึ้นมาเหมือนหัวชัยเท้าเลยนะคะไหนๆแม่ดึงขึ้นมาแล้วนะคะขออนุญาตแม่จ๋าหนูฝากเสียบหน่อย อันนี้นะคะคือที่แม่เขาดึงขึ้นมาที่น้องบอกว่ามันเหมือนหัวชัยเท้าอ่ะเนี่ยเพราะว่ามันขาวเดี๋ยวนะมีติดสายอันนี้อ่ะนี่พอดึงขึ้นมาคือมันขาวมากเลยค่ะเนี่ยแล้วเป็นหัวแบบเนี้ยนี่แหละคือมันสาคู
1: ใช่ค่ะ
0: คือพอดึงขึ้นมากรนึงเนี่ยนะคะมันจะมีทั้งแบบใหญ่ๆเลยเนาะใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยอันนี้ใหญ่เอาหลุดเลย มีทั้งใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีทั้งเล็กๆแบบน
1: ี
0: ้แต่ว่าหัวนี่คือขาวขาวนวลๆเหลืองๆนิดๆนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วแบบไหนที่เราแบบคือเลือกเอาไปกินเอาไปขายอะไรเงี้ย
1: มั้ยอ๋อถ้าเลือกไปขายเนาะเราก็จะเลือกที่แบบสวยๆหน่อยเนาะสวยๆแบบหัวเต็มที
0: ่
1: ก็คือถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือหัวเขาเริ่มใช้ได้แล้วโอเคอ่อนกำลังดีแล้วก็ไม่แก่ค่ะถ้าสมมติว่ามันแก่มันจะเปลือกนี่คือจะแห้งไปเลยแล้วเป็นสีน้ำตาล
0: อ
1: ันนี้พอดี
0: จะเป็นกับกาบแบบนี้ไหมคะ
1: ใช่ใ
0: ช่มันไม่เหมือนหัวมันไม่เหมือนคือถ้าพวกมันอะส่วนใหญ่มันจะมีลักษณะคล้ายๆกับราก
1: ค่ะ
0: อันนี้มันเหมือนหน่อเนาะหัวมันมีแบบเหมือนมันจะโตออกมาได้อีกอะ
1: ใช่ค่ะอันนี้มันยังไม่สุดถ้าสมมติว่ามันเต็มที่แล้วมันจะสุดตรงนี้แล้วก็เหมือนแบบตันๆ
0: แล้วมันจะแตกออกมาเป็นต้นใหม่ไหมคะ
1: ไม่ค่ะอันนี้ไม่แตกอันนี้เวลาที่ขยายพันธุ์มันก็ได้ทั้งต้นทั้งหัวอย่างเงี้ยแต่มันจะไม่แตกอย่างนี้นะคะ
0: คือ
1: ต้นพันธุ์มันจะแตกมัน
0: ข้างๆอย่าง
1: นี้ใช่ใช่ค่ะ
0: ม
1: ันจะอยู่ตรงเวลามันจะแตกเพราะหัวหนึ่งนี่ออกได้หลายต้นมากเลยหัวเขาจะไอ้ต้นเขาจะขึ้นอย่างเงี้ย
0: ตามป้องป้องป้องแบบนี้ใช่ไหม
1: ค่ะถ้าหัวนี้นี่อันนี้ก็เดี๋ยวเขาก็จะแตกตรงนี้แตกขึ้นตรงนี้
0: คือแสดงว่าอย่างนี้ก็ปลูกได
1: ้ได้ค่ะอ
0: ย่างนี้ก็ปลูกได้
1: ได
0: ้แล้วพี่จุ๊บอกต้นก็ปลูกได้เหมือนกัน
1: ได้ค่ะ
0: ว้าขึ้นง่ายแท้แต่ว่าไม่ค่อยมีคนแบบหมายถึงว่าไม่ค่อยมีคนปลูกกันมากเท่าไหร่เนาะ
1: แต่ก่อนมีเยอะแต่ว่าเหมือนแต่ก่อนมันเยอะเนาะแบบใครมีเขาก็ไม่ค่อยสนใจเหมือนถ้าเป็นอีสานก็จะเรียกว่าไม่อึดไม่อยากอะไร
0: ไม่อึดไม่อยากแปลว่า
1: ก็คือเหมือนมีเยอะแล้วไม่ค่อยอยากกินไม่ค่อยสนใจอ๋อ
0: เหมือนเห็นจนเบื่อแล้ว
1: ใช่ใช่ที่ไหนก็มีที่ไหนก็มีมีพวกอ้อยมีมันมาอะไรเงี้ยเขาก็ไถทิ้งกันหมดเห็นแล้วก็ไถทิ้ง
0: จริงๆมันเป็นมันที่มีมาตั้งแต่เดิมไหมคะ
1: โอ้มันโบราณค่ะรุ่นสมัยนู่นล่ะคุณยายคุณตา
0: แม่จ๋าสมัยเด็กๆนี่ได้ขุดกินไหมอย่างนี
2: ้ขุดค่ะขุด
0: มันขึ้นแบบนี้ไหมคะมันเขาตั้งใจปลูกกันแบบนี้ไหมคะ
2: ไม่ตั้งใจเลยเขาปลูกไว้เล่นๆตามหัวไร่ไปนาก็พอได้ต้มกินงั้นแหละ
0: อ๋อคือแม่บอกไม่ตั้งใจเลยคือหมายถึงว่าไม่ได้ปลูกกันจริงจังแบบนี้
2: เวลาหิวก็มาต้มไม่สนใจละ
0: เหมือนเราปลูกเผือกปลูกอะไรไว้ในสวนหลังบ้านอะไรอย่างนี้แนวๆนั้นเน
2: า
0: ะมันสาคูที่เราเห็นนี้นะคะเรียกว่ามันสาคูขาวเมื่อก่อนจะปลูกเอาไว้ตามบ้านปลูกเอาไว้กินค่ะโดยเฉพาะทางภาคอีสานทุกวันนี้นะคะกลายเป็นมันที่หายากโนว่าคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยที่เคยกินตอนเด็กๆเห็นมันสาคูแบบนี้แล้วนะคะต้องนึกถึงรสชาติหรือว่านึกถึงความสนุกเวลาที่ไปขุดมันสาคูมากินแน่นอนค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาขุดมันสาคูกันอย่างจริงจังจะสนุกสนานขนาดไหนติดตามได้ในตามอำเภอจานค่ะ
3: 1 2 3
0: เราให้ดินมันออกหัวจะติด วันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาขุดมันสาคูขาวกันที่บ้านหนองเซียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นลักษณะต้นของมันสาคูขาวนั้นนะคะดูรวมๆแล้วคล้ายๆกับขิงข่าค่ะแต่ว่าก้านของเขาเนี่ยจะเป็นปล้องแข็งแตกต่างจากมันสายพันธุ์อื่นๆนะคะซึ่งมันสาคูขาวนี้นะคะจัดเป็นพืชล้มลุกอยู่ในวงเดียวกันกับคล้าพืชที่สามารถนำผิวเปลือกด้านนอกมาใช้ในการจักสารนั่นเองค่ะแต่ว่าต้นมันสาคูขาวเนี่ยก้านเขาจะไม่แข็งแล้วก็ปล้องก็จะสั้นกว่าต้นคล้านะคะไม่สามารถที่จะนำมาจักสารได้แต่ว่าต้นสาคูขาวนั้นมีหัวที่รับประทานได้ค่ะส่วนใบของเขาเองก็มีประโยชน์นะคะคนสมัยก่อนก็จะมีการนำใบมาห่อข้าวหรือว่าห่อปลาย่างเอาไว้ไปกินในไร่ในนาค่ะต้นมันสาคูขาวนั้นเมื่อเริ่มออกดอกดอกของเขาจะเป็นสีขาวเล็กๆแบบนี้นะคะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าต้นนั้นสมบูรณ์เริ่มที่จะมีหัวใต้ดินและขนาดของหัวนั้นก็ใหญ่พอที่จะเริ่มขุดได้แล้วค่ะคือเราจะใช้จอบเนี่ยเปิดข้างๆก่อนแล้วก็ใช้เสียมเนี่ยเลาะมันใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับพอเอารากมันออกนิดนึงครับ
0: แต่ก็ต้องระวังโดนหัวมันด้วยใช่ไหมพี่
3: ใช่ครับ
0: นี่คือเราขุดรอบๆแล้วเราก็ดึงเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หนึ่งสองสามหนักมากมันแน่นมากนะคะ

0: ชีมาแล้วมาดูผลงานมีสักกี่หัวอันนี้ได้นะพี่เจ้าเนาะ
1: ได้ค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะหนูวางนี่ก่อนแล้วกันนะ
1: ค่ะ
0: หนึ่งสองสามนี่จะเป็นมันสาคูที่ได้จากต้นนี้ต้นเดียวปกติก็จะประมาณนี้แหละใช่ไหมพี่ยุ้ยคือที่เขาให้ผลผลิตอ่ะ
1: ใช่ใช
0: ่โ
2: อ้แต่ถ้าเจอเง่าใหญ่กว่านี้จะเยอะกว่านี
0: ้คือหมายถึงเง่านี่หมายถึงแบบตัวหัวแม่มันอย่างนั้นเหรอคะต้นแม่ใช่ไหมที่เราไปปลูก
1: อันนี้น่าจะเป็นแบบกลาง
0: ๆ
1: ยังใหญ่ยังมีเง่าที่ได้เยอะกว่านี้อยู
0: ่แสดงว่า
1: ก็ได้น้อยกว่านี้ก็มี
0: แสดงว่าเง่าที่เราไปปลูกต้นแรกเนี่ยถ้าเกิดว่ามันใหญ่มันสมบูรณ
1: ์
0: เวลาที่กอมันแตกมันก็จะใหญ
1: ่ใหญ
0: ่แล้วก็ให้หัวแบบดี
1: ใช่ค่ะ
0: แต่จริงนะสองกอนี่ก็เหนื่อยแล้วนะ หัวของมันสาคูเนี่ยมันจะมี2แบบหลักๆเลยนะคะคือเห็นหน้าตาคล้ายๆกันขาวๆเนี่ยพี่กบบอกว่ามันมีประเภทที่สามารถแตกเป็นหน่อได้เราดูจากปลายถ้าปลายมันแหลมแบบนี้เหมือนอารมณ์หน่อกล้วยเนาะที่มันจะโตเนาะถ้าปลายแหลมๆแบบนี้นะคะเขาสามารถที่จะกลายมาเป็นต้นต่อไปได้แต่ถ้าปลายทู่ๆแบบนี้กินค่ะ
3: ใช่
0: ไหม เอาไปกินค่ะ
3: ก
0: ิน
3: ไม่ได้เสี้ยนมันจะเยอะ
0: อันนี้เสี้ยนเยอะไอ้แหลมๆนี่เสี้ยนเยอะเลย
3: อันนี้ยังโตได้อย
0: ู่โอเคอ่ะแสดงว่าอันนี้กิน
3: ใช่ครับ
0: อันนี้ก็กินนี่โอ้มันต่างกันชัดอยู่นะหนูว่าเนี่ยหัวมันแหลมชัดเลยหัวของมันสาคูนั้นหลักๆจะมี2แบบซึ่งสามารถทานได้ทั้งคู่นะคะแต่เราต้องมาดูว่ามันสาคูในส่วนที่เป็นลักษณะยอดแหลมๆนั้นนะคะถ้าเกิดว่ายอดนั้นแหลมมากเกินไปเนี่ยแสดงว่าใกล้ที่จะกลายเป็นหน่อแล้วเนื้อด้านในนั้นจะเป็นเสี้ยนเยอะมากแล้วก็เหนียวมากค่ะหรือถ้าหากว่ามันนั้นหัวเล็กมากๆนะคะเสี้ยนก็จะเยอะเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่คุณผู้ชมจะเลือกซื้อมันสาคูก็ต้องเลือกขนาดที่ค่อนข้างใหญ่หัวทู่ซึ่งก็จะทำให้เสี้ยนนั้นค่อนข้างน้อยค่ะแต่ถึงยังไงนะคะลักษณะของเนื้อมันสาคูนั้นก็จะมีเสี้ยนอยู่ในตัวอยู่ดีโดยเฉพาะเวลาที่กินสดๆค่ะเช็ดก่อนอันเช็ดแล้วนะเหมือนกินมันแก้วรสชาติมันหวานหวานแต่ว่ารู้เลยว่ามันมีแป้งแล้วก็มีดินด้วย
1: ค่ะ
0: มีดินดิ๊กเนี่ยเขาดัดเช็ดแล้วนะแต่ว่าคือที่พี่จุ๊บอกว่ามันเป็นเส้นเนี่ยติดฟันเลยเนี่ย
1: อ๋อเหรอ
0: เป็นเส้นจริงๆค่ะเนื้อเขาเป็นเส้นแต่ว่ากรอบถ้าเกิดกัดสดๆจะมีรสชาติออกหวานหวานแป้งแป้งเป็นมันที่กินดิบได้นะคะไม่เหมือนพวกมันสำปะหลังเนา
1: ะ
0: มันสำปะหลังกินไม่ได้นะคะแต่ว่ามันสาคูเนี่ยทานสดๆได
1: ้
0: แป้งมันเยอะมากเลยกินแล้วรู้สึกว่าแป้งมันเยอะมากค่ะแล้วเสี้ยนก็เยอะมากๆด้วย ขอโทษนะคะต้องคายออกมาแบบนี้เลยค่ะมันเป็นเส้นอย่างจริง
1: ๆ
0: แต่เดี๋ยวต้องไปลองดูว่าถ้าสุกแล้วมันจะเป็นยังไงเนา
1: ะ
0: คูที่ขุดขึ้นมาแล้วนะคะชาวสวนเขาจะเก็บต้นเอาไว้แล้วก็นำมาแยกเป็นหน่อๆจากนั้นก็จะนำไปปลูกในพื้นที่ใหม่ไม่นานต้นมันสาคูขาวก็จะเริ่มแตกกอค่ะปกติแล้วนะคะถ้าปล่อยให้เขาโตตามธรรมชาติเนี่ยก็จะให้หัวประมาณปีละ1ครั้งค่ะแต่ถ้าเกิดว่าปลูกขายนะคะมีการให้น้ำสม่ำเสมอแต่ว่าไม่มากจนเกินไปมันสาคูขาวก็สามารถที่จะให้ผลผลิตได้ทั้งปีค่ะคือหมายถึงว่าอันนี้ถ้าเอาไปปลูกพอเขาโตเนี่ยไอ้เจ้าพวกนี้ก็คือออกมาแบบนี้แหละ
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือจากต้นหนึ่งนะคะอันนี้เนี่ย
0: คือกอเนี่ยก็คือจากต้นแบบน
1: ี้ใช่ค่ะต้นหนึ่ง
0: มันสาคูที่เรามาเก็บนี่นะคะส่วนหนึ่งเนี่ยพี่จู๊พี่กบเขาก็จะขายให้กับคนที่สนใจด้วยคือขายต้นพันธุ์ด้วยขายหัวมันด้วยนะคะแล้วก็นอกจากที่จะมาขุดเพื่อขายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะนำกลับไปทำขนมกันด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูว่ามันสาคูสีขาวๆอวบๆแบบนี้นะคะจะนำไปทำอะไรทานได้บ้างแล้วก็รสชาติเขาตอนสุกแล้วเนี่ยเป็นยังไงเนาะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะกองมันสาคูที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นมันสาคูขาว

0: ที่เขากำลังเตรียมส่งให้กับลูกค้าที่สั่งเอาไว้ค่ะมันสาคูที่เห็นอยู่นี้เขาจะไม่ล้านะคะแต่ว่าจะใช้ผ้าเช็ดเอาดินออกพอประมาณค่ะซึ่งการเก็บมันสาคูไว้ทั้งดินแบบนี้นะคะจะช่วยยืดอายุให้มันสาคูอยู่ได้หลายวันแล้วก็ไม่เน่าเสียระหว่างการขนส่งค่ะส่วนมันสาคูก่อนที่จะนำมาทำอาหารนั้นนะคะนอกจากจะต้องล้างทำความสะอาดซะก่อนแล้วสังเกตว่าหัวของมันสาคูนั้นจะเต็มไปด้วยกาบคล้ายๆกับกาบกล้วยแห้งๆค่ะซึ่งนอกจากจะแห้งแล้วก็เหนียวมากๆด้วยนะคะเราจะต้องดึงออกเพราะว่าเป็นส่วนที่จะสะสมดินเอาไว้แล้วก็กินไม่ได้ค่ะมันสาคูขาวที่เราลอกเยื่อหุ้มหรือว่ากาบด้านนอกออกไปแล้วนะคะจะเห็นชัดเจนเลยว่าลักษณะหัวของเขาเนี่ยจะเป็นปล้องๆข้อๆแบบนี้ค่ะมันสาคูขาวนั้นเป็นมันที่มีเส้นใยเยอะมากๆนะคะเมื่อเราผ่าดูตอนสดๆเนี่ยจะเห็นว่าเนื้อด้านในนอกจากจะฉ่ำน้ำเพราะว่าเป็นมันที่สะสมแป้งเอาไว้เยอะแล้วเนี่ยตรงกลางหัวของมันสาคูขาวนั้นจะเป็นโพรงเล็กน้อยค่ะนอกจากเนื้อจะเป็นสีขาวแล้วนะคะเมื่อสังเกตดีๆเราจะเห็นว่ามีเส้นใยอยู่เต็มไปหมดทั้งหัวเลยล่ะค่ะและด้วยการที่เขาเป็นมันที่มีเส้นใยเยอะแบบนี้นะคะการที่ทำให้สุกจึงเป็นวิธีที่ช่วยให้เส้นใยเหล่านี้นิ่มลงและช่วยให้เรากินได้ง่ายขึ้นค่ะมันสาคูนี้นะคะเราล้างเรียบร้อยแล้วก็มีตัดส่วนที่เป็นรากกับกาบเนาะหนูเรียกกาบแล้วกันนะพี่โจเนาะกาบเขาเอาออกขาวเลยซึ่งจริงๆเราต้มทั้งแบบที่แค่ล้างดินก็ได้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช
0: ่แต่ก็ต้องมาลอกอยู่ดีไหม
1: ถ้าต้มทั้งเปลือกเวลากินก็ต้องมาลอกอีกเหมือนกันค่ะ
0: ซึ่งถ้าลอกไปแล้วเนี่ยอันนี้คือต้มเสร็จปุ๊บก็กินได้เลย
1: ใช่ใช่
0: โอเคตอนนี้น้ำเราเดือดแล้วนะคะทีนี้อย่างมันสาคูเนี่ยต้มได้นึ่งได้ไหม
1: นึ่งได้ค่ะ
0: นึ่งได้เผาได้เผาได้เหมือนกัน
1: ใช่
0: แล้วก็จริงๆกินสดก็ได้เพราะว่าเราชิมไปแล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: ถ้ากินสดนี่เขาแบบกินแนวไหนคะเช่นแกล้มกับน้ำพริกจิ้มกับน้ำพริกอะไรอย่างนี้ไหมหรือว่าแบบ
1: ใช่ก็มีจิ้มกับน้ำพริกก็ได้แล้วก็ตำเหมือนตำส้มตำเลยนี่จะใช่
0: สับ
1: ใช่สับแล้วก็ฝันเหมือนมะละก
0: อ
1: ใช่ค่ะ
0: คือจริงๆอ่ะถามว่าตอนกินสดนะคะรสชาติอ่ะมันได้เลยเพียงแต่ว่ามันติดอยู่ที่ความเป็นเสี้ยนเล็กๆของมันอ่ะเยอะเลยคือกัดไปทีเดียวติดฟันเลยอ่ะเสี้ยนแบบเยอะมาก
1: จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยที่ไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือนแต่จะมีเสี้ยนอย่างนี้แหละค่ะใช่
0: คืออย่างมันสำปะหลังอ่ะมันก็มีเสี้ยนเหมือนกันเนา
1: ะ
0: เพียงแต่ว่ามันกินสดไม่ได้เนาะแล้วมันก็จะเป็นเสี้ยนคนละแบบอันนี้เสี้ยนมันเป็นเสี้ยนเล็กเลยเนาะเดี๋ยวเราลองกินแบบสุกดูบ้างอันนี้น้ำเดือดแล้วนะคะแล้วก็พี่จุ๊บอกถ้าต้มใส่ใบเตยด้วย
1: จะหอมจะเพิ่มความหอมของมันขึ้นไปค่ะ
0: แล้วเราต้องใส่เกลือใส่อะไรไหมคะ
1: ก็แล้วแต่คนชอบค่ะบางคนก็ชอบต้มใส่เกลือเหมือนลักษณะการต้มจะเหมือนต้มข้าวโพดค่ะก็บางคนก็จะชอบใส่หรือบางคนเอ๊ะไม่ชอบเค็มก็ไม่ใส่ก็ได
0: ้ก็เอารสชาติของเขาไปเลย
1: ใช่
0: เนา
1: ะ
0: โอเคก็ติมสุกยากจริง
1: ก็ต้มนี่จะใช้ประมาณน้ำเดือดๆอย่างเงี้ยค่ะเอาลงแล้วก็ประมาณ40นาทีถึง50นาทีใช่ๆ
0: พูดนานเหมือนกันเน
1: า
0: ะไม่ใช่แบบ10นาที5นาทีไม่ใช่ก็เป็นครึ่งค่อนชั่วโมง
1: ก็คือมันอันเนี้ยเวลามันสุกมันก็จะไม่นิ่มนะคะมันก็จะเป็นเหมือนแบบกัดแล้วมันอารมณ์เหมือนแห้วเลยมันก็จะเป็น
0: เดี๋ยวต้องลอง
1: แครกอะไรอย่างเงี้ย
0: คือ
1: มันจะไม่แบบว่านิ่มเหมือน
0: ไม่เละ
1: ใช่ไม่เหมือนมันเทศเหมือนมันอะไรทั่วไปมันจะไม่ใช่แบบนั้นนะคะคือหลายคนบางคนก็บอกว่าต้มเป็นชั่วโมงแล้วยังแข็งอยู่ อะไรอย่างเงี้ย
0: คือนี่คือรสของเขาเลย
1: ค่ะ
0: คือยังไงเขาก็ไม่นุ่มนิ่มแบบน
1: ั้
0: น
1: ไม่นิ่มเหมือนมันเทศนะคะมันจะแข็งยังแข็งอยู่
0: อันนี้น้ำเดือดนะคะเราใส่มันสาคูลงไปแล้วแล้วก็พี่จูใส่ใบเตยลงไปอีกนิดนึง
1: ค่ะ
0: คราวนี้ก็ทิ้งไว้ประมาณ40นาทีรอให้เขาสุกเดี๋ยวมาดูกันว่าที่พี่จูบอกว่ามันไม่นิ่มเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะ

0: ันจากภูเขาที่เราเก็บมาได้วันนี้นะคะเราจะนำมาทำทับทิมกรอบกันค่ะนอกจากจะมีมันสาคูขาวที่ต้มสุกแล้วจะมีหัวกะทิน้ำเชื่อมแป้งมันส่วนสีที่จะใช้ในการแช่ตัวมันสาคูขาวนั้นเราจะใช้สีแดงที่ได้มาจากฝางค่ะขั้นตอนแรกของการทำทับทิมกรอบนะคะเราจะเริ่มจากการนำมันสาคูที่ต้มสุกแล้วมาหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าค่ะ
1: เอาชิมพอดีครับ
2: เสียงตัดเสี้ยนนี่ใช่เลยนะ เดี๋ยวจะลองชิมด้วยนะคะนี่เริ่มอุ่นแล้วเมื่อกี้มันยังร้อนๆอยู่เนาะ

0: อันนี้เป็นมันสาคูที่เราต้มสุกแล้วนะคะแล้วก็หั่นเรียบร้อยคือเห็นเลยว่าเสี้ยนเขานี่เป็นเส้นๆๆๆเลยเป็นเส้นใหญ่มากกว่านะต้องบอกว่าเขาเป็นมันที่มีกากใหญ่สูงมากอันนี้สุกแล้วเดี๋ยวโนจะชิมนะคะมันกรอบค่ะกรอบหนึบนิดๆแต่ว่าความเป็นเสี้ยนมันน้อยกว่าตอนกินสด
1: ๆ
0: ความรู้สึกหนูนะ
1: คือ
0: เหมือนมันเคี้ยวง่ายด้วยความที่มันอาจจะสุกแล้วมั้งออกหวานนิดๆแต่ตอนสดคือหวานชัดเลยนะแล้วก็รู้สึกเลยว่าแป้งมันแบบแป้งมันเยอะมากค่ะอันนี้ก็ยังรู้สึกได้ถึงความเป็นแป้งว่าแบบมันมีความแห้งแห้งหนึบหนึบอยู่โอเคมีหน้าทำเหมาะและเหมาะทับทิมกรอบเนี่ย เพราะว่านางกรอบมากนะคะคุณแป้งคุณมันจากคู่เนี่ย

มันที่หั่นแล้วเราจะแช่ลงไปในน้ำฝาจากนั้นก็จะตักขึ้นมาพอเสด็จน้ำและนำไปคลุกกับแป้งมันค่ะร่อนพอสมควรให้แป้งนั้นหลุดออกเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็นำไปต้มในน้ำร้อนจัดเม็ดทับทิมกรอบที่สุกแล้วเขาจะลอยตัวขึ้นมาจากนั้นเนี่ยเราจะตักออกเพื่อนำไปน็อกในน้ำเย็นค่ะส่วนเวลากินนั้นนะคะเราก็แค่เติมน้ำเชื่อมและราดด้วยหัวกะทิแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

0: เป็นทับทิมกรอบที่ทำจากมันสาคูนะคะเดี๋ยวลองชิมชิมได้เลยสีเนี่ยคือแบบธรรมชาติเลยเนาะพอเป็นสีของแก่นกลางเนาะมันเป็นแดงแบบเรื่อๆค่ะสวยดีจริงๆน้ำเชื่อมความหวานความอะไรนี่แล้วแต่เราชอบเนาะ
1: ใช่ใช่ถ้าชอบเล็กเราก็หั่นเล็กกว่านี้ก็ได้นะอันนี้แต่ว่าดูเหมือนมันจะใหญ่ไปนิดนึง
2: หั่นแบบเจ้าของสวนไง
1: ใช
0: ่ใหญ่หน่อยเนี่ยมันจะเป็นเส้นๆเส้นๆเลยแต่หนูว่าพอตัดสั้นแบบเนี้ยไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยรู้สึก
1: ติดอยู่ไหมคะ
0: ไม่ติดไม่ติดไม่ติดฟันแล้วตัวมันสาคูนะคะไม่ว่าเราจะกินต้มหรือว่าเอามาทำขนมสิ่งนึงที่ไม่เปลี่ยนก็คือเนื้อสัมผัสเนื้อสัมผัสของเขาที่มันกรอบแบบมีความหนึบหนึบแต่ว่าพอเอามาทำเป็นทับทิมกรอบเนี่ยมันด้วยความที่มันหั่นเต๋าเหมือนเราตัดในส่วนของกากใยเขาให้มันสั้นลงเวลากินน่ะถามว่ายังรู้สึกไหมยังรู้สึกถึงความเป็นเส้นๆแต่ว่ามันกินง่ายขึ้นกินง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วก็คือกรอบกรอบหนึบหนึบคือคนละเรื่องกับแห้วกับมันแก้วเวลาที่ทำทับทิมกรอบอ่ะถ้าแห้วกับมันแก้วคือเขาก็กรอบไปเลยแต่อันนี้มันกรอบแล้วมันมีความหนึบด้วยนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นแบบเย็นๆเฉพาะตัวเนาะใครที่เคยกินมันสาคูตอนเด็กๆนะคะดูแล้วคิดถึงสมัยเด็กๆนะคะอยากลองชิมรสชาติหรือว่าใครดูแล้วอยากลองทานอยากได้พันธุ์ไปปลูกก็สามารถติดต่อได้นะคะตามเบอร์ที่โนขึ้นเอาไว้ให้นะพี่จุ๊ขุดขายทั้งต้นด้วยขายทั้งหัวด้วยเนาะต้องขอบคุณพี่จุขอบคุณแม่ๆป้าๆเนาะที่พากันไปขุดไปดึงไปโอ้โหสนุกสนานมากมายนะคะขอบคุณมากๆด้วยนะคะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: ขอบคุณแม่ๆด้วยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: วันนี้ตามเพื่อจ่าของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจ้าโนกับพี่จุลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณอีกรอบจ้าขอบคุณจ้าโอ้อันนี้ใหญ่ไปไหมแม่ แม่บอกว่ามาลองนี่มาลองอันนี้นี่หนึ่งสองสามขออีกทีขออีกทีเดี๋ยวแล้วพี่กบนะหนึ่งสองสามใกล้แล้วแรงเด็กใกล้แล้วมาแล้ว
3: เหนื่อยชิบแผงเลยอมรินทร์ทีวี
4: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชา

สามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่25บริการรวมที่จุดเดียวคุณตาสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณตากลับมาเหนื่อยๆเป็นสุขไปเอาน้ำมาให้ดื่มนะคะ
2: แม่หลานตาน่ารักจริงๆเลยขอบใจนะ
0: ร่มเย็นเห็นคุณตาออกไปตอนสายๆแป๊บเดียวก็กลับมาแล้ว
2: ตาแวะไปรับกล้าไม้ที่เกษตรอำเภอมานะไปขอข้อมูลเรื่องการปลูกต้นไม้จากเขาด้วยแถมยังได้เมล็ดพืชผักสวนครัวพร้อมวิธีปลูกมาอีกทั้งเยอะ
1: โหกล้าไม้กับเมล็ดพืชเต็มเลยค่ะพี่ร่มเย็นทั้งไปขอกล้าไม้ทั้งได้ข้อมูลการปลูกภายในครึ่งวันดีจังค่ะ
2: ใช่วันนี้พอแดดร่มลมตกเราก็ลงมือกันปลูกได้เดี๋ยวนี้หลายๆร้านเขาปรับตัวขายของหลายๆ

0: อย่างในร้านเดียวตาเชื่อว่าที่นี่คงยึดหลักการทรงงานบริการรวมที่จุดเดียวของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9
1: บริการรวมที่จุดเดียวอย่างนั้นเหรอฮะ
0: เปรียบเทียบกับร้านขายต้นไม้ที่เดี๋ยวนี้มีต้นไม้หลากหลายพันและหลากหลายชนิดขายทั้งไม้ดอกไม้ใบมีทั้งดินทั้งกระถางสวยๆและอุปกรณ์สำหรับทำสวนให้เลือกมากมายแถมบางร้านยังมีของตกแต่งสวนเพิ่มเติมด้วยเรียกได้ว่าเข้าร้านเดียวก็ได้ข้าวของเครื่องใช้เกี่ยวกับการจัดหรือทำสวนครบในที่เดียวเลยละดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่าบริการรวมที่จุดเดียวทรงเน้นในเรื่องการสร้างความรู้รักสามัคคีและการร่วมมือร่วมแรงใจกันด้วยการปรับลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มักจะต่างคนต่างทำและยึดติดกับการเป็นเจ้าของงาน
1: อย่างนี้ถ้าที่ไหนนำหลักการทรงงานนี้ไปใช้งานก็จะสำเร็จอย่างรวดเร็วงั้นหรอครับ
0: ใช่เห็นแล้วล่ะและคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือประชาชนผู้ใช้บริการซึ่งนี่แหละคือเป้าหมายของพระองค์ท่าน
2: ทรงคิดเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงเป็นสุขซาบซึ้งจริงๆเลยค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามประวัติความเป็นมาและความสำคัญของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชที่ดำเนินงานสนองพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในอันที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารและในชนบทค่ะเป็นที่มาของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช21แห่งทั่วประเทศซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์และเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงพยาบาลสมเด็จยุพราชด้วยพระองค์เองทุกแห่งอีกทั้งยังทรงพระมหากรุณารับเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชอีกด้วย
1: ในรัชกาลตั้งแต่1ถึง10มาเนี่ยของราชวงศ์จักรีเนี่ยประเทศสยามหรือประเทศไทยเนี่ยได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะมากอย่างที่เรารับทราบกันในทางประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านตั้งแต่รัชกาลที่1ถึง3แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการที่จะต้องยืนหยัดให้ได้รักษาเอกราชให้ได้ในท่ามกลางการล่าอาณานิคมของทางฝั่งตะวันตกแล้วสุดท้ายก็มาถึงรัชกาลที่5เราทำสำเร็จรัชกาลที่5นี้ก็คือการปรับปรุงบ้านเมืองให้ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกใบนี้นะแล้วตั้งแต่5ถึง10เนี่ยเราก็จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงมาตลอดเวลาแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกรัชกาลถือเป็นเรื่องหลักท่านก็คือดูแลราษฎรตัวอย่างของรัชกาลที่9นี่ชัดเจนมาก

0: ครับเพราะว่าการดูแลราษฎรเนี่ยท่านจะมุ่งไปที่กลุ่มราษฎรของท่านที่เปราะใช้สมัยนี้ใช้คำว่าเปราะบางนะจริงๆก็อาจจะมีหลายนิยามยากจนบ้างอยู่ในที่ห่างไกลบ้างพิการบ้างเป็นผู้สูงอายุบ้างเด็กเกินไปบ้างกลุ่มเหล่านี้เนี่ยจะได้รับพระราชทานพระราชโอบายหรือพระราชดำริให้ช่วยเหลือเป็นพิเศษนอกเหนือไปจากสิ่งที่รัฐบาลเขาให้อยู่แล้วนะซึ่งอันนี้เนี่ยเหมือนกับมีสายพระเนตรของพระอินทร์มั้งจ้องมาจากท้องฟ้าแล้วก็มองดูว่าคนไทยเนี่ยมีกลุ่มไหนบ้างที่ยังขาดแล้วท่านจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างรัชกาลที่10ก็เช่นกันถ้าเราจำได้พระปฐมบรมราชโองการที่เริ่มต้นก็คือสืบสานรักษาต่อยอดเนี่ยผมคิดว่า3คำเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวในช่วง 8-9 ปีมาเนี่ยพระองค์ท่านก็ได้ดำเนินพระราชภารกิจเนี่ยตามนี้จริงๆเลยนะฮะคราวนี้ถ้าเราพูดในเรื่องของสาธารณสุขเราต้องยอมรับฮะว่าระบบสาธารณสุขเราเนี่ยมันมีชั้นของมันอยู่ถ้าเป็นคนที่อยู่ในกรุงเมืองใหญ่ในกรุงเทพก็ดีในปริมณฑล EEC ในตัวอำเภอเมืองเช่นเชียงใหม่ก็ดีลำปางก็ดีพิษณุโลกเนี่ยจะได้รับการดูแลระบบบริการการแพทย์และสาธารณสุขอีกระดับหนึ่งเรามีโรงเรียนแพทย์ใหญ่ๆในผมใช้คำว่าเมืองบนกับเมืองลุ่มเมืองบนก็คือที่ผมกราบเรียนไปแล้วเนี่ยเราจะมี medical center medical hub ถ้าเป็นของโรงพยาบาลเอกชนก็ชั้นหนึ่งของโลกอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าเรายังมีเมืองลุ่มหรือเมืองล่างอีกก็คืออำเภอรอบนอกแล้วก็ชายแดนชายขอบแล้วก็ในพวกที่ยากจนเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยอันนี้จะได้รับพระราชทานความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษในหลายๆโครงการด้วยกันนะถ้าผมจะขออนุญาตยกตัวอย่างของรัชกาลที่10เนี่ยตั้งแต่ดำรงพระอิสรยศเป็นสมเด็จพระยุพราชแล้วนะฮะในช่วงนั้นเนี่ยจะมีพระราชพิธีอภิเษกสมรสแล้วก็อาจารย์ธานินทร์ไกรวิเชียรในฐานะนายกครม.เนี่ยก็ได้คิดกันว่าจะถวายอะไรเป็นของขวัญ นะถวายอะไรเป็นของขวัญก็ได้เข้าขอพระราชวินิจฉัยของรัชกาลที่9รัชกาลที่9รับสั่งประโยคนึงซึ่งอาจารย์ธานินทร์นำมาเผยแพร่อะไรก็ได้แต่ไม่ต้องคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวฉันขอให้คิดว่าของขวัญ นั้นเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเพราะฉะนั้นเมื่อได้แนวทางอย่างนี้รัฐบาลอาจารย์ธานินทร์ก็เลยไปคิดกันเพราะในช่วงนั้นเนี่ยเรามีพื้นที่สีแดงสีชมพูในสถานการณ์สู้รบในป่าใช่ไหมอย่างเรารู้กันนะก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นประชาชนที่อยู่ในเขตสีชมพูสีแดงเนี่ยเขาจะขาดการเข้าถึงระบบโรงพยาบาลนะอย่างดีก็ยังมีสถานีอนามัยมีอะไรต่ออะไรไปนะครับแต่ก็ไม่มีหมอไม่มีอะไรประจำนะเพราะนั้นครม.ก็เลยคิดสูตรขึ้นมาได้ว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยน่าจะถวายโรงพยาบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปอยู่ในท้องที่สีชมพูกับสีแดงแล้วก็ขอพระราชทานนามว่าเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นอันนี้ฮะจึงได้เกิดโรงพยาบาลระบบขึ้นมาระบบหนึ่งเรียกว่าระบบโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชมีทั้งสิ้น21แห่งทั่วประเทศแต่จะอยู่ในถิ่นทุรกันดารช่วงนั้นมันประมาณพ.ศ. 2520-21นะฮะแล้วก็เสด็จสมเด็จพระยุพราชเนี่ยเสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์เองหมดเสด็จเปิดโรงพยาบาลทุกโรงหมดนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นยังเสด็จเยี่ยมอีกนะเสด็จเยี่ยมเป็นระยะทุกแห่งแต่ที่สำคัญที่อยากจะกราบเรียนคือพระบรมราชโองการที่ได้พระราชทานให้ระบบโรงพยาบาลยุพราชที่จริงมีเยอะแต่ขออนุญาตยกขึ้นมา3ข้อด้วยกันข้อแรกเลยตั้งแต่แรกเลยรับสั่งว่าขอให้พวกเราชาวยุพราชทั้งหลายเนี่ยโรงพยาบาลยุพราชเนี่ยตระหนักให้ดีนะรัฐบาลสมัยนั้นด้วยราษฎรด้วยเขาช่วยร่วมกันบริจาคเงินเนี่ยเพื่อให้สร้างโรงพยาบาลให้พวกเราไปทำงานดูแลประชาชนในถิ่นทุรกันดารโดยเฉพาะยากจนอันนั้นก็เลยถือเป็นหมุดหมายสำคัญของเรา40กว่าปีเราไม่เคยทิ้งเลยนะเพราะเราจะมีโครงการต่างๆเนี่ยเพื่อช่วยประชาชนในถิ่นทุรกันดารอันที่สองหลังจากนั้นไม่นานก็พระราชทานพระราชบายอีกข้อหนึ่งว่าถึงเราจะอยู่ห่างไกลถึงเราจะดูแลประชาชนในถิ่นทุรกันดารแต่เราต้องพัฒนาคุณภาพตลอดเวลาเพราะฉะนั้นขณะนี้21แห่งเนี่ยก็ผ่านเกณฑ์ ขาเรียก Hospital Accreditation หรือ A ซึ่งเป็นระบบคุณภาพของโรงพยาบาลไทยเองนะผ่านทุกแห่งแล้วครับแล้วก็มีอีก3แห่งเนี่ยท่านทะเยอทะยานมากผ่านระบบของนานาชาติ JCI ด้วยนะฮะซึ่งเราก็ภูมิใจมากนะฮะเพราะว่าประโยชน์ทั้งหลายเนี่ยถ้าเราพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมาเนี่ยประโยชน์ก็คือตกอยู่กับประชาชนในพื้นที่อันนี้หลังจากที่เสด็จครองราชเมื่อ2559ก็มีรับสั่งกับท่านประธานองคมนตรีท่านประธานมนตรีก็มาเล่าให้พวกเราฟังพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ว่าได้รับสั่งกับท่านประธานองคมนตรีว่าในช่วงที่ผ่านมา40ปีเนี่ยทั้งหมอทั้งพยาบาลบุคลากรในโรงพยาบาลได้รวบรวมความดีความเก่งไว้แล้วขอให้เอาความดีความเก่งเนี่ยออกไปทำงานสุขภาพชุมชนก็ไปหาหรือชุมชนเขาอยากได้อะไรตำบลนี้อยากจะทำอะไรตำบลนี้อยากทำอะไรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยและโดยเฉพาะยิ่งเรื่องสุขภาพเขาด้วยเนี่ยนะก็เกิดโครงการขึ้นมาขณะนี้ก็เรากำลังรวบรวมรับเรื่องได้100กว่าโครงการ

0: โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วนั้นแต่เดิมเป็นสถานีอนามัยชั้น2ค่ะต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นศูนย์การแพทย์เป็นอนามัยชนบทและเป็นโรงพยาบาลอำเภอตามลำดับในปีพุทธศักราช2520เมื่อรัฐบาลมีดำริที่จะสร้างโรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดารเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโรงพยาบาลอำเภอเมืองสระแก้วก็เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในถิ่นทุรกันดารที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชค่ะและพระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2520และเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วเมื่อวันที่21กันยายนพุทธศักราช2521ค่ะ
1: จริงๆผมได้มีส่วนที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับยุพราชตั้งแต่2542นะครับหลังจากที่ได้ทุนของสำนักปลัดกระทรวงนะครับจบบอร์ดอายุรกรรมมาก็มาทำงานที่ยุพราชสระแก้วตั้งแต่2542แล้วก็เป็นอายุรแพทย์คนเดียวด้วยนะครับที่ปฏิบัติงานที่นี่นะครับก็อยู่จากที่เราตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานนะครับเราก็มีแค่อาคารเล็กๆ เป็นอาคารสมัยโรงพยาบาลอำเภอทั่วไปนะครับก็สมัยนั้นก็มีความยากลำบากเหมือนกันนะครับก็ผู้ป่วยไม่มีที่จะนอนนะครับก็นอนบนเสื่อนอนบนซัมเมอร์เบดนะครับเราก็มีความแออัดเราก็คุกเข่าราวก็ว่าได้นะครับก็คืออันนั้นก็คือเป็นบรรยากาศในช่วงนั้นนะครับคือยาปฏิชีวนะที่แบบเกรดดีๆสูงๆเนี่ยมีแค่ 2-3 ตัวเราก็มาพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลให้มันเติบโตจากที่การยกฐานะของจังหวัดสระแก้วเมื่อวันที่2ประมาณวันที่2กันยานะครับ2536เนี่ยก็ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลเป็นจังหวัดนะครับแล้วก็ได้ยกฐานะจากโรงพยาบาลอำเภอเป็นโรงพยาบาลในปีเดียวกันก็คือ2536นะครับก็ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาก็เราก็ปรับขนาดเตียงขึ้นมาเรื่อยๆจาก120เตียงจนถึงณปัจจุบันเนี่ยก็คือประมาณ400เตียงนะครับก็มีส่วนร่วมในการที่จะเห็นการเจริญเติบโตของโรงพยาบาลจากที่เป็นในส่วนของอายุรกรรมเองจากที่เรามีวอร์ดอายุรกรรมทั่วไปเราก็ให้บริการฟอกไตให้บริการหาเรื่องอุปกรณ์เรื่อง CT เรื่องMRI เข้ามาในโรงพยาบาลแล้วก็ขยายบริการต่างๆขึ้นมาในเรื่องของปฐมภูมิที่เราได้ร่วมมือกับเครือข่ายในการดูแลก็คือเราก็พยายามที่จะเน้นส่งเสริมป้องกันเรื่องการมีความรู้ด้านสุขภาพนะครับก็ปี2ปีนี้เราก็เริ่มลงพื้นที่จัดตั้ง Health Station นะครับก็คือศูนย์สุขภาพชุมชนสถานีสุขภาพสำหรับประชาชนซึ่งเราไปตั้งที่ร้านค้าประจำหมู่บ้าน
0: อ๋ออย่างนั้นเลย
1: อันนี้ก็คือเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงบริการได้ง่ายแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้เรื่องสุขภาพตนเองได้ง่ายสิ่งที่เราให้ก็เช่นเรื่องการวัดความดันนะครับการเจาะน้ำตาลนะครับตอนเช้ามาร้านชำก็มาเจาะวัดน้ำตาลในเลือดวัดความดันนะครับอสมในพื้นที่หรือว่าเจ้าของร้านชำก็จะส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่รพสตเพื่อที่จะดูประเมินในขณะเดียวกันเนี่ยคนไข้เองก็ได้กลับไปทำงานตัวเองไม่เสียเวลาในการทำงานนะครับก็และขณะเดียวกันก็คือเป็นการคืนข้อมูลให้เขารู้ว่าเขาจะต้องดูแลตัวเองยังไงต่อไปนะครับก็อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ในงานปฐมภูมิที่เราจะพยายามขยับขยายซึ่งในปีนี้ต้นปีเนี่ยก็จะครบทุกตำบลแต่ว่าปีหน้าก็คิดว่าจะพยายามทำให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านนะครับอันนี้ก็คือเรื่องปฐมภูมิส่วนในงานตติยภูมิหรือว่างานเชี่ยวชาญเฉพาะเนี่ยเราก็มีผู้เชี่ยวชาญครบทุกสาขานะครับแต่ว่าสาขาละเล็กละน้อยนะฮะด้วยโรงพยาบาลเราเป็นโรงพยาบาลชายแดนเนี่ยก็พื้นที่ความดึงดูดคนให้มาอยู่นานๆเนี่ยก็ไม่ค่อยมีแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยเราก็พัฒนาได้ในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะนะฮะที่ช่วยมาดูแลเรื่องนิ้วเรื่องระบบทางเดินปัสสาวะศัลยกรรมตกแต่งมาดูแลเรื่องความพิการนะครับหมอจากสู่แพทย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องซ่อหินเรื่องจอประสาทตาก็มาตอนนี้กำลังเป็นช่วงที่พัฒนาศักยภาพในการดูแลนะครับหรือในส่วนที่เป็น กลุ่มมะเร็งเองเนี่ยเราก็มีหมอโรคเลือดหมอมะเร็งทางนรีเวชนะครับที่ช่วยดูแลซึ่งคาดว่าอนาคตหลังจากที่เราสร้างตึกเสร็จเนี่ยเราก็จะเปิดวอร์ดนะครับมะเร็งให้กับทางแพทย์นะครับ
0: สมัยก่อนที่ยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญมาประจำอยู่ที่นี่ดูแลผู้ป่วยยังไงคะถ้าเกิดว่าเป็นโรคเหล่านี้ต้องส่งไปไหนคะ
1: ก็เมื่อก่อนเราส่งโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีนะครับเพราะว่าก็เป็นเขาเป็นโรงเรียนแพทย์ด้วย
0: อ๋อค่ะแต่ก็หลายชั่วโมงอยู่กว่าจะตรงนี้ถ้าเร่งด่วน
1: สมัยก่อนมันเป็นทางที่วิ่งสวนก็ประมาณ 2-3 ชั่วโมง
0: ค่ะคนที่จะมาทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเนี่ยค่ะมันต้องมีการปลูกฝังค่านิยมหลักคิดทัศนคติอะไรต่างๆในการทำงานมากกว่าโรงพยาบาลอื่นๆหรือไม่ยังไงคะ
1: ครับก็จริงๆมันมีในวันที่ท่านให้พระราชปณิธานไว้นะครับว่าโรงพยาบาลยุพราชเนี่ยเราตั้งขึ้นมาด้วยเหตุผลอะไรนะครับจริงๆก็คือโดยสรุปเป็นใจความว่าตั้งขึ้นเพื่อที่จะให้ประชาชนในถิ่นทุรกันดารเนี่ยได้เข้าถึงบริการที่จำเป็นทางการแพทย์นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราต้องให้บุคลากรที่มารับบริการที่มาอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยได้เข้าใจคอนเซปต์อันนี้ได้เข้าใจจิตวิญญาณของรพร.อันนี้นะครับเพราะนั้นทุกคนเนี่ยจะต้องผ่านตานะครับเราก็จะมีโลโก้ประจำอยู่ที่ปากทางเข้านะครับเป็นแท่นแกรนิตที่เราจารึกพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอาไว้นะครับซึ่งเราก็พยายามทบทวนให้กับเจ้าหน้าที่ได้ทราบถึงเป้าหมายวัตถุประสงค์ของการมีโรงพยาบาลยุพราชนะครับเพื่อที่จะให้ได้ให้บริการประชาชนอย่างที่พระราชปณิธานตั้งไว้ครับ
2: น่าจะประมาณราวๆ220จะมีบอกก็มีการสร้างโรงพยาบาลนะโรงพยาบาลใหญ่โรงพยาบาลสมเด็จพระราชาเกียรติผมก็เอ้ยแอบดีใจเว้ยทีนี้แหละพี่น้องเราก็สบายเมื่อก่อนพ่อแม่ป่วยต้องไปนู่นสรอรันแล้วก็โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ตรงนี้มันจะเป็นอนามัยเฉยก็ไม่ค่อยได้อันนี้พอรู้ว่ามีจะมีโรงพยาบาลก็เริ่มดีใจแล้วว่าดีใจว่าเป็นยังไงตอนนั้นเป็นนักเรียนอยู่ก็ทีนี้ก็มีการเปิดเนาะประมาณวันที่21จำได้ครูเขาบอกว่านักเรียนใครอยากจะไปต้อนรับเสด็จมั่งต้องเตรียมตัวนะแล้วเขาจะมีอะไรบริจาคอะไรชื่อธงอะไรทุกอย่างนี่แหละดีใจมากที่เราเข้าพอแต่อยู่ไกลมากแต่ก็ดีใจครับดีใจที่ได้เห็นพระพักพระองค์ครับผมก็อยากจะบอกพี่น้องประชาชนสักแก้วว่าท่านเป็นคนที่โชคดีมากประชากรจังหวัดสักแก้วที่อยู่ติดชายแดนแล้วก็มีโรงพยาบาลใหญ่ๆอยู่ใกล้บ้านแล้วก็มีหมอที่ดีมีโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่ทุกอำเภอต้องส่งมาตรงนี้ผมว่ามีความภูมิใจส่วนตัวผมเองผมบอกว่าถ้าไม่มีโรงพยาบาลสมเด็จพระราชาแก้วไปตั้งแต่ตอนนู้น แค่นั้นแหละครับ
0: ตั้งแต่30ปีแล้ว
2: ครับ30ปีแล้ว
0: ตั้งแต่สมัยเป็นวัณโรค
2: ครับครับครับครับตั้งแต่สมัยเป็นวัณโรคสมัยนั้นการรักษาน่าจะแพงน่าดูไม่มีตังค์ฐานะไม่ค่อยดีสมัยก่อนครับผม
0: ค่ะอยากจะขอบคุณท่านหรืออยากจะบอกอะไรท่านได้ปีนี้ท่าน72พรรษาแล้วเนี่ยอยากจะบอกอะไรคะ
2: อยากจะให้ท่านมีพลังใหม่ที่แข็งแรงและประชาชนอายุยืนยาวครับผมให้เป็นร่มโพร่มใสของพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนครับพูดมาน้ำตาจะไหล
3: ตอนที่รัชกาลที่10มาไอ้เนี่ย
0: วังศิลาฤกษ์
3: วังศิลาฤกษ์พวกป้าต้องเดินมานะจากบ้าน7กิโลป้าเดินมานะไม่ค่อยมีรถสมัยนั้นน่ะมีก็มีน้อยป้าก็เดินมาโดยจะมารับเสด็จท่านน่ะก็ภูมิใจมากเลย
0: เดินมารับเสด็จ7กิโลเมตร
3: 7กิโลกลับไปถึงบ้านทุ่มนึงอ่ะพอท่านกลับไปแล้วท่านเสด็จกลับถึงกลับกันไงเดินไปถึงบ้านทุ่มนึงมันก็เป็นวัยรุ่นเนี่ยเนาะมันก็ได้มาคนเดียวมาหลายคนมาที่โรงพยาบาลนี่แหละ
0: ก็ดีใจ
3: ดีใจมากเลยค่ะดีใจมากๆเลย
0: ตอนที่โรงพยาบาลเกิดขึ้นใหม่ค่ะแล้วก็ทำให้คนสระแก้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีอะไรก็มีที่พึ่งนะ
3: ที่พึ่งมีที่พึ่งทางใจสบายขึ้นเยอะมาก
0: ค
3: ุณหมอก็เก่งๆนั้นเลยรักษาโรคนั้นโรคนี้ก็ไม่ต้องไปไกลเมื่อก่อนนี้ถ้าไม่ประจีนก็จันทบุรีนะคะ
0: อ๋อเหรอคะ
3: ค่ะ เดี๋ยวนี้ถ้าคุณหมอก็เก่งขึ้นเยอะท่านก็มาดูแลหลายคนก็โรคเลยโรคไหนโรคไหนก็ไม่ต้องไปไกลแล้วค
4: ่
3: ะไม่ต้องไปไหนไกลแล้วค่ะ
5: คุณสุชาติมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้ประสบเหตุอะไรถึงได้ต้องนอนติดเตียง
6: อุบัติเหตุครับ
5: เมื่อไหร่คะ
6: เมื่อปีเสร็จครับไปทำงานแล้วก็มีหกล้อตัดหน้าก็เลยชนกันแล้วเรากระดูกต้นคอหัก
5: มันมาจากกระด
6: ู
5: กต
6: ้
5: นคอ
6: กระดูกต้นคอครับไม่สามารถที่จะผ่าตัดได้ก็ต้องหมอบอกว่ารอให้มันฟื้นเองแรกก็นอนติดเตียงเลยตักข้าวตักน้ำตักอะไรกินเองไม่ได
5: ้
6: ต้องรอแม่บ้างลูกบ้างแฟนบ้างป้อนพอหลังๆมาก็ค่อยๆกายภาพฟื้นไปกายภาพที่โรงพยาบาลบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับหลังๆหมอก็มาหาที่บ้านบ้างมากายภาพให้บ้างก็ค่อยๆฟื้นขึ้นมาครับหมอก็มาเยี่ยมเรื่อยครับหมอทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับแต่เขามาเรียกเยี่ยมโทรมาถามอาการบ้างติดตามงานบ้างอะไรเงี้ย
5: ที่คุณหมอมาถึงที่บ้านนี่ก็คือเป็นนโยบายของทางโรงพยาบาลเลยใช่ไหมคะไปดูแลผู้ป่วยถึงบ้านหรือว่ายังไงทราบไหมคะ
6: มีบางทีก็มีหมอใหญ่มาบ้างหมอนายแพทย์นะครับบางทีก็เป็นพยาบาลอส
5: ม.
6: แล้วก็สาธารณสุขที่เขาเรียกว่าอะไรนะ
7: คลินิกครอบครัว
6: คลินิกครอบครัว
7: มาประจำถามเธอถูกดิบคนนึงมาเปลี่ยนสายฉี่คนนึงมาวัดความดันโอ้จังว่าเออนอนเนาะบุญนะลูกเอ้ยว่ากับลูกเน
6: า
7: ะ
6: เวลาเบิกยาเบิกอะไรก็
7: หมอ
6: ยาหม
7: ดดีจังเลย
6: หมอก็สั่งยาให้แล้วก็ให้เราไปรับให้แฟนไปรับที่คลินิก
7: ครอบครัว
6: ให้เราไปรับที่คลินิกแล้วก็ไปรับเพราะยาหมอเขาจะจ่ายให้ทุกเดือนแล้วเพราะเขาจะดูอาการเราว่าเราเป็นอะไรบ้างผมก็ต้องทานยาคลายกล้ามเนื้ออยู่ประจำเพราะถ้าเราไม่ทานยาเนี่ยขามันกระตุก
5: ฉะนั้นนี่คือหมอถึงยาถึง
6: ใช่ครับ
5: ตลอดเลยในฐานะที่เป็นคนสระแก้วในฐานะที่ได้รับการดูแลจากคุณหมอจากบุคลากรโรงพยาบาลนี้แล้วก็เครือข่ายอะค่ะพูดแทนความรู้สึกคนแก้วที่ได้รับบริการ
6: โอ้โหถ้าเกิดไม่มีโรงพยาบาลนี้ก
7: ็
6: ไม่รู้จะยังไงครับจังหวัดสระแก้วครับลำบากกันทุกคนนะครับท่านก็ดำเนินตามรอยของรอ9เนาะท่านก็ทำตามแต่ก็อาจจะเหมือนปีทองหลังพระหลายคนอาจจะไม่รู้อะไรคนจะไม่เห็นเนี่ยแต่ยังผมเนี่ยผมดูโทรศัพท์ดูข่าวผมวันผมดูข่าวอะไรตลอดเนี่ยผมรู้ว่าพระองค์ท่านทำอะไรบ้างแล้วก็พระองค์ท่านเหนื่อยแค่ไหนผมรู้ครับเอาเป็นว่าผมรู้ว่าพระองค์ท่านทำอะไรบ้าง
7: ไม่รู้จะพูดออกมาว่าไงเนาะก็ว่าดีก็เออจริงๆเหมือนลูกพูดแหละเนาะมันก็คนเหมือนกระปิดทองหลังพระสาธุให้ท่านเจริญเนาะให้ท่าน

0: ภาพแข็งแรงเนาะเอออยู่ดูแลประชาชนทุกจังหวัดทุกตำบลถูกก็ยังว่าอยู
1: ่
0: ครับจริงๆได้คนลุกพูดแล้วกันเนาะ
1: ไม่มีพระองค์ท่านประเทศไทยก็ไม่รู้จะอยู่กันยังไงนะครับ
2: พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยในด้านสุขภาพอนามัยของพระศกนิกรไม่เพียงแต่จะเป็นหลักชัยของบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง21แห่งและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนผู้รับบริการในพื้นที่ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเท่านั้นพระองค์ยังทรงสนพระราชหฤทัยในด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งซึ่งเป็นโรคที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากในพุทธศักราช2538เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงรับเป็นประธานโครงการสถานรับผู้ป่วยโรคมะเร็งธัญบุรีสายใยชีวิตและพระราชทานนามโครงการใหม่ว่าโครงการกาญจนบารมีเฉลิมพระเกียรติครองสิริราชสมบัติ50ปีเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระที่พระสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงครองสิริราชสมบัติ50ปีเมื่อพุทธศักราช2539ได้พระราชทานนามศาลาปฏิบัติวิปัสสนาและฟังธรรมที่สร้างขึ้นใหม่ว่าธรรมานุภาพโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ศาลาเมื่อวันที่4มกราคมพุทธศักราช2539และพระราชทานเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในการก่อสร้างอาคารต่างๆพร้อมทั้งพระราชทานนามอาคารต่อมาเมื่อวันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2544เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์มหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีซึ่งปัจจุบันคือโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีตั้งอยู่ที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งที่ศึกษาวิจัยพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีทางการแพทย์ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งด้วยความเป็นเลิศในทุกมิติเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยและครอบครัวนอกจากนี้ทรงทราบถึงปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนของพระสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีจำนวนมากเมื่ออาพาธก็จะเข้ารับการบำบัดรักษาที่โรงพยาบาลท้องถิ่นในอำเภอหรือในจังหวัดของตนปะปนและแออัดกับคนไข้คฤหัสถ์ซึ่งมีจำนวนมากอยู่แล้วจนเตียงและห้องไม่เพียงพออันเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญก็จะเข้าไปรับการบำบัดที่โรงพยาบาลสงฆ์ในกรุงเทพมหานครซึ่งก็มักจะมีปัญหาในเรื่องหาที่พำนักก่อนเข้าโรงพยาบาลรวมถึงปัญหาค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่างๆเช่นค่าพาหนะและภัตตาหารตลอดจนการหาพระเถระผู้ใหญ่ให้การรับรองเข้าโรงพยาบาลเป็นต้นจึงมีความต้องการให้มีโรงพยาบาลสงฆ์ขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลนี้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา50พรรษาในปีพุทธศักราช2545พร้อมพระราชทานนามว่าโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์และได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลที่บ้านปลาดุกอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2545ต่อมาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงพยาบาลอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2551ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดให้สมเด็จพระมหาธีราจารย์เขมังกโรเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นประธานอำนวยการตั้งมูลนิธิโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์เพื่อดำเนินการจัดสร้างโรงพยาบาลสงฆ์ต้นแบบขนาด400เตียงที่สามารถบำบัดอาพาธพระสงฆ์และบำบัดโรคภัยไข้เจ็บแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดตลอดถึงพระภิกษุสามเณร

เมนและประชาชนประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงของไทยด้วยพระเมตตาปัจจุบันโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์ยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและดูแลครอบคลุมไปถึงการบรรเทาความเดือดร้อนอันเกิดจากภัยพิบัติต่างๆและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกนิกรใต้ร่มพระบารมีและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวความสำคัญของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและโรงพยาบาลต่างๆที่มีจุดกำเนิดเนื่องในโอกาสมหามงคลและได้รับพระมหากรุณาธิคุณตลอดมาเพื่อให้บริการดูแลประชาชนชาวไทยโดยทั่วหน้าสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงห่วงใยอาณาราษฎรอย่างหาที่สุดมิได้ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ในวันที่โลกหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ศตวรรษที่21อย่างรวดเร็วระบบการศึกษาก็ต้องปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแนวทางจากการศึกษาที่เราพบในช่วงหลังที่มีการลงพื้นที่ในแต่ละจังหวัดพบว่าสถานศึกษาจะมีการปรับตัวมากขึ้นทั้งจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่หลากหลายมีความยืดหยุ่นมีปริมาณหลักสูตรที่พอเหมาะให้ผู้เรียนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการเรียนได้ทุกสถานที่ทุกเวลาเป็นการกระจายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพรูปแบบการเรียนรู้ควรเปลี่ยนไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกรวมถึงตอบโจทย์เศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญนะคะสามารถปรับตัวรองรับความต้องการของตลาดงานได้เหมือนที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีที่เน้นการพัฒนาให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการมีความสามารถทางการศึกษาเก่งตามมาตรฐานสากลขณะเดียวกันก็ต้องมีคุณธรรมควบคู่ไปด้วยตามนโยบายของโรงเรียนเก่งดีมีคุณธรรมพร้อมวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่วางไว้ด้วยความมุ่งมั่นก็คือภายในปี2570เรียนจะได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับวิถีโลกยุคใหม่และนี่คือโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยที่ทางรายการตั้งใจจะนำเสนอเป็นโรงเรียนแรกของโครงการความฝันอันสูงสุดปีนี้ค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะเป็นวันแรกที่เราถ่ายทำรายการหนึ่งในพระราชดำริตอนความฝันอันสูงสุดในปี2567นะคะคือเราอยู่ที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยนะคะจังหวัดลพบุรีเรามาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเนี่ยด้วยเหตุผลหลายอย่างค่ะหนึ่งเป็นโรงเรียนที่เป็นเลิศในภาคกลางนะคะเรามีนักเรียนมากกว่า32จังหวัด

0: เรียนอยู่ที่เดียวกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็นเพื่อนกันนะคะเรามีนักเรียนสมัครมากมายมาจากสิงห์บุรีสระบุรีอยุธยาแล้วก็ลพบุรีเรามองได้เห็นเลยค่ะว่าพิบูลวิทยาลัยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการศึกษาในภาคกลางเราต้องการจะมาเข้าใจเรียนรู้ศึกษาว่าทำไมโรงเรียนแห่งนี้ถึงเป็นโรงเรียนที่เป็นเลิศทั้งทางวิชาการและกิจกรรมค่ะเราถึงเลือกโรงเรียนนี้ค่ะโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยนะคะก็เพียบพร้อมไปได้หลายด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการที่นักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศสอบติดหมอพยาบาลวิศวะรัฐศาสตร์ศิลปศาสตร์ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศมากมายนะคะเราก็มองว่าความเป็นเลิศเนี่ยแน่นเปี่ยมด้วยคุณภาพของคุณครูผู้สอนนะคะคุณครูทุ่มเทความรู้ความสามารถของตนเองเพื่อให้นักเรียนเนี่ยมีความรู้ความสามารถไปสู้กับคนอื่นๆนอกโรงเรียนนะคะเราก็มองเห็นว่านอกจากจะเก่งทางด้านวิชาการแล้วทางด้านกิจกรรมก็ไม่น้อยหน้าค่ะมีกิจกรรมมากมายแล้วก็แข่งกับกิจกรรมระดับประเทศนะคะเราประทับใจท่านผอ.ธรรมวิทย์ธรรมพิธีมากนะคะคือท่านทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อโรงเรียนนี้มาตลอดนะคะท่านอยู่โรงเรียนใหญ่มาก่อนท่านอยู่โรงเรียนเล็กมาก่อนท่านอยู่มาหลากหลายบริบทแล้วท่านก็นำความรู้ความสามารถของท่านเนี่ยมาผลักดันการศึกษาให้ก้าวหน้าในโรงเรียนนี้โดยตีโจทย์ว่าการศึกษาที่เป็นเลิศต้องมี3อย่างไม่ว่าจะเป็นการศึกษาแบบนานาชาติการศึกษาแบบ QA การศึกษาศิลปะการศึกษากีฬาเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงเรียนนี้จะครบวงจรมากค่ะOkay, stopping. Stop.
1: Stop. This place is great. I'm having so much fun. สำหรับนโยบายหลักๆในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเนี่ยหลักๆเราในฐานะที่เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดเป็นโรงเรียนยอดนิยมนะครับของจังหวัดลพบุรีและในกลุ่มภาคกลางนะครับเราก็มีนโยบายเน้นในเรื่องของความเป็นเลิศนะครับความเก่งแล้วก็ในความเก่งนั้นนักเรียนต้องเป็นคนดีมีคุณธรรมเราก็พัฒนานักเรียนควบคู่กันไปนะครับกับทางด้านงานวิชาการนะครับเราจะเน้นกิจกรรม2กิจกรรมหลักๆด้วยกันกิจกรรมแรกก็คือเรื่องของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับของเราไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็แล้วแต่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่จะต้องดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องที่2กิจกรรมที่2ของเราก็คือการพัฒนาเรื่องความเป็นผู้นำของนักเรียนควบคู่กันไปด้วยครับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเนี่ยมีประกอบไปด้วย5ขั้นตอนด้วยกันที่เราทำอยู่ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคือเริ่มต้นเนี่ยนักเรียนเข้ามาแรกเข้านะครับหรือต้นปีการศึกษาเนี่ยเราจะต้องรู้จักนักเรียนรายบุคคลก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นรู้จักนักเรียนในเรื่องของการเรียนในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของความปลอดภัยอีกหลายด้านเนี่ยเราจะต้องรู้จักนักเรียนก่อนนะครับเราจะรู้จักนักเรียนด้วยการไปเยี่ยมบ้านก็ดีการกรอกเอกสารที่เป็นแบบต่างๆเช่น SDQ หรือแบบประเมินความเครียดประมาณนี้นะครับเราจะต้องรู้จักนักเรียนก่อนจากนั้นเราก็คัดกรองนะครับคัดกรองโดยแยกในแต่ละเรื่องแต่ละด้านเนี่ยออกเป็นนักเรียนออกเป็น3กลุ่มด้วยกันก็คือนักเรียนกลุ่มปกตินะครับกลุ่มเสี่ยงแล้วก็กลุ่มมีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนก็จะมีด้านการเรียนเรื่องเด็กปกติด้านการเรียนเด็กกลุ่มเสี่ยงด้านการเรียนเด็กมีปัญหาด้านการเรียนอันนี้คือการคัดกรองนะครับพอคัดกรองเสร็จแล้วเราก็นำผลการคัดกรองเนี่ยไปจัดกิจกรรมถ้านักเรียนที่อยู่ในกลุ่มปกติเราก็จัดกิจกรรมส่งเสริมนะครับถ้าเป็นนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มมีปัญหาเราก็จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขนะครับไปตลอดปีการศึกษาจากนั้นตอนสิ้นปีเราก็มีการประเมินออกมาถ้านักเรียนเนี่ยเราสามารถช่วยเหลือนักเรียนได้ก็เป็นเรื่องที่ดีไปแต่ถ้าอาการหนักๆ หน่อยเราก็อาจจะมีการส่งต่อนะครับส่งต่อไปยังภายนอกเช่นนักจิตวิทยาของเขตพื้นที่หรือของทางจังหวัดประมาณนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่ของเรานักเรียนที่มีปัญหาที่ถึงขนาดจะส่งต่อเนี่ยมีน้อยมากๆครับ
2: เจสซูนิฟาเดชิต
1: นโยบายของเราที่เน้นว่านักเรียนจะต้องเก่งดีมีคุณธรรมสามารถน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติเนี่ยถ้าเรื่องเก่งเนี่ยเราจะพูดถึง3เรื่องด้วย

นักเรียนต้องมีความสามารถในการสื่อสารทางด้านภาษานะครับล้ำหน้าทางความคิดนักเรียนจะต้องผลิตงานอย่างสร้างสรรค์สามารถร่วมกันดูแลสังคมโลกได้5เรื่องนี้ก็คือความเก่งทางด้านโรงเรียนมาตรฐานสากลแล้วเราก็ไปเน้นความเก่งอีก2เรื่องก็คือเก่งเรื่องศิลปะนะครับเรามีนักเรียนความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้เก่งทางด้านศิลปะและทางด้านกีฬานะครับเราจะเก่ง3เรื่องก็คือเก่งในเรื่องโรงเรียนมาตรฐานสากลเก่งศิลปะและเก่งกีฬาภาษาของเราเนี่ยเราพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถทั้งหมด5ภาษาด้วยกันมีภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาฝรั่งเศสและภาษาพม่านะครับเรามีทั้งหมด5ภาษาแล้วก็มีแผนการเรียนที่เน้นทางด้านภาษาเนี่ยทุกแผนการเรียนนะครับอันนี้คือเรื่องด้านภาษานะเราจะมีกิจกรรมการเรียนการสอนเราเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาที่2ของเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยครับในเรื่องของทางด้านศาสนานี่เราจะกรุ๊ปไปในเรื่องของการมีคุณธรรมแล้วก็การเป็นคนดีนะครับเราก็จัดกิจกรรมที่พัฒนานักเรียนตั้งแต่การกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนเช่นความมีระเบียบวินัยความซื่อสัตย์นะครับความรับผิดชอบนะเป็นคุณธรรมอัตลักษณ์ของเรียนแล้วก็สอดคล้องกับคำขวัญของโรงเรียนคือมานะวินัยซื่อสัตย์สามัคคีก็เป็นคุณอัตลักษณ์ในเรื่องของกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธเรามีกิจกรรมของโรงเรียนเราที่เราสามารถทำได้ทุกสัปดาห์ทุกวันอังคารก็คือกิจกรรมวัดในโรงเรียนเนื่องจากเรามีพระประจำโรงเรียนคือหลวงพ่อขาวซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ก่อสร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาอยู่ภายในโรงเรียนของเราเราก็จะมีการจัดกิจกรรมวัดในโรงเรียนทุกวันอังคารนะครับสำหรับนักเรียนและครูอาจารย์นะครับก่อนขึ้นเรียนนะฮะกิจกรรมสร้างเสาธงเราก็จะให้นักเรียนสวดมนต์นั่งสมาธิซึ่งเราทำกันมาเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเรามีกิจกรรมอีกหลายอย่างนะครับที่จะส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ผมก็มีความคิดว่างานวิชาการเนี่ยถ้ามีความสำเร็จเนี่ยมันคือตัวชี้วัดความสำเร็จของการจัดการศึกษาของโรงเรียนมันคือตัวชี้วัดอนาคตของเด็กรวมทั้งพอโตขึ้นมาปั๊บได้ไปดูงานต่างประเทศเนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดอีกตัวหนึ่งเลยว่าเป็นความเจริญของประเทศเป็นอนาคตของประเทศเพราะฉะนั้นจึงคิดว่าหัวใจสำคัญที่จะทำให้ประเทศเจริญได้นี่ก็คือการศึกษานะครับแล้วก็โรงเรียนจะทำได้ก็คือการพัฒนาคุณภาพวิชาการพอมาอยู่ผมก็เลยพอเป็นผู้บริหารตั้งแต่โรงเรียนแรกถึงปัจจุบันเนี่ยผมก็มุ่งมั่นพัฒนาในเรื่องวิชาการเนี่ยเป็นหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาอยู่พิบูลวิทยาลัยนะครับมีนักเรียนประมาณ 3,000 คนแล้วก็มีนักเรียนแต่ละระดับชั้นเนี่ยมีเฉพาะชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับชั้นละประมาณ 1,000 คนนิดๆนะครับรวมทั้งหมดระดับชั้นละ26ห้องเรียนรวมทั้งหมดเป็น78ห้องเรียนมีแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เนี่ย13ห้องเรียนนะครับ13ห้องเรียนต่อ1ระดับชั้นนะครับใน13ห้องเรียนเนี่ยก็มีโครงการอยู่2โครงการก็คือโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกว่า SMTE แล้วก็1ห้องแล้วก็โครงการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาอีก2ห้องจากนั้นก็จะเป็นกลุ่มแผนการเรียนทางด้านภาษานะครับอีก7ห้องก็จะมีภาษาทั้งหมด5ภาษาอย่างที่ได้บอกไปเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็เป็นแผนการเรียนทั่วไปที่จะมุ่งเน้นในเรื่องศิลปะดนตรีกีฬาแล้วก็อาชีพอีก6ห้องนะครับมีนักเรียนเข้ามาเรียนที่นี่เขตพื้นที่บริการเนี่ยทั่วประเทศก็จะมีนักเรียนเข้ามาเรียนประมาณ34จังหวัดมาจาก34จังหวัดเพราะนั้นสภาพปัญหาเนี่ยก็จะแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปแต่ก็เป็นโรงเรียนยอดนิยมที่ไม่ว่าเป็นครูไม่ว่าจะเป็นนักเรียนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารก็อยากเข้ามาอยู่ที่โรงเรียนนี้นะครับความสำเร็จของโรงเรียนเนี้ยจะอยู่ที่งานวิชาการเป็นหลัก
จะอยู่ที่

0: งานวิชาการเป็นหลักจุดมุ่งหมายของเด็กที่เข้ามาเรียนที่นี่ส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งก็อยากจะไปสอบคณะแพทย์ติดอยากจะไปสอบโรงเรียนเตรียมทหารติดอยากจะสอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ติดซึ่งเป็นสถิติที่อยู่ลำดับต้นๆของเรียนอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพวิชาการที่นี่ให้สูงขึ้นนะครับเพราะผมมีความเชื่อว่าการศึกษาเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ครอบครัวมายันสถานศึกษาและปัจจุบันก็ไปผสมผสานไปบูรณาการกับระบบโซเชียลในการศึกษาหาความรู้ทางหนึ่งที่จะทำให้การศึกษามีคุณภาพที่ดีขึ้นพอคุณภาพการศึกษาดีขึ้นเนี่ยความเจริญของประเทศมันก็จะตามมาสิ่งที่โรงเรียนจะได้ก็คือในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพวิชาการ
1: วันนี้พวกเรามานำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์เรื่อง
2: และสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะทางโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยของเราได้จัดทำวัดในโรงเรียนทุกวันอังคารและมีการจัดงานเทศมหาชาติ
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ครอบครัวพอเพียงคือซื่อสัตย์รับผิดชอบจิตอาสากตัญญู
4: ท่านธรรมวิทย์ธรรมพิธีเนี่ยก็ฝึกฝนนักเรียนให้สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขก็ถือว่าเป็นประสบความสำเร็จของการเป็นผอ.นะคะในด้านของคุณครูเนี่ยเราก็มีคุณครูที่เข้มแข็งนะคะมีความสามัคคีแล้วก็เป็นมีความเป็นทีมเวิร์คสูงมากวันนี้กิจกรรมมามากกว่า20กิจกรรมที่เรามาทำกิจกรรมกับทางพิบูลวิทยาลัยซึ่งมันแสดงให้เห็นแล้วอะค่ะว่าโรงเรียนมีศักยภาพมีความสามารถแล้วก็มีทักษะที่จะผลักดันให้นักเรียนเนี่ยเก่งดีมีความสุขอยู่ในสังคมได้นักเรียนโรงเรียนนี้กล้าคิดกล้าทำค่ะคือกล้าที่จะเป็นกล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อมั่นว่าถูกต้องและดีพร้อมไปด้วยคำแนะนำของคุณครูและท่านผู้บริหารนะคะเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะ

0: อะไรก็เปลี่ยนนะอะไรก็เปลี่ยนตลอดนโยบายก็เปลี่ยนเป็นประจำนะครับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีความเปลี่ยนแปลงหลายๆเรื่องเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะครับเปลี่ยนแปลงได้ตลอดผมมองว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนก็คือความเจริญก้าวหน้านะครับความเจริญก้าวหน้าของประเทศซึ่งตัวชี้วัดหลักก็คือในเรื่องของคุณภาพการศึกษาเพราะว่าคุณภาพการศึกษาเนี่ยจะเป็นตัวที่ชี้วัดอย่างชัดเจนว่าโรงเรียนจะเจริญก้าวหน้าไปในทางไหนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะช่วยได้โรงเรียนจะช่วยได้ก็คือเราจะต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาสิ่งที่เราจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้เราจะต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการแต่พลังงานในโรงเรียนเนี่ยไม่ได้มีแค่งานวิชาการอย่างเดียวยังมีงานอย่างอื่นอีกหลายงานนะครับถ้าเราบูรณาการโดยตั้งคุณภาพวิชาการเนี่ยเป็นหลักมีงานบุคคลก็ดีงานแผนงานงานการเงินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนก็ดีเนี่ยบูรณาการไปอย่างเรียกว่าอะไรล่ะสมบูรณ์แบบเนี่ยอันนี้คือตัวชี้วัดที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมื่อคุณภาพการศึกษาได้ความเจริญของประเทศก็จะตามมา
1: การมาพิบูลวิทยาลัยนะคะทำให้เห็นว่าโลกเนี่ยมันเปิดกว้างค่ะมันมีความสามารถมันมีพื้นที่สำหรับคนมีความสามารถมากมายเราทำงานด้านการสื่อสารมวลชนเราทำงานด้านการศึกษาเราควรจะสนับสนุนส่งเสริมสิ่งบวกๆแบบนี้ค่ะให้เป็นเรื่องที่สนับประสบความสำเร็จในประเทศไทยมากกว่านี้ให้เราเห็นว่ามีสิ่งใดที่เราประสบความสำเร็จในประเทศมากกว่านี้เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยข่าวที่ออกไปเกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยมักจะเป็นข่าวเชิงลบเด็กตกภาษาอังกฤษไม่ดีเรียนไม่ทันคือไม่ใช่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นนะคะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นฝั่งหนึ่งของความเป็นจริงของการศึกษาไทยแต่สิ่งดีๆก็มีมากมายซึ่งเราถ้าเราไม่ช่วยเหลือกันผลักดันสิ่งดีๆให้เป็นพลังบวกของสังคมเราจะเริ่มตรงไหนล่ะคะเพราะฉะนั้นเราขอบคุณพิบูลวิทยาลัยที่เป็นตัวอย่างอันดีที่สนับสนุนสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
2: การพัฒนาคนคือการพัฒนาชาติปรับปรุงคุณภาพการศึกษาทุกระดับด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี

มีการเรียนการสอนมาใช้ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานที่ทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเร่งพัฒนาทักษะรอบด้านที่จะตอบโจทย์ตลาดแรงงานและอาชีพใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเหมือนที่โรงเรียนพิบูลย์วิทยาลัยหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่แสดงถึงความเป็นไทยนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศทรงเตรียมพระองค์โดยทรงศึกษาและคิดค้นชุดไทยแบบต่างๆขึ้นใหม่ทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกมาตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ทั้งในแบบไทยและแบบสากลทรงได้รับการยกย่องจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีในทวีปยุโรปว่าทรงเป็นสตรีที่แต่งกายได้ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปีโดยได้มีการเชิญพระฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์ชุดไทยไปเป็นปกนิตยสารชั้นนำของประเทศเยอรมนีทำให้งานหัตถกรรมผ้าไทยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายซึ่งต่อมาทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพดูแลครอบครัวและเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยที่มีความงดงามเป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาทรงคัดเลือกสมาชิกจากครอบครัวราษฎรที่ยากจนทั่วประเทศมารับการฝึกอบรมศิลปาชีพโดยครูผู้ชำนาญในงานฝีมือแขนงต่างๆพัฒนาผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูงที่มีความวิจิตรงดงามถึงระดับฝีมือช่างหลวงได้แก่ช่างถมทองช่างเครื่องเงินเครื่องทองช่างคร่ำช่างลงยาสีช่างปักผ้าช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนลายช่างทอผ้าและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานศิลป์แผ่นดินขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าชมศิลปะวัตถุของแผ่นดินไทยอันเป็นความภาคภูมิใจของคนในชาติ
1: สำหรับงานศิลปาชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมากเพราะว่าเป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนไทยของเราเก่งมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่หรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยเรามีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็แสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ดังผลงานที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้นำมาจัดแสดงไว้ให้ประชาชนและชาวต่างชาติชมณพระที่นั่งอนันตสมาคมผลงานเหล่านี้เป็นผลงานชั้นเลิศที่ถือได้ว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินชาวต่างชาติต่างๆซึ่งเป็นแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมต่างเขาแสดงความคิดเห็นว่าผลงานทุกชิ้นที่แสดงอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นฝีมือของศิลปินชั้นเอกของโลก
0: ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงนำผลงานศิลปาชีพไปเผยแพร่สู่สายตาชาวต่างชาติเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความงดงามวิจิตรบรรจงของศิลปะหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนางแบรนาเดตซิรักภรรยาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจัดแสดงผลงานศิลปาชีพณหอไอเฟลหนึ่งในสถาปัตยกรรมระดับโลกและในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียในโอกาสที่รัฐบาลรัสเซียจัดงานฉลองครบรอบ110ปีความสัมพันธ์ไทยรัสเซียทรงนำผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพไปจัดแสดงที่พระราชวังเครมลินให้ประธานาธิบดีรัสเซียและแขกที่ได้รับเชิญมางานเลี้ยงได้ชื่นชมความวิจิตรงดงาม

ามในผลงานศิลปะหัตถกรรมของไทยด้วยฝีมืออันประณีตของลูกหลานชาวนาซึ่งเป็นสมาชิกศิลปาชีพซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆนานับประการเพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมของไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในหมู่คนไทยและชาวต่างชาติด้วยพระราชปณิธานที่จะช่วยเหลือราษฎรขจัดปัญหาความยากจนสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนเกิดความภาคภูมิใจในการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมงานช่างฝีมือของไทยให้คู่แผ่นดินสืบไป

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงนึงก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหร
0: อทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
2: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
1: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันนะ
0: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
2: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
1: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
0: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
1: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
2: เย้สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
1: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
2: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
1: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
2: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกิน ถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
1: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
2: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งเนี่ยแหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแล้งฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: อย่าลืมสัญญานะครับแม
1: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
2: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
0: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
2: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
0: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
1: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
2: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
1: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
2: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
1: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถ ล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
3: ๆรับทราบครับแม่
0: ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
1: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
2: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
4: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
2: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
4: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
2: แต่ถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่15ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
1: ร่มเย็นเป็นสุขตัวเลอะหมดเลยไปทำอะไรกันมาล่ะเนี่ยตาให้หลานๆไปทำอะไรกันล่ะจ๊ะ
2: พอดีตะลิงพังตาเลยไปปลูกหญ้าแฝกหลานๆเลยขอตามไปด้วย
3: ร่มเย็นกับเป็นสุขยืนดูคุณตาปลูกหญ้าริมตะลิงครับแต่ไม่ทันระวังก็เลยไปเหยียบดินที่ซุดอยู่นะครับคุณยาย
1: โอ้ยตายแล้วดีนะที่ไม่เป็นอะไรกันมากนะ
4: น้ำตื้นค่ะตัวเลอะไปหมดเลยคุณตาเลยให้ช่วยปลูกไปด้วยกันเลยค่ะ
1: ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติแบบนี้ตะลิงก็คงไม่พังแล้วล่ะทำดีมากเลยหลาน
3: ๆธรรมชาติช่วยธรรมชาติด้วยหญ้าแฝกเนี่ยหรอครับ
2: ธรรมชาติช่วยธรรมชาติเป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เหมือนกันนะหลานๆในหลวงรัชกาลที่9ทรงศึกษาการอนุรักษ์หน้าดินโดยวิธีธรรมชาติรวมถึงทรงศึกษาเอกสารของธนาคารโลกเกี่ยวกับการอนุรักษ์หน้าดินด้วยหญ้าแฝก
1: ทรงพบว่าหญ้าแฝกมีประโยชน์อย่างยิ่งแก่การอนุรักษ์ดินและน้ำเพราะมีรากที่หยั่งลึกแผ่กระจายลงไปตรงๆทำให้อุ้มน้ำและยึดเหนี่ยวดินได้มั่นคงรวมถึงมีลำต้นชิดติดกันแน่นหนาทำให้ดักตะกอนดินและรักษาหน้าดินได้ดีด้วยความมหัศจรรย์ของหญ้าแฝกที่มีรากยาวที่สุดในบรรดาพืชตระกูลหญ้าทั้งหมดดินที่แข็งมากก็กลายเป็นดินร่วนซุยได้บนพื้นที่ภูเขาจึงให้ปลูกหญ้าแฝกตามแนวขวางความลาดชันส่วนพื้นที่ราบให้ปลูกหญ้าแฝกรอบแปลงพืชไร่จัดเป็นการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติด้วยความเข้าใจในธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง
3: ร่มเย็นดีใจแล้วก็ภูมิใจครับที่ได้มีส่วนช่วยให้ชายตะลิ่งและริมคลองบ้านเราไม่สุดและพังตามโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9
2: ตาก็ดีใจนะที่ร่มเย็นกับเป็นสุขมีจิตสำนึกทำเพื่อส่วนรวม
1: ไปเด็กๆไปอาบน้ำไปล้างเนื้อล้างตัวกันได้แล้วจ้า
4: ค่ะ

ที่นี่ก็คือคริสตจักรอิมมานูเอลนะครับเริ่มก่อตั้งเมื่อเกือบ40ปีที่แล้วมีมิชชันนารีชาวนอร์เวย์นะครับเป็น2สามีภรรยามีโอกาสได้เดินทางมาที่คริสตจักรแห่งนี้เพื่อมาเป็นมิชชันนารีพออาจารย์เกรู้ว่าบริเวณแถวนี้เป็นบริเวณชุมชนแออัดของเตยเขาเลยมีไอเดียว่าอยากจะเอาดนตรีเนี่ยเข้าไปในเด็กอนุบาลที่นี่จนกระทั่งเปิดเซ็นเตอร์ที่ชุมชนน้องใหม่ซึ่งเป็นชุมชนที่ผมเกิดก็เริ่มมีโอกาสได้รู้จักที่นี่เริ่มเรียนครั้งแรกเลยนะครับ8ขวบก็ตอนที่ผมได้มีโอกาสได้รู้จักดนตรีลึกซึ้งแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นนักดนตรีก็เลยเลือกที่จะสอบเข้าที่มหิดลจบจากที่นั้นก็ได้ทำงานในวงออร์เคสตราด้วยนะฮะอันนี้คืออาชีพในฝันของนักดนตรีนะครับเพราะว่าที่นู่นเงินดีแล้วเป็นอาชีพที่ได้เล่นดนตรีตลอดเวลาอาจารย์เป็นคนหนึ่งที่ให้โอกาสก็เขาก็ชวนผมมาบอกว่าทำไมเราไม่ลองมาสอนที่นี่ดูเราก็เลยเริ่มเอะใจว่าเออจริงๆแล้วสิ่งที่อาจารย์ทำกับเราเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่นะแล้วก็รู้สึกว่าโอกาสนี้มันน่าจะให้กับน้องๆด้วยนี่มันเป็นเหมือนการให้ที่ดีอะไรเงี้ยถือว่าเราได้รับมาเยอะแล้วเราน่าจะให้บ้างเหมือนอาจารย์เป็นเหมือนต้นแบบของการให้ที่นี่เราสอนดนตรีไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับที่นี่จะรับเด็กคลองเตยเพราะเด็กคลองเตยไม่มีเงินที่จะไปเรียนพิเศษต่อเขาจะได้โฟกัสดนตรีได้เต็มที่และเชื่อไหมครับสิ่งเหล่านี้พิสูจน์ได้ว่าเด็กโรงเรียนที่นี่สอบได้เกรดเฉลี่ยดีทุกคนดนตรีมันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้กระบวนการคิดเป็นระบบมากขึ้นเพราะฉะนั้นการจำหรือว่าการเรียนวิชาการเนี่ยจะง่ายขึ้นรู้สึกเดียวเลยคือมีความสุขได้เห็นอะไรใหม่ๆได้เห็นการพัฒนาของเด็กได้เห็นเด็กได้เล่นเพลงใหม่ได้เห็นเด็กไปที่ใหม่ๆมีลูกศิษย์ผมคนหนึ่งอะตอนนี้อายุ11ขวบเขาเรียนมาตั้งแต่4ขวบจนปัจจุบันเนี่ยฮะเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เก่งแล้วแล้วก็เขาก็มีโอกาสได้ไปแสดงโซโล่ที่นอร์เวย์ต่อหน้าคน800คนมาอยู่ที่นี่เราเห็นเด็กรับไปในสิ่งที่เราอยากให้แล้วมันเป็นประโยชน์กับเขาจริงๆเราให้แล้วเราเห็นผลลัพธ์นี่คือสิ่งที่ทำให้เราเหมือนมีความสุขอยู่ทุกวันเลยคือปัจจุบันนี้ผมก็เป็นอาชีพนะครับปองตรงผมได้รับเงินเดือนจากที่นี่แต่ถ้าเปรียบเทียบกับข้างนอกเนี่ยคือมันไม่ได้เยอะเลยคือผมไม่ได้ต้องการไม่ได้คาดหวังว่าเงินเดือนจะต้องสูงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยู่ได้ก็พอแล้วผมก็เชื่อว่าอันนี้ก็คือเป็นอาชีพที่เรารักpoint ของผมจริงๆแล้วคือผมอยากให้เด็กเห็นถึงการศึกษาที่สำคัญมากกว่าคนข้างนอกจะมองมาคลองเตยเด็กในคลองเตยเป็นเด็กที่ไม่เรียนหรือว่าอะไรเงี้ยเป็นเด็กที่อยู่ในชุมชนขาดโอกาสอะไรเงี้ยแต่ว่าเราพยายามปลูกฝังให้เด็กเห็นว่าการศึกษาสำคัญยังไงเปลี่ยนแปลงชีวิตยังไงถ้ามีการศึกษาที่ทุกอย่างจะตามมาหมดผมก็จะพยายามบอกเด็กเราเนี่ยเป็นเหมือนตัวอย่างนึงให้เขาเห็นเลยว่าการศึกษามันเปลี่ยนชีวิตเรายังไง

จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์หลายครั้งที่การเข้าไปถึงยังพื้นที่นั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากยิ่งห่างไกลและอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยความลำบากยิ่งทวีคูณทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหาด้านการคมนาคมซึ่งถือเป็นความจำเป็นขั้นพื้นฐานและเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การพัฒนาเข้าไปถึงอย่างล่าช้าบ้านหมากแข้งหมู่บ้านห่างไกลบนเทือกเขาในอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยซึ่งราว40ปีที่แล้วช่วงที่ประเทศไทยเผชิญกับสงครามเย็นที่นี่เรียกได้ว่าอยู่ในวงล้อมของการสู้รบเมื่อครั้งที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินตั้งฐานปฏิบัติการบ้านหมากแข้งเมื่อวันที่ 5-6 พฤศจิกายนพุทธศักราช 2519 เพื่อส่งเยี่ยมเยียนสร้างขวัญและกำลังใจทหารตำรวจและอาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันพื้นที่ต่อสู้กับกลุ่มผู้ก่อการร้ายยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรและนักเรียนบ้านหมากแข้งที่อยู่ในสมรภูมิรบด้วยสร้างความปีติยินดีแก่ราษฎรเป็นอย่างยิ่งพระองค์ได้ประจักษ์ว่าความยากลำบากในการเดินทางซึ่งต้องใช้เวลาเป็นวันประกอบกับเป็นพื้นที่ปะทะทำให้ที่นี่ไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลพัฒนา

0: ป็นคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระองค์แล้วก็เป็นตัวแทนนักเรียนนะครับก็คือบอกว่าไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารไม่ได้ทอดทิ้งนะครับก็ให้กำลังใจ
1: หลังสิ้นสุดสงครามเย็นพระองค์ได้มีพระราชดำริให้สร้างเส้นทางเข้าหมู่บ้านหมากแข้งสายนี้เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินทางที่ยากลำบากให้ภาครัฐสามารถเข้ามาดูแลช่วยเหลือหมู่บ้านได้เพื่อให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
0: เส้นทางนี้ก็จะเป็นของพระองค์ท่านมอบให้หน่วยนพคมารับผิดชอบดูแลแล้วก็มาบุกเบิกเสร็จหลังจากนั้นก็ประมาณปี44นะครับก็เริ่มมาทำลาดยางอะไรกันนะครับเราไม่นึกไม่ฝันว่าชุมชนที่อยู่ลึกขนาดนี้นะครับจะได้รับพระมหากรุณาธิคุณมากถึงเพียงนี้
1: สะพานแห่งนี้เป็นเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างสองฝั่งคลองยันบริเวณตำบลตะกุกเหนืออำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีมานานกว่า17ปีชาวบ้านได้ใช้สัญจรข้ามไปมาโดยเฉพาะสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพบ้านท่านหญิงและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภาที่ตั้งอยู่ใกล้คลองสามารถเดินทางไปโรงเรียนได้สะดวกขึ้นจากก่อนหน้านี้ที่การข้ามลำน้ำเป็นไปด้วยความยากลำบากจุดเริ่มต้นของสะพานแห่งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่12กันยายนพุทธศักราช2543เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมายังท่าข้ามลำน้ำบริเวณนี้พระองค์ได้ทอดพระเนตรวิธีข้ามลำน้ำของราษฎรด้วยการใช้แพหรือเรือแล้วสาวเชือกข้ามไปซึ่งหากเป็นหน้าน้ำหลากที่กระแสน้ำแรงมากจะไม่สามารถข้ามไปได
2: ้พอดีประชาสงเคราะห์เขาให้เรือท้องแบนมา1ลำแล้วก็ผูกกับสายตะลิงนั่นแหละถ้าเคยจะข้ามก็ดึงไปทางโน้นเคยจะมาทางนี้ก็ดึงข้ามกันมันได้แล้วก็พอดีพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงไปดูความยากลำบากนะครับก็ถามผมว่าถ้าเชือกขาดผมก็บอกว่าไปเลยแหละครับแล้วก็พระองค์ท่านก็รับสั่งให้หัวหน้ารปช.จะต้องสร้างสะพานให้เขาครับ
3: สิ่งที่ท่านได้พระทานโปรดเกล้าให้สร้างสะพานแห่งนี้ก็ทำให้พี่น้องประชาชนตำบลกุ้งเหนือและคนทั่วไปนะครับแต่นี่ก็สบายสัญจรไปมาไปจะทำให้เศรษฐกิจต่างๆดีขึ้นมากก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ครับ
1: ทั้งเส้นทางเข้าหมู่บ้านห่างไกลบนเทือกเขากระทั่งสะพานข้ามลำน้ำล้วนสะท้อนให้เราได้ประจักษ์ถึงความเอาพระราชหฤทัยใส่ในทุกสุขของประสบนิกรโดยแท้

ศิลปะวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพรรณิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมมาศึกษาปีที่1มีเด็กๆคนไหนกลับไปฝึกเขียนมาบ้างคะมีเด็กๆคนไหนกลับไปฝึกอ่านมาบ้างคะโอ้โหคุณครูเห็นแล้วก็ชื่นใจเลยค่ะมาดูกันเลยค่ะวันนี้ค่ะเด็กๆเรื่องที่จะสอนนะคะคือเรื่องสนุกกับสระไอซึ่งเป็นสระไอไม้มาลายด้วยเอ๊ะจะเป็นอย่างไรก่อนเริ่มในวันนี้มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยค่ะข้อแรกนะคะบอกลักษณะของสระไอได้ถูกต้อง2 อ่านคำและเขียนคำที่ใช้รูปสระไอไม้มาลายได้ถูกต้องและข้อสุดท้ายค่ะมีมารยาทในการพูดและการเขียนก่อนจะเริ่มเรียนสระไอไม้มาลายในวันนี้ขอทบทวนสระอำได้ไหมคะสระอำออกเสียงว่าอย่างไร
1: อำ
0: อำ
1: อ
0: ำ
1: อำ
0: อ
1: ำ
0: เก่งมากเด็กๆปลายทางก็สามารถฝึกออกเสียงพร้อมกับคุณครูได้เลยนะคะถ้าหากพร้อมแล้วเรามาฝึกอ่านสระอำกันเลยค่ะพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: มาเริ่มกันเลยลุงเกื
1: ้
0: อลุ
1: งเก
0: ื
1: ้
0: อลุงเกื้อยืนข้างกำแพง
1: ล
0: ุ
1: งเก
0: ื้อ
1: ย
0: ื
1: นข้างกำแพง
0: ครูแก้วกำมือ
1: คร
0: ู
1: แก้วกำม
0: ืออาลือดึงสำลี
1: อาลือดึงสำลี
0: ลุงเกื้อยืนข้างอะไรนะ
1: กำแพง
0: กำแพงครูแก้วกำลัง
1: กำม
0: ือแล้วอาลือทำอะไรดึงสำลีนั่นเองต่อไปอาน ี
1: อาน
0: ีดื่มน้ำแดง
1: อาน
0: ี
1: ด
0: ื่
1: มน้ำแดง
0: ครูแมน
1: คร
0: ู
1: แมน
0: ครูแมนดูถ้ำเสือ
1: คร
0: ู
1: แมนด
0: ู
1: ถ้ำเส
0: ือ ตาเจือตาเจือตำน้ำพริกอานีดื่ม
1: น
0: ้ำแดงครูแมนดูถ้ำเสือตาเจือตำน้ำพริกนั่นเองไปกันต่อค่ะวันนี้ถึงเวลาเล่นเกมแล้วใครอยากเล่นเกมบ้างยกสองมือเอามือลงค่ะในเกมของคุณครูในวันนี้ค่ะมีสระไอไม้มาลายซ่อนอยู่ด้วยดูซิว่าเด็กๆจะหาเจอไหมแต่จะมาในรูปแบบรูปภาพเกมนี้มีชื่อว่าสลับภาพใหม่สลับภาพใหม่ให้ถูกต้องภาพที่คุณครูให้นะคะเด็กๆจะต้องเลือกดูว่าเอ๊ะสลับอย่างไรเอ่ยให้เรียงได้ถูกต้องพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยเอ๊มีทั้งหมดกี่ช่องเนี่ย8ช่องเลยอ่ะลองมานับ1 2 3 4 5 6 7 8โอ้โหมีทั้งหมด8ช่องเลยมีอย่างละส่วนแบบนี้แยกกันไปแยกกันมาเอ๊ะมีกลุ่มไหนอยากตอบบ้างเอ่ยลองมาเริ่มกันที่ภาพแรกน่าจะเป็นอะไรเอ่ยกลุ่มไหนอยากตอบให้เอามือจับหูแล้วก็จับไหล่แล้วก็ยกมือค่ะกลุ่มที่3เลยค่ะขอชูนิ้วขึ้นมาภาพที่1ตรงนี้น่าจะคู่กับภาพไหนคะภาพที
2: ่
0: ภาพที่เท่าไหร่ลูกภาพที่8เป็นคำตอบที่ถูกต้องเอ๊ะแล้วภาพแรกเนี่ยคืออะไรเอ่ยเมื่อเอามารวมกันคืออะไรเอ่ย
2: ไก่
0: นั่นเองนี่เลยนี่ส่วนด้านบนเลยคู่กับตรงไหนคะ
2: ข้างล
0: ่างเลยภาพที่8เป็นขาไก่เลยต่อไปใครอยากตอบอีกบ้างใครอยากตอบอีกบ้างเอามือจับหูแล้วก็จับหัวยกมือกลุ่มที่2ค่ะคุณครูอยากถามว่า ในภาพที่สองเนี่ยน่าจะคู่กับภาพไหนคะภาพไหนคะภาพที่สองคืออะไรเอ่ยเป็นหน้าคนใช่ไหมมีไฝตรงนี้ด้วยแล้วก็คู่กับอะไรเอ่ยภาพที่7เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยนี่คือส่วนตัวของคนนี้นะคะต่อไปใครอยากตอบบ้างเอามือจับหูแล้วก็จับเอวแล้วก็ยกมือกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5คะภาพที่3น่าจะคู่กับภาพไหนคะภาพที่3ขออนุญาตเปลี่ยนสีนะคะน่าจะคู่กับภาพที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะนั่นคือภาพไผ่นั่นเองเมื่อเอามาต่อกันสุดท้ายเอ๊ะใครจะได้ตอบนะเอามือจับหูแล้วก็จับแขนแล้วก็จับขายกมือกลุ่มที่หนึ่งคะโอ้แทบไม่ต้องเลือกเลยภาพอะไรเอ่ยไข่ดาวเหรอคะภาพที่เท่าไหร่เอ่ยไข่ดาวภาพที่เท่าไหร่ลูกภาพที่ภาพที่4กับภาพที่5ใช่หรือเปล่าเอ่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเพราะว่าเหลือภาพเดียวแล้วใครอยากดูบ้างเมื่อสลับกันแล้วจะเป็นอย่างไรใครอยากเห็นบ้างเอามือจับหูใครอยากเห็นขอหัวใจค่ะมาดูกันเลยเอ๊ะจะเป็นอย่างไรเอ่ยนี่เลยเมื่อสลับกันแล้วเอ๊ะเด็กๆภาพแรกคืออะไรเอ่ยไก่นั่นเองภาพที่สองคืออะไรลูกคนแล้วก็มีอะไรด้วยแบบเนี้ยมีไฝด้วยภาพนี้ล่ะคะคือไหนะคะสุดท้ายคืออะไรลูกไข่ดาวนั่นเองมาเรียนรู้คำกันเลยปรบมือหนึ่งครั้งสองครั้งตามหาเด็กดีดีกว่าเอ๊ห้องนี้มีเด็กดีไหมเอ่ยมาดูภาพแรกกันเลยภาพนี้คือกอไอไก่ไม่เอกไก่
2: กอไอไก่ไม่เอกไก่
0: ตอโองอตรงไม่โท

0: ไก่โต้งต่อไปเด็กๆบอกแล้วว่าเขามีอะไรด้วย
1: ไฝ
0: ฝอไอไฝ
1: ฝอไอไฝ
0: ไฝ
1: ไฝ

0: ใครชอบทานบ้างใครชอบกินบ้างสิ่งนี้คือไข่ดาวขอไอ้ไข่ไม่เอกไข่
1: ขอไอ้ไข่
0: ไ
1: ม่เอกไข่
0: ดออาวอดาว
1: ดออาวอดาว
0: ไข่ดาว
1: ไข่ดาว
0: ไข่ดาว
1: ไข่ดาว
0: มาดูกันต่อเลยเอ๊ะเมื่อสักครู่นี้กลุ่มไหนยังไม่ได้ตอบนะตอนนี้ขอให้กลุ่มที่4เลยค่ะในภาพที่1ภาพนี้น่าจะคู่กับอะไรเอ่ยน่าจะคู่กับอะไรเอ่ยอ้าวภาพที่1คุณครูขอวงก่อนนะคะมันคืออะไรเอ่ยตอนนี้ถึงเวลาของกลุ่มที่4ตอบนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มอื่นต้องเงียบเสียงและให้กำลังใจเพื่อนค่ะกลุ่มที่4คะข้อ1ภาพที่1น่าจะคู่กับภาพไหนคะลูกภาพที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยเอ๊ะน่าจะเป็นภาพอะไรใครรู้บ้างใครรู้บ้างยังไม่ถูกภาพนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าคือภาพอะไรต่อไปภาพที่2เลยค่ะภาพที่2คืออะไรเอ่ยคืออะไรเอ่ยใครอยากตอบให้เอามือจับเอวใครอยากตอบให้เอามือจับไหล่ใครอยากตอบให้ยกมือกลุ่มที่3ค่ะภาพที่2ภาพนี้จะคู่กับอะไรคะภาพที่2จะคู่กับภาพที่ภาพที่5เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะสีค่อนข้างจะชัดเจนนะคะลูกต่อไปอุ้ยใกล้จะหมดแล้วใครจะได้ตอบนะต่อไปภาพที่3เลยภาพที่3น่าจะคู่กับอะไรเอ่ยภาพที่3น่าจะคู่กับอะไรใครเดาออกบ้างว่าภาพที่3คือภาพอะไรลูกใครอยากตอบให้เอามือจับเอวใครอยากตอบให้ยกมือกลุ่มที่5ค่ะภาพที่3ภาพนี้จะคู่กับอะไรคะภาพที่8ถูกหรือเปล่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะและภาพสุดท้ายตอบพร้อมกันได้ไหมคะภาพสุดท้ายคือภาพอะไรลูกภาพสุดท้ายคือภาพไม้เอ๊ะน่าจะตรงกับภาพไหนง่ายมากเลยภาพไม้ข้อที่4เนี่ยตรงกับภาพไหนเอ่ยภาพที่7ถูกต้องค่ะมาดูสิคะว่าเมื่อสลับภาพแล้วจะเป็นภาพอะไรบ้างมาดูกันเลยภาพที่1 นี่ตรงนี้เลยใครทายถูกบ้าง
2: ลำไย
0: เอ๊ะใครตอบลำไยนะใครตอบลำไยปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะเก่งมากๆเลยเพราะภาพนี้คือภาพลำไยเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งใครชอบกินลำไยบ้างโอ้โหหลายคนเลยเอามือลงค่ะปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งมาดูกันต่อภาพที่2เป็นภาพอะไรลูก
3: สร้อยคอ
0: เป็นภาพเอ๊ะเล็กกว่าสร้อยคอหน่อยใส่ที่มือของเราใส่ที่แขนของเราคืออะไรคะใครตอบกำไรปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะเก่งมากภาพนี้คือกำไรนั่นเองต่อไปภาพที่3ตอบให้ชื่นใจหน่อยภาพที่3คืออะไรเทียนเทียนไขนั่นเองและภาพสุดท้ายค่ะอาจจะเอามาต่อกันไม่ได้นะคะลูกภาพนี้คืออะไรเอ่ยไม้นั่นเองมาดูกันต่อเลยเอ๊ะแล้วคำแต่ละคำเขียนอย่างไรล่ะคะคำแรกเลยลออำลำ

0: ลำไย
1: ลำไย
0: ลำไยต่อไปกออํากําก
1: ออําก
0: ํารอไอไร
1: รอไอไร
0: กำไร
1: กำไร
0: กำไร
1: กำไร
0: ใครชอบใส่กำไรบ้างโหหลายคนเลยไปกันต่อเอ๊ะอะไรเอ่ยใครตอบได้บ้างเอ่ยภาพนี้คือมอไอไม้ไม่โทรไม
1: ้มอไอไม้โทร
0: ไม้ไม้ต่อไปภาพนี้อะไรเอ่ยบุญญาพรคะภาพนี้อะไรเอ่ยลูกภาพอะไรคะใช่หรือเปล่าภาพนี้คือเทียนไขทอเอียนอเทียน
1: ขอไอ
0: ไ
1: ข
0: เทียนไข
1: เทียนไข
0: ต่อไปถึงเวลาสังเกตสระไอไม้มาลายแล้วมาดูกันเลยจะมีคำว่าอะไรบ้างคุณครูจะแบ่ง2กลุ่มเหมือนเดิมค่ะมาดูในกลุ่มที่1คำว่าไก่ไก่กลุ่มที่2คำว่าโต้ง
1: โ
0: ต้งต่อไปในกลุ่มที่1ไข่
1: ไข
0: ่และคำว่าดาว
1: ดาว
0: ดาวจะอยู่ในกลุ่มที่2นะคะต่อไปในกลุ่มที่1คำว่าไข่
1: ไข
0: ่และคำว่าเทียนเทียนเทียนอยู่ในกลุ่มที่2สุดท้ายของกลุ่มที่1คําว่าไม้
1: ไม
0: ้
1: ไม
0: ้และคําว่าพื้น
1: พ
0: ื้
1: น
0: พื้น
1: อ
0: ยู่ในกลุ่มที่2ถึงเวลาแล้วกลุ่มไหนจะตอบถูกบ้างกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2ต่างกันอย่างไรคะกลุ่มอ่ะเด็กๆบอกว่ากลุ่มที่2มีตัวสะกดทุกคำเลยไหมคะ
1: ท
0: ุกคำเลยแล้วกลุ่มที่1ล่ะคะ
1: ไม
0: ่ไม่มีแล้วใช้อะไรเป็นสระลูกสระนะคะสระสระไอไม้มาลายทุกคำเลยไหมคะทุกคำไหมคะทุกคำเลยสระไอไม้มาลายจะเขียนอยู่ตรงไหนของคำลูกด้านหน้าด้านบนด้านหลังหรือด้านล่างคะด้านหน้าเลยอยู่สูงกว่าพยัญชนะไหมลูกสูงกว่านะคะอยู่สูงกว่าพยัญชนะแล้วก็อยู่ด้านหน้าด้วยเมื่อสังเกตไปแล้วค่ะก็มีคำถามถ้าใครฟังเนี่ยจะตอบได้แน่นอนเลยคำถามมีอยู่ว่าสระไอไม้ไม้แบบนี้เนี่ยเขียนไว้ตำแหน่งใดของพยัญชนะต้น
1: ด
0: ้
1: านหน
0: ้
1: า
0: ด้านหน้าด้านหลังด้านบนหรือว่าด้านล่างคะใครตอบด้านหน้าบ้างใครตอบอยู่ด้านหลังค่ะใครบอกว่าอยู่ด้านบนค่ะใครบอกว่าอยู่ด้านล่างแน่เลยค่ะมาดูกันเลยเรียนรู้สระไอไม้มาลายสระไอจะเขียนไว้ด้านหน้าของพยัญชนะต้นต่อไปมาดูคำสระไอไม้มาลายมีรูปวรรณยุกต์ได้ไหม
1: ได
0: ้ไม่มีได้ไหม
1: ได
0: ้เหมือนกันเด็กๆดูค่ะสระไอไม้มาลายคุณครูบอกแล้วว่าจะอยู่ด้านหน้าพยัญชนะต้นใช่ไหมคะแล้วขีดนี้เอาไว้ทำอะไรคะใส่อะไรนะกลุ่มที่4คะขีดตรงนี้คุณครูใส่อะไรคะใส่พยัญชนะต้นนั่นเองสระไอไม้มาลายจะต้องอยู่ด้านหน้านะคะต่อไปมาดูสระไอออกเสียงว่าอะไรออกเสียงพร้อมกันสระไอ
1: สระไ
0: อไอ
1: ไ
0: อไอยังไม่ชัดเลยเหมือนมีใครบางคนยังไม่ออกเสียงสระไอ
1: ไ
0: อไ
1: อ
0: ไ
1: อ
0: ชัดเจนหรือยังใครออกเสียงได้แล้วขอหัวใจใครออกเสียงได้แล้วเอามือลงค่ะมาดูกันต่อเลย

0: เรียนรู้คำสระไอไม้มาลายด้วยแบบนี้เอ๊คนนี้ใครเอ่ยอยากรู้จักหรือเปล่าคะถ้าอยากรู้จักให้หลังตรงนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงเอามือจับแขนเอามือจับขาแล้วเอามือวางที่ตักตั้งใจฟังตั้งใจดูเอ๊ะตอนนี้ต้องตั้งใจดูอะไรลูกคุณครูเลยค่ะอ่ะมาดูพร้อมกันพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะปออูปูไม้เอกปูทอไอไทย
1: ทอไอไทย
0: ปู่ไทย
1: ป
0: ู่
1: ไทย
0: ปู่ไทย
1: ป
0: ู่
1: ไทย
0: คุณปู่คนนี้มีชื่อว่าอะไรลูกปู่ไทยนั่นเองจำให้ดีเดี๋ยวมีอะไรให้ทำด้วยต่อไปใครเอ่ยมีคุณปู่ก็ต้องมีคุณย่านั่นเองยออายาแม่เอกย่าย
1: ออายาแม่เอกย่าร
0: ออำรำพอไอไ
1: พ
0: ย่ารำไพ
1: ย่ารำไ
0: พย่ารำไพ
1: ย่ารำไพ
0: คุณย่าคนนี้มีชื่อว่าย่ารำไพนั่นเองคุณย่าอะไรนะคะย่ารำไพต่อไปไปกันต
1: ่อ
0: ไปกันต่อใครเอ่ยเป็นคุณพี่แน่เลยคุณพี่คนนี้มีชื่อว่าอะไร
2: พ
0: ี่
2: โ
0: ตพออีพีไม้เอกพี่
2: พออ
0: ีพีไม้เอกจอไอใจไม่จัดเต้าวาใจ
2: พ
0: ี่
2: ใจ
0: พี่ใจโอ้โหคุณพี่คนนี้มีชื่อว่าอะไรลูกพี่ใจนั่นเองต่อไปไปกันต่ออะไรเอ่ยอะไรเอ่ยคำนี้ดูดีๆพอไอไผ่ไม้เอกไผ
1: ่พ
0: อ
1: ไอไผ
0: ่
1: ไม้เอกไผ่
0: ไผ
1: ่
0: ไผ่สิ่งนี้คือต้นไผ่เอ๊แล้วคำว่าใบไผ่อยู่ตรงไหนล่ะคะเนี่ยอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าคะใบไผ่นี่เลยนี่ไงมีใบไผ่ออกมาด้วยหรือว่าจะเป็นคุณครูใบไผ่ดีต่อไปคำว่าอะไรเอ่ยฟอไอไฟ
1: ฟอไ
0: อไฟ
1: ไฟ
0: เด็กๆ เล่นไฟได้ไหมไม่ได้เราเข้าใกล้ได้ไหมเราควรออกห่างจากไฟเลยถ้าจะจุดอะไรให้ผู้ปกครองให้ผู้ใหญ่เป็นคนทำนะคะเราต้องทำเองไหมไม่ต้องค่ะห้ามเข้าใกล้ไฟเลยใครทำได้ให้ยกมือใครทำได้เอามือลงค่ะไปกันต่อได้เวลาฝึกอ่านกลุ่มหนึ่งพร้อมไหมคะกลุ่มสองพร้อมไหมคะกลุ่มสามพร้อมไหมคะกลุ่มสี่พร้อมไหมคะเอ๊มีใครแอบเล่นหรือเปล่านะกลุ่มห้าพร้อมไหมคะไปกันเลยถ้าพร้อมแล้วเอ๊จะเจอใครบ้างเอ่ยพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วคร
0: ับ ตออาตา
1: ตออาตาก
0: ออําก
1: ําก
0: ออําก
1: ํา
0: ตกําตกําลอยังงอเลี้ยงไม่โทเลี้ยง
1: ลอยังงอเลี้ยงไม่โทเล
0: ี้
1: ยง
0: ตกําเลี้ยง
1: ตกําเล
0: ี้
1: ยง
0: กอไอไก่ไม่เอกไก่
1: กอไอไก่ไม่เอกไก
0: ่ตอโองอตรงไม่โทต้
1: อง
0: ไก่ต้อง
1: ต
0: าก
1: รรมเล
0: ี้
1: ยงไก
0: ่
1: ต้
0: องยออายอยาย
1: ขออ
0: ำขำ
1: ย
0: าย
1: ขำ
0: ยออำยำ
1: ย
0: ายขำยำขอไอไข่ไม่เอกไข
1: ่
0: ดออา

0: ยายขำยำไข่ดาวมอแอแม่ไม่เอกแม
1: ่
0: รออำรำไม่เอกร่
1: ำ
0: แม่ร่ำ
1: ต
0: ่ออือซื้อไม่โทรซื้อ
1: ต่ออ
0: ือ
1: ซื้อไม่โทร
0: แม่ร่ำซื้อ
1: แม
0: ่
1: ร
0: ่
1: ำซ
0: ื้อรออำล่ำ
1: รออำล่ำ
0: ยอไอใหญ
1: ่
0: ลำใหญ
1: ่
0: แม่ร่ำซื้อลำใหญ่
1: แม่ร่ำซื้อ
0: ตากำเลี้ยงไก่โต้ง
1: ยายขำ
0: ยำไข่ดาว
1: แม
0: ่ร่ำซื้อลำใหญ่ตากำทำอะไรคะเลี้ยงไก่โต้งอยู่แล้วยายขำเขาทำอะไรคะลูก
1: ยำ
0: ยำอะไรนะยำไข่ดาวใครชอบกินบ้างใครชอบทานยำไข่ดาวบ้างโอ้โหเยอะแยะเลยแล้วแม่ร่ำเขาทำอะไรลูก
1: ซ
0: ื้
1: ออ
0: ะไรนะซื้อลำใหญ่นั่นเองไปกันต่อพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมไหมคะ
0: พร้อมไหมคะเฮ้กลุ่มไหนพร้อมนะเด็กๆปลายทางพร้อมไหมคะ
2: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วใช่ไหมคะเด็กๆในห้องพร้อมไหมคะ
2: พร
0: ้
2: อม
0: แล้วไปกันต
1: ่อ
0: ไปกันต
1: ่อ
0: คอรออูครูกอแอวอแก้วไม่โทแก้วครูแก้วหออาหมอหาไม่โทรห้ามครูแก้วห้าม
1: ร
0: อเอนอเล่นไม่เอกเล่
1: น
0: ครูแก้วห้ามเล่
1: น
0: ฟอไอไฟครูแก้วห้ามเล่นไฟนออานาไม่โทรนะดอเอือ
1: นอเด
0: ือ
1: น
0: นาเดือ
1: น
0: ปอไอไป
1: น
0: าเดือนไป
1: ส
0: ออือซื้อไม่โทรซื
1: ้
0: อนาเดือนไปซื
1: ้
0: อหอไอ
1: ไห
0: นาเดือนไปซื้อ
1: ไห
0: ยออายาไม่เอกย่าปอลออือมอปลื้มไม่โทปลื้มย่าปลื้มมอไอไม่ไม่เอกไม
1: ่
0: ย่าปลื้มไม
1: ่
0: ซออือซื้อไม่โทซื
1: ้อ
0: ย่าปลื้มไม่
1: ซ
0: ื
1: ้อ
0: กออำกำ
1: ลอ
0: ไอ
1: ไ
0: ล่กำไรย่าปลื้มไม่ซื้อกำไรครูแก้วห้ามเล่นไฟ
1: น
0: ้าเดือนไปซื้
1: อไห
0: ย่าปลื้มไม่ซื้
1: อกำไร
0: ครูแก้วเขาห้ามอะไรลูกห้ามเล่นไฟเลยห้ามเด็กๆแน่เลยว่าห้ามไปเล่นไฟแล้วน้าเดือนคนนี้ไปไหนคะไปซื้อหายเก่งมากต่อไปย่าปลื้มล่ะคะเขาได้ซื้ออะไรไหมลูกเขาได้ซื้ออะไรไหมย่าปลื้มไม่ทำไมล่ะคะเขาไม่ได้ซื้ออะไรเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อกำไรไม่ซื้อกำไรนั่นเองไปกันต่อดีไหมดีไปกันต
1: ่อ
0: ไปกันต่อพร้อมไหมคะใครเอ่ยพออีพีไม่เอกพี
1: ่
0: จอไอใจไม่จัดเต้าวาใจพี่ใจจออุดอ
1: จ
0: ุ
1: ด
0: พี่ใจจุ
1: ด
0: ทอเอียนอเทียน
1: ขอไอไข่
0: เทียนไข
1: ่
0: พี่ใจจุดเทียนไข่ยออายาไม่เอกย่าย
1: ออายาไม่เอกย่าร
0: ออำรำ
1: รออำรำ
0: พอไอไพ
1: พอไอไ
0: พย่ารำไพ
1: ย่ารำไพ
0: มอ

0: ารำไพมีฝอไอไฝย่ารำไพมีไฝปออูปูไม่เอกปู
1: ่
0: ทอไอไทยปู่ไทยดอไอใดไม่โทได
1: ้
0: ปู่ไทยได้มอไอไม่ไม่โทไม
1: ้
0: ขอไอไผ่ไม่เอกไผ
1: ่
0: ไม้
1: ไผ
0: ่ไผ
1: ่
0: ปู่ไทยได้ไม้ไผ่
1: ปู่ไทยได
0: ้พี่ใจจุดเทียนไข
1: พ
0: ี่
1: ใจ
0: ย่ารำไพมีไฝ
1: ย่ารำไพ
0: ปู่ไทยได้ไม้ไผ
1: ่
0: พี่ใจทำอะไรลูกจุดอะไรลูกจุดเทียนไขนั่นเองใครเคยเห็นเทียนไขบ้างเคยเห็นใช่ไหมคะเมื่อจุดเทียนไขขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้น
1: ไฟ
0: แล้วให้ความสว่างขึ้นมาใช่ไหมคะต่อไปใช่เลยจะมีอะไรลงมาน้ำตาเทียนลงมานั่นเองย่ารำไพทำอะไรย่ารำไพเขามีอะไรลูกมีไฝด้วยเห็นไหมเห็นไฝย่ารำไพไหมคะเห็นต่อไปปู่ไทยเขาได้อะไรมาลูกได้ไม้ไผ่มาน่าจะเยอะเลยดูสิคะต่อไปไปกันต่อได้เวลาเตรียมนิ้ววิเศษขึ้นมาแล้วสะบัดมือนิ้วชี้อยู่ไหนนิ้วชี้อยู่ไหน
1: อย
0: ู่ไหนคะกลุ่มหนึ่งนิ้ววิเศษอยู่ไหนคะอยู่ไหนเอ่ยนิ้ววิเศษกลุ่มที่สองนิ้ววิเศษอยู่ไหนคะกลุ่มที่สามนิ้ววิเศษอยู่ไหนคะกลุ่มที่สี่นิ้ววิเศษอยู่ไหนคะโอ้โหกลุ่มที่สี่ชื่นใจเลยเสียงดังฟังชัดกลุ่มที่ห้านิ้ววิเศษอยู่ไหนคะโอ้โหกลุ่มที่สี่กลุ่มที่ห้าน่ารักมากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะนิ้ววิเศษอยู่ไหนคะถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะเด็กๆคะดูสระไอไม้มาลายบรรทัดที่จะเขียนเลยขึ้นไปไหมลูก
1: เลย
0: ไหมคะเลยขึ้นไปเด็กๆคะจริงๆแล้วห้ามเลยเกินช่องนี้นะคะห้ามเลยเกินช่องนี้เราต้องเขียนม้วนหัวกลมๆในช่องแรกนะคะลูกแล้วก็ตรงขึ้นไปแล้วก็เฉียงไปข้างหน้าเฉียงไปข้างหน้าอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะขอโทษค่ะแขนเสื้อคุณครูไปโดนนิดนึงห้ามเลยช่องข้างบนนับขึ้นไป2ช่องคุณครูอาจจะขยายทำให้มันใหญ่เกินไปจริงๆแล้วต้องเขียนไม่เกิน2ช่องนับขึ้นไปข้างบนใครทำได้ขอนิ้ววิเศษขึ้นมาแล้วส่งพลังมาให้คุณครูค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเขียนตัวใหญ่ๆเลยได้ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเอ๊ะไม้มะลายเนี่ยสระไอไม้มะลายหัวต้องอยู่ตรงไหนเอ่ย
1: ข้างล
0: ่างเลยในช่องแรกข้างล่างเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วส่งพลังมาให้คุณครูค่ะแล้วมาเขียนพร้อมๆกันเลย1 2 3ม้วนหัวกลมๆม้วนหัวกลมๆแล้วก็อะไรลูกแล้วก็ตรงขึ้นไปแล้วก็เฉียงไปข้างหน้าแล้วก็เฉียงขึ้นไปข้างหน้าอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะได้ไหมคะได้นะคะมาดูอีกครั้งหนึ่งนิ้ววิเศษพร้อม1 2 3ชื้บม้วนหัวกลมๆค่ะตรงขึ้นไปเฉียงลงไปข้างล่างนะคะด้านหน้าแล้วเฉียงขึ้นมาได้ไหมคะต่อไปตอนนี้ยังไม่ทำอะไรขอให้ทุกคนเอามือกอดอกก่อนต่อไปมาดูกันเลยถึงเวลากิจกรรมของเด็กๆแล้วนั่นก็คือให้นักเรียนฟังต้องใช้อะไรนะใช้หูค่ะใช้หูฟังคำชี้แจงการทำใบงานที่4นะคะเรื่องคำสระไอน่ารู้2ค่ะให้นักเรียนลงมือทำใบงานที่4ค่ะส่วนบทบาทของคุณครู

0: ลายทางนะคะให้คุณครูช่วยชี้แจงการทำใบงานที่4ค่ะเรื่องคำสระไอไม้มาลายนะคะน่ารู้2ค่ะหลังจากนั้นคุณครูก็ให้นักเรียนลงมือทำใบงานที่4ได้เลยค่ะซึ่งหลังจากนี้คุณครูใบไผ่และคุณครูปลายทางนะคะก็จะให้คำแนะนำเด็กๆเป็นรายบุคคลนั่นเองถึงเวลาขอให้ทุกคนนำแบบฝึกหัดเล่มเขียวขึ้นมาเลยค่ะแล้วเปิดไปหน้านี้เลยใครเจอแล้วบ้างเปิดมาเลยจะเจอย่ารำไพจะเจอน้าเดือนอยู่แล้วก็จะมีไหอยู่ด้วยใครเจอแล้วยกมือช่วยเหลือเพื่อนข้างๆหน่อยค่ะมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนข้างๆใช่ค่ะเอ๊กลุ่มไหนน่าจะเจอครบทั้งกลุ่มก่อนโอ้โหตอนนี้กลุ่มที่1อันเลยคนเดียวลูกช่วยหาเพื่อนหน่อยค่ะเจอมั้ยคะกลุ่มไหนเจอครบทุกคนแล้วบ้างมีมั้ยคะสามารถช่วยเหลือเพื่อนข้างๆได้เลยเจอมั้ยลูกไปอีกค่ะอีกหนึ่งหน้าเจอแล้วเจอแล้วค่ะถูกแล้วเปิดกลับไปอีกค่ะหน้าเมื่อกี้ถูกแล้วเปิดกลับไปอีกหน้าหนึ่งถูกต้องค่ะโอ้โหตอนนี้กลุ่มที่2เจอครบแล้วกลุ่มที่1เจอครบแล้วกลุ่มที่3ก็เจอครบแล้วกลุ่มที่4เจอหรือยังคะ
1: เจอแล้วค่ะ
0: เจอแล้วกลุ่มที่5เจอหรือยังคะ
1: เจอแล้ว
0: เจอแล้วมาดูกันเลยเด็กๆคะปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมมาดูในตอนที่1ค่ะคุณครูให้เขียนคัดลายมือดูตัวอย่างเลยเด็กๆดูสิ่งที่ให้เขียนคือนี่เลยค่ะข้อความด้านบนนี้ค่ะลูกที่จะให้เราเขียนลงไปเขียนตรงไหนให้เขียนในช่องด้านล่างตรงนี้วิธีการเริ่มเขียนนะคะทำได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: ทำได้นะคะในตอนที่1ข้อที่2ก็เหมือนกันต่อไปมาดูในตอนที่2ค่ะถ้าใครไม่ดูจะทำไม่ได้มาดูเลยมีคำมาให้ในกรอบสี่เหลี่ยมด้านบนนี้แล้วในช่องแรกค่ะเป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดเพราะฉะนั้นครูขอกากบาทข้างๆเอาไว้เลยว่าคำในช่องหน้าไม่มีตัวสะกดเด็กๆอาจจะทำเครื่องหมายตาคุณครูก็ได้นะคะเพื่อไม่ให้สับสนนั่นเองต่อไปช่องหลังเลยค่ะเป็นคำที่มีตัวสะกดคุณครูขอติ๊กถูกไว้เลยเครื่องหมายถูกนะคะข้างหลังไว้เลยจะได้เห็นอย่างชัดเจนเด็กๆมาดูตัวอย่างเลยค่ะตัวอย่างในคำแรกนะคะคำว่าไข่นั่นเองคำว่าไข่มีตัวสะกดไหมไม่มีเพราะฉะนั้นคำว่าไข่ขอไอไข่ไม่เอกไข่ก็จะอยู่ในช่องด้านหน้าเลยแล้วคำว่าดาวมีตัวสะกดไหมคะมีคำว่าดาวดออาวดาวสุดท้ายสุดของคำมีวอแหวนเป็นตัวสะกดเพราะฉะนั้นคำว่าดาวจึงมาอยู่ในช่องที่มีตัวสะกดช่องด้านหลังใครทำได้ขอหัวใจเอามือลงค่ะมาดูต่อในตอนที่3ลูกตอนที่3จะยากขึ้นแล้วยากหรือเปล่าใครทำได้บ้างนะถ้าหากเด็กๆกลัวจะหลงระหว่างคำที่ไม่มีตัวสะกดกับคำที่มีตัวสะกดนะคะหนูๆก็สามารถกากบาทแล้วก็ทำเครื่องหมายถูกไว้เป็นสัญลักษณ์ได้เลยต่อไปค่ะมาดูในตอนที่3เด็กๆเปิดตามคุณครูก่อนเลยเปิดตามมาดูในตอนที่3เลยค่ะเปิดหรือยังเอ่ยกลุ่มที่4เปิดหรือยังคะเปิดแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าอยู่ด้านข้างเลยมาดูในตอนที่3ก่อนมีทั้งหมดกี่ข้อเอ่ยมีกี่ข้อลูกมี2ข้อนั่นเองดูข้อที่1มีคำว่าอะไรเอ่ยลำอะไรนะลำไยแล้วก็มีคำว่ากำไรแล้วก็มีคำว่าไม่ย่าปลื้มจุดๆๆ ซื้อจุดๆย่าปลื้มเขาทำอะไรเอ่ยใครจำได้บ้างย่าปลื้มจุดๆแล้วก็อะไรต่อซื้อแล้วก็จุดๆเว้นว่างอีกต่อไปข้อที่2มีคำว่าไม้ไผ่คำว่าไปคำว่าได้ปู่ไทยปู่ไทยทำอะไรเอ่ยได้อะไรเอ่ยลองทำดูค่ะตอนนี้ขอให้เด็กๆเริ่มทำได้เลยเริ่มจากตอนที่1นะคะลงมือทำได้เลยเดี๋ยวคุณครูจะเดินไปดูเด็กๆนะคะถ้าหากใครมีข้อสงสัยให้ยกมือรอคุณครูไว้

0: หมดเวลาแล้วขอให้ทุกคนเก็บแบบฝึกหัดและอุปกรณ์ต่างๆให้เรียบร้อยใส่ใต้โต๊ะนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาปรบมือให้กลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3และกลุ่มที่4ค่ะสามารถเก็บได้ตามเวลาที่คุณครูกำหนดปรบมือให้ตัวเองด้วยเก่งมากๆเลยวันนี้มีความตั้งใจมากๆนะคะต่อไปใครอยากดูเฉยบ้างเอ่ยเอ๊ะที่เราทำไปถูกหรือเปล่านะมาดูในตอนที่1ก่อนนะคะตอนที่1เอ๊ะห้องนี้ตามหาเด็กดีดีกว่าเด็กดีอยู่ไหนนะเด็กดีต้องเป็นอย่างไรต้องเงียบเสียงหลังตรงหันหน้ามาหาคุณครูเลยค่ะมาดูในตอนที่1เขาให้เขียนคำว่าอะไรลูกน้าอะไรเอ่ยน้าดอเอือนอน้าเดือนไปซื้อไหนั่นเองต่อไปใครเอ่ยย่าย่าอะไรลูก
1: ย
0: ่
1: ารำไ
0: พย่ารำไพเก่งมากย่ารำไพมีไฝเก่งมากค่ะต่อไปมาดูทีละคำเลยคำว่าไข่คำว่าดาวใส่ไปแล้วถูกไหมคะต่อไปมาดูคำแรกกอไอไก่ไม่เอกไก่อยู่ในช่องไหนเอ่ยคำว่าไก่มีตัวสะกดไม่เอ่ยถ้ามีจะอยู่ด้านหลังถ้าไม่มีจะอยู่ด้านหน้าคำว่าไก่ไม่มีตัวสะกดค่ะอยู่ในช่องแรกเลยใครถูกบ้างเอ่ยมาดูคำต่อไปเลยไก่ไปแล้วโต้งก็มาค่ะโต้งไม่มีตัวสะกดหรือมีคะเฉลยคือมีตัวสะกดค่ะอยู่ในช่องข้างหลังเลยใครถูกบ้างเอ่ยเด็กๆปลายทางทำได้ไหมคะทำได้เหมือนกันนะคะต่อไปทอเอียนอเทียนอยู่ในช่องไหนเอ่ยเทียนไม่มีหรือว่ามีตัวสะกดคะมีตัวสะกดนั่นเองเพราะว่ามีนอนหนูเป็นตัวสะกดต่อไปคำว่าไข่ล่ะคะขอไอไข่มีหรือเปล่าเอ่ยคำว่าไข่ไม่มีหรือว่ามี
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีเฉลยคือไม่มีเก่งมากต่อไปโอ้โหเหลือ2คำสุดท้ายแล้วคำว่าไม้ไม่มีตัวสะกดและคำว่าพื้นมีตัวสะกดค่ะใครถูกบ้างเอ่ยปรบมือให้ตัวเองค่ะต่อไปในตอนที่3เลยข้อที่1มีคำว่าลำไยกำไลและคำว่าไม่ย่าปลื้มไม่ซื้ออะไรลูกย่าปลื้มไม่ซื้อกำไลใครถูกบ้างโอ้โหมาดูข้อที่2ข้อสุดท้ายแล้วมีคำว่าไม้ไผ่คำว่าไปคำว่าได้ปู่ไทยทำอะไรเอ่ยปู่ไทยได้ไม้ไผ่เก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองเก่งมากเลยเป็นกำลังใจให้คนที่ยังทำไม่คล่องด้วยนะคะถ้าหากเราฝึกฝนบ่อยๆแน่นอนว่าจะคล่องขึ้นแน่นอนค่ะทั้งการอ่านและการเขียนเลยค่ะต่อไปมาสรุปบทเรียนในวันนี้ค่ะวันนี้เราเรียนกันเรื่องอะไรลูกสระไอไม้มาลายนั่นเองเขียนอยู่ตรงไหนนะเขียนอยู่ด้านหน้าหรือหลังเอ่ยเขียนอยู่ด้านหน้า

0: พยัญชนะต้นเลยตัวใหญ่ไหมคะสระไอเนี่ยตัวใหญ่เลยใหญ่กว่าพยัญชนะอีกนะคะต่อไปค่ะสระไอมีคำที่มีรูปวรรณยุกต์ได้ไหมได้ถ้าไม่มีรูปวรรณยุกต์ได้ไหมคะได้เหมือนกันนะคะต่อไปค่ะบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเรียนไอไม้มาลายไปแล้วครั้งต่อไปจะเรียนในเรื่องสนุกกับสระไอไม้ม้วนอยากรู้ไม่เอ่ยจะเป็นอย่างไรต้องติดตามดีๆเลยสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะคือ1ใบความรู้ที่5ค่ะเรื่องสระไอไม้ม้วนและ2ค่ะใบงานที่5นะคะเรื่องเขียนคำสระไอไม้ม้วนและฝึกอ่านนั่นเองคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุ
1: ก
0: ถ้าสนุกขอหัวใจดวงเล็กดวงโตโตเอามือลงค่ะใครสัญญาว่าจะกลับไปฝึกอ่านขอนิ้วก้อยใครสัญญาว่าจะกลับไปฝึกเขียนสระไอไม้มาลายขอนิ้วก้อยสองมือเลยค่ะเอามือลงและเด็กๆปลายทางอย่าลืมนะคะกลับไปทบทวนด้วยค่ะถ้าหากเด็กๆทบทวนทั้งการเขียนและการอ่านนะคะเด็กๆก็จะเขียนและอ่านได้คล่องขึ้นเช่นกันค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วค่ะสำหรับในรายวิชาภาษาไทยคุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: มายีดัตกับสามีจะไปทำงานในสวนยางเช่นเคยครอบครัวของเธอมีสวนยางอยู่10ไร่ติดภูเขาในพื้นที่ตำบลลาโลอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเมื่อ20กว่าปีก่อนแม่ของเธอแบ่งสวนยาง3ไร่ไว้เป็นแปลงพิเศษไม่ถางหญ้ารกและปล่อยให้มีสภาพเหมือนป่าแม่เรียกสวนแปลงนี้ว่าสวนยางส่งเช่ายายนุ้ยพาหลานสาวมาเรียนรู้งานในสวนยางที่ไม่ใช่การกรีดยางสวนยางของยายนุ้ยอยู่ที่ตำบลตอหลังในอำเภอตากใบเป็นสวนยางบนโคกร่องน้ำเนื่องจากเป็นที่ลุ่มยายนุ้ยมีสวนยาง3ไร่ซึ่งเป็นแปลงพิเศษที่เรียกว่าสวนยางส่งเช่าเช่นเดียวกันและปล่อยให้ต้นไม้ขึ้นรกโดยไม่ถางเช่นเดียวกันยังมีสวนยางอีกหลายสวนในนราธิวาสที่มีพื้นที่แปลงพิเศษนี้สวนยางส่งเช่าคือพื้นที่แบบไหนมีไว้ทำอะไรสวนยางของยายนุ้ยที่ดูเหมือนรกเรื้อมีพืชพันไม้เลื้อยขึ้นอยู่มากมายรวมทั้งเฟิร์นประเภทหนึ่งที่ยายนุ้ยกำลังสอนให้หลานรู้จักนั่นคือหญ้าลิเพาสีดำแม้จะยากในการแยกต้นหญ้าลิเพาจากไม้เถาอื่นที่ขึ้นอยู่ปะปนกันแต่ยายนุ้ยก็แยกได้ง่ายมาก
1: สวยสวยละ
0: เช่นเดียวกับที่มายีดัตแยกต้นหญ้าลิเพาสีน้ำตาลออกจากวัชพืชอื่นได้หญ้าลิเพาสีน้ำตาลจะเกี่ยวเกาะสูงขึ้นไปตามต้นยางมีใบยาวและใหญ่กว่าหญ้าลิเพาสีดำชอบขึ้นบนภูเขาที่ไม่มีน้ำขังอย่างที่อำเภอรือเสาะ

0: ย่านลี่เผา2สีนี้เองที่นำไปสานเป็นกระเป๋าเป็นภาชนะต่างๆหนึ่งในงานหัตถศิลป์ชั้นเยี่ยมที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงโปรดและทรงฟื้นฟูพัฒนาให้กลับมาเป็นที่รู้จักแพร่หลายทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินมาจังหวัดนราธิวาสสมาชิกศิลปาชีพไม่เพียงถวายผลงานจากศาลย่านลิเผาแต่มักนำเส้นย่านลิเผามาถวายด้วยเสมอ
1: ท่านก็ถามมาเก็บที่ไหนจากที่ไหนชาวบ้านก็ถูกว่าเก็บที่ตรงนั้นนะและหาง่ายไหมสะดวกไหมสมาชิกเริ่มทูลท่านว่าลำบากแล้วจะเข้าในป่าไปไกลๆก็ไม่ได้อันตรายท่านบอกเอาอย่างนี้สิไปหาเจ้าของสวนยานที่เขาฐานะยากจนหน่อยนะขอเช่าเสี้ยวหนึ่งท่านจะจ่ายเงินพระราชทานต่อหนึ่งไร่ปีละ 4,000 บาทสมเด็จรับสั่งให้ผมไปดูด้วยตัวเองรวมมาทั้งหมดตอนนั้นได้79สวนแล้วท่านก็ทรงเช่าท่านก็บอกว่าขอเช่าลิภาวให้อยู่รอดปลอดภัยอย่าไปทำลายอย่าไปตัดอย่าไปอะไรให้ขึ้นอย่างงอกงามยางพาราเจ้าของสวนสามารถตัดขายได้ตามปกติไม่ต้องแบ่งไม่ต้องส่งให้ท่านลิภาวที่เก็บไว้เจ้าของสวนสามารถที่จะเก็บส่งขายในวังได้อีก
0: แต่ก็ไม่มีใครคาดคิดว่าสมเด็จพระราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปสวนยางด้วยพระองค์เอง
1: ท่านทรงมากแนะนำการตัดลิภาวอีกเมื่อได้ลิภาวแล้วลิภาวนี้ไม่ใช่ทำกระเป๋าได้ทุกเส้นแก่เกินไปก็ทำไม่ได้กรอบอ่อนเกินไปก็ไม่ได้มันอ่อนแล้วก็ทำและขึ้นราต้องตัดต้นลิภาวหรือเส้นลิภาวเช่นที่ขนาดกลางๆพอดีท่านทรงสอนเข้าไป
0: เส้นย่านลิภาวทั้งสองสีจากสวนยางส่งเช่าในจังหวัดนราธิวาสจะถูกส่งต่อไปยังศูนย์ศิลปาชีพบางไทรและสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงเพื่อให้สมาชิกศิลปาชีพนำไปสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จักสานย่านลิภาวต่อไป

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดดำรงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างๆพระเกียรติคุณจึงประจักษ์ทั่วพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ย

0: ขวัญมานะปกป้อง
1: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: Good morning, student. Good morning, everyone. สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะคะและสวัสดีนักเรียนในห้องออกอากาศนี้ด้วยวันนี้พบกับครูกุ้งในชั่วโมงวิชาภาษาอังกฤษหรือเราเรียกวิชาภาษาอังกฤษนี้ว่า
1: English.
0: โอ้โหเสียงดังฟังชัดนาวาทำเลย English.
1: English.
0: ออกเสียงให้ชัดเจนด้วย English.
1: English.
0: เยี่ยมมากเลยถ้าเจอพร้อมๆกันอย่างนี้เราก็จะต้องใช้ภาษาอังกฤษกันให้เยอะๆวิชาภาษาอังกฤษของเราก็จะเน้นทักษะการฟังการพูดการอ่านและการเขียนเมื่อเราเน้นทักษะนี้แล้วก็อยากที่จะให้เด็กๆนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันและนำไปใช้ที่บ้านด้วยนะคะรวมถึงวันนี้คุณครูปลายทางได้เตรียมใบงานไว้เรียบร้อยแล้วบัตรคำไว้เรียบร้อยแล้วครูกุ้งจะมีตัวอย่างเกมที่เราจะมาเล่นกันในห้องฝึกทักษะการพูดวันนี้เด็กๆจะได้พูดทุกคนค่ะและที่สำคัญยังมีระบายสีด้วยนะเด็กๆมีสีไม้ไหมคะ
1: ม
0: ีพร้อมกันอยู่แล้วส่วนใหญ่เด็กป.1เราจะพร้อมกันอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันเลยค่ะวันนี้เราเรียนแล้วสิ่งที่เราจะนำกลับไปใช้มีอะไรบ้างค่ะดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ของเรากันเลยนะคะเราจะต้องอ่านออกเสียงคำศัพท์บอกความหมายเรื่องสีวันนี้ต้องเป็นเรื่องสีอย่างเดียวเลยอะตอมที่สำคัญต้องพูดให้ข้อมูลด้วยพออ่านแล้วก็ต้องพูดได้และตัวอักษรเราก็ไม่ลืมที่จะต้องบอกด้วยตัวอักษรอะไรบ้างคะ P G S 3ตัวนี้เขียนได้แล้วที่สำคัญคำศัพท์ต้องได้ด้วยนะคะบทสนทนาต้องมีแน่เพราะตามหัวข้อเรื่องของเราคือ What color is it? What color is it? Color คืออะไรคะรู้จักไหม
1: ส
0: ีอ้าวถ้าอย่างนั้นเราไปดูที่ Color Song ของเราเลย Color Song จะเป็นเพลงที่ครูกุ้งร้องแต่มีคำศัพท์มาด้วยนะคะเด็กๆลองดูคำศัพท์สิมีคนอ่านได้โอ้นาวาอ่านได้แต่ถ้าเป็นเพลงครูกุ้งจะชี้ไปที่ทีละคำตั้งใจดู listen
1: carefully
0: มีคนต่อท้าย listen carefully ก็คือตั้งใจฟัง and look look คืออะไรคะดูดูอ้าวฟังรอบแรกก่อนนะคะ are you ready
1: yes yeah,
0: เยี่ยมเลย red yellow green and blue green and blue red yellow green and blue green and blue and black and white and pink and brown red yellow green and blue green and blue ง่ายไหม
1: ง
0: ่
1: าย
0: ง่ายคือตัวอักษรของครูกุ้งเนี่ยจะเป็นสีอยู่แล้วเด็กๆก็สามารถที่จะออกเสียงได้เด็กๆปลายทางร้องฝึกร้องกันนะคะบางคนก็บอกคลอๆกันไปได้แล้วพอได้คำปุ๊บก็จะร้องได้ด้วยเลยพร้อมยังคะ Are you ready
1: Yes
0: อ้าว 1 2 3